0: ลอย
1: โอ้
2: ฉันว่าได้กลิ่นอะไรหึ่งหึ่งอ่ะ
3: ฉันลืมกล่องข้าวเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวันศุกร์อ่ะ

0: Leo, Leo, Leo.
1: What dog? Leo อยู่ไหน
2: มันไม่ติดอ่ะ ลมแรงมันรบกวนสัญญาณขึ้น
1: ฮะ Alice, ดูนี
0: ่ Oh, สเมลลอยใช่ไหมพวกเราเป็นเด็กมาจากดาวโลกวันดี
1: เมื่อกี้มัน
0: ใช่แหละ
1: แล้วไงอ่ะ
0: เหมือนบนดาวโลกไงถ้าไม่รู้ไม่ชี้ฮัลโหลเรามาเพื่อหาเพื่อน
1: เดี๋ยวกลิ่นอะไรอ่ะ
0: ฉันว่าฉันไม่อยากรู้
1: กลิ่นเหมือนเปปเปอร์มินต
0: ์แป๊บนึงนะฉันมีเปปเปอร์มินต์สเมลลอยพืชใดใช้กลิ่นและกลิ่นเปปเปอร์มินต์คงแปลว่าสวัสดี
1: ให้เขาช่วยเราตามหาลีโอดีไหม
3: มันเป็นบ้าโอ้เอาแล้วไงเราอยู่ไหนอะโอ้กลิ่นสตรอเบอรี่ดาวนี้เจ๋ง

0: ว้าวเปิดกองสีเทียนทำให้เรานึกถึงคุณย่าเลยโอ้ลีโอใจเท้าวาดรูปเก่งจริงๆเลยลีโอโอ้นิ้วเท้านิ้วเท้าน้อยน้อยนิ้วเท้าลีโอ
1: หลานทำให้ย่าภูมิใจ
0: ฮ่าโอลีโอโอลีโอกลิ่นมันเป็นสื่อเหรอกลิ่นสีเทียนทำให้เรานึกถึงเพลงของย่าเราต้องร้องเพลงโอ้นิ้วเท้าโอ้นิ้วเท้านิ้วเท้าน้อยๆโอลีโอโอลีโอหลานทำให้ย่าภูมิใจดาวดวงนี้เจ๋งสุดๆเลย
2: กลิ่นหนังยางอาจแปลว่ากลับหัวแปลกดีอ่ะ
3: ตาฉันมั่งฮะกินแซนด์วิชกระเทียมคือเต้นระบำเหรอลูกคิมเธอต้องชอบกลิ่นหมากฝรั่งของฉันแน่สเมลเลยเดี๋ยวดูนี่ฮะแปลว่าอะไรเหรอ
4: เธอรีบเอาไปไกลๆเลยอลิสเขาคิดว่าเธอเป็นปีศาจ
3: โอเคฉันขอโทษไม่ชอบกลิ่นองุ่นได้เลยฉันทิ้งไปแล้วสเมลลอยช่วยพวกเราด้วยพวกเราต้องตามหาเพื่อน
4: รู้จักไหมเพื่อนอู้ป๊อปคอร์น
3: อีเธอกล้าหยิบไปกินได้ยังไงอะคิม
4: ก็อร่อยดีออกป๊อปคอร
3: ์นอ๋อสงสัยจะให้เราตามไป
0: โอ้วันดีขอโทษนะอย่าตกใจอย่าตกใจฮะกลิ่นใบไม้แห้งอ๋อใช่เราจำกลิ่นนี้ได้สมัยเราเด็กๆพ่อจะกวาดใบไม้แห้งมากองรวมกันไว
5: ้ห้ามยุ่งกับกองใบไม้นะลีโอ
3: พ่อดูนี
5: ่ลีโอ

0: เอาเพ่นดีกว่าระโดดทีมเรายังรอดเราก็เก่งเหมือนกันแฮะ
1: แอลิสพอปคอร์นอาจจะหมายถึงอย่างอื่นก็ได้เช่นเราอยากจะขายอวัยวะหรืออยากจะวิ่งรอบดาวนี้หรืออยากวิ่งจนกว่าจะขาดใจตาย
2: หรือแปลว่าจะพาไปดูลูกแมวเพิ่งคลอดหรืออยากกินแพนเค้กไหมหรือเรามีพลังล่องหนให้พวกเธอแอบดูคนอื่นได
1: ้อันสุดท้ายนี้น่าสนใจอ่ะ
0: อะไรอีกเราต้องปีนขึ้นไปบนนั้นกลิ่นมันเป็นโล่ย่างตอนไปแคมปิ้งกับพ่อเราดันเหยียบบนก้อนหินเพื่อข้ามลำธารแต่กลางคืนมองไม่เห็นก้อนหินเลยต้องพึ่งเสียงของตัวเองกลิ่นมันเป็นโล่ย่างอบอวลไปทั่วป่าเลยโอเคเดินบนก้อนหินต้องเชื่อมั่นว่ามันมีอยู่จริงอยากจะบอกอะไรฉัน
2: ป๊อปคอร์นทำไมกลิ่นป๊อปคอร์นคิมป๊อปคอร์น
1: ฉันรู้แปลว่าลมหรือความตายหรือสายลมแห่งความตาย
2: ไม่กลิ่นนี้เธอนึกถึงอะไร
1: ฉันจำได้แล้ว
0: ป๊อปคอร์นป๊อปคอร์น
1: กลิ่นป๊อปคอร์นมันหมายถึงเพื่อน
2: เจอแล้วลีโอ
0: เฮ้ยนั่นมันเสียงเหมือน
2: นั่นแหละเราได้เพื่อนใหม
0: ่เราสอบผ่านการพิสูจน์กลิ่นแล้ว
2: ฮะ
0: ไว้จะเล่าให้ฟัง
1: เซลฟี่กันทุกคนพูดคำว่าป๊อปคอร์น
3: ป๊อปคอร์น
1: กดแชร์

0: ดีครับ
1: วันนี้พวกเราสองขาลุยแอสตัน
0: และอาร์ตี้ที่จะมาลุยทุ่งนากันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: พวกเราได้รับภารกิจมาว่าให้มารู้จักกับ
0: พระ

0: นี่ครับใครเอ่ยเนี่ย
1: แอสตันค่ะ
0: แอสตันคนนี
1: ้อารีค่ะ
0: อ๋อวันนี้มาทำอะไรเนี่ย
1: เวทกำลังทำอะไรอยู่คะ
0: โอ้เวทกำลังจะเอาน้ำจากแม่น้ำเจ้าพยาไปในนาข้าวเดี๋ยวปลาเนี่ยที่อยู่ในเนี่ยเดี๋ยวก็มากับน้ำด้วยวันนี้เราจะมารู้จักปลาอะไร

0: ัดปลาตะเพียน
1: โอ้ปลาตะเพียนเป็นแบบไหนเคยเห็นไหมครับ
0: เคยเห็นแต่ปลาตะเพียนสาร
1: อ่ะเดี๋ยวลองดูปลาตะเพียนจริงๆเดี๋ยววันนี้ได้กินปลาตะเพียนด้วย
0: ครับเห็นไหมครับ
1: ครับ
0: คำว่าในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแปลว่าอะไรหรอ
1: ในน้ำมีปลาก็ประเทศไทยเราสมบูรณ์เนี่ยลูกโดยเฉพาะเนี่ยตรงนี้เป็นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาสมบูรณ์มีข้าวนะมีดินเพราะว่ามีข้าวว่าดินอะไรดินสมบูรณ
0: ์มีน้ำสมบูร
1: ณ์มีไฟฟ้าด้วย
0: ม
1: ีเสาไฟฟ้าด้วยเด็กๆอยากเห็นน้ำหมายัง
0: อยาก
1: เดี๋ยวจะมีปลาติดมากับน้ำด้วย
0: อยากจับปลา
1: ต้องจับให้ได้นะครับลูกเปิ้ลเปิดเลยมาแล้วน้ำมาแล้ว
2: ลุงเวทครับสมัยก่อนเขาใช้เครื่องแบบนี้หรือเปล่าคะ
1: อ๋อสมัยก่อนไม่มีเครื่องแบบนี้นะชาวบ้านก็จะขุดเป็นร่องเป็นคลองร่องน้ำส่งมาที่นาหรือใช้เป็นกังหันโดยใช้พลังงานลมเป็นกังหันเรียกว่ากังหันวิทย์น้ำเห็นไหมโดยใช้พลังงานลมเอาน้ำ
2: ก็คือเขาจะดูดน้ำขึ้นไปด้วยพลังลมข
1: ึ้
2: นตามท่อมาแล้วก็ลงไปในช่องแล้วก็ไหลเข้าไปที่นาหรือเปล่า
1: ต้องรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงนู่นนู่นนู่นไปแล้วนี่นี่นี่มาแล้วเนี่ยชวนแล้วชวนแล้ว
0: ได้แล้วก็แล้วก็จับให้ได
2: ้จับให้ได้นี่ไม่งั้นไม่มีข้าวกิน
0: เ
3: มื่อมาถึงอยุธยาแบบนี้สองขาลุยก็ต้องลุยให้สมชื่อกับภารกิจตามล่าหาปลาตะเพียนแอสตันและอาร์ตี้จะต้องจับปลาตะเพียนในคูคลองนี้ให้ได้คนละ5ตัวไปลุ้นและให้กำลังใจทั้ง2คนกันเลยว่าจะจับปลาตะเพียนสำเร็จหรือเปล่า
1: จับได้หรือยังเนี่ยปลาตะเพียนหางสีอะไรลูกสีอะไรส
0: ี
1: อะไรสีขาวจับขึ้นมาลูกจับ
3: ปลาตะเพียนเรียกอีกชื่อว่าปลาตะเพียนขาวหรือปลาตะเพียนเงินเป็นปลาน้ำจืดที่พบได้ชุกชุมในทุกแหล่งน้ำทุกภาคของประเทศไทยตัวมีสีเงินแวววาวด้านหลังมีสีคล้ำเล็กน้อยส่วนท้องมีสีขาวส่วนครีบอื่นๆมีสีเหลืองอ่อน
1: ลองดูขอบๆนี่เขาอยู่ไหมขอบข้างๆเนี่ยเขาจะไปกินอาหารกินพวกหญ้าพวกมันจะพืช
0: ม
1: ันเนี่ยลูก
0: มันมีอะไรติดเท้าอยู
2: ่ลุงเวทครับจับไม่ได้เลยครับมีเครื่องมือช่วยไหมคร
1: ับ มีสิครับชาวประมงก็มีเครื่องมือช่วยจับปลาเด็กๆอยากลองไหมครับ
2: อยากค่ะ
1: อยากลองเดี๋ยวพาไปดูแต่เดี๋ยวคุณลุงมีตัวช่วยมาแล้วฮีโร่ของเราคุณครูโอม
4: สวัสดีครับผม
5: รู้ไหมนี่คืออะไรครับ
0: กระชอน
5: กระชอนใกล้เคียงละ
0: สวิง
5: สวิงถูกต้องครับนั้นรับไปเลยครับอุปกรณ์เขา
1: อุปกรณ์ของ
4: ตัวนี้
1: นี่อะไรครับเรียกว่าอะไร
5: เฉลยกันแล้วกันนี่คือสุ่มครับสุ่มจับปลาครับสุ่มเนาะ
1: อะไรครับของแอตตันถ้าทำไงครูโอมน้องงาน
5: อันนี้จับสองมือครับสวิงน้องจับสองมือเลยครับแล้วก็ช้อนหาสิ่งที่อยู่ในน้ำครับหาตัวปลา
2: แล้วอันนี้ล
5: ่ะอันนี้นี่ถ้าเห็นตัวปลาแล้วเนี่ยเอาไอ้ตัวเนี้ยค่อมเลยค่อมตัวปลาลงไป
1: แล้วก็เอามือจับล้วงลงไปเรามือล้วงไปจับ
5: ล้วงเอาจับปลาข้างในเราต้องเห็นตัวปลาก่อนนะ
1: ต้องเห็นปลาก่อน
5: รู้สุ่มหาเลยครับ
1: สุ่มหาตอนนี้เอาข้างๆลูกถ่ายไปเลย
5: เจอไหมชนเราไหมปลาขอชนขาชนตักพอเลยเล่นไหนเห็นไหมว่าตัวใหญ่เล่นตัวใหญ่เล่นเงินหรือว่าเล่นอะไรเห็นปะ
6: เอาเล่นช้อนที่ไหนไ
5: หมช้อนก่อนนั่นติดแล้วไล่แล้วไล่แล้ว
0: ปลาตะเพียนแล้วด้วยครับ
2: ครับตัวแรกของผมตัวใหญ่ด้วยผมจะลองใส่ดู
0: สามารถหาตัวปลาเจอนะเพราะว่าพวกเราก็คงจับได้กันเป็นคนละสิบกันนะครับเพราะว่าน้ำมันขุ่นครับมันก็เลยปลาแล้วปลาไปซ่อนไหนก็ไม่รู้เดินรอบไปสองรอบก็ยังไม่เจอครับ
2: ถึงแต่ว่าปลาสะบัดมันก็ยากอะครับเพราะว่าเราต้องเดินเดินเดินหาหาปลาจับจับจับจับจับหาจับได้หลายตัวเลยครับแต่เขาหนีได้แล้วพอมันเริ่มยากขึ้นแล้วแอสตันก็ต่อรองว่าให้เอาอุปกรณ์พิเศษมาแล้วเขาก็ให้อุปกรณ์สุ่มมาแล้วก็มันก็ง่ายขึ้นมากครับเอาสุ่มมาพอเจอปลาปุ๊บแล้วก็เอามาครอบแล้วก็หยิบปลา
3: ได้คนละ1ตัวแบบนี้จะทำสำเร็จหรือเปล่าครับ
2: อาจจะไม่เลยครับขอตัวช่วยได้มั้ยครับ
6: ทำไมมันหายากเ
0: หรอขอรวมกันเป็น5แทนได้ไหมครับก็คือเอารวมกันให้ได้5
2: ค่ะตอนนี้เรามี2แล้วครับได้ไหมครับ
6: ได้ไหมคร
2: ับ
6: ได้ไหมครับ
2: ได้ไหมครับ
3: อ้อนกันแบบนี้งั้นก็ได้ครับ
6: เย้เย้ดูกันเลยค่ะหาเลยด่วนจะได้ได้กินข้าวหิวข้าวแล้ว
2: โอเคเอเตอร์ไม่มีไม่ต่อ

0: ีเลย
1: ไม่ตรงนึงนะครับ
0: หนีได้ไงอ่ะ
1: เฮ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ไปเลยไปเลย
2: ปลาตัวนี้มีสีแตกต่างจากตัวแรกก็เพราะนี่คือปลาตะเพียนทองหรือปลาตะเพียนหางแดงมีลำตัวสีเหลืองทองครีบท้องเป็นสีเหลืองส้มสลับแดงหางเป็นสีเหลืองขอบหางเป็นสีแดงส้มครีบหลังแดงหรือส้มปลายครีบสีดำมีขอบเบาอยู่รวมกันเป็นฝูงมีชุกชุมมากในภาคกลาง
1: มาเข้าไปได้ไหม
3: ไม่ถึง
1: เย้ได้แล้ว
0: ทำได้สี่ตัวเกือบได้แล้วครับอีกแค่หนึ่งตัวเองครับ
1: เขาทำหลุดไปสองไอ้ตั้นทำ
4: ยังไงครับเด็กๆภารกิจสำเร็จไหมครับ
1: สำเร็จครับ
4: ได้คนละกี่ตัวครับ
0: ได้คนละสี่กับสาม
4: โอ้โหได้ข่าวต่อรองหน้าดูเลยครับเป็นยังไงจับยากไหมครับ
0: จับยาก
4: โอ้โหหนีสุดชีวิตใช่ไหมครับ
1: คร
4: ับ นะเราจับได้ด้วยอะไรมือเปล่าหรือใช้อะไร
0: ใช้เครื่องมือพิเศษ
4: เคร
0: ื
4: ่องมือพิเศษโอ้เนี่ยเราจับไงเมื่อ400ปีที่แล้วใครจับปลาตะเพียนเนี่ยจะโดนปรับรู้เปล่า
1: หรอคะ
0: โดนปรับ
4: โดนปรับ5ตำลึง
1: ฮะตำลึงกี่บาท
4: 5ตำลึง
1: ต้องไปหาใบตำลึงมาเหรอคะ
4: 5ตำลึงค่าตอนนี้ก็เท่ากับ5ตำลึงนี่มีราคา20บาท
1: ฮะ
2: เงิน5ตำลึงหรือ20บาทใน400ปีก่อนน่าจะแพงน่าดูเลยนะครับมีเรื่องราวบันทึกไว้ในพระราชพงศาวดารกรุงสยามจากต้นฉบับของ British Museum กรุงลอนดอนว่าพระเจ้าท้ายสระนั้นทรงโปรดการตกปลาและล่าสัตว์เป็นอย่างมากพอจับได้ปลาตะเพียนและได้ลองกินก็เกิดติดใจและชอบกินปลาตะเพียนมากถึงขนาดออกกฎห้ามใครก็ตามจับปลาตะเพียนมากินเด็ดขาดไม่เช่นนั้นจะต้องโดนปรับ5ตำลึง
4: ประมาณเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็ว่าเป็นฤดูของปลาวางไข่รัฐบาลก็ห้ามจับเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวจะมีเรือของเนี่ยก็เรียกว่ากรมเจ้าท่าเนี่ยของกรมประมงเขาจะมาไม่ให้ชาวบ้านแถวเนี้ยใช้ตะข่ายเพื่อจับปลาในฤดูวางไข่เพราะอะไรครับถ้าเอามันไปกินไข่มันหมดเป็นไงครับ
1: มันก็จะปลาตะเพียนก็จะสูญพันธ
4: ุ์ก็จะสูญพันธุ์เห็นไหมครับแล้วปลาตะเพียนเนี่ยนอกจากที่เอามาทำเป็นอาหารแล้วยังสามารถเอาเป็นปลาสวยงามด้วยนะเห็นไหมตัวเขาสีทองสีหางแดงเป็นปลาเศรษฐกิจได้ด้วยทุกวันนี้ที่จับได้ทั้งหมดลุงก็ไม่ปรับแล้วไม่โดนจับยกให้เลยยกให้เลยเอาไปกลับไปเลี้ยงที่บ้านก็ได้เอาไปเลยวันนี้เก่งมากครับเด็ก
2: ๆในน้ำมีปลาในนามีข้าวงั้นก็ลงนาไปหาข้าวกันเลยกว่าจะได้ข้าวมากินต้องหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินแบบนี้สองขาลุยก็ต้องเรียนรู้การทำอาหารแบบคนอยุธยากันครับกินข้าวกันให้หมดด้วยนะครับน้องๆ
1: น
2: ี
1: ่ครับ
0: หัวหอนนี่ใหญ่มากเลย
1: คุณยายค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: สว
5: ั
6: สด
5: ี
6: คร
5: ับ สว
6: ั
5: สด
6: ีย
5: ายกำลังทำอะไรอยู่ครับ
6: ในน้ำมีอะไรลูก
5: ปลาในน้ำมีข้าว
6: แล้วเราก็ต้องหุงข้าวยกหม้อข้าวมาลูกยกหม้อข้าวมาวางแล้วหนูก็ตักลูก
2: การหุงข้าวเช็ดน้ำก็เพื่อแยกยางข้าวและน้ำแป้งออกทำให้ได้ข้าวสุกที่เรียงเม็ดสวยไม่แฉะหรือเละเป็นภูมิปัญญาโบราณที่ช่วยให้ข้าวมีกลิ่นหอมรสชาติอร่อยแถมยังได้น้ำข้าวที่มีประโยชน์มาดื่มให้ร่างกายแข็งแรงอีกด้วย
6: ซาวซาวแล้วเดี๋ยวไปเทน้ำ
0: ทำไมต้องซาวข้าวด้วยอะครับ
6: ต้องซาวข้าวเพื่อให้ความสะอาดพอซาวปุ๊บเนี่ยเห็นไหมมันจะมีเปลือกข้าวเดี๋ยวยายจะเทน้ำให้เดี๋ยวหนูซาวใหม่หนูขยำข้าวลูกที่ยายบอกเมื่อกี้ให้ข้าวมันลงไปให้หมดเลยมันจะได้เอี่ยมเอี่ยมทุกเม็ดไงลูกพอแล้วหนูเอายกมาเทค่อยๆเทเห็นไหมข้าวมันก็จะสะอาดขึ้นใช่ไหม
1: ครับ
6: ตักน้ำใส่ไปหุงข้าวกันเรา
1: ใส่ตั้น
6: อีกกระบอกนึง
1: ใส่ของตั้นอีกกระบอกนึง
6: อ่า
3: ร้อยมาก
6: พอแล้วครับพอแล้วครับมังนี่มังนี่อ้าวค่อยค่อยค่อยค่อยถือค่อยค่อยถือ
0: ยก
6: ยกวางเดี๋ยวขึ้นเตาเดี๋ยวยายยกให้เอง
3: ครับ
6: เพราะว่าเดี๋ยวมันร้อนลูก
2: ได้ลองหุงข้าววิธีการโบราณกันแล้วกลับไปหุงข้าวเช็ดน้ำเป็นกันแน่นอน
6: เดี๋ยวก็ไปทำปลาตะเพียนทอดแบบไม่มีก้างสูตรเยแป้นให้กิน
0: ฮ่าม
7: ันทำได้ด้วยเหรอคะ
6: เอาได้ที่ลูกก็ลองดูเดี๋ยวหนูยายจะพา
7: ต้องมีก้างสักอันนึงไหมครับ
6: ปลามันมีก้างแต่ยายจะทำไม่ให้มันมีก้างเดี๋ยวเราจะไปทำกัน
0: ครับ
6: งั้นไปทำปลาไป
0: เราไม่ได้จับตัวใหญ่นี่ค
6: ืออ๋อตัวใหญ่นี่ก็มีลูกยายจับไว้ให้
0: แล้วตัวเล็กก็ไปทำอะไรอะคร
6: ับ อ๋อเดี๋ยวจะเอาไปปล่อยให้อันนั้นอะ
0: อ
6: ันนี้ยายจับไว้ให้หนูตัวใหญ่รู้ไหมแล้วเดี๋ยวจะทาเกลืออันเนี้ยหนูจะตักแล้วก็โรยโรยโรยโรยโรยโรยไปอย่างเงี้ยเออเอาหนูเอาทำค่อยๆเออโรยให้ทั่วเลยลูกเออ
0: ทำไมต้องทาเกลือด้วยครับ
6: หนึ่งการทาเกลือไม่ให้ปลามันติดกระทะ2จะให้ปลาเนื้อมันเหลืองให้น่ากินมากกว่าเดิมก็คือเราทอดก็สบายอันนี้แบบภูมิปัญญาชาวบ้าน
0: จำเป็นต้องเลยก็รู้สึกเกลือเยอะจังเกลือ
6: พอแล้วลูกพอ
0: ใช่เขาเรียกว่าความเค็ม

0: ของผมเสร็จแล้ว
1: อันไหนก้าง
2: เดี๋ยวเราจะเอาก้างออกกันนะลูกนะ
1: แต่ปลายังไม่สุกเลยครับคุณยาย
2: เขาทอดให้หนังตึงๆลูกเพื่อดึงก้างออกดึงก้างออกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปทอด
1: ครับ
2: ดึง
1: มันดึงยากนะครับ
2: ดึงยากเรามาทอดปลารอบสองกันนะลูก
3: ปลาตะเพียนสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์แต่ปลาชนิดนี้มีก้างเยอะจึงเกิดภูมิปัญญาจากชาวบ้านที่นำมากินโดยการบั้งตัวปลาตามขวางให้ถี่ที่สุดลึกไปถึงก้างกลางเมื่อนำไปทอดจะทำให้ก้างกรอบกินได้ทั้งตัวและในสมัยรัชกาลที่5ปลาตะเพียนทอดถือเป็นอาหารชาววังซึ่งพระวิมาดาเธอจะถวายเจ้านายฝ่ายหน้าโดยล้างปลาจนเกล็ดสะอาดผ่าครึ่งตัวควักไส้พุงออกแล้วนำลงทอดพอเนื้อปลาขาวสุกดีก็ตักขึ้นวางบนตะแกรงแกะก้างออกให้หมดจึงนำลงไปทอดอีกครั้งเนื้อปลาจะฟูติดกันตัวเหลืองกรอบน่ากินเชียว
2: อ้าวเด็กๆมากินข้าวกันลูกนะเนี่ยมีปลาทอดกินแบบอยุธยานะลูกนะ
1: ข้าวพอดีใช่ข้าวเราหุงไหมครับ
2: ใช่ลูกที่เราหุงเองข้าวหุงเองเช็ดน้ำ
1: ไม่น่าล่ะรอคนหุงเลย
2: ใช่เดี๋ยวตบมือหน่อยตบมือหน่อย
1: อร่อยมากเลยค่ะขอบคุณครับ

0: ยมากเลยครับ
1: อร่อยมากเลยครับเจอก้างครับ
0: ครับ
2: ครับ
0: อร่อยมากเลยครับ
2: เนี่ยฝีมือเราเองไงเราไปจับปลามาเองหุงข้าวเอง
0: อร่อยเหมือนร้านเขาทำมาเลยอะค่ะ
2: นี่ก็เราทำเองไงก็อร่อยลูก
1: มันเป็นร้านแล้วเหรอ
0: พี่มาคงไม่ว่าเลยวันนี้ได้ทำหลายอย่างเลยครับชอบตอนที่ลงไปจับปลาครับมันชาเลนจ์ดีปกติผมก็ชอบกินปลาอยู่แล้วพอได้มากินปลาตะเพียนอร่อยมากเลยครับ yeah. แล้วก็จะเป็นหนึ่งในลิสต์ที่ฉันชอบมากครับ
1: วันนี้ได้หุงข้าวจับปลาหาปลาแล้วก็กินปลาครับนี่สิ่งที่ผมทำเองทุกอย่างมันพิเศษตรงเนื้อมันอร่อยครับเพราะใครๆก็ชอบเนื้อปลาตะเพียนรวมถึงผมด้วย
3: ขอ3คำให้ปลาตะเพียนวันนี้อยากบอกปลาตะเพียนว่าอะไร
1: เนื้อแกอร่อยไหม
3: แล้วตั้นอยากบอกว่าอะไรครับ
0: ปลาตะเพียนจับยากมาก
3: โอ้ปิ้วปิ้วปิ้วปิ้วปิ้วปิ้วปิ้วปิ้ว
4: สัปดาห์นี้ห้องเรียนร่างกายของเราจะไปเรียนรู้เรื่องมือกันค่ะถ้าใครอยากรู้ว่าทำไมมือถึงต้องมี5นิ้วและนิ้วแต่ละนิ้วทำไมถึงไม่เท่ากันแล้วถ้ามีอะไรมาหนีบมือจะต้องทำยังไงบ้างวิธีดูแลรักษามือให้มีสุขภาพดีต้องทำอย่างไรก็อย่าลืมมาเข้าห้องเรียนกับพวกเราทุกวันอาทิตย์เวลา 7:50 นใน Buddy Body Class
5: รถไฟเหาะยิ่งสูงยิ่งใจลน
6: ทั้งเส้นขึ้นลงแถมยังตีลังกาวนเร็วจี
5: ๋ทุกแรงเหวี่ยงทุกองศาถูกคำนวณมาเป็นอย่างดี
6: สนุกได้เต็มที่ปลอดภัยแน่นอน
5: วันนี้พบกับผมพี่บอสและคู่หูช่วยคำนวณในวันนี
6: ้ก็เต็มครับ
5: กับรายการแมทแมท
6: คณิตติดมา
5: พูดถึงส่วนสนุกเนี่ยน้องสเต็มคิดถึงอะไรเป็นอย่างแรกเหรอครับ
6: รถไฟหอบตีลังกาขนมแล้วก็ชิงช้าสวรรค์ครับ
5: เพราะทำไมอะครับชอบรถไฟหอบ
6: เพราะว่ามันแบบมันมีความเร็วแล้วมันแบบได้มีการหวัดเสียวมันตื่นเต้นดีครับพี่บอชอบเลือกเครื่องเล่นอะไรเหรอครับ
5: ถ้าเป็นพี่บอพี่บอคงเลือกชิงช้าสวรรค์ครับ
6: ครับ
5: เพราะว่ามันช้าดีครับ รถไฟหอบเนี่ยเราชอบแล้วในส่วนสนุกมันก็มีหลายอย่างนะมันต้องมีสิ่งที่เราไม่ชอบบ้างแหละคืออะไรอะ
6: ผมไม่ชอบเวลาที่เรารอคิวนานนะครับต้องเสียเวลามากเลยครับ
5: จริงพี่บอสก็ไม่ชอบรอคิวเหมือนกันยิ่งบางทีรอคิวตั้งนานและสวนสนุกดันปิดอดเล่นเลยอะครับ
6: ครับ
5: เดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันเรื่องของรอคิวว่าเขาจะมีวิธีการจัดการคิวยังไงกันบ้างครับเดี๋ยวไปดูกัน
7: ทำชั่วโมงแห่งการรอให้การเข้าคิวดิสนีย์แลนด์กลายเป็นคิวที่มีความสุขที่สุดด้วยการจัดการของ Imagineering
6: ถ้าไม่มีอาชีพนี้สนสุกนะครับคนเขาคงจะโมโหนะครับที่เขารอเครื่องเล่นนานแต่เขาไม่ได้เล่นเครื่องเล่นนะครับ
5: แล้วแสดงว่าพอไม่มีอาชีพนี้แบบหายไปเลยเนี่ยความวุ่นวายที่จะเ

0: เกิดเป็นอะไรบ้างครับ
1: มันจะเกี่ยวกับเครื่องเล่นคนจะรอคิวนานครับแล้วบางครั้งเขาก็แบบอาจจะเล่นไม่ทันเพราะสนุกปิดก่อนครับแล้วก็ในร้านอาหารเนี่ยครับก็จะจัดแจงอาหารไม่ทันเพราะว่าคนเยอะๆนะครับมากินในที่ที่เดียวกันครับแล้วช่วงเวลาที่เราเดินไปเล่นแต่ละเครื่องเล่นเนี่ยครับมันจะเกิดความหนาแน่นครับเพราะว่าคนเขาจะเดินไปเล่นเครื่องเล่นที่ฮิตของที่นั่นครับ
2: จริงด้วยวันนี้พี่เลยจะให้น้องสเต็มเนี่ยลองเป็นผู้จัดการคิวดูว่าถ้าเกิดเหตุการณ์บุคคลหนาแน่นจริงๆเราจะใช้คณิตศาสตร์จัดการยังไงเพื่อให้ทุกคนมีความสุขครับและนี่คือรถไฟเหาะที่พี่บอสเตรียมไว้ให้กับน้องสเต็มก็มีทั้งรถไฟเหาะตีลังกาแล้วก็มีจำนวนคนเข้าคิวประมาณนี้ฮะคำถามที่วันนี้เราต้องมาตอบโจทย์กันคือถ้าเราเป็นคนที่เข้าคิวอยู่คนสุดท้ายเนี่ยท้ายๆพวกนี้ทุกคนจะได้เล่นครบทุกคนไหมครับ
1: เริ่มจากการดูจำนวนคนก่อนครับว่าคนที่เล่นนะคะจะมีคนเท่าไหร่ครับ
2: จัดการเลยครับมีกี่คนครับน้องเต็มตอนนี
1: ้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10939495969891001000คน
2: เราต้องรู้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหมครับในการที่เราจะคำนวณ
1: ข้อมูลก็คือต้องรู้ครับว่าใน1รอบเนี่ยครับจะเล่นได้กี่คนครับ
2: ใน1รอบนะครับรถไฟเหาะของเรามีพื้นที่ในการนั่ง12ที่ครับรวมใส่คนเข้าไปเซฟตี้เบลเล่น1รอบลงมาปล่อยคนออกใช้เวลา12นาทีครับโอเคครับไหนคำนวณให้ดูหน่อยครับว่าเวลาจะคำนวณ100คนเนี่ยมันทำยังไงเนี่ย
1: ถ้ามี100คนนะครับ1ขบวนจะได้12คนเราก็ต้องเอา100มา12ครับจะเหลือ8เศษ4ครับ4คนนี้จะต้องเล่นในรอบถัดไปแบบจะไม่เต็มที่นั่งคร
2: ับ โอเคแปลว่าพอเราเอา100หาร12เราก็จะได้คนทั้งหมดเนี่ย8รอบแล้วก็เหลือ4คน4คนนี้ต้องไปรอบต่อไปโอเคครับตอนนี้เรารู้แล้วว่า100คนเนี่ยมันคือ8รอบกว่าเกือบ9รอบแล้วเราต้องใช้เวลาเท่าไหร่ครับในการที่จะเล่นให้ได้ครบทุกคนครับเนี่ย
1: เดี๋ยวเราต้องเอา8รอบกับอีก4คนก็คือปัดไปเป็น9รอบเลยครับต้องเอา9มาคูณ12ครับ
2: โอเค
1: เท่ากับ108ครับ
2: โอเค
1: เท่ากับว่าใช้เวลา108นาทีในการเล่นทั้ง100คนครับ
2: โอเคครับเรารู้แล้วเราต้องใช้108นาทีตอนนี้เลยนะสรุปของเราเป็นเวลาบ่าย 3:30 ครับเครื่องเล่นเนี้ยเขาจะปิดเลยให้รอบสุดท้ายขึ้น 17:00 น.คำถามคือทั้ง100คนนี้ได้เล่นมั้ยครับ
1: ชั่วโมงครึ่งมี90นาทีครับมันจะมากกว่าชั่วโมงครึ่งครับ
2: แปลว่าทั้ง100คนนี้ได้เล่นทุกคนมั้ยฮะ
1: ไม่ครับ
2: คำถามคือพี่กับน้องเต็มเนี่ยเราควบคุมไอ้เจ้ารถไฟเหาะนี้อยู่แล้วเราเห็นแถวยาวขนาดเนี้ยเราควรจะตัดแถวคนที่เท่าไหร่ดีครับเพื่อที่เราจะเดินไปบอกเขาเลยว่าตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปนะคุณไม่ต้องต่อแถวละเพราะคุณต่อแถวไปคุณก็ไม่ได้เล่น
1: คำนวณระยะเวลาก่อนครับก็คือตอนนี้เรามีเวลาแล้วว่าคนทั้งหมดใช้เวลาในการเล่น108นาทีแล้วแต่ว่าเวลาที่สวนสนุกมันเปิดนะครับคือ90นาทีเท่ากับว่าเราต้องเอา108มาลบกับ90เท่ากับ18ครับก็คือจะไม่ได้เล่นนะครับ18นาทีครับแล้วเราก็ต้องเอามาหาเลยครับว่าใน18นาทีนะครับมันจะมีคนทั้งหมดกี่คน12คนนะครับเท่ากับ12นาทีแล้วก็ต้องเอา18นาทีแล้วต้องเอามาลบกับ12ครับ
2: เอามาลบ1รอบก่อน
1: ก็เอามาลบ1รอบก่อนครับแล้วเราก็จะเหลือ6ครับ6เป็นตัวแทนของ6นาทีที่เหลือครับเหลือให้ตัดคนครับ
2: ก็แปลว่าเราต้องตัดถึง2รอบเลยถูกมั้ยคร
1: ับครับเราต้องตัดเอา24คนครับ
2: ตรงไหนดีครับ24คนตรงไหนครับ
1: ตรงนี้ครับ
2: โอเคตรงนี้เป็นต้นไป
1: ครับ
2: ตัดเลยมั่นใจไหมครับ
1: มั่นใจครับ
2: ถูกต้องไหมครับเย้เก่งมากครับน้องเต็มสุดยอดสุดยอดสุดยอดคณิตศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่การคำนวณคนเข้าคิวนะครับมันยังมีการคำนวณจำกัดคนเข้าจำนวนสนุกหรือว่าการกระจายคนไปตามพื้นที่ต่างๆทุกอย่างเนี่ยเป็นการคำนวณเพื่อสร้างความสุขให้กับเราทั้งนั้นเลยนะครับ
1: มีหน้าล่ะครับเวลาที่คนปกตินะครับเขารู้สึกว่าแถวมันยาวครับแต่เขาก็แบบรู้สึกว่าแถวมันขยับไปได้ขึ้นเยอะเพราะว่าการจัดแจงเวลานี่เองครับ
2: เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าในสนสนุกเนี่ยมีคณิตศาสตร์ซ่อนกันอีกที่ไหนบ้างครับ
3: เตรียมตัวให้พร้อม

0: นุกคู่กันกับความเร็วงั้นถ้าปล่อยลูกแก้วลงไปในสามทางนี้เส้นทางไหนลูกแก้วจะถึงได้เร็วที่สุดเตรียมตัวไปเอ้ยทางโค้งชนะขาดความเร็วตั้งแต่ต้นได้สุดๆไปเลยความเร็วก็ต้องคู่กับความปลอดภัยถ้าเป็นโค้งรถไฟเหาะตีลังกาแบบนี้จะรอดหรือไม่รอดเอาร่วงถ้าของจริงมีหวังได้บินกลับดาวแน่ๆงั้นเปลี่ยนใหม่จากวงกลมทื่อๆเป็นทรงหยดน้ำแบบนี้ดูบ้างว้าวผ่านฉลุยแค่เปลี่ยนรูปทรงนิดเดียวชีวิตเปลี่ยนเลยจะกระชากแรงไปจนหลุดการทรงตัวแต่โค้งหยดน้ำเหวี่ยงให้เราเกาะรางได้แน่นและนุ่มนวลคณิตศาสตร์ไม่ใช่แค่ตัวเลขในสมุดแต่มันคือความปลอดภัยที่แฝงอยู่ในความสนุกรอบตัวเรา
1: ไหมครับพวกความตื่นเต้นพวกนี้ไม่ได้สร้างขึ้นมาด้วยความบังเอิญทั้งตอนที่เล่นเครื่องเล่นแล้วขึ้นไปที่สูงสูงทำไมต้องสูงแค่ระดับนี้แล้วทำไมจังหวะทิ้งดิ่งลงมาหัวใจเราถึงเต้นแรงที่สุดแล้วรู้เปล่าคนสร้างเครื่องเล่นพวกนี้เขาใช้คณิตศาสตร์คำนวณองศาความหวาดเสียวมาให้แล้วเรียบร้อยครับถ้าชันไปก็อันตรายแต่ถ้าน้อยไปก็ไม่หนุกอ่ะหรือแม้แต่ม้าหมุนที่ดูนิ่งๆรู้ไหมว่าคนนั่งวงนอกวิ่งเร็วกว่าคนนั่งวงในนะทั้งที่หมุนพร้อมกันแม้แต่แรงเหวี่ยงของเรือไวกิ้งลำยักษ์ที่แกว่งไปมาจนทำให้เราต้องร้องออกมาว่ากรี๊ดก็คือคณิตศาสตร์ในสวนสนุกที่เสกให้เครื่องเล่นทุกชิ้นสนุกปลอดภัยและทำให้เราอยากกลับมาเล่นซ้ำอีกไม่รู้จบวันนี้อยู่กับสเต็มใบบัวและลีลาที่จะมาเป็นวิศวกรสวนสนุกตัวน้อยของเราและพร้อมจะไปตะลุยสำรวจเบื้องหลังความสนุกสุดเหวี่ยงกันไปเลยโดยภารกิจคณิตในสวนสนุกวันนี้ก็คือยังไม่บอกนะครับก่อนอื่นเรามีเวลาให้น้องๆ10นาทีในการสำรวจดูว่าเครื่องเล่นชิงช้าสวรรค์นี้จะมีคณิตศาสตร์อะไรซ่อนอยู่บ้าง
2: พวกเราว่ามันเป็นคณิตศาสตร์ด้านไหนบ้างเหรอ
3: ลึกซึ้งเลยค่ะคณิตไหมขนาดแล้วก็น้ำหนักความยาวมีความสูงแน่ๆน้ำหนักคนก็ต้องแบบน้ำหนักเกินไปการเว้นระยะห่างในแต่ละกระเช้าถ้ามันติดกันเกินไปมันก็จะชนกันต้องเว้นระยะห่างดี
1: ๆหมดเวลาสำรวจน้องๆได้เจออะไรเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ในเครื่องเล่นชิงช้าสวรรค์นี้บ้าง
4: เลขาคณิตครับมีรูปทรงวงกลมในการหมุนของชิงช้าสวรรค์ครับเพราะว่าถ้ามันหมุนเป็นรูปทรงอื่นอาจจะทำให้เราแบบบาดเจ็บได้ครับ
5: เกี่ยวกับแต่ละอย่างในการแบบเว้นระยะห่างของกระเช้าแต่ละอันถ้ามันชิดกันเกินไปค่ะมันก็จะแบบอันตรายค่ะแล้วว่าแบบมันจะชนกันและอาจจะทำให้บาดเจ็บได้ค่ะ
6: บาลาน
4: ซ์แล้วก็เรื่องความเร็วในการวิ่งค่ะเพราะว่าถ้าสมมติมันวิ่งเร็วเกินไปแล้วตัวกระเช้าที่นั่งเนี่ยครับอาจจะตกลงมาได้ครับ
1: โอ้โหน้องๆเจอคณิตศาสตร์ที่ซ่อนอยู่กับเครื่องเล่นชิงช้าสวรรค์นี้เพียบเลยใช่ไหมล่ะครับแสดงว่าพร้อมที่จะได้รับโจทย์ภารกิจในสวนสนุกกันแล้วภารกิจคือให้น้องๆหาระยะเวลาการหมุนของชิงช้าสวรรค์ต่อ1รอบแบบไม่หยุดเลยจะใช้เวลาเท่าไหร่โดยเรามีตัวช่วยให้น้องๆ3อย่างตัวช่วยที่1น้องๆมีเวลา20วินาทีในการสังเกตการ

0: ของชิงช้าสวรรค์ตัวช่วยที่2ชิงช้าสวรรค์เครื่องนี้มีความกว้างวงล้อ8เมตรและมีความเร็วในการหมุน126เมตรต่อเวลา5นาทีและตัวช่วยที่3ชิงช้าสวรรค์เครื่องนี้เปิดให้เล่น1ชั่วโมงแล้วต้องหยุดพักทุกครึ่งชั่วโมงโดยเปิดทำการ6ชั่วโมงต่อวันและถ้าเปิดเต็มเวลาที่เครื่องเล่นสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องหยุดพักเลยชิงช้าสวรรค์จะหมุนได้240รอบต่อวันโดยคำตอบของน้องๆจะคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน3วินาทีโอ้โหตัวช่วยพวกนี้จะช่วยให้น้องๆหาคำตอบของภารกิจนี้ได้หรือไม่ไปเอาใจช่วยพวกเขากันนะครับ
1: เราต้องหาก่อนไหมว่าเนี่ย1วันเขาเปิด1ชั่วโมง6ชั่วโมงถูกไหมเราต้องหาว่า1ชั่วโมงพัก30นาทีอ่ะเขาใช้เวลาเปิดทั้งหมดกี่ชั่วโมง
2: เปิดประมาณ4ชั่วโมงหรือเปล่าผมว่าเวลาในการหมุนเนี่ยคือ4ชั่วโมงแล้วเขาก็พัก2ชั่วโมงเขาบอกว่าหมุนได้240รอบต่อ4ชั่วโมงเท่ากับว่าเราต้องมาหาความเร็วในการหมุนวิธีทำก็คือเราต้องหาระยะทางที่เขาใช้เล่นต่อ1วันก็คือ4ชั่วโมงใน1วันเนี่ยเขาหมุนได้240รอบ
0: มาถึงก็เลือกใช้ตัวช่วยที่ต้องคิดคำนวณก่อนเลยไฟแรงจริงๆเลยนะครับเนี่ย
2: ได้1ชั่วโมงเนี่ยจะหมุนได้กี่รอบเราก็ต้องเอา240มาหาร4เท่ากับ60แล้ว1ชั่วโมงเนี่ยมันมี60นาทีเท่ากับว่าเขาจะใช้เวลาในการหมุนเนี่ย1นาที
0: ได้คำตอบแรกออกมาอย่างรวดเร็วเลยนะครับแต่จะใช่คำตอบที่ถูกต้องจริงไหมนะ
3: ไปลองจับเวลาไหมเพื่อจะได้ช่วยกับคำตอบ
2: ได
0: ้เอาล่ะครับมีเวลา20วินาทีน้องๆได้สังเกตการหมุนเอาล่ะเริ่มขยับแล้วจับเวลาได้เลย
4: 3 4 5 6 7 810 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0: เอาล่ะครับครบ20วิแล้วน้องๆได้ข้อมูลอะไรบ้างนะ
2: 40จะมาอยู่ตรงนี้ถ้ากับว่าเวลาเนี่ยประมาณ40ประมาณ50กว่าวิผมว่า47น่าจะชัวร์สุดหรือว่าเราเอา45ดี
3: 45มันน้อยเกินไปไหม
2: ที่เราคำนวณมามันได้1นาทีแต่พอเรามาคิดแล้วเนี่ย20วิมันอยู่ประมาณเกือบครึ่งนึงเท่ากับว่าถ้ามันเป็น40วิเนี่ยมันน่าจะอยู่ประมาณตรงหมายเลข2เท่ากับว่าเราคนแบบเผื่อเวลาไปสัก46วินาทีเป็นสูตรมากกว่า
4: ใช
2: ่แต่มันมีเวลาดีเลย์ไปด้วยนะ
0: เพื่อนๆทางบ้านก็ร้องคิดไปด้วยนะครับว่าชิงช้าสวรรค์นี้1รอบจะใช้เวลาเท่าไหร่แล้วเราจะหาคำตอบของภารกิจนี้ยังไงได้บ้างนะ
1: ก็แปลว่าตรงนี้แค่20วิแล้วก็คำนวณไปอีกว่าตรงนี้มันก็เท่ากับเกือบจะ60
2: ระยะเวลาเนี่ยน่าจะประมาณ54วินาทีมั้ย
0: จับเวลาออกมาแล้วคำนวณได้ไม่เท่า2คำตอบแรกแบบนี้เอาไงดีครับเนี่ย
2: นะจากที่อยู่ได้13น่ะ1 2 3 4 4ช่องมันจะได้20วิเท่ากับว่าช่องละ5วินาทีประมาณ55
3: ประมาณ55หรือ56
2: มีเวลาที่แบบอาจจะถ่วงนิดนึงอ่ะ
1: 56เนี่ยได้ใช่มั้ยก็ตรงนี้ก็เท่ากับ20วิตรงนี้แล้วเราก็เอาตรงเนี้ยเท่ากับ20วิประมาณนี้ก็จะประมาณเท่ากับประมาณ50เกือบจะ56
2: ประมาณ56เพราะมันต้องมีระยะเวลาที่มันแบบถ่วงเวลาด้วย
1: ใช่ประมาณ56ถึง57
2: งั้น
1: ถ้ามันแบบต่ำกว่า1
2: สัก57ดีกว่า
1: สัก57
0: จะถูกหรือเปล่านะได้เวลาไปหาคำตอบกันแล้วขึ้นกระเช้ากันได้เลย
2: ผมว่ามีโอกาสอยู่
3: หนูได้ฉันไม่เชื่อเพราะว่าแบบ
5: มันอาจจะเลย
2: 45%น่ะ
0: เป็นยังไงจับเวลาได้เท่าไรตรงกับที่คำนวณไว้ไหมครับ
2: เวลาตรงนี้คือ57 วิเฮ้ยเราผ่าน
5: 59
0: และระยะเวลาในการหมุนของชิงช้าสวรรค์1รอบใช้เวลา59 วินาทีห่างกันไม่เกิน3 วินาทีแบบนี้ถือว่าภารกิจนี้สำเร็จไปเลยเคยสงสัยไหมทำไมชิงช้าสวรรค์แทบทุกที่ถึงต้องมีกระเช้าเป็นเลขคู่เสมอเพราะคณิตศาสตร์บอกว่าเลขคู่จะสร้างคู่แฝด180 องศาครับฝั่งซ้ายหนักเท่าไหร่ฝั่งขวาก็หนักเท่านั้นเหมือนไม้กระดกเลยพอสองฝั่งสมดุลกันหรือถ้าเป็นชิงช้าสวรรค์ที่ไม่ใหญ่มากพี่ๆพนักงานก็จะจัดที่นั่งให้กระจายน้ำหนักไม่ให้คนนั่งรวมกันอยู่แค่ฝั่งเดียวจนชิงช้าจะหนักข้างจนมอเตอร์ต้องทำงานหนักเหมือนเราปั่นจักรยานขึ้นเขาเลยล่ะรอบหน้าลองนับดูนะถ้าเป็นเลขคู่แปลว่าวิศวกรใช้คณิตศาสตร์ดูแลความปลอดภัยให้เราอยู่ครับ

0: ป็นยังไงบ้างครับสเปนวันนี้ได้ไปเล่นสวนสนุกแล้วก็ได้ขึ้นชิงช้าสวรรค์ด้วยสนุกไหม
1: สนุกมากเลยครับผมรู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับเพราะว่าปกติเวลาผมเล่นชิงช้าสวรรค์เนี่ยครับผมไม่เคยจับเวลามาก่อนเลยครับแต่นี้ผมได้จับเวลาแล้วผมตื่นเต้นทั้งกับเวลาที่ผมคำนวณออกมาว่ามันจะตรงหรือเปล่าแล้วก็ตื่นเต้นที่เล่นชิงช้าสวรรค์ได้ครับ
0: วันนี้เนี่ยพี่บ๊อบก็คาดหวังนะครับว่าน้องๆที่ได้รับชมเนี่ยจะมีมุมมองที่เปลี่ยนไปกับตัวเลขนะครับทุกครั้งที่เราเห็นตัวเลขเนี่ยขอให้รู้เลยว่ามันมีความลับของความสนุกซ่อนอยู่แน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันกับรายการที่จะพาให้ทุกคนเนี่ยไปสนุกกับคณิตศาสตร์ด้วยกันนะครับกับรายการ Math Math

0: โนวี
1: ่ฮ่า
0: บัดดี
1: ้ครับมาเร็วพวกเราไปห้องเรียนกันโอ้โหเย้บัดดี้บอดี้คลาสเฮ้ย
2: ในที่สุดก็เจอตัวนายสักทีนะ
3: ฉันก็อยากเจอตัวนายเหมือนกันจะได้จัดการให้เสร็จๆกันไป
1: ใจเย็นๆก่อนเธอสองคนเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอ
2: ก็ใช่นะสิเป็นเพื่อนกันถึงต้องจัดการให้เรียบร้อยนี่ล่ะ
3: นายก็คิดเหมือนกันใช่ไหม
2: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
3: ฮึยา

0: กำลังทักทายกันแบบเบสเฟรนด์นะสิ
1: แหมทักกันนานมากเลยนะยังไม่เสร็จสักที
2: ใกล้แล้วปุ๊บ
3: ยังยิงยาวปากกระป๋องยิงชุบ
1: เฮ้ยเอาใหม่ยังยิงยาวปากกระป๋องยิงชุบยิงชุบโอ้ยออกเหมือนกันตลอดเลยอ่ะสมกับเป็นเพื่อนกันจริงๆขอไฮไฟฟ์หน่อยฮ่าฮ่าไฮไฟฟ
0: ์เล่นกันอยู่ได้นี่กำลังจะเข้าเรียนแล้วนะ
4: ว่าไงเด็กๆวันนี้พร้อมเรียนกันหรือยัง
5: พร้อมแล้วค่ะ
1: ได้เวลาเรียนคาบบ่ายแล้วไปกันเถอะเจฟ
0: เฮ้ยเวลาแห่งความสนุกหมดเร็วจริงๆเลยอะว่ามาน
2: ั่นนะสิ
1: สัญญาณดังอีกแล้วครับด็อกเตอร
4: ์โอ้เกิดเหตุฉุกเฉินระดับสีแดงที่มือของเจฟมีใครจะไปสำรวจที่มือกันบ้าง
5: ไม่ครับ
4: ไปไหม
5: ไปครับ
4: อย่ากลัวสิ
5: เร็วปุ๊ด
4: ตามมาเร็วเด็ก
5: ๆไปกันทุกคน
1: ไปค่ะ

0: ตอนนี้เราอยู่บริเวณแขนของเจฟที่เราเห็นกันก็คือกล้ามเนื้อที่ทำให้แขนขยับไปมาได้ยังไงล่ะ
1: ไปก่อนนะครับคุณกล้ามเนื้อไว้จะแวะมาหาใหม่ครับบายบาย
2: บายบาย
1: โอ้ทำไมมีตั้ง5ทางแบบนี้ล่ะครับด็อกเตอร
0: ์ก็มันเป็นทางแยกเพื่อจะไปยังนิ้วต่างๆยังไงล่ะบัดดี้เดี๋ยวด็อกเตอร์ขอสแกนดูก่อนนะว่าต้องไปทางไหนดูสิต้องไปทางนิ้วชี้ล่ะไปกัน
3: โอ้โหตรงนี้เป็นอะไรล่ะคะด็อกเตอร
0: ์อาการแบบนี้เรียกว่าอาการบวมเกิดจากการกระแทกอย่างแรงส่งผลให้เส้นเลือดฝอยฉีกขาดและมีเลือดออกมาใต้ผิวหนังทำให้บริเวณนั้นบวมใหญ่กว่าปกติแถมยังเจ็บมากๆด้วยนะ
3: โหน่าสงสารเจฟจังเลยนะคะแล้วต้องทำยังไงให้หายล่ะคะด็อกเตอร
0: ์ถ้าเป็นแบบนี้ต้องรีบประคบด้วยน้ำแข็งที่ห่อผ้าบางๆเพราะว่าความเย็นจะทำให้เส้นเลือดหดตัวทำให้เลือดไหลออกมาน้อยลดการรวมตัวของเลือดที่ทำให้บวมได้แถมความเย็นทำให้การเจ็บน้อยลงได้อีกด้วย
3: อาการที่นิ้วเจสดีขึ้นแล้วค่ะด็อกเตอร์ดีจังเลย
0: ถ้าอย่างนั้นเราลองไปสำรวจแถวๆนี้กันต่อดีไหม
1: ครับเราลองเข้าทางนี้ไหมครับด็อกเตอร
0: ์ได้เลยบัดดี
1: ้อ้าวไม่มีทางไปแล้วเหรอครับด็อกเตอร
0: ์ใช่แล้วสุดทางแล้วล่ะบัดดี้
1: ทำไมนิ้วนี้ถึงสั้นกว่านิ้วเมื่อกี้ล่ะครับหรือว่านิ้วของเจฟไม่เท่ากัน
0: ใช่แล้วนิ้วของคนจะมี5นิ้วมีความยาวไม่เท่ากันแบบนี้ไงล่ะบัดดี้โป้งชี้กลางนางก้อย
2: โป้งชี้กลางนางก้อย
3: ทำไมนิ้วถึงไม่เท่ากันแบบนี้ล่ะคะด็อกเตอร
0: ์ถ้าเจฟมีนิ้วแบบนั้นคงต้องลำบากแน่ๆเลยเพราะนิ้วต่างๆต่างมีหน้าที่ของตัวเองนะถ้าเปรียบเป็นนักกีฬานิ้วโป้งเป็นนักยกน้ำหนักแข็งแรงที่สุดใช้หนีบบีบของต่างๆได้เป็นนิ้วที่ใช้ประกบกับนิ้วอื่นเพื่อสร้างแรงและควบคุมทิศทางแถมมีข้อต่อพิเศษเคลื่อนไหวได้รอบทิศทางนิ้วชี้เป็นนักแม่นปืนควบคุมทิศทางได้ดีใช้ชี้และกดได้แม่นยำที่สุดนิ้วกลางเป็นนักบาสเกตบอล

ที่ตัวสูงที่สุดคอยประคองและเพิ่มแรงเวลาจับของนิ้วนางเป็นนักยิมนาสติกคอยรักษาสมดุลตอนจับของต่างๆนิ้วก้อย

0: รบมือให้จังหวะทำมือเป็นรูปต่างๆหรือเล่นซูโม่มือแข่งกันก็ได้โหยถ้าไม่มีมือก็ไม่สนุกเลยละสิจริงไหมฟาโก้ด็อกเตอร์ครับแล้วตรงนี้อะไรอะครับทำไมดูต่างจากส่วนอื่น
1: ๆตรงนี้เรียกว่าเล็บจะเป็นแผ่นแข็งๆเอาไว้ช่วยป้องกันปลายนิ้วไม่ให้เจ็บแถมยังช่วยให้จับของต่างๆได้ดีขึ้นเพราะนิ้วจะแข็งแรงขึ้นและยังใช้เล็บช่วยเกาเวลาคันได้อีกด้วยนะ
2: แล้วเล็บเนี่ยยาวขึ้นได้ด้วยใช่ไหมคะด็อกเตอร
1: ์ถูกแล้วโนวีเล็บจะยาวขึ้นเรื่อยๆจนอาจจะเป็นอันตรายได้แถมยังจะทำให้สิ่งสกปรกเข้าไปอยู่ใต้เล็บได้ง่ายอีกด้วยเราจึงต้องตัดเล็บให้สั้นพอดีอยู่เสมอนะ
2: ครับ
1: เอาละนิ้วเจ็บดีขึ้นมากแล้วมือมีประโยชน์และสำคัญกับเรามากใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องดูแลมือและนิ้วดีๆต้องล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ถูหน้าถูหลังถูซอกนิ้วถูซอกเล็บการล้างมือบ่อยๆจะช่วยลดการติดเชื้อโควิดไข้หวัดใหญ่และโรคติดต่ออื่นๆได้ด้วยนะตัดเล็บและทำความสะอาดเล็บเป็นประจำอย่าให้มือไปโดนของร้อนหรือของที่เย็นจนเกินไปมันออกกำลังกายมือและนิ้วอยู่เสมอเพื่อให้มือและนิ้วแข็งแรงกินอาหารที่มีประโยชน์และดื่มน้ำไม่เพียงพอแค่นี้ก็จะทำให้มือของเราแข็งแรงและพร้อมในทุกสถานการณ์เข้าใจไหม
2: ครับ
1: วันนี้พอแค่นี้ก่อนดีกว่าได้เวลากลับกันแล้ว
2: ครับ
1: วันนี้หมดชั่วโมงเรียนแล้ววันนี้เราได้ไปรู้จักกับมือกันแล้วเอาการนี้ไปทบทวนกันด้วยนะเด็กๆอวัยวะต่างๆมีความสำคัญเท่าๆกันมีหน้าที่ของตัวเองเหมือนเราทุกคนที่ต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดและสุดท้ายทุกคนอย่าลืมอะไรกันนะ
3: อย่าลืมดูแลแล้วรักษาร่างกายตัวเองให้ดีครับ
0: เจฟเนี่ยท่าทางจะชอบห้องพยาบาลเนอะมาประจำเลย
2: ก็ไม่ได้ชอบสักเท่าไหร่หรอกนะมันเป็นอุบัติเหตุอะ
0: อายว่าเพราะเจฟไม่ทันระวังเองมากกว่า
4: เอาหน้านายหายดีแล้วใช่ไหมเจฟ
2: ก็น่าจะดีแล้วนะดูดิ
4: ดีใจด้วยนะเพื่อนไฮไฟฟ์นี่
2: ไฮโอ้ย
0: รอบนะเจ๊
2: โอ้ย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: คติธรรมนำชีวิต
1: อย่าละห้อยหาความหลังอย่ามัวแต่หวังอนาคตคือให้เรานั้นอยู่กับปัจจุบันว่าเรากำลังคิดกำลังพูดกำลังทำอะไรโดยมีสติถ้าเราเข้าใจเหตุของการเกิดทุกข์และรู้แนวทางของการดับทุกข์

0: แล้วเราก็จะสามารถดับทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงการดับทุกข์นั้นไม่จำเป็นจะต้องดับที่วัดดับที่บ้านที่ทะเลที่ภูเขาแต่ให้ดับที่ใจของเราก่อนนั่นเอง
1: วันนี้วันพระขึ้น8ค่ำเดือน7ปีมะเมีย

0: ปลาเนี่ยปลานิลก็น่าจะเป็นอาหารที่คนไทยคุ้นเคยกันดีเนาะเชื้ออะไรนะ
1: ดื้อยา
0: เชื้อดื้อยา
2: ปลาที่เลี้ยงในกระชังนะคะพบว่าเชื้อที่เราแยกมาได้อะค่ะมีการดื้อต่อยาปฏิชีวนะที่เราใช้ในการรักษาโรคในมนุษย์อะค่ะ
0: แล้วเราจะมีทางออกกับเรื่องนี้ได้อย่างไรหาคำตอบได้ในจานนี้มีเรื่องโลกวันอาทิตย์นี้ทางไทย PBS
3: เวลาอยู่ด้วยกันนะพอหามาแล้วก็ต้องดูแลเขาให้ดีเพราะเขาจะหวานนิดๆขมหน่อยๆแต่ดันเข้ากันได้ดีนะสิ
4: หวานอ่ะสารคดีคู่รักปะเนี่ย
3: ไม่ใช่ไม่ใช่ลุงหมายถึงผักอีนูนู่น
4: ผักอีนู
3: ยอดอ่อนนะฮะรสชาติดีมากลูกเนี่ยอร่อยมากนิดๆนะ
4: ว่าผมจะลองสนใหญ่ขนาดนี้ทำกันกี่คนครับ
5: สองคนแล้วทำเช้าหน่อยเย็นหน่อยเราไม่ได้คิดว่าฉันจะทำให้รวยเลยแค่รวยความสุขก็พอแล้ว
4: ทำกันสองคนการพื้นที่ยังไงเนี่ย
6: ไปหาคำตอบข้างในรายการ
4: ทุกวันอาทิตย์10:30 น
6: ทางไทย PBS
7: คือกูกอดกันห้องไห้เลยอ่ะคือกูไม่ไหวแล้ว
8: สารคดีบลัดแบร์รี่หมากไม้เร็วๆนี้ทางไทย PBS และ www.vipha.me
9: คนรุ่นใหม่มีนโยบายที่อยากจะเปลี่ยนพื้นที่รอบเมืองให้เป็นพื้นที่เรียนรู้พื้นที่สร้างสรรค์
10: เราเนี่ยอยากจะขยายแล้วก็ยกระดับพื้นที่สร้างสรรค์ให้กว้างมากขึ้นผ่านประสบการณ์จริงที่เราเคยทำงานมา
11: เพราะเราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนมีพื้นที่ที่สามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้แล้วก็มีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกับผู้ใหญ่เหมือนกัน
9: ร่วมโหวตทีมเสนอนโยบายที่ใช่ทาง LINE @thaipbs ขณะชมสดแล้วมาพลิกเมืองไปพร้อมกัน Bangkok Pitch แผนพลิกบางกอกวันอาทิตย์ที่24 พฤษภาคมนี้เวลา16:05 นทางไทย PBS
12: ไทย PBS ตอกย้ำคุณภาพคอนเทนต์ระดับประเทศด้วย5 รางวัลใหญ่จากเวทีนาฏราษฎร์ครั้งที่17รายการข่าวยอดเยี่ยมทันโลกกับไทย PBSรายการ Hard Talk ยอดเยี่ยมคุยให้คิดสารคดียอดเยี่ยม Why Survival ละครยอดเยี่ยมและบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมเกิดแก่เจ็บโตติดตามคอนเทนต์คุณภาพข่าวสารคดีละครที่ไทย PBS

0: รถไฟสินค้าชนรถจักรยานยนต์ย่านลาดกระบังนักศึกษาหญิง21ปีเสียชีวิตชาวบ้านชี้จุดตัดเสี่ยงมองเห็นรถไฟยาก
1: ทั่วประเทศคึกคักแห่ยืนยันตัวตนรอรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสบางจังหวัดเหมารถข้ามอำเภอนักวิชาการเทียบความคุ้มค่า60-40กับคนละครึ่ง
0: ลุ้นสภาโหวตส่งตัวชนพัฒน์ให้ DSI 28 พฤษภาคมนี้คดีอั้ง

0: ฟอกเงินพนันหัวหน้าเท้งโต้เสรีพิสุทธิ์ไม่ต้องการขยายอำนาจศาลเข้าชื่อ50ส.ส.สอบจริยธรรมอนุทิน
1: เจ้าหน้าที่สหรัฐระดมกำลังคุมเข้มรอบทำเนียบขาวหลังเกิดเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดขณะทรัมป์นั่งทำงานอยู่ล่าสุดผู้ต้องสงสัยเสียชีวิตแล้ว
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับคุณอนุชาขำดวงและดิฉันปวีณาฝักทองค่ะ
0: ครบข่าวครบรถกับ1ชั่วโมงครึ่งนับจากนี้นะครับและเช่นเคยครับชวนคุณผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมกับรายการของเรานะครับมาคุยข่าวกันได้ในทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของไทย PBS ครับ
1: สุดสัปดาห์นี้ต้องบอกว่ามีประเด็นหลากหลายและเยอะมากจริงๆนะคะดังนั้นเริ่มกันที่เรื่องใกล้ตัวก่อนเลยเป็นความเดือดร้อนของประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในช่วงเวลากลางคืนช่วงนี้คุณผู้ชมขับรถในช่วงกลางคืนอาจจะสังเกตว่าไฟมืดในบางจุดโดยเฉพาะถนนสายรองที่เขามีมาตรการเรื่องของการประหยัดไฟในช่วงเวลากลางคืนแต่ปรากฏว่าเหตุการณ์นี้อาจทำให้อันตรายเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าที่จังหวัดสงขลาคนที่ใช้เส้นทางสถานีรถไฟบางกล่ำถนนสายเอเชียสาย4208ต้องอยู่กับความมืดสนิทค่ะเพราะว่ามีการไปลักลอบขโมยหม้อแปลงไฟฟ้าผ่านมากกว่า2ปีแล้วปรากฏว่าไม่มีการแก้ไขไม่แก้ไขไม่เท่าไหร่แต่สิ่งที่ชาวบ้านต้องสะอึกก็คือป้ายของกรมทางหลวงค่ะที่เขาไปติดตั้งเข้ามาเพิ่มค่ะป้ายนี้นี่แหละค่ะคุณผู้ชมที่ทำให้ชาวบ้านและคนที่ใช้เส้นทางถึงกับต้องตั้งคำถามเป็นป้ายประกาศจากกรมทางหลวงนะคะก็คือการขอความร่วมมือประชาชนประหยัดไฟในช่วงเวลา4ทุ่มถึง6โมงเช้าเห็นป้ายก็งงแล้วขับไปคุณผู้ชมดูทางยิ่งงงเข้าไปใหญ่ค่ะชาวบ้านบอกว่าสับสนมากตั้งข้อสังเกตนะคะว่าป้ายนี้นำมาติดเพื่ออะไรเนื่องจากว่าถนนสายนี้แทบไม่เหลือไฟให้ใช้งานอยู่แล้วเพราะว่าหม้อแปลงถูกขโมยไปแล้วก่อนหน้านี้ค่ะทีนี้ชาวบ้านเขาตั้งคำถามเชิงประชดประชันนะคะโดยบอกว่าเส้นทางนี้เนี่ยเป็นสถานีรถไฟบางกล่ำไปจนถึงถนนเอเชียสาย4208สภาพประหยัดไฟแบบอัตโนมัติอยู่แล้วเพราะว่าความมืดที่มืดมานานถึง2ปีป้ายรณรงค์ประหยัดไฟนี้ดูแล้วพอมาติดยิ่งเพิ่มสีสันให้ถนนเข้าไปใหญ่มากกว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหานอกจากนี้บางคนก็มองว่านี่เป็นการสะท้อนถึงความใส่ใจของเจ้าหน้าที่หรือเปล่าก็เลยเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเข้ามาช่วยหน่อยฟื้นฟูระบบไฟส่องสว่างให้กลับมาใช้งานได้จริงเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ค่ะ
0: ก็พอชาวบ้านในพื้นที่บางกล่ำเขายังต้องใช้ชีวิตท่ามกลางความมืดตลอดเส้นทางนะครับก็เป็นเส้นทางสถานีรถไฟบางกล่ำถนนเอเชียสาย4208ครับจุดนี้เนี่ยอยู่ในพื้นที่ตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลานะครับเขาต้องทนทุกข์ทรมานต่อเนื่องมายาวนาน2ปีแล้วเพราะว่าหม้อแปลงไฟฟ้าเนี่ยถูกขโมยไปแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าที่จะแก้ไขให้นะครับก็ทำให้ไฟส่องสว่างในพื้นที่นี้เนี่ยไม่สามารถใช้งานได้แล้วก็แน่นอนครับส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางในเวลากลางคืนขณะที่ปัญหาความมืดมนของถนนเนี่ยยังคงยืดเยื้ออยู่นะครับเรื่องของการขโมยหม้อแปลงน่าจะเป็นปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนอย่างหนักให้กับชาวสงขลานะครับแล้วก็น่าจะไปสอดคล้องกับเมื่อ2ปีที่แล้วครับมีข่าวตำรวจสงขลาเนี่ยสามารถจับกลุ่มแก๊งตระเวนขโมยหม้อแปลงไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วจังหวัดสงขลานะครับแก๊งนี้เนี่ยสารภาพว่าก่อเหตุทั้งหมด58คดีครับรวมมูลค่าความเสียหายมากกว่า10ล้านบาทโดยขโมยหม้อแปลงที่มีมูลค่าตั้งแต่ 80,000 จนถึง 300,000 บาทเลยนะครับ
1: แน่นอนประชาชนเขาเดือดร้อนนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยจริงๆแล้วเขารวมตัวกันไปเรียกร้องกับตำรวจนะคะบอกว่าให้เร่งดำเนินการจับกุมคนที่มาขโมยหม้อแปลงทำให้ไฟดับและชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนปรากฏว่าตำรวจก็จับกุมผู้ที่ก่อเหตุได้แล้วนะคะแต่ตอนนี้สิ่งที่ชาวบ้านเขาหวังก็คืออยากได้งบประมาณที่แต่ละหน่วยงานเนี่ยจะนำมาช่วยเหลือติดไฟให้เกิดความสว่างสักหน่อยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนเพราะกลัวว่าถ้าปล่อยไว้แบบนี้นะคะอาจจะเกิดอุบัติเหตุกลายเป็นความสูญเสียในชีวิตคนที่ประเมินค่าไม่ได้ค่ะ ส่วนเรื่องนี้ก็น่าจะเรียกว่าเป็นเรื่องเดียวกันนะคะจากที่บางส่วนขโมยหม้อแปลงไฟฟ้าทำให้ไฟถนนดับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่พบเจอคือการลักลอบตัดและขโมยสายไฟค่ะแล้วก็มีการลอกเพื่อที่จะเอาทองแดงไปขายจริงๆเงินที่ขายมาแล้วก็ได้ไม่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าความเสียหายเกิดเป็นผลกระทบมากกว่าดังนั้นทุกคนก็เลยต้องมาช่วยกันเป็นหูเป็นตานะคะ
0: อย่างเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นที่จังหวัดปทุมธานีครับเมื่อทางตำรวจอาสานะครับอาสาตำรวจเนี่ยเขาตาไวครับไปพบแก๊งลักตัดสายไฟฟ้ากำลังตัดสายไฟอยู่ร่องกลางถนนนะครับพอเห็นความผิดปกติก็เลยเข้าไปตรวจสอบก่อนที่จะจับผู้ก่อเหตุได้1คนครับเป็นผู้หญิงด้วยส่วนอีก2คนเป็นผู้ชายวิ่งหลบหนีไปได้ครับต้องเรียกว่าคาหนังคาเขานะครับถูกจับได้พร้อมกับของกลางอุปกรณ์ตัดสายไฟฟ้าจุดนี้เนี่ยเขาบอกว่าอยู่ที่บริเวณเกาะกลางถนนพหลโยธินช่วงกิโลเมตรที่40บวก100ตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่อาสาตำรวจที่ไปจับกุมได้แล้วก็ไปพบพิรุธความผิดปกตินะครับต้องตาไวมากเคสนี้นะครับขับรถผ่านไปจุดนั้นเนี่ยมีแบรีเออร์กั้นบังตาด้วยนะครับถ้าไม่สังเกตดีๆเนี่ยไม่เห็นผู้กระทำความผิดแน่ๆต่อมาตำรวจสภ.คลองหลวงนะครับก็เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุหลังจากที่ได้รับแจ้งว่ามีผู้ก่อเหตุลักสายไฟส่องสว่างของทางราชการนะครับไปพบนายศิรชัยพระอบเหล็กอาสาตำรวจสภ.คลองหลวงกำลังควบคุมตัวนางสาวพรวสานะครับอายุ45ปีใกล้กันเนี่ยพบสายไฟฟ้าขนาดเล็กครับถูกตัดเป็นท่อนๆแล้วก็มีครีมตัดสายไฟฟ้าวางอยู่ข้างๆของกลางก็ยังมีค้อนปอนขนาดเล็ก1อันนะครับแล้วก็ค้อนปอนขนาดใหญ่อีก1อันโอ้มีแฉลงด้วยมีมีดมีเขียวซึ่งเขาวางอยู่ในหลุมขนาดใหญ่ที่คนร้ายกำลังขุดอยู่ตอนที่ก่อเหตุนะฮะ
1: ทีนี้ก็สอบถามนางสาวพันวสาผู้ก่อเหตุนะคะปรากฏว่าให้การวกไปวนมาค่ะจับใจความไม่ได้ตำรวจก็เลยต้องควบคุมตัวไปดำเนินคดีนะคะในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในสถานที่ราชการหรือทรัพย์สินที่ใช้เป็นประโยชน์สาธารณะพร้อมสั่งการให้ชุดสืบสวนแกะรอยวงจรปิดติดตามจับกุมผู้ร่วมก่อเหตุอีก2คนมาลงโทษโดยเร็วค่ะพอไปสอบถามนายศิรชัยซึ่งเป็นอาสาตำรวจเนี่ยนะคะก็บอกว่าระหว่างที่ขับรถไปทำธุระใช้ช่องการจราจรเลนขวาก็ไปพบว่ามีผู้ชาย2คนผู้หญิง1คนเนี่ยกำลังนั่งขุดดินกันอยู่บริเวณล่องกลางถนนทีนี้ก็เลยจอดรถแล้วก็ลงมาสอบถามค่ะเห็นว่าทั้ง2คนเนี่ยกำลังที่จะทำอะไรผิดปกติปรากฏว่าระหว่างคุยผู้ชาย2คนวิ่งหนีไปตัดหน้ารถไปเลยค่ะที่กำลังสัญจรไปมาทิ้งผู้หญิงคนนี้เอาไว้คนเดียวเท่านั้นตำรวจก็เลยควบคุมตัวเอาไว้นะคะแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ซึ่งจุดนี้เนี่ยเขาบอกว่าปกติแล้วไฟดับเป็นประจำแล้วก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งอีกด้วยค่ะ
2: กำลังจะไปละที่หลังสิทธิ์ครับผมเจอกำลังขุดอยู่กลางถนนก็เลยจอดรถดูว่าเป็นเจ้าหน้าที่แขวงหรือว่าเป็นแก๊งลักสายไฟพอจอดรถแล้วเนี่ยดูแล้วว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่แขวงมีชายสองคนที่ขุดอยู่วิ่งหนีไปก่อนแต่คนนี้กำลังจะวิ่งผมเลยตะคุบตัวไว้แล้วก็ได้ยิงไว้พร้อมเครื่องมือ
3: เราเป็นผู้ช่วยตำรวจของโรงพักใช่ไหม
2: ครับผมเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานตำรวจของสถานีตำรวจภูธรของ
3: เห็นบอกว่าเมื่อวานนี้ก็จับได้
2: ใช่ครับ
3: จับได้ทางแถวไหนอ่ะ
2: ตรงนู้นครับตรงต่างระดับบางขันคร
3: ับ อ๋อต่างระดับบางขัน
2: ครับใกล้เคียงกันครับ
3: อ๋อเมื่อวานนี้เราจับได้กี่คน
2: 2คนครับกับเจ้าหน้าที่แขวง
3: อ๋อ2คนกับเจ้าหน้าที่แขวงครับผมใช่ป่ะถึงว่าแถวนี้ไฟมืดตลอด
2: มืดครับเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยด้วยแล้วก็ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อนด้วยก็เลยต้องช่วยกันดูแลครับ
0: ข้อมูลของอาสาตำรวจนะครับคุณศิรชัยก็ไปสอดคล้องกับข้อมูลของเจ้าหน้าที่แขวงการทางจังหวัดปทุมธานีที่เขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยมีเหตุการณ์ลักตัดสายไฟฟ้าบ่อยครั้งนะครับเพราะว่ามันมีแท่งแบรีเออร์บังตาถ้าไม่สังเกตก็จะไม่เห็นคนที่อยู่ในร่องกลางถนนนะครับส่วนสายไฟฟ้าต้องรอให้ทางโยธาเนี่ยเข้ามาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งตำรวจฝากแจ้งเตือนไปยังร้านรับซื้อของเก่านะครับถ้ามีคนที่นำขดลวดทองแดงที่มีร่องรอยถูกไฟเผาไหม้หรือว่าไม่มีที่มาที่ไปเอาไปขายให้เนี่ยควรที่จะตรวจสอบให้ชัดเจนซะก่อนนะครับถ้าที่มามันไม่ชัดเจน

0: ็นให้ตีเป็นแง่ร้ายไว้ก่อนเลยว่าน่าจะเป็นของที่ได้มาจากการกระทำผิดกฎหมายอย่ารับซื้อเด็ดขาดนะครับหรือถ้าพบเห็นแบบนี้เนี่ยให้แจ้งตำรวจเลยให้เข้าไปตรวจสอบไม่เช่นนั้นเนี่ยผู้ที่รับซื้อเนี่ยอาจจะมีความผิดตามกฎหมายไปด้วยครับ
1: และอีกคดีค่ะคุณผู้ชมเป็นเรื่องที่ชาวหนองคายและชาวพุทธให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะคะก็คือเรื่องของการขโมยยอดพระเกศทองคำที่หายไปจากวัดหายโศกจังหวัดหนองคายซึ่งคดีนี้ค่ะตำรวจสามารถจับกุมตัวอดีตพระลูกวัดที่เป็นผู้ต้องสงสัยได้แล้วนะคะที่จังหวัดนครราชสีมาล่าสุดตำรวจเข้าไปตรวจค้นที่กุฏิเพิ่มเติมเพื่อที่จะไปหาหลักฐานตอนนี้ก็ยังไม่พบทองคำที่หายไปนะคะแต่ว่าตัวของอดีตพระซึ่งเป็นผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นผู้ขโมยทองคำไปค่ะพันตำรวจเอกจิรวิทย์ปานยิ้มผู้กำกับการสภ.เมืองหนองคายพร้อมเจ้าหน้าที่สายตรวจเข้าไปขอพบพระครูอโศกพัทรวงศ์เจ้าอาวาสวัดหายโศกตำบลในเมืองอำเภอเมืองหนองคายค่ะเพื่อที่จะขอทำการตรวจสอบกุฏิของอดีตพระมารุตหรือว่านายมารุตอายุ35ปีเป็นชาวอำเภอเฝ้าไร่นะคะแล้วก็เคยประจำอยู่ที่วัดหายโศกค่ะแล้วกุฏิของอดีตพระมารุตเนี่ยอยู่ที่ด้านหลังพระอุโบสถตำรวจไปหาหลักฐานเพิ่มเติมนะคะหลังจากที่ยอดพระเกศทองคำหายไปและอดีตพระมารุตก็ขับรถกระบะของวัดหายโศกไปจอดอยู่ที่บขส.หนองคายก่อนที่จะซื้อตั๋วรถโดยสารเดินทางไปที่จังหวัดนครราชสีมาคดีนี้ตำรวจสภ.เมืองหนองคายก็ขอหมายจับในข้อหาลักทรัพย์จนกระทั่งตำรวจภูธรภาค3จับกุมตัวได้ที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาค่ะแล้วก็มีการทำการลาสิกขาเรียบร้อยจากนั้นตำรวจควบคุมตัวกลับมาดำเนินคดีที่สภ.เมืองหนองคายนะคะถึงแม้ว่านายมารุตเองเขายังให้การปฏิเสธบอกว่าไม่ได้ขโมยพระเกศทองคำไปค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเก็บลายนิ้วมือและพยานแวดล้อมต่างๆเบื้องต้นควบคุมตัวนายมารุตฝากขังนะคะในคดีลักทรัพย์ซึ่งเป็นรถกระบะของวัดแต่ต่อมาศาลให้ประกันตัวในคดีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยยังไม่สามารถที่จะควบคุมตัวไว้ได้แต่ก็ต้องหายอดพระเกศทองคำต่อไปเพราะว่าไปตรวจค้นแล้วก็ยังไม่พบค่ะ
0: พระครูอโศกพัทรวงศ์นะครับเจ้าอาวาสวัดหายโศกก็ให้ข้อมูลบอกว่าการที่นายมารุตอ้างว่าเจ้าอาวาสเคยให้ปีนองค์พระพุทธชินราชหายโศกเพื่อที่จะไปทำความสะอาดครับจึงทำให้อาจจะมีลายนิ้วมือปรากฏที่องค์พระก็ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะครับไม่เคยให้พระมารุตเนี่ยไปทำความสะอาดเจ้าอาวาสวัดหายโศกยังได้นำพระเกศที่ถอดออกจากพระพุทธชินราชหายโศกองค์พระประธานภายในอุโบสถมาเก็บไว้ในกุฏิเจ้าอาวาสครับเอามาอธิบายบอกว่าพระพุทธชินราชหายโศกเนี่ยมีความสูงรวมฐานประมาณ6เมตรด้วยกันบริเวณพระเกศทำด้วยเงินบริสุทธิ์หนัก15กิโลกรัมนะครับปลายยอดพระเกศจะมีลักษณะคล้ายๆกับพระอบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระอบทำจากทองคำครับตัวพระอบเนี่ยเชื่อมติดอยู่กับตัวพระเกศเงินถอดไม่ได้และฝาพระอบเนี่ยสามารถที่จะเปิดออกมาได้ทั้งพระอบนั้นเนี่ยเป็นทองคำหนักประมาณ9บาทนะครับตัวฝาพระอบที่หายไปนั้นเป็นทองคำหนักประมาณ2บาทด้วยกันครับ
2: เงินมัน ที
3: ่
2: ส
3: ุ
2: ก15ก
3: ิ
2: โล
3: ส่วนนี้เอาออกไม่ได้เพราะว่ามันเชื่อมติดกันกับ
2: เขาใส่น้ำยาประสานเชื่อม
4: ข้างบนเนี่ยเราก็กระดูกว่าข้างบนเนี่ยจะเท่าไหร่เราก็ไม่รู้เพราะว่ามันรวมกับตัวนี้โอเคครับ
2: ก็ประมาณครึ่งนึงก
5: ็
2: เลย
5: ครับ
4: อันนี้เขาจะละ
6: อันนี้คือทองสมมติ
5: ทองเป็นทองแต่ว่าอันนี้มันหายไปแต่ไม่รู้แต่ตั้งแต่ตรงเนี้ยจนถ
4: ึ
5: งตรง
4: นี้
5: 9 บาทแต่ตรงเนี้ยไม่รู้เท่าไหร่
6: ภายในนี้คือพระบรมสารีริกธาตุก็หายไปด้วย
2: ไม่หายยังอยู่ที่ในพระอบเหมือนเดิม
6: ยังอยู่ใน
2: พ
6: ระอบ
4: นี่ใช่ไหมฮะ
2: ใช่
4: ไอ้ตัวนี้ใช่ไหมฮะ
2: ใช
4: ่อ๋อ
7: สาธุ
1: ตำรวจเนี่ยเขาอธิบายความเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่ที่บอกว่าฝาพระอบที่หายไปมีทองคำน้ำหนัก2บาทใช่ไหมคะจำนวนมูลค่าของทองคำ2บาทเนี่ยมันไปสอดคล้องกับเงินสด 150,000 บาทที่มีการโอนเข้าบัญชีของนายมารุตก่อนหน้านี้ก่อนที่เขาจะหนีไปที่อำเภอสีคิ้วนะคะซึ่งเงินสดที่เข้าบัญชีไปปรากฏว่าตัวของนายมารุตเนี่ยเขานำไปซื้อสมาร์ทโฟนรุ่นยอดนิยมค่ะแล้วก็ยังพบ เงินหมุนเวียนในบัญชีอีกประมาณ1ล้านบาทตัวนายมารุธเขาอ้างนะคะว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการเล่นพนันออนไล

0: แต่สุดท้ายแล้วตำรวจบอกว่าผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์จะเป็นหลักฐานสำคัญตอนนี้เจ้าหน้าที่เก็บวัตถุพยานต่างๆส่งไปตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานที่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็คาดว่าจะทราบผลภายในระยะเวลา1สัปดาห์ค่ะ
1: ยังคงเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์นะครับแต่ว่าเป็นเหตุการณ์วุ่นวายกลางเมืองอุดรครับก็คือมีพระสงฆ์ที่เมานะครับแล้วก็เดินเข้าไปจะไปร้านสุกี้แล้วก็จะไปต่อที่บาร์เหล้าพอตำรวจเขาเข้าไปห้ามปรามนะครับกลับท้าชกด้วยนักข่าวอยู่ในจุดนั้นด้วยด่ากราดนักข่าวด้วยสุดท้ายไม่รอดนะครับถูกจับศึกแล้วก็ดำเนินคดีครับ
2: ไม่ควรใช้คำว่านิมนต์หรอกนี่ถ้าจะเมาขนาดนี้นี่นั่งนั่งหลวงพ่อนั่งนั่งนั่งก่อนนั่งก่อนพี
3: ่เออมาจับตำรวจดีหรือไ
2: หมถามมาละ
1: เนี่ยครับเสียงท้าต่อยดังขึ้นท่ามกลางสายตาของประชาชนที่เขายืนมุงดูเหตุการณ์อยู่นะครับเป็นช่วงที่ตำรวจพยายามที่จะเข้าไปควบคุมตัวพระสงฆ์รูปหนึ่งซึ่งอยู่ในอาการมึนเมาสุราอย่างหนักเลยครับและพยายามที่จะเดินเข้าไปในร้านสุกี้ชื่อดังรวมไปถึงบาร์จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยก็อยู่ใกล้ๆกับศูนย์การค้ายูดีทาวจังหวัดอุดรธานีนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาราวๆ2ทุ่มเมื่อวานนี้นะครับศูนย์วิทยุร่มโพทองสภ.เมืองอุดรธานีเขารับแจ้งเหตุพระสงฆ์มีอาการมึนเมาและประพฤติตัววุ่นวายบริเวณด้านหลังศูนย์การค้ายูดีทาวถนนทองใหญ่เขตเทศบาลนครอุดรธานีครับหลังจากรับแจ้งก็เข้าไปตรวจสอบแล้วก็พบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของศูนย์การค้าควบคุมตัวพระรูปดังกล่าวให้นั่งอยู่บริเวณหน้าทางเข้าบาร์แห่งหนึ่งพระรูปนี้เนี่ยสวมเพียงผ้าอังสะแล้วก็ผ้าสบงนะครับใส่รองเท้าแตะมีอาการเมาสุราอย่างหนักเลยครับเดินเซแล้วก็พูดจาวกวนมีกลิ่นสุราคละคลุ้งไปทั่วร่างกายนะครับระหว่างนั้นก็ยังตะโกนโวยวายใส่ชาวบ้านด้วยแล้วก็อ้างว่าการดื่มสุราเนี่ยมันไม่ได้ขัดกับกฎหมายไม่ได้ผิดรัฐธรรมนูญแล้วก็พาดพิงไปถึงนักการเมืองที่ออกกฎหมายด้วยครับ
4: หลวงเนี่ยได้กินเหล้าไหม
5: ถ้ากินนะแล้วกฎหมายไหนมาห้ามเอากฎหมายรัฐธรรมนูญมีไหม
4: สรุปแล้วได้กินไหมครับ
5: กฎหมายรัฐธรรมนูญกินไหม
4: บอสหลวงพี่ได้กินไหมหลวงพี่มาจากไหน
5: เอาต้องมาจากประเทศไทยนี่แหละ
0: หลวงพี่มาจากไหนอ๋อก็มาจากประเทศไทยนี่แหละ
1: นะครับวกวนพูดจาวกวนแล้วก็คุยไม่รู้เรื่องแบบนี
0: ้
1: นะครับเมาชัวร์เพราะว่าเขาบอกว่ากลิ่นสุรานี่ก็คละคลุ้งเลยตำรวจไปพบใบสุทธิแล้วก็บัตรประชาชนนะครับระบุชื่อพระสมรกุสุโมอายุ60ปีครับเป็นพระลูกวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองบัวลำพูบวชมานานกว่า20พรรษาแล้วนะครับแต่ว่าระหว่างการสอบถามเนี่ยตัวของพระสมรยังคงมีอาการมึนเมาอย่างหนักนะครับด่ากราดนักข่าวด้วยแล้วก็ท้าตำรวจต่อยถึง2ครั้ง2คราวด้วยกันตำรวจพยายามจะนำตัวไปเก็บสัมภาระที่สถานีรถไฟอุดรธานีนะครับก่อนที่จะพาไปลาสิกขาแต่ระหว่างทางครับคุณผู้ชมพระสมรเนี่ยกลับพยายามที่จะกระโดดลงจากรถของตำรวจด้วยจนเจ้าหน้าที่เขาต้องเบรกรถกระทันหันนะครับแล้วก็เกิดเหตุชุลมุนขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อตัวของพระสมรคว้าไม้เหล็กง่ามของตำรวจครับหวังจะมาทำร้ายเจ้าหน้าที่และต่อมาครับเจ้าหน้าที่นำตัวไปที่วัดโพธิสมพรพระอารามหลวงที่จังหวัดอุดรธานีนั่นแหละครับเพื่อที่จะทำพิธีลาสิกขาและระหว่างนั้นพระสมรก็ยังอยู่ในอาการมึนงงนะครับแล้วก็พูดจาให้การสับสนยอมรับว่าดื่มสุราจริงนะครับแล้วก็ดื่มเป็นประจำเมื่อมีโอกาสแกอ้างว่าใช้บรรเทาอาการปวดตึงที่แขน
0: มีอาการปวดตึงที่แขนก็เลยต้องดื่มสุราเพื่อบรรเทาอาการปวดตึงปรากฏว่าครั้งนี้เนี่ยอาจจะดื่มมากเกินไปเกินกว่าการเป็นยาที่จะรักษาโรคก็เลยส่งผลให้เกิดอาการมึนเมาแบบนี้นะคะแต่สุดท้ายตำรวจก็สามารถควบคุมตัวเอาไว้ได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งคดีที่ต้องบอกว่าต้องเตือนกันเป็นประจำถึงแม้ว่าจะพยายามที่จะออกข่าวประชาสัมพันธ์ระมัดระวังคนอินบ็อกซ์มาคนไลน์มาหา มาจีบมาแสดงความรักจริงๆแล้วอาจจะเป็นแก๊งโรแมนต์สแกมก็ได้นะคะล่าสุดตำรวจสืบสวนนครบาลนำกำลังเปิดปฏิบัติ

0: การทลายห้องมืดค่ะเขาไปบุกจับชาวไนจีเรีย6คนนะคะในคอนโดแห่ง1ย่านนนทบุรีหลังจากไปพบว่าเครือข่ายพัวพันกับเครือข่ายโรแมนต์สแกมแล้วก็มาหลอกหญิงไทยค่ะบางทีก็อ้างว่าเป็นนักบินบ้างเป็นทหารสหรัฐบ้างเป็นใครต่อใครมากมายนะคะแต่สุดท้ายขยายผลต่อไปยังพบว่าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติอีกด้วยค่ะนี่แหละค่ะเป็นนาทีที่พันตำรวจตรีทันพีรสิทธิ์จุนพิภพหรือว่าสารวัตรแจ๊นะคะนำกำลังตำรวจสืบสวนนครบาลเข้าไปตรวจค้นห้องพัก3ห้องในคอนโดมิเนียมแห่ง1ย่านสะพานพระนั่งเกล้าจังหวัดนนทบุรีค่ะเรียกว่าปฏิบัติการทลายห้องมืดนะคะจากผลการตรวจค้นครั้งนี้จับกุมชาวไนจีเรียได้6คนยึดโทรศัพท์มือถือได้18เครื่องโน้ตบุ๊ก3เครื่องและสมุดบัญชีธนาคารอีกหลายรายการด้วยกันตำรวจบอกว่าจุดเริ่มต้นของคดีนี้เนี่ยมาจากการขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดโคเคนข้ามชาติก่อนที่จะไปพบเส้นทางการเงินตรวจสอบไปตรวจสอบมาไปพบว่าเชื่อมโยงมาหาชาวไนจีเรียกลุ่มนี้แหละค่ะที่เขาใช้วีซ่านักเรียนบังหน้าแต่มีเงินหมุนเวียนเยอะผิดปกติและที่สำคัญรวมกลุ่มกันอยู่ในคอนโดมิเนียมโดยที่ไม่ได้ออกไปเรียนหรือว่าไปทำงานอีกด้วยนะคะทีนี้พอไปตรวจสอบโทรศัพท์ไปพบแชทสนทนาเป็นจำนวนมากเขามีข้อความเป็นเหมือนใช้ Google Translate อะค่ะพูดจาในลักษณะบอกรักกับหญิงไทยแบบโรแมนต์สแกมเลยค่ะปลอมตัวเป็นนักบินบ้างทหารอเมริกันบ้างวิศวกรบ้างสร้างความสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดียก่อนที่จะอ้างให้ส่งเงินมาเพราะว่าจะส่งของมาจากต่างประเทศหลอกให้โอนเงินค่าภาษีค่าศุลกากรต่างๆเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาเป็นอ้างยี่และอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดนะคะส่วนคดีเรื่องของการหลอกลวงออนไลน์อยู่ระหว่างการประสานผู้เสียหายค่ะเพื่อที่จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: คุณผู้หญิงที่ได้รับการติดต่อนะครับหรือว่ามีคนชาวต่างชาติเนี่ยมาแอดเฟซบุ๊กหรือว่าโซเชียลเนี่ยให้ตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนนะครับเขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นอ้างว่าเป็นทหารใช่ไหมฮะเป็นตำรวจนะครับแล้วก็เป็นหมอคืออาชีพที่มีรายได้สูงๆเนี่ยเข้ามาแล้วก็จะมาแชทแบบพูดคุยในลักษณะของหลอกให้รักนะครับหรือว่าจะชวนลงทุนส่วนคุณผู้ชายก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่ามีบัญชีที่เป็นบัญชีของผู้หญิงชาวต่างชาติสวยๆนะฮะก็พยายามที่จะมาแอดเฟซบุ๊กเหมือนกันก็ตรวจสอบแล้วก็ระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยจะได้ไม่เกิดความเสียหายกันนะครับ
0: ที่สำคัญเขาก็จะพยายามบอกว่าเขาอยากจะมาใช้ชีวิตบ้านปลายเนี่ยที่ประเทศไทยแล้วก็อยากจะมาลงหลักปักฐานใช้ชีวิตคู่อยู่กับคุณแต่กำลังจะส่งของมาให้ส่งไม่ได้ช่วยโอนช่วยจ่ายค่าภาษีค่าศุลกากรให้ก่อนปรากฏว่าเผลอไผลจ่ายเงินไปไม่ได้ทั้งคนแล้วก็ไม่ได้ทั้งของอีกด้วยนะคะ
1: ครับเชื่อว่าตอนนี้คุณผู้ชมหลายๆคนน่าจะเตรียมความพร้อมกันแล้วแหละนะครับเพราะว่า6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ระบบก็จะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทย Plus นะครับก็เป็นการลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังค์และเพื่อที่จะให้เกิดความรวดเร็วไม่ติดขัดนะครับผู้ที่จะลงทะเบียนเนี่ยจะต้องอัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดซะก่อนนะครับส่วนคนที่โหลดแอปพลิเคชันครั้งแรกก็จะต้องลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันตัวตนก่อนนะครับก็ทำให้สุดสัปดาห์นี้นะครับเราเห็นภาพของประชาชนหลายคนเลยนะฮะในหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดต่อแถวไปที่ธนาคารกรุงไทยนะครับให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือจนแถวเนี่ยยาวเหยียดกันหลายพื้นที่เลยครับชาวจังหวัดมหาสารคามนะครับเขาไปรอที่หน้าประตูทางเข้าศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ตั้งแต่เช้าครับบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเหมารถข้ามอำเภอเลยจากอำเภอวาปีปทุมระยะทางไปกลับเนี่ยราวๆ100กิโลเมตรเลยนะครับก็เพื่อจะไปยืนยันตัวตนกันเพราะบางคนเพิ่งจะซื้อโทรศัพท์มาไม่นานนะครับต้องลงทุนค่ารถมากับเพื่อนบ้านในราคา700บาทเพราะว่าไม่อยากจะพลาดเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ครับ
2: เพิ่นเนาะมาจังหวัดเนาะ
3: มื้อนี้มาหยังนี่
2: มื้อนี้มาสิว่าแต่ธนาคารเฮ็ดแอปแอปใหม่โทรศัพท์ใหม่บ่ได้ได้เฮ็ดหยังแต่แนว
4: คราวที่แล้วบ่ได้บ่
2: ได้จักเที่ย
3: โทรศัพท์ใหม่บ่นี
2: ่ตอนก่อนนั้นก็

0: ซาเบิร์ตอายุอันรุ่นเก้าเอ็ดบาร์ไรไม่บาร์ไรบาร์นี้มาถือไม่สามละผู้ขายก็ว่าเฮ็ดได้อยู่ไม่ได้ถือไม่เอ็ด
1: ซื้อก็สามารถจะบาท
2: ซื้อสักบาท
1: สองพัน
0: มาใส่เครื่องเก้ามันห่างเลยถือมาใส่มันสามเดือนแล้วล่ะ
1: มันจะคุ้ม

0: ทำเองที่บ้านแล้วทำไม่ได้ก็เลยต้องยอมที่จะจ่ายค่ารถค่ะเพราะว่าไม่อยากจะเสียสิทธิ์ในโครงการนี้เช่นเดียวกัน
1: ยายไม่ได้ทำให
2: ้อ๋อหลานไม่ได้ทำให้คือก็ต้องยอมรับตรงๆคุณยายเนี่ยใช้สมาร์ทโฟนไม่เป็นทำเองไม่ได้ครับผมแล้วรอบนี้ใช้สมาร์ทโฟนอยู่ใช่ไหมหรือ
1: มันก็เด็กแค่เล่นสมาร์ทโฟนก็อย่างน
2: ี้ไม่ค่อยเป็นรู้สึกยุ่งยากไหม
1: พอทำแล้วหลานมันก็สอนว่าเขาสอนให้สอนแล้วก็ให้ใส่บัตรประชาชนให้ใส่ไอ้ใส่เบอร์โทรศัพท
2: ์
1: แล้วก็พอนั่นแล้วก็สแกนหน้าแล้วสแกนหน้าหลานเขาก็ทำไว้
2: ครับ
1: แล้วคนแก่นะมันเหมือนว่ากว่าจะได้เราก็แบบ
2: อยากให้มีวิธีการที่ง่ายกว่านี้ไหมตามในใจเรา
1: อยากให้ง่ายกว่านี้นะ
2: เพราะ
1: เราคนนุ่มเหมือนสาวได้ที
2: ่
1: แต่คนแก่ๆเนี่ยลำบาก
3: นะครับผู้สูงอายุอาจจะไม่เข้าใจเรื่องของขั้นตอนในการทำนะครับแล้วเขาบอกว่าบางคนเนี่ยต้องตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่เลยนะครับอย่างชาวพิษณุโลกคนนี้ครับอยากจะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็เลยตัดสินใจไปซื้อสมาร์ทโฟนในราคา 4,000 บาทเนื่องจากว่าเครื่องเก่าเนี่ยไม่สามารถที่จะอัปเดตระบบปฏิบัติการเพื่อที่จะใช้งานในโครงการได้ครับ
4: อยากได้ด้วยแล้วโทรศัพท์เครื่องเก่าคือมันใช้ไม่ได้ Android มันรับไม่ได
5: ้
4: รับอะไรไม่ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะคือส่วนมากมันจะเป็นอย่างนี้คือเราใช้มาหลายปีแล้วตัวนี้แล้วมันรับไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าแอปธนาคารยังไม่ได้เลยค่ะพี
5: ่ปัญหาของ Android
4: ใช่ค่ะ
5: ก็คือเราต้องซื้อใหม่เลย
4: ใช่มันก็ต้องซื้อใหม่อยู่ดีอ่ะค่ะพี
5: ่ซื้อมา 4,000
4: ค่ะ
5: ซื้อมานานยังครับ
4: เพิ่งซื้อเมื่อวานนี้เลยค่ะ
5: เพ
4: ื่
5: อโครงการน
4: ี้ใช่เพื่อโครงการนี้โดยเฉพาะเลยค่ะ
0: ในส่วนของผู้ค้าเองก็เตรียมร่วมโครงการเหมือนกันนะคะอย่างผู้ประกอบการในจังหวัดพิจิตรเขาตั้งใจเลยค่ะที่จะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเพราะบอกว่าเคยได้รับยอดขายเพิ่มขึ้นจากตอนที่มีโครงการคนละครึ่ง plus มาแล้วนะคะซึ่งพอได้รายได้แบบนี้เขาก็บอกว่าไม่ได้กังวลนะคะกับปัญหาเรื่องของการเสียภาษีที่อาจจะจำเป็นที่จะต้องจ่ายเพิ่มค่ะ
6: ยังดีกว่าไม่ทำ
1: ถ้าไม่ทำนี่คือคนไม่เข
6: ้
1: ามาขาย
6: ใช่ใช่ยอดก็จะน้อยถ้าทำแล้วยอดจะดีขึ้นขายดีขึ้นก็ดีขึ้นจากธรรมดาครึ่งหนึ่งอะ
1: ครึ่งหนึ่งเลย
6: ครึ่งหนึ่งครับ
1: แล้วมันจะกลัวเสียภาษีได้ไหมถ้าอย่างน
6: ี้อ๋อไม่กลัวหรอกเพราะว่ามันไม่ได้ขายเยอะถึงขนาดนั้นมันก็ช่วงพักช่วงคู่พอหมดพอแล้วก็คือเข้าที่เดิม
7: มันอาจจะดีขึ้นไปเพราะเขาได้มาคนละพันหรืออะไรเนี่ยพอเนี่ยเสร็จแล้วก็กระตุ้นการซื้อก็น่าจะได้เพิ่มขึ้น
2: AI ช่วยคำนวณภาษีจัดทำระบบภาษีให้เราเนี่ยอันนี้เราจะใช้ไหมตัวนี
7: ้อันนี้ก็ต้องไม่แน่อาจจะใช
3: ้ทางธนาคารกรุงไทยจะเปิดระบบให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus กันตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะฮะ 25-29 พฤษภาคมตั้งแต่เวลา6โมงเช้าจนถึง4ทุ่มนะครับหรือจนกว่าจะเต็มจำนวน30ล้านสิทธิ์ใครที่จะลงทะเบียนเข้าโครงการนะครับคุณผู้ชมจะต้องอัปเดตสมาร์ทโฟนก่อนใครที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android นะครับต้องเป็นเวอร์ชั่น 10.0 ขึ้นไปครับส่วน iOS เวอร์ชั่น 15.0 ขึ้นไปและผู้ที่ใช้โทรศัพท์ลงระบบลงทะเบียนเนี่ยควรที่จะทดลองก่อนนะครับคุณผู้ชมกดหมายเลขดอกจัน179ดอกจันแล้วก็ตามด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักและสี่เหลี่ยมนะครับและกดโทรออกเพื่อที่จะตรวจสอบชื่อผู้จดทะเบียนซิมการ์ดตรงกับบัญชีธนาคารหรือไม่ต้องทำแบบนี้นะครับถึงจะสามารถลงทะเบียนได้อย่างราบรื่นครับ
0: แน่นอนคุณผู้ชมหลายท่านที่ติดตามในไลฟ์บอกว่าอัปเดตแล้วอัปเดตโทรศัพท์ด้วยนะคะให้เป็นระบบปฏิบัติการล่าสุดรวมถึงอัปเดตในแอปเป๋าตังค์ด้วยเมื่อคืนดิฉันมีโอกาสเข้าไปในแอปปรากฏว่าเขาก็ขึ้นให้เราเข้าไปอัปเดตเหมือนกันคุณอัปเดตหรือยังเพราะว่าคราวที่แล้วไทยช่วยไทยคนละครึ่งคุณก็ไม่ได้ร่วมใช่ไหม
3: พลาดไปแล้วหนึ่งเดี๋ยวจะต้องอัปเดตแหละเพราะว่าจะเริ่มลงทะเบียนกันวันพรุ่งนี้แล้วนะ
0: คุณอาจจะเป็นหนึ่งคนที่จะต้องไปต่อแถวที่ธนาคารกรุงไทยหลังจากอัปเดตแล้วคุณผู้ชมมาวอร์มนิ้วไว้ค่ะพรุ่งนี้6โมงเช้าเราจะมาเริ่มลงทะเบียนพร้อมกัน
3: แล้วก็ต้องลุ้นด้วยว่า เกิดจะเกิดปัญหาในระบบลงทะเบียนหรือเปล่านะครับเพราะเชื่อว่าหลายๆคนเตรียมตัวแล้วแหละที่จะเข้าไปลงทะเบียนกันตั้งแต่เช้านะต้องบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสในครั้งนี้เนี่ยรัฐบาลจ่าย60ประชาชนจ่าย40

0: 40นะครับก็เลยมีมุมมองของนักวิชาการเขาบอกว่าสูตร60 40เนี่ยมันน่าจะได้ผลน้อยกว่าโครงการคนละครึ่งนะครับแล้วก็ประกอบกับในช่วงนี้เนี่ยเศรษฐกิจไม่ค่อยดีด้วยนะครับแจกเงินลงไปประชาชนอาจจะไม่ได้เอาไปใช้จ่ายแล้วก็เกิดเงินหมุนเวียนในระบบแต่เก็บเงินเอาไว้แล้วก็เอาไปใช้นี่ดีกว่า
1: ค่ะแน่นอนหลายคนบอกว่าก็ไว้ทานข้าวไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะคะแต่แน่นอนหลายคนยังคงสับสนค่ะว่าคำว่า 60-40 มีสูตรคำนวณแบบไหนแล้วในแต่ละวันตกลงแล้วประชาชนอย่างเราจะต้องเติมเงินเท่าไหร่พาคุณผู้ชมมาทบทวนสูตรก่อนที่จะจับจ่ายใช้สอยกันอีกครั้งนึงค่ะรัฐบาลสนับสนุนวงเงิน 4,000 บาทต่อคนนะคะรวมแล้ว4เดือนถ้าเกิดว่าแบ่งจ่ายก็คือเดือนละ 1,000 บาททีนี้คำถามก็คือเราจะซื้อของได้กี่บาทถ้ารัฐบาลออก60แล้วเราออก40ขอแยกเป็น2กรณีค่ะคุณผู้ชมยอดใช้จ่ายสูงสุดรายวันกับยอดใช้จ่ายรายเดือนเริ่มที่กรณีรายวันก่อนเพดานการใช้จ่ายที่รัฐสนับสนุนเนี่ยก็คือ200บาทต่อวันดังนั้นคุณผู้ชมเติมเงินอีกประมาณวันละ133บาทนี่ก็คือส่วนร้อยละ40ที่เราออกเองค่ะจากนั้นคุณผู้ชมก็จะสามารถซื้อสินค้าจากร้านที่เข้าร่วมโครงการได้ไม่เกินวันละ333บาทแต่ถ้าคุณผู้ชมซื้อของที่ราคาเกิน333บาทไม่ต้องห่วงเพราะว่าส่วนเกินเนี่ยเราจ่ายเองค่ะรัฐเขาไม่ได้จ่ายให้แต่ถ้าใช้วงเงินไม่ถึง200บาทในวันนั้นๆยอดที่เหลือก็จะทบในวันต่อไปนะคะเพราะว่ารัฐเขาให้วงเงินทั้งเดือนเนี่ย 1,000 บาทแต่ถ้าใช้ไม่หมด 1,000 บาทภายในสิ้นเดือนจะไม่สามารถยกยอดไปสมทบได้ในเดือนถัดไปค่ะส่วนกรณีรายเดือนรัฐให้โควต้า 1,000 บาทต่อเดือนนะคะก็แปลว่าต้องใช้ให้หมดภายใน1เดือนเราจะสามารถซื้อสินค้าได้ประมาณ 1,667 บาทเป็นเงินรัฐ 1,000 บาทบวกกับเงินของเราเองก็คือร้อยละ40ค่ะที่เราจะต้องเติมเข้าไป667บาทต่อเดือนค่ะ
0: มาดูความคุ้มค่าถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างโครงการคนละครึ่ง plus กับไทยช่วยไทย plus นะครับจุดที่เหมือนกันของทั้ง2โครงการก็คือการกำหนดวงเงินรัฐช่วยสูงสุดวันละ200บาทนะครับแต่ความแตกต่างที่สำคัญเนี่ยมันอยู่ที่สูตรร่วมจ่ายครับเพราะว่าคนละครึ่ง plus เนี่ยซื้อสินค้า400บาทรัฐช่วยจ่าย200บาทประชาชนจ่าย200บาทนะครับแต่ไทยช่วยไทย plus นะครับซื้อสินค้าได้333บาท33สตางค์ต่อวันรัฐช่วยจ่าย200บาทนะครับประชาชนเนี่ยต้องจ่าย133บาท33สตางค์นะครับซึ่งถือว่าต้องควักเงินออกจากกระเป๋าน้อยลงนะครับและไทยช่วยไทย plus เนี่ยเขาเน้นลดภาระค่าครองชีพนะครับรัฐช่วยในสัดส่วนที่สูงขึ้นเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยใช้เงินจริงได้น้อยลงแล้วก็พอมีเงินเหลือสำหรับค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆในชีวิตประจำวันส่วนคนละครึ่งนะครับเขาออกแบบมาเพื่อที่จะดึงกำลังซื้อครับเป็นการดึงกำลังซื้อจากประชาชนให้มากที่สุดก็เพื่อที่จะกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยนะครับ
1: แน่นอนถึงแม้ว่าจุดประสงค์จะแตกต่างกันนะคะแต่ว่ามุมมองของนักวิชาการอาวุโส TDRI ก็มองค่ะว่าประสิทธิภาพของไทยช่วยไทย plus ในการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยลดลงจากคนละครึ่งนะคะซึ่งจ่ายแบบ50 50ใช้แนวคิดตัวคูณเศรษฐกิจ2เท่าค่ะก็คือเงิน1บาทที่รัฐบาลอัดฉีดเนี่ยจะสร้างมูลค่าหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้มากกว่า2บาทหรือว่าเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าแต่ว่าไทยช่วยไทย plus เมื่อรัฐอัดฉีด60แต่หวังผล100ตัวคูณทางเศรษฐกิจจะอยู่แค่ 1.6 เท่าก็คือประสิทธิภาพลดลงกว่าเดิมประกอบกับถ้าดูสถานการณ์เศรษฐกิจตอนนี้นักวิชาการบอกว่าไม่ค่อยดีค่ะแล้วก็คนเริ่มชาชินกับการแจกเงินกระตุ้นเศรษฐกิจดังนั้นเวลาที่มีเม็ดเงินลงไปเนี่ยประสิทธิภาพก็ลดลงไปเรื่อยๆช่วงนี้โครงสร้างเศรษฐกิจไม่ดีหลายคนบอกว่าพอได้เงินมาแทนที่จะไปจับจ่ายซื้อของก็เอามาซื้อข้าวแล้วก็เอาเงินส่วนที่เหลือของเราเนี่ยเอาไปใช้หนี้แทนส่วนผู้ประกอบการก็อาจจะนำสินค้าในสต็อกที่เดิมขายไม่ได้มาปัดฝุ่นใหม่ค่ะแล้วก็นำออกมาขายทำให้ไม่ได้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นดังนั้นก็มองว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจก็อาจจะไม่เกิดผลเท่าไหร่นักค่ะ
2: ถ้าสมัยก่อนเนี่ยเศรษฐกิจมันดีนะครับดีเมื่อไรก็ตามที่สิ่งที่ดีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอภาครัฐแจกเงินปุ๊บเข้าไปใช่ไหมคือพอคนได้เงินคนก็ไปซื้อของใช่ไหมฮะจะซื้ออาหาร จะซื้อ

0: สินค้าอุปโภคบริโภคก็ตามบริษัทก็จะไปผลิตเพิ่มเติมนำไปสู่การจ้างงานเงินมันก็จะหมุนแต่ตอนนี้นะฮะมันเจอปัญหาเช่นคนมีหนี้สูงเพราะฉะนั้นพอได้เงินไป100บาทนะสมมุติปกติเขาก็ต้องจ่ายเงินกินข้าวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแทนที่เขาจะจ่ายเงินเองเขาก็เอาเงินโคเพย์ไปจ่ายแม้เงินส่วนเกินของเขาตรงนี้นะฮะจากที่เคยต้องจ่ายข้าวเขาก็เอาไปใช้หนี้มันก็ไม่เกิดการหมุนเวียนหรือนะฮะต่อให้เอาไปใช้จ่ายตูมเข้ามาปรากฏว่าเศรษฐกิจมันฝืดเคืองมีของหลงเหลือในสต็อกเยอะงั้นธุรกิจก็ไม่มีการผลิตเพิ่มเติมก็แค่เอาของในสต็อกออกมาปัดฝุ่นแล้วก็ขายมันก็ไม่เกิดการจ้างงาน
1: นักวิชาการยังมองนะคะว่านอกจากเรื่องของการโยนเม็ดเงินลงมากระตุ้นเศรษฐกิจแล้วการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในระยะยาวเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นซึ่งตัวของอาจารย์เนี่ยมองว่าเห็นด้วยนะคะกับหลักการที่รัฐบาลจะใช้เงินกู้อีก200,000 ล้านบาทหลังเนี่ยมาปรับโครงสร้างพลังงานเพื่ออนาคตเพราะนี่เนี่ยถือว่าเป็นเทรนด์ของโลกค่ะยังไงสุดท้ายประเทศไทยก็ต้องเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระบบพลังงานสะอาดเช่นเดียวกันแต่ยอมรับค่ะว่าเป็นเรื่องยากนะคะว่ารัฐบาลจะทำยังไงให้เกิดความยั่งยืนได้ค่ะ
0: ความยั่งยืนคืออะไรก็คือไม่ได้หมายความว่าเราไปซื้อโซลูชันอย่างเดียว
2: ค่ะ
0: คิดอะไรไม่ออกนะฮะเราก็ไปซื้อแผงโซล่ามาติดแล้วก็บอกว่าเย่เรามีพลังงานสะอาดแล้วอย่างนั้นเดี๋ยวไม่กี่ปีเราก็ต้องเสียเงินซื้อใหม
2: ่ค่ะ
0: สิ่งก็คือผมอยากเห็นว่าประชาชนไหนๆประชาชนทุกคนก็ต้องปรับโครงสร้างอยู่แล้วทำไงให้เขานะครับมีส่วนร่วมเขาเรียกว่าโพซูเมอร์ใช่ไหมก็คือเขาต้องเป็นคนซื้ออยู่แล้วแต่เขาก็มีประโยชน์ได้ด้วยไม่ใช่ประโยชน์มันไปตกอยู่กับแค่โรงงานหรือในทุนใหญ
2: ่
0: เช่นเดียวกันอยากเห็นการเชื่อมโยงซัพพลายเชนพูดง่ายๆก็คือไหนๆเราจะผลิตทั้งทีแล้วเราจะต้องซื้ออัปเกรดประเทศอย่างใหญ่ไปในทางสิ่งสีเขียวไปทางสิ่งแวดล้อมแล้วธุรกิจไทยมีโอกาสจะผลิตชิ้นส่วนพวกนี้บ้างไหมไม่ใช่ว่าเราไปซื้อเทคโนโลยีไปซื้อของเข้ามาอย่างเดียวแล้วเราก็เป็นแค่ผู้ใช้บริการถ้าทำอย่างนั้นมันก็ไม่ยั่งยืน
3: คือทางรัฐบาลเขาชี้แจงจุดประสงค์แต่แรกแล้วแหละนะครับว่าการออกโครงการนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะลดภาระค่าครองชีพของประชาชนไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจสักเท่าไหร่นักแต่ว่าถ้ามันเกิดการจับจ่ายมากขึ้นก็น่าจะเป็นผลดีถ้าจะทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจไปด้วยนะครับแต่ไม่ว่าจะกระตุ้นได้มากน้อยแค่ไหนเป็นเรื่องอนาคตแต่พอครม.อนุมัติงบมาแล้วนะครับ 176,000 ล้านบาทเพื่อใช้ในโครงการนี้ไทยช่วยไทยพลัสแล้วคุณผู้ชมที่อยากจะเข้าร่วมโครงการก็จะต้องเตรียมความพร้อมอะไรเอาไว้แล้วล่ะนะครับตอนนี้ประชาชนทั่วไปนะครับสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึง29พฤษภาคมอย่างที่บอกไปตั้งแต่6นาฬิกาถึง22นาฬิกา6โมงเช้าจนถึง4ทุ่มของทุกวันนะครับหรือจนกว่าจะมีผู้ลงทะเบียนครบเต็มโควต้า30ล้านสิทธิ์นะครับ
1: แน่นอนสำหรับวิธีการที่เราจะลงทะเบียนนะคะคุณผู้ชมมาซักซ้อมกันก่อนค่ะเริ่มต้นเข้าไปที่แอปเป๋าตังนะคะจากนั้นเราจะไปเห็นแบนเนอร์นะคะคุณผู้ชมภาพตรงกลางกดเข้าไปที่แบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัสในหน้าแรกจากนั้นก็จะเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนนะคะแต่ว่าถ้าเข้าไปตอนนี้แล้วคุณผู้ชมคลิกเนี่ยเขาจะขึ้นข้อความเด้งขึ้นมาว่ายังไม่เปิดให้ลงทะเบียนต้องรอวันจันทร์ค่ะแต่พอถึงวันพรุ่งนี้6โมงเช้าปุ๊บคุณผู้ชมลงทะเบียนเสร็จก็จะได้รับการยืนยันสิทธิ์พอยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมก็เข้าไปเติมเงินใส่ G Wallet ไว้เตรียมสแกนจ่ายกับร้านค้าที่มีแอปพลิเคชันถุงเงินเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้นะคะซื้อของได้หมดค่ะสำหรับร้านที่ร่วมโครงการอาหารเครื่องดื่มสินค้าอุปโภคบริโภคบริการขนส่งสาธารณะยกเว้นภาคการบริการคุณผู้ชมจะไปหนวดทำสปาทำเล็บทำผมรอบนี้ใช้ไม่ได้นะคะ
3: คุณผู้ชมครับเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์ที่ย่านอโศกเพชรบุรีเพิ่งจะผ่านไป1สัปดาห์เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าล่าสุดครับกลางดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุสลดซ้ำซะแล้วครับรถไฟเนี่ยไปชนรถจักรยานยนต์ที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟย่านลาดกระบังนะครับเหตุการณ์เมื่อคืนนี้เนี่ยทำให้หญิงอายุ21ปีเสียชีวิตทันทีครับสอบถามจากชาวบ้านในพื้นที่เขายอมรับว่าจุด ตัดแห่งนั้นเนี่ยมันอันตรายแล้วก็มองเห็นรถไฟได้ยากด้วยครับเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะครับตำรวจสน.จระเข้น้อยรับแจ้งเหตุรถไฟชนรถจักรยานยนต์ครับมีผู้เสียชีวิตที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟหลังโรงเรียนวัดสังฆราชาซอยลาดกระบัง3แยก4เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครครับที่เกิดเหตุพบร่างนางสาวบุษกรบุญศรีอายุ21ปีเสียชีวิตอยู่ข้างทางรถไฟใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i ทะเบียนกรุงเทพมหานครสภาพพังเสียหายอย่างหนักครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าผู้เสียชีวิตขับขี่รถจักรยานยนต์ข้ามจุดตัดทางรถไฟในจังหวะเดียวกับที่รถไฟสินค้าขบวน4403กำลังจะมุ่งหน้าเข้าสถานีบางซื่อนะครับก็ทำให้ถูกรถไฟพุ่งชนอย่างรุนแรงจนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุหลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยและแพทย์นิติเวชเข้าไปตรวจสอบก่อนที่จะนำร่างส่งชันสูตรพร้อมกับประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะหาสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ขณะเดียวกันค่ะในโลกออนไลน์มีการเผยแพร่ภาพคลิปขบวนรถไฟสินค้าหมายเลข4403นะคะขณะที่วิ่งผ่านสถานีอโศกเมื่อเวลา 22:58 นของวันที่23พฤษภาคมก็คือเมื่อคืนนี้อะค่ะก่อนที่จะมุ่งหน้าออกนอกเมืองและต่อมาก็เกิดอุบัติเหตุชนรถจักรยานยนต์ที่จุดตัดทางรถไฟย่านลาดกระบังผู้โพสต์ระบุข้อความนะคะแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วเตือนประชาชนค่ะที่ต้องใช้เส้นทางข้ามผ่านทางรถไฟเพิ่มความระมัดระวังเพราะว่าหลายจุดเนี่ยยังเป็นจุดตัดที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนที่ทัศนวิสัยไม่ชัดเจนค่ะ
3: ทีมข่าวของเรานะครับไปสอบถามจากชาวบ้านในพื้นที่ก็ให้ข้อมูลตรงกันนะครับว่าจุดตัดบริเวณนั้นเนี่ยมันมีลักษณะเป็นเนินโค้งครับแล้วก็มีหญ้าขึ้นสูงบดบังสายตาด้วยถ้าผู้ขับขี่ชะลอไม่ทันหรือว่าข้ามรางในระยะกระชั้นชิดเนี่ยก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุรุนแรงได้ง่ายครับ
1: ส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะรถขนปูนซีเมนต์ขับผ่านจุดตัดทางรถไฟโดยที่ไม่รู้นะคะว่าจุดนี้เนี่ยเป็นจุดทางต่างระดับรถใหญ่วิ่งผ่านไม่ได้สุดท้ายกำลังจะข้ามผ่านทางรถไฟไปแต่ติดอยู่คารางชาวบ้านเขาจะต้องนำทั้งรถไถรถแบ็คโฮมาช่วยกันดึงรถออกค่ะแต่ว่าระหว่างนั้นมีรถไฟกำลังวิ่งมาชาวบ้านเขาก็เลยวิ่งกันไปค่ะช่วยกันนำเสื้อนำสิ่งของต่างๆไปโบกเป็นสัญญาณให้รถไฟหยุดเป็นการด่วนค่ะเนี่ยค่ะรถบรรทุกพ่วงบรรทุกปูนซีเมนต์นะคะน้ำหนักกว่า40ตันเนี่ยจอดติดขวางทางรถไฟบริเวณทางข้ามรางรถไฟพื้นที่หมู่6ตำบลท่าเรืออำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกค่ะติดต่อกับหมู่ที่10ตำบลวัดโบดอำเภอเมืองปราจีนบุรีหลังจากเกิดเหตุการณ์ชาวบ้านก็ตามรถไถในพื้นที่ค่ะมาช่วยกันลากรถบรรทุกปูนแต่ว่าไม่สามารถลากได้นะคะว่ารถบรรทุกเนี่ยหนักถึง40ตันทีนี้ก็เลยต้องใช้รถแบ็คโฮเข้ามาช่วยลากยังลากไม่ทันสำเร็จดีเลยค่ะรถดีเซลรางขบวน277กรุงเทพกบิลบุรีวิ่งผ่านมาชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ต่างวิ่งกันไปค่ะนำเสื้อนำผ้าไปช่วยกันโบกเป็นสัญญาณให้รถไฟหยุดนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยน่าจะเห็นภาพแล้วนะคะที่ชาวบ้านเนี่ยเขาวิ่งไปที่รางรถไฟแล้วก็ไปช่วยกันโบกให้รถไฟเนี่ยหยุดจนกระทั่งรถไฟหยุดรอจนกว่าสามารถเคลื่อนรถปูนออกไปได้และรถไฟก็ขยับออกไปนะคะรถไฟก็จอดเทียบท่าที่สถานีปากพลีค่ะคนขับรถปูนบอกว่าขับรถไปเนี่ยคือจริงๆไปรับปูนมาจากที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนำไปส่งปลายทางที่จังหวัดสระบุรีค่ะที่ผ่านมาไม่เคยผ่านเส้นทางนี้มาก่อนนะคะครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกปรากฏว่าพอขับขึ้นไปแล้วติดค้างอยู่บนรางค่ะ
4: ก็ผมคิดว่ามันจะทะลุกันได้ครับ
5: เป็น GPS มา
4: คือผมไม่ได้เข้าผมความคิดเพราะว่าเส้นฝั่งแม่น้ำฝั่งนู้นมันจะเลียบไปถึงตรงนู้นแล้วเส้นฝั่งนี้มันจะเลียบนี่ผมก็เลยคิดว่ามันจะมาได้ผมก็เลยมาแล้วก็พอดีขึ้นไปมีท้องมันตรงติดตรงเนินพอดีนะครับ
5: แล้วทำไมออกมาได
4: ้ใช้
5: รถไถ
4: จ้างไม่โคลครับจ้างไม่โคลลาก
5: ลาก ไอ้ตอนนั้นรถไฟมาพอดี

0: กำลังยังไม่มาครับแต่ทีนี้ชาวบ้านก็เขาก็มาช่วยกันดีมากเลยก็ยอมขอบคุณมากชาวบ้านมากเลยครับ
1: ผู้ที่เห็นเหตุการณ์ให้ข้อมูลแบบนี้นะครับบอกว่าเขาขับรถกระบะตามรถบรรทุกปูนมาด้านหลังนะครับก็พยายามที่จะเรียกแล้วล่ะไม่ให้รถปูนเนี่ยผ่านทางรถไฟแต่ก็ไม่ทันครับรถปูนเนี่ยวิ่งขึ้นไปบนทางรถไฟแล้วก็ไปติดอยู่ขวางรางรถไฟนะครับตัวแกก็เลยไปตามรถไถแล้วก็รถแบ็คโฮมาช่วยซึ่งตรงนั้นเนี่ยมีจุดตัดนะครับเป็นทางต่างระดับรถใหญ่พอจะวิ่งได้อยู่แต่ว่ารถพ่วงเนี่ยวิ่งไม่ได้เลยครับและที่ผ่านมาก็เคยมีรถที่ไปติดแบบนี้ในทุกๆปีครับ
2: ถ้ารถใหญ่ธรรมดาน่ะได้แต่ถ้ารถพ่วงแบบนี้ไม่ได้
3: ไม
2: ่ใช่ไม่ได้เลยพ่วงหางไม่ได้เลยแต่ถ้าพ่วงลูกได
4: ้รถการเกษตรได้
2: รถการเกษตรได้ก็ที่ทำเนี่ยทำเพื่อการเกษตรกับชาวบ้านไปมากัน
3: แล้วเคยมีรถติดอย่างนี้อีก
2: ไหมโอ้ยทุกปี
3: ทุกปีเลยเหรอ
2: ปีนี้คันนี้เที่ยวที่สองก่อนที่จะทำตรงนี้นะ
3: ที่มันติดเพราะอะไรพอบอกนะ
2: มันต่างระดับนี่ระดับสูงนะ
3: มันต่ำแต่เยอะเนาะ
2: เยอะ
5: คุณผู้ชมที่ติดตามในไลฟ์ก็บอกว่าแบบนี้ต้องถูกดำเนินคดีไหมต้องถูกเรียกค่าเสียหายหรือเปล่านะคะทางเจ้าหน้าที่การรถไฟจากสถานีรถไฟปราจีนบุรีก็มาสำรวจที่จุดเกิดเหตุค่ะแล้วก็ให้ข้อมูลนะคะบอกว่าจุดนี้เนี่ยเป็นจุดตัดที่เพิ่งติดตั้งที่กั้นทางรถไฟเสร็จยังไม่ได้มีการตรวจรับเลยนะคะแต่ว่าการที่มีรถพ่วงบรรทุกปูนคร่อมอยู่บนรางเนี่ยก็ทำให้เกิดความเสียหายเดี๋ยวหลังจากนี้ทางการรถไฟจะต้องส่งเจ้าหน้าที่มาสำรวจแล้วก็ประเมินความเสียหายอีกทีเจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการตรวจสอบเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงด้วยกันจากนั้นก็เลยสามารถที่จะปล่อยให้รถสัญจรได้ตามปกติค่ะ
1: ครบ1สัปดาห์หลังอุบัติเหตุรถไฟขบวนสินค้าชนกับรถประจำทางนะครับสาย206ที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกเพชรบุรีครับทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปสำรวจบรรยากาศบริเวณจุดเกิดเหตุนะครับแล้วก็พบว่ายังคงมีตำรวจจราจรจากสน.มักกะสันลงพื้นที่ไปช่วยอำนวยความสะดวกนะครับแต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือตอนนี้ยังคงมีผู้ที่ฝ่าฝืนกฎจราจรอยู่ครับเจ้าหน้าที่การรถไฟประจำจุดตัดยังคอยบกธงเคลียร์รถแล้วก็ควบคุมไม้กั้นในช่วงที่รถไฟกำลังจะผ่านนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำแม้ว่าเป็นวันหยุดการจราจรจะไม่หนาแน่นมากนักก็ตามครับแต่ทีมข่าวก็ยังพบรถบางคันเนี่ยไปจอดทับเส้นตารางเหลืองนะครับหรือพื้นที่ห้ามหยุดระหว่างรอสัญญาณไฟจราจรซึ่งยังเสี่ยงต่อการจอดคล่อมรางรถไฟก็ไปสอดคล้องกับข้อมูลจากพนักงานขับรถรับส่งผู้โดยสารใกล้ๆกับจุดเกิดเหตุนะครับเขาบอกว่าช่วงที่มีตำรวจลงมาควบคุมการจราจรเนี่ยผู้ใช้รถส่วนใหญ่ก็จะหยุดหลังเส้นหรอกแล้วก็ไม่กล้าจะฝ่าฝืนเพราะว่ามีการจับปรับจริงจังแต่ถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่นะครับบางคนก็กลับมาขับแบบเดิมๆกันครับ
6: ผมว่ามันก็ยังมีบ้างนะพี่ก็เห็นบางทีก็มีพวกรถตู้ยังคล่อมเลนเหมือนเดิมแต่ว่ามันก็น้อยลงกว่าแต่ก่อนไม้กั้นลงอย่างเงี้ยรถจะพยายามผ่ากันแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าน้อยลงแต่ว่าก็ยังมีลักไก่เหมือนเดิมพี่
1: นอกจากนี้ทีมข่าวยังลงพื้นที่ไปสำรวจจุดตัดทางรถไฟที่ย่านประดิพัฒน์นะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดเสี่ยงของกรุงเทพมหานครก็พบว่าวันนี้ยังมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลการจราจรแล้วก็นำไม้กั้นลงตามปกติครับขณะเดียวกันตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็อยู่ระหว่างการวางมาตรการแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นกลางและระยะยาวครับทั้งการเพิ่มกำลังตำรวจจราจรการตีเส้นเตือนการปรับระบบสัญญาณรวมไปถึงมีการนำแผนที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยควบคุมจุดตัดทางรถไฟในอนาคตด้วยเพราะในปัจจุบันเนี่ยกรุงเทพมหานครยังมีจุดตัดทางรถไฟรวมๆแล้ว71จุดด้วยกันครับในจำนวนนี้เป็นจุดเสี่ยงสูงถึง19จุดรวมไปถึงจุดตัดอโศกดินแดงที่เกิดอุบัติเหตุครั้งล่าสุดด้วยครับ28พฤษภาคมนี้นะครับสภาผู้แทนราษฎรนัดประชุมด่วนครับเพื่อที่จะพิจารณาวาระ ด่วนเรื่องของการส่งตัวนายชนภัทรนาคสั่วสส.สงขลาพรรคกล้าทำไปให้กับ DSI หรือไม่นะครับเนื่องจากว่าได้รับเอกสิทธิ์คุ้มครองในสมัยประชุมสภาครับเรื่องนี้มีความเห็นจากหัวหน้าพรรคประชาชนคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับเจ้าตัวเนี่ยเห็นว่าสภาไม่ควรที่จะปกป้องคนผิดนะครับ
5: แต่ในขณะเดียวกันเรื่องของการตรวจสอบคุณอนุทินที่มีความเชื่อมโยงกับเรื่องของคดีเขากระโดงนะคะปรากฏว่าตัวของหัวหน้าเท้งเนี่ยตอบกลับไปที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนะคะหลังจากที่วิพากษ์วิจารณ์การทำหน้าที่ของพรรคประชาชนที่ไม่ร่วมลงชื่อยื่นสอบจริยธรรมนายอนุทินชาญวีรกูลเรื่องของเขากระโดงค่ะโดยให้เหตุผลบอกว่าการไม่ร่วมลงชื่อก็เนื่องจากว่าไม่ต้องการขยายอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญค่ะจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้นะคะเกิดจากที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยโพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์ท่าทีของพรรคประชาชนอย่างดุเดือดค่ะเนื้อหาก็ระบุว่าพรรคเสรีรวมไทยต้องการรายชื่อส.ส.เพียง50ชื่อเพื่อร่วมกันยื่นถอดถอนและจับยักษ์สีน้ำเงินที่ฝั่งสีส้มเคยปล่อยออกมากลับเข้าขวดแต่ปรากฏว่าฝั่งสีส้มกลับนิ่งเฉยและไม่ให้ความร่วมมือนอกจากนี้ยังทิ้งท้ายด้วยการตัดพ้อนะคะว่าอยากเห็นพรรคการเมืองเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเหนือนโยบายส่วนตนค่ะ
1: ก็เลยทำให้หัวหน้าเทงนะครับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนต้องออกมาชี้แจงครับเหตุที่ไม่ช่วยสนับสนุนเสียงส.ส.เพื่อที่จะยื่นสอบจริยธรรมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกรณีเขากระโดงตามที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ตัดพ้อครับส่วนการที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์โพสต์ในทำนองว่ามีเบื้องลึกเบื้องหลังกันหรือไม่นั้นจะสามารถทำงานร่วมกันอยู่ได้ไหมนายณัฐพงษ์บอกว่าก็สามารถที่จะทำงานได้กับทุกคนนะครับแต่ไม่อยากให้กล่าวหากันออกหน้าสื่อเพราะว่าเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านด้วยกันสามารถที่จะพูดคุยกันเองแล้วก็รับฟังเหตุและผลด้วยกันเองได้ครับ
4: ไม่ใช่ว่าพรรคประชาชนไม่ได้เห็นด้วยกับการตรวจสอบเราพร้อมที่จะเดินหน้าตรวจสอบรัฐบาลอย่างเต็มที่อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่พวกเราต้องระมัดระวังก็คือการที่จะไปใช้กลไกใดๆอย่างศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยที่อาจจะทําให้ตัวศาลรัฐธรรมนูญเองสามารถขยายขอบเขตเขตแดนอํานาจของตัวเองได้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เองเนี่ยในเรื่องของการยื่นร้องนะครับเรื่องของจริยธรรมต่างๆของนักการเมืองเองเนี่ยพรรคประชาชนเองเรามีจุดยืนว่าเราไม่เคยที่จะใช้ช่องทางในลักษณะนี้นะครับที่จะไปยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยฟันนะครับนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของจริยธรรมเพราะว่าเรามองว่าในเรื่องของจริยธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แต่ละหน่วยงานนะครับแต่ละพรรคเนี่ยจะต้องตรวจสอบกันเองสภาต้องตรวจสอบคนของตัวเองพรรคการเมืองต้องตรวจสอบของตัวเองนะครับ
5: นายณัฐพงษ์ยังกล่าวถึงกรณีที่ DSI ขอหนังสือส่งตัวนายชนภัทรนาคสั่วส.ส.สงขลาพรรคกล้าธรรมจากสภาโดยมีการนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมสภานะคะเพื่อขอความเห็นชอบต่อไปโดยระบุว่าจะพิจารณาเป็นรายกรณีไปค่ะซึ่งกรณีนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นคนที่กระทำความผิดสภาไม่ควรจะปกป้องก่อนหน้านี้เคยมีทั้งการขอตัวระหว่างสมัยประชุมหรือต้องอนุมัติในที่ประชุมเพื่อเป็นกลไกในการป้องกันการกลั่นแกล้งทางการเมืองแต่ถ้าเจ้าตัวกระทำความผิดจริงก็ไม่มีเหตุผลที่สภาจะต้องปกป้องส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่านายชนภัทรอาจไม่อยู่ในประเทศแล้วนายณัฐพงษ์มองว่าเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของคนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมที่ต้องทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาที่สุดอยู่แล้วค่ะ
1: สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้นะครับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรครับเพื่อที่จะขออนุญาตเรียกตัวนายชนภัทรเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็สอบสวนปากคำในระหว่างสมัยประชุมสภาหนังสือฉบับนี้เนี่ยลงนามโดยพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำนะครับอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษลงวันที่16พฤษภาคม2569ครับก็ระบุว่ากองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศอยู่ระหว่างการสอบสวนคดีเกี่ยวกับการลักลอบเล่นการพนันอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตตามพรบ.การสอบสวนคดีพิเศษปี2547นะครับซึ่ง มีลักษณะเป็นความผิดที่กระทำนอกราชอาณาจักรไทยครับมีการอ้างถึงการที่อัยการสูงสุดมอบหมายให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการสอบสวนและแจ้งข้อกล่าวหาผู้ที่เกี่ยวข้องในความผิดฐานร่วมกันเป็นอ้างยี่และร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติครับโดย DSIมีหนังสือถึงสภาผู้แทนราษฎรเพื่อที่จะขออนุญาตดำเนินการตามมาตรา125ของรัฐธรรมนูญเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงของสมัยประชุมสภานะครับ
5: สำหรับวาระดังกล่าวนะคะถูกบรรจุเป็นเรื่องเร่งด่วนในระเบียบการประชุมสภาวันที่28

0: 8พฤษภาคมค่ะเพื่อที่จะให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะอนุญาตให้ DSI เรียกตัวนายชนพัฒน์รับทราบข้อกล่าวหาและสอบสวนสอบปากคำหรือไม่นะคะตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรขั้นตอนดังกล่าวเนี่ยก็จะเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายค่ะเนื่องจากว่าส.ส.ได้รับเอกสิทธิ์ในการคุ้มครองระหว่างสมัยประชุมการดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตัวหรือว่าการสอบสวนจำเป็นต้องได้รับการอนุญาตจากสภาผู้แทนราษฎรซะก่อนค่ะพาคุณผู้ชมไปอุ่นเครื่องสำหรับการเตรียมความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพกันนะคะตอนนี้เรียกว่าบรรดาผู้สมัครผู้ว่ากทม.พากันลงพื้นที่เก็บข้อมูลกันแล้วก่อนที่จะเดินหน้าหาเสียงเลือกตั้งรวมถึงทยอยเปิดตัวค่ะว่าที่ผู้สมัครส.ก.โดยกลุ่มคนทำงานเปิดตัว26คนนะคะแล้วก็ย้ำถึงความเป็นอิสระไม่หนุนใครไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองไหนรวมถึงนายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่ากทม.ด้วยนะคะ
1: ส่วนว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ของพรรคประชาชนนะครับนายชัยวัฒน์สถาบรวิจิตรครับเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไปเปิดวงพูดคุยนโยบายกรุงเทพง่ายๆนะครับส่วนค่ายสีฟ้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับนายอนุชาบุรพชัยศรีก็ควงนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะลงพื้นที่ที่ย่านสุขุมวิทครับก่อนวันรับสมัครสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม28พฤษภาคมนี้นะครับแน่นอนว่าที่ผู้สมัครต่างก็ทยอยลงพื้นที่ไปพบปะกับประชาชนครับเตรียมความพร้อมหาเสียงเลือกตั้งกันแล้วพรรคประชาธิปัตย์นะครับนายอนุชาบุรพชัยศรีเลือกที่จะลงพื้นที่ย่านสุขุมวิทนะครับก็ไปพร้อมกับหัวหน้าพรรคนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและแกนนำอีกหลายๆคนรวมไปถึงทีมกทม.ของพรรคด้วยครับไปร่วมแลกเปลี่ยนแล้วก็รับฟังความปัญหาของคนเมืองหลวงนะครับและจากที่พื้นที่ซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวก็ทำให้เห็นว่าบางจุดบางพื้นที่นะครับมีร้านจำหน่ายกัญชาอยู่หลายร้านนะครับคุณอนุชาก็เลยพูดเชิงเปรียบเปรยบอกว่าแม้ร้านจำหน่ายกัญชามันเยอะนะแล้วก็ย้ำในเชิงเจตนาที่ต้องสนับสนุนเพื่อใช้ในทางการแพทย์เท่านั้นนะครับอาจจะต้องไปจัดระเบียบแล้วก็มาตรการในการควบคุมแล้วหลังจากนั้นครับเจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์ก็เชื่อว่าคนกทม.จะตื่นตัวกับสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในครั้งนี้ครับ
2: ล่าสุดก็เห็นมีโพออกมานะครับจากเดิมที่ตอนแรกเนี่ยก่อนที่จะเปิดตัวหลายๆท่านหลายๆแคนดิเดตเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าคนกรุงเทพอาจจะยังไม่มีความรู้สึกว่าจะไปเลือกตั้งหรือเปล่าแต่หลังจากนั้นเนี่ยผมเห็นว่าไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีโพอีกอันนึงออกมาว่าค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวที่มีความรู้สึกว่าอยากจะไปเลือกตั้งก็แสดงว่าการเปิดตัวหรือว่าการที่มีการนำเสนอในเรื่องของผู้สมัครที่มีมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็ทำให้คนกรุงเทพมีความหวังนะครับว่ากรุงเทพเป็นได้มากกว่านี้กรุงเทพสามารถที่จะทำอะไรได้ดีกว่านี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นความหวังของพี่น้องประชาชนมาโดยตลอด
0: ส่วนนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนนะคะนำทีมส.ก.และนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนลงพื้นที่ย่านคลองเตยค่ะจัดกิจกรรมแนวคิด Bangkok Studio ในแคมเปญกรุงเทพง่ายๆสะท้อนวิสัยทัศน์พัฒนาเมืองพร้อมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์สะท้อนปัญหากรุงเทพนะคะจากนั้นนายชัยวัฒน์ก็ให้สัมภาษณ์ค่ะโดยบอกว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่ไม่ได้ดูแลแค่โครงสร้างพื้นฐานแต่ต้องเป็นเมืองที่ดูแลและให้โอกาสคนโดยเฉพาะการฝึกอาชีพที่กทม.ต้องมีศูนย์พัฒนาทักษะยุคใหม่และเชื่อมต่อกับแรงงานนะคะเพิ่มโอกาสให้คนทำงานตั้งเป้า 200,000 ตำแหน่งต้องเกิดขึ้นภายใน4ปีทั้งนี้ก็ย้ำถึงคำว่ากรุงเทพง่ายๆหมายถึงคนกรุงเทพต้องใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นค่ะ
3: เป็นเมืองที่สร้างโอกาสให้กับคนนะครับสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนด้วยและนี่ก็คือเป็นคอนเซ็ปต์ของBangkok Studio ครับซึ่งจะมาเป็นพื้นที่แห่งโอกาสที่ทำให้คนเนี่ยที่พร้อมอยากจะหาโอกาสใหม่ๆนะครับในการสร้างรายได้เนี่ยก็จะมาหาBangkok Studio นะครับซึ่งอันนี้เป็นชื่อที่เราตั้งมาในการที่ยกระดับโรงเรียนฝึกอาชีพของกทม.นะครับที่มีอยู่แล้วเนี่ย10แห่งเนี่ยนะครับยกระดับให้เป็น Bangkok Studio ก็คือเป็นพื้นที่แห่งโอกาสที่ช่วยให้คนนะครับเริ่มต้นสร้างสิ่งใหม่ๆเรียนรู้ทักษะใหม่ๆได้ง่ายขึ้นนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่เชื่อมระหว่างคน กับรายได้คนกับโอกาสนะครับแล้วก็ทักษะนะครับกับคนจ้างงาน
1: และแม้จะเป็นงานเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสกรวม26คนนะครับเขาใช้สีเขียวที่เป็นพื้นหลังโลโก้ของกลุ่มแล้วก็ใช้คำว่าคนทำงานซึ่งรวมถึงการใช้สถานที่ของกทม.แล้วก็ทำให้ประชาชนเข้าใจว่ากลุ่มคนทำงานเนี่ยไม่อิสระนะครับแต่ว่านายดวงฤทธิ์เบญจาธิกุลชัยรุ่งเรืองครับยืนยันว่าคอนเซปต์ต่างๆก็คือคอนเซปต์ของกลุ่มที่ไม่ได้สนับสนุนว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.คนใดครับและสีเขียวที่คนอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นสีของหัวใจอิสระส่วนที่ผู้สมัครสกไม่ครบทั้ง50เขตก็เพราะว่าบางคนยังคงกังวลอยู่กับปมการเมืองนะครับส่วนอีกหนึ่งว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.นะครับคุณมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขก็มีการนัดหมายกับสื่อมวลชนวันพรุ่งนี้นะครับวันจันทร์ที่25พฤษภาคมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าตัวเขาเชื่อว่าสนามเลือกตั้งในครั้งนี้น่าจะสนุกสนานไม่เหมือนกับครั้งที่ผ่านมาเพราะว่ามีตัวเลือกที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับและเขาได้มีการประชุมยุทธศาสตร์2ถึง3วอร์รูมไปแล้วก่อนหน้านี้และตอนนี้ก็อยู่ระหว่างเตรียมนโยบายซึ่งจบไปในเบื้องต้นแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะแถลงเปิดตัวกับนักข่าวอีกครั้งนึงสำหรับคุณมาริกาครับ
0: ไปดูสถานการณ์ต่างประเทศนะคะเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งตรงกับช่วงเย็นตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐมีรายงานเกิดเสียงดังคล้ายปืนค่ะบริเวณใกล้กับทำเนียบขาวทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเข้าระงับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะและล่าสุดผู้ต้องสงสัยก็เสียชีวิตแล้วค่ะ
4: The support on Capitol Hill is weakening.
0: นี่เป็นวินาทีที่ผู้สื่อข่าวของสำนักข่าว CBS ได้ยินเสียงดังคล้ายปืนนะคะที่ใกล้สนามหญ้าด้านเหนือของทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีค่ะของสหรัฐอเมริกาจนต้องหยุดการรายงานข่าวและรีบออกจากจุดเกิดเหตุก่อนที่ผู้คนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวจะพากันวิ่งหนีด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
1: ส่วนภาพที่บันทึกได้จากผู้สื่อข่าวในห้องแถลงข่าวของทำเนียบขาวนะครับก็แสดงให้เห็นความวุ่นวายภายในห้องดังกล่าวหลังจากที่มีเสียงปืนดังขึ้นจากภายนอกซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 18 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นขณะที่หลังจากมีเสียงปืนปริศนาดังขึ้นนะครับเจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังคุ้มกันทำเนียบซึ่งเป็นบริเวณทำเนียบขาวอย่างแน่นหนานะครับเนื่องจากว่ามีรายงานว่าโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอยู่ภายในทำเนียบขาวขณะที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นแต่ว่าไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับด้านผู้อำนวยการสำนักสอบสวนกลางสหรัฐหรือว่า FBI เปิดเผยนะครับว่าเจ้าหน้าที่ FBI ได้ลงพื้นที่ในที่เกิดเหตุแล้วและให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่หน่วยอารักขาประธานาธิบดีต่อเหตุดังกล่าวครับ
0: ขณะที่นักท่องเที่ยวที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวขณะเกิดเหตุเปิดเผยว่าได้ยินเสียงดังขึ้นประมาณ 20-25 ครั้งค่ะตอนแรกเนี่ยฟังดูคล้ายเสียงดอกไม้ไฟแต่เป็นเสียงปืนนะคะจากนั้นทุกคนก็เริ่มวิ่งเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเปิดเผยว่าผู้ต้องสงสัยที่ยิงปืนครั้งนี้ถูกยิงและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยผู้ต้องสงสัยได้เข้าไปใกล้กับจุดตรวจของทำเนียบขาวและเริ่มยิงใส่เจ้าหน้าที่ทำให้ถูกเจ้าหน้าที่ยิงตอบโต้นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังระบุว่าผู้ต้องสงสัยถูกระบุว่าเป็นบุคคลที่มีความผิดปกติทางอารมณ์ล่าสุดยืนยันว่าผู้ต้องสงสัยเสียชีวิตแล้วค่ะขณะเดียวกันยังมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิง1คนนะคะคาดว่าเป็นคนที่สัญจรไปมาอยู่ในบริเวณดังกล่าวขณะที่เกิดเหตุแต่ยังไม่แน่ชัดว่าการบาดเจ็บเกิดจากการที่ถูกผู้ต้องสงสัยหรือเจ้าหน้าที่ยิง และไม่มีรายงานเจ้าหน้าที่หน่วยอารักขาประธานาธิบดีคนไทยที่ได้รับบาดเจ็บโดนัลด์ทรัมป์วัย79ปีเคยตกเป็นเป้าของการพยายามลอบสังหารมาแล้วถึง3ครั้งด้วยกันครั้งล่าสุดค่ะเกิดขึ้นเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาหลังจากที่ชายคนนึงพกอาวุธบุกเข้าไปในจุดตรวจรักษาความปลอดภัยใกล้กับห้องจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวที่ผู้นำสหรัฐกำลังจะเข้าร่วมด้วยขณะที่เหตุล่าสุดครั้งนี้เกิดขึ้นไม่ถึง1เดือนนะคะหลังจากที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะ
1: ที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีนะครับเกิดเหตุการณ์ลักพาตัวลูกแมวหลายตัวนะครับผู้ที่ลักพาตัวผู้ก่อเหตุนี่แหละครับด้านหลังของเราเป็นลิงนะครับลิงเนี่ยตระเวนลักพาตัวลูกแมวไปหลายตัวเลยกู้ภัยเขาช่วยลูกแมวได้แล้วนะครับแต่ว่าตัวของผู้ก่อเหตุก็คือลิงเนี่ยยังคงลอยนวลอยู่แล้วก็จับไม่ได้เพราะว่าแน่นอนมันมีความเร็วนะครับชาวบ้านก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือหน่อยครับนี่เป็นคลิปที่ผู้ใช้ TikTok คนหนึ่งนะครับเขาโพสต์เหตุการณ์ลิงตัวหนึ่งที่มีห่วงโซ่คล้องอยู่ที่คอนะครับกำลังอุ้มลูกแมวแล้วก็เดินไต่ไปมาอยู่บนหลังคาบ้านนะครับทำทีเหมือนกับหาเห็บหาหมัดก่อนที่จะอุ้มหายไปเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลนาเกตอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีครับเจ้าของโพสต์ระบุข้อความบอกว่าสงสารแมววันนี้ลิงเอาไปอีกตัวนึงแล้วไม่รู้ว่าเป็นตัวที่เท่าไหร่แล้วพยายามที่จะจับแล้วแต่ว่าจับไม่ได้ครับพอเข้าไปใกล้ๆมันก็หนีออกไปแบบนี้นอกจากนี้ก็ยังมีคลิปอื่นๆที่ลิงเนี่ยมักจะชอบมาแอบอุ้มเอาลูกแมวในละแวกนั้นไปถือเล่นเหมือนกับแมวเนี่ยเป็นของเล่นนะครับไปเปลี่ยนตัวเปลี่ยนสีไม่เว้นแต่ละวันครับผู้โพสต์เขาคาดว่าลิงตัวนี้เนี่ยมีเจ้าของเนื่องจากว่ามันมีโซ่อยู่ที่คอนะครับแต่ว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ทราบว่าใครที่เป็นเจ้าของที่แท้จริงส่วนลูกแมวเบื้องต้นคาดว่าถูกจับตัวไปแล้วประมาณ 5-6 ตัวด้วยกันแล้วก็ตอนนี้ไม่มีใครรู้ชะตากรรมนะครับว่าเจ้าแมวที่ถูกลักพาตัวไปเนี่ยปลอดภัยดีหรือไม่นะครับ
0: แน่นอนแต่ว่าบางตัวก็ช่วยเหลือได้นะคะเพราะว่าตัวของเจ้าของช่องเองเนี่ยเขาออกมาอัปเดตว่าสามารถช่วยเหลือแมวสีส้มตัวล่าสุดที่ถูกลิงลักพาตัวไปได้ลงมาแล้วแล้วก็ให้อาหารให้น้ำอาการปลอดภัยดีส่วนลิงค่ะชาวบ้านบอกว่าตอนนี้ทั้งชาวบ้านทั้งเจ้าหน้าที่เนี่ยมาช่วยกันนะคะเอากรงมาตั้งก่อนแล้วพยายามตามจับก็แล้วจับไม่ได้ค่ะเพราะว่าลิงเนี่ยมีความว่องไวแล้วก็ปราดเปรียวพอคนเข้าไปใกล้ๆเขาก็พยายามกระโดดหนีปีนต้นไม้หนีไปทันทีค่ะ
1: ชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็เจ้าของโพสต์นะครับก็ออกมาขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับหรือว่าผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่าให้เข้ามาช่วยจับลิงตัวนี้หน่อยเพราะเขากังวลว่าถ้าเกิดปล่อยไว้เนี่ยเดี๋ยวจะมีลูกแมวตัวอื่นๆในชุมชนที่ตกเป็นเหยื่อถูกขโมยเอาไปอีกครับ
0: มาดูเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างเมื่อเช้าที่ผ่านมากรุงเทพมหานครบ้านดิฉันสายไหมฝนตกหนักมากๆหลายคนบอกโอ้โหปีนี้หน้าฝนทำหน้าที่ได้เต็มที่มากนะคะแต่ว่าอย่างยอดดอยอย่างอินทนนท์เนี่ยก็ยังมีอากาศหนาวเย็นอยู่เช้านี้อุณหภูมิอยู่ที่13องศาเซลเซียสคุณนิตยาคะฝนตอนแรกบอกว่าเริ่มมีแนวโน้มลดลงแล้วแต่ว่าถ้าลดลงในช่วงนี้เดี๋ยวจะกลับมาหนักอีกในช่วงไหนอะคะ
4: นับไปอีก3วันนะคะฝนจะกลับมาตกหนักอีกสักครั้งนึงนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยบริเวณตอนบนของประเทศไทยภาคเหนือภาคอีสานนะคะที่บริเวณยอดดอยเนี่ยกลับมามีอุณหภูมิต่ำสุดนะคะซึ่งคล้ายๆกับฤดูหนาวถ้าใครไปท่องเที่ยวก็อาจจะเหมือนฤดูหนาวได้นะคะแต่ต้องระวังฝนกันหน่อยในระยะนี้โดยวันนี้ทั่วไทยยังคงมีกลุ่มฝนกระจายตัวบริเวณตอนบนของประเทศไทยแม้ฝนจะลดลงในขณะที่ตอนบนหลายจังหวัดที่อยู่บริเวณยอดดอยอากาศเย็นหลายจุดในฤดูนี้ค่ะส่วนแนวทางต่อจากนี้เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่านี่เป็นข้อมูลจากเพจอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะต้องบอกว่านะคะเช้านี้มีอากาศหนาวอุณหภูมิ ต่ำสุด13องศาเซลเซียสนะคะเป็นภาพล่าสุดค่ะแล้วเป็นอุณหภูมิที่กิ่วแม่ปาน15องศาเซลเซียสที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นะคะกม31แถวๆบ้านขุนกลางอุณหภูมิต่ำสุด19องศาเซลเซียสสภาพอากาศบนยอดดอยอินทนนท์นะคะเช้านี้อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในเกณฑ์อากาศหนาวนะคะอากาศเปิดคุณภาพอากาศบนยอดดอยอยู่ในเกณฑ์ดีมากนั่นเองค่ะต่อมานะคะคุณผู้ชมค่ะมาดูค่ะว่าแนวโน้มของกรุงเทพมหานครที่ทางด้านคุณปวีณาบอกว่าเช้านี้ฝนตกแถวๆบ้านใช่ไหมคะเป็นแบบนั้นจริงๆค่ะเนื่องจากว่าทิศทางของฝนนะคะตามลูกศรนี้จะมุ่งไปแถวๆทางด้านของปทุมธานีนครนายกเป็นส่วนใหญ่จึงทำให้บริเวณขอบรอบนอกนะคะของกรุงเทพมหานครมีฝนตกนะคะแต่ว่าการเคลื่อนตัวของฝนรอบนี้แม้จะเคลื่อนตัวไปเป็นส่วนใหญ่แล้วจะอยู่แถวๆนครนายกสระแก้วนะคะแล้วก็ที่ขออภัยนะคะที่สระบุรีนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในระยะถัดไปค่ะนครนายกด้วยนะคะแล้วก็ชลบุรีด้วยแต่อาจจะตกรบกวนเล็กน้อยแต่ว่าไม่มากค่ะแต่ถ้าหากว่าเรามาดูภาพรวมของฝนกรุงเทพมหานครในรอบสัปดาห์นี้จะพบว่าแนวโน้มของฝนส่วนใหญ่นะคะยังคงตกอยู่ที่ร้อยละ30ขณะที่พรุ่งนี้ไปจนถึงวันพุธจะมีอุณหภูมินะคะลดลงเล็กน้อยนะคะฝนตกน้อยลงนะคะแต่ว่าอุณหภูมิสูงสุดของกรุงเทพมหานครราวๆ36องศาเซลเซียสค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมคะแนวโน้มของสภาพอากาศที่เกิดขึ้นนะคะในรอบนี้ต้องบอกว่าหลายภาคของไทยฝนลดลงก็จริงแต่เรามาดูภาคส่วนอื่นๆกันบ้างนะคะว่าจะตกหนักมากน้อยแค่ไหนค่ะเริ่มกันที่บริเวณทางด้านของภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้นะคะได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังปานกลางค่ะพัดปกคลุมทางด้านของทะเลอันดามันตอนบนนะคะทำให้บริเวณประเทศไทยนะคะในหลายจุดโดยเฉพาะพื้นที่หลายจังหวัดนั้นมีฝนนะคะแต่ว่าภาคใต้ต้องเฝ้าระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะไม่ว่าจะเป็นชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาแล้วก็นราธิวาสซึ่งเป็นภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเพียงฝนฟ้าคะนองแต่ฝนที่จะตกหนักๆ ก็คือที่ระนองพังงาแล้วก็จังหวัดภูเก็ตนั่นเองค่ะภาพรวมสภาพอากาศวันนี้นะคะถือว่าเป็นสภาพอากาศที่ฝนลดลงก็จริงค่ะอย่างเช่นพื้นที่ทางด้านของภาคเหนือฝน 40% นะคะภาคกลางฝน 30% รวมทั้งกรุงเทพมหานครส่วนภาคอีสานฝน 20% ลดลงแล้วนะคะภาคตะวันออกฝน 40% และภาคใต้ฝน 40-60% นะคะต้องระมัดระวังเอาไว้ด้วยแม้ฝนตกรอบนี้นะคะจะตกลงมามากค่ะแต่ว่าสถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ตอนนี้นะคะฝนสูงสุดนะคะก็ทำให้หลายจังหวัดนั้นมีน้ำเติมเขื่อนเหมือนกันค่ะถ้ามาดูพื้นที่ฝนสูงสุดที่สุโขทัยวันนี้101มิลลิเมตรนะคะส่วนพื้นที่ทางด้านของภาคอีสานค่ะอยู่ที่มหาสารคาม57มิลลิเมตรนะคะภาคกลางกรุงเทพมหานครนะคะ67มิลลิเมตรภาคตะวันออกสระแก้ว59มิลลิเมตรภาคตะวันตกนะคะก็คือว่าทางด้านของประจวบคีรีขันธ์43มิลลิเมตรส่วนภาคใต้ฝั่งระนองนะคะ97มิลลิเมตรนั่นเองค่ะแนวโน้มของเรื่องของเขื่อนขนาดใหญ่ตอนนี้มีการเฝ้าระวังเรื่องของน้ำมากนะคะก็คือที่เขื่อนกิ่วลมนะคะที่แม่แถวๆภาคอีสานก็คือเขื่อนน้ำพุงแล้วก็เขื่อนลำเปล่าระยะนี้อาจจะต้องเฝ้าระมัดระวังกันอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะช่วงนี้ฝนตกลงมาเก็บน้ำในเขื่อนก่อนนะคะเพราะว่าเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นช่วงเดือนที่ได้รับผลกระทบนะคะค่อนข้างมากเลยทีเดียวค่ะดังนั้นแล้วนะคะระยะนี้อาจจะต้องเฝ้าระมัดระวังกันอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ
5: ค่ะขอบคุณคุณนิตยาค่ะ
1: ขอบคุณครับส่วนคุณผู้ชมที่อยู่จังหวัดอ่างทองหรือว่าอยู่ใกล้ๆกับจังหวัดอ่างทองนะครับน่าจะมีแลนด์มาร์คใหม่ที่หลายๆคนน่าจะชื่นชอบโดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบธรรมชาตินะครับไปสัมผัสกับบ้านรังนกกระจาบสีทองซึ่งเขาบอกว่า1ปีเนี่ยจะมีแค่1ครั้งนะครับเขาจะไปสร้างรังนับร้อยเลยบนต้นมะขามเทศกลางบ้านต้นไม้ของเจ้าของบ้านครับบ้านต้นไม้ภายในชุมชนเมืองใหม่ชัยมงคลอำเภอเมืองอ่างทองนะครับกลายเป็นสถานที่ซึ่งมีความสวยงามเลยครับเมื่อฝูงนกกระจาบหัวเหลืองนะครับหรือที่รู้จักกันในชื่อนกกระจาบสีทองพากันไปปักหลักสร้างรังบนต้นมะขามเทศขนาดใหญ่ครับซึ่งขึ้นอยู่ใจกลางบ้านต้นไม้นับร้อยหลังก็ห้อยระยะแบบนี้ครับกลายเป็นภาพความสวยงามทางธรรมชาติที่หาชมได้ยากในปัจจุบันนะครับคุณสุรสิทธิ์สีเหลืองเจ้าของบ้านต้นไม้เขาบอกว่าเดิมเนี่ยสร้างบ้านต้นไม้หลังนี้เพื่อที่จะหวังใช้เป็นที่พักผ่อนนอนเล่นส่วนตัวแต่หลังจากสร้างเสร็จไม่นานนะครับเจ้านกกระจาบสีทองจำนวนมากพากันมาสร้างรังบนต้นมะขามเทศที่อบล้อมบ้านต้นไม้เอาไว้นะครับโดยจะมาทำรังที่นี่เนี่ยเป็นประจำทุกปีแล้วก็ ็อยู่ยาวไปจนกว่าจะหมดหน้าฝนที่ผ่านมาเคยมีคนที่เห็นความสวยงามแปลกตามาแล้วนะครับแล้วก็อยากจะซื้อรังนกพวกนี้แต่ว่าเจ้าของเขาปฏิเสธไปครับเพราะว่าอยากจะให้พวกมันได้อยู่ตามธรรมชาติมากกว่าครับ
6: เป็นธรรมชาติมันมาของมันเองครับ
7: ม
6: ันเป็นกระจับหัวเหลืองไม่ครับก็ปล่อยให้มันอยู่ของมันไปเลยแล้วก็จะมีหลายคนที่มาขอซื้อรังอะไรอย่างเงี้ยอ๋อปล่อยไว้ก่อน
7: ครับ
6: รอมันร่วงเองเพราะบางรังมันต่อกันลงมาถึง 5-6 รังเลยเป็นอันใหญ่อันใหญ่เลย
7: ครับ
6: โอ้โหเดี๋ยวนี้มันหาดูยาก
7: อ
6: ันนี้เราไม่ต้องไปหามาปลูกมาปลูกอันนี้มันมาทำทุกปีพอได้ระยะนี้มันก็จะทำอยู่อย่างเงี้ยนู่นเลยจนหมดผลไปแล้วอะได้ครับได
7: ้
6: ไอ้ดูเฉยๆดูได้หมดแหละคร
7: ับ
1: เจ้าของบ้านต้นไม้บอกว่านกกระจาบสีทองเหล่านี้นะครับเป็นนกที่เก่งครับสามารถที่จะสร้างรังด้วยการใช้ปากสารรังจากหญ้าได้อย่างสวยงามนะครับก็เลยอยากจะอนุรักษ์พื้นที่บ้านต้นไม้แห่งนี้เอาไว้เป็นเซฟโซนที่ปลอดภัยสำหรับเพื่อที่จะให้พวกมันเนี่ยกลับมาวางไข่แล้วก็อยู่อาศัยได้ในทุกๆปีครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งมุมเล็กๆในชุมชนเมืองที่สะท้อนถึงการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างงดงามครับ

0: จริงๆแล้วเมื่อวานนี้นะคะทีมเซตปักตะกร้อของไทยเนี่ยจะต้องเข้าร่วมการแข่งขันชิงชนะเลิศกับมาเลเซียแต่ปรากฏว่ามีประเด็นดราม่าทำให้เรานั้นตัดสินใจ walk out ออกมาซะก่อนนะคะ
1: ครับผมนะครับก็ต้องบอกว่าดราม่าแทบทุกครั้งนะครับเวลาเจอกันระหว่างทีมไทยกับมาเลเซียที่เป็นคู่ปรับตลอดการแต่ว่าดราม่าเมื่อวานนี้เนี่ยมันไปไกลถึงขนาดว่าแข่งกันไม่จบนะครับก็ถือว่าน่าเสียดายเพราะว่าทีมไทยเองเนี่ยหวังจะไปคว้าแชมป์ที่บ้านเขานะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วต้องบอกว่าจบลงแบบไม่สวยเลยนะครับเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลกที่มาเลเซียเกิดเรื่องเช้าครับเพราะว่าทัพลูกหวายไทยตัดสินใจ walk out ในเกมนัดชิงเพราะว่าไม่พอใจคำตัดสินของกรรมการที่เอื้อประโยชน์ให้มาเลเซียเจ้าภาพครับจนทำให้พลาดการป้องกันแชมป์ไปอย่างน่าเสียดายครับศึกเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลกที่ปีนี้จัดขึ้นที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียครับไฮไลท์เมื่อวานนี้อยู่ที่การแข่งประเภททีมชุดชายรอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมไทยแชมป์เก่า2สมัยพบกับเสือเหลืองมาเลเซียคู่ปรับตลอดการซึ่งตะกร้อทีมชุดชายครับจะแข่งกันทั้งหมด3คู่ทีมไหนเก็บชัยชนะได้ก่อน2คู่ก็จะคว้าแชมป์ไปได้ทันทีซึ่งทีมชุด A ก็ดำเนินไปตามปกติครับเมื่อพรเทพถิ่นบางบนมฤคินพันมกรและจิรศักดิ์ผักพัวเงินพลาดท่าแพ้คู่แข่งไปก่อน1ต่อ2เซตทำให้มาเลเซียเจ้าภาพขึ้นนำไทยไปก่อน1ต่อ0ทีมแต่ว่าทีมไทยเองก็มาตามแก้มือได้ครับในการแข่งขันของทีมชุด B ซึ่งนักกีฬาที่ประกอบไปด้วยกฤษณพงศ์นนทโคตรวุฒินันท์คำเสนอและธนพลทรัพย์เย็นงัดฟอร์มเก่งเอาชนะคู่แข่งไปขาดลอยเลยครับ2เซตรวดด้วยคะแนน15ต่อ6และ15ต่อ8ทำให้เกมกลับมาเสมอกันที่1ต่อ1คู่ต้องตัดสินกันในเกมคู่สุดท้ายโดยในเกมชุด C ครับไทยส่งจักริดถิ่นบางบนวิชาญเต็มโคตรและภูตะวันโสภาแพ้ไปก่อนในเซตแรกครับก่อนจะมีดราม่าเกิดขึ้นในช่วงท้ายเซต2ระหว่างที่ไทยนำอยู่14ต่อ13ครับมีจังหวะที่ไทยเนี่ยทำแต้มได้จากการขึ้นฟาดครับซึ่งจะเป็นแต้มสำคัญที่ทำให้ไทยเนี่ยชนะไปในเซตนี้และจะไปแข่งต่อกันในเซตที่3เพื่อตัดสินแชมป์แต่ผลปรากฏว่าโมฮัมเหม็ดราดี้ครับผู้ตัดสินชาวสิงคโปร์กลับให้แต้มนี้เนี่ยเป็นทางฝั่งของมาเลเซียทำให้สกอร์กลับมาเสมอกันที่14ต่อ14โดยให้เหตุผลว่าจังหวะที่ไทยขึ้นตามแต้มครับมีนักกีฬาเนี่ยก้าวเท้าไปเหยียบเส้นครึ่งสนามท่ามกลางการประท้วงของทีมไทยที่มองว่าการทำฟาวลักษณะนี้เนี่ยจริงๆถ้าจะเสียแต้มเท้าของนักกีฬาจะต้องล้ำเส้นไปทั้งขาไม่ใช่แค่เหยียบเส้นเท่านั้นและที่ผ่านมาครับมาเลเซียเองก็ได้แต้มในลักษณะนี้หลายครั้งแต่ไม่ถูกจับฟาวทำให้ทีมงานของฝั่งไทยครับตัดสินใจ walk out เพื่อให้มีการทบทวนคำตัดสินและขอให้มีการเปลี่ยนตัวกรรมการครับแต่ว่าทางฝ่ายจัดการแข่งขันปฏิเสธคำขอของทีมไทยและยืนยันคำตัดสินตามเดิมทำให้ไทยตัดสินใจไม่ลงแข่งต่อจนถูกปรับแพ้ฟาวครับส่งผลให้มาเลเซียคว้าแชมป์โลกประเภททีมชุดชายไปครองแบบดราม่าที่สุดครับซึ่งผู้ตัดสินราดี้ครับกับเหตุการณ์ walk out ของไทยไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใดครับเพราะว่าย้อนกลับไปในซีเกมปี2017ที่มาเลเซียเป็นเจ้าภาพก็เคยเหตุการณ์และเคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มาแล้วครับกับประเภททีมหญิงรอบรองชนะเลิศโดยระหว่างที่ทีมอินโดนีเซียกำลังเสิร์ฟลูกถูกผู้ตัดสินคนเดียวกันนี้ครับจับให้เป็นลูกฟาวทำให้ฝั่งอินโดนีเซียไม่พอใจเพราะรู้สึกว่าถูกจ้องจับผิดตลอดทั้งเกมจนเสียแต้มฟรีๆให้กับมาเลเซียเจ้าภาพไปแล้วหลายแต้มสุดท้ายแล้วฝั่งอินโดนีเซียเองตัดสินใจ walk out ไม่แข่งต่อครับทำให้ทีมสาวของมาเลเซียได้ผ่านเข้าชิงแต่ว่าสุดท้ายแล้วพวกเธอก็แพ้ให้กับทีมสาวไทยในการแข่งขันรอบชิงเหรียญทองนั่นเองครับ
2: ก่อนหน้านี้เราเคยเห็นการแข่งขันกีฬาประเภทต่อสู้นะที่มันตัดสินด้วยสายตาอาจจะค้านสายตาแต่เซปักตะกร้อเนี่ยพอทีมไทยกับทีมมาเลเซียเจอกันเนี่ยมันก็อาจจะมีเรื่องของการตัดสินเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้อง
1: เยอะต้องบอกว่าแฟนตะกร้อชาวไทยเนี่ยจำผู้ตัดสินคนนี้ได้ค่อนข้างแม่นเพราะมีประเด็นกันบ่อยมากน่าเสียดายอยู่อย่างนึงคือตอนซีเกมเนี่ยหลายคนจองกระถินนะเพราะคิดว่าเขาจะมาตัดสินด้วยแต่เขาไม่มาเขารู้งาน
2: แต่ว่าไปเจอกันที่มาเลเซีย
1: ใช่นะครับแล้วหลังจบเกมเนี่ยคุณธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมเขาก็บอกว่าจริงๆกลิ่นมันเริ่มแปลกๆตั้งแต่ก่อนเกมแล้วเพราะจริงๆเนี่ยผู้ตัดสินต้องเป็นอีกคนนึงแต่มีการเปลี่ยนเอาคนนี้มาตัดสินแล้วเวลาแข่งเนี่ยมันมีถึงสามแต้มด้วยกันนะที่ไทยเสิร์ฟลงกรรมการข้างล่างเนี่ยเขาให้แต้มไทยแต่คนนี้เขาตัดสินให้เตะใหม่

0: ครับเขาก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันแปลกๆนะคู่นี้นะครับ
1: จากเรื่องของตัวของผู้ตัดสินแล้วเนี่ยจิตวิทยาก็สำคัญเหมือนกันพอนักตะกร้อไทยเห็นผู้ตัดสินคนนี้ก็อาจจะแบบว่าเกิดผลในด้านจิตวิทยาเหมือนกัน
0: ใช่นะครับคุณธนาเองก็บอกว่าไม่แน่นะครั้งหน้าถ้าหากยังเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยไทยจะประท้วงด้วยการส่งทีมชุดเยาวชนหรือทีมชุดเด็กไปไม่เอาชุดใหญ่ไปแข่งแล้วเพื่อให้เด็กๆไปเก็บประสบการณ์ดีกว่าแล้วก็ทำให้เขารู้ว่าเราเนี่ยไม่พอใจถ้าเกิดมันยังเป็นแบบนี้อยู
1: ่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ดีไปต่อกันที่ฟุตบอลไทยลีก2กันบ้างได้ทีมที่จะเลื่อนชั้นขึ้นมาแล้วอ
0: ันนี้ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างดราม่านะแต่ว่าไม่มีเหตุการณ์รุนแรงนะครับถือว่าเป็นเกมที่พลิกไปพลิกมาและสุดท้ายเนี่ยเป็นปัตตานีนะครับที่คว้าตั๋วเลื่อนชั้นได้สำเร็จนะครับปัตตานี FC สร้างประวัติศาสตร์ครับเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรมา17ปีหลังเฉือนชนะจุดโทษหนองบัวพิชยะไปอย่างสุดมันครับฟุตบอลไทยลีก2รอบเพลย์ออฟนัดชิงชนะเลิศนัดที่2ครับปัตตานี FC เปิดบ้านพบกับหนองบัวพิช FC ท่ามกลางแฟนบอลเต็มความจุของสนามเรนโบว์สเตเดียมโดยนัดแรกครับหนองบัวพิชเป็นฝ่ายเอาชนะมาได้ก่อน2-1นัดนี้เริ่มมาเพียง24นาทีเท่านั้นครับปัตตานีได้ประตูขึ้นนำ 1-0 จากจังหวะเตะมุมแล้วก็เป็นกัปตันทีมครับมาลอนดาซินวาที่หม่งเข้าไปทำให้ตอนนี้สกอร์รวมกลับมาเท่ากันที่2-2แต่ว่าจากนั้นช่วงทดเจ็บครึ่งแรกครับหนองบัวพิชตามตีเสมอเป็น 1-1 จากจังหวะสอดขึ้นมาหม่งของจักราวุฒิสงมาก่อนที่เจ้าตัวครับจะดีใจด้วยท่าเซิร์ฟที่ถนัดครับทำให้สกอร์รวมตอนนี้หนองบัวพิชออกนำเป็น3-2นาที81ปัตตานีได้จุดโทษครับจากจังหวะที่นันับหนองบัวไปทำแฮนด์บอลแต่มาลอนดาซินบากับตันทีมยิงไปติดเซฟของกิติศักดิ์หมู่สวัสดิ์ผู้รักษาประตูของหนองบัวพิชครับทำให้ตอนนี้หนองบัวพิชยังได้เป็นฝ่ายได้เลื่อนชั้นอยู่แต่ช่วงทดเจ็บนาที90+3ครับปัตตานีโหมบุกหนักได้ประตูนำ 2-1 จนได้ครับจากการยิงจ่อของมาลอนดาซินบาแก้ตัวได้สำเร็จทำให้สกอร์รวมกลับมาเท่ากันที่3-3จบ90นาทีครับยังไม่มีผู้ชนะในสกอร์รวมต้องเล่นกันต่อในช่วงต่อเวลาพิเศษและก็ยังหาผู้ชนะไม่ได้อีกทำให้ต้องมายิงจุดโทษตัดสินกันครับซึ่งในช่วงเวลาบีบหัวใจเป็นปัตตานีครับที่ยิงได้แม่นยำกว่าเอาชนะหนองบัวพิชไปด้วยสกอร์5-4สร้างประวัติศาสตร์ครับขึ้นลีกสูงสุดเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรมา17ปีและหลังจบเกมครับแฟนบอลปัตตานีต่างก็ลงมาฉลองความสำเร็จกันอย่างคึกคักทำให้ปัตตานีครับกลายเป็นทีมสุดท้ายที่เลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นไทยลีกฤดูกาลหน้าตามราศีสลายยูไนเต็ดและศรีสะเกดยูไนเต็ดขึ้นมาด้วยครับนอกจากจะเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์สโมสรแล้วนะครับทำให้ปัตตานีเนี่ยเป็นทีมจากภาคใต้ทีมเดียวนะที่เล่นในไทยลีกสูงสุดในฤดูกาลหน้าน่าสนใจว่าจะแข่งกันยังไงเพราะว่าเชียงรายยูไนเต็ดกับปัตตานียูไนเต็ดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นทีมที่ห่างกันมากที่สุดนับตั้งแต่ไทยลีกเตะมา 1,800 กว่ากิโลเมตรขับรถไปนี่ก็วันกว่าๆเท่านั้นเอง
1: ต้องขึ้นเครื่องแล้วล่ะขอบคุณคุณไพฑูรย์นะครับไปต่อกันที่ไทยบันเทิงสุดสัปดาห์นะครับวันนี้พบกับคุณกฤตฐาดีมีปฏิรบครับ
2: สวัสดีค่ะเรื่องนี้เป็นประเด็นเดือดหน้าเพจป๊อปปองกูลอยู่หลายวันมานี้นะคะหลังจากที่เขาถูกสื่อขยี้ข่าวเก่าที่สร้างบาดแผลในอดีตแม้ล่าสุดค่ะทางอมรินทร์ทีวีขอโทษแล้วแต่ว่านักร้องดังสวนกลับซ้ำถึงความรับผิดชอบจากการนำเสนอเนื้อหาสร้างความเสียหายค่ะยอมรับสภาพการเป็นบุคคลสาธารณะที่สื่อนำเรื่องราวไปเสนอได้แต่ไม่อาจยอมรับหากสร้างความเดือดร้อนและดึงเอาคนรอบข้างมาร่วมรับผลกระทบนี่เป็นเหตุผลที่หน้าเพจของนักร้องดังป๊อปปองกูลสืบซึ้ง4วันมานี้ค่ะเต็มไปด้วยประเด็นเดือดนะคะหลังจากที่เขาค่ะถูกสื่อทำคอนเทนต์พูดถึงในทางเสียหายแม้ตัวเองเข้าใจดีว่าเป็นบุคคลสาธารณะแต่ว่าในคอนเทนต์นั้นมีหน้าคนอื่นมาเกี่ยวข้องค่ะนักร้องเสียงนุ่มโพสต์ว่าผ่านมา3วันไม่มีการเทคแอคชั่นนอกจากพยายามติดต่อเพื่อขอหาทางออกร่วมกันแต่ไม่มีคำขอโทษจนในที่สุดค่ะเมื่อวานนี้นะคะทางอมรินทร์ทีวีออกคำชี้แจงสรุปความว่าฝ่ายออนไลน์ได้นำเสนอคอนเทนต์รวบรวมเหตุการณ์และถ้อยคำที่ได้รับความสนใจในสังคมไทยมิได้มีเจตนาที่จะกระทบต่อชื่อเสียงบุคคลในคอนเทนต์อย่างไรก็ตามเมื่อได้รับข้อสะท้อนเกี่ยวกับความเหมาะสมกองบรรณาธิการได้นำคลิปดังกล่าวออกจากทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ทันทีพร้อมติดต่อเพื่อแสดงความขอโทษซึ่งป๊อปปองกูลส่วนกลับแถลงการว่าการขอโทษเชิงมนุษย์ที่มีการเห็นอกเห็นใจกันแทบจะไม่เห็นในร่างจดหมายนี้และยังขออภัยแฟนเพจที่ต้องมาเปรอะหน้าฟีดด้วยข่าวไร้สาระของเขาเขาบอกว่าพยายามจบมันลงให้เร็วที่สุดค่ะโดยมีคอมเมนต์ใต้โพสต์มองว่าไม่ได้ไร้สาระแบบนั้นแต่มันคือการทวงความเป็นมนุษย์ หตุการณ์นี้ค่ะชวนให้สังคมออนไลน์ถกต่อนะคะเรื่องการนำเสนอเรื่องบุคคลสาธารณะมีคอมเมนต์หนึ่งค่ะกล่าวว่านักข่าวควรให้เกียรตินักแสดงนักร้องเพราะเขาก็คือมนุษย์คนหนึ่งการให้เกียรติในการทำข่าวจึงไม่ใช่การลดบทบาทของสื่อแต่คือการยกระดับมาตรฐานของวิชาชีพและทำให้สังคมเรียนรู้ว่าการ

0: ค่ะครอบครัวจ่างแซ่ตั้งมีครบและใช้เวลาหลายสิบปีทำให้เกิดขึ้นจริงกับการเปิดพิพิธภัณฑ์จ่างแซ่ตั้งที่นครปฐมนะคะเปิดตัวไปในเดือนพฤษภาคมปี2569ที่ผ่านมานี่เองแม้ว่าจะเป็นองค์กรเล็กแต่ก็เริ่มจากฝันใหญ่ว่ากวีและศิลปินนำมาทำหัวขบถของไทยจ่างแซ่ตั้งมีคุณค่ามากพอสำหรับที่ยืนในระดับนานาชาติเป็นภารกิจข้ามรุ่นที่ลูกเริ่มหลานสานต่อค่ะในที่สุดก็มาถึงวันที่ผู้ชมค่อยๆเดินดูงานศิลปะของจ่างแซ่ตั้งศิลปินหัวขบถคนสำคัญของไทยในบ้านหลังใหม่คือภาพที่ครอบครัวมองด้วยความภูมิใจโดยเฉพาะนวภูแซ่ตั้งทายาทรุ่นหลานผู้รับหน้าที่ดูแลทั้งพิพิธภัณฑ์และกองมรดกศิลปินหรือเอสเตทของจ่างในตำแหน่งผู้อำนวยการภูนำชม3ไฮไลท์สำคัญผลงานชิ้นใหญ่ชิ้นดังและชิ้นสุดท้ายเบื้องหลังพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กพิกัดอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมแห่งนี้ไม่ได้เริ่มจากทุนมหาศาลแต่เริ่มจากครอบครัวที่ร่วมกันตั้งคำถามว่าอยากเห็นมรดกของศิลปินเดินต่อไปอย่างไรมีทิพย์ลูกชายอาจารย์จ่างเป็นสารตั้งต้นผู้เก็บรวบรวมวัตถุจดหมายเหตุของพ่อไว้และ10ปีที่ผ่านมาลุยพาผลงานออกเดินทางร่วมงานกับสถาบันศิลปะนานาชาติและค่อยๆพัฒนาเป็นแนวคิดการสร้างพิพิธภัณฑ์ที่ไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่จัดแสดงงานแต่เก็บรักษาองค์ความรู้และตัวตนศิลปินไร้สำนักไว้ด้วยงานวิจัยการอนุรักษ์และการจัดการคอลเลกชันขนาดใหญ่ที่มีผลงานกว่า 8,000 ชิ้นในวันที่เปิดรั้วรับแขกอย่างเป็นทางการนวภูดีเรคเตอร์หนุ่มวัย30ต้นๆยิ้มรับภารกิจท้าทายและพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อให้ฝันใหญ่ของมิวเซียมเล็กทุนราว10ล้านบาทสามารถพาชื่อของปู่จ่างแซ่ตั้งเดินต่อไปในโลกศิลปะโดยไม่เลือนหายไปตามกาลเวลาเพลงปิดท้ายของวงสครับค่ะวงรุ่นพี่ที่สร้างชื่อมาตั้งแต่ยุค2000นะคะทุกวันนี้ยังไปต่อค่ะล่าสุดออก EP อัลบั้มที่ทำงานร่วมกับศิลปินรุ่นใหม่นะคะปิดท้ายจึงชวนฟังเพลงดอกไม้ค่ะที่อาย4 Eve บอกว่าเพลงสวยมากเธอเป็นอีกหนึ่งสาวทีป๊อปที่ได้ร่วมงานกับพี่ๆเขาค่ะคุณปวีณาคุณอนุชาค่ะ
1: ครับขอบคุณคุณกฤตฐานนะครับ
2: และทั้งหมดนี้คือชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

โลกกว้างเซฟดิเอิร์ธคุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะเริ่มต้นง่ายๆด้วยการประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวันกันนะครับเพียงแค่ปิดไฟและถอดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานตั้งอุณหภูมิแอร์อยู่ที่26องศาและเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์5เพียงเท่านี้คุณก็สามารถช่วยลดการใช้พลังงานและลดค่าไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วล่ะครับ

จัดหนักมา10โลขาเนี่ยยังตึงเลยฮะโอ้โหแล้วก็เริ่มหิวแล้วด้วยเนี่ยโอ้โหน่ากินมากเอ้ามื้อนี้จัดมื้อสุขภาพหน่อยแล้วกัน

0: กันเยอะมากๆข้อมูลในปี2567ผลผลิตปลานิลมีมากกว่า 250,000 ตันและทำรายได้มากกว่า 10,000 ล้านบาทที่สำคัญมีแนวโน้มการผลิตเพิ่มขึ้นทุกปีเพราะว่าเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายโตไวและเป็นที่ต้องการของตลาดนั่นเองฮะ
1: จีนครับสัปดาห์นึงก็อย่างน้อยก็2ครั้งราคาไม่แพงจ้ะเงินร้อยนึงก็ซื้อได้แล้ว
2: เป็นอาหารเพื่อสุขภาพด้วย
3: อย่างวันนึงที่เก่งนี่ต้องย่างปลาสักกี่ตัวคะ
2: ประมาณ 50-60 ตัวครับถ้าเสาร์อาทิตย์ก็เกือบแตะ100นะครับ
4: ปลาอร่อยไม่คาวโปรตีนเยอะ

และถ้าพูดถึงเมนูปลาเนี่ยปลานิลก็น่าจะเป็นอาหารที่คนไทยคุ้นเคยกันดีเนาะและก็เป็นปลาน้ำจืดเศรษฐกิจที่คนไทยกิน

เนื้อมันช่างหวานนุ่มพอได้น้ำจิ้มรสจัดจ้านนะมันกลมกล่อมมันลม

0: ชื้ออะไรนะเชื้อดื้อยาเชื้อดื้อยามันคืออะไรอ่ะแล้วเกี่ยวอะไรกับเมี่ยงปลาเผาที่แสนจะดีดีต่อสุขภาพของผมยังไงหรอครับ
1: เราทำการสำรวจหาเชื้อดื้อยานะคะโดยการไปเก็บตัวอย่างจากปลาแล้วก็ฟาร์มที่เลี้ยงในลักษณะเป็นกระชังริมแม่น้ำนะคะสิ่งหนึ่งที่น่ากังวลที่เราพบก็คือว่าแบคทีเรียบางส่วนมีการดื้อต่อยาที่เราสงวนไว้สำหรับรักษาผู้ป่วยที่มีลักษณะเป็นติดเชื้อหลายขนาดนะคะหรือว่าเป็นผู้ป่วยวิกฤตใน ICU ต่างๆอะค่ะอันนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนทางสาธารณสุขว่ามันมีการแพร่กระจายของเชื้อดื้อยาที่มีความรุนแรงอะค่ะมาในระบบการพอเลี้ยงสัตว์น้ำค่ะ
0: กินปลาเนี่ยมันก็ดีแต่การเลี้ยงปลาในระบบเปิดอย่างทุกวันนี้กำลังส่งผลสะเทือนต่อสุขภาพของเราแล้วนะฮะแล้วเราจะมีทางออกกับเรื่องนี้ได้อย่างไรจานนี้มีเรื่องโลก EP นี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปสำรวจด้วยกันในตอนนายดื้อยากับน้องปลาเผาเฮ้ยเขาเองให้เสียงภาษาไทยโดยพี่ก้องเองครับ

งานวิจัยที่เราไปทำอะค่ะก็คือเราไปสำรวจหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยานะคะจากปลาที่เลี้ยงในกระชังนะคะเราเก็บตัวอย่างทั้งปลาแล้วก็น้ำที่อยู่ในกระชังที่เลี้ยงปลานะคะก็เราเอาไปแยกเชื้อแบคทีเรียเราพบว่ามีแบคทีเรียหลากหลายพอสมควรทั้งเป็นแบคทีเรียที่พบได้ในสิ่งแวดล้อมนะคะรวมถึงแบคทีเรียที่ก่อโรคทั้งในปลาแล้วก็ก่อโรคในคนได้ค่ะสิ่งที่น่ากังวลสิ่งหนึ่งที่เราเจอค่ะก็คือเชื้อที่เราแยกมาได้อะค่ะมีการดื้อต่อยาปฏิชีวนะที่เป็นยาปฏิชีวนะที่เราใช้ในการรักษาโรคในมนุษย์นะคะเช่นยาในกลุ่มของเพนิซิลินที่เราใช้ในการรักษาการติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจนะคะหรือดื้อหยดต่อยาในกลุ่มเตต้าไซคลินซึ่งเป็นยาที่เราใช้ในรักษาการรักษาโรคติดเชื้อผิวหนังในคนประมาณนี้ค่ะนอกจากนี้สิ่งหนึ่งที่น่ากังวลที่สุดสำหรับเราก็คือว่าแบคทีเรียบางส่วนมีการดื้อต่อยาที่เราสงวนไว้สำหรับการรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อยาหลายขนาดซึ่งจะเป็นผู้ป่วยใน ICU หรือผู้ป่วยกึ่งวิกฤตค่ะซึ่งต่อให้เราเจอสัดส่วนของแบคทีเรียที่ดื้อยาในกลุ่มนี้น้อยอะค่ะแต่มันก็ยังเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่ามันมีการแพร่กระจายของแบคทีเรียที่มีการดื้อยารุนแรงค่ะเข้ามาสู่ระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำค่ะ

0: คุณผู้ชมอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าเชื้อแบคทีเรียดื้อยาเนี่ยมันคืออะไรตามปกติแล้วนะฮะแบคทีเรียจะมีอยู่ในธรรมชาติก็มีหน้าที่หลายอย่างด้วยกันนะครับเช่นย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ตรึงไนโตรเจนในอากาศให้พืชได้นำไปใช้ในการเจริญเติบโตการเลี้ยงปลานิลในกระชังริมฝั่งแม่น้ำหรือลำคลองเนี่ยเมื่อเลี้ยงอย่างหนาแน่นก็มีโอกาสที่ปลาจะว่ายน้ำเบียดกันจนเกิดเป็นบาดแผลและติดเชื้อจึงต้องรักษาด้วยยาปฏิชีวนะครับโดยมีการผสมลงไปในอาหารให้ปลากินกลุ่มยาที่ใช้รักษาปลาก็ใกล้เคียงกับกลุ่มยาที่ใช้รักษาคนเนี่ยแหละและเกษตรกรส่วนใหญ่ก็มักจะให้ยาในปริมาณที่ไม่ค่อยจะเหมาะสมยิ่งเมื่อเลี้ยงในระบบเปิดก็มีโอกาสที่ยาปฏิชีวนะจะปนเปื้อนลงในแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งมีเชื้อแบคทีเรียตามธรรมชาติอยู่เป็นจำนวนมากแบคทีเรียจึงมีโอกาสได้รับยาปฏิชีวนะเข้าไปและเพื่อเอาตัวรอดมันจะสร้างกลไกเช่นสร้างเอนไซม์ทำลายยาปั๊มยาออกจากเซลล์ลดการซึมผ่านของยาและปรับเปลี่ยนพันธุกรรมเพื่อให้ยาออกฤทธิ์ไม่ได้ในที่สุดก็จะกลายเป็นปัญหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะโอ้โหหากมนุษย์ไปสัมผัสสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำหรืออาหารที่ปนเปื้อนเชื้อดื้อยาเนี่ยเมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคที่ต้องรักษาด้วยยาปฏิชีวนะนั้นร่างกายก็จะไม่ตอบสนองต่อยาทำให้การรักษายากขึ้นครับและเชื้อแบคทีเรียดื้อยาก็เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุนะฮะเช่นการติดเชื้อในโรงพยาบาลติดเชื้อในชุมชนติดเชื้อจากอาหารหรือน้ำหรือการทำปศุสัตว์ที่มีการใช้ยาปฏิชีวนะต่างๆในประเทศไทยสถานการณ์การติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาอยู่ในเกณฑ์ที่น่าเป็นห่วงแล้วนะครับมีข้อมูลรายงานว่าคนไทยติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาประมาณ 100,000 คนต่อปีเลยนะและในจำนวนนี้เสียชีวิตจากเชื้อดื้อยา 38,000 คนต่อปีแน่เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจทั้งทางตรง 6,000 ล้านบาทและทางอ้อมอีก 40,000 ล้านบาทเลยทีเดียวว
1: ิธีป้องกันที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้บริโภคอะค่ะก็คือบริโภคปลานิลหรือปลาทับทิมที่ปรุงสุกอย่างทั่วถึงนะคะรวมถึงเลือกซื้อปลาจากฟาร์มที่ได้มาตรฐานนะคะนอกจากนี้อาจจะมีการระมัดระวังภาชนะต่างๆที่ใช้ในการประกอบอาหารอย่างเช่นมีดและเขียงนะคะแยกกันระหว่างปลาดิบหรือปลาที่ปรุงสุกแล้วนะคะเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อจากอาหารดิบมาอาหารที่สุกค่ะ
2: นอกจากการกินปลาปรุงสุกที่จะทำให้สุขภาพของเราปลอดภัยแล้วเนี่ยนะครับผมทางฝั่งของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาเนี่ยก็มีทางเลือกอื่นอีกบ้างไหมนะครับผมก็เลยเดินทางมาหาคำตอบที่นี่นะฮะอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับเพราะได้ยินมาว่าที่นี่เนี่ยเขานอกจากจะมีการเลี้ยงปลานิลแล้วก็ขายแล้วเนี่ยนะครับยังมีการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเรื่องของสายพันธุ์เรื่องของมาตรฐานการเลี้ยงเนี่ยนะครับเพื่อที่จะได้ปลาที่มีคุณภาพกินอร่อยแล้วก็ปลอดภัยทั้งต่อสุขภาพและต่อสิ่งแวดล้อมด้วยครับไปดูกัน
3: Let's go
2: มาในช่วงที่เขาน่าจะกำลังขึ้นปลาพอดีนะฮะตัวใหญ่มากพี่นี่ปลานิลเหรอครับ
4: ใช่คร
2: ับ โอ้อ่ะสารภาพตามตรงนะฮะชีวิตไม่เคยมีบุญวาสนาได้เห็นปลานิลตัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อนนะครับขออนุญาตจับดูหน่อยได้ไหมครับพี่ได้นะโอเคนี่ฮะปลานิลปลานิลแบบตะโกนเลยครับเพราะตัวใหญ่มากฮะอันนี้ก็มากี่โลนะครับพี่ตัวนี้มากี่โล
4: 2 โล
2: จ้ะ
0: และนี่ก็คือพี่อาร์ตเนี่ยเขาพัฒนาพันธุ์ปลานิลและปลาทับทิมและระบบการเลี้ยงที่มีมาตรฐานมากกว่า20ปีฟาร์มที่นี่ก็เลยใหญ่โตมากมีพื้นที่ถึง 2,000 ไร่เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าการเลี้ยงปลาของที่เนี่ยเป็นแบบไหน
2: โอ้พี่อาร์ตครับนี่กำลังคึกคักอยู่ตรงนี้เลยนะครับเขากำลังทำอะไรกันอยู่ครับพี
5: ่นี่กำลังเรากำลังจับปลาอยู่ครับ
2: จับปลา
5: วันนี้มีการจับปลาเพื่อที่จะส่งให้กับห้องเย็นเพื่อไปแล่เนื้อปลาครับวันนี
2: ้ถ้าจะตัวใหญ่ขนาดนี้นี่เลี้ยงนานไหมครับพี
5: ่อยู่ประมาณสัก 7-8 เดือนคือถ้าน้ำเหมาะสมอาหารเหมาะส
2: ม
5: แล้วก็ด้วยทันปลาที่เหมาะสมเนี่ยก็ประมาณ 7-8 เดือนก็ได้แล้วครับ
2: คอนเซปต์ของการเลี้ยงปลาของที่มานิดฟาร์มตรงนี้ได้ไหมครับว่าเราเลี้ยงแบบไหน
5: ได้ครับคือในระบบที่ฟาร์มเราอยู่เนื่องจากเราอยู่ที่เพชรบุรีเนาะ
2: ครับ
5: ก็จังหวัดตรงที่เราอยู่เนี่ยเป็นพื้นที่น้ำกร่อยนะ
2: ครับ
5: ก็ข้อดีเรื่องที่หนึ่งก็คือเราได้น้ำที่เป็นเรียกเป็นมีความมีแร่ธาตุ
2: ครับ
5: ที่เหมาะสมกับการเลี้ยงได้จะได้รสชาติเนื้อปลาที่ดีอร่อยไม่มีกลิ่นโคลนสองเนี่ยพอเราอยู่ในพื้นที่น้ำกร่อยเนี่ยสิ่งที่เราทำต่อมาคือเราทำได้เป็นระบบปิดทำไงก็ได้เราสามารถรักษาความเค็มแล้วก็คุณภาพน้ำในบ่อโดยที่มีผลกระทบจากภายนอกน้อยที่สุดพูดง่ายเวลาที่น้ำข้างนอกเสียหรือต่างๆเนี่ยเราไม่ถูกผลกระทบเรื่องนี้เลยนะครับ
2: คำว่าระบบปิดหมายความว่าน้ำนอกก็ไม่ได้เอาเข้าน้ำในก็ไม่ได้เอาออกประมาณน
5: ั้นใช่ครับปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปริมาณน้ำที่ไม่สม่ำเสมอแล้วน้ำฝนนะครับของเสียที่มาจากบ้านเรือนโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ทำให้ปัจจัยการเลี้ยงปลาในกระชังในแหล่งน้ำธรรมชาติยากขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆพอเวลามีปัจจัยภายนอกเข้ามามากไม่ว่าจะเป็นเรื่องจำนวนเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโร
2: ค
5: นะครับคุณภาพน้ำที่แปรผันขึ้นๆลงดีบ้างไม่ดีบ้างเนี่ยมันทำให้ปลามีโอกาสป่วยมากขึ้น
2: ครับผม
5: แล้วพอป่วยก็ตามมาคือต้องให้ยาปฏิชีวนะก็ต้นทุนก็สูงขึ้นแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภคด้วย
2: ครับเราจะเห็นว่าบ่อที่พี่เขาเอาปลาขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นบ่อข้างหลังนี้มันเป็นบ่อลักษณะยังไงครับ
5: จริงๆก็คือบ่อดินนะครับที่เราปูผ้าพลาสติกด้านข้างไว้นะครับเพื่อลดการกัดเซาะของผนังดินนะครับที่ทำให้น้ำมันขุ่นแล้วก็ลดการจัดการเรื่องหญ้าลงด้วย
2: อย่างบ่อนี้เนี่ยเห็นว่าเป็นบ่อใหญ่มากเลยครับแล้วก็จะมีการเป็นกระชังแบ่งเป็นล็อกมันแตกต่างจากบ่อที่เราเห็นเมื่อกี้ยังไงบ้างครับพี่
5: คือเมื่อกี้เราเห็นไปดูที่บ่อดินเนี่ยมันหนึ่งบ่อคือปลาทั้งหมดเลยใช่ไหมครับแต่ในบ่อลักษณะเป็นแบบนี้เนี่ยข้อดีของมันคือเราใช้พื้นที่ขนาดใหญ
2: ่ครับ
5: แล้วเราซอยกระชังเนี่ยเป็นแต่ละรุ่นของปลาแต่ละชุดข้อดีของมันคือ1การจัดการง่าย
2: ครับผม
5: นะครับเรื่องเกี่ยวกับการจับการปล่อยนะครับเวลาเราจับปลาปุ๊บคือเอาขึ้นขายจำหน่ายปุ๊บเนี่ยเราสามารถเอาปลาชุดใหม่มาลงปล่อยได้ทันที
2: ครับ
5: โดยที่ไม่ต้องทำบ่อแห้งต้องเริ่มเตรียมบ่อใหม
2: ่ครับ
5: ซึ่งจะใช้เวลาแต่ข้อเสียของมันก็คือพอเราเลี้ยงอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราต้องใช้อาหารที่ต้องมีคุณภาพสูงเท่านั้นมันก็ทำตามหลังมาด้วยต้นทุนการผลิตที่สูง
2: ทำไมถึงต้องมีอาหารที่คุณภาพสูงครับ
5: เพราะว่าปลาที่อยู่ในบ่อดินเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะว่ายออกจากพื้นที่ไปหาอาหารธรรมชาติข้างนอกกินได
2: ้ครับ
5: แต่ปลาที่ถูกขังไว้ในกระชังอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยมันไปหาอาหารข้างนอกไม่ได้แล้วคุณภาพของอาหารทุกเม็ดก็จะต้องสมบูรณ์ทำให้ปลาเนี่ยเติบโตได้มีความแข็งแรงได้นะครับ
2: ก็คือเราก็ยังใช้ระบบการเลี้ยงในกระชังด้วยแหละแต่ว่าเลี้ยงในระบบปิด
5: ใช่ครับเพราะว่ากระชังที่เราใส่เลี้ยงปลาเนี่ยเป็นกระชังที่อยู่ในบ่อดินหลักคิดง่ายๆก็คือเราต้องคำนวณปริมาณปลาที่เราจะปล่อยในบ่อนี้ให้มีความเหมาะสม
2: แล้วระบบในการดูแลน้ำของที่นี่เนี่ยเราดูแลน้ำยังไงครับ
5: วิธีการเนี่ยเราอิงธรรมชาติเป็นหลักเลย
2: ครับ
5: เราจะเวียนน้ำออกไปทางด้านฝั่งนู้นจะมีคลองทิ้งน้ำนะครับซึ่งจะสามารถส่งน้ำจากบ่อเนี้ยไปที่บ่อพักน้ำบ่ออื่น
2: ครับ
5: จากบ่อที่1บ่อหายบ่อที่2เกิดการตกตะกอนในระหว่างทางที่น้ำเดินนะครับจนถึงบ่อสุดท้ายเนี่ยที่เราสูบน้ำกลับเข้ามา
2: ครับ
5: อันนี้เป็นระบบปิดที่ทางฟาร์มได้ออกแบบไว้
2: ผมเห็นเหมือนมันจะมีคลองด้วย
5: ใช่
2: แล้วเป็นคลองธรรมชาติหรือว่าเป็นคลองที่เรา
5: เป็นคลองภายในขึ้นที่เราขุดขึ้นมาเองครับ
2: ครับผม
5: เพื่อนำส่งน้ำจากจุดนึงไปอีกจุดนึงได้1คือระยะทางที่มันยาวเนี่ยมันทำให้เกิดการตกตะกอนของเสียตะกอนที่หนักก็จะตกอยู่ด้านต้นนะ
2: ครับ
5: น้ำที่เริ่มใสๆขึ้นระยะทางเดินทางขึ้นก็น้ำก็จะใสมากขึ้น
2: ครับ
5: พื้นที่ตรงนี้เราพยายามจะปลูกป่ากงต้นกงกลางให้มากที่สุดเพราะต้นกงกลางลำพูนะครับพืชเหล่านี้เป็นพืชที่โตอยู่ในพื้นที่นี้อยู่แล้ว
2: คล้ายๆเรียนแบบป่าชายเลน
5: ใช่ไหมใช่ใช
2: ่
5: ครับ
2: ครับผมเพื่อให้ช่วยเขาช่วยบำบัดน้ำอย่างน
5: ี้ใช่ครับใช่ครับ
2: โอ้แสดงว่าที่เราเห็นนะครับว่าวิธีการบำบัดให้น้ำมีคุณภาพที่ดีเนี่ยก็คือยังใช้วิธีการแบบธรรมชาติอยู่
5: ใช่ครับ
2: แต่มีการไหลเวียนออกไปแต่ก็ยังอยู่ในระบบปิดอยู่
5: คือผมคิดว่าธรรมชาติเนี่ยออกแบบ ตัวเขาเองมาในการที่จะอยู่ดูแลหมุนเวียนสิ่งสารอินทรีย์ต่างๆเนี่ยด้วยตัวเขาเองมานานแล้วและเป็นวิธีการที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นแดดเป็นอากาศนะครับการตกตะกอน
2: น้ำก็ดีปลาก็สุขภาพดีต้องใช้ยาไหมครับ
5: ถ้าสองอย่างนี้ดีแล้วก็ไม่ต้องใช้ยาครับ
0: และการเลี้ยงปลาระบบปิดเนี่ยก็เป็นหนึ่งในการแก้ปัญหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยาได้นะครับอย่างการใช้น้ำหมุนเวียนในพื้นที่โดยไม่ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติก็จะช่วยลดโอกาสการปนเปื้อนต่างๆและถ้าเกษตรกรเลี้ยงปลาไม่หนาแน่นโอกาสที่ปลาจะป่วยก็ลดลงนั่นเท่ากับว่าการใช้ยาปฏิชีวนะก็จะลดลงตามมาต้นทุนและความเสี่ยงที่จะเสียหายก็ลดลงและผลผลิตก็มีคุณภาพมากขึ้นด้วยครับ
2: จากที่เราได้เห็นปัจจัยในการที่จะทำให้ปลานิลเนี่ยมีคุณภาพเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำสภาพแวดล้อมเรื่องอาหารก็เห็นไปแล้วอ
5: ัน
2: นี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของสายพันธ
5: ุ์เราปรับพงพันธุ์เองนะครับที่ฟาร์มนี้เราปรับพงพันธุ์ปลานิลมาประมาณสักเกือบ20ปีแล
2: ้
5: วปลานิลแล้วก็ปลานิลแดงหรือปลาทับทิม
2: ครับผมเป็นพันธุ์อะไรครับพี
5: ่เราเรียกปลานิลว่าซูเปอร์แบล็ค
2: ซูเปอร์แบล็ค
5: สาระสำคัญก็หนึ่งต้องมีความแข็งแรง
2: ครับผม
5: เลี้ยงได้ในทุกสภาวะแวดล้อม
2: ครับผม
5: ถ้าปลาแข็งแรงเราการที่ต้องไปดูแลรักษามันก็จะน้อยลงนะครับอันที่สองเนี่ยนะครับต้องเติบโตเร็ว
2: ครับ
5: เพราะเวลาที่เราจะเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพสำหรับเกษตรกรก็ต้องขายได้ในระยะเวลาที่สั้นรูปร่างต้องดีแล้วก็เวลาแล่เนื้อต้องมีเนื้อหน
2: าน
5: ะครับก็มีลักษณะที่ใช้ในการคัดพันธุ์หลายเรื่อง
2: ตรงนี้คือที่เลี้ยงพ่อแม่พันธ
5: ุ์ใช่ปลานิลจะเป็นการผสมพันธุ์แบบธรรมชาติผสมพันธุ์กันเองในธรรมชาติเนี่ยตัวผู้ก็จะไปขุดเขาเรียกขุดรังสร้างรังเพื่อดึงดูดตัวเมียที่พร้อมในการผสมกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันนะครับให้ตัวเมียปล่อยไข่พอตัวเมียปล่อยไข่ตัวผู้ก็ฉีดน้ำเชื้อผสมภายนอกนะครับแล้วก็ไข่ที่ตกลงไปในรังเนี้ยตัวเมียจะกลับมาอมไข่ครั้งหนึ่งเจอเลย
2: มีไข่อยู่ในปากจริงด้วยโอ้นี่คือลักษณะของการที่คุณแม่อมไข่ไว้นะครับแล้วพี่เขาก็ใช้การจุ่มน้ำเอาไข่ออกมาโถลูกคุณแม่เดี๋ยวเอาไข่ไปดูแลต่อให้นะ

0: แสดงว่าพี่เขาจะเก็บแยกเป็นแต่ละระยะไว้และที่เห็นว่ามีลูกคิดอยู่ด้วยเนี่ยพี่เขาดีดนะฮะอันนี้คืออะไรครับ
1: เป็นการบันทึกจำนวนแม่ที
0: ่
1: ให้ไข่ในแต่ละระยะนะครับซึ่งทางฟาร์มเนี่ยเราก็เก็บข้อมูลเหล่านี้ด้วยเพ
0: ื่
1: อจะใช้เป็นสถิติเพื่อที่จะใช้ในการปรับขั้นตอนการทำงานบางอย่าง
0: จริงๆในนี้ก็จะมีตัวพ่อด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับทั้งพ่อและแม่อยู่ด้วยกัน
0: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูเพศก่อนด้วย
1: นะติ่งเพศแต่ยา
0: ชัดเจนครับไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่มเติมตัวผู้ก็จะมีติ่งออกมานะครับเหมือนอวัยวะเพศนี่แหละครับแล้วก็ตัวเมียก็จะเป็นแบบเป็นร
1: ูปแบ
0: บป้านๆเข้าไป
1: ตัวผู้จะใหญ่กว่าตัวเมีย
0: เมื่อกี้เราไปเห็นไข
1: ่มาแล้ว
0: ล
1: ู
0: กปลาเล็กๆมาก
1: ็
0: จะถ
1: ู
0: กส่งต่อมาบริเวณตรงนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับคือตอนที่เราอนุบาลปลาเนี่ยปลาอาจจะมีหลายอายุนะครับอายุห่างกัน 2-3 วันอะไรเงี้ยทำให้ปลามีขนาดที่ไม่เสมอกันก่อนที่เราจะจัดจำหน่ายออกไปให้คนเลี้ยงเนี่ยเกษตรกรได้เลี้ยงเนี่ยปลาที่จะปล่อยต้องมีขนาดสม่ำเสมอ
0: เห็นพี่เขาแกว่งๆนึกว่าไกวเปรให้ปลาเพลิน
1: คือตะแกรงที่เห็นเนี่ยเป็นตะแกรงที่ใช้ในการคัดแยกขนาดตัวที่เล็กกว่าขนาดของตะแกรงเนี่ยก็จะหลุดออกนะครับตัวที่ใหญ่กว่าก็จะคงอยู่ในขนาดตะแกรง
0: ขอดูนะครับขอดูนะครับนี่เขาตักออกมาแล้วเพ
1: ื่
0: อที่จะมาใส่ตะแกรงเพ
1: ื่
0: อคัดแยกขนาดไม่ได้เลยสักตัวโอ้นี่ใส่เลยนะครับโอเคไม่พอใช่ไหมครับพี่เขาทำหน้าแบบไม่ได้เรื่องเลยนี่โอ้ทำไมผมตักไม่ค่อยเจอเลยครับอยู่ท้ายๆแล้วก็โอเคขอขออนุญาตดูหน่อยนะครับพี่อาร์ต
1: ได้เลยครับ
0: อันนี้ยังตัวเล็กๆอยู่เลยอันนี้อายุประมาณเท่าไหร่ครับพี่
1: ประมาณ3อาทิตย์ครับ
0: 3อาทิตย์นี่ลูกปลานิล3อาทิตย์นะครับผมก็จะเป็นช่วงวัยที่เราจะ
1: ปล่อยลงบ่อ
0: ปล่อยลงบ่อก็คือส่งให้ลูกค้าดำฟาร์มต่างๆได้
1: ใช่ครับ
0: โอเคครับโอ้โอเคครับองเอองกิมกงโตไวๆนะลูกพี่ทำให้ดูดีกว่า

0: ที่เห็นมาทั้งหมดเนี่ยครับพี่ตั้งแต่ดูแลพื้นที่สภาพแวดล้อมคัดสายพันธุ์อาหารต่างๆดูเป็นการจัดการที่แบบโหใช้ต้นทุนเยอะมากเลยนะครับผมทำไมพี่อาร์ตถึงเลือกใช้วิธีนี้ทั้งๆที่มันก็มีวิธีที่ง่ายกว่านี
1: ้ที่บริษัทเรามีความเชื่อเรื่องนึงว่า
0: ครับ
1: ปลานิลเนี่ยมีศักยภาพปัจจุบันเนี่ยเป็นปลาน้ำจืดที่มีผลผลิตมากที่สุดในประเทศอยู่แล้วที่มาจากการผลิตสัตว์น้ำนะแต่เราเชื่อว่าปลานิลไปได้ไกลกว่านี
0: ้
1: ในฐานะที่เป็นพระเอกเป็นสัตว์น้ำเป็นโปรตีนของสัตว์น้ำในประเทศนะครับเพราะนั้นเนี่ยคือถ้าเราทำแบบเดิมเราก็ไม่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคในกลุ่มใหม่ได้นะครับแล้วผมมองเราเริ่มมองเห็นว่าจริงๆถ้าเราพัฒนาปรับปรุงการเลี้ยงนะครับให้มีคุณภาพมีมาตรฐานมากขึ้นนะครับเป็นที่ไว้วางใจของผู้บริโภ
0: ค
1: ผมเชื่อว่าตลาดสำหรับภาพรวมของตลาดปลานิลเนี่ยมันจะไปได้ไกลขึ้น
0: โอ้โหนี่หรือคือปลานิลโอ้โหดูสวยงามติดแกรมมากเลยครับก็คือสามารถสร้างสรรค์ออกมาเป็นเมนูหลากหลายแบบนี้ได้เลย
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: อันแรกเลยนะครับก็คือเป็นปลานิลทอดขมิ้น
0: ต่อเลยครับพี่
1: ถัดมานะครับจะเรียกว่าปลาสเต็กปลาก็ได
0: ้ oh,
1: แต่ผมเรียกในบ้านว่าเราเรียกปลาจี่
0: ปลาจี่
1: คือมันแค่จี่บนกระทะร้อนๆแค่นั้นเลย
0: ครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นข้าวผัดกระเทียม
0: นี่ทำเสิร์ฟข้าวเสิร์ฟคู่กับข้าวผ
1: ัดกับปลาจี่อันนี้ก็เป็นเมนูง่ายๆที่ทำกินในบ้านได้เลย
0: ครับผมนะครับขออนุญาตชิมซะหน่อยได้ไหมครับผม
1: ได้เลยครับ
0: ปลาทอดขมิ้นนะครับผมมันเต็มคำอร่อยครับพี
1: ่ครับก็ได้กลิ่นสมุนไพรด้วย
0: ครับผม
1: นะครับแล้วคลุกกับข้าวเนี่ยโอ้โหสุดยอดนะครับ
0: ครับนี่ครับสเต็กปลาหรือว่าปลาจี่ครับผมอันนี้ก็คือได้ texture ของปลานิลเต็มๆเลยนะครับทุ่มฉ่ำอร่อยครับหลายๆคนเนี่ยจะมีความกังวลว่าเฮ้ยกินปลาน้ำจืดกินปลานิลเนี่ยจะกังวลว่าจะคาวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือไม่มีรสชาติคาวเลยอร่อยข้าวผัดปลานิลฟิเลย่างจี่โอ้โหมาทุกคำเลยครับ

0: ำหรับพี่อาร์ตแล้วเนี่ยปลานิลเนี่ยมันสำคัญยังไงกับคนไทยบ้างครับ
1: ปลานิลไม่เป็นปลาที่เกิดกำเนิดในเมืองไทย
0: ครับ
1: แต่มาถึงเมืองไทยผ่านเป็นของในฐานะของขวัญมาจากมกุฎราชกุมารจากที่ญี่ปุ่นมอบให้ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยจนถึงวันนี้ครบรอบ60ปีแล้ว
0: ครับ
1: เพราะนั้น60ปีที่ปลานิลอยู่เมืองไทยมาเนี่ยเขาทำหน้าที่ในนามในความสำคัญเรื่องของการเป็นความมั่นคงทางอาหาร
0: ครับ
1: เป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญมากที่สุดสำหรับคนไทย
0: ครับ
1: แล้วก็ความสำคัญจากนี้ไปข้างหน้าเนี่ยนอกจากเขาเป็นความมั่นคงทางอาหารเนี่ยเขายังเป็นความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจให้กับคนไทยด้วยเขาสามารถสร้างอันนั้นได้ด้วยซึ่งมันจะต้องต่อยอดไปหาไปสู่ตลาดใหม่ๆอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับในโรงแรม5ดาวในโรงพยาบาลในสายการบินใหม่
0: ๆเ
1: ราไม่อยากให้คนไทยลืมปลาที่อยู่ใกล้ตัว
2: และทั้งหมดก็คือเรื่องราวของปลานิลปลาน้ำจืดที่ผูกพันกับมื้ออร่อยของคนไทยมายาวนานถ้าเราช่วยกันยกระดับการเลี้ยงเพื่อสร้างมาตรฐานให้มีคุณภาพไม่หลงลืมความปลอดภัยทั้งต่อคนกินและต่อสิ่งแวดล้อมนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งจานสุขภาพให้กับคนไทยทุกเพศทุกวัยกินอร่อยหุ่นลีนโปรตีนล้นที่สำคัญยังช่วยเสิร์ฟให้โลกปลอดภัยมากขึ้นด้วยนะครับ

0: wipa.me และ wipa application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: ถ้าคุณเคยเห็นคนญี่ปุ่นขับรถไฟแล้วคิดว่าเท่มากมาลองชมสาวไทยขับรถไฟในบริษัทรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นกันค่ะ
2: พ่อมาโยชไฮเดนบังอิเซโคโกฮิโจบุซาโยชจะมาเช็คอุปกรณ์ของขบวนรถไฟนะคะเทเกนคิวจู
3: ทำยังไงได้ขับรถไฟญี่ปุ่น
1: ต้องเรียกว่าเท่สุดๆตามฟูจิเซนเซไปกรี๊ดเธอกันไหนดูให้รู้ตอนสาวไทยขับรถไฟในญี่ปุ่นตำแหน่งนี้ไม่ได้เป็นกันง่ายๆวันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS
4: รายการที่จะมาเติมเต็มวันหยุดพักผ่อนของคุณ
5: วันนี้เราจะพาไปชมเทคโนโลยีอื่นๆที่เขามีในงานนี้ด้วยนะคะ
4: รายการที่จะมอบสาระและรอยยิ้มให้กับทุกคนในครอบครัวเปิดแสดงละครเวทีรูปแบบใหม่ค่ะใช้ทั้งเมืองเป็นโรงละครเฉพาะกิจ
6: รายการที่จะให้คุณทันไปกับเรื่องราวดีๆทั่วทุกมุมโลก
7: ก็เติมไฟฝันกันที่อังกฤษค่ะเพราะเขามีการเปิดหลักสูตรเวทมนต์ขึ้นมาจริงๆค่ะ
4: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักสีสันของโลกใบนี้ให้มากกว่าที่เคยโฮมพิพิธภัณฑ์ในกรุงเบอร์ลินประกาศพร้อมส่งมอบหัวกะโหลกมนุษย์คืนให้กับแอฟริกาตะวันออก
8: ในรายการสีสันทั่วโลกทุกวันอาทิตย์เวลา 11:30 น.ทางไทย PBS
9: รายการอะไรนะสารคดี What the Dog สัปดาห์นี้พบกับ All the Things You Leave Behind ที่ผู้กำกับเลือกใช้คลังภาพที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งฟุตเทจที่ถูกค้นพบจดหมายเหตุจนเกิดเป็นสารคดีสั้นสะท้อนบาดแผลที่ฝังรากลึกในการเมืองไทย
10: คอมมิวนิสต์ต้องการเมืองไทยของเราไปเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของพวกมันจึงหลอกลวงคนไทยบางคนไปเป็นเครื่องมือ
9: วันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทย PBS
11: รันเวย์ต้อนรับการกลับมาของศึกวอลเลย์บอลที่เลิศที่สุดในจักรวาลกับการชิงมงของเหล่านักตบลูกยางเล็บเจลจากทั่วทั้งประเทศสาวเหล็กโนเอลคัพไทย PBS 2026เปิดประเดิมความปังชิงแชมป์ภาคอีสานจากอาคารพละศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมตั้งแต่เวลา 14:05 นเป็นต้นไปทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3รับชมออนไลน์ได้ทาง Facebook Live ไทย PBS YouTube Live ไทย PBS TikTok Live ไทย PBS Sport รวมถึง www.wipa.me และ wipa application
12: ทุกวันนี้มุกหลอกลวงของแก๊งสแกมเมอร์กำลังเล่นงานเด็กและเยาวชนถึงเวลาอัพสกิลเติมทักษะรอบด้านสู่การเป็นแฟกเช็คเกอร์รุ่นใหม่ไทย PBS ชวนน้องๆม.ปลายภาคเหนืออีสานกลางและใต้สมัครร่วมกิจกรรมไทย PBS Verify Youth Camp 2026ปั้นนักคิดพิชิตข้อมูลเท็จต้านภัยสแกมเมอร์ค่ายฟรี5วัน4คืนจัดเต็มความรู้ฝึกทักษะรู้ทันสแกมเมอร์และเวิร์คช็อปลงมือทำจริงผลิตผลงานชิงทุนการศึกษาร่วมกว่า 48,000 บาทสมัครด่วนรับจำนวนจำกัดวันนี้ถึง30พฤษภาคม2569ทาง www.thaipbs.or.th/verifyyouthcamp2026

0: เวลาอยู่ด้วยกันน่ะนะยิ่งนานก็ยิ่งดียิ่งดีก็ยิ่งหายากแต่ลุงก็หามาได้พอหามาแล้วก็ต้องดูแลเขาให้ดีเพราะเขาจะหวานนิดๆขมหน่อยๆแต่ดันเข้ากันได้ดีนะสิ
1: วันนี้ให้ผมมาถ่ายรายการสารคดีชีวิตคู่หรือเปล่าครับเนี่ย
0: ไม่ใช่ลุงหมายถึงผักอีนูน
2: มหาอำนาจบ้านนาม
3: าทำเกษตรกู้โลกเป็นมหาอำนาจไม่ต้องรอชาตินาน
1: แนะนำให้รู้จักกับพระเอกของเราในวันนี้นะครับ
4: ลุงสมยศ
1: และเมื่อสักครู่ก็นึกว่าพูดถึงภรรยาอะไรคือผักอีนูนนะ
0: ผักอีนูนก็คือ
1: ผักอีนูนที่อยู่ตรงนี้นะครับ
0: อีนูนเนี่ยเขาชื่ออีนูนอสระอีนอสระอูนนูน
1: นอสระอูนนูนโอเคครับ
0: นออูนูนอีนูน
1: มันคือผักอะไร

0: แต่ครับไม่เคยได้ยินเลย
1: เป็นผักพื้นถิ่นของที่ลพบุรีนี่ดั้งเดิมก็มาจากภูเขานั่นแหละภูเขานู้น
0: ผักอีนูน่ะมาจากนู้นเลยเหรอ
1: พืชนี้อันนี้มันเป็นพืชป่าเขาอยู่บนเขาบนเนินบนในปกติแล้วผมก็ไปหามาให้ชาวบ้านเขามากินบ้างเอามาจำหน่ายบ้างเล็กน้อยอย่างเนี้ย
0: แล้วจากบนเขาเนี่ยมาอยู่ในสวนลุงได้ยังไงครับ
1: เดิมเลยอ่ะไปขุดต้นมาเราก็เอาเขามาเลี้ยงเอามาเพาะเม็ดโดยที่เราให้น้ำตลอดเขาก็จะเจริญเติบโตอยู่ตลอดได้ตลอดเราออกดอกออกผลมีทั้งปีเลย
0: ออกทั้งปีเลยแล้วแบบนี้เขากินตรงไหนกันนะครับ
1: เป็นยอดเนี่ยยอดอ่อนเนี่ยไปดองจิ้มน้ำพริกเอ้ยมาแกงมาอะไรได้หมดเลยรสชาติดีมากอร่อย
0: แล้วกินสดๆเลยเนี่ยได้ไหม
1: กินสดได้ออกขมนิดๆมันออกรสหวานอร่อยนะครับ
0: อร่อยจริงเปล่า
1: เนี่ยแก้กระหายน้ำได้ดีมากเลยร่างกายก็ชุ่มกระชวยเหมือนบำรุงร่างกายเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่ง
0: งั้นวันนี้ทั้งวันก็เดินเด็ดอันนี้กินนะไม่ต้องกินน้ำ
1: กินผักได้น้ำก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่หนูจะมีน้ำให้ลุงจะขวดไหมนะ
0: ครับมีให้ครับ ผมแซวเล่นแล้วนอกจากยอดแล้วเนี่ยเขากินตรงไหนกันอีกบ้างคร
1: ับ สำหรับลูกเนี่ยกินดิบได้เป็นผักเคียงจิ้มน้ำพริกอย่างเงี้ยอร่อยมาก
0: อร่อยมากอีกแล้วขายของเก่งนะเนี่ย
1: ให้ลูกมาอย่างเงี้ยนี่คือลูก
0: แอบกินลูกมะเขือมาหรือเปล่าเนี่ย
1: ไม่ใช่มะเขือลูกอีนูนตอนนี้เราจะกินลูกอ่อนความมาไซอ่อนอย่างเงี้ยเราสังเกตก็คือรูปทรงเขามันเป็นทรงลงรีแต่ถ้าเกิดช่วงล่างก็จะเป็นแป้นนั่นก็คือแก่แล้วหรืออีกอย่างนึงถ้าเกิดใช้เล็บจิกไปหน่อยนึงถ้าเกิดจิกเข้าแสดงว่ายังอ่อนอยู่สามารถกินได้ทานได้
0: แล้วข้างในเหมือนมะเขือไหม
1: ไม่เหมือนนะคนละอย่างกันเพราะว่าข้างในก็จะกวงเลยลองบีบให้ดูดิบได้ดัง
0: เปราะเลย
1: พอเขาแก่ปุ๊บเขาถึงจะมีเม็ด
0: ก็เลยกินอ่อนๆกัน
1: แหละลองทานไหมลองทานสักคนละชิ้น
0: มีความกรอบๆนะแล้วก็หวานมันด้วย
1: รสชาติสุดยอดเลย
0: แต่มีขมนิดๆเนาะ
1: ถ้าต้มสุกมันไม่มีรสขมเลยไม่มีอะไรมันจะอร่อยมากเลย
0: แบบนี้ต้องขอไปลองสักหน่อยแล้วล่ะและคนที่จะมาทำของอร่อยให้เรากินในวันนี้ก็คือป้าแจงระยะคนสวยของลุงสมยศแล้ววันนี้ผมจะได้กินอะไรครับเนี่ย
2: แกงเลียงผักอีนูนอันนี้มียอดค่ะยอดอันนี้มีลูกผ่าก็ได้ไม่ผ่าก็ได้เดี๋ยวเราใส่พริกแกงก่อนเน
0: า
2: ะ
0: แล้วในพริกแกงเนี่ยทำมาจากอะไรบ้างล่ะครับ
2: มีหัวหอมกระชายกระเทียมพริกแห้งแล้วก็ตะไคร้เราใช้ผลผลิตในสวนเราค่ะเราจะมีทุกอย่างพอสุกแล้วเราก็จะใส่ลูกลงไปก่อนจะใส่น้ำปลาไปนิดนึงเราแกงเราใส่น้ำปลาด้วยค่ะแล้วนี้เราจะใส่เนื้อไปย่างลงไปก่อนให้มันนิ่มใส่ยอดอย่างสุดท้ายเพราะว่านานๆมันจะเละแกงเลียงผักอีนูนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเอาไปกินกันเลยเนี่ยรับรองได้ว่าอร่อย
0: พูดจาเหมือนลงเลยยอดอ่อนเนี่ยกินกับเนื้อปลาย่างเข้ากันอย่างดีเลยอ่ะมีความคล้ายตำลึงอยู่นะส่วนลูกพอเอาไปต้มแล้วเนี่ยความขมมันก็หายไปครับแต่มีหวานปลายๆเนื้อสัมผัสนุ่มๆมีความร่วนแล้วก็คล้ายฟักทองนะแล้วส่วนผสมของพริกแกงเนี่ยหามาจากในสวนทุกอย่างเลยที่นี่ปลูกอะไรอีกบ้างไปดูกัน
2: ป้าอยู่ในโซนพืชผักสวนครัวมันก็จะมีถั่วพูถั่วฝักยาวมะเขือกระหล่ำเคลแล้วก็ผักกาดเขียว
0: ปลูกเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ย
2: การที่เราปลูกผักผสมผสานน่ะเราจะมีกินทุกอย่างพอเรากินปุ๊บเหลือเราขายเราทำตามศาสตร์พระราชาเลย1เราลดต้นทุนหนูคิดดูที่วันนึง10บาท20บาทเงี้ยหลายๆอย่างเนี่ยหลายร้อยนา
0: ปลูกหลายอย่างขนาดนี้โซนนี้พื้นที่กี่ไร่ครับ
2: 12ไร่ค่ะยาวไปยันนู่นเลย
0: ทำกันกี่คนเนี่ย
2: 2คน
0: ทำกัน2คนเนี่ยนะ
2: ใช่ค่ะใช้ใจทำแล้วทำเช้าหน่อยเย็นหน่อยเราไม่ได้ทำเกษตรแบบมั่วๆนะคะเราไปศึกษาเรียนรู้ออกแบบวางแผนยังไงถึงจะสะดวกกับการดูแลอะไรเงี้ย
0: แบบนี้ไปนั่งคุยกันหน่อยดีกว่าไปตอนที่คุณป้าจะมาทำเกษตรเนี่ยทำอะไรมาก่อนไหมครับ
2: ป้าทำงานอยู่บริษัทที่อยุธยาแต่ป้าทำงานเป็นหน้าที่เป็น QC 37ปีโดยที่ไม่เคยเปลี่ยนงานเลยทำจนเกษียณแต่ป้าเริ่มทำเกษตรเป็นตั้งแต่เด
0: ็กๆแล้วไปรู้จักกับลุงสมยศได้ยังไงครับ
2: จำได้ว่าเป็นวันลอยกระทงเขาไปหาน้องสาวเขาป้าเป็นเพื่อนกับน้องสาวลุงแล้วก็คือไปทำอะไรกินกันเงี้ยเขาขอที่อยู่จากน้องสาวเขาเขาก็เขียนจดหมายมาหาอย่าว่าป้าคุยนะ
0: คุยสักหน
2: ่
0: อย
2: ตอนหนุ่มๆลุงหน้าตาดีนะ
3: หล่อแบบพระเอกไหมอ่ะ
2: ตัวโกงนิด
0: ๆแบบคมเข้ม แล้วป้าล่ะจ๊ะ
2: ป้าน่ารักป้าน่ารักป้ามีรูปการันตีได้นะ
0: อ่ะผมขึ้นรูปให้คุณผู้ชมดูเลยแต่ถ้าถามผมนะคู่นี้มาเสริมแล้วชอบอะไรในตัวคุณลุงเหรอครับถึงยอมแต่งงานด้วย
2: คือเขาเป็นผู้ชายสม่ำเสมอก็คือเป็นคนที่ว่าคือเขาไม่มีคำหวานแต่ว่าดูการกระทำเขาแล้วเป็นเหมือนเรารู้สึกได้ว่าเขาเป็นคนจริงใจ สุภาพบุรุษอะเนาะและป้าก็เป็นคนใจง่าย

0: แล้วแต่มาขอฉันก็เอาแหละ
1: จ
0: ะว่าแย่เลยนะ
1: โอเครู้แล้วครับแล้วจุดเริ่มต้นที่จะคุ้มมาทำเกษตรเนี่ยเป็นยังไงครับ
0: ก็คือแต่งงานแล้วก็มาอยู่บ้านพักบ้านพักข้าราชการเราพยายามเริ่มทำเกษตรตั้งแต่อยู่ในบ้านพักมันเป็นช่องเล็กๆมีปลูกมะนาวก่อนข่าตะไคร้ใบมะกรูดก็อย่างละต้นอย่างละต้นต้นอะไรอย่าง
1: จากสวนผักข้างบ้านสู่การทำเกษตร12ไร่มาไกลเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ขอกลับไปหาผักอีนูนกันก่อนลุงครับเมื่อกี้กินมาเนี่ยอร่อยจริงขายยังไงครับ
2: อย่างลูกเนี่ยไปขายในสวนนะโลละ100บาทยอดถูกไหมกันผมก็ขายโลนึง100บาทแต่เฉพาะที่นี่นะ100บาทส่วนข้างเคียงอ่ะ250บาทในตลาดถึง300บาท
1: โอ้โหผักอะไรเนี่ยราคาอย่างดีเลย
2: อันนี้เป็นผักสวนครัวที่ราคาสูงทุกคนเขาชอบกินหลายๆคนก็ชอบกินมาก
1: จากบนเขามาสู่พื้นราบเนี่ยมันดูแลยากไหมครับ
2: เขาอยู่ที่เขาน้ำเขาจะไม่ท่วมตัวเขาเพราะเรามาอยู่ตรงนี้ฝนตกอาจจะท่วมตัวเขาแล้วก็ยกสูงให้ต้นเขาขึ้นมาหน่อยส่วนเถาเขาก็จะเลื้อยไปทั่วเลยเราก็ทำค้างให้เขาลักษณะนี
1: ้อ่ะเดี๋ยวลองไปดูหน่อย
2: เหมือนเขาไม้อวบน้ำเนี่ยเขาเจอน้ำมากเขาจะเสียสมัยดั้งเดิมอะที่เคยเข้าป่าเป็นทหารด้วยนะไปเจอเถาเนี่ยเราสามารถปาดเถาน้ำจะหยดลงมาน้ำมาดื่มได้น้ำรสชาติเขาจะออกเปื่อยนิดนึงขมนิดๆแต่เป็นการแก้กระหายน้ำแก้ขาดน้ำได้อย่างดีเลย
1: โอ้โหทหารเก่ามายืนยันแบบนี้ปาดเลยครับเดี๋ยวผมดื่มน้ำโชว์เลย
2: เดี๋ยวต้นนี้มันเสียแต่สำหรับน้ำในกระติกมีอยู่
1: อยากดื่มจากต้นนะดี
2: อันนี้ขอไว้เก็บให้ลุงปลูก
1: ได้ว่าแต่หนึ่งต้นอ่ะอายุเขายืนไหมครับ
2: อายุปลูกครั้งเดียวเนี่ยจะได้ไปถึงเป็น10ปีเนี่ยวิธีดูแลก็คือการให้น้ำให้ปุ๋ยที่เราให้มาเนี่ยเป็นมูลไก่ที่เราเลี้ยงไว้เนี่ยสำคัญก็คือน้ำวันสองวันครั้งนึง
1: แล้วถ้าผมอยากปลูกบ้างเนี่ยกี่ปีครับกว่าจะได้ลูก
2: ตั้งแต่ปลูกทีแรกเลยปลูกเป็นต้นเล็กนะเดือนที่6อ่ะได้ลูก
1: แป๊บเดียวเองอุ้ยโตเร็วมากเลย
2: โตเร็วฮะพอเขาขึ้นไปหน่อยเนี่ยเขาก็ติดดอกละเขาจะติดแทบทุกดอกไม่ต้องผสม
1: มีแต่ข้อดีนะเนี่ยแต่ขอพักไว้แป๊บนึงนะครับมาคุยเรื่องชีวิตกันบ้างดีกว่าลุงยศคนพื้นที่นี้มั้ยครับเนี่ย
2: ดั้งเดิมก็ลพบุรีนะพ่อแม่เป็นอาชีพเกษตรก็ช่วยหลายๆอย่างที่ช่วยเขาทำได้ก็มันก็ซึมซับมา
1: แล้วก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าเป็นทหารเนี่ยคือความชอบเหรอครับ
2: ดวงโดนใบแดง
1: โอ้อย่างนี้นี่
2: ก็ชีวิตเราก็มาเป็นทหารที่ในลพบุรีเนี่ยแต่แล้วรักอาชีพทหารเลยก็เป็นยาวเลยยันเกษียณเลย
1: จากที่เกษียณกันทั้งคู่ตัดสินใจยังไงถึงมาซื้อไร่แล้วมาทำเกษตรกันต่อล่ะครับ
2: ก็ได้คุยกันเราออกจากงานแล้วต้องทำให้ร่างกายแข็งแรงดีที่สุดก็คือการทำสวนมันได้ทั้งอากาศความคิดในอารมณ์ต่างๆมีที่อยู่หนึ่งไร่ดั้งเดิมแล้วอันดับแรกก็จะเป็นมะนาวพืชผักทั่วไปด้วยโดยที่ไม่มีสารพิษไม่มีใครเขาเอาสารพิษมาใส่อาหารตัวเองให้กินเองหรอกใช่ไหมเพราะนั้นเราก็จึงตั้งว่าอาหารปลอดภัย
1: เราเป็นอาหารเนี่ยทำไมทำเกษตรเก่งจังล่ะ
2: ศึกษาทั่วไปที่เขาเปิดศึกษาเกี่ยวกับอาหารสถาบันต่างๆแล้วก็ศูนย์เกษตรอะไรเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปทั้งคู่สองคนศึกษากันด้วยกันแต่แล้วเราก็มาปลูกผักปลูกอะไรเนี่ย
0: ป้าซื้อทีละไร่นะลูกป้าไม่ได้มีทั้งหมดอย่างนี้นะตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เป็นที่แล้งลุ่มลึกแล้วก็เป็นพื้นนาโล่งๆเวลาหน้าแล้งนะไม่มีแม้กระทั่งต้นหญ้าที่จะให้เราเห็นเขียวสักนิดเดียว
1: จากพื้นที่แห้งแล้งทุกวันนี้คนในพื้นที่เขาเรียกที่นี่ว่าเป็นปอดของชุมชนเลยนะเดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านจะอาสามาเล่าให้เราฟังเองเลยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะใช่สมัยก่อนเนี้ยพื้นที่แถวเนี้ยหน้าแล้งก็แล้งไม่มีน้ำที่ไหนเข้ามาเขาเป็นคนแรกเลยทำให้พื้นที่ตรงเนี้ยที่แล้งที่สุดได้มาเขียวชอุ่มที่สุดเหมือนเป็นปอดที่ช่วยในหมู่บ้านนี้ได้มีความรู้แล้วก็ได้มีอาหารที่ดีๆรับประทาน
1: ทำได้ไงครับเนี่ยป้าแจงเล่าให้ผมฟังหน่อยสิ
0: เนี่ยปลูกต้นฟ็อกเทล2ต้นเนี่ยเป็นร่มเงาเสาร์อาทิตย์ก็มาปลูกต้นไม้ทีละต้น2ต้นแล้วก็หอบน้ำจากบ้านพักมารดไม่มีอะไรน้ำประปาก็ไม่ถึงไฟฟ้าก็ไม่ถึงก็เอาน้ำใส่ท้ายรถมารด
1: จากเดินรถน้ำทีละไร่มันใหญ่โตเป็น12ไร่ได้ยังไงครับเนี่ย
0: ไร่แรกกู้หลวงพอหมดแล้วเราทำงาน1ไร่มันหมดงานลุงเป็นคนขยันเราก็วางแผนจะซื้อต่ออีกสักไร่ดีไหมเขาก็มาขายต่อให้เราอีกไร่หนึ่งไปเอาเขามาทีละไร่สองไร่เนี่ยจนครบ
1: แล้วผักอินูล่ะครับเข้ามาตอนไหน
0: ตอนแรกเราก็ไม่รู้จักหรอกมีน้องอยู่คนเขาก็บอกว่าพี่ไปตลาดฝากซื้อผักอินูหน่อยผักอินูเป็นไงวะหน้าตาเป็นไงวะบังเอิญไปเจออยู่ร้านหนึ่งกรัมละ40แกเอาไหมเนี่ยแพงจังเลยโอ้ยนี่พี่นี่ถูกแล้วพี่ผักอะไรวะมหัศจรรย์ขนาดนี้ก็เลย

0: มาถามพี่ยศพี่ยศรู้จักผักอีนูนไหมเฮ้ยถ้าเราจะปลูกเนี่ยปลูกได้ไหมเราไปเรียนมานะเราต้องดูว่าแถวนี้ก็ชอบกินอะไรค่อยปลูกผักอันนั้นก็ชอบกินผักอีนูนนี่แหละเอาเราว่าลองปลูกดูผลตอบรับโอเคเลยจากที่เราลงทุนทำร้านทำอะไรมันตอนนี้มันได้คืนหมดแล้ว
1: อะไรมันจะรายได้ดีขนาดนี้เข้าสวนไปดูเรื่องดอกกันต่อดีกว่าที่เมื่อสักครู่ลุงยศบอกว่าไม่ต้องผสมเลยอะ
2: ดอกเขาจะออกอย่างเงี้ยเขาจะมีเพศผู้เพศเมียในตัวเดียวกันจะเป็นกระสอบผสมกันเองดอกทุกดอกก็จะติดลูกหมดเลย
1: แล้วพอเห็นเป็นดอกแบบนี้เนี่ยอีกกี่วันถึงจะเก็บลูกมากินได้อะครับ
2: อย่างเงี้ยประมาณสัก10กว่าวันก็ได้ลูกแล้วเพราะว่าเราเก็บลูกอ่อนหลังจากเราเก็บลูกไปแล้วเนี่ยก็จะออกดอกตลอดเราก็เก็บส่วนล่างนะส่วนที่ก็โตไปเรื่อยๆก็จะมีดอกแต่ตลอด
1: จะว่าไปก็ดูมันทุกส่วนละอ่ะเอาใบอีกสักหน่อย
2: ลักษณะใบของอันนี้นะโคนใบเนี่ยก็จะมีติ่งนูนอยู
1: ่
2: เขาจึงเรียกว่าผักอีนูน
1: นั่นไงเจอที่มาแล้วมันนูนๆทุกใบเลยใช่มั้ย
2: มีทุกใบเลยครับดูได้เลยเขาถึงเรียกผักอีนูน
1: แล้วใบนี้เขากินไหมครับ
2: กินได้แต่มันแข็งเคี้ยวไม่ออกแข็ง
1: กินได้แต่ไม่กินจะดีกว่าเนาะถ้าอย่างนั้นไปดูผักอื่นๆในสวนที่กินได้กันหน่อยดีกว่าส่วนไหนครับเนี่ยมีชื่อด้วยนะ
0: อ
1: ๋
0: ออ
1: ัน
0: นี้เป็นชื่อสวนเราแต่มันมีที่มานะ
1: ยังไงสิ
0: เอ็มเนี่ยคือมาลัยวายก็คือยศกินเนอรี่การ์เด้นก็คือเราจะทำตรงเนี้ย2คนเนี่ยให้เป็นพื้นที่สีเขียวมันเป็นที่มาของคำว่ามากินเนอรี่การ์เด้น
1: ท่านเนี่ยแล้วทำไมตัวเอ็มตัววายไม่เท่ากันนะ
0: มาลัยมันจะตัวใหญ่กว่ายศ
1: เข้าใจแล้ว
0: เอ็มต้องใหญ่กว่า
1: เห็นเป็นอย่างนี้ทุกบ้าน
0: เพราะว่าป้าจะเป็นคนออกแบบวางแผนทุกอย่างในเนี้ยเด่นเรื่องระบบน้ำเพราะน้ำเราสามารถปล่อยจุดเดียวอ่ะสามารถลายไปได้ทุกบ่อเลยข้างนอกจะมีคลองไส้ไก่ประมาณ10คลอง
1: เอ้ยธรรมดาที่ไหนอ่ะเอาน้ำจากไหนครับ
0: มีน้ำธรรมชาติน้ำฝนที่ลงมาเราก็เก็บไว้ทุกหยดแล้วก็มีน้ำบาดาลทุกที่เราจะทำเป็นพื้นที่ลาดเอียงเพราะว่าฝนตกลงมามันจะเอียงลงบ่อลงคลองไส้ไก่เราย
1: ังไม่ทันดูผักข้างหลังเลยเดี๋ยวกลับมานะไปดูบ่อน้ำกันเลยดีกว่าพูดมาขนาดนี้ละ
2: บ่อน้ำเอาไว้ใช้รดน้ำต้นไม้หน้าแล้งในน้ำก็จะมีเลี้ยงปลากุ้งหอยทุกอย่างเลยอยู่ในนั้นหมดเลยขายบ้างเอาไว้กินบ้าง
1: แบบนี้ต้องมาให้อาหารทุกวันไหมครับเนี่ย
2: ส่วนใหญ่แล้วเปิดไฟล่อแมลงเพี้ยก็จะมาลงล่อแมลงก็ปลาเขาแต่ได้กินเพี้ยกินอะไรก็ลดร้อยลง
1: อาหารก็ไม่ต้องให้แถมได้ประโยชน์อีกแล้วรอบบ่อปลูกอะไรครับเนี่ย
2: รอบบ่อมีผักชยาเพื่อเสริมเอาไว้ให้ปลากินในยามที่เขาไม่มีผักบุ้งไม่มีผักอื่นแล้วปลาเขาก็จะมีอาหารกิน
1: มีแผนสำรอง2 3 4แล้วนอกจากปลาเนี่ย
2: ตัวนี้ก็จะเป็นหอยขมยักษ์นะที่เราเลี้ยงไว้เนี่ยไว้เป็นอาหารการดูแลแล้วก็คือใช้อาหารกุ้งมาบดให้ละเอียดแล้วก็มาโรยให้เขาวันละ1ครั้งถ้าเกิดน้ำเขาขุ่นเขาอะไรก็เปลี่ยนน้ำให้เขานิดหน่อยผลผลิตก็จะมีเกษตรมารับซื้อเป็นแม่พันธุ์ตัวละ100บาทนี่เนี่ยประมาณให้ดู
1: นี่มีรายได้หลายทางมากเลยนะครับเนี่ย
2: ปลาลูกออกมาครั้งนึงประมาณ 7-10 ตัวกินอร่อยมากเนื้อหวาน
1: อาสัตว์น้ำไปละเดี๋ยวไปดูสัตว์บกกันบ้างดีกว่าม
2: าดูไก่เอาไว้ทานไข่ส่วนมูลไก่แล้วก็เอาไปทำปุ๋ยเพื่อไปใส่ผักอินูบ้างพืชผักที่เราเหลือหรือผลไม้เราก็มาให้ไก่กินไข่ที่ออกมาในนี้มันดูเยอะเลยเนื้อไข่ไก่เขาแดงสวยแล้วก็รสชาติของมันอร่อยมากมีไก่พันเนี้ย
1: พันอะไรอะครับ
2: อันนี้เป็นไก่สายเลือดเป็นของปศุสัตว์เกษตรตัวใหญ่เลี้ยงง่ายให้ไข่ดก
1: นอกจากไข่แล้วเนี่ยส่วนนี้มีอะไรอีกบ้างครับที่ผมยังไม่ได้ดูอะ
0: พริกไทยจ้ะพริกไทยซีรอนเก็บปีหนึ่งสองครั้ง
1: แล้วผักเยอะแยะมากมายขนาดนี้ไปนั่งขายที่ไหนครับเนี่ย
0: โอ้ยเราไม่ต้องไปขายอะค่ะเพราะว่า1ลูกค้าจะเดินเข้ามาเลยแล้วเขาก็จะมาเก็บสั่งเองเราวางกิโลวางถุงไว้ให้เขาก็มาจ่ายตังค์เราเขาก็จะเข้ามาสั่งว่าวันนี้จะเอามะเขือกี่โลจะเอามะนาวกี่ลูกแล้วเขาก็มารับไปขาย
1: อ่ะเดี๋ยวไปคุยกับ1คนที่เขามารับผักแต่ส่วนนี้ไปขายกันดีกว่าแล้วนี่พี่แดงมารู้จักกับส่วนนี้ได้ยังไงครับเนี่ย
3: อ๋อเป็นสนิทกันตั้งแต่สมัยทำงานด้วยกันนะคะพอเราเห็นผลผลิตของพี่เขาเนี่ยเติบโตขึ้นมาน่ะมันปลอดสารพิษจริงๆพี่ออกกำลังกายนะคะพี่คิดว่าทุกคนออกกำลังกายก็รักสุขภาพทั้งหมดพี่ก็เลยจุดตรงนี้นะคะที่อยากจะเอาไปให้คนเขารับประทานต่อจากสวนป้าเขา
1: อันแล้วเป็นยังไงครับผลตอบรับอ่ะ
3: จากเริ่มต้นที่ไปขายครั้งแรกพอครั้งต่อไปมันก็เริ่มคนรู้จักกระจายไปเรื่อยๆค่ะก็เลยกลายเป็นว่าพี่เอาอะไรไปก็ขายได้หมด
1: สุดยอดไหมล่ะผักปลอดสารพิษจากสวนนี
0: ้แล้วขายกิ่งพันธุ์ด้วยนะ
1: เฮ้ยกิ่งพันธุ์ก็มีขายเหรอ
0: ใช่แล้วขายกิ่งพันธุ์ด้วยเพราะกิ่งพันธุ์เราจำหน่ายออกไม่ทันเลยนะนี่เรามีกิ่งพันธุ์อีนูนเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวเราจะหยิบให้ดู
1: อันไหนไหน ไหนๆขอดูสักหน่อย
0: กิ่งพันอีนูนจ้ะขาย

0: ไอ้กิ่งละร้อยเขาสั่งเยอะอยู่มันออกไม่ทันอีนี้มีคนจองแล้ว
1: นี่ก็ขายดีเกินไม่เหลือถึงมือผมเลย
0: ใครสนใจติดต่อได้นะคะเบอร์โทรเราก็มีนะ
1: ต้องพรีออเดอร์ซะด้วยอ่ะงั้นเราไปดูผักอย่างอื่นกันต่อดีกว่ายังไม่หมดนะ
0: ปลูกเคลจ้ะปกติเขาขายกันโลละ400
1: แล้วป้าแจงขายเท่าไหร่
0: ป้าขายโลละ150
1: ไม่ถูกเกิน
0: เขาก็มารับประจำอ่ะ
1: ส่วนนี้พืชผักรายได้ดีทุกอย่างเลยเน
0: า
1: ะ
0: เคลรายได้เคลเนี่ยจะมีรายได้เยอะมันได้ตลอดคือมันจะแตกยอดขึ้นไปเรื่อยๆอ
1: ่
0: ะ
1: อ้าวอ้าวมีอะไรอีกมีอะไรอีก
0: อันนี้ต้องเหลืองก็คือดอกเก๊กฮวยที่เขาเอาไปต้มน้ำอ่ะครับอีกหน่อยเราจะแปรรูปทุกอย่างเราเริ่มต้นจากการแปรรูปใบไม้ก่อนอย่างหนึ่งเรามีโป่งฟ้าถ้าใครไอลองได้กินนะไม่ต้องกินยาแก้ไอ เดี๋ยวได้กินเดี๋ยวได้กิน
1: งั้นพาไปดูเลยครับเนี่ยนะหรอ
0: โป่งฟ้าบางที่เขาก็เรียกต้นส่องฟ้าแต่ใบมันอะหนูมาลองส่องดูส่องขึ้นไปข้างบนมันจะเป็นรูรูเป็นรูรูเห็นฟ้าเลยค่ะเนี่ยพอมาเพี้ยนเป็นโป่งฟ้า
1: แบบนี้นี่เองแล้วมันเห็นเป็นรูๆจริงๆนะครับเนี่ย
0: คำพิเศษของมันก็คือถ้าเราลองเคี้ยวสดๆเนี่ยมันจะซ่าๆเย็นๆเขาว่าช่วยรักษาระบบทางเดินหายใจแล้วก็ทำให้ไม่อยากบุหรี่อะไรเงี้ยป้าก็เอาไปแปรรูปเป็นชาโป่งฟ้า
1: น่าสนใจไปดูกันเลยดีกว่า
0: เอาไปหั่นแล้วก็เอาไปตากในร่มให้มันสลบสักประมาณ1วันแล้วเราก็เอามาคั่วให้หอมๆโดยใช้ไฟอ่อนที่สุด
1: แล้วจะต้องดูยังไงล่ะครับว่าใบที่คั่วมันใช้ได้แล้วอ่ะ
0: ก็คือคั่วให้มันแบบว่ากรอบๆหยิบแล้วมันร่อนอ่ะอย่างเราจะดื่มเราก็ใช้ประมาณเนี้ย2หยิบมือต่อน้ํา1แก้ว
1: อ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปเรื่องกินเนี่ยเอาเป็นว่าผมต้องรอคั่วอีกนานมั้ย
0: นานค่ะนานต้องใช้ความอดทนเป็นครึ่งๆชั่วโมงถ้าคนไม่อดทนจริงๆทำไม่ได
1: ้งั้นผมให้ป้าแจงทำไปก่อนนะครับผมอ่ะขอไปดื่มอันที่ทำเสร็จแล้วกินง่ายจริงๆด้วยนะมีความหอมหวานอ่อนๆเผ็ดนิดๆแล้วก็มีความซ่าที่คอได้กลิ่นสมุนไพรคล้ายลูกอมแก้เจ็บคออยู่เหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้สดชื่นพร้อมกลับเข้าสวนแล้วโอ้โอ้โอ้สวัสดีครับทหารครับ
2: เสียงต่ำจากระเบียบ
1: ตามระเบียบพักคร
2: ับ อะไรเน
1: าะขอบคุณที่ยอมได้ด้วยครับโอ้ยอ่ะลุงยศพามาดูอะไรอ่ะ
2: ตรงนี้เป็นพื้นที่แปลงแรกเริ่มแรกเราเอามะนาวมาการดูแลของมะนาวมันดูแลมันไม่ยากเหมือนไม้ทั่วไปต้องคอยเอาใจใส่เขา
1: แล้วคนที่บ้านต้องเอาใจใส่ไหม
2: คนที่บ้านเขาจะใส่ด้วย
1: พูดไม่เก่งแต่รักหมดใจเนาะแล้วทุกวันนี้มะนาวยังปลูกอยู่เยอะไหมครับ
2: 50กว่าต้นนะเป็นขายเป็นลูกตอนนี้มะนาวแพงก็แบ่งกันกินก็แค่3บาทลูกละมะนาวที่รับประกันได้ว่า
1: อร่อยมากๆหรือเปล่าพูดคำนี้ไหม
2: มันเปรี้ยวทุกลูกแต่รสหวานจะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่แล้วแต่มันจะเปรี้ยวทุกลูกเลย
1: มาตลกเฉยเลยรอบนี
2: ้รับประกันได้เลย
1: ครับเชื่อนอกจากสวนมะนาวแล้วเนี่ยหัดออกไปเนี่ยมีสวนอะไรอีกไหมครับเดี๋ยวไม่ต้องคลาละเดินไปดีๆกันดีกว่า
2: ตัวนี้เป็นสวนฝรั่งแต่พันธุ์ซุ้ยหมี่หรือขาวน้ำผึ้งนะกรอบหวาน
1: นี่คือระบบรดน้ำที่ป้าแจงเคยพูดถึงปะเนี่ย
2: ถึงจะเกษียณเราก็ยังไฮเทคอยู่นะเนี่ยจะใช้ระบบโซลาร์เซลล์ต่อไปก็จะพัฒนาเป็นสั่งด้วยโทรศัพท
1: ์หมายถึงป้าแจงโทรมาสั่งลุงยศอ่ะนะ
2: ใช่อันนั้นรุ่นเก่าคือโทรศัพท์
1: สั่งว่าไงบ้าง
2: เปิดน้ำให้หน่อย
1: โอ้โหเรื่องจริงซะด้วย ไปทางตลกแก้เขินซะละ
2: เนี่ยเดี๋ยวจะพามาดูต้นแปลกในสวนลุง
1: มันคืออะไรอ่ะ
2: มันคือมะม่วงหาวมะนาวโหญี่ปุ่น
1: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ
2: ้
1: ย
2: ใหญ่โต
1: อริโกโตะ
2: ปลูกไว้เอาไว้ทานมีคุณประโยชน์ในด้านอาหารอันนี้ก็คือละมุดข้างบนเป็นผักอินูนเขาอยู่ร่วมกันได้เพราะไม้เขาคนละอย่างกันปลูกพืชก็คนละอย่างกัน
1: ไม่ยังไงอ่ะ
2: ขนาดคนเนี่ยยังงงเลยว่ามันคือต้นอะไรนะแมลงก็ต้องงงตามใช่ไหม
1: ใช่ก็ใช่มั้ง
2: งงแล้วเนี่ยแมลงบอกงงเนี่ยอันนี้คืออะไร
1: ผมก็เริ่มงงแล้วเหมือนกันโอ๊ยวันนี้ดูหลายอย่างมากเลยทีนี้มาดูเคล็ดลับกันดีกว่าสิ่งที่ทำให้พืชผักทั้ง12ไร่สวยขนาดนี้ต้องใช้อะไร
2: น้ำหมักหน่อกล้วยช่วยได้ทุกอย่าง
1: เฮ้ยช่วยอะไรบ้างอะ
2: บำรุงดินได้ทำให้เรื่องซีในดินมีเยอะขึ้นช่วยย่อยสลายบำรุงต้นบำรุงใบได้หมดเลย
1: ช่วยได้ทุกอย่างจริงๆอ่ะเริ่มเลยดีกว่า
2: ขั้นตอนการทำก็เริ่มแรกก็เราก็เอาหน่อกล้วยเอามาสับให้ละเอียดการผสมก็คือหน่อกล้วยที่เราสับแล้ว3กิโลแล้วก็น้ำตาล1กิโลตาลใจแดงเนี่ยแล้วก็น้ำ10ลิตรถ้าเกิดเราต้องการมากกว่านั้นก็คูณขึ้นไปแต่อัตราส่วนตามอัตราส่วนอันนี้ใส่เลยนะ
1: เอาเลยครับโอ้ยใส่เลยโอ้โหรู้มุมกล้องซะด้วยหันมาอย่างสวยเลยอ่ะ

0: แล้วก็คนให้เขาเข้ากันปิดฝาเพื่อกันพวกแมลงพวกอะไรเข้าไปหมักไว้อย่างน้อย90วันจึงเอามาใช้ได้วิธีไปใช้ก็คือถ้าไปใช้รดน้ำหรือรดดินต้นไม้ไอ้น้ำหมัก1ส่วนผสมน้ำที่เราเตรียมไว้น้ำที่ไม่มีโคลีน50ส่วนเพื่อเพิ่มจุลินทรีย์ในดินอันนี้ก็คือสูตรน้ำหมักหน่อกล้วยช่วยได้ทุกอย่าง
1: พอนะรอบๆเนี่ยมีน้ำหมักอะไรอีกครับอ
0: ันนี้ก็จะเป็นโซนน้ำหมักชีวภาพที่เราหมักไว้นะครับก็จะมีน้ำหมักหน่อกล้วยมีมะเฟืองมะกรูดอันนี้ก็จะมีมะนาว
1: มะพร้าวส้มโอฟักแฟงแล้วก
0: ็แตงโมโหยชโย
1: โหยขอบคุณมากครับที่ช่วยเล่นเดี๋ยวจะไปไหนครับ
0: รู้ยังไม่หมด
1: ยังได้ถามสาระเลยโลเมื่อกี้แซวเล่นทำไมต้องมีหลายอย่างครับ
0: เพราะว่ามันใช้หลายอย่างมะนาวนี่เราเอาไปทำพวกน้ำยาล้างจานแบบใช้ในครัวเรือนอย่างมะเฟืองเนี่ยเอาไปทำน้ำล้างผักล้างผลไม้ต่างๆเนี่ยได้หมดเลยเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นต่อ
1: ได้เลยครับวันนี้จะดูให้ครบทั้ง12ไร่เลย
0: โซนนี้ก็จะเป็นโซนหลังสุดของสวนเลยเป็นสวนป่าให้ร่มเย็นเป็นป่าผสมผสานเพิ่งปลูกได้ปีนี้เข้าปีที่3ต่อไปอีกสักหน่อยเดียวระยะหนึ่งก็จะสวยกว่านี้ร่มเย็นกว่านี
1: ้แล้วเอาไว้หลังสุดเลยเหรอครับเนี่ยป่า
0: หลังสุดก็นี่จุดมุ่งหมายก็คือทำให้พื้นที่มันร่มเย็นไงและอย่างไม้ป่าจะสูงเวลาลมมาก็กันลมไม่ให้ไปโดนต้นไม้เรามาก
1: โอ้โหทั้งหมดนี่วางแผนมาอย่างดีเลยส่วนนี้
0: การจัดการแปลงมันอยู่ในบทเรียนหมดเลยแล้วปลูกตามศาสตร์ที่เราเรียนมาพื้นที่ก็คือน้ำประมาณ 30% ของพื้นที่และน้ำจะต้องกระจายไปให้ทั่วถึงจัดแบ่งเป็นโซนผักผสมไม้ผสมผสานโซนไม้ป่าและส่วนหนึ่งก็ไว้ทำนา
1: ทำเยอะขนาดนี้แล้วทำกันอยู่แค่2คนเนี่ยนะ
0: ช่วยกัน2คนเราก็จะปรึกษากัน2คนเราก็อยากมีความฝันนะก็อยากมีบ้านนะมีสวนผักกินแบบปลอดภัยมันเหมือนกับสร้างชีวิตใหม่มันไม่มีใครมาบังคับเราเลยเราทำก็ได้เราไม่ทำก็ได้เพราะว่าเราทำไปเหนื่อยแล้วก็หยุดพักเราไม่ได้หัวหน้า
1: จากปลูกผักอยู่ที่บ้านพักทหารเนี่ยเป็นหย่อมเล็กๆสู่เจ้าของสวน12ไร่อุ้ยมาไกลเลยเนาะ
2: นี่คือความภาคภูมิใจนะสิ่งที่เราทำกัน2คนเราไม่ได้คิดว่าอุ้ยฉันจะทำให้รวยเลยเพราะความจนมันอยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดแต่ความรวยอ่ะเราไม่เคยนึกถึงที่ว่าโอ้ฉันจะต้องรวยล้นฟ้าไหมแค่รวยความสุขก็พอแล้วแต่มาถึงวันนี้มองดูถามแฟนว่าเฮ้ยเรามาถึงจุดนี้ได้ไงวะ
1: จากผักพื้นถิ่นที่เคยขึ้นอยู่แค่บนเขาวันนี้ผักอีนูนถูกปลูกบนพื้นดินธรรมดาด้วยหัวใจของคน2คนจากชีวิตที่เคยลำบากลุงยศกับป้าแจงค่อยๆเปลี่ยนพื้นที่ว่างเปล่าให้กลายเป็นแหล่งอาหารและความสุขของคนทั้งชุมชนและทั้งหมดนี้ล่ะครับคือพลังเล็กๆของคน2คนสร้างความยิ่งใหญ่ได้จาก2มือของตัวเองก็ดูรักกันดีเนาะแต่ไม่ค่อยมีซีนคู่กันเลยอ่ะมาเรามาถ่ายเพิ่มกันดีกว่าเอาแบบจำลองเหตุการณ์ตอนจีบกันแรกๆให้ดูหน่อยสิครับ
3: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ยังไปพอให้เสร็จแล้วอ่ะต้องมีประโยคจีบด้วย
0: อันนั้นผักสวยอันนี้คนสวย
2: อันนั้นคนถ่ายเอ็นี่คนเท
1: ่หวานเกินนะคู่นี้เขินแทนเลยอยากมีคนเป็นผู้ประโยคหวานๆนี่บ้างจังเนาะ

0: คนรุ่นใหม่มีนโยบายที่อยากจะเปลี่ยนพื้นที่รอบเมืองให้เป็นพื้นที่เรียนรู้พื้นที่สร้างสรรค์
1: เราเนี่ยอยากจะขยายแล้วก็ยกระดับพื้นที่สร้างสรรค์ให้กว้างมากขึ้นผ่านประสบการณ์จริงที่เราเคยทำงานมา
2: เพราะเราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนมีพื้นที่ที่สามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้แล้วก็มีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกับผู้ใหญ่เหมือนกัน
0: ร่วมโหวตทีมเสนอนโยบายที่ใช่ทาง LINE @thaipbs ขณะชมสดแล้วมาพลิกเมืองไปพร้อมกัน Bangkok Pitch แผนพลิกบางกอกวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมนี้เวลา 16:05 ทางไทย PBS
3: งานฟรีกีหรือยัดลายนะครับจุดเริ่มต้นเลยคือมาจากอียิปต์ต้องย้อนกลับไป 5,000 ปีจุดเด่นของมันเลยคือเอาเงินที่เล็กเท่ากับเส้นผมแล้วมาพันเกลียวยัดเข้าไปในโครงเราสวมใส่ครับมันจะเล่นกับไฟมันเลยทำให้งานเนี่ยเหมือนขยับได้มีชีวิตแสงก็จะสะท้อนจากตัวโลหะสู่สายตาของผู้สวมใส่

0: รายการไทยศิลป์วันอาทิตย์นี้เวลา 17:05 น.ทางไทย PBS
1: โศกนาฏกรรมแยกอโศกเพชรคนหรือระบบที่เป็นปัญหา
2: ณจุดเนี้ยพอมันมีความเสี่ยง

0: มีความปลอดภัยสูงขึ้น
1: คนไทยยังต้องเจออุบัติเหตุลักษณะนี้ไปถึงเมื่อไหร่มาตรฐานความปลอดภัยของเรามีเพียงพอแล้วหรือยังติดตามได้ใน Policy Easy นโยบายเข้าใจได้วันอาทิตย์นี้เวลา 5:30 เรามีนัดกันค่ะ
2: น้ำเราคบกันเถอะ
3: นี่กูไม่ได้ฝันไปใช่ปะ
2: กูขออะไรมึงอยากได้ปะมึงอยากเพิ่งบอกเรื่องนี้ใครได้ปะ
4: ได้ดิ
5: อะไรวะมึงจูงมือกันทำไมเนี่ยเอาดีๆนี่พวกมึง2คนเนี่ยแอบพบกันมั้ยเนี่ย
6: เซฟมีแฟนเป็นผู้ชายเหรอ
7: กูเห็นคลิปพี่เซฟแล้วพี่เซฟมันเก๋จริงด้วย
8: มึงเรียนมาอยู่ใกล้กันเลยดีกว่าวะ
9: ทำไมวะ
8: รำคาญ
10: ไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3
11: แต่นี่ไม่ใช่อาหารนั่นคือลูกอีกตัวของมันโซเบกรับหน้าที่เป็นพ่อเช่นเดียวกับนกบางชนิดในปัจจุบันเมื่อวางไข่แล้วหน้าที่ดูแลลูกจะตกเป็นของพ่ออ
12: ัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพี Walking with Dinosaur ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น
13: ฉากในหนังที่คุณเห็นเกิดขึ้นได้จริงหรือ เมื่อจินตนาการในโลกภาพยนตร์ปะทะกับหลักความจริงทางวิทยาศาสตร์ Science Tech Movie Fiction to Fact จากรายการออนไลน์ที่กระแสตอบรับอย่างดีเยี่ยม
14: ก็คือว่า
13: สู่หน้าจอทีวี
15: ถ้าอยากดูเรื่องนี้นะต้องเพิ่มเวลาไป3ชั่วโมงเลย
13: พบกันทุกคืนวันอาทิตย์ 4:30 ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
16: คติธรรมนำชีวิต
17: อย่าละห้อยหาความหลังอย่ามัวแต่หวังอนาคตคือให้เรานั้นอยู่กับปัจจุบันว่าเรากำลังคิดกำลังพูดกำลังทำอะไรโดยมีสติถ้าเราเข้าใจเหตุของการเกิดทุกข์และรู้แนวทางของการดับทุกข์แล้วเราก็จะสามารถดับทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงการดับทุกข์นั้นไม่จำเป็นจะต้องดับที่วัดดับที่บ้านที่ทะเลที่ภูเขาแต่ให้ดับที่ใจของเราก่อนนั่นเอง
18: วันนี้วันพระขึ้น8ค่ำเดือน7ปีมะเมีย

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ถ้าคุณเคยเห็นคนญี่ปุ่นขับรถไฟแล้วคิดว่าเท่มากลองมาชมสาวไทยขับรถไฟในบริษัทรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นกันค่ะ
2: พ่อมายอชไฮเดนมังอิเซโคโกฮิโจบุซะยอชจะมาเช็คอุปกรณ์ของขบวนรถไฟอะค่ะมีหัวข้อทั้งหมด400กว่าหัวข้อยอชเนชิมาส
3: เราไม่เคยสัมผัสกับยานพาหนะอย่างอื่นมาก่อนเลยสิ่งนี้เป็นสิ่งแรกของการเรียนรู้ตั้งแต่ศูนย
2: ์ไม่จิยอชเซนชุปัสึเซเกนคิวจู
4: ทำยังไงได้ขับรถไฟญี่ปุ่น
1: ต้องเรียกว่าเท่สุดๆตามฟูจิเซนเซไปกรี๊ดเธอกันเลยค่ะ
2: โฮมิโอชิกิมิโกะเคนโตะ

0: だけでお過ごしください。
1: ปัจจุบันนี้เราอยู่ที่สถานีฮิกาชิโตโกโรซาวะครับทำไมต้องมาที่นี่ครับเดินทางจากโตเกียวเพราะมาเจอน้องคนหนึ่งน้องคนไทยสาวไทยขับรถไฟครับเป็นรถไฟบริษัท JR ซึ่งเป็นบริษัทที่นะใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นทำไมคนญี่ปุ่น

0: รับเธอมาทำงานเพราะคนญี่ปุ่นเองยังอยากทำงานที่นี่มากครับนี่ๆเจอแล้วมาเลยมาเลยมาเลย
1: นี่ค่ะ
0: โอ้นี่ตัวจริงนะเนี่ยมาดูกันว่าการทำงานในประเทศญี่ปุ่นมันยากไหมแล้วก็มีเคล็ดลับยังไงที่จะอยู่กับคนญี่ปุ่นเดี๋ยวต้องมาดูให้รู้กันตอนนี้ที่ทำงานของคุณรัตนินอยู่ที่
1: จากตรงนี้ไปประมาณ10นาทีจะมีศูนย์ที่ไดเวอร์พำนักแล้วก็ เข้าทำงานอยู่ตรงนู้นค่ะ
0: อโนเลยพูด เป็นภาษาญี่ปุ่นไปเลย
1: วันนี้เราจะมาแนะนำว่าหน้าที่ของเทรนไดเวอร
0: ์
1: ใน1วันตั้งแต่เขาเริ่มเข้าทำงานจนกระทั่งถึงตอนที่ไปขับรถนี่เราจะต้องทำอย่างไรบ้างค่ะจะทำตำแหน่งนี้ได้เราต้องมีใบขับขี่ซึ่งเป็นส่วนที่กระทรวงคมนาคมของประเทศญี่ปุ่นเป็นคนออกให้ต้องผ่านข้อสอบข้อเขียนและก็ข้อสอบปฏิบัติใช้เวลาประมาณ1ปีในการฝึกเทรนนิ่งไดเวอร์1คนค่ะเขาต้องเรียนทั้งหมด9วิชาเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดเลย
0: 9วิชา
1: 9วิชาค่ะใช่ก็จะมีอย่างเช่นวิชาเกี่ยวกับไฟฟ้าฟิสิกส
0: ์
1: เกี่ยวกับเรื่องของตัวขบวนรถรวมไปถึงกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกระบวนการขับรถไฟ
0: เดี๋ยวนะไฟฟ้าฟิสิกส์นี่คุณเรียนที่ญี่ปุ่นมาเหรอ
1: ไม่ได้เรียนเขามาเรียนก็ตอนที่จะมาเป็นไดเวอร์เนี่ยนะคะ
0: ฮะ
1: เราเดินทางมาถึงศูนย์ฮิงาชิโทโคโรซาวะของบริษัท JR East เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวต้องตำแหน่งนี้เราจำเป็นต้องข้ามรางรถไฟค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการตรวจสอบซ้ายขวาเราจะต้องหยุดตรงนี้ก่อนนะคะตัวขาวแล้วก็
0: หยุดก่อน
1: มองทางไปทางขวากันค่ะมี
0: น
1: ี
0: ่มีขวา
1: โยช
0: ขวาโอเค
1: ฮิดาริโยช
0: โอเค
1: ไม่โยช
0: ไม
1: ่ไปข้างหน้าด้วยค่ะใช่แล
0: ้
1: วก็ซ้ายขวาซ้ายข้างหน้าเรียบร้อยแล้วก็จะข้ามเดินค่ะทางนี้ไปได้เลย
0: เท่มากเลย
1: ส่วนตรงนี้จะเป็นศูนย์ที่ไดเวอร์จะมาเปลี่ยนชุดเป็นชุดยูนิฟอร์มแล้วก็ต้องทำการรายงานตัว
0: ที่นี่มีไดเวอร์ก็คือคนขับรถไฟกี่คนฮะ
1: มีอยู่ประมาณ180ท่านค่ะ
0: 180ท่านมีผู้หญิงสภาพสตรีกี่คน
1: 8คนค่ะ
0: 8คนเท่านั้น
1: เมื่อก่อนศูนย์นี้เป็นศูนย์ที่มีแต่ผู้ชายอย่างเดียวเราเป็นรุ่นแรกที่เป็นไดเวอร์ผู้หญิงที่เข้ามาประจำที่ศูนย์นี้ค่ะและเป็นคนไทยคนเดียวด้วย
0: เป็นคนไทยคนเดียวด้วยโ
1: อ้สกาเรซามาเดสชิเรชิมาเซซามาเดส
2: พูดจาฉะฉานคล่องแคล่วว่องไวนี่คือคำจำกัดความที่เรารับรู้ได้ตั้งแต่ประโยคแรกที่คุยกับคุณมัทุรินเลยนะคะซึ่งสิ่งนี้แม้แต่คนญี่ปุ่นที่ทำงานอยู่ด้วยในศูนย์นี้ก็ชื่นชมค่ะพร้อมกับบอกว่าถ้าคุณมัทุรินมาถึงที่ทำงานใครๆก็รู้เพราะเสียงดังฟังชัดจริงๆค่ะ
1: เซซามาเดสเฮจิสคิวเซนนิจูซังโคโรเดสชุกินคาคุนินอิตาชิมัส
2: การพูดเสียงดังชัดเจนเป็นหนึ่งในการแสดงความเคารพรุ่นพี่ค่ะ
1: ไทยองซันจูโรโกโดนิ
2: มาถึงปุ๊บก็ได้เวลาที่จะต้องรายงานตัวก
1: ่
2: อนเข้าประจำการขับรถไฟค่ะ
0: นี่คือเขาทำอะไรกันครับ
1: พอเรามาถึงแล้วเราจะต้องมารายงานตัวเข้าทำงานก่อนค่ะไดเวอร์แต่ละท่านจะมีหมายเลขประจำตัวว่าวันนี้จะประจำหมายเลขเบอร์ไหนเราจะต้องบอกหมายเลขให้กับหัวหน้าทราบแล้วเขาจะนำอุปกรณ์เป็น IC card กุญแจขับรถมาให้เราค่ะพร้อมกับทำการเช็คอุณหภูมิร่างกายและเช็คปริมาณแอลกอฮอล์ที่มีอยู่ในร่างกายก่อนค่ะพอเราผ่านตรงนี้เรียบร้อยแล้วเราจะเดินทางมายังจุดนี้ตรงจุดนี้จะเป็นข้อมูลสำคัญที่ทางศูนย์หรือทางบริษัทต้องการให้ไดเวอร์ทราบว่าคุณจะต้องระมัดระวังในจุดไหนหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมจุดไหนตรงไหนอยู่บ้างซึ่งไดเวอร์จะต้องเขียนหัวข้อตามแต่ละเอกสารลงในสมุดโน้ตของตัวเองพร้อมกับอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนเพราะว่าเราจะต้องนำที่เราเขียนลงในสมุดโน้ตตรงนี้ไปบอกกับหัวหน้าอีกทีนึงเพราะเราจะต้องให้เขารู้ว่าเราอ่านข้อมูลเรียบร้อยแล้วนี่เขียนไว้ว่าโทโฮคุคาโมซุเซนโอเมียโนโนบุริฮอนเซนเดสพอเราเขียนรายละเอียดตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะไปทำการเช็คนาฬิกากับนาฬิกากลางของศูนย์ค่ะไดเวอร์ทุกคนจะมีนาฬิกาเป็นของตัวเองพอผ่านไป1วันมันเวลามันจะคาดเคลื่อนกับนาฬิกากลางประมาณ 3-4 วินาทีนะคะ
0: อย่างนั้นเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะใช่เพราะฉะนั้นทุกวันเวลาเรามาทำงานแล้วเราจะต้องมาเช็คให้นาฬิกาของเราตรงกับนาฬิกากลางเราจะไม่ได้เช็คแค่นาทีแต่เราจะต้องเช็คไปถึงว่าเข็มวินาทีนั้นเดินตรงกับนาฬิกากลางของตัวศูนย์โดยเรียบค่ะ
0: จะเดินไปเนี่ยเดินไปถึงนู่นก็โอ้โห10นาทีนี่ก็ไกลนะน่าจะ1กิโลได้นะเนี่ย
1: ประมาณใช่ค่ะ1กิโล
0: ขอลองถือได้ไหม
1: ได้ค่ะลอง
0: ดูนะโอ้โห ไม่ใช่ธรรมดานั่นแหละ
1: มีโยชไม่โยชถ้าสถานีไหนผู้โดยสารเปลี่ยนรถได
0: ้
1: สถานีนั้นก็จะมีผู้โดยสารใช้งานค่อนข้างเยอะเพราะนั้นไดเวอร์ก็จะต้องมีความระมัดระวังมากกว่าสถานีอื่นเป็นพิเศษ
0: เพราะมีคนลงขึ้นเยอะ
1: ขึ้นลงเยอะใช่ค่ะ
0: ทำงาน8ชั่วโมง
1: ประมาณ8ถึง9ชั่วโมงค่ะ
0: 8ถึง9ชั่วโมง
1: ถ้าเป็นชิปครั้งคืนเท่ากับว่าทำชิปไปกับ2วันติดกันก็จะประมาณ13ถึง14ชั่วโมงค่ะ
0: ชิปครั้งคืนคือเราไปไกลๆเลยไปต่างจังหวัดเลย
1: ชิปครั้งคืนคือเราจะต้องขับรถจนถึงตอนประมาณถ้าช่างช้าสุดก็จะเป็นตอนตีหนึ่งห้านาทีแล้วก็จะนอนพักแป๊บหนึ่งแล้วก็ตื่นมาตอนเช้าขับรถต่อค่ะ
2: ปกติคนญี่ปุ่นก็ตรงต่อเวลาทำงานมีระเบียบเป๊ะๆอยู่แล้วนะคะยิ่งในตำแหน่งที่จะต้องให้บริการรับผิดชอบผู้คนจำนวนมากๆอย่างคนขับรถไฟยิ่งเป๊ะเข้าไปใหญ่เลยค่ะมุมนึงก็ดูว่าเป็นเรื่องเคร่งเครียดมากแต่ในอีกมุมสำหรับคนที่สนุกกับการทำงานอย่างคุณมัทุรินเราเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าเธอมีความสุขกับงานของตัวเองมากๆ
1: เซนเมนคาคุนินอุงโคบังโอเซนโตซันจูโกยเรากำลังเช็คขบวนรถที่เข้ามานี่เป็นขบวนรถที่เราจะต้องขับจริงๆใช่ไหมโดยที่จะเริ่มเช็คจากหมายเลขรถแล้วก็จะเช็คว่ารถขบวนนี้มีปลายทางที่สถานีไหนแล้วก็จะเช็คว่าไฟหน้า2ดวงติดเรียบร้อยไหมพอตอนที่ลงมาเรียบร้อยแล้วเขาจะต้องมาบอกกับคนที่
0: จะ
1: ขับจากสถานีนี้ไปว่าเนี่ยจนมาถึงตำแหน่งเนี้ยมีปัญหาอะไรไหมทั้งในเรื่องของการเดินรถและของตัวขบวนรถเองด้วยให้เส้นตัวสั้นจูโกอีเฮนเซฮาจิเดออุนเตโจเคียวชาเดียวโจไตเอเทสมูเซนกิโซโนตาอิโจนาชิโชจิเดสเนี่ยชิมาชุปัสชิงโคมาสคงกิโซนิวไคโจเลบาซามะมาเอจิโยชโจโยนานานาชิโจโยนานาเทนโตมิชิ300กิโลปาสคาลโยชไซจิฮิโกชิโตโครซาสึ37分10秒เต็นชุปัสชิงโคจูเบน

0: นขับรถเป็นคนไทยและเป็นสุภาพสตรีนะคนเดียวในประเทศญี่ปุ่นนะฮะซึ่งเป็นคนที่ขับรถนะฮะเก่งมากๆได้รับการยอมรับทำยังไงได้ขับรถไฟญี่ปุ่น JR ที่เป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นคือเจ๋งมากเก่งมากภูมิใจมากเลยฮะ
1: จำบังเจอไหนเชียงคง
2: คึกคักเข้มแข็งไม่เว้นแม้แต่ตอนอยู่คนเดียวในห้องคนขับนะคะดูเพลินเลยค่ะแต่จริงๆแล้วหน้าที่ขับรถไฟไม่ได้มีความสำคัญแต่เฉพาะตอนอยู่ในห้องคนขับเท่านั้นแต่พวกเขาต้องทำหน้าที่อย่างอื่นที่สำคัญมากๆด้วยหน้าที่อะไรตามไปค่ะ
1: อันนี้โตไซมัสเซชิมัสยอชที่เราชี้คือเป็นเราจะเช็คว่าอุปกรณ์ที่ใช้ดูดไฟฟ้าจากตัวสายไฟมันอยู่ในตำแหน่งที่เรียบร้อยดีไหมพร้อมกับสุดท้ายก็คือจะเช็คว่าไฟท้ายรถติดเรียบร้อยไหมเพราะตอนก่อนที่เราจะขึ้นเราเช็คไฟหน้ารถถ้าเราเกิดปัญหาเราจะต้องรีบติดต่อไปที่ศูนย์ควบคุมค่ะ
0: แล้วหลังจากนี้ไปไหนกันต่อครับ
1: เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะพาไปดูว่าเวลาไดเวอร์จะนำรถออกมาเพื่อให้ผู้โดยสารใช้บริการนี่เราจะต้องมีการตรวจเช็ครถโดยขั้นตอนแบบไหนบ้างรวมไปถึงบริษัทที่อยู่ในเครือของ JR East ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลความสะอาดในขบวนรถด้วยค่ะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวไปดูให้รู้กันทางนี้เลยครับไปกันครับ
2: นี่ไม่ใช่แค่หน้าที่ขับรถแล้วนะคะจะต้องเช็ครถทั้งขบวนเองก่อนจะขับด้วยอันนี้คือในกรณีที่ไปเป็นคนขับรถออกมาจากศูนย์เป็นคนแรกเดี๋ยวดูนะคะว่าวิธีเช็ครถไฟของคนขับรถไฟในญี่ปุ่นละเอียดขนาดไหนต้องบอกว่าที่สุดเลยค่ะ
1: การเช็ครถจะเริ่มตั้งแต่ประมาณ 4:00เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปที่รางพักรถหมายเลขหนึ่งค่ะเพื่อที่จะดูว่าเวลาไดเวอร์หนึ่งคนจะต้องเอารถขบวนนี้ออกจะต้องมีการเช็คในตำแหน่งไหนบ้างให้อิจิมังเซ็นโนชาเดียวเฮนเซ่เอ็มยูจีจีเราจะต้องเช็ครถดูวันที่นะคะแล้วก็ดูหมายเลขขบวนรถหมายเลขของรางพักรถแล้วก็หมายเลขตู้

0: ดูค่ะเช็คตรงนี้เรียบร้อยแล้วเราจะขึ้นไปที่ห้องคนขับเราก็จะทำการใส่แบตเตอรี่เพื่อให้ระบบไฟฟ้าเดินลงไปในตัวรถก่อนและหลังจากนั้นเราจะยกตัวอุปกรณ์ดูดไฟฟ้าด้านบนเพื่อให้ไฟฟ้านี้แล่นไปทั้ง8ตู้เรียบร้อยค่ะแล้วพอหลังจากนั้นเราก็จะเช็คประตูทั้ง2ฝั่งว่าสวิตช์ที่ใช้เปิดปิดประตูมีปัญหาอะไรไหมค่ะพอเราเช็คประตูเรียบร้อยแล้วเราจะเข้าไปเช็คในห้องผู้โดยสารเช็คว่ามีหลอดไฟหลอดไหนขาดไหม
1: ทุกตู้เลยเหรอ
0: ทุกตู้เลยค่ะใช่
1: แล้วคนที่เช็คคือเราอย่างเดียว
0: คนเดียวค่ะ
1: ไม่มีผู้ช่วยเลย
0: ไม่มีผู้ช่วย
1: แต่ต้องดูแลทุกอย่างเลย
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเราจะต้องเป็นผู้ควบคุมขบวนรถขบวนนี้ค่ะพอเราเช็คในขบวนรถเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาที่ห้องคนขับเพื่อเช็คว่าระบบเบรกสามารถใช้งานได้อย่างปกติไหมพอเช็คระบบเบรกเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาเช็คอุปกรณ์ที่อยู่ด้านล่างทั้งหมด8ขบวนทั้ง2ฝั่ง
1: ดูหมดเลย
0: ดูหมดเลยค่ะ
1: ครึ่งชั่วโมง
0: ครึ่งชั่วโมงใช่ค่ะ
1: แสดงว่าละเอียดมากนะ
0: มีหัวข้อทั้งหมด400กว่าหัวข
1: ้
0: อ
2: จากจุดนี้อย่ากระพริบตาค่ะเราจะได้เห็นสิ่งที่ปกติผู้โดยสารจะไม่มีวันได้เห็นเริ่มค่ะ
3: สตาร์ท
0: ชุกุบังเซนอิจิบังเซนอิจิบังเซนเทคอมไบซานโนเมโซจักุนาชิอาชิโมโตะโยชิอิโดคินชิสวิจิเฮยโยชิบัตเตอรี่โทนิว1,2,3,4,5จูชาบุเรคิฮิโชโดเทนโตโยชิอิจิบังเซนปังซุกโซอิจิบังเซนปังซุกโซชิสไรโตเทนโตเซนโตะไคฮิโยชิคามะโยชิคามะโยชิคามะโยชิไฮเดนบังอิเซโคกุฮิโชบุซาโยชิฮอลโลโยชิชิสไรโตเทนโตเซนโตะไคฮิโยชิพอเราชี้แล้วเราพูดเท่ากับว่าเราจะดับเบิลเช็คสิ่งที่เราดูเช่นเราต้องเช็คว่
1: า
0: ฝาของปุ่มตรงนี้มันปิดเรียบร้อยไหมเราก็ชี้แล้วเราก็บอกว่าคาบะโยชโอเคฝาเรียบร้อยค่ะถือเป็นการดับเบิลเช็คทั้งสายตาและคำพูดค่ะ
1: ก็คือเร็วด้วยแล้วก็แม่นยำด้วยแล้วก็ห้ามพลาดด้วย
0: ใช่ค่ะ
2: จากในรถต่อไปเช็คเครื่องยนต์ใต้รถกันต่อค่ะคิดดูว่าคนขับรถไฟจะต้องมาวิ่งเช็คอย่างนี้400กว่าหัวข้อคนเดียวมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยนะคะ
1: ที่เราเช็คมาแบบนี้ฮะเราเคยเจออะไรมันผิดพลาดไหมเพราะว่ามันมาจากห้องเมนเทนแนนซ์มันก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนี่
0: เคยเจอครั้งนึงว่าพออากาศมันเริ่มหนาวมากอะค่ะตัวอากาศที่ถูกอัดอยู่ในแทงค์พวกนี้ค่ะอาจจะมีการไหลออกมาแบบมีเสียงเบาๆมาเป็นฟี่อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราถ้าไดเวอร์จับสัมผัสได้ถ้ามันไหลออกมาประมาณนี้ยังอยู่ในระดับที่ปลอดภัยแต่ถ้ามันไหลมาออกมากแล้วเราจะต้องรีบแจ้งกลับไปที่ศูนย์เพื่อให้เขาประเมินว่าจะเอารถคันนี้ออกหรือไม่ออกค่ะซึ่งการจะต้องตรวจสอบว่ามันอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์เป็นหน้าที่ที่ไดเวอร์จะต้องเช็คด้วยตัวเองค่ะ
2: บอกแล้วค่ะว่าจะเป็นคนขับรถไฟในญี่ปุ่นมันไม่ง่าย

0: จากการเช็ครถของคนขับเราก็ได้รับอนุญาตให้ถ่ายทำตอนที่มีการทำความสะอาดรถไฟทั้งในและนอกตัวรถค่ะเริ่มจุดแรกคือจุดที่รถไฟจะวิ่งเข้ามาในเครื่องจักรสำหรับล้างรถด้านนอกค่ะคงคล้ายๆกับการบริการรับล้างรถเลยนะคะ
1: นะเราจะต้องยกมือรอบนี้ค่ะให้ไดรเวอร์เห็นว่าเราอยู่ตรงนี
2: ้เราเห็นแล้วนะ
1: เดี๋ยวพอเขาเห็นเราเขาจะบีบแต่เดี๋ยวตอนแรกเขาจะเอารถเข้าไปโดยที่จะมียาล้างรถให้ผ่านไปทั้ง8ขบวนก่อนค่ะคือได้แต่ละเส้นจะมีกำหนดไว้เรียบร้อยแล้วค่ะว่าจะรถที่จะเข้ามาตรงนี้ได้จะมีกี่ขบวนแล้วคือรถที่อยู่ในศูนย์นี้ทั้งหมดจะมีทั้งหมด8ตู
2: ้อ๋อส่วนใหญ่เป็น8
1: ใช่ค่ะ8ตู้

0: ันไหมถ้ากวาดพื้นเช็ดพื้นหรือต่างๆเนี่ยนะฮะทุกวันครับแต่ส่วนหน้าต่างหรือตรงที่จับเนี่ยนะสองวันครั้งขั้นตอนการทำความสะอาดคือยังไงบอกว่าทำความสะอาดจากข้างบนลงข้างล่างครับก็คือที่วางของราวจับนะฮะแล้วก็เสาแล้วก็หน้าต่างแล้วก็เก้าอี้แล้วค่อยมาที่พื้นครับที่ใส่ใจพิเศษคือตรงส่วนที่มือจับเยอะนะฮะมือจับเยอะตรงราวจับตรงนี้หรือไม่ก็ราวจับตรงนี้แล้วก็หน้าต่างเนี่ยถึงแม้ไม่ได้จับบ่อยแต่ว่ามันจะมองแล้วไม่สะอาดตาแล้วก็เก้าอี้เป็นที่นั่งของลูกค้านะฮะ
1: ทีมงานทำความสะอาดมีจำนวน8คนต้องทำงานแข่งกับเวลาให้เสร็จภายในเวลา 70-90 นาทีค่ะรถไฟ8ตู้เชียวนะคะไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยแถมไม่ได้มีขบวนเดียวด้วยค่ะทั้งหมด14ขบวนที่จอดรอทำความสะอาดอยู่ค่ะขอบคุณมากนะคะที่ทำให้เราได้เห็นการทำงานเบื้องหลังสุดๆของรถไฟญี่ปุ่นค่ะ
2: マトリンさんの採用の決め手といいますか、あのやはり採用に際してですね。
0: คุณสมบัติในการคัดเลือกนะคุณมัททุลินมาทำงานอะไรบ้างครับบอกว่านะครับมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะฮะมีวิชั่นที่ดีโดยเฉพาะพูดว่านะในอนาคตจะนำลูกค้าต่างชาติได้ให้รู้จักกับ JR Group ให้มากขึ้นแล้วก็เธอมีพลังแล้วก็มี energy เยอะนะฮะก็เลยตัดสินใจรับมาทำงานครับ
2: มาตรินซังがいる日ってなるとみんな明るい感じがするんですね
0: ท่านบอกครับธรรมดาคนขับรถไฟฮะบางทีอยู่บ้างไม่อยู่บ้างจะไม่รู้ตัวว่ามาหรือเปล่าแต่มัททุลินนะฮะถ้ามาที่เนี่ยรู้เลยจะเป็นคนที่สร้างบรรยากาศที่ดีด้วยทำให้คนนะฮะรู้จักเธอแล้วก็บรรยากาศเนี่ยล่าเริงขึ้นมาเลย
2: มัททุลินさん負けず嫌いなところもあるのですごくいい言葉ですね
0: ถามว่าคุณมัททุลินมีความโดดเด่นยังไงนะครับขยันคือขยันกว่าคนอื่นสู้ไม่ถอยแล้วก็มีความพยายามมากกว่าคนอื่นโดยเฉพาะนะครับบอกว่าเก่งภาษาญี่ปุ่นมากกว่าคนญี่ปุ่นผมก็งงอะเก่งภาษาญี่ปุ่นมากกว่าคนญี่ปุ่นนั่นหมายถึงอะไรก็คือมันจะมีศัพท์เฉพาะในการใช้สำหรับในการขับรถไฟนะเธอจะรู้มากกว่าคนญี่ปุ่นธรรมดาโอ้โหอย่างนั้นเลยแสดงว่าเธอขยันมากใส่ใจมาก
1: เอาละค่ะชมมาจนจะหมดเวลาแล้วได้เห็นหน้าคุณมัททุรินชัดๆไปแค่แป๊บเดียวเพราะอยู่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่จะถอดหน้ากากอนามัยก็ไม่ได้ตอนนี้หมดเวลางานมานั่งคุยกันชัดๆค่ะสาวไทยตัวเล็กที่มาเรียนต่อปริญญาโทที่ญี่ปุ่นด้วยทุนรัฐบาลญี่ปุ่นและได้มีโอกาสมาฝึกงานที่บริษัทรถไฟ JR East เพียงแค่5วันจากวันนั้นที่เธอทราบว่าทางบริษัทต้องการขยายงานไปยังประเทศอื่นและมีนโยบายรับคนต่างชาติเธอก็ไม่ทิ้งโอกาสและก็ได้มาอยู่ในจุดนี้ในที่สุดค่ะ
3: ก็คือตอนที่มาเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนครั้งแรกคืออยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดโตเกียวค่ะพอมาอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วการเดินทางโดยรถไฟคิดว่าคุณฟูจิคงทราบดีว่าเป็นอะไรที่คนญี่ปุ่นทั่วไปใช้กันแต่มันเป็นสิ่งที่สำหรับคนไทยมองแล้วมันเป็นเรื่องที่ตื่นตาตื่นใจมากกับการที่รถไฟจำนวนมหาศาลวิ่งอยู่ในเมืองโตเกียวสามารถวิ่งได้อย่างตรงเวลาตรงจุดนั้นเป็นจุดสตาร์ทแรกที่ทำให้รู้สึกว่าการคมนาคมโดยรถไฟของญี่ปุ่นนั้นน่าสนใจรวมไปถึงมีครั้งหนึ่งที่เคยหลงทางอยู่ในสถานีตอนนั้นยังพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ค่อยเก่งก็เดินหลงทางตอนนั้นมีโอกาสได้สตาฟของ JR ฮิงาชินิโฮง JR East นำทางไปจนถึงชานชาลาที่ตัวเองอยากจะขึ้นรถตรงจุดนั้นเป็นจุดที่ทำให้รู้สึกว่าเราอยากจะเป็นพนักงานแบบนั้นเหมือนกันจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สนใจบริษัทนี้ค่ะ
0: ใช่แล้วประสบการณ์การสมัครนะครับมันก็มีการสัมภาษณ์งานหรือว่ายังไงถึงทำให้เราเข้าได้ครับ
3: ตอนแรกสุดก็คือเขาก็ต้องการรีเควสเอกสารจากเราประวัติการศึกษาต่างๆซึ่งเราก็จะต้องเขียนตัวเอกสารหรือที่เรียกว่า entry sheet ส่งไปทางบริษัทและเมื่อบริษัทพิจารณาตัวเอกสารผ่านแล้วเราก็จะเข้าไปสู่ขั้นตอนถัดไปเช่น group discussion คุยกันกับเด็กคนอื่นที่เขาต้องการจะเข้าบริษัทเดียวกันแล้วก็มีการสัมภาษณ์ประมาณ 2-3 รอบแล้วพอถึงรอบสุดท้ายคือเขาก็จะถ้าพิจารณาว่าจะให้คนนี้เข้ามาบริษัทเขาก็จะให้ออฟเฟอร์เรามาค่ะ
0: การเริ่มเข้าทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันเริ่มยังไงบ้างตำแหน่งยังไงครับ
3: ในกรณีของบริษัท JR East JR Higashini Hong ก็คือเราจะมีช่วงเทรนนิ่งครึ่งปีค่ะซึ่งในช่วงครึ่งปีนี้เขาก็จะให้เทรนนิ่งทั้งส่วนของหน้างานแล้วก็ส่วนของออฟฟิศเขาต้องการให้เห็นภาพรวมของบริษัทว่าบริษัทมีเนื้อหางานแบบไหนบ้างแล้วไม่ใช่แค่ว่าเรารู้จักแต่ตัวเราเองคนเดียวเราต้องรู้จักคนอื่นที่ทำงานต่างออกไปจากเรา พื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างพนักงานกันเองด้วยค่ะ
1: ไม่มีอะไรดีไปกว่าการได้ลงไป

0: ทำงานในตำแหน่งต่างๆด้วยตัวเองเพื่อที่จะได้เข้าใจระบบทั้งหมดและเข้าใจเพื่อนร่วมงานด้วยนะคะนับว่าเป็นระบบที่ดีมากๆเลยค่ะ
1: ก็ตอนนี้ก็เป็นคนขับรถไฟ
2: ใช่ค่ะก็คือประจำที่สถานีโอสกิ11เดือน
1: โอสกิ
2: แล้วหลังจากนั้นก็คือได้มาเป็นไดเวอร์ฝึกหัดประจำศูนย์คิงอาชิโตโคโรซาวะค่ะแล้วตอนนี้ก็คือทำหน้าที่อยู่เกี่ยวกับแผนกการพัฒนาคุณภาพการบริการอยู่ที่สำนักงานใหญ่ไปพร้อมกับเป็นคนขับรถ
1: โอ้โหหลายอย่างเลย
2: ทำตอนนี้ทำสองอย่างคู่กันไป
1: มันไม่ยากหรือว่ามันเวลาพอไม่พอเหรอฮะ
2: มันมีเรื่องที่ต้องคิดเยอะขึ้นเช่นว่าเรื่องของการรักษาสุขภาพของตัวเองหากสมมติงานของทางสำนักงานใหญ่มันเยอะมากจนเราไม่สามารถดูแลตัวเองได้มันจะส่งผลกระทบต่อการเป็นคนขับรถไฟเพราะฉะนั้นการรักษาบาลานซ์ทั้งสองส่วนถือว่าเป็นเรื่องที่ยังต้องพัฒนาในทุกๆวันอยู่ค่ะ
0: ตลอดระยะเวลาทำงานร่วม2ปีในบริษัท JR East เราคิดว่าเธอเติบโตทั้งทางความคิดและในหน้าที่การงานเป็นอย่างมากค่ะซึ่งอันนี้น่าจะมาจากการที่เธอพร้อมเปิดรับพร้อมเรียนรู้และไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคเพราะเท่าที่เราเห็นกว่าจะผ่านมาจุดนี้ได้รับรองว่าต้องฝ่าฟันสู้กับทั้งตำราผู้คนและตัวเองมามากมายค่ะ
1: ถ้าเป็นคนไทยมาทำงานในประเทศญี่ปุ่นอะไรต้องปรับตัวมากที่สุด
2: อันดับแรกเราต้องคิดก่อนว่าตอนนี้เราทำงานอยู่ในประเทศญี่ปุ่นทำงานอยู่ในองค์กรของญี่ปุ่นการที่เราจะเอาความเป็นไทยทั้งหมดมาใส่มันเป็นไปไม่ได้เราจะต้องเรียนรู้วัฒนธรรมการทำงานของคนญี่ปุ่นและพยายามนำบางส่วนที่ความเป็นคนไทยมันเป็นจุดเด่นมาใส่โดยที่ก่อนที่นำจะนำจุดเด่นนี้เข้ามาเราก็ต้องมีการสื่อสารกันให้เข้าใจว่าเพราะเหตุใดเราถึงต้องการนำข้อดีตรงนี้มาใช้ในการทำงานเป็นการเข้าใจไม่ใช่แค่ตัวเราแต่ควรจะเข้าใจอีกฝ่ายด้วยค่ะ
1: เราก็ต้องทำในบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกว่าเรามีอะไรที่เจ๋งไม่งั้นเขาก็ไม่ยอมรับเราในสิ่งที่ความเป็นไทย
2: ใช่ค่ะเพราะว่าการทำงานในบริษัทญี่ปุ่นเขาจะค่อนข้างให้ความสำคัญกับเป้าหมายมีในการมีเป้าหมายนี้เราจะทำยังไงให้เป้าหมายนั้นมันประสบความสำเร็จเราจะต้องรู้ว่าเขาใส่ใจในจุดตรงไหนเป็นเรื่องที่ในการมาทำงานช่วงแรกเราควรจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนการรักษาเวลาก็เป็นเรื่องจำเป็น
1: ถ้าคนไทยมาทำงานใน JR East เนี่ยมีอะไรมันเป็นเสน่ห์ครับ
2: ก็คือบริษัท JR East ถ้ามองจากภายนอกอาจจะมองว่าเป็นบริษัทรถไฟอย่างเดียวแต่ในความเป็นจริงแล้วนอกจากกิจการรถไฟเรายังมีกิจการอื่นๆเช่นกิจการของร้านคอมบินี่กิจการโรงแรมรวมไปถึงในส่วนของการพัฒนาการท่องเที่ยวก็คือเราจะมีการเชื่อมโยงกับชาวเมืองกับหลายๆจังหวัดที่อยู่ในแอเดียการทำงานของเราซึ่งจุดนี้ทำให้มองว่าการทำงานในบริษัท JR East นี่มีความเป็นไปได้ที่มากกว่าแค่งานรถไฟค่ะ
1: การมาอยู่ที่นี่อะไรที่คุณคิดว่าคุณชอบแล้วก็สนุก
2: สิ่งที่คิดว่าชอบที่สุดในบริษัทนี้ก็คือผู้คนในบริษัททุกคนดีมากค่ะทุกคนเฟรนลี่ทุกคนให้ความสนใจในความเป็นตัวเรามากซึ่งจุดที่ว่าหากผู้คนดีเราก็จะมีกำลังใจในการทำงานคิดว่าจุดนี้เป็นจุดที่ทำให้ทุกวันนี้ยังอยากจะพยายามต่อไปค่ะ
0: คุณมธุรินทร์บอกว่าเป้าหมายในอนาคตก็ยังคงอยากทำงานอยู่ในองค์กรนี้ต่อไปให้ได้นานที่สุดเพื่อที่จะได้ใช้โอกาสนี้เรียนรู้ความเป็นญี่ปุ่นและในอีกทางก็จะช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวญี่ปุ่นให้คนไทยได้รับความสะดวกสบายให้มากที่สุดค่ะเรามารอดูความสำเร็จของเธอกันต่อไปนะคะพบกับดูให้รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวในญี่ปุ่นที่คุณไม่เคยเห็นดูให้รู้รู้ให้ลึกสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณมากที่ให้มีโอกาสได้มาร่วมถ่ายทำรายการดูให้รู้กับคุณฟูจิและพี่ๆทีมงานเนื่องจากว่าตอนที่อยู่ประเทศไทยก็เป็นแฟนรายการนี้ดูมาโดยตลอดไม่คิดว่าวันหนึ่งตัวเองจะมีโอกาสได้มาอยู่ในตำแหน่งนี้ก็ขอขอบคุณโอกาสนี้ที่ให้มาด้วยค่ะ
3: เมื่อความทรงจำในครัวไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารแต่คือชีวิตความรักและศักดิ์ศรีอีกครั้งกับการกลับมาพร้อมคุณค่าภูมิปัญญาบรรพชนสยามปลายจวักละครไทยรสเลิศส่งต่อเรื่องราวประวัติศาสตร์ ผ่านมุมมองอาหารจากครัวชาวบ้านสู่ห้องเครื่องในรั้ววัง
4: เมื่อก้าวเข้าไปในนี้แล้วจะทำกิริยามารยาทเอะอะเอตโรซุกซนเป็นลิงข้างอีกต่อไปไม่ได้แล้ว
3: ละครปลายจวักเข้มข้นทุกฉากละเมียดทุกอารมณ์เสน่ห์ปลายจวักเอกลักษณ์ตำรับไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 นทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3และทาง www.vipha.me และ vipha application

0: สุขภาพดีมีได้ทุกวัน
1: ทุกปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพรวมไว้ที่นี่เรามีคำตอบ
0: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:05 นไปจนถึงเวลา 15:30 น
1: ทางไทย PBS TV Digital หมายเลข3แล้วพบกันนะคะ
2: เปิดโลกเปิดมุมมองที่คุณไม่ควรพลาดท่องโลกกว้าง 25-27 พฤษภาคมการผจญภัยของสัตว์ตัวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกทั้งใบได้น่าทึ่งก้าวเล็กๆสู่โลกกว้าง 28 พฤษภาคมพลิกทุกข้อจำกัดจากสิ่งของธรรมดาสู่งานสร้างสรรค์ล้ำค่าทันสมัยเซียนพลิกโฉมสิ่งประดิษฐ์29 พฤษภาคมเดินทางด้วยรถไฟสายโรเชบนเส้นทางที่สวยที่สุดซึ่งธรรมชาติออกแบบเองทางรถไฟแสนสวยแห่งสวิสแอลเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
3: เข่าเม็ดเดียวเขาก็บอกว่าไหวเฮาหูบ่สามมือเหมือนแม่บ่ได้กินข้าว
4: กลลวงค้ามนุษย์แรงงานอีสาน
3: เฮ็ดหยังไหวเฮาคือหมูคือหมาเนี่ย
4: สารคดี Blood Berries หมากไม้เร็วๆนี้ทาง Thai PBS และ www.vipha.me
5: Thai PBS ตอกย้ำคุณภาพคอนเทนต์ระดับประเทศด้วย5รางวัลใหญ่จากเวทีนาฏราชครั้งที่17รายการข่าวยอดเยี่ยมทันโลกกับไทย PBS รายการ Hard Talk ยอดเยี่ยมคุยให้คิดสารคดียอดเยี่ยม Why Survival ละครยอดเยี่ยมและบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมเกิดแก่เจ็บโตติดตามคอนเทนต์คุณภาพข่าวสารคดีละครที่ไทย PBS

0: สวัสดีค่ะ
1: พบกับเรื่องราวหลากหลายและความสนุกสนานจากข่าวสารทั่วทุกมุมโลกกับรายการสีสันทันโลกค่ะ
0: พบกันทุกวันอาทิตย์นะคะตั้งแต่เวลา 11:30 นเป็นต้นไปค่ะวันนี้กับคุณทิพย์ธวัลย์ธีรนัยพงษ์และดิฉันจรุพรนวหรัตน์ค่ะ
1: คุณผู้ชมคะต้องบอกเลยจริงๆว่าในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายคนหนึ่งในเรื่องที่กังวลอย่างมากนั่นก็คือเรื่องของราคาพลังงานนะคะน้ำมันแพง
0: ค่ะ
1: เราจะมีทางออกยังไงหลายคนมีวิธีที่จะช่วยตัวเองในการประหยัดค่าพลังงานค่าเชื้อเพลิงต่างๆที่สหรัฐอเมริกาวันนี้เขามีวิธีการปรับตัวแบบนึงบอกเลยว่าน่ารักมากๆค่ะน่ารักนะดิฉันเห็นแล้วดิฉันไม่เชื่อว่าขับได้จริงๆนะคันนี
0: ้มันเหมือนเฮ้ย
1: เหมือนรถของเล่นนะคุณ
0: ใช่
1: แต่คุณผู้ชายที่ขับอยู่เนี่ยไม่ใช่เด็กนะ
0: ใช่ตัวไม่เด็กแล้วชัดเลย
1: แล้วเดินทางไปไหนมาไหน

0: ใส่นี่ได้สบายนะอยู่บนรถคันจิ๋วแบบนี้เป็นรถเด็กเล่นเลยล่ะเติมน้ำมันได้ด้วยคุณดูสิ
1: ได้ยังไง
0: จริงๆนี่เป็นวิธีที่คุณมารีไฮทาวเวอร์นะคะเป็นชาวเมืองเอเลนบูดในรัฐจอร์เจียวัย30ปีคนนี้เขาเลือกใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปกับน้ำมันค่ะท่ามกลางปัญหาราคาเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้นจากเรื่องของสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางหลายคนพอได้เห็นแบบนี้แล้วนึกถึงรถของตุ๊กตาบาร์บี
1: ้อ๋อดิฉันนึกถึงรถที่ถ้าเมื่อก่อนเราไปแบบห้างสรรพสินค้าซื้อของแล้วเขาจะมีรถอย่างเงี้ยให้เด็กนั่ง
0: ใช่ใช่
1: ใช้แบบนั้นเลย
0: แต่อันนั้นเขาเข็นเองอะอันนี้ขับได้จริงคุณแล้วเติมน้ำมันได้ด้วยนะ แล้วเนี่ยเขาบอกว่าคุณไททาวเวอร์เขาเอารถของเล่นนะคะ Power Wheel Barbie Dream Camper ที่เอาไว้ให้เด็กตัวน้อยๆเล่นนี่แหละ มาดัดแปลงติดเครื่องยนต์ลูกสูบเดียวขนาด2แกลลอนที่มาจากเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าไปค่ะเวลาติดเครื่องเขาบอกใช้วิธีดึงเนี่ยเวลาคุณเดินทางคุณต้องคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะ
1: ตอนแรกที่ฉันกังวลเรื่องความปลอดภัยอยู่อันเดียงน้อยก็
0: เห็นคันเล็กๆแบบนี้
1: รถมันไม่ได้แข็งแรงยังไง
0: น่ารักเนี่ยเขาบอกเวลาติดเครื่องก็ดึงเชือกนะคะแบบเดียวกับวิธีการติดเครื่องตัดหญ้าแล้วก็ขับไปแถวบ้านแบบนี้ได้เร็วพอสมควร
1: วิ่งซิ่งเลยนะ
0: คุณไททาวเวอร์เขาเล่าว่าชีวิตลำบากมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเลยนะคะคือก็เลยลองซื้อของที่หาง่ายๆตามร้านค้าทั่วไปมาแล้วก็ดัดแปลงรถคันนี้ขึ้นมาใช้หวังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายซึ่งก็ได้ผลดีทีเดียวเพราะเขาบอกว่ารถบาร์บี้เติมน้ำมันทีนึงแค่3ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองเทียบกับรถตู้ที่เขาบอกว่าเขามีเนี่ยต้องใช้เงินเติมน้ำมันครั้งละมากถึง60ดอลลาร์สหรัฐนะคะต่างกันเยอะแถมเป็นความภาคภูมิใจส่วนตัวด้วยเพราะว่าได้สร้างสิทธิ์ได้สร้างสรรค์สิ่งของขึ้นมาด้วยตัวเองหมดช่วงวิกฤตแล้วก็คิดว่าน่าจะใช้ต่อคือต้องบอกว่าสถานการณ์เรื่องของน้ำมันแพงเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งมาเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเท่านั้นเพราะว่าสงครามรัสเซียยูเครนเองเมื่อตั้งแต่ปี2022เนี่ยก็ดันราคาน้ำมันให้มันแพงขึ้นอยู่แล้วด้วยเหมือนกันแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการปรับตัวยั่งยืนมากแต่ว่าต้องระมัดระวังนิดนึงอาจจะขับไปถนนใหญ่ไม่ค่อยได้เพราะว่าอันตรายนะคะเพราะรถเขาคนเล็กไงเป็นรถของเล่นน่ะ
1: คือปรับแบบล้ำมากเลยดิฉันไม่คิดเลยว่ารถแบบนี้จะแบบเอามาใช้งานจริงๆได้อย่างเต็มที่บ้านเราจะเป็นเหมือนแบบมอเตอร์ไซค์คันเล็กๆเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนาะที่นั่งได้อะบ้านเราจะมีคำเรียกกันเล่นๆว่าเป็นรถเร่งมรดกเพราะว่าคนเฒ่าคนแก่ชอบขับออกไปบริเวณถนนใหญ่ตำรวจโทรมาห้ามแล้วเพราะฉะนั้นรถแบบนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมดูแล้วอยากจะทำตามอาจจะต้องคำนึงถึงหลายๆอย่างอยู่เหมือนกัน
0: ก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยหลักๆแหละไม่ใช่ความปลอดภัยเราเท่านั้นแต่ผู้ร่วมใช้รถใช้ถนนกับเราด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นวิธีการหาทางออกแบบแปลกๆแล้วก็น่ารักดีที่สหรัฐเอามาฝากกันในวันนี้ค่ะ
1: ใช่ก็ต้องดูดีๆไม่งั้นจะโดนค่าปรับกันเยอะเลยนะคะพูดถึงตอนเด็กๆกันบ้างค่ะเชื่อว่าหลายๆคนหรือว่าแม้แต่ตอนนี้เองก็น่าจะยังมีน้องเน่าหรือว่าตุ๊กตาเน่าเป็นของตัวเองกันนะคะไปไหนก็ต้องพกไปด้วยไปไหนไปกันมีไว้ข้างกายและอุ่นใจค่ะด้วยความที่ต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาบางทีน้องเน่าของเราก็อาจจะเย็นๆตามสภาพการใช้งานนะคะต้องพาน้องไปอาบน้ำสักหน่อยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครยังเลือกร้านไม่ได้แนะนำร้านนี้ที่ญี่ปุ่นค่ะขัดๆแปรงๆถูๆแบบบรรจงแล้วก็เบามือนะคะค่อยๆทำค่ะจนกว่าเจ้าตุ๊กตานุ่มนิ่มจะกลับมาเหมือนใหม่ให้มากที่สุดที่เห็นอยู่คือบริการทำความสะอาดตุ๊กตาหรือว่าจะเรียกว่าสปาก็ไม่ผิดค่ะเพราะว่าพนักงานที่ร้านนี้เขาจะนำตุ๊กตามาขัดๆแปรงๆแบบนี้นะคะด้วยฟองสบู่แบบเบา
0: ๆสะอาดขึ้นเยอะ
1: ใช่
0: เมื่อกี้ที่ฉันเห็นยังดูแบบหมองๆ อยู่เลยนะคะ อันนี้เริ่มขาวแล้วเห็นสีขาว
1: เออโดนของหรือเปล่าพอขัดแปรงๆเสร็จก็จะนำไปอบไอน้ำค่ะแล้วก็ต้องมาทำอย่างนี้นะแปรงขนให้กลับมาฟูๆทำอย่างระมัดระวังหมดเลยค่ะบริการเหล่านี้เป็นของร้านคลีนนิ่งยนมารุซังร้านซักรีดในจังหวัดยามานาชิของญี่ปุ่นค่ะร้านนี้เปิดให้บริการมาหลายสิบปีแล้วแต่ช่วงหลังมานี้ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนื่องมาจากกระแสความนิยมในตุ๊กตาของคนรุ่นเจนซีรวมไปถึงความนิยมในของน่ารักน่ากอดในหมู่ชาวญี่ปุ่นด้วยดูสิตัวฟูอยู่แล้วฟูขึ้นอีกนะปิกาจูเนี่ย
0: ค่ะ อันนี้สีเหลืองนะ ทำไมดูขาว
1: ๆสะอาดขึ้น
0: ทำความสะอาด
1: ถูกต้องไซส์ไหนได้หมดเลยดูสิร้านนี้เขามีแต่มือโปรด้านการทำความสะอาดค่ะอย่างหนึ่งในพนักงานของร้านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดมานานกว่า30ปีทำได้ทั้งหมดค่ะทั้งทำความสะอาดทุกอย่างตั้งแต่เสื้อเชิ้ตไปจนถึงเต็นท์แคมปิ้งจึงสามารถช่วยชุบร่างของตุ๊กตาทั้งหมดให้

0: กลับมาใหม่เอี่ยมออกอีกครั้งด้วยความพิถีพิถันแล้วก็ดึงดูดลูกก็ทำให้สามารถดึงดูดลูกค้าจากทั่วทุกมุมโลกให้กลับมาใช้บริการได้และนี่ตัวใหญ่มากเลยอ่ะ
1: คือตู้ต้องใหญ่นะไม่ใช่เพราะว่าอะไรนะเพราะตุ๊กตาใหญ่มากตัวนี้
0: แต่ใหญ่แค่ไหนก็ไม่ต้องกังวลเพราะที่ร้านเขาก็มีตู้รองรับอาจจะดูแน่นไปหน่อยแต่ก็ได้อยู่นะบางคนลูกค้าบางคนเขาบอกเลยว่าเดินทางมาญี่ปุ่นเพื่อตุ๊กตาแสนรักของตัวเองเนี่ยมาทำความสะอาดกับที่บริษัทนี้โดยเฉพาะก็คือมาถึงนำตุ๊กตามาฝากไว้ค่ะและตัวเองก็ไปเที่ยวพอจะกลับก็มารับตุ๊กตาสุดโปรดของตัวเองกลับบ้านไปด้วยแบบเอี่ยมอ่องแบบที่เห็นเลยปัจจุบันทางร้านทำความสะอาดตุ๊กตาไปแล้วมากกว่า 10,000 ตัวต่อปีนะคะสูงขึ้นมากจากเมื่อประมาณ10ปีก่อนที่อยู่ที่ประมาณ 1,200 ตัวต่อปีเท่านั้นเอง
1: เห็นแบบนี้บางคนบอกว่าเอ๊ะจะทำความสะอาดง่ายหรือเปล่าจริงๆอ่ะยากทีเดียวนะคะแล้วแต่ละตัวเวลาเรากอดอ่ะถึงแม้ว่าเราจะค่อนข้างสะอาดตอนกอดเขาแต่บางทีเนี่ยมันก็คือใช้ไปนานๆมันก็ดำได้แล้วบางคนเขาติดตุ๊กตาเนี่ยเรียกได้ว่าติดแล้วไปไหนต้องถือไปด้วยบางคนบอกว่าถึงขั้นไปต่างประเทศหรือว่าตอนนอนถ้าไม่มีข้างกายเนี่ยหลับไม่ได้นะ
0: หลับไม่ลงไงจริงเขาบอกได้ว่าบางคนอะที่มีตุ๊กตาเน่าเพราะว่าจะมีร่องรอยอะไรต่างๆที่แบบเหมือนเขาเก็บเอาไว้เวลามาร้านเขาสามารถรีเควสต์หรือว่าขอได้ด้วยนะว่าสามารถรักษารอยนี้ไว้ได้ไหมรอยเย็บรอยขาดแบบนี้รักษาไว้ได้ไหมเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจเขาร้านก็ทำได้เหมือนกันนะคุณผู้ชม
1: ฝีมือจริงนะคะอ่ะเรื่องต่อไปคุณผู้ชมอีกไม่กี่วันนี้นะคะจะถึงวันวิสาขบูชาเป็นเทศกาลสำคัญของชาวพุทธแล้วนะบางประเทศเนี่ยอย่างเช่นที่เกาหลีใต้เขาเริ่มมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองกันแล้วเช่นกันแต่ปีนี้เขามีสิ่งหนึ่งที่งานดูจะได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษค่ะเนี่ยค่ะเดินนำขบวนเด่นขนาดนี้ยังจำที่เราเคยนำเสนอคุณผู้ชมไปได้หรือเปล่านี่คือบรรดาฮิวแมนนอยด์พระสงฆ์นะคะที่เพิ่งเปิดตัวไปได้ไม่นานปีนี้ได้รับเกียรติเป็นพระสงฆ์กิตติมศักดิ์ในเทศกาลโคมไฟประจำปีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาหรือวันคล้ายวันประสูติของพระพุทธเจ้าที่จัดขึ้นที่กรุงโซของเกาหลีใต้ท่ามกลางประชาชนที่มาร่วมงานมากกว่า 50,000 คนนะคะเนี่ยบรรยากาศดูดีเลยนะคะฮิวแมนนอยด์กลุ่มนี้ค่ะฮิวแมนนอยด์พระสงฆ์นะคะที่มาร่วมงานมี4รูปด้วยกันแต่ละรูปมีฉายาทางธรรมด้วยนะชื่อว่าซอกกาโมฮีนิซาและพี่ใหญ่สุดที่เป็นฮิวแมนนอยด์พระสงฆ์รูปแรกอย่างกาบีก็มาร่วมงานด้วยค่ะโดยการพาฮิวแมนนอยด์พระสงฆ์มาร่วมงานแบบนี้ถือเป็นความพยายามที่จะกระตุ้นให้สังคมหันมาอนุรักษ์วัฒนธรรมทางศาสนานะคะที่อยู่คู่กับสังคมเกาหลีมาอย่างยาวนานค่ะฮิวแมนนอยด์เหล่านี้เป็นหุ่นยนต์รุ่น G1 สูง130เซนติเมตรที่พัฒนาโดยบริษัท Unitree Robotics ของจีนนะคะซึ่งความสามารถก็แทบจะเหมือนกับพระสงฆ์จริงๆเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการพนมมือก้มไหว้หรือว่าโค้งคำนับขณะที่พระเองเนี่ยก็มีการคล้องสร้อยประคำให้ก็ทำได้หมดนะคะแล้วดูบรรยากาศก็คือผู้คนก็มาร่วมแหละกับกิจกรรมแบบนี้ถือเป็นงานใหญ่เหมือนกันนะคะ
0: ค
1: ือแม้จะเป็นเรื่องแปลกใหม่น่าสนใจแบบนี้แต่ประชาชนรวมถึงนักวิชาการด้านศาสนาบางส่วนก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันเพราะว่ากำลังเบี่ยงเบนให้ผู้คนไปหลงไหลกับวัตถุมากกว่าจิตวิญญาณคำสอนของศาสนาหรือเปล่านะคะบางคนมองเขาว่านี่เป็นเพียงเครื่องมือทางการตลาดเท่านั้นหรือเปล่าก็คือเรียกว่านานาจิตตังหลายคนก็จะมองว่าบางส่วนเขาก็มองว่าถือเป็นการปรับตัวเข้ากับยุคสมัยในปัจจุบันที่มีการใช้งานหุ่นยนต์เพิ่มมากขึ้นแต่อีกกลุ่มนึงเขาก็มองว่าแบบนี้มันอาจจะใช้พระสงฆ์ที่เป็นคนดีกว่าหรือเปล่า
0: อาจจะบางคนอาจจะมองว่าเป็นการขัดหลักคำสอนไปหรือเปล่าแต่ก็แล้วแต่ค่ะแล้วแต่มุมมองแต่ละคนไปแต่ที่ฉันสงสัยอย่างนึงถ้าเวลาเราเห็นเนี่ยเราต้องเรียกว่าหลวงพ่อหรือเปล่า
1: อ่ะนั่นสิก็ถือว่าวันนี้ก็เอามาฝากกันจะได้เห็นแบบการทำกิจกรรมในเกาหลีใต้หลังจากที่วันก่อนเพิ่งเปิดตัวกันไป
0: ค่ะคุณผู้ชมคะปกติถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตอาจจะเคยได้ยินเสียงเพลงเปิดคลอบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะแต่จะเป็นอย่างไรถ้าเกิดว่าซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ได้เปิดเพลงจากลำโพงเสียงตามสายแต่เล่นกันให้ฟังสดๆแบบนี้เลยค่ะเสียงเพราะมากเลยนะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเดินเลือกซื้อของอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วอยู่ๆดันพบวงดนตรีเปิดคอนเสิร์ตบรรเลงเพลงกลางโซนผักผลไม้แบบนี้อาจจะรู้สึกแปลกใจไม่น้อยเลยเชื่อว่าหลายคนคงหลงมนต์สะกดแล้วก็หยุดยืนฟังแน่นอนซึ่งเป็นกิจกรรมพิเศษที่ทางซูเปอร์มาร์เก็ต Festa Fresh Market ในรัฐเดลาแวร์ของสหรัฐหยิบมาใช้เป็นกลยุทธ์เรียกลูกค้าค่ะไอเดียนี้ มาจากคุณโฮเซลุยส์อากิลากราเซียนะคะเขาเกิดในเม็กซิโกก่อนจะมาเติบโตที่รัฐเดลาแวร์ซึ่งตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นเนี่ยคุณกราเซียก็ทำงานมาหลายอย่าง

0: ทั้งอยู่ในตลาดการเกษตรทำงานร้านขายของชามรวมไปถึงเปิดกิจการค่ายเพลงเม็กซิกันพื้นเมืองด้วยพอวันนึงค่ะอยากจะเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นของตัวเองเพิ่มเลยคิดว่าจะเรียกลูกค้ายังไงดีแล้วก็นึกถึงความหลังเก่าๆเกี่ยวกับชุมชนชาวลาตินเลยเชิญวงดนตรีแนวลาตินในท้องถิ่นจัดคอนเสิร์ตกลางห้างแบบนี้เลยตอนแรกเขาบอกว่าทำเพียงเพราะว่าใจรักต้องการสร้างความสุขให้กับคนที่มาเดินไม่ได้คิดอะไรมากค่ะแต่ไปๆมาๆกลายเป็นไวรัลไปทั่วอินเทอร์เน็ตเรียกลูกค้ามาได้ดีเลยทีเดียวส่วนหนึ่งในลูกค้าของซูเปอร์มาร์เก็ตก็บอกว่ามาที่นี่เนี่ยเพื่อฟังเพลงโดยเฉพาะเลยนะคะ
1: ไม่ได้มาซื้อของ
0: แต่ก็มีบ้างนิดนึงเขาก็บอกว่าแต่ก็เดินซื้อของด้วยเพราะว่าอยากสนับสนุนซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้ที่ให้โอกาสวงดนตรีในท้องถิ่นได้แสดงฝีมือส่วนคุณเจ้าของร้านคุณกาเซียก็เล่าว่าตอนแรกเนี่ยการแสดงจะเน้นเฉพาะภาษาสเปนที่ผลิตภายใต้ค่ายเพลงของเขาแต่ปัจจุบันเนี่ยมีศิลปินแล้วก็แนวเพลงที่มาแสดงหลากหลายมากขึ้นซึ่งไม่ว่าศิลปินที่มาเล่นจะเป็นใครคนก็พร้อมที่จะมารวมตัวฟังและนี่เป็นสิ่งที่ทำให้เขามีความสุขมากๆเลยค่ะ
1: คือปกติเห็นดนตรีสดแบบนี้เนี่ยจะเปิดแสดงกันตามผับตามร้านอาหารนะคะนี่เปิดกันกลางซูเปอร์มาร์เก็ตดิฉันเชื่อว่าวงนี้ต้องได้ฐานแฟนคลับแน่นๆในกลุ่มแม่บ้าน
0: อ่ะใช่
1: เพราะว่าเวลาไปเดินตลาดเดินซูเปอร์แบบนี้ก็ฟังเพลงเพลินๆเหมือนกันนะ
0: ใช่แล้
1: วจะวางขายด้วยนะอัลบั้มว่าไปซื้อที่ไหน
0: เป็นไปได้แม่ก็แบบสแกน QR code ไปฟังกันได้ตามแพลตฟอร์มที่ไว้ฟังเพลงต่างๆแต่แค่ฟังเพลงตอนต้นแล้วดิฉันชอบมากเลยอ่ะหรืออาจจะเป็นแนวเพลงที่ชอบอยู่แล้วก็ได้รู้สึกว่าเพราะดีแล้วก็มาเดินซื้อของเพลินๆบางทีอาจจะไม่คิดอะไรมากหยิบนู่นหยิบนี่อ่ะได้ลูกค้าได้ยอดขายเพิ่มไปอีก
1: ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นไอเดียดีๆเผื่อว่าบ้านเราแทนที่จะเปิดเพลงให้ฟังก็เชิญวงดนตรีไปเล่นการแสดงสดๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมช่วงนี้ต้องบอกว่าข่าวเนี่ยมีเรื่องแย่ๆเยอะไม่น้อยนะคือค่อนข้างที่จะทำให้หลายๆคนรู้สึกเครียดหรือว่าปวดหัวไม่ว่าจะเรื่องข่าวเรื่องของการทำงานต่างๆในสภาวะแวดล้อมแบบนี้นะคะบางคนบอกว่ารู้สึกว่าการใช้ชีวิตในแต่ละวันยากลำบากเหลือเกินค่ะวันนี้เราชวนไปดูกิจกรรมดีๆที่สหรัฐนะคะอีกหนึ่งเรื่องเขาชวนคุณผู้ชมมารับพลังบวกกันเต็มๆกับชีวิตค่ะ
2: I know with that smile, I know you got some good news.
3: Right now, I wish I did.
1: คือถ้าคุณผู้ชมไปเดินอยู่ในเมืองแอตแลนตารัฐจอร์เจียของสหรัฐเนี่ยอาจจะเจอเธอคนนี้เข้าไปทักนะคะแต่ว่าไม่ต้องกลัวเขาบอกว่าไม่ใช่สแกมเมอร์ไม่ได้มาหลอกให้เสียเงินหรือว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่เห็นที่ป้ายที่เธอถืออยู่ค่ะเขาบอกว่าถ้ามีข่าวดีเรื่องราวดีๆก็สามารถเดินเข้าไปเล่าไปแบ่งปันให้เธอคนนี้ฟังได้นี่ถือเป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่นักสร้างคอนเทนต์อย่างคุณแคทเธอรีนคาตูราทำขึ้นมาค่ะหวังจะสร้างความรู้สึกดีๆให้กับผู้คนรอบข้างแม้ว่าจะเป็นคนแปลกหน้าก็ตามเธอเล่าให้ฟังนะคะว่าเธอได้รับแรงบันดาลใจจากการเลื่อนดูสื่อสังคมออนไลน์แล้วเห็นผู้คนที่สร้างคอนเทนต์แบบนี้ในนิวยอร์กค่ะก็เลยคิดว่าที่แอตแลนตาเองก็ควรจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้บ้างถือเป็นจุดเชื่อมนะคะของผู้คนในท้องถิ่นให้มามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันรวมถึงต้องการมอบช่วงเวลาให้กับทุกคนได้พักผ่อนค่ะจากความรู้สึกด้านลบๆที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องก็มาแชร์เรื่องราวดีๆกันได
0: ้
1: คือคนที่เขามาแบ่งปันเรื่องราวบางคนก็พูดถึงเรื่องราวความสำเร็จครั้งสำคัญนะคะอย่าง2คนเมื่อสักครู่ค่ะก็บอกว่าเพิ่งจบการศึกษาจากโรงเรียนพยาบาลมาหมาดๆนะคะหรือว่านักวิ่งบางคนบอกว่าเพิ่งวิ่งได้8ไมล์โดยไม่หยุดพักได้เป็นครั้งแรกก็มาแชร์ความรู้สึกดีๆแหละ
0: ค่ะ
1: คือเหมือนกับเวลาเราส่งพลังบวกอ่ะคนฟังก็ได้พลังบวกนั้นด้วยนะคะซึ่งแม้จะเป็นความสำเร็จเล็กๆน้อยๆเนี่ยแต่ก็ถือเป็นความภาคภูมิใจของใครหลายๆคนค่ะหรือบางคนเขาบอกว่าไม่ได้มาแชร์เรื่องราวของตัวเองแต่มาอวยพรให้กับคนอื่นๆที่ได้ฟังก็มีถือเป็นพื้นที่นึงค่ะที่ให้ผู้คนหลบจากช่วงเวลาที่ยากลำบากแล้วก็มาแบ่งปันเรื่องราวแห่งความสุขกันแบบนี้ค่ะ
0: คือปกติในยุคปัจจุบันเราจะได้เห็นหลายๆคนออกมาทำกิจกรรมรับฟังคนอื่นให้เขามาบรรเทาเรื่องเครียดกันเนาะแต่รับฟังเรื่องราวดีๆแบบนี้อาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันอย่างที่บอกไปบางคนจะมองว่าฉันเพิ่งมาวิ่งอย่างเงี้ยฉันรู้สึกว่าเป็นความภาคภูมิใจของตัวเองแต่ก็ไม่รู้จะไปบอกใครกลัวโดนตัดสินว่าเพิ่งวิ่งเองพูดทำไมแต่พอมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็ทำให้คนเรากล้ามาแบ่งปันเรื่องราวต่างๆที่แม้จะเป็นความสำเร็จเล็กๆแต่ก็นับเป็นเรื่องราวที่ชุบชูจิตใจใครได้หลายคนเหมือนกันนะ
1: แถมอาจจะได้เพื่อนใหม่ด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะ พูดถึงเวลายามว่างกันบ้างค่ะคุณผู้ชมน่าจะมีกิจกรรมไว้ทำร่วมกันกับเพื่อนๆนะคะหนึ่งในกิจกรรมยอดฮิตอย่างในบ้านเราเนี่ยหนีไม่พ้นหมากรุกแน่นอนซึ่งบางคนเนี่ยเล่นเก่งจนได้ถึงขั้นไปแข่งขันในเวทีระดับต่างๆก็มีเหมือนกันแต่เดี๋ยวเรื่องนี้ค่ะจะพาไปดูการแข่งขันหมากรุกที่โปแลนด์ต้องบอกว่าเวทีนี้แค่เล่นหมากรุกเก่งอย่างเดียวอาจจะไม่พอค่ะขอย้ำอีกครั้งตามที่เกริ่นไปนะคะว่าจะพาไปดูการแข่งขันหมากรุกแต่ภาพเปิดมาทำไมเป็นสระว่ายน้ำล่ะเนี่ยก็เพราะว่านักเล่นหมากรุกเหล่านี้ต้องมาประชันฝีมือกันใต้น้ำนั่นเองค่ะเป็นการแข่งขันหมากรุกสุดท้าทายที่จัดขึ้นที่ทาโนโวพอดกูเน่ทางตะวันตกของโปแลนด์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าแค่มีฝีมือเล่นหมากรุกเก่งอย่างเดียวคงไม่พอเพราะว่าผู้เข้าแข่งขันต้องกลั้นหายใจดำลงไปเล่นหมากรุกใต้น้ำที่ก้นสระด้วยโดยเมื่อผู้เล่นเคลื่อนหมากหนึ่งครั้งก็จะโผล่ขึ้นมาหายใจเหนือน้ำได้จากนั้นก็กลับลงไปเล่นใหม่แบบนี้เรื่อยๆค่ะก็คือเล่นปกติก็ต้องใช้สมาธิอยู่แล้วต้องใช้ความคิดไม่น้อยเลยพอต้องดำน้ำด้วยก็ยิ่งสร้างความท้าทายเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะแม้ว่าจะดูยากลำบากแต่ก็มีผู้เข้าร่วมแข่งขันไม่น้อยเลยค่ะปีนี้มีถึง62คนจากหลายประเทศทั่วโลกมีทั้งนักกีฬามากประสบการณ์และก็นักกีฬารุ่นใหม่ค่ะซึ่งแชมป์ปีนี้ฝ่ายชายตกเป็นของคุณพอสลิวส์พูติเนวิชิอุสแกรนด์มาสเตอร์ชาวลิทัวเนียวัยเพียง24ปีเท่านั้นส่วนแชมป์ฝ่ายหญิงตกเป็นของแกรนด์มาสเตอร์เจ้าถิ่นอย่างคุณอันนาอันเดรเยฟสกาด้วยผลงานที่น่าประทับใจเลยทีเดียวดิฉันเห็นการแข่งขันนี้แล้วขอยกมือยอมแพ้เลยหมากรุกก็ไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วว่ายน้ำนี่ไม่ต้องพูดถึงเลย
1: เวลาเรากั้นหายใจเนี่ยบางทีจะทำให้เรามีสติในการคิดหรือว่าวางแผนลดน้อยลงด้วยเหมือนกันนะคะ
0: แต่นับกับดิฉันไม่ได้นะยิ่งกลั้นหายใจยิ่งเครียดเลย
1: ค่ะพาไปดูกันต่อกันอีกเรื่องราวใกล้บ้านของเรากันบ้างนะคะวันนี้เราจะพาไปติดตามการปรับตัวของเกษตรกรในประเทศอินโดนีเซียค่ะในการต่อสู้กับปัญหาราคาเนื้อสัตว์ตกต่ำรวมไปถึงเรื่องราวที่น่ายินดีสำหรับคนรักแพนด้าติดตามได้กับช่วงสีสันอาเซียนกับคุณอาทิตย์สุมนเรืองรัศนทรค่ะ
4: หมีแพนด้าเป็นสัตว์สัญลักษณ์ทางการทูตของจีนมาอย่างยาวนานไปอยู่ที่ไหนก็เป็นที่รักของผู้คนในประเทศนั้นๆรวมถึงที่อินโดนีเซียซึ่งเมื่อปลายปีที่แล้วเพิ่งมีข่าวดีมีลูกแพนด้าเกิดในประเทศตัวแรกตอนนี้กำลังเติบโตอย่างดีพร้อมปรากฏตัวสู่สาธารณชนแล้วค่ะแพนด้าตัวน้อยดิ้นไปดิ้นมาไม่ยอมให้ทีมสัตวแพทย์ตรวจสุขภาพได้ง่ายๆสะท้อนว่ามันกำลังเติบโตอย่างแข็งแรงและซุกซนสมวัยพร้อมเปิดตัวต่อสาธารณชนอย่างเป็นทางการปลายเดือนนี้ซาตริโอวิราตามาหรือเจ้าริโอเป็นลูกแพนด้าตัวแรกที่ลืมตาดูโลกในอินโดนีเซียเกิดเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วที่สวนสัตว์ทามันซาฟารีอินโดนีเซียในจังหวัดชวาตะวันตกโดยเป็นพยานรักของฮูชุนและไช่เถาคู่รักแพนด้าที่จีนส่งมาให้อินโดนีเซียยืมในฐานะทูตสันทวไมตรีตั้งแต่ปี2017ตอนนี้ริโอหนักกว่า10กิโลกรัมแล้วที่สำคัญคือฟันขึ้นเร็วกว่าเกณฑ์เฉลี่ยและเริ่มหัดเคี้ยวหน่อไม้เองได้แล้วผู้อำนวยการสวนสัตว์กล่าวด้วยความภาคภูมิใจว่าริโอคือแพนด้าเพียงตัวเดียวในโลกที่เกิดในสวนสัตว์นอกประเทศจีนในช่วง3ปีที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นชัยชนะเล็กๆของที่นี่เพราะแพนด้าเป็นสัตว์ที่ขยายพันธุ์ยากมากซึ่งเจ้าริโอเองก็เกิดผ่านกระบวนการผสมเทียมเดิมทีพ่อและแม่แพนด้ามีฐานแฟนคลับแน่นอยู่แล้วจึงไม่แปลกที่แม่เจ้าริโอจะเพิ่งลืมตาดูโลกได้ไม่กี่เดือนและยังไม่ได้เปิดตัวให้สาธารณชนเข้าชมอย่างเป็นทางการจะมีแฟนๆจำนวนมากตั้งตารอคอยที่จะได้ยนต์โฉมแล้วแม้แพนด้าไม่ได้จัดเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์แล้วแต่การให้กำเนิดลูกแพนด้าแต่ละตัวยังถือเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างมากเพราะแพนด้ามีฤดูผสมพันธุ์ที่สั้นมากและตัวเมียให้กำเนิดลูกแพนด้าแค่ครั้งละ 1-2 ตัวเท่านั้นปัจจุบันมีแพนด้าอาศัยอยู่ตามธรรมชาติไม่ถึง 1,900 ตัวซึ่งพบได้แค่ใน3มณฑลของจีนได้แก่มณฑลเสฉวนซานซีและการซูค่ะไฟซาลเอฟเฟนดีเกษตรกรวัย45ปีจากจังหวัดชวาตะวันออกของอินโดนีเซียหันมาทดลองเลี้ยงอูฐเป็นปศุสัตว์ทางเลือกใหม่โดยหวังว่าในอนาคตจะสามารถนำอูฐมาใช้เป็นสัตว์พลีทานในเทศกาลอีดิลอัฎฮาหรือเทศกาลเฉลิมฉลองเชื้อสัตว์พลีทานของชาวมุสลิม รวมถึงช่วยแก้ปัญหาราคาเนื้อสัตว์ในประเทศที่ต้องแข่งขันกับเนื้อนำเข้าได้เกษตรกรคนนี้เล่าว่าเริ่มผุดไอเดียหลังจากเกษตรกรในท้องถิ่นต้องดิ้นรนต่อสู้กับปัญหาราคาเนื้อสัตว์ตกต่ำช่วงนอกเทศกาลยิ่งเมื่อมีเนื้อนำเข้ามาเป็นคู่แข่งสำคัญโดยตอนนี้เขายังอยู่ในช่วงเริ่มต้นแค่อยากลองเลี้ยงอูฐดูซึ่งปกติในอินโดนีเซียจะเห็นสัตว์ชนิดนี้ได้แค่ในสวนสัตว์เท่านั้นปัจจุบันอูฐยังคงเป็นสิ่งแปลกใหม่ในอินโดนีเซียที่วัวแพะและแกะยังครองตลาดเป็นส่วนใหญ่ส่วนการจะนำอูฐไปใช้ในพิธีทางศาสนาแม้จะมีเสียงตอบรับที่ดีแต่ก็ยังมีอุปสรรคสำคัญเช่นกันโดยเฉพาะเรื่องข้อบัญญัติทางศาสนาที่ระบุว่าอูฐที่จะนำมาทำพิธีได้ต้องมีอายุอย่างน้อย5ปีแต่อูฐในฟาร์มของเขาส่วนใหญ่เพิ่งมีอายุเพียง3ปีเท่านั้นทำให้ต้องพัฒนาการเพาะพันธุ์ต่อไปนอกจากนี้เขายังเสนอให้ภาครัฐออกข้อบังคับที่ชัดเจนเพื่อรองรับการทำปศุสัตว์และการชำแหละอูฐทั้งเพื่อการบริโภคทั่วไปและเพื่อพิธีกรรมทางศาสนาด้วย
1: แม้ฝูงอูฐในทุ่งหญ้าของชวาตะวันออกจะยังคงเป็นภาพแปลกใหม่สำหรับชาวอินโดนีเซียและยังมีข้อจำกัดที่ต้องก้าวข้ามแต่นี่ก็ถือเป็นการส่งสัญญาณว่าอุตสาหกรรมปศุสัตว์ของอินโดนีเซียพร้อมที่จะก้าวสู่ทิศทางใหม่ๆในอนาคตค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการสีสันทะโลกในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 11:30 น.ค่ะหรือว่าชมย้อนหลังผ่านเว็บไซต์ไทย PBS ค่ะ
0: ส่งท้ายรายการวันนี้ค่ะลากันไปด้วยภาพการแสดงแสงสีจากโดรนที่แต่งแต้มท้องฟ้าเมืองเซินเจิ้นของจีนในยามค่ำคืนให้สว่างสวยงามเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับงานมหกรรมโดรนระดับโลกค่ะ
1: ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการนะคะวันนี้พวกเราแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: รายการอะไรนะสารคดี What the Dog สัปดาห์นี้พบกับ All the Things You Leave Behind ที่ผู้กำกับเลือกใช้คลังภาพที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งฟุตเทจที่ถูกค้นพบจดหมายเหตุจนเกิดเป็นสารคดีสั้นสะท้อนบาดแผลที่ฝังรากลึกในการเมืองไทย
1: คอมมิวนิสต์ต้องการเมืองไทยของเราไปเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของพวกมันจึงหลอกลวงคนไทยบางคนไปเป็นเครื่องมือ
0: วันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทย PBS
2: เปิดรันเวย์ต้อนรับการกลับมาของศึกวอลเลย์บอลที่เลิศที่สุดในจักรวาลกับการชิงมงของเหล่านักตบลูกยางเล็บเจลจากทั่วทั้งประเทศสาวเหล็กโนแอลคัพไทย PBS 2026เปิดประเดิมความปังชิงแชมป์ภาคอีสานจากอาคารพละศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมตั้งแต่เวลา 14:05 นเป็นต้นไปทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3รับชมออนไลน์ได้ทาง Facebook Live ไทย PBSYouTube Live ไทย PBS TikTok Live ไทย PBS Sport รวมถึง www.vipa.me และ Vipa Application

0: คนรุ่นใหม่มีนโยบายที่อยากจะเปลี่ยนพื้นที่รอบเมืองให้เป็นพื้นที่เรียนรู้พื้นที่สร้างสรรค์
1: เราเนี่ยอยากจะขยายแล้วก็ยกระดับพื้นที่สร้างสรรค์ให้กว้างมากขึ้นผ่านประสบการณ์จริงที่เราเคยทำงานมา
2: เพราะเราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนมีพื้นที่ที่สามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้แล้วก็มีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกับผู้ใหญ่เหมือนกัน
0: ร่วมโหวตทีมเสนอนโยบายที่ใช่ทาง LINE @thaipbs ขณะชมสดแล้วมาพลิกเมืองไปพร้อมกัน Bangkok Pitch แผนพลิกบางกอกวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมนี้เวลา 16:05 ทางไทย PBS
3: งานฟินิกีหรือยัดลายนะครับจุดเริ่มต้นเลยคือมาจากอียิปต์ต้องย้อนกลับไป 5,000 ปีจุดเด่นของมันเลยคือเอาเงินที่เล็กเท่ากับเส้นผมแล้วมาพันเกลียวยัดเข้าไปในโครงเราสวมใส่ครับมันจะเล่นกับไฟมันเลยทำให้งานเนี่ยเหมือนขยับได้มีชีวิตแสงก็จะสะท้อนจากตัวโลหะสู่สายตาของผู้สวม

0: ใส
1: ่รายการไทยศิลป์วันอาทิตย์นี้เวลา 17:05 นทางไทย PBS
2: 1ภาพ1เรื่องราว1พลังการอนุรักษ์

0: 1969เพราะทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติมือใหม่มือเก่ากล้องใหญ่หรือกล้องมือถือหลากหลายประเภทการประกวดติดตามรายละเอียดได้ทาง www.thaipbs.or.th/birdphoto2026 ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสต์เพราะทุกภาพช่วยให้ธรรมชาติบินต่อไป
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วแห่งปวงข้าสะเทือนดินสะท้านดาวหนาวน้ำตาทุกหย่อมหญ้าโศกาลัยใจร้าวรานกราบแทบพระบาทพระพันปีหลวงใจทุกดวงทุกหม่นเศร้ามหาศาลตุลาคมแผ่วลมหนาวอีกยาวนานร้าวดวงมารสุดอาลัยแม่แผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: เร่งหาสาเหตุรถไฟสินค้าพุ่งชนสาวขี่จักรยานยนต์ผ่านบริเวณทางลัดผ่านทางรถไฟย่านลาดกระบังเสียชีวิต
1: กู้ภัยไทยสมทบภารกิจช่วยเหลือชาวลาว7คนติดถ้ำหลังเข้าไปหาแร่ทองคำแต่เกิดฝนตกหนักน้ำไหลปิดทางออกมาไม่ได้
0: ประชาชนโหลดแอปเป๋าตังรอลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสวันพรุ่งนี้คลังมั่นใจระบบไม่ล่ม
1: Eyes to remain far apart
2: No.
1: เร่งหาแรงจูงใจชายใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ใกล้ทำเนียบขาวขณะที่ทรัมป์อยู่ภายในประชาชนอยู่พื้นที่ใกล้เคียงบาดเจ็บ1รายสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยงนะคะวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับคุณเชอสารศรีสัจจังและดิฉันปวีณาฟักทองค่ะ
0: เหตุรถไฟชนรถเมย์ย่านอโศกเพชรบุรีเพิ่งจะผ่านไป1สัปดาห์เท่านั้นนะครับแต่ว่าล่าสุดช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์อีกแล้วครับเป็นขบวนรถไฟชนกับรถจักรยานยนต์ที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟย่านลาดกระบังกรุงเทพมหานครนะครับเหตุการณ์คืนที่ผ่านมาทำให้มีหญิงวัย21ปีเสียชีวิตทันที1รายนะครับขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่เองก็ยอมรับนะครับว่าจุดตัดทางรถไฟแห่งนี้อันตรายแล้วก็มองเห็นรถไฟได้ค่อนข้างยากครับกลางดึกที่ผ่านมาตำรวจสน.จระเข้น้อยรับแจ้งเหตุรถไฟชนรถจักรยานยนต์มีผู้เสียชีวิตบริเวณจุดตัดทางรถไฟหลังโรงเรียนวัดสังฆราชาซอยลาดกระบัง3แยก4เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครที่เกิดเหตุพบร่างของนางสาวบุษกรบุญศรีวัย21ปีเสียชีวิตอยู่ข้างทางรถไฟใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i ทะเบียนกรุงเทพมหานครสภาพพังเสียหายอย่างหนักจากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าผู้เสียชีวิตขับขี่รถจักรยานยนต์ข้ามจุดตัดทางรถไฟในจังหวะเดียวกับที่รถไฟขนส่งสินค้าขบวนที่4403กำลังมุ่งหน้าเข้าสถานีบางซื่อทำให้ถูกรถไฟพุ่งชนอย่างแรงจนเสียชีวิตในจุดเกิดเหตุซึ่งหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยและแพทย์นิติเวชเข้าตรวจสอบก่อนนำร่างส่งชันสูตรพร้อมประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ตรวจสอบกล้องวงจรปิดและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

0: เดียวกันในโลกออนไลน์ได้มีการเผยแพร่คลิปขบวนรถไฟสินค้าหมายเลข4403ขณะวิ่งผ่านสถานีอโศกเมื่อช่วงเวลาประมาณ 22:58 คืนวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาก่อนมุ่งหน้าออกนอกเมืองและต่อมาได้เกิดอุบัติเหตุชนรถจักรยานยนต์ที่จุดตัดทางรถไฟย่านลาดกระบังครับโดยผู้โพสต์ได้ระบุ ข้อความแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียพร้อมกับเตือนประชาชนที่ต้องใช้เส้นทางข้ามทางรถไฟให้เพิ่มความระมัดระวังในช่วงนี้เพราะหลายจุดยังเป็นทางตัดเสี่ยงโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนที่ทัศนวิสัยไม่ชัดเจนขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ให้ข้อมูลตรงกันว่าจุดตัดบริเวณดังกล่าวมีลักษณะเป็นเนินโค้งและมีหญ้าขึ้นสูงบดบังสายตาทำให้บางจังหวะมองเห็นรถไฟได้ค่อนข้างยากหากผู้ขับขี่ชะลอไม่ทันหรือข้ามรางในระยะกระชั้นชิดก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุรุนแรงได้ง่ายด้วยครับ
1: แน่นอนค่ะตอนนี้นะคะเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็ได้รับทราบแล้วนะคะคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติแต่ขอตรวจสอบในรายละเอียดอีกครั้งเพราะว่าจุดที่เกิดเหตุถ้าคุณผู้ชมสังเกตเป็นจุดเหมือนกับคนในพื้นที่เขามีการสร้างจุดผ่านเพื่อที่จะให้ทั้งรถจักรยานยนต์รถมอเตอร์ไซค์รวมถึงประชาชนสามารถเดินค้าข้ามผ่านไปได้โดยที่ไม่ได้มีไม้กั้นหรือว่าสัญญาณเตือนภัยที่ชัดเจนนะคะ
0: ครับแล้วจุดเกิดเหตุก็จะเห็นว่าตัวรางรถไฟเองมีอย่างน้อย3รางด้วยกันนะครับคุณผู้ชมหมายความว่าถ้าข้ามจุดแรกไปแล้วเนี่ยก็อาจจะมีช่วงจังหวะที่อีกขบวนหนึ่งสวนกลับมาแล้วก็อาจจะทำให้ผู้ขับขี่มองไม่เห็นหรือไม่เดี๋ยวรอการตรวจสอบเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็หาแนวทางในการแก้ไขด้วยนะครับ
1: ค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ซ้ำอีกนะคะส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะคุณผู้ชมเป็นรถพ่วงบรรทุกปูนนะคะที่มีน้ำหนักถึง40ตันค่ะที่ขับตาม GPS มาแต่ว่ามาติดอยู่บริเวณรางรถไฟบริเวณจุดตัดทางรถไฟเขตรอยต่อจังหวัดนครนายกกับจังหวัดปราจีนบุรีค่ะและระหว่างที่กำลังดึงรถบรรทุกออกปรากฏว่ามีรถไฟโดยสารกำลังวิ่งผ่านมาทีนี้ชาวบ้านก็เลยต้องวิ่งกันไปค่ะเพื่อที่จะไปช่วยโบกให้สัญญาณไม่ให้รถไฟนั้นวิ่งมาแล้วต้องหยุดรถโดยชะงักงันค่ะชาวบ้านและเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยกันโบกทำสัญญาณให้รถไฟหยุดฉุกเฉินนะคะหลังจากที่พบรถพ่วงบรรทุกปูนซีเมนต์ค่ะน้ำหนักเกือบ40ตันจอดขวางอยู่บริเวณรางรถไฟนะคะจุดตัดทางรถไฟพื้นที่หมู่6ตำบลท่าเรืออำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกซึ่งเป็นเขตรอยต่อกับตำบลวัดโบดอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีจากนั้นค่ะได้มีการนำรถไถมาช่วยลากรถบรรทุกออกจากรางแต่เนื่องจากตัวรถมีน้ำหนักมากค่ะต้องนำรถแบ็คโฮเข้ามาช่วยลากใช้เวลาประมาณ10นาทีนะคะจนกระทั่งสามารถเคลื่อนย้ายรถบรรทุกออกจากรางรถไฟได้สำเร็จและเปิดเส้นทางให้ขบวนรถไฟ277กรุงเทพกบิลบุรีสามารถเคลื่อนผ่านได้อย่างปลอดภัยคนขับรถบรรทุกบอกว่ากำลังเดินทางไปส่งปูนที่จังหวัดสระบุรีค่ะขับตาม GPS ก็ไม่ทราบว่าจุดตัดเป็นทางต่างระดับที่รถพ่วงไม่สามารถผ่านได้ค่ะ
2: ผมคิดว่ามันจะทะลุกันได้ครับ
3: เป็น GPS มา
2: คือผมไม่ได้เข้าผมความคิดเพราะว่าเส้นฝั่งแม่น้ำฝั่งนู้นมันจะเลียบไปถึงตรงนู้นแล้วเส้นฝั่งนี้มันจะเลียบนี่ผมก็เลยคิดว่ามันจะมาได้ผมก็เลยมาแล้วก็พอดีขึ้นไปมีท้องมันตรงติดตรงเนินพอดีนะครับ
3: แล้วทำไมออกมาได
2: ้
3: เจอรถไถ
2: จ้างไม่โกครับจ้างไม่โกลาก
3: ตัวลากไอตอนนั้นรถไฟมาพอดี
2: กำลังยังไม่มาครับแต่ทีนี้ชาวบ้านเขามาช่วยกันดีมากเลยก็ยอมขอบคุณมากชาวบ้านมากเลยครับ
1: ขณะที่นายสิทธิชัยอิ่มจิตสมาชิกสภาจังหวัดนครนายกเขตอำเภอปากพลีระบุว่าจุดดังกล่าวเป็นเส้นทางที่ชาวบ้าน2ตำบลใช้สัญจรร่วมกันรถขนาดเล็กสามารถผ่านได้ตามปกติค่ะแต่ว่ารถใหญ่และรถพ่วงเนี่ยไม่สามารถที่จะข้ามได้ก่อนหน้านี้ก็มีการประชุมแจ้งเตือนไม่ให้รถขนาดใหญ่ใช้เส้นทางนี้แล้วนะคะและก็มีการปรับปรุงเส้นทางใหม่แล้วด้วยค่ะทีมข่าวลงไปสำรวจจุดเกิดเหตุก็พบว่าบริเวณจุด ตัดถนนกับทางรถไฟเป็นถนนสัญจรภายในหมู่บ้านซึ่งระดับถนนทั้งสองฝั่งต่ำกว่ารางรถไฟค่ะก็เลยทำให้จุดตัดมีลักษณะเป็นเนินสูงรถขนาดใหญ่หรือว่ารถพ่วงมีโอกาสที่ท้องจะคร่อมติดกับรางได้ง่ายบริเวณดังกล่าวก็มีป้ายแจ้งเตือนนะคะเกี่ยวกับการสัญจรข้ามผ่านทางรถไฟรวมทั้งระบุพิกัดจุดตัดทางรถไฟระหว่างสถานีบ้านสร้างบ้านปากพลีแต่ว่ายังไม่พบป้ายห้ามรถบรรทุกหนักหรือรถพ่วงใช้เส้นทางชาวบ้านสะท้อนค่ะอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยติดตั้งป้ายเตือนห้ามรถบรรทุกหนักผ่านเนื่องจากจุดนี้เป็นทางต่างระดับที่เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุค่ะ
4: ฉันก็ว่าดีนะมันทุกแบบนี้รถสิบล้อหกล้อไม่เป็นไรแต่รถคันนี้มันต้องติดอยู่แล้ว
5: แล้วมายังไงสิ
4: ก็ถึงว่ามันไม่น่ามาทางใส่เส้นนี้หรอกไม่น่ามาจริงๆถ้ามันมาทีไรมันจะเป็นปัญหาไงทีนี้ก็คนก็จะช่วยมันก็ช่วยไม่ได
5: ้
4: หนักขนาดนี้ใครจะไปช่วยได้ขนาดรถไถมันดึงเหนื่อยโซ่ขาดปึ๊กเลยต้องให้โคมาดีนะแม่โคมันอยู่ไม่ไกล
5: อย่างนั้นชนกันแน
4: ่ไม่ชนหรอกค่ะเนี่ยรถไฟมาจอดรอเนี่ย
5: เขาไม่บอกไว
4: ้ไม่บอกก็แล้วล่ะฉันไม่รู้จะหาทางไหนให้เพื่อนไปโทร
1: สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบความเสียหายค่ะพร้อมพิจารณาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการขับรถกีดขวางทางรถไฟซึ่งอาจเข้าข่ายมีความผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่งถ้าส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและระบบการเดินรถค่ะ
0: ขณะที่ครอบครัวได้ร่วมพิธีชาปนกิจศพนางเอื้องมโนแจ่มนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางจนเกิดเพลิงลุกไหม้กลางกรุงเทพมหานครเมื่อ1สัปดาห์ก่อนท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้าครับขณะที่ทางญาติบอกว่ายังทำใจไม่ได้กับความสูญเสียพร้อมกับเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกครอบครัวจัดนางรำหน้าเมนที่วัดหนามแดงตำบลบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเพื่อร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายให้แก่นางเอื้องมโนแจ่มหรือป้าเอื้องหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางจนเกิดเพลิงลุกไหม้กลางกรุงเทพมหานครมีครอบครัวญาติและตัวแทนจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสอมกรวมถึงการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟอทอเข้าร่วมพิธีชาปนกิจศพบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความโศกเศร้าญาติและคนใกล้ชิดต่างเดินทางมาร่วมไว้อาลัยขณะที่ญาติของผู้เสียชีวิตยอมรับว่ายังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาแนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้านตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมแสดงความเสียใจพร้อมให้กำลังใจครอบครัวผู้สูญเสียและยืนยันว่าจะดำเนินการเยียวยาตามสิทธิ์อย่างเต็มที
1: ่ไปดูเหตุการณ์ที่หลายคนกำลังติดตามในประเทศลาวนะคะหลังจากที่เกิดเหตุชาวบ้าน7คนติดอยู่ภายในถ้ำระหว่างที่เข้าไปสำรวจพื้นที่หาแร่ทองคำแต่ว่าเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลเข้าท่วมค่ะจนไม่สามารถที่จะออกจากถ้ำมาได้นานกว่า5วันแล้วนะคะซึ่งขณะนี้ทางการลาวมีการประสานทีมกู้ภัยจากประเทศไทยเข้าไปร่วมภารกิจในการค้นหาและให้การช่วยเหลือค่ะท่ามกลางความหวังว่าทุกคนจะยังคงปลอดภัยค่ะสื่อสังคมออนไลน์ในสปป.ลาวโพสต์คลิปพร้อมอัปเดตสถานการณ์หน้าปากถ้ำในเมืองล่องแจ้งแขวงไซสมบูรณ์ประเทศลาวนะคะหลังจากที่มีชาวบ้าน7คนไปติดอยู่ภายในถ้ำระหว่างเข้าไปสำรวจหาแร่ทองคำโดยเมื่อวานนี้เข้าสู่วันที่4แล้วค่ะมีผู้ตกค้างในถ้ำผู้โพสต์ก็ระบุนะคะว่าช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกาของวันที่24พฤษภาคมเจ้าหน้าที่ได้ทำการเดินเครื่องสูบน้ำชั่วคราวนะคะหยุดเดินเครื่องสูบน้ำชั่วคราวค่ะเพื่อที่จะเข้าไปสำรวจระดับน้ำและพบว่าระดับน้ำลดลงค่อนข้างมากแล้วหลังจากนั้นจึงเดินเครื่องสูบน้ำอีกครั้งก่อนที่จะหยุดเครื่องชั่วคราวและเข้าไปสำรวจอีกครั้งในช่วงเวลา20นาฬิกาของคืนที่ผ่านมาค่ะ
6: ใจยังปกติเลยนะครับ
1: ขณะที่คลิปนี้ค่ะมูลนิธิสายใจลาว1666ได้โพสต์ลงใน Facebook นะคะจะเห็นถึงลักษณะทางกายภาพของถ้ำที่ค่อนข้างคับแคบทำให้การทำงานของทีมกู้ภัยในพื้นที่ตลอดหลายวันที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความยากลำบากนอกจากนี้ในสื่อสังคมออนไลน์ยังมีการเปิดเผยคลิปชาวลาวที่พยายามค้นหาผู้สูญหายทั้งชาวลาวซึ่งเป็นชาวลาวทั้ง7คนนะคะติดอยู่ภายในถ้ำหลังจากติดอยู่ภายในตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมามีบริษัททุนจีนค่ะที่จ้างชาวบ้านประมาณ10คนเข้าไปขุดแร่ทองคำในพื้นที่เหมืองแห่งหนึ่งในเมืองล่องแจ้งแขวงไซสมบูรณ์ประเทศลาวนะคะเพื่อเป็นการแลกกับค่าตอบแทนวันละ150บาทแต่ระหว่างปฏิบัติงานก็เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักค่ะทำให้น้ำไหลทะลักเข้าท่วมภายในอุโมงค์ของเหมืองจนปิดทางเข้าออกมีคนงาน3คนสามารถหนีออกมาได้ทันส่วนอีก7คนติดอยู่ภายในถ้ำและจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่สามารถติดต่อได้มีการระบุว่าลักษณะพื้นที่คล้ายกับเหตุการณ์ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงเพราะภายในอุโมงค์หากเข้าลึกลงไปจะแคบลงไปเรื่อยๆค่ะคาดว่าจุดที่แคบที่สุดเนี่ยมีความกว้างเพียงประมาณ50เซนติเมตรพอให้คนลอดผ่านไปได้ทีละคนเท่านั้นตลอดหลายวันที่ผ่านมาบริษัทจีนก็เร่งสูบน้ำออกจากเหมืองนะคะแต่ว่ายังประสบปัญหาเพราะเมื่อสูบน้ำออกก็มีน้ำแหล่งอื่นไหลเข้ามาเติมตลอดเวลาขณะเดียวกันมีรายงานว่าบริษัทได้ใช้รถแบ็คโฮเจาะพื้นที่เพื่อเปิดด้านบนของภูเขาหาทางเข้าไปช่วยเหลืออีกด้านนึงค่ะแต่ว่ายังไม่ยืนยันนะคะว่าจะสามารถเข้าถึงจุดที่คนงานติดอยู่ได้หรือไม่ค่ะ
0: ล่าสุดครับทีมข่าวไทย PBS ได้รับการยืนยันเป็นข้อมูลจากทีมกู้ภัยของไทยระบุว่าจุดที่เกิดเหตุเป็นอุโมงค์ขุดแร่ใต้ดินที่มีคนงานติดอยู่ภายใน7คนหลังเข้าไปทำงานแล้วเกิดฝนตกหนักจนน้ำมันทะลักเข้าท่วมอุโมงค์และดินสไลด์ปิดทางเข้าลักษณะภายในอุโมงค์มันค่อนข้างซับซ้อนนะครับเราทำเป็นกราฟิกให้คุณผู้ชมดูอันนี้เป็นแบบคร่าวๆเท่านั้นจริงๆในแต่ละช่วงเนี่ยคือมันค่อนข้างซับซ้อนมากนะครับจากปากทางเข้าไปจนถึงจุดที่คาดว่าผู้สูญหายติดอยู่คาดว่าระยะทางน่าจะมากกว่า100เมตรเป็นอย่างน้อยและช่วงทางเข้ามีความสูงเพียงแค่ประมาณ60เซนติเมตรต้องคลานเข้าไปเท่านั้นขณะที่ด้านในสุดเป็นโถงขนาดใหญ่ก็เชื่อว่าทั้ง7คนยังคงติดค้างอยู่และเหนือโถงก็จะมีปล่องลักษณะคล้ายกับช่องระบายอากาศสูงประมาณ50เมตรอุปสรรคสำคัญในขณะนี้ก็คือฝนที่ตกต่อเนื่องครับทำให้น้ำท่วมขังจนถึงปากอุโมงค์แม้จะมีการใช้เครื่องสูบน้ำเร่งระบายแต่ก็ยังมีน้ำจากด้านนอกที่ไหลเข้ามาเติมภายในถ้ำอยู่ตลอดเวลาด้วยนะครับล่าสุดครับคุณผู้ชมทางทีมกู้ภัยจากประเทศไทยเราก็ได้รับการประสานเป็นหนังสืออย่างเป็นทางการจากทางประเทศลาวแล้วนะครับเพื่อเข้าร่วมภารกิจค้นหาและช่วยเหลือในครั้งนี้โดยทีมกู้ภัยจะเดินทางผ่านด่านจังหวัดหนองคายก่อนเข้าสู่พื้นที่นครหลวงเวียงจันทน์เบื้องต้นมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยและอาสาสมัครจากหลายหน่วยงานรวมประมาณ26คนเตรียมอุปกรณ์และเอกสารข้ามแดนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็มีรายงานว่าตอนนี้ข้ามไปถึงฝั่งสปป.ลาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วและทางกองทัพของลาวได้จัดเตรียมเฮลิคอปเตอร์มารับทีมกู้ภัยไทยเพื่อบินเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุครับ
6: ในขณะนี้นะครับทางทีมกู้ภัยจากหลายๆหน่วยของประเทศไทยนะครับก็ได้ถึงที่หน้าด่านแล้วนะครับเตรียมที่จะเดินทางเข้าไปที่พื้นที่เกิดเหตุที่ประชาชนติดถ้ำนะครับทั้ง7ท่านนะครับเพราะนั้นในยุทธภพอุปกรณ์ต่างๆที่ทีมกู้ภัยได้บูรณาการกันนะครับเพื่อที่จะนำเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องที่สปป.ลาวที่ติดอยู่ในถ้ำนะครับก็มีทั้งส่วนของภารกิจการด้านสกูบ้านะครับเจ็บไดฟ์แล้วก็ฮอตไฟสเปซนะครับการกู้ภัยในพื้นที่อับอากาศแน่นอนว่าการเตรียมความพร้อมเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วก็หลายหน่วยนะตอนนี้ก็มารวมตัวกันแล้วก็เอาอุปกรณ์มาตรวจเช็คเพื่อทำบัญชีทรัพยากรสิ่งของนะครับพร้อมกับบัญชีทรัพยากรบุคคลที่จะเดินทางเข้าไปทำภารกิจช่วยเหลือพี่น้องที่ติดอยู่ในถ้ำที่สปป.ลาวนะครับผม
1: ส่วนความเคลื่อนไหวของทีมกู้ภัยในสปป.ลาวก็เร่งระดมกำลังเข้าพื้นที่เช่นกันนะคะเช่นสมาคมกู้ภัยอาสานครหลวงเวียงจันทน์โพสต์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะว่าได้เดินทางออกจากเวียงจันทน์ตั้งแต่3นาฬิกาที่ผ่านมามุ่งหน้าสู่แขวงไซสมบูรณ์เพื่อสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ภายในถ้ำเช่นเดียวกับทีมค้นหาใต้น้ำนาคน้อยก็ออกเดินทางจากเวียงจันทร์ช่วง 3:00 เช่นกันค่ะพร้อมกับโพสต์ข้อความระบุว่าปลายทางเมืองล่องแจ้งแขวงไซสมบูรณ์ประเด็นนี้เป็นที่สนใจของผู้คนจำนวนมากนะคะเมื่อมีผู้ที่ใช้สังคมออนไลน์มาตั้งข้อสังเกตถึงปฏิบัติการครั้งนี้ว่าคล้ายกับเหตุการณ์ถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงรายค่ะบางคนก็ระบุว่าตอนถ้ำหลวงทางประเทศลาวก็มาช่วยเราตอนน้ำท่วมใต้ก็มาช่วยเราเพราะฉะนั้นอยากให้ช่วยทางประเทศลาวบางก็ระบุว่าส่งคนของเราไปช่วยเพื่อนบ้านของเรานี่ถือเป็นการแสดงน้ำใจที่ดีต่อเพื่อนบ้านที่ควรจะทำและแม้ว่าขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันได้นะคะว่าผู้สูญหายทั้ง7คนยังมีชีวิตอยู่หรือไม่แต่ว่าทุกฝ่ายยังคงเดินหน้าแข่งกับเวลาค่ะในการทำงานด้วยความหวังที่จะพาทั้งหมดออกจากอุโมงค์ออกมาได้อย่างปลอดภัยค่ะ
0: ครับมีรายงานล่าสุดนะครับว่าทีมจากเวียงจันทน์ที่ออกเดินทางตอนประมาณ 3:00 ที่ผ่านมาก็เพิ่งเดินทางถึงพื้นที่ตอนสักประมาณ 10:00 นกว่าๆนะครับคือถ้าจากเวียงจันทน์ไปที่แขวงไซสมบูรณ์เนี่ยทางรถต้องใช้เวลาอย่างน้อยๆนะครับ7ชั่วโมงครับถ้าเป็นรถโดยสาร8ถึง9ชั่วโมงครับแต่ว่าถ้าทีมของไทยตามที่ได้รับประสานมาก็คือเดี๋ยวจะมีเฮลิคอปเตอร์บินรับไปส่งที่แขวงไซสมบูรณ์เข้าพื้นที่หน้างานนะครับดูเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับขณะนี้บรรดาว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ลงพื้นที่ในการที่จะเก็บข้อมูลก่อนหาเสียงกันแล้วนะครับรวมถึงมีการทยอยเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสก.อีกด้วยนะครับขณะที่มีผลสำรวจจากสวนดุสิตโพครับอยากจะให้นายชัชชาติ ศิริพันธ์นั่งเก้าอี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นสมัยที่2แต่จะเลือกสก.จากพรรคประชาชนสวนดุสิตโพมีการเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพมหานครเฉพาะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่ากทมคนที่18ครั้งที่2พบว่าคุณลักษณะของผู้ว่ากทมที่ต้องการมากที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันคือมีประสบการณ์พร้อมทำทันทีหรือร้อยละ 36.39 รองลงมาร้อยละ 21.37 เป็นคนรุ่นใหม่มีวิสัยทัศน์ใหม่ๆและร้อยละ 16.12 เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสำหรับผู้ว่ากทมคนต่อไปที่อยากจะให้เป็นร้อยละ 57.68 ระบุว่าเป็นนายชัชชาติ ศิริพันธ์ส่วนร้อยละ 17.9 ระบุว่าเป็นนายชัยวัฒน์สถาบรวิจิตรและร้อยละ 4.75 ระบุก็คือนายคมสันพันวิชาติกุลร้อยละ 2.70 นางสาวมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขและร้อยละ 1.87 ระบุนายอนุชาบุรพชัยศรีครับส่วนการเลือกตั้งสก.ส่วนใหญ่พบว่าจะเลือกพรรคประชาชนโดยอยู่ที่ร้อยละ 35.20 รองลงมาร้อยละ 26.55 เลือกผู้สมัครอิสระและร้อยละ 7.46 เลือกผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยขณะเดียวกันคนส่วนใหญ่มองว่าหลังจากได้ผู้ว่าคนใหม่แล้วกทม.น่าจะดีขึ้นสูงถึงร้อยละ 78.03 และร้อยละ 21.54บอกว่าเหมือนเดิมครับร้อยละ 0.43 บอกว่าอาจจะแย่ลงซึ่งก่อนวันรับสมัครสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม28พฤษภาคมนี้ตอนนี้ว่าที่ผู้สมัครก็ต่างทยอยลงพื้นที่ไปพบปะประชาชนเตรียมพร้อมหาเสียงเลือกตั้งกันแล้วนะครับโดยพรรคประชาธิปัตย์โดยนายอนุชาบุรพชัยศรีลงพื้นที่ย่านสุขุมวิทพร้อมกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคและแกนนำรวมถึงทีมกทมของพรรคร่วมแลกเปลี่ยนและรับฟังปัญหาของคนเมืองหลวงและจากพื้นที่ซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวจึงทำให้เห็นร้านจำหน่ายกัญชาหลายร้านนายอนุชาพูดเชิงเปรียบเปรยว่าร้านจำหน่ายกัญชาเยอะนะก่อนกล่าวย้ำในเชิงเจตนาที่ต้องสนับสนุนเพื่อใช้ในทางการแพทย์เท่านั้นอาจจะต้องจัดระเบียบพร้อมกับมีมาตรการควบคุมจากนั้นนายอนุชาก็ให้สัมภาษณ์เชื่อว่าคนกรุงเทพจะตื่นตัวกับสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะครับส่วนนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนพร้อมทีมสก.และนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน ลงพื้นที่ย่านคลองเตยจัดกิจกรรมแนวคิด Bangkok Studio ในแคมเปญกรุงเทพง่ายๆสะท้อนวิสัยทัศน์การพัฒนาเมืองพร้อมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์สะท้อนปัญหาของกรุงเทพนายชัยวัฒน์ชี้ว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่ไม่ได้ดูแลแค่โครงสร้างพื้นฐานแต่ต้องเป็นเมืองที่ดูแล

0: และสร้างโอกาสให้คนโดยเฉพาะการฝึกอาชีพที่กทม.ต้องมีศูนย์พัฒนาทักษะยุคใหม่และเชื่อมต่อกับตลาดแรงงานเพื่อเพิ่มโอกาสให้คนทำงานตั้งเป้า 200,000 ตำแหน่งและจะต้องเกิดขึ้นภายใน4ปีและแม้จะเป็นงานเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสก.รวม26คนโดยใช้สีเขียวที่เป็นพื้นหลังโลโก้กลุ่มและใช้คำว่าคนทำงานรวมถึงใช้สถานที่ของกทม.และทำให้ประชาชนเข้าใจว่ากลุ่มคนทำงานไม่อิสระแต่นายดวงฤทธิ์เบญจาธิกุลชัยรุ่งเรืองก็ยืนยันว่าคอนเซปต์ต่างๆก็คือคอนเซปต์ของกลุ่มที่ไม่ได้สนับสนุนว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.คนใดและสีเขียวที่คนอาจจะตีความเข้าใจผิดก็เป็นสีของหัวใจอิสระพร้อมกับชูนโยบายแก้ไขบัญญัติการบริหารราชการกรุงเทพมหานครปี2528ที่ใช้งานกันมากว่า40ปีแล้วให้ทันสมัยทันสถานการณ์มากขึ้นซึ่งอีกหนึ่งว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ก็คือนางสาวมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะครับมีการนัดหมายต่อสื่อมวลชนในวันพรุ่งนี้ก็คือวันจันทร์ที่25พฤษภาคมด้วยครับ
1: มาเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการไทยช่วยไทย Plus กันบ้างนะคะตอนนี้คุณผู้ชมน่าจะต้องวอร์มมือวอร์มนิ้วกันแหละคุณอัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือยัง
0: เรียบร้อยแล้วครับอัปเดตล่าสุดเนี่ย4วันก่อนอันนี้แจ้งไว้เผื่อคุณผู้ชมว่าถ้าอัปเดตก่อนหน้านั้นรีบเข้าไปดูแล้วอัปเดตแต่ถ้าเกิดว่าหลังจากนั้นช่วงสักอัปเมื่อวานนี้แสดงว่าเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดอยู
1: ่แสดงว่ามั่นใจได้ว่าเดี๋ยวเวลา 6:00 น.วันพรุ่งนี้ที่เขาจะมีการเปิดระบบให้ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยทั้งคุณเชอสารคุณผู้ชมที่อัปเดตในช่วงวัน2วันนี้ยังไงก็ตามได้ใช้สิทธิ์ในโครงการอย่างแน่นอนนะคะหลายคนอัปเดตได้ไม่มีปัญหาแต่บางคนบอกว่ายืนยันตัวตนไม่ได้ติดขัดก็ตัดสินใจเดินทางไปที่ธนาคารกรุงไทยค่ะเพื่อหวังว่าจะให้เจ้าหน้าที่นั้นช่วยในการอำนวยความสะดวกบางบ้านค่ะมีลูกมีหลานนะคะพาผู้สูงอายุเนี่ยเดินทางไปเพราะว่าแต่ละคนก็คาดหวังว่าอยากจะเข้าร่วมแล้วก็ใช้สิทธิ์ในโครงการนี้เพื่อที่จะกระตุ้นยอดขายลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่อยากพลาดที่จะใช้สิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการค่ะประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชรเดินทางมาที่ธนาคารกรุงไทยสาขาชากังลาวค่ะเพื่อที่จะยืนยันตัวตนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus นะคะส่วนใหญ่ผู้สื่อข่าวสังเกตบอกว่าเป็นผู้สูงอายุค่ะที่เดินทางมาพร้อมกับลูกหลานหลังจากที่ไม่สามารถลงทะเบียนหรือว่ายืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังด้วยตัวเองที่บ้านได้เนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ทีนี้เบอร์เก่าที่เคยผูกไว้กับระบบเนี่ยมันใช้ไม่ได้เวลาเขาส่งรหัส OTP ไปที่เครื่องเก่าก็ไม่มีตัวเลขมากดยืนยันค่ะก็เลยยืนยันตัวผ่านทางโทรศัพท์ไม่ได้จึงตัดสินใจที่จะพากันเดินทางมาในวันนี้ค่ะ
2: พาพ่อมาลงทะเบียนแอปเป่าตังค์เนื่องจากเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์เนาะสแกนหน้าที่ตู้ก็ไม่ผ่านค่ะ
3: แต่พ่อทำเองไม่ได้เลยต้องพามา
2: ใช่เขามาคนเดียวไม่ได้อะค่ะ
3: แล้วโครงการนี้เป็นไงครับช่วยเหลือแบ่งเบาอย่างไรด้วย
2: ก็ช่วยภาระค่าครองชีพได้อยู่อะค่ะส่วนหนึ่งเนาะสำหรับกลุ่มคนทั่วไปที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะมันก็ยังดีเพราะว่าตอนนี้ค่าครองชีพมันสูงนะคะกลุ่มข้าราชการเองก็เดือดร้อนถ้าพูดจริงๆอะค่ะ
1: ส่วนผู้ประกอบการค่ะอย่างร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ในจังหวัดนครสวรรค์นะคะเดิมทีเขาติดป้ายคนละครึ่งแต่ว่าตอนนี้เขาบอกเขานั่งรอละรอป้ายจากโครงการไทยช่วยไทย Plus ที่กำลังจะเริ่มจับจ่ายใช้สอยได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้ผู้ประกอบการหลายรายเชื่อว่าไทยช่วยไทย Plus จะช่วยกระตุ้นยอดขายลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนได้ก่อนหน้านี้เนี่ยทางร้านก็เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง Plus มาแล้วร่วมตั้งแต่ตอนคนละครึ่งอะค่ะร่วมมา2ครั้งด้วยกันนะคะซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีทำให้ร้านมียอดขายเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะ
4: อยู่แล้วค่ะทุกรอบเลยมันเพิ่มอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยของมันราคาขึ้นกำไรเราน้อยลงมันก็อาจจะเพิ่มยอดขายเพิ่มจำนวนลูกค้ามากขึ้นแต่ถามว่าจะดีแบบมากๆเลยไหมก็คิดว่าไม่น่าถึงขั้นนั้นแต่ก็ดีกว่าเดิมดีกว่าแบบปกติอย่างเงี้ย
5: มีความคาดหวังยังไงกับโครงการล่าสุดขนาดนี้ครับ
4: ความคาดหวังอ่ะเหรอแบบก็คิดว่าน่าจะคึกคักขึ้นมาอีกหน่อยนึงอ่ะ
1: ผู้ค้าผู้ขายบอกว่าก็หวังนะคะว่าอยากให้คึกคักขึ้นมาอีกสักหน่อยนึงอาจจะไม่ได้เปรี้ยงปร้างมากจนทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นทันทีทันใดเช่นเดียวกับมุมมองของนักวิชาการอาวุโสที่ DRI ค่ะที่มองว่าประสิทธิภาพของไทยช่วยไทยพลัสในการกระตุ้นเศรษฐกิจลดลงจากโครงการคนละครึ่งที่ช่วยแบบ50-50ซึ่งตอนนั้นเนี่ยใช้แนวคิดตัวคูณเศรษฐกิจ2เท่าคือเงิน1บาทที่รัฐบาลอัดฉีดจะสร้างมูลค่าหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้มากกว่า2บาทหรือว่าเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าแต่ว่าไทยช่วยไทยพลัสเมื่อรัฐอัดฉีด60แต่หวังผล100ตัวคูณเศรษฐกิจก็จะอยู่แค่ 1.6 เท่านั่นก็คือประสิทธิภาพลดลงกว่าเดิมค่ะประกอบกับถ้าดูสถานการณ์ปัจจุบันเศรษฐกิจโครงสร้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่เวลามีเม็ดเงินลงไปคนก็จะเลือกเก็บเงินไว้ใช้หนี้มากกว่าที่จะนำเงินมาจับจ่ายซื้อสินค้าส่วนผู้ประกอบการที่ผ่านมาอาจขายไม่ดียังคงมีของค้างสต็อกก็นำของในสต็อกออกมาขายทำให้ไม่เกิดการผลิตและการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นค่ะ
6: ถ้าสมัยก่อนเนี่ยเศรษฐกิจมันดีนะครับดีเมื่อไรก็ตามที่สิ่งที่ดีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอภาครัฐแจกเงินปุ๊บเข้าไปใช่ไหมคือพอคนได้เงินคนก็ไปซื้อของใช่ไหมฮะจะซื้ออาหารจะซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคก็ตามบริษัทก็จะไปผลิตเพิ่มเติมนำไปสู่การจ้างงานเงินมันก็จะหมุนแต่ตอนนี้นะฮะมันเจอปัญหาเช่นคนมีหนี้สูงเพราะฉะนั้นพอได้เงินไป100บาทนะสมมติปกติเขาก็ต้องจ่ายเงินกินข้าวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแทนที่เขาจะจ่ายเงินเองเขาก็เอาเงินโคเปย์ไปจ่ายแม้เงินส่วนเกินของเขาตรงนี้นะฮะจากที่เคยต้องจ่ายข้าวเขาก็ไปใช้หนี้มันก็ไม่เกิดการหมุนเวียนหรือนะฮะต่อให้เอาไปใช้จ่ายตูมเข้ามาปรากฏว่าเศรษฐกิจมันฝืดเคืองมีของหลงเหลือในสต็อกเยอะงั้นธุรกิจก็ไม่มีการผลิตเพิ่มเติมก็แค่เอาของในสต็อกออกมาปัดฝุ่นแล้วก็ขายมันก็ไม่เกิดการจ้างงาน
1: แต่แน่นอนค่ะวันพรุ่งนี้6โมงเช้าเรามีนัดด้วยกันนะคะคุณผู้ชมที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปเตรียมลงทะเบียนได้เลยค่ะตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังลงได้ไปจนถึงวันที่29พฤษภาคมหรือจนกว่าจะมีคนลงทะเบียนครบเต็มโควต้า30ล้านสิทธิ์วิธีการค่ะมาซ้อมกันก่อนเข้าไปที่แอปเป๋าตังนะคะแล้วก็กดเลือกที่แบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัสในหน้าแรกค่ะจากนั้นก็จะเข้าไปสู่ระบบการลงทะเบียนแต่ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยคลิกไปในวันนี้เนี่ยนะคะข้อความจะยังเด้งขึ้นมาว่ายังไม่เปิดให้ลงทะเบียนต้องรอวันจันทร์ก็คือวันพรุ่งนี้แต่พอถึงวันพรุ่งนี้ถ้าคุณผู้ชมกดเข้าไปแล้วเข้าไปตามกระบวนการลงทะเบียนเสร็จสิ้นและยืนยันรับสิทธิ์คุณผู้ชมก็เริ่มเติมเงินเข้าไปใน G Wallet ได้เลยค่ะเตรียมสแกนจ่ายกับร้านค้าที่มีแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะเริ่มจ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้จากนั้นก็นำไปซื้อได้หมดนะคะอาหารเครื่องดื่มสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าในการใช้บริการขนส่งสาธารณะก็ได้ยกเว้นการบริการนวดสปาทำเล็บทำผมรอบนี้ไม่สามารถนำไปจ่ายได้ค่ะ
0: ครับก็พรุ่งนี้6โมงเช้ากันนะครับคุณผู้ชมตั้งนาฬิกาปลุกกันด้วยบางคนอาจจะตื่นไม่ทันอะไรอย่างนี้นะครับแต่จริงๆเนี่ย6โมงเช้าจนถึง4ทุ่มของทุกวันสามารถลงทะเบียนได้ตลอดเวลาเลยนะครับมาดูเรื่องนี้กันหน่อยครับมันลุกลามกลายเป็นดราม่าแล้วครับหลังจากที่มีอินฟลูเอนเซอร์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ออกมาระบุว่านำกระหล่ำปลีไปให้ควายเผือกที่เลี้ยงเอาไว้กินปรากฏว่าควายเนี่ยตายไป7ตัวล่าสุดเกษตรกรผู้ปลูกกระหล่ำบนภูทับเบิกเขาได้รับผลกระทบนะครับเนื่องจากขายไม่ออกแถมราคายังตกต่ำอย่างหนักปัจจุบันนี้เหลือเพียงกิโลกรัมละ1บาทเท่านั้นครับภาพของกะหล่ำปลีจำนวนมากถูกทิ้งไว้ข้างทางเนื่องจากราคาตกต่ำอย่างหนักครับก็เป็นผลกระทบที่เกษตรกรผู้ปลูกกะหล่ำยอมรับว่ามันเกิดขึ้นหลังจากที่ลุงโทนี่เป็นอินฟลูเอนเซอร์และเจ้าของร้านอาหารในจังหวัดเพชรบูรณ์ออกมาทำคลิปทำลายกะหล่ำปลีพร้อมกับระบุว่าหลังนำกะหล่ำปลีไปให้ควายเผือกที่เลี้ยงเอาไว้กินตายไป7ตัวครับรวมถึงมีลูกนกกระจอกเทศอีกจำนวนหนึ่งด้วยมีการตั้งข้อสังเกตเรื่องของสารพิษตกค้างจนเป็นประเด็นที่ทำให้ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์และผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างเกษตรกรผู้ปลูกกะหล่ำปลีบนภูทับเบิกอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หลายรายบอกว่ากระแสดราม่ากล่ำปลีในสื่อสังคมออนไลน์กำลังสร้างความกังวลแก่ผู้บริโภค ทำให้ตอนนี้ไม่มีใครซื้อกระหล่ำปลีจนราคาตกต่ำอย่างหนักเหลือเพียงกิโลกรัมละ1 บาทเท่านั้นเกษตรกร

0: มีการสะท้อนเสียงความกังวลมีการโพสต์นะครับอย่างที่เห็นไปผลกระทบเริ่มแล้วราคาตกขายไม่ออกนี่คืออาชีพนี่คืออนาคตของครอบครัวนี่คือความหวังของเกษตรกรที่หวังว่าเวลาขายจะมีกำไรพร้อมกับเรียกร้องให้สังคมรับฟังข้อมูลอย่างรอบด้านเพราะผลกระทบไม่ได้เกิดเฉพาะในโลกออนไลน์แต่ลุกลามถึงปากท้องของชาวไร่ที่พึ่งพาการปลูกกะหล่ำเป็นรายได้หลักทางนี้ตามหลักวิชาการการตรวจสอบสารตกค้างในพืชผลทางการเกษตรจำเป็นต้องอาศัยผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ขณะที่หน่วยงานด้านสาธารณสุขและเกษตรควรเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคควบคู่ไปกับการลดผลกระทบต่อเกษตรกรในพื้นที
1: ่ขายไม่ได้เลย
0: ปีนี้ราคาขายทุเรียนภูเขาไฟที่จังหวัดศรีสะเกษก็ถือว่าปรับตัวสูงขึ้นจากปีที่แล้วนะครับส่วนหนึ่งครับก็เกิดมาจากต้นทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปุ๋ยหรือว่าค่าแรงที่มันเพิ่มสูงขึ้นก็มีรายงานว่าราคาขายทุเรียนภูเขาไฟหน้าสวนตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ110บาทไปจนถึง120บาทนะครับ
2: แน่นอนหน้าสวนเนี่ยยัง110บาทถึง120บาทนะคะแล้วก็ถ้ามาขายในตลาดจริงๆราคาจะสูงกว่านี้ทำให้หลายคนก็กังวลค่ะว่าจะมีทุเรียนจากนอกพื้นที่เนี่ยเข้าไปปลอมแปลงแล้วก็สวมสิทธิ์หรือเปล่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษก็มีการจัดชุดสายตรวจทุเรียนค่ะควบคุมป้องกันนะคะไม่ให้มีการนำทุเรียนจากต่างพื้นที่มาสวมสิทธิ์เป็นทุเรียนภูเขาไฟนะคะเพื่อเป็นการรักษามาตรฐานสินค้า GI ของจังหวัดค่ะทุเรียนภูเขาไฟของเกษตรกรบ้านซำตารมที่ตำบลตระกาศอำเภอกันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกษมีพื้นที่กว่า20ไร่นะคะส่วนทุเรียนแห่งนี้เนี่ยมีการกำหนดตัดทุเรียนส่งขายให้ลูกค้าช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยทุเรียนจะแก่จัดเต็มที่ตามระยะเวลา110วันเจ้าของทุเรียนบอกว่าปีนี้ทุเรียนผลผลิตดีค่ะแต่ว่าต้องเผชิญกับปัญหาปุ๋ยราคาแพงค่าแรงคนงานก็ปรับขึ้นถึงร้อยละ20ส่งผลให้ต้องกำหนดราคาทุเรียนหน้าสวนสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาเดิมเนี่ยจะอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ 70-80 บาทแต่ปีนี้ค่ะเด้งมาอยู่ที่กิโลกรัมละ 110-120 บาทเกษตรกรส่วนใหญ่ก็เน้นที่จะขายให้กับลงนะคะและพ่อค้าคนกลางที่มาเหมาซื้อถึงสวนส่วนราคาขายปลีกทุเรียนภูเขาไฟสีสะเกดตอนนี้เบื้องต้นนะคะอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ 180-200 บาทค่ะ
3: ก็70-80 บาทออกจากสวนปีนี้ก็เพิ่มขึ้นอยู่แต่เพิ่มขึ้นก็หักค่าครองชีพก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับ
4: เห็นว่าปีนี้เจ้าของสวนส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยเน้นขายปีกเท่าไหร่นะครับจะมีพ่อค้าคนกลางมาซื้อต่อที่ว่าเขาปรับเปลี่ยนวิธีการขายให้ลงเนี่ยเพราะว่าเพราะอะไร
3: โอ้มีปัญหาเรื่องเค็มครับเพราะว่าเราตัดถ้าขายให้คนทานโดยตรงบางครั้งคนเอาไปไม่รู้จากทุเรียนแก่ทุเรียนสุกก็ตีกลับ
2: สำหรับทุเรียนภูเขาไฟเป็นสินค้า GI ของจังหวัดศรีสะเกษนะคะมีเอกลักษณ์เฉพาะค่ะก็คือกลิ่นไม่ฉุนเนื้อละเอียดแล้วก็มีความหวานมันอีกด้วยนะคะโดยจะเริ่มออกสู่ตลาดในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมมีผลผลิตปีละประมาณ 20,000 ตันค่ะนายอนุรักษ์ทำประจำจิตผู้ราชการจังหวัดศรีสะเกษก็ออกมาตรการควบคุมนะคะป้องกันการนำทุเรียนจากต่างพื้นที่มาสวมสิทธิ์ทุเรียนภูเขาไฟหรือการนำทุเรียนอ่อนมาขายซึ่งจะส่งผลต่อมาตรฐานสินค้าเกษตรของจังหวัดโดยมีการจัดชุดสายตรวจทุเรียนสุ่มตรวจตามร้านค้าปลีกในจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็กำชับร้านค้าห้ามจำหน่ายทุเรียนอ่อนทุเรียนด้อยคุณภาพแล้วก็ห้ามแอบอ้างชื่อสินค้า GI ในการจำหน่ายทุเรียนอย่างเด็ดขาดค่ะ
0: ส่วนข้าวตอนนี้ราคาตกต่ำนะครับล่าสุดสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยทวงสัญญา3กระทรวงครับพาณิชย์เกษตรและกระทรวงพลังงานเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำต้นทุนการผลิตสูงและช่วยเรื่องของเงินเยียวยาในการที่จะจัดเตรียมที่ผลผลิตด้วยนะครับคุณผู้ชมมีการเสนอนบค.ให้เยียวยาไร่ละ 2,000 บาทนะครับประคองชาวนาจากต้นทุนพุ่งสูงในช่วงนาปรังสวนทางกับราคาข้าวที่ตอนนี้ตกต่ำอย่างหนักครับ หลังจากที่สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาพร้อมกับยื่นข้อเรียกร้องให้3กระทรวงที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงพลังงานให้เข้ามาช่วยดูแลและออกมาตรการลดต้นทุนด้านการผลิตของชาวนาแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าครับล่าสุดนายประโมทเจริญสินนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเปิดเผยว่าสมาคมต้องการทวงถามทั้ง3กระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดให้แก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวนาเพราะบางพื้นที่เริ่มเพาะปลูกใหม่แล้วแต่หลายมาตรการยังไม่ชัดเจนโดยข้อเรียกร้องต่อกระทรวงพาณิชย์ก็ขอให้เร่งเข้ามาดูแลราคาข้าวเปลือกและโครงสร้างราคาข้าวให้เป็นธรรมควบคู่กับการควบคุมราคาปุ๋ยและสารเคมีภาคการเกษตรขณะที่ข้อเรียกร้องต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องการให้เร่งจ่ายเงินในโครงการไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน10ไร่ที่ยังมีเกษตรกรบางส่วนไม่ได้รับเงินพร้อมกับเสนอให้รัฐบาลสนับสนุนเพิ่มเติมไร่ละ 2,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่เพื่อชดเชยผลกระทบจากต้นทุนการผลิตครับขณะที่ข้อเรียกร้องต่อกระทรวงพลังงานทางสมาคมขอให้ช่วยดูแลราคาน้ำมันดีเซลภาคการเกษตรและสนับสนุนระบบโซลาร์เซลล์พร้อมอุปกรณ์สูบน้ำเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานของเกษตรกรในระยะยาวทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.11 มิถุนายนก็จะนำทุกประเด็นเสนอที่ประชุมพิจารณาช่วยเหลือชาวนาโดยเร็วที่สุดครับ
5: ห่วงเรื่องเกษตรกรเราเนี่ยต้นทุนการผลิตของเราเนี่ยห่วงมากเพราะว่าการลงทุนเราสูงและอย่างหนึ่งเกษตรกรเราเนี่ยเป็นนาเช่าถ้าเราไม่ทำเราก็ต้องเสียค่าเช่า
6: ค่ะ
5: และอย่างหนึ่งต้นทุนอย่างต้นทุนการผลิตเราสูงเนี่ยแล้วเราได้ผลผลิตที่มันไม่ได้ตามที่ต้องการเนี่ยและราคาถูก
0: นายประโมทยังบอกด้วยว่าสิ่งที่ชาวนากังวลที่สุดในขณะนี้คือต้นทุนการผลิตที่ยังปรับตัวสูงต่อเนื่องโดยปุ๋ยยูเรียปรับจาก900บาทบางพื้นที่เป็น 1,400 ถึง 1,500 บาทปุ๋ยสูตรจาก800ปรับขึ้นเป็นกระสอบละ 1,100 บาทขณะที่สารเคมีบางชนิดก็ปรับขึ้นจาก200 300บาทเป็น400ถึง500บาททำให้เกษตรกรจำนวนมากเริ่มขาดสภาพคล่องและบางส่วนไม่มีเงินทุนสำหรับฤดูการเพาะปลูกใหม่แล้วครับ
2: มาดูเรื่องของการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวทะเลฝั่งอันดามันกันบ้างนะคะซึ่งตอนนี้กลุ่มจังหวัดอันดามันเขาตั้งงบประมาณ60ล้านบาทค่ะเพื่อกระจายในการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในชายฝั่งทะเลอันดามันทั้ง6จังหวัดนะคะเพื่อเป็นการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวค่ะกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเดินหน้ายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนหรือกรอเห็นชอบให้ใช้งบประมาณ60ล้านบาทติดตั้งและเชื่อมโยงระบบกล้องวงจรปิดหรือ CCTV ครอบคลุมพื้นที่6จังหวัดอันดามันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามเหตุการสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวการผลักดันโครงการครั้งนี้มีจุดเริ่มต้นจากเหตุลอบวางระเบิดและวางวัตถุต้องสงสัยในหลายพื้นที่ทั้งที่จังหวัดภูเก็ตพังงากระบี่และจังหวัดใกล้เคียงเจ้าหน้าที่สามารถติดตามผู้ก่อเหตุจากระบบ CCTV ของจังหวัดตรังได้นะคะแล้วก็มีการเชื่อมโยงข้อมูลเส้นทางต้องสงสัยได้อย่างมีประสิทธิภาพประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดอันดามันระบุว่าจังหวัดตรังถือว่าเป็นต้นแบบสำคัญในการบูรณาการข้อมูลกล้องจากหลายหน่วยงานทำให้ตรวจสอบเส้นทางรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ได้แบบครบวงจรจึงมีแนวคิดที่จะขยายไปทั้ง6จังหวัดโดยแบ่งเป็นงบประมาณจังหวัดละ10ล้านบาทตามความพร้อมของแต่ละพื้นที่ค่ะ
7: ให้การบูรณาการของ CCTV เชื่อมโยงไปทั้ง6จังหวัดอันดามันก็เลยมีการของงบประมาณของกลุ่มจังหวัดนะครับจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจากท่านประธานกลุ่มนะครับแล้วก็ขอมติของในที่ประชุมของกรอในวันนี้ซึ่งเราก็ได้งบประมาณมาทั้งสิ้น60ล้านบาทแล้วก็แบ่งให้จังหวัดละ10ล้านไปดำเนินการตามความเหมาะสมของความพร้อมของแต่ละจังหวัดแล้วก็จะขอเป็นงบผูกพันนะครับเพื่อจะเชื่อมโยงให้ความปลอดภัยของอันดามันเนี่ยเป็นที่มั่นใจและเป็นที่ยอมรับได้ของนักท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมให้การท่องเที่ยวของเรามีความปลอดภัย
2: ขณะเดียวกันจังหวัดภูเก็ตยังถูกยกเป็นต้นแบบด้านระบบรักษาความปลอดภัยนะคะหลังจากที่ทุนพัฒนาระบบ CCTV เกือบ100ล้านบาทเชื่อมโยงกล้องกว่า736ตัวทั่วเกาะผ่านระบบไฟเบอร์ออปติกก็ทำให้สามารถตรวจสอบภาพจากแหล่งท่องเที่ยวสำคัญได้อย่างชัดเจนทั้งนี้คาดว่าภายใน1ปีระบบเชื่อมโยงด้านความปลอดภัยของทั้ง6จังหวัดอันดามันจะแล้วเสร็จและจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้มากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ตอนนี้ชาวบ้านตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาด้านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ต้องเฝ้าระวังโดรนในช่วงเวลากลางคืนนะครับหลังจากที่พบโดรนมาบินอยู่เหนือท้องฟ้าก็บินมาจากฝั่งกัมพูชาแล้วก็เข้ามาในพื้นที่นะครับส่วนฝ่ายปกครองเองก็พยายามที่จะเร่งสร้างความเข้าใจไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนกแล้วก็ให้รับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางการเป็นหลักครับดวงไฟในลักษณะที่คล้ายกับโดรนลอยอยู่เหนือท้องฟ้าบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาด้านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ซึ่งลอยมาจากฝั่งกัมพูชาแล้วก็เข้ามาในฝั่งไทยนะครับลอยค้างอยู่เหนือท้องฟ้าใกล้กับชุมชนแห่งหนึ่งคล้ายกับเข้ามาสังเกตการในพื้นที่หรือไม่ซึ่งมันสร้างความกังวลใจให้กับชาวบ้านที่อยู่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเนื่องจากเกรงว่าจะเป็นโดรนของกัมพูชาที่เข้ามาสอดแนมหาข่าวหรือไม่ชาวบ้านบอกว่าช่วงกลางคืนระยะนี้จะเห็นโดรนตามแนวชายแดนเกือบทุกวันก็จะบินเข้ามาใกล้กับตลาดช่องจอมลักษณะเป็นแสงไฟขนาดใหญ่และบินอยู่นานหลายชั่วโมงทำให้ในพื้นที่ต้องเฝ้าระวัง
6: ตัวไหนมันขยับไปมันจะ
8: ขยับด้วย
6: มันขยับไปกับเชิงทางกับเชิง
8: ทางกับเชิงเพิ่งเห็นมั้งนี่
6: โอ้ยดวงแบบใหญ่เลย
8: วันก่อนเห็นไหมวันก่อน
6: ก่อนอยู่ทางนี้มันไปช้าช้าเองช้าเลย
0: ขณะที่นายนิรันดร์สุนทรสิรินายอำเภอกับเชิงพร้อมตำรวจและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและส่วนราชการในพื้นที่ประชุมเตรียมความพร้อมและซักซ้อมเตรียมรองรับสถานการณ์และแผนอพยพของอำเภอกับเชิงเพื่อไม่ให้ชาวบ้านเกิดความตื่นตระหนกนะครับโดยเน้นย้ำให้ผู้นำชุมชนแจ้งความเคลื่อนไหวในพื้นที่ให้กับชาวบ้านอย่างถูกต้องและรับฟังข่าวสารจากทางการเป็นหลักเพื่อป้องกันความสับสนรวมถึงให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบปฏิบัติตามแผนพิทักษ์ส่วนหลังในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อป้องกันภัยในทุกรูปแบบและพร้อมปฏิบัติการทันทีหากเกิดความรุนแรงในพื้นที่
2: ไปดูสถานการณ์ที่สหรัฐนะคะหน่วยอารักขาประธานาธิบดีสหรัฐยืนยันแล้วว่าผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุยิงใกล้กับทำเนียบขาวเสียชีวิตแล้วค่ะแต่ว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยถึงตัวตนหรือว่าแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุซึ่งเจ้าหน้าที่ก็กำลังสอบสวนอยู่ค่ะ
9: Deal is close only for the two sides to remain far apart No. No.
2: ผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าว ABC ยุติการรายงานข่าวทันทีเมื่อเสียงปืนดังขึ้นติดต่อกันหลายนัดก่อนที่จะหลบและพยายามอพยพออกจากจุดดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยท่ามกลางความแตกตื่นของทีมงานและคนที่อยู่ในเหตุการณ์ภายในทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐขณะที่ผู้เห็นเหตุการณ์ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากทำเนียบขาวบันทึกภาพนาทีได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดค่ะท่ามกลางเสียงรถของเจ้าหน้าที่ที่ดังไปทั่วบริเวณภาพเหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากมีรายงานเกิดเสียงดังคล้ายปืนที่บริเวณใกล้กับทำเนียบขาวช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐซึ่งขณะนั้นโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐก็อยู่ในทำเนียบขาวด้วยแต่ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่วยอารักขาประธานาธิบดีเปิดเผยว่าผู้ต้องสงสัยได้เดินเข้าไปใกล้กับจุดตรวจของทำเนียบขาวดึงอาวุธออกมาจากกระเป๋าและเริ่มยิงใส่เจ้าหน้าที่จึงได้ยิงตอบโต้ก่อนที่ผู้ต้องสงสัยจะถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลและเสียชีวิตในเวลาต่อมาด้านสำนักข่าวท้องถิ่นรายงานว่าผู้ต้องสงสัยน่าจะเป็นชายวัย21ปีที่น่าจับตามองนะคะแล้วก็เป็นบุคคลที่ถูกจับตาโดยเจ้าหน้าที่หน่วยอารักขาประธานาธิบดีอยู่แล้วด้วยเนื่องจากว่าเขาเคยถูกจับกุมเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2025หลังจากพยายามเข้าไปในทำเนียบขาวก่อนที่จะถูกส่งตัวเข้ารับการบำบัดทางจิตขณะเดียวกันก็มีรายงานนะคะว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิง1คนคาดว่าน่า จะโดนลูกหลงแต่ยังไม่แน่ชัดว่าถูกกระสุนจากผู้ต้องสงสัยหรือเจ้าหน้าที่และยังไม่ทราบว่าบาดเจ็บสาหัสเพียงใดขณะที่ไม่มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่คนใดได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้จนถึงขณะนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดนะคะว่าแรงจูงใจของผู้ต้องสงสัย

0: ืออะไรรวมทั้งยังไม่มีการยืนยันเกี่ยวกับชนิดอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุครั้งนี้โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐวัย79ปีเคยตกเป็นเป้าของการพยายามลอบสังหารมาแล้วถึง3ครั้งค่ะโดยครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่25เมษายนหลังจากที่ชายคนหนึ่งพกอาวุธบุกเข้าไปในจุดตรวจรักษาความปลอดภัยใกล้กับห้องจัดเลี้ยงอาหารค่ำผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวที่ผู้นำสหรัฐกำลังเข้าร่วมอยู่ด้วยซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นไม่ถึง1เดือนหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น
1: และช่วงนี้ติดตามไทยบันเทิงกับคุณกฤษฎาดีมีปฏิรบครับ

0: บทที่ดีคือบทที่มีเงินค่ะนี่คือสปีชนะคะที่ไวรัลมาแล้วในงานนาตราชของมือเขียนบทไทย PBS ค่ะละครของเรานะคะนอกจากให้ทุนแล้วเราเองยังมีคลาสเข้มๆค่ะเติมเต็มงานเขียนบทซีรีส์ของไทย PBS Academy ได้ผู้ผ่านเข้ามาเวิร์กช็อปทั้งหมด22คนด้วยกันนะคะจากจำนวนผู้สมัครและส่งเรื่องเข้ามาให้พิจารณากว่า80คนค่ะในรอบคัดเลือกมีกรรมการอ่านเรื่องที่เล่าเข้ามาลงคะแนนค่ะจนมาถึงรอบหลังสุดนำผลมากางกันในวงประชุมนะคะว่าใครบ้างจะได้ลงมือพัฒนาบทซีรีส์รับคอมเมนต์เชิงลึกจากนักเขียนบทและผู้กำกับแถวหน้าค่ะกว่าจะมาถึงวงประชุมนี้นะคะกรรมการได้อ่านพล็อตที่ส่งมาทั้งหมดแล้วค่ะและลงคะแนนโดยไม่รู้ว่าผู้เขียนหรือเจ้าของเรื่องเป็นใครเก็บลับอยู่นอกแฟ้มของกรรมการเลยค่ะจนเมื่อได้เรื่องที่มีคะแนนสูงสุดตามเกณฑ์20คนแล้วก็มาประกาศเรื่องที่ได้ไปต่อพร้อมกันพร้อมกับคัดรายชื่อสำรองไว้ด้วยหากตัวจริงอบรมไม่ได้ติดขัดหรือว่าสละสิทธิ์ไปค่ะซึ่งในที่ประชุมรอบหลังสุดนะคะสรุปว่าจะมีผู้ที่เข้าอบรมเป็นตัวจริงทั้งหมด22คนกรรมการเห็นแววค่ะว่านำมาขัดเกลาพัฒนาต่อเป็นบทต่อในคลาสได้นะคะหรือนำคอมเมนต์ที่วิทยากรให้ไป develop จนเป็นบทที่สมบูรณ์ด้วยตัวเองค่ะทางกรรมการเองก็บอกว่าคัดรอบนี้สนุกมากค่ะได้เห็นมุมมองจากว่าที่นักเขียนที่เกือบร้อยละ80ไม่มีประสบการณ์ด้านการเขียนบทมาก่อนเลยแต่เริ่มจากโจทย์ค่อนข้างเข้มข้นค่ะเนื่องจากหัวข้อที่ต้องการคือคอร์รัปชันในประเทศไทยค่ะคนที่ผ่านจะได้อบรมในหลักสูตรนักเขียนบทซีรีส์ระดับมืออาชีพ From Script to Series Masterclass จากวิทยากร4คนค่ะคืออมราพรแผ่นดินทองนักเขียนบทภาพยนตร์และซีรีส์เช่นสาธุ12นะคะวัฒนพงษ์วงวันค่ะผู้กำกับซีรีส์นฤทพลบุญประกอบผู้กำกับและนักเขียนบทภาพยนตร์และซีรีส์เช่นสงครามส่งด่วนค่ะและคณิตบุญยพนิษฐ์นะบรรณาธิการบริหารด้านข่าวสืบสวนไทย PBS ค่ะ
1: คนน่ะให้ความสนใจกับเรื่องนี้มากกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยแสดงว่ามันเป็นประเด็นที่หลายคนสนใจแล้วเราเชื่อว่าพอเรามีคนสนใจตั้งแต่ส่งเข้ามาเนี่ยพอทำออกไปก็คิดว่าน่าจะเป็นประเด็นที่หลายคนรอดูรอจับตามองอยู่แล้วก็ในการคัดเลือกเนี่ยเราก็ใช้กรรมการจากหลากหลายแล้วก็ใช้วิธีที่แฟร์มากเลยคือเราดูแต่เรื่องอย่างเดียวเลยค่ะเราไม่ดูเลยว่าคุณเป็นใครเอาวัดกันที่การเล่าเรื่องเป็นหลักว่า1คือคุณมีสายตาในการจับประเด็นที่น่าสนใจมาเล่ามั้ย2คุณเล่าเป็นหรือเปล่า
2: เรื่องเป็นยังไงเจิงคาแรคเตอร์เป็นยังไงเรื่องไหนแบบดีเวลลอปได้ความน่าสนใจของสตอรี่เป็นยังไงเราก็จะเหมือนกับโน้ตกันไว้แล้วก็พอวันนี้ก็มานั่งเหมือนกับคุยกันแล้วก็ดิสคัสกันแหละครับว่าเรื่องไหนจะเหมือนกับเข้ารอบเรื่องไหนจะเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเดียเป็นอีกออปชันหนึ่งในการที่จะผ่านเข้ารอบครับ
3: ค่ะเพราะมันเป็นเรื่องคอร์รัปช
2: ัน ครับ
3: อือฮึ
2: ครับ
3: ประมาณนึง
2: ใช่ครับซึ่งสนใจคอร์รัปชันเรื่องโซเชียลอิชชูอยู่แล้วก็เลยรู้สึกก็สนุกเอนจอยกับวิธีการนำเสนอต่างๆของผู้ที่เข้าร่วมครับ
0: หลักสูตรนี้ค่ะกำหนดไว้6ครั้งนะคะนับจากกลางเดือนมิถุนายนไปจนจบหลักสูตรที่วันไฟนอลเวิร์คช็อปค่ะหรือการวิเคราะห์และพัฒนาบทครั้งท้ายสุดแต่เมื่อผ่านการอบรมแล้วนะคะมุ่งหวังให้นักเขียนหน้าใหม่หรือว่าที่นักเขียนบทรู้วิธีการออกแบบโครงสร้างและแกนหลักของงานภาพยนตร์ซีรีส์ลำดับขั้นและกระบวนการพัฒนาเรื่องการสร้างไอเดียและการค้นคว้าข้อมูลเพื่อพัฒนาเนื้อหาค่ะเทคนิคการพัฒนาเรื่องจากเขาโครงเรื่องจริงการสร้างตัวละครการเขียนบทสนทนาหรือไดอะล็อกที่จำเป็นกับงานเขียนโดยเฉพาะการคิดประเด็นและกลยุทธ์การเขียนบทซีรีส์ค่ะอย่างที่เราเห็นว่าบทที่ดีจะมีคอนเซปต์การเล่าเรื่องชัดและประเด็นที่ต้องการสื่อสารจากทีมเขียนรวมถึงมีเวลาสร้างสรรค์ด้วยซึ่งในปัจจุบันนะคะถือว่ายังขาดนักเขียนบทเข้ามาเติมในอุตสาหกรรมบันเทิงนี่จึงเป็นโ

0: กาศค่ะพระผู้ที่มีผลงานโดดเด่นจะได้ทำงานจริงกับทีมเขียนบทซีรีส์กับไทย PBS แบบมีค่าตอบแทนคนละ80,000 บาทค่ะ
1: ให้วัดมันดัง
2: ได้กระแสตอบรับที่ดีมากก็ต้องขอบคุณที่ส่งพล็อตเรื่องกันมาเยอะมากให้การตอบรับที่ดีมากครับซึ่งเราก็คาดหวังว่าไอ้มาสเตอร์คลาสอันนี้ของเราซึ่งก็ถือว่าเป็นคลาสแรกๆของการกลับมาของ Thai Business Academy ในเชิงของอุตสาหกรรมการทำซีรีส์การทำละครซึ่ง Thai Business ก็ทำอยู่นะเราก็อยากทำคลาสนี้ขึ้นมาเพื่อมันขับเคลื่อนวงการให้ซึ่งบทซีรีส์บทละครบทหนังเนี่ยเราก็จริงๆก็รับรู้กันอยู่แล้วมันเป็นฐานเริ่มต้นว่าถ้าบทมันดีมีคุณภาพเนี่ยซีรีส์มันก็จะดีมีคุณภาพมันความตั้งใจของ Thai Business Academy เนี่ยก็อยากจะทำให้วงการสื่ออุตสาหกรรมสื่อซึ่งพัฒนาตั้งแต่ฐานรากมันเลยก็คือการเขียนบทนี่แหละครับ
0: ข้อสังเกตจากภาพรวมผู้สมัครนะคะพบว่าผู้สนใจมาเขียนบทในหลักสูตรนี้ค่ะเป็นผู้ชายถึง60%มี LGBTQ+ มาร่วมด้วยบ้างแต่เป็นสัดส่วนที่น้อยมากๆและหากเทียบกับนักเขียนบทในอุตสาหกรรมบันเทิงปัจจุบันมีสัดส่วนของนักเขียนหญิงสูงกว่ามากค่ะรวมถึงอายุของผู้ที่ผ่านเข้ามาหลายคนอยู่ที่ราวๆ40ต้นๆหรือมีประสบการณ์มองโลกมองชีวิตและมีความหลากหลายทางอาชีพค่ะโดยจะประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการในวันที่25พฤษภาคมนี้นะคะทั้งที่ฮอลลีวูดค่ะสามารถสร้าง CGI ได้สมจริงมากๆแล้วแต่ว่ากระแสฟีเวอร์โกรกรูค่ะหุ่นเชือดตัวเล็กๆนะคะที่คล้ายๆโยดาแต่ไม่ใช่มาจากจักรวาล Star Wars ค่ะคือเขาแค่เอียงหัวกระพริบตาหรือว่าหูสั่นเพราะโดนมะนาวเปรี้ยวๆก็เป็นไวรัลไปทั้งโซเชียลมีเดียแล้วนะคะปรากฏการณ์นี้ค่ะอาจกำลังสะท้อนว่าในวันที่ภาพดิจิทัลถูกสร้างขึ้นจนสมจริงไร้ที่ติคนดูกลับเริ่มรู้สึกผูกพันกับสิ่งที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่ดูมีชีวิตจริงๆติดตามในบันเทิงเทศค่ะ
3: ภารกิจเดินสายโปรโมทหนัง The Mandalorian and Grogu แจ้งเกิดซุปตาร์เด็กคนใหม่ของฮอลลีวูดไม่ใช่เด็กจริงๆค่ะแต่เป็นหุ่นตาแป๋ว Grogu ที่แม้อายุในเรื่องจะกว่า50ปีแต่คาแรคเตอร์ยังเป็นเหมือนเด็กตัวเล็กๆแจกความน่ารักบนพรมแดงถ่ายรูปกับนักแสดงออกรายการทีวีไปจนถึงให้สัมภาษณ์สื่อที่แค่เอียงหัวกับพริบตาหรือยกมือจับแก้วก็เป็นไวรัลทุกการขยับตัวโดยเฉพาะโมเมนต์ที่นักแสดงนำเปโดรปาสกัลค่อยๆใช้ทิชชู่เช็ดปากให้โกรกูที่ชิมมะนาวเป็นครั้งแรกและเปรี้ยวจี๊ดจนหูสั่นยิ่งทำให้โซเชียลเอ็นดูหนักมากว่าเคมีของทั้งคู่เหมือนพ่อลูกกันจริงๆมากกว่านักแสดงกับหุ่นเชิดซะอีก
4: You want to come home with me
3: เบื้องหลังความน่ารักจริงๆแล้วโกรกูไม่ใช่ CGI แต่เป็นหุ่นเชิดกลไกที่มีทีมงานคอยควบคุมการขยับตาหูมือและรีแอคชั่นต่างๆแบบเรียลไทม์ค่ะยิ่งสตูดิโอดิสนีย์พาตุ๊กตาหุ่นเชิดออกงานมากเท่าไหร่โกรกูก็ยิ่งดูเหมือนเซเลบริตี้ตัวจริงขึ้นเรื่อยๆอัพเลเวลถึงขั้นข้ามสายโปรโมทกีฬาบาสเกตบอลนั่งฟังนักบาสพูดเหมือนรู้เรื่องหรือแม้แต่ช่วงเดินสายไปโปรโมทที่ญี่ปุ่นที่ทั้งถือร่มเอียงหัวใส่พิธีกรและหันไปเล่นกับนักข่าวระหว่างสัมภาษณ์ทำให้สื่ออเมริกันแซวว่าดิสนีย์อาจไม่ได้กำลังขายภาพยนตร์แต่กำลังปั้นโกรกูให้เป็น IP และขวัญใจชาวเน็ตแม้แต่คนที่ไม่เคยอินกับแฟรนไชส์ Star Wars มาก่อนก็ยังขอสารภาพว่าโดนตกเข้าด้อมแบบไม่รู้ตัวสิ่งที่น่าสนใจกว่าความดังคือปรากฏการณ์นี้กำลังเกิดขึ้นในยุคที่ฮอลลีวูดสามารถสร้าง CGI ได้สมจริงแทบทุกอย่างแต่แทนที่คนดูจะตื่นตากับภาพดิจิทัลไร้ที่ติผู้ชมจำนวนมากกลับรู้สึกผูกพันกับหุ่นแอนิมาทรอนิกที่คนดูยังเห็นจังหวะกับพริบตาแบบไม่สมบูรณ์การขยับตัวช้าๆหรือรีแอคชั่นเก้งก้างมากกว่าซะอย่างนั้นเพราะยิ่งเห็นร่องรอยของกลไกและรับรู้ว่ามีมนุษย์คอยเชิดอยู่เบื้องหลังมากเท่าไหร่โกรกูก็ยิ่งดูเหมือนมีชีวิตจริงมากกว่าตัวละคร CGI ในหนังฟอร์มยักษ์ยุคนี้ขณะที่หลายคนมองว่านี่คืออาการ CGI fatigue หรือภาวะเหนื่อยหน่ายจากความสมจริงที่มากเกินไปของฮอลลีวูดจนกลับมาโหยหาสิ่งที่ดูจับต้องได้และมีความไม่สมบูรณ์แบบสิ่งมีชีวิตจริงคล้ายกับกระแสที่งาน Practical Effects, Stop Motion และงาน Handmade เริ่มกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง
0: You good?หมดเวลาของไทยบันเทิงช่วงเที่ยงนะคะเดี๋ยวกลับมาอีกครั้ง 2:15 ค่ะคุณปวีณาคุณเชอร์สานค่ะ
1: ขอบคุณครับคุณกฤตฐาครับ
5: มาดูเรื่องของสภาพอากาศนะคะวันนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดน้ำหลากนะคะแต่ว่าแนวโน้มฝนทั่วไทยลดลงติดตามจากคุณนิตยากิรติเสริมสินค่ะ

0: ซึ่งจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะเนื่องจากว่าในขณะนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยานะคะคาดการเอาไว้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกระยะนี้อาจจะต้องเฝ้าระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากว่ามีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่ยังคงมีกำลังปานกลางพัดปกคลุมทางด้านของทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยขอให้เฝ้าระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าฝนสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาและริมน้ำนะคะส่วนทั่วไทยบริเวณตอนบนนั้นนะคะระยะนี้ยังคงมีเพียงฝนฟ้าขนองเท่านั้นค่ะสำหรับภาคเหนือนะคะยังคงมีฝนฟ้าขนองที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากเพชรบูรณ์ส่วนภาคอีสานที่เลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมานะคะส่วนพื้นที่ทางด้านของภาคกลางค่ะที่กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครภาคตะวันออกที่ชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดค่ะมาดูพื้นที่ทางด้านของภาคใต้ที่จะต้องเฝ้าระมัดระวังเรื่องของฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักนะคะสำหรับพื้นที่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกที่จุดนี้ยังคงมีเพียงฝนฟ้าคะนองที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาและจังหวัดนราธิวาสส่วนจังหวัดที่จะต้องเฝ้าระมัดระวังเป็นพิเศษเรื่องของฝนตกหนักได้แก่ระนองพังงาและจังหวัดภูเก็ตค่ะเพราะว่าถ้าหากฝนตกสะสมมากๆอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ถ้าเรามาดูภาพรวมของฝนกรุงเทพมหานครในรอบสัปดาห์นี้วันนี้นะคะฝนฟ้าคะนองในกรุงเทพมหานครนะคะจะพบว่ามีฝนตกร้อยละ30ของพื้นที่นะคะส่วนพรุ่งนี้นะคะมาจนถึงวันพุธจะพบว่าแนวโน้มของฝนลดลงแต่ยังคงตกเล็กน้อยเท่านั้นอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ราวๆ36องศาเซลเซียสค่ะระยะนี้นะคะฝนตกอาจจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำนะคะโดยเฉพาะน้ำในเขื่อนขณะนี้นะคะเขื่อนขนาดใหญ่ที่จะต้องเฝ้าระมัดระวังน้ำมากนะคะได้แก่เขื่อนกิ่วลมแล้วก็เขื่อนแม่จางที่อยู่ทางด้านของบริเวณพื้นที่ภาคเหนือส่วนภาคอีสานระยะนี้นะคะน้ำเยอะหน่อยที่น้ำพุงและเขื่อนลำปางนั่นเองค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในข่าวข้ามไทยพีบีเอสนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: หมดเวลาของข่าวเที่ยงไทย PBS นะครับช่วงนี้เรา2คนพร้อมทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ันเวย์ต้อนรับการกลับมาของศึกวอลเลย์บอลที่เลิศที่สุดในจักรวาลกับการชิงมงของเหล่านักตบลูกยางเล็บเจลจากทั่วทั้งประเทศสาวเหล็กโนเอลคัพไทย PBS 2026เปิดประเดิมความปังชิงแชมป์ภาคอีสานจากอาคารพละศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมตั้งแต่เวลา 14:05 นาทีเป็นต้นไปทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3รับชมออนไลน์ได้ทาง Facebook Live ไทย PBS YouTube Live ไทย PBS TikTok Live ไทย PBS Sportรวมถึง www.vipa.me และ Vipa Application
1: คติธรรมนำชีวิต
2: อย่าละห้อยหาความหลังอย่ามัวแต่หวังอนาคตคือให้เรานั้นอยู่กับปัจจุบันว่าเรากำลังคิดกำลังพูดกำลังทำอะไรโดยมีสติถ้าเราเข้าใจเหตุของการเกิดทุกข์และรู้แนวทางของการดับทุกข์แล้วเราก็จะสามารถดับทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงการดับทุกข์นั้นไม่จำเป็นจะต้องดับที่วัดดับที่บ้านที่ทะเลที่ภูเขาแต่ให้ดับที่ใจของเราก่อนนั่นเอง
1: วันนี้วันพระขึ้น8ค่ำเดือน7ปีมะเมีย

0: What the duck?
1: Where's the duck?
0: What the duck? อะไรนะสารคดี

ความตึงเครียดของสงครามเวียดนามสอดคล้องกับช่วงเวลาของสงครามเย็นกองทัพสหรัฐอเมริกาได้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยและจุดชนวนให้เกิดการสร้างเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อเพื่อเพิ่มความเกลียดชังต่อศัตรูขั้วตรงข้ามอย่างคอมมิวนิสต์ผลที่ตามมานำไปสู่เหตุการณ์นองเลือดและความขัดแย้งรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทย All the things you leave behind เป็นผลงานการกำกับสารคดีของชนะสอนชัยกิติพรซึ่งเป็นคนทำหนังที่สนใจสำรวจและตั้งคำถามต่อประวัติศาสตร์การเมืองไทยมาโดยตลอดงานของชนะสอนอยู่ในขนบของภาพยนตร์เรียงความที่ทำงานกับคลังจดหมายเหตุอย่างจริงจังก่อนหน้าเรื่องนี้เขามีผลงานเรื่อง Blinded by the Light ในปี2021และ Here We Are ปี2023ส่วน All the Things You Leave Behind เกิดขึ้นจากการค้นคว้าระยะยาวในเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐช่วงสงครามเย็นผ่านเอกสารนิตยสารและฟิล์มที่ผลิตโดยสำนักข่าวสารอเมริกันสิ่งที่ผู้กำกับสนใจคือสิ่งที่เขาเรียกว่าสภาวะกึ่งอาณานิคมหรือสภาวะของประเทศที่ไม่เคยถูกเจ้าอาณานิคมตะวันตกยึดครองอย่างเป็นทางการแต่กลับยอมรับเอาอุดมการณ์ของมหาอำนาจเข้ามาฝังในตัวเองอย่างเงียบๆจนแยกไม่ออกว่าสิ่งไหนเป็นของเราและสิ่งไหนเป็นของเขาชนะสอนเลือกใช้คลังภาพที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งฟุตเทจที่ถูกค้นพบจดหมายเหตุและเอกสารเปิดเผยความลับนำมาประกอบร่างเข้าเพื่อวิเคราะห์และสะท้อนบาดแผลที่ฝังรากลึกในการเมืองไทยนอกจากนั้นเขายังเลือกให้เสียงผู้บรรยายเป็นเสียงสังเคราะห์เหมือนเครื่องจักรไม่ใช่เสียงพูดแบบคนปกติโดยเสียงนั้นทำหน้าที่ไล่อ่านเอกสารและบรรยายภาพบนจออย่างเย็นชาราวกับกำลังอ่านบันทึกราชการที่มองเห็นมนุษย์เป็นเพียงองค์ประกอบที่ไร้ความหมายเนื้อหาทั้งหมดบอกเล่าว่าสิ่งที่สหรัฐอเมริกาทิ้งไว้บนแผ่นดินไทยนั้นไม่ใช่เพียงอำนาจแข็งในรูปของอาวุธและกองกำลังแต่ยังมีอำนาจอ่อนในรูปของวิธีคิดวิถีบริโภคและอุดมการณ์เสรีนิยมแบบอเมริกันที่ค่อยๆเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันโดยที่เราอาจจะไม่ทันรู้ตัว All the things you leave behind เรื่องนี้จึงไม่ใช่แค่ภาพสะท้อนของประวัติศาสตร์รัฐไทยที่กระทำต่อประชาชนผู้มีอารมณ์การตรงกันข้ามหรือแตกต่างเท่านั้นแต่ยังเป็นการตั้งคำถามว่าทำไมความรุนแรงที่มีต้นตอมาจากความเกลียดชังอันฝังรากลึกต่อคนอีกกลุ่มหนึ่งจึงสามารถนำมาสู่การกระทำที่ไร้มนุษยธรรมถึงขั้นทำร้ายและสังหารกันอย่างโหดเหี้ยมได้ลงคอ

0: านเมืองของเรากำลังตกอยู่ในอันตรายและที่นับว่าร้ายกาจที่สุดก็คือพวกแทรกซึมและก่อการร้ายเหล่านี้มันได้รับบัญชามาจากจีนแดงและเวียดนามเหนือ
1: คอมมิวนิสต์นะครับปกครองอย่างโหดร้ายทารุณไม่มีสิทธิเสรีและอิสรภาพและทั้งสิ้นแม้แต่จะไปไหนมาไหนเธอทำงานได้เท่าไหร่ไร้กลิ้นไปทั้งหมดกรรมสิทธิ์และทรัพย์สินไม่มีความผูกพันกับทางสายเลือดไม่มีพระมหากษัตริย์ก็ไม่มีเลิกล้มศาสนาทั้งหมดเพราะคอมมิวนิสต์ถือว่าศาสนาคือยาเสพติดบุคคลชั้นปกครองมีอยู่กลุ่มเดียวคือพรรคพวกชั้นนำของเขาเท่านั้นมีอย่างหนึ่งและสำคัญที่สุดคือใครก็ตามที่หลงลมติดตามกระบวนการคอมมิวนิสต์ออกมานี่ก็ได้ชื่อว่าเป็นคนประยศต่อชาติบ้านเมือง
2: คอมมิวนิสต์ต้องการเมืองไทยของเราไปเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของพวกมันจึงหลอกลวงคนไทยบางคนไปเป็นเครื่องมือ
0: มันไม่กล้ารุกรานเราซึ่งหน้าหรอกเพราะว่าเรามีเพื่อนมหาอำนาจพร้อมที่จะช่วยเราอยู่ประเทศคอมมิวนิสต์รู้ดีว่าถ้ามันรุกรานเราเมื่อไหร่มันจะพ่ายแพ้พินาศเหล่านั้นมันยังใช้วิธีอื่นเช่นการแทรกซึมนี่เป็นต้นเมื่อเช้านี้ผมเปิดที่ยุฟังก็เห็นไอ้พวกที่มันถูกจับเนี่ยก็มีชื่อเป็นคนไทยทั้งนั้นเนี่ยครับปู่
3: อ๋อมันก็ใช้คนไทยเรานี่แหละคนไทยที่ขายชาตินะคนไทยที่คิดจะฆ่าคนไทยกันเองอ่ะ

0: คนรุ่นใหม่มีนโยบายที่อยากจะเปลี่ยนพื้นที่รอบเมืองให้เป็นพื้นที่เรียนรู้พื้นที่สร้างสรรค์
1: เราเนี่ยอยากจะขยายแล้วก็ยกระดับพื้นที่สร้างสรรค์ให้กว้างมากขึ้นผ่านประสบการณ์จริงที่เราเคยทำงานมา
2: เพราะเราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนมีพื้นที่ที่สามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้แล้วก็มีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกับผู้ใหญ่เหมือนกัน
0: ร่วมโหวตทีมเสนอนโยบายที่ใช่ทาง LINE @thaipbs ขณะชมสดแล้วมาพลิกเมืองไปพร้อมกัน Bangkok Pitch แผนพลิกบางกอกวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมนี้เวลา 16:05 น.ทางไทย PBS
3: งานฟินิกีหรือยัดลายนะครับจุดเริ่มต้นเลยคือมาจากอียิปต์ต้องย้อนกลับไป 5,000 ปีจุดเด่นของมันเลยคือเอาเงินที่เล็กเท่ากับเส้นผมแล้วมาพันเกลียวยัดเข้าไปในโครงเราสวมใส่ครับมันจะเล่นกับไฟมันเลยทำให้งานเนี่ยเหมือนขยับได้มีชีวิตแสงก็จะสะท้อนจากตัวโลหะสู่สายตาของผู้สวมใส
4: ่รายการไทยศิลป์วันอาทิตย์นี้เวลา 17:05 น.ทางไทย PBS
5: มึงกูว่าตอนอยู่โรงเรียนเนี่ยเรียนอยู่ใกล้กันเลยดีกว่าวะ
6: กูว่า
7: บางทีเราก็ต้องฝืนทำในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบกันบ้างแต่ถ้าพิจารณาดูแล้วว่ามันเกิดประโยชน์เราก็ต้องอดทนทำไปตามหน้าที
8: ่คุณปู่วุ่นวายหลานชายวายวุ่นวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมนี้เวลา 20:30 น.ทางไทย PBS
9: ฉากในหนังที่คุณเห็นเกิดขึ้นได้จริงหรือ เมื่อจินตนาการในโลกภาพยนตร์ปะทะกับหลักความจริงทางวิทยาศาสตร์ Science Tech Movie Fiction to Fact จากรายการออนไลน์ที่กระแสตอบรับอย่างดีเยี่ยม
10: ก็คือว่า
9: สู่หน้าจอทีวี
11: ถ้าอยากดูเรื่องนี้นะต้องเพิ่มเวลาไป3ชั่วโมงเลย
9: พบกันทุกคืนวันอาทิตย์ 4:30 ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
12: มันไม่ใช่เหมือนนิยายหนาวมากหนาวฝนตกอ่ะเราก็ทนเก็บ
13: เหยื่อแรงงานกลไกการคุ้มครองภาครัฐที่ล้มเหลว
14: เงินก็บ่ได
15: ้ที่เพิ่นควรสิมารับผิดชอบ
13: สารคดี Blood Berries หมากไม้เร็วๆนี้ทางไทย PBS

0: ีมตะกร้อไทยพลาดโอกาสคว้าแชมป์โลกประเภททีมสมัยที่3ติดต่อกันหลังเจอริสกรรมการชาวสิงคโปร์จนต้องตัดสินใจ walk out
1: เมรัชนกนำทีมนักตบลูกขนไก่ไทยทำสถิติชนะรวด 100% ในรอบรองชนะเลิศผ่านเข้าชิงได้3ประเภทจาก3คู่ในศึกแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร
0: ์ปัตตานี FC สร้างบริษัทเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรมา17ปีหลังเฉือนชนะจุดโทษหนองบัวพิทยา FCสวัสดีครับผมวิริยะตันนุกุลกิจครับ
1: สวัสดีครับผมไพฑูรย์ณติวิริยะพงษ์ครับ
0: ก็ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สุดสัปดาห์กีฬามันนะครับประจำวันอาทิตย์วันนี้เราต้องว่ากันด้วยเรื่องราวของตะกร้อนะ
1: ครับผม
0: เกมหยุดโลกนะต้องบอกว่าเป็นเกมหยุดโลกจริงแล้วก็หยุดเลยฮะหยุดจนบล็อกเอาท์เลย
1: เมื่อวานเนี่ยเฟซบุ๊กเต็มหน้าฟีดไปหมดเลยกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเลย
0: ใช่คือนักกีฬาถ้าเราได้ดูแมตช์การแข่งขันนะครับ สู้กันได้อย่างสนุกสมศักดิ์ศรีนะครับแต่ว่าพอสุดท้ายเนี่ยมันไม่ได้จบที่ผลแพ้ชนะอย่างเป็นทางการมันจบด้วยการ walk out แล้วเขาปรับเราเป็นฝ่ายแพ
1: ้ใช่นะฮะก็เดี๋ยวต้องไปติดตามกันนะฮะว่าเราเป็นยังไง
0: ว่าเหยียบเส้นกันแบบไหนนะครับ ไปดูนะครับทีมตะกร้อไทยพลาดโอกาสคว้าแชมป์โลกประเภททีมชุดชายสมัยที่3ติดต่อกันเจอริสกรรมการชาวสิงคโปร์ตัดสินเอ็นเอียงนะครับจนตัดสินใจ walk out แล้วก็ถูกปรับแพ้ครับนี่คือศึกเตะปากตะกร้อชิงแชมป์โลกนะครับแข่งที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียรอบชิงประเภททีมชุดชายเมื่อวานนี้สุดดราม่าเลยครับระหว่างทีมไทยแชมป์เก่าสองสมัยเจอกับมาเลเซียคู่ปรับตลอดกาลโดยการแข่งขันเล่นกันทั้งหมด3ชุดนะครับทีมไทยคว้าชัยชนะไปได้ก่อน2ชุดก็จะได้แชมป์ไป
1: ครับ
0: ซึ่งทัพลูกหวายของไทยเนี่ยแพ้คู่แข่งไปก่อนในทีมชุดเอกนะครับก่อนจะมาแก้มือเอาคืนได้ในทีมชุด B คราวนี้ก็ต้องไปตัดสินกันที่คู่สุดท้าย
1: ครับ
0: ซึ่งทีมชุด C นะครับเราส่งจากกริดถิ่นบางบนวิชานเต็มโคตรภูตวันโสภาแต่พลาดท่าโดนไปก่อนในเซตแรกนะครับ13-15ก่อนที่จะมาเกิดดราม่าในช่วงปลายเซตที่2คือตอนนั้นนะฮะสถานการณ์เรานำอยู่14-13นะฮะ
1: ขออีกแต้มเดียวจะได
0: ้แต้มเดียวก็คือตีเสมอ1-1นะครับจังหวะที่เราเนี่ยขึ้นฟาดทำแต้มลงฝั่งคู่แข่งซึ่งจะเป็นแต้มสำคัญที่ทำให้ไทยเนี่ยชนะเซตนี้แล้วก็ต้องไปว่าต่อในเซตที่3เพื่อตัดสินแชมป์แต่ว่าเนี่ยฮะกรรมการที่อยู่หัวขาวคนนี้นะครับชื่อว่าโมฮัมเหม็ดราดี้ครับเป็นชาวสิงคโปร์กับให้แต้มนี้เป็นฝั่งของมาเลเซียไปให้เหตุผลว่าที่ไทยทำแต้มเนี่ยมีนักกีฬาก้าวไปเหยียบเส้นครึ่งสนามคราวนั้นก็เปลี่ยนครับตัดสินสกอร์ก็อยู่ที่14-14เลย
1: ซึ่งตอนที่เขาบอกว่าเราเหยียบเนี่ยนะครับไทยก็ขอชาเลนจ์นะครับแล้วก็เป็นกรรมการที่อยู่ในเครื่อง VR เนี่ยเขามาดูว่าสุดท้ายไทยเนี่ยเหยียบเส้นหรือไม่เหยียบเส้นนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยกรรมการเขาออกมาชูป้ายว่าไม่เหยียบ
0: ใช่
1: นะฮะแต่ราดี้กรรมการหลักเนี่ยก็ยังให้เป็นแต้มกับทีมมาเลเซียเพราะเขาบอกว่าไทยเนี่ยชาเลนจ์มันเลยเวลาชาเลนจ์ไปแล้ว
0: ใช่
1: นะฮะ
0: มันเลยเวลาชาเลนจ์ไปแล้วนะครับคราวนี้เขาไม่ยอมเปลี่ยนสกอร
1: ์
0: ก็คือ14-14ตามภาพเลยครับ
1: ครับผม
0: คราวนี้ทีมงานฝั่งไทยครับก็ตัดสินใจ walk out ครับเพื่อให้มีการทบทวนการตัดสินและขอเปลี่ยนตัวกรรมการราดี้ด้วย
1: ครับ
0: แต่ทั้งฝ่ายจัดการแข่งขันยืนยันคำตัดสินเดิ
1: ม
0: และปฏิเสธคำขอของทีมเรา
1: ครับผม
0: นะครับนอกจากนั้นยังตัดสินนะอย่างที่คุณไปทูลบอก
1: ครับผมแพ้ไทยเป็นฝ่ายแพ้ไปนะครับก็ส่งผลให้ทีมตะกร้อนะครับของมาเลเซียคว้าแชมป์โลกประเภททีมชุดชายไปครองแบบเรื่องราวสุดดราม่า
0: สุดดราม่า
1: ทีนี้เรามาดูกันว่าไอ้เหยียบเส้นเนี่ยมันเหยียบเส้นกันอีท่าไหนนะครับมันถึงจะโดนหรือไม่โดน
0: ใช่ฮะคือเราต้องไปดูเรื่องกฎกติกาเลย
1: ครับผม
0: ของสหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติหรือว่า ISTAF
1: ครับผม
0: ข้อที่12มันมีนะ

0: เรื่องการฟาวและล้ำแดนบริเวณเส้นครึ่งสนามเราไปดูแบบชัด
1: ๆ
0: กติกาเขาระบุว่าจังหวะที่ผู้เล่นฝ่ายรุกขึ้นทำแทบเนี่ยหรือลงสู่พื้นไปแล้วนะครับเท้าของนักกีฬาเนี่ยจะสามารถสัมผัสหรือเหยียบโดนเส้นครึ่งสนามที่เป็นเส้นกลางได้ตราบใดที่เท้ายังไม่หลุดข้ามฝั่งไป
1: ก็คือยังไม่ข้ามไปทั้งเท้าอ่ะ
0: ทั้งเท้าอ่ะ
1: คือถ้ามันเหยียบหน่อยนึงแล้วไม่ไปขัดขวางการเล่นของฝั่งคู่แข่งเนี่ยเขาก็ยังมองว่ามันโอเคอยู
0: ่ใช่ก็คือถ้าส่วนของเท้าหรือขาทั้งหมดต้องหลุดข้ามเส้นแบ่งแดนลอยไปตกในแดนของคู่ต่อสู้โจนส่งผลกระทบผัดขวางหรือการเล่นของฝ่ายตรงข้ามเท่านั้นนะถ้าพูดง่ายถ้าส้นเท้าอ่ะนับส้นเท้าเลย
1: ครับผม
0: ถ้ามันยังไม่เลยเนี่ยก็ไม่ผิดกติกา
1: ใช่
0: ถูกไหมเพราะอันนี้เขาก็บอกว่ามันก็มาเลเซียก็ทำเยอะอ่ะทำ
1: ที่มาเลเซียได้เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เหยียบเส้นตั้งหลายครั้งทำไมคุณไม่จับฟาวบ้างทำไมมาจับฟาวแต่ทีมไทย
0: และพอดูภาพการแข่งขันปั
1: ๊บ
0: กรรมการ VR ก็บอกแล้วว่าไม่ฟาวถูกไหมพอบอกว่าไม่ฟาวเอากลายเป็นว่ากรรมการที่ควบคุมการแข่งขันเนี่ยภาพนี้
1: ครับ
0: เอามันชัดเจนอยู่แล้วว่าเราต้องได้ถูกไหม
1: ฮะใช่
0: กลายเป็นว่าเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกบนโลกเหมือนกันที่กรรมการใหญ่ไม่เชื่อ VR เว้ย
1: เถียง VR
0: มีเถียง VR เอาคราวนี้ไปยังไงล่ะก็งงสิเมื่อกรรมการใหญ่บอกให้ฉันได้เชื่อเธอ
1: ครับผม
0: อ้าวคราวนี้ก็ยุ่งกันสิ
1: ใช่
0: ก็เลยออกมาเปลี่ยนคำตัดสินเฉยๆไปอย่างนั้นเลยหรือว่าให้เล่นใหม่เอาเล่นใหม่ทางไทยก็ไม่ยอมสิเพราะมัน14ต่อ14แต้มต่อไป
1: แล้ว
0: มันสำคัญมากซึ่งไทยได้ไปแล้วกำลังจะเปลี่ยนแดนแล้วอ่ะนะก็เลยกลายเป็นว่าเมื่อเขาอยากได้ก็
1: ให้เขาไปนั่น
0: แ
1: หละ
0: แล้วต้องบอกว่าเรื่องราวตามหลังสิคุณไอทูนมันมีอะไร
1: ต้องบอกว่ากรรมการคนนี้กับการ walk out เนี่ยไม่ใช่แค่ทีมไทยทีมแรกนะครับคุณวิทยาเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็เคยมีเหตุการณ์ walk out ด้วยเหมือนกัน
0: ครับเขาทำมาก่อนแล้วด้วยอ่ะ
1: ครับผมเหตุการณ์นี้นะครับก็เกิดขึ้นนะครับในการแข่งขันซีเกมปี2017ที่มาเลเซียเป็นเจ้าภาพซึ่งตอนนั้นเนี่ยเกิดขึ้นในเกมทีมหญิงรอบรองชนะเลิศกับอินโดนีเซียเนี่ยเขาเสิร์ฟนะฮะแล้วก็ถูกกรรมการคนนี้คนเดียวกันเลยจับฟาวล์แล้วเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่ครั้งแรกนะมันเหมือนกับว่าทีมอินโดนีเซียโดนจับผิดเสียไปหลายแต้มให้กับมาเลเซียแล้วจนสุดท้ายทีมอินโดนีเซียเขาทนไม่ไหว walk out เหมือนกัน
0: โอ้โหนี่คนเดียวกันนะฮะ
1: แต่ว่าสีแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยผมยังไม่ขาว
0: ตอนนั้นยังก็ยังดกดำอยู่
1: ใช่
0: ตอนนี้อาจจะเครียดแล้วล่ะ
1: ครับ
0: ขาวกว่าเดิมงานนี
1: ้ซึ่งการจับฟาวของกรรมการจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจนะคือถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นการทำผิดกฎที่แบบชัดเจนเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะปล่อยไปแต่คนนี้เนี่ยไม่ได้ต้องละเอียดยิบโดยเฉพาะทีมที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับอีกทีมนึงอะไรประมาณนั้น
0: โอ้คราวนี้น่าสนใจว่าตะก้อเนี่ยเซปาตะก้อเนี่ยจะเอายังไงต่อนะครับเพราะถ้าไปอย่างเงี้ยผมว่าวงการตะก้อมันไม่เหมือนเดิมแล้วอาจจะมีเรื่องของเทคโนโลยี
1: ครับ
0: เอาไหมมีเซ็นเซอร์จับเส้นเลยให้เหยียบปั๊บดังปี๊บจบเลิกเลย
1: ครับ
0: คราวนี้ก็ดังกันทั้งวัน
1: อ่ะแล้วมันมีความเคลื่อนไหวหลังเกมเข้ามาครับคุณวิทยาเพราะว่าคุณธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะก้อเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆกลิ่นมันไม่ค่อยดีตั้งแต่ก่อนเริ่มเกมแล้วเพราะว่าผู้ตัดสินคนนี้จริงๆไม่ได้ตัดสินในเกมที่ไทยจะชิงกลับมาเลยนะแต่มีการเปลี่ยนกรรมการก่อนการแข่งขันไม่นานเท่านั้นเองนะครับแล้วจังหวะการแข่งขันเนี่ยมันมีถึง3แต้มด้วยกันนะที่กรรมการที่เขาคุมเส้นอยู่ด้านล่างเนี่ยชี้ให้ไทยได้แต้มแต่กรรมการคนนี้ราดี้เนี่ยเขาให้เตะใหม
0: ่โอ้โห
1: เราก็เลยรู้สึกว่ามันตังหิดนะครับและคุณธนาก็เลยบอกว่าโอเคถ้าเขาตัดสินใจแบบนี้เนี่ยก็จะไม่ประท้วงเพราะเชื่อว่าเขาฟันธงไว้แล้วว่าเขาอยากได้แต่ต่อจากเนี้ยถ้าเกิดมันไม่มีอะไรดีขึ้นเนี่ยไทยก็จะประท้วงด้วยการส่งทีมชุดเด็กหรือทีมเยาวชนไปแข่งชิงแชมป์โลกแทนเพราะมองว่าเอาเด็กไปเก็บประสบการณ์ดีกว่าเอาทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยไปแล้วมันเกิดดราม่าแบบนี้นะฮะ
0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับ เพราะว่ารายการสำคัญของเราอ่ะถ้าพูดถึงตรงๆก็คือ4เกมกับเอเชียนเกม
1: ที
0: ่3มันเราต้องเอาให้ได้แหละ
1: ใช
0: ่แต่ว่าชิงแชมป์โลกอ่ะคราวนี้ส่งพวก U17 U อะไรโอ้โหพวกนี้ก็หายชัยชนะถ้าชนะมาก็ช็อกโลกได้เหมือนกันแต่จุดนึงก็คืออย่างที่คุณปิตุลบอกเรื่องของกรรมการครับคือภูมิภาคอาเซียนเราแข่งกันเนี่ยมันต้องเอานอกภูมิภาคมาตัดสินนะถ้าเอาในอยู่ในอย่างเงี้ยมาเนี่ยยังไงมันก็ไม่เคลียร์
1: ใช่นะฮะ
0: แก้กันต่อไปนะฮะจะเอาอะไรฮะจะเอาเรื่องกรรมการหรือว่าจะเอาเรื่องของเทคโนโลยีมาใช้แบบเต็มรูปแบ
1: บ
0: แต่นี่ VR เอาไม่อยู่เลยนะต้องบอกว่าเทคโนโลยี VR เอาไม่อยู่แล้วตอนนี้ก็คงต้องตีเส้นให้มีเซ็นเซอร์แล้วกัน
1: ใช่เสียงดังขึ้นมาเลย
0: โอ้วุ่นวาย
1: ต่อจากเรื่องของตะกร้อชิงแชมป์โลกแล้วไปดูเรื่องของรายการที่มันมีการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียกันบ้างซึ่งรายการนี้เนี่ยค่อนข้างสำคัญเพราะว่าเป็นการชิงตั๋วเข้าไปเล่นเอเชียนเกมด้วยกับการแข่งขันเทควันโดนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยก็ทีมไทยแข่งหมดไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้วันสุดท้ายก็เดี๋ยวไปติดตามความเคลื่อนไหวได้นะครับจากคุณจำลักษณ์ล้วนรอดนะครับรายงานสดจากประเทศมองโกเลียนะครับเชิญครับคุณจำลักษณ์ครับ
2: ครับคุณริยาและคุณไปทูลครับต้องบอกว่าวันนี้ไม่ใช่วันของทีมเทควันโดไทยครับผมขอถอนหายใจยาวๆหน่อยก็เสียดายที่บัลลังก์ทัพทีมแดงที่เป็นแชมป์โลกแล้วก็น้องใบเตยสถิการทองจันทร์ครับพลาดคู่แข่งแพ้หมดลุ้นเหรียญรางวัลในการแข่งขันศึกชิงแชมป์เอเชียครับวันสุดท้าย

0: ของการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่อุลานบาตอร์ประเทศมองโกเลียครับทีมไทยลงแข่งขันอีก4คนจาก4รุ่นน้ำหนักครับปรากฏว่า5คนของไทยเนี่ยตกรอบหมดเลยครับพลาดคว้าเหรียญรางวัลเพิ่มโดยเฉพาะในรุ่น68กิโลกรัมชายครับอยู่บัลลังก์ทัพทีมแดงแชมป์โลกและแชมป์4เกมครับนักกีฬาความหวังของไทยครับรอบ16คนเนี่ยเตะเอาชนะอิหร่านไป0-2ยก6-0และ3-2แต่ในรอบชิงเหรียญทองแดงหรือรอบ8คนครับพบกับเฉินยู่ทันจากจีนยกแรกเนี่ยบัลลังก์เนี่ยมาหาจังหวะเตะในช่วงท้ายยกครับเอาชนะไปก่อน6-4แต่ในยกที่2มาพลาดถูกเตะเสียคะแนนเยอะไปหน่อยครับแพ้ไป3-12ทำให้เสมอกัน1-1ยกต้องตัดสินกันในยกที่3โดยเกมค่อนข้างกดดันครับในช่วงท้ายยกเนี่ยบัลลังก์เนี่ยเตะนํา4-2และทำท่าว่าจะชนะครับแต่ก่อนหมดยกเพียงไม่กี่วินาทีครับมาพลาดโดนเตะที่กลางลำตัวทำให้จบยกนี้เสมอกัน4-4แต่ก็เป็นนักกีฬาจากจีนครับที่คะแนนดิบดีกว่าทำให้เจ้าอยู่ของเราครับแพ้ไป1-2ยกตกรอบ8คนไปอย่างน่าเสียดายแต่ก็ยังมีลุ้นตั๋วไปเอเชียนเกมครับซึ่งก็ต้องรอลุ้นอีกครั้งว่าจะได้หรือไม่ครับส่วนนักกีฬาคนอื่นๆครับใบเตยสัสิการทองจันทร์แชมป์เก่าในรุ่น62กิโลกรัมครับต้องบอกว่าวันนี้พยายามเตะเต็มที่แล้วครับแต่ก็แพ้นักกีฬาจากอิหร่านไปในรอบ16คนครับ1-2ยก57กิโลกรัมหญิงขนมจีตณัฐากมลวาสนาแพ้แชมป์โอลิมปิกเกมอย่างคิมยูจินซึ่งเป็นแชมป์เก่ารายการนี้จากเกาหลีใต้ไป1-2ยกในรอบ16คนเช่นกันครับ80กิโลกรัมครับแตงโมธนาธรแซ่โจก็แพ้นักกีฬาจากจอร์แดนที่สูงใหญ่กว่าในรอบ16คน0-2ยกครับส่วนในรุ่น68กิโลกรัมรุ่นเดียวกับอยู่ครับเจ้าบิวธนภูมิเฟื่องน้อยดาวรุ่งของไทยครับแพ้นักกีฬาจากอุซเบกิสถานในรอบ16คน1-2ยกต้องบอกว่าวันนี้ไม่ใช่วันของทีมเทควันโดไทยครับสรุปผลงานก็บอกว่าในชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้คว้ามาได้เพียงแค่1เหรียญเงินจากพัชรกันต์ภูลเกิดที่46กิโลกรัมครับแล้วก็โควต้าที่ได้ไปเอเชียนเกมตอนนี้ล่าสุดนะครับก็ได้โควต้ารุ่น49กิโลกรัมหญิงแล้วก็58กิโลกรัมชายครับส่วนรุ่นเจ้าอยู่ครับ68กิโลกรัมแล้วก็8บวก80กิโลกรัมของแจ็ควูดดี้เมอร์เซลครับยังต้องรอลุ้นเดี๋ยวช่วงค่ำครับคงจะต้องรอถามผลการแข่งขันแล้วก็ดูซิว่าเราจะได้ไปเอเชียนเกมกี่ที่นั่งครับคุณวิทยะและคุณไพฑูรย์ครับ
1: ขอบคุณครับคุณจำรักครับนะฮะอย่างน้อยก็อาจจะไปไม่ถึงแต่ว่าโควต้าเอเชียนเกมก็ยังรอลุ้นกันได้อยู่นะครับก็เชื่อว่าเจ้าอยู่ไม่น่าจะพลาดนะแชมป์โลกด้วย
2: ใช่ครับแต่อย่างน้อยรุ่น49ได้ไปแล้วซึ่งเป็นรุ่นของเทนนิสพณิพักษ
1: ์
2: นะ49กิโลกรัมหญิงนะครับก็ถือว่ามีโอกาสที่เราจะไปคว้าเหรียญทองในเอเชียนเกมได้อีกครั้งแต่ว่าตอนนี้ที่มองโกเลียเห็นคุณจำรักลงในเฟซบอกลบหนึ่ง
1: ครับผม
2: อากาศ
1: หนาวหรือว่าคะแนนไม่ใช่ติดลบ
2: ติดลบอากาศ
1: ไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวดราม่านะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นดราม่าเรื่องของผลการแข่งขันไม่มีอะไรนอกเหนือจากนั้นนะครับก
2: ับ
1: การแข่งขันชิงตั๋วเลื่อนชั้นในฟุตบอลไทยลีก2นะครับปัตตานี FC สร้างประวัติศาสตร์เลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดเป็นครั้งแรกครับตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรมา17ปีหลังเฉือนชนะจุดโทษหนองบัวพิชยะ FC ในการแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมาครับฟุตบอลไทยลีก2รอบเพลย์ออฟนัดชิงชนะเลิศนัดที่2ครับปัตตานี FC เปิดบ้านพบหนองบัวพิชยะ FC ท่ามกลางแฟนบอลเต็มความจุของสนามเรนโบว์สเตเดียมโดยเกมนัดแรกครับหนองบัวพิชเอาชนะมาได้ก่อน2-1นัดนี้เริ่มมาได้เพียง24นาทีครับปัตตานีออกนำก่อน1-0จากจังหวะเตะมุมแล้วก็เป็นมารอนดาซินบากัปตันทีมครับที่หม่งเข้าไปทำให้ตอนนี้สกอร์รวมกลับมาเสมอกันที่2-2แล้วนะครับแต่ว่าในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกครับหนองบัวพิษตามตีเสมอไป1-1จากจังหวะเติมขึ้นมาหม่งของจักราวุฒิสงมาก่อนที่เจ้าตัวครับจะดีใจด้วยท่าเสิร์งท่าถนัดและทำให้สกอร์รวมตอนนี้หนองบัวเป็นฝ่ายออกนำ3-2ครับนาที81ปัตตานีได้จุดโทษครับจังหวะที่นารับหนองบัวพิษทำแฮนด์บอลแต่มารอนดาซินบาจังหวะนี้พลาดครับยิงติดเซฟพุทธศาสตร์ประตูทำให้เกมยังเสมอกันอยู่1-1แต่ในช่วงทดเจ็บนาที90+3ครับปัตตานีที่โหมบุกหนักมาได้ประตูออกนำ2-1จนได้ครับจากการยิงจ่อๆของมารอนดาซินวาที่แก้ตัวได้สำเร็จทำให้สกอร์รวมกลับมาเท่ากันที่3-3จบ90นาทีครับต้องต่อเวลาพิเศษเพื่อหาผู้ชนะซึ่งก็ยังหาผู้ชนะกันไม่เจออีกก็เลยต้องไปยิงจุดโทษตัดสินและคราวนี้ครับเป็นปัตตานีที่ยิงได้แม่นยำกว่าเอาชนะหนองบัวพิษไปด้วยสกอร์5-4สร้างประวัติศาสตร์เลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดได้เป็นครั้งแรกครับนับตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรมา17ปีซึ่งหลังจบเกมก็ตามคาดครับแฟนบอลปัตตานีต่างวิ่งลงมาฉลองความสำเร็จของทีมกันอย่างคึกคักซึ่งปัตตานีครับกลายเป็นทีมสุดท้ายที่ขึ้นมาเล่นไทยลีกฤดูกาลหน้าตามหลังทางด้านของราศีสลายยูไนเต็ดและศรีสะเกษยูไนเต็ดขึ้นมาครับ
2: โอ้ดีครับขอปล่อยภาพความดีใจของปัตตานี FC ครับหลายปีมากๆเลยนะครับที่ทีมจาก ภาคใต้ไม่ได้ขึ้นมาสู่ไทยลีกหนึ่ง
3: และปีหน้าปัตตานีก็จะเป็นไม่ใช่ปีหน้าฤดูกาลหน้า

0: ปัตตานีก็จะเป็นทีมเดียวจากภาคใต้นะที่ได้ในลีกสูงสุด
1: ต้องแล้วแฟนบอลหนาแน่นขนาดนี้นะครับใครบอกว่าไทยลีก2เที่ยวทั่วไทยนะครับคราวนี้ไทยลีก1เที่ยวทั่วไทยเหมือนกันนะครับสรุปมาให้นะฮะก็คือว่าภาคเหนือก็เชียงรายกับลำพูนนะครับภาคกลางสุโขทัยอุทัยธานีอยุธยาอีสานครับบุรีรัมย์ราศีสไลด์แล้วก็ศรีสะเกษนะครับตะวันออกชลบุรีกับระยองกทมเนี่ยก็กรุงเทพและปริมณฑลดีกว่านะครับก็จะมีการท่าเรือบีจีปทุมทูแบงคอกส่วนตะวันตกเนี่ยก็จะมีราชบุรีพีทีประจวบนับเล่นๆนะฮะถ้าเมื่อใดที่เชียงรายหรือว่าปัตตานีครับต้องไปแข่งด้วยกันนะฮะปัตตานีก็ต้องเดินทางไปเชียงรายนะฮะ 1,843 กิโลเมตร
0: ใต้สุดไปเหนือสุด
1: ใช่เดียวกันครับถ้าเชียงรายลงมาแข่งขันที่ปัตตานีครับ 1,843 กิโลเมตร
0: เขาว่ากันว่านั่งรถเนี่ยใช้เวลาไม่เท่าไหร่เอง25ชั่วโมง1วันเต็ม
1: ๆมันคงจะต้องมีอะไรที่มันทุ่นแรงกว่านั้น
0: ไม่แต่ว่าน
1: ั่งเครื่องก็2ทอดอ่ะ
0: เขาบอกว่าทีมอื่นๆอาจจะไม่เท่าไหร่ดอกแต่ปัตตานีเนี่ยจะทำยังไงเพราะว่าเวลาเขาออกไปเยือนเนี่ยโอ้โหอีกต้องเท่าไหร่อ่ะ15-16ทีมเนี่ยคือเขาต้องเดินทางค่อนข้างไกลแล้วรถเนี่ยมันน่าจะไม่ไหวหรือเปล่าอาจจะต้องมีใครมาสนับสนุนเรื่องค่าตั๋วเครื่องบินหรือเปล่า
1: โอ้โหดูแฟนบอลฐานแฟนบอลแบบนี้ฮะไม่น่าพลาดน่าจะมีผู้สนับสนุนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วอีกจุดนึงก็คือท่านนับจากที่ทำการไทยลีกเนี่ยคราวนี้เราห่วงพวกกรรมการแมตช์คอมเมนต
0: ์พวกแมตช์คอมมิชเนอร์
1: 1,000กับอีก56กิโลเมตรครับที่ต้องไปหาปัตตานีนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีพวกลีกโค้งลีกครับอะไรก็โอ้โหเยอะแยะไปหมดแต่ว่ามันสร้างความตื่นตัวให้กับฟุตบอลทาง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ถือว่าฐานแฟนบอลแน่นแน่นอน
0: ครับผม
1: นะครับจากนั้นวันนี้ครับจะมีการแข่งขันฟุตบอลลีกครับรอบชิงชนะเลิศเราไปดูความพร้อมกันหน่อยนะครับการท่าเรือ FC นะครับพร้อมด้วย BG ปทุมเนี่ยต่างมั่นใจว่าจะคว้าแชมป์ฟุตบอลถ้วยเมืองไทยครับไปครองนะครับหลังทั้งคู่มีคิวที่จะดวลกันในช่วงค่ำวันนี้ครับมาดูการแถลงข่าวความพร้อมฟุตบอลเมืองไทยครับรอบชิงชนะเลิศนะครับ BG ปทุมเจอกับการท่าเรือเตะกันที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเวลา 1:00 น.ตรงบัตรเข้าชมเกมการแข่งขันนะครับ 15,400 ใบหมดเกลี้ยงเรียบร้อยครับมาดูความพร้อมฝั่งท่าเรือหน่อยเริ่มกันที่สราวุธตีพันธ์นะครับเฮดโค้ชพร้อมด้วยเพเรโดนฉ่ำรัศมีเข้าร่วมแถลงข่าวการท่าเรือกำลังอยู่ในฟอร์มที่สุดยอดเยี่ยมนะครับหลังจบไทยลีกด้วยการคว้ารองแชมป์สภาพทีมสมบูรณ์หลังจากไม่มีผู้เล่นได้รับบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนทำให้สามารถจัดทีมชุดดีสุดลงสนามได้นำโดยเทรศักดิ์เผยพี่มายกองหน้าทีมชาติไทยที่มีส่วนร่วม20ประตูในฤดูกาลนี้ทั้งการยิงไป13ลูกนะครับแล้วก็แอสซิสต์ไปอีก7ขณะที่โค้ชอู๊ดนะครับแล้วก็กัปตันนิวพีระดลต่างมั่นใจในขุมกำลังที่อยู่ในฟอร์มอันยอดเยี่ยมจะคว้าแชมป์มาครองให้ได้ครับ
2: ก็หลังจากเราจบบอลลีกนะครับเราก็เตรียมความพร้อมนะครับทั้งเล่นเรื่องของการเล่นเกมรับเกมลุกนะครับแล้วก็การเล่นทันทีชั่นของการเล่นนะครับแล้วก็ความดุดันในการเล่นนะครับเพราะรู้ว่าบีจีเข้ามาบางครั้งก็มารับแล้วก็โต้กลับนะครับตรงนี้สำคัญมากครับก็ทุกคนก็รู้หน้าที่อยู่แล้วเพราะตอนนี้ทุกคนเป็นมืออาชีพนะครับมาอยู่ในระดับบอลอาชีพเราแค่คุยนิดๆหน่อยๆแล้วก็เรื่องเทคนิคต่างๆแค่นั้นเองครับ
3: คือในทุกๆปีผมก็พยายามเล่นฟุตบอลให้ดีที่สุดให้มีความสุขที่สุดสำหรับตัวผมเองเพราะมันเป็นสิ่งที่ผมทำได้ดีที่สุดในชีวิตครับก็มันเลยเป็นจังหวะที่ดีของฟุตบอลของผมว่านักฟุตบอลก็ขึ้นอยู่ที่จังหวะครับอาจจะเป็นปีจังหวะของผมมากกว่าก็ตั้งใจครับในแมตช์ชิงนี้ก็อยากได้แชมป์กับท่าเรือคือผมก็ตั้งเป้าหมายไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับที่มาที่ท่าเรือครั้งนี้ก็จะทำเต็มที่ที่สุดครับ
1: มาดูขุมกำลังของฝั่ง BG ปทุมนะครับจะขาดกำลังสำคัญอย่างเจชนาทิพย์มีอาการบาดเจ็บนะครับเช่นเดียวกับฉัตรมงคลทองเครีโดยวลาดิเมียร์บูโยวิชเฮดโค้ช BG ยอมรับว่าการขาดชนาทิพย์ส่งผลแน่นอนนะครับแต่ทุกคนในทีมก็เปลี่ยนเป็นความกระหายที่อยากจะคว้าแชมป์เพื่อเจชนาทิพย์ครับการเจอท่าเรือเป็นงานที่ยากเพราะพวกเขามีเกมรุกที่ยอดเยี่ยมแต่ก็เตรียมแผนไว้รับมือเพื่อคว้าแชมป์ให้ได้เหมือนกันครับมาดูสถิติการเจอกันของ2ทีมนี้นะครับคือในไทยลีกเนี่ยเป็น BG ที่ชนะ1นัดแล้วก็เสมอ1นัดซึ่งการท่าเรือเคยเป็นแชมป์รายการนี้นู่นฮะย้อนไปในปี2010ภายใต้การคุมทีมของโคเตียสะสมพบประเสริฐครับตอนนั้นชนะบุรีรัมย์ไป 2-1 เลยนะครับเช่นเดียวกับ BG เคยเป็นแชมป์รายการนี้1ครั้งนะครับฤดูกาล 2023-2024ซึ่งแชมป์รายการนี้รับเงินรางวัล5ล้านบาทและโควต้าไปเล่นฟุตบอลถ้วยสโมสรอาเซียนฤดูกาลหน้าหรือว่าช้อปปี้ครับฮะที่บุรีรัมย์

0: จะคว้าแชมป์เหมือนกันนะ
1: ครับผม
0: นะคือทำไมตอนนี้เขามาถึงเร่งในเรื่องของบอลสโมสรอาเซียนหรือว่าสโมสรพวกเอเชียมันได้เงินรางวัลเยอะอ่ะนะอย่างช้อปปี้ครับเนี่ยชนะเลิศเนี่ยได้เกือบ14ล้าน
1: มากกว่าแชมป์ไทยลีก
0: มากกว่าแชมป์ไทยลีกอีกไทยลีกก็คงต้องมาดูฮะตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็มุ่งเป้านะฮะจะไปทางด้านของ ACL Elite ACL 2แล้วก็ช้อปปี้
1: คร
0: ับ นี่แหละได้เงินมากกว่า
1: ใช่
0: อันนี้ต้องพูดตรงๆนะฮะว่าถ้ามีเงินเยอะมันก็หล่อเลี้ยงสโมสรได้เป็นอย่างดี
1: ครับผมนะครับเอาไปดูเรื่องของความเคลื่อนไหววอลเลย์บอลในบ้านเรากันบ้างอีกไม่นานแล้วนะครับ VNL ก็จะมาแข่งขันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยแคมป์ฝึกซ้อมทีมชาติไทยไม่ได้เน้นแค่เรื่องของแท็กติกในสนามอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลได้นำเรื่องของชีวกลศาสตร์ทางการกีฬาเข้ามาเสริมความสามารถของนักกีฬาอย่างเต็มรูปแบบโดยเฉพาะอาวุธเด็ดอย่างบอลเซิร์ฟที่สาวไทยยังคงต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับจังหวะการเทคตัวลอยตัวอยู่บนอากาศและสะบัดข้อมือตีลูกวอลเลย์บอลครับอย่างรุนแรงแบบนี้ไม่ใช่แค่การใช้พละกำลังเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่นี่คือผลลัพธ์ครับของการนำวิชาชีวกลศาสตร์ทางการกีฬาหรือว่าไบโอแมคานิกเข้ามาวิเคราะห์การจัดระเบียบของร่างกายของทีมนักตบสาวไทยซึ่งเทคนิคนี้นะครับอยู่ภายใต้การดูแลของดร.สิริรัตน์ หิรัญรัตน์ผู้เชี่ยวชาญด้านชีวกลศาสตร์ทางการกีฬาที่ทำเรื่องนี้มายาวนานอย่างต่อเนื่องโดยปัจจัยครับที่ทำให้ลูกเสิร์ฟมีความเร็วและทรงพลังก็คือร่างกายต้องทำงานประสานกันอย่างสมบูรณ์แบบตั้งแต่จังหวะการสปริงตัวกระโดดการจัดระเบียบแกนกลางลำตัวของร่างกายนะครับและการส่งแรงหมุนจากหัวไหล่รวมถึงจังหวะสุดท้ายครับก็คือการสะบัดข้อมือซึ่งหากระบบสแกนแล้วพบว่านักกีฬาคนไหนยังมีแรงส่งตรงจุดไหนที่ติดขัดทีมผู้ฝึกสอนครับก็จะนำข้อมูลนี้ไปออกแบบโปรแกรมเวทเทรนนิ่งเพื่อสร้างกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนให้ทันทีซึ่งผลจากการศึกษาวิจัยจังหวะกระโดดเสิร์ฟของนักกีฬาของทีมไทยในแคมป์เวลานี้ครับมีผู้เล่นหลายคนทำความเร็วลูกเสิร์ฟได้สูงถึง 80-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยเฉพาะกลุ่มผู้เล่นแกนหลักรวมถึงการฝึกโฟลตเสิร์ฟครับโดยการตีลูกบอลด้วยฝ่ามืออย่างฉับพลันในจังหวะสั้นๆคล้ายกับการผลักหรือการตบเพื่อให้ลูกบอลไม่หมุนเน้นการควบคุมทิศทางให้แม่นยำซึ่งการเสิร์ฟแบบโฟลตครับมีโอกาสพลาดน้อยมากและจะสร้างปัญหาให้กับฝ่ายรับที่กะระยะลูกตกผิดพลาดนอกจากนี้ครับนอกจากเรื่องของร่างกายแล้วอีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือเรื่องของหัวใจเพราะภายใต้ความกดดันครับในเกมระดับนานาชาติซึ่งทีมชาติไทยชุดนี้ครับจึงได้มีทีมจิตวิทยาการกีฬาเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งปีนี้ต่างจากทุกครั้งครับที่มีการจัดกิจกรรมวันทีมไทยแลนด์เพื่อหลอมรวมทัศนคติลดความกดดันและสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในขณะที่นายกสมาคมครับคุณสมพรใช้บางอย่างเผยถึงการเตรียมความพร้อมล่าสุดตอนนี้ครับได้ทำการตัดตัวนักกีฬาจาก30คนเหลือเข้ารอบเนี่ยประมาณ 21-22 คนเป็นที่เรียบร้อยก่อนจะมีการคัดเลือกด่านสุดท้ายครับให้เหลือเพียง14คนที่ดีที่สุดเพื่อเดินทางไปแข่งขันสนามแรกที่ประเทศจีนต่อไปครับ
2: สำหรับการเตรียมทีมนะครับการเตรียมทีมตอนนี้ก็ถือว่านักกีฬาก็ลงตัวหมดแล้วนะครับที่อยู่ต่างประเทศก็กลับมาหมดแล้วนะครับในส่วนหนึ่งก็ได้มีการตัดตัวนักกีฬาไปตามโควต้าก็ประมาณ20กว่าคนนะครับไม่เกินประมาณ21 22เนี่ยนะครับก็ทางโค้ชก็ตัดแล้วนะครับตัดตัวแล้วก็คิดว่าในช่วงนี้ก็คงเป็นเรื่องของการทางเทคนิคของโค้ชที่จะเน้นในเรื่องของทีมเวิร์คเน้นของเรื่องของการรวมทีมกันแล้วก็เน้นในเรื่องของทักษะการเล่นนะครับยุทธวิธีในการเล่นก็เป็นหน้าที่ของโค้ชนะครับที่จะได้เพิ่มเทคนิคสำหรับการเตรียมความพร้อมสำหรับไปสนามที่1คือที่จีนในช่วงของต้นเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับ
1: โดยเวลานี้ครับทัพนักตบสาวไทยยังมีเวลาฝึกซ้อมอีกประมาณ9วันก่อนจะเปิดฉากสนามแรกซึ่งตามระเบียบการแข่งขันในแต่ละสนามทุกทีมจะสามารถส่งรายชื่อผู้เล่นลงทำการแข่งขันได้สนามละ14คนและสามารถนำผู้เล่นสำรองครับร่วมเดินทางไปสลับสับเปลี่ยนได้อีกไม่เกิน4คนรวมทั้งหมดเป็น18คนสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกสัปดาห์แรกของทีมนักตบลูกยางสาวไทยครับที่เมืองหนานจิงประเทศจีนจะประเดิมสนามนัดแรกพบกับเซอร์เบียในวันที่3มิถุนายนเวลา14นาฬิกาต่อด้วยการพบกับจีนเจ้าภาพในวันที่4มิถุนายนจากนั้นครับวันเสาร์ที่6มิถุนายนไทยพบกับเบลเยียมและวันสุดท้ายครับวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนพบกับสาธารณรัฐเช็กครับ
0: ชัดเจนครับสนามแรกเนี่ยเมื่อกี้เพื่อสักครู่เนี่ยนายกสมาคมบอกว่าจะไม่มีชื่อของบุ๋มบิ๋มกับเตยหัตถยาไปแข่งขันนะครับส่วนอีกชื่อนึงที่ถูกระบุมาก็คือวิภาวีสีทอง
1: ครับ
0: ไม่ได้ไปแข่งขันเพราะว่าทวิภาวีก็ไม่มีชื่ออยู่ใน30คนแรกที่สมาคมประกาศออกไปนะครับคือนักตบสาวไทยของเราเนี่ยเจ็บ
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าจะดูอีกมุมนึงก็

0: ือว่าเรามีกลุ่มผู้เล่นเวิร์นคลาสเนี่ยพอเยอะอยู่พอสมควรเหมือนกันถ้าสนามแรกไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับมีโอกาสชนะได้เยอะๆเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปดูในตอนท้าย
1: แล้วก็เขาบอกว่าสัปดาห์หนึ่งเนี่ยคอสชนะ2นัดเพื่อที่จะลุ้นการอยู่รอดตกชั้น
0: ใช่นะหรือว่าเล่น5เซตให้มันมีแต้มสัก1แต้ม
1: ครับ
0: นะทุกคะแนนมันสำคัญหมดนะครับอ่ะจากนั้นไปดูเรื่องแบดมินตันหน่อยครับน้องเมย์รัชนกนะครับนำทีมนักตบลูกขนไก่ของไทยเนี่ยทำสถิติชนะรวด 100% ผ่านเข้าชิงได้3ประเภทจาก3คู่ในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศศึกแบดมินตันที่มาเลเซียครับแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์รายการเวอร์ทัวร์500รอบรองชนะเลิศนะครับมีนักกีฬาไทยผ่านเข้าถึงรอบนี้3ประเภทเลยครับเริ่มจากหญิงเหยี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มือ7ของโลกและมือวางอันดับที่2ของรายการลงสนามเจอกับเลเน่เคสเฟลมือ23ของโลกเดนมาร์กคือน้องเมย์โชว์ฟอร์มสมราคาแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยครับผมเอาชนะเดนมาร์กคาลอย2เกมรวด21-12ทั้ง2เกมครับคะแนนขาดจริงครับผ่านเข้าไปเจอกับเฉินยู่เฟยมือ4ของโลกจากจีนเต็ง1ของรายการในรอบชิงชนะเลิศครับมาดูชายเดี่ยวนะครับอีคิวพนิชพลธีระรัสกุลดาวรุ่งไทยมือ28ของโลกลงสนามเจอกับคริสโตโปป๊อปมือ4ของโลกจากฝรั่งเศสและเป็นมือ3ของรายการเป็นดีกรีแชมป์ยุโรปปีล่าสุดด้วยนะครับซึ่งนี่เป็นการเจอการหนแรกของทั้งคู่ปรากฏว่าอีคิวฟอร์มสดจริงครับใช้เกมรุกที่รวดเร็วไล่เก็บแต้มเอาชนะคู่แข่งขาดลอย21-13ทั้ง2เกมเลยครับลุ้นคว้าแชมป์เบิร์นทัวร์ใบแรกจากการเข้าชิงครั้งที่3ในรอบปีเจอกับหลีชิเฟิงมือ5ของรายการจากจีนในรอบชิงนะครับส่วนฝาแฝดของอีคิวก็คือโอโม่ครับพนิชพลธีระรัศกุลทำผลงานยอดเยี่ยมไม่แพ้กันจับคู่กับรุ่นพี่ก็คือปอป้อซับเซรีแต้รัตนชัยงัดฟอร์มเก่งเอาชนะกัวซินหวากับเฉินฟางอุ้ยคู่มืออันดับ3ของรายการจากจีนอย่างสนุกเลยนะครับ2-1เกม15-21 21-15 และก็21-17ผ่านเข้าชิงชนะเลิศลุ้นคว้าแชมป์ร่วมกันเป็นครั้งแรกเจอกับกัวเจซวนกับเวยย่าชินนะครับมือ8ของรายการจากจีนในรอบชิงเกมรอบชิงก็แข่งขันอยู่นะครับคือไทยเนี่ยจะลงแข่งขันเป็นคู่ที่2 3และ4
1: ครับ
0: นะครับก็ติดตามผลงานของนักแบดไทยได้แต่ว่าล่าสุดเนี่ยอีคิวจบแล้วแพ้ให้กับหลีชิเฟิง2-0เกม21-16แล้วก็21-17
1: ก็ถือว่าเป็นงานหนักนะแต่ว่าเข้าชิง3ครั้งแล้วรอครั้งต่อไปน่าจะได้แชมป์สักทีหนึ่ง
0: นักกีฬาไทยเนี่ยสังเกตหลายคนแล้วยิ่งอายุเยอะยิ่งเก่งนะครับจากนั้นไปดูบอลพรีเมียร์ลีกหน่อยนะครับบอลอังกฤษดีกว่าฮัลซิตี้นะครับคว้าตั๋วเล่นชั้นแบบดราม่าหลังซัดประตูชัยนาทีบาปนะครับเสียชนะมิดเดิลสโบคว้าสิทธิ์กลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งหลังหายหน้าไปนานถึง9ปีเลยครับฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพเกมรอบชิงชนะเลิศนะครับก็คือฮาวซิตี้ลงสนามเจอกับโบโรที่ได้กลับมาเล่นนัดชิงแทนเซาแฮมตันที่ถูกตัดสินจากกรณีส่งสปายแอบถ่ายการฝึกซ้อมของมิดเดิลสโปร์ตลอด90นาทีนะครับมิดเดิลสโปร์เนี่ยครองเกมและมีโอกาสยิงมากกว่าแต่ทำประตูออกนำไม่ได้ครับก่อนที่จะโดนหมัดเด็ดของฮาวครับทำประตูชัยนาทีบาปจากการซ้ำจ่อของโอรีแบ็กเบอร์แบ็กเบอร์นี่นะครับนาทีที่90+5ส่งผลให้ฮาวเนี่ยเอาชนะไปด้วยสกอร์1-0คว้าตั๋วเล่นชั้นสู่พรีเมียร์ลีกใบสุดท้ายต่อจากโคเวนทรีแล้วก็อิสวิททาวน์และนี่เป็นการหวนคืนลีกสูงสุดอีกครั้งของฮัลซิตี้นับแต่ตกชั้นไปเมื่อปี2017หรือว่า9ปีก่อนนู่นเลยนะครับแสดงความยินดีด้วยครับกลับมาสู่พรีเมียร์ลีกแล้วครับส่วนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับไปดูข่าวใหญ่ที่เมืองแมนเชสเตอร์นะครับเริ่มที่ฝั่งของแมนซิตี้ก่อนที่เตรียมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพราะว่าเป๊ปกวาร์ดิโอล่าครับประกาศลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมหลังจบฤดูกาลนี้แล้วนะครับโดยจะคุมทัพเรือใบสีฟ้าลงเตะเกมสุดท้ายเจอกับแอสตันวิลล่าให้เหตุผลของการลาออกทั้งที่เหลือสัญญาอีก1ปีว่าหมดไฟครับแหมการหมดไฟนี่มาหมดปีก่อนจะจบปีสุดท้ายนะ
1: ครับผม
0: ประจำเลยนะฮะและคล้ายกับกรณีของเจ๊ก็ครอปนะครับที่อำลาลิเวอร์พูลสำหรับเป๊ปเนี่ยจะเลือกชื่อเป็นโค้ชที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งของวงการฟุตบอลอังกฤษ10ปีกับแมนซิตี้พาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก6สมัยครับแชมเปี้ยนลีกอีก1สมัยทริปเปิ้ลแชมป์ในปี2023และเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก4สมัยติดต่อกันครับ
1: ไปดูกันที่ทีมเพื่อนบ้านนะครับอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างครับล่าสุดก็ประกาศจับไมเคิลคาริกเซ็นสัญญาคุมทีมอย่างเป็นทางการจนถึงปี2028ครับหลังพาทีมปีศาจแดงทำผลงานเยี่ยมในการหวนรับงานกุนซือรักษาการรอบ2ต่อจากรูเบนอโมริมที่โดนปลดก่อนที่คาริกครับจะพาทีมชนะ11เกมจาก16นัดพาทีมจบอันดับ3ของตารางคะแนนคว้าตัว

ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ครั้งหนึ่งนะครับอีกหนึ่งข่าวดียังอยู่ที่รั้วปีศาจแดงครับเมื่อบรูโน่เฟร์นันเดสกัปตันทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้ารางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปีของพรีเมียร์ลีกประจำฤดูกาลนี้จากผลงาน8ประตูกับ20แอสซิสต์ครับพาต้นสังกัดกลับมาคืนฟอร์มเก่งได้อีกครั้งและนับเป็นรางวัลที่2ในรอบ

0: โกโอเรลี่แข้งดาวรุ่งจากแมนซิตี้ที่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมจนถูกโทมัสทูเคิลเรียกตัวติดทีมชาติอังกฤษชุดฟุตบอลโลกไปที่เรียบร้อยครับปิดท้ายที่ฟุตบอลถ้วย FA ของเยอรมันครับนัดชิงชนะเลิศไบเยอร์มิวนิกได้แฮร์รี่เคนครับดาวยิงทีมชาติอังกฤษสมบทฮีโร่อีกครั้งเมื่อเคนทำแฮตทริกยิงคนเดียว3ลูกในช่วงครึ่งหลังครับพาทีมเอาชนะสตุตการ์ดแชมป์เก่าไปขาดรอย 3-0 ทำให้ไบเยอร์คว้าแชมป์ FA โพคาเป็นสมัยที่21และเป็นการทำดับเบิ้ลแชมป์ครับทั้งในบอลลีกและก็บอลถ้วยขณะที่แฮร์รี่เคนปิดฉากฤดูกาลนี้กับเสือใต้ได้สถิติน่าทึ่งครับยิงไปถึง61ประตูจากการลงสนาม51นัดเท่านั้นเองครับ
1: และส่งท้ายสุดสัปดาห์กีฬามันวันนี้นะครับต้อนรับบอลโลกครับ ไปชม MV เวอร์ชันเต็มเพลงใดๆของการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้
0: ไม่ใช่เพลงไทยนะ
1: ไม่ใช่เพลงไทยนะครับเพลงชื่ออื่นกันจริงนะครับจากเสียงของแคกิล่านะครับนักร้องสาวชาวโคลอมเบียขาประจำของฟีฟ่าที่เคยทำให้เพลงวาก้าวาก้านะครับโด่งดังไปทั่วโลกมาแล้วสมัยบอลโลกในปี2010ที่แอฟริกาใต้เป็นเจ้าภาพและจบรายการเราครับจะมีวอลเลย์บอลสาวเด็กนะครับสดมาจากบอขอนแก่นและลาไปเลยนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับติดตามทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลละครับการรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมปิดทางลักผ่านทางรถไฟหลังเกิดเหตุผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ถูกรถไฟขนสินค้าชนเสียชีวิตหลังโรงเรียนสังฆราชาย่านลาดกระบังครับทีมข่าวไทย PBS ลงพื้นที่สำรวจจุดเกิดเหตุบริเวณหลังวัดสังฆราชาหรือวัด2เลียบถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ซอยลาดกระบัง3แยก4พบว่าจุดเกิดเหตุเป็นทางลักผ่านที่มีระยะทางยาวประมาณ40เมตรเนื่องจากต้องข้ามผ่านถึง3รางรถไฟและมีความสูงชันเล็กน้อยส่วนผิวทางถูกปูด้วยคอนกรีตและแผ่นปูนซึ่งชาวชุมชนในพื้นที่จัดทำขึ้นมาเองครับชาวชุมชนวัดสังฆราชาเปิดเผยครับว่ามีเส้นทางลักผ่านมานานแล้วเนื่องจากสะดวกต่อการรับส่งเด็กนักเรียนต่อมาก็มีการปรับปรุงเส้นทางเพื่อความสะดวกต่อรถจักรยานยนต์และมีป้ายเตือนให้ระวังรถไฟส่วนกลางคืนจะมีไฟส่องสว่างแต่ด้วยกายภาพทางชันมีต้นไม้บดบังก็อาจส่งผลต่อการมองเห็นครับ
1: มันมีมาตั้งแต่ก่อนผมเกิดแล้วอ่ะมันเป็นไม้หมอนมันมีรางเดียวสมัยก่อนมีรางเดียวไงมีรางเดียวเป็นไม้หมอนแล้วเขามาขยายอีก2ช่องทางก็มาก่อนผมขายปลาอยู่ก็เข็นรถไฟรางเดียวเนี่ยไปสถานีรถไฟลาดกระบังสมัยก่อนนะ
2: ถ้าไม่ทำจุดตัดตรงเนี้ยครับถ้าใช้เส้นทางปกติมันต้องไปอ้อมไกลขนาดไหนพี
1: ่ก็ประมาณโลนึง
2: ตรงแยกมีนบุรีเน
1: า
2: ะ
1: ออกได้หลายทางวัดหนึ่งด้วยแต่ต้องย้อนสอนขึ้นไปถ้าคนในพื้นที่ก็จะรู้
0: พนักงานส่งสินค้าผู้ใช้เส้นทางนี้เป็นประจำเปิดเผยครับว่าด้วยลักษณะทางกายภาพต้องขับขึ้นเนินซึ่งผู้ขับขี่จะเห็นรถไฟก็ต่อเมื่อขับขึ้นไปถึงรางรถไฟแล้วนับว่ามีความเสี่ยงยิ่งเวลากลางคืนก็มีความเสี่ยงมากขึ้นเช่นกันครับ
3: ขึ้นเลยครับไม่เห็นเลยครับเวลาเราขับขึ้นอย่างนี้ครับเราจะมองทางไม่เห็นเลยครับว่ารถไฟมาหรือไม่มาครับประมาณนี้ครับแล้วก็พวกกระจกก็มันจะมองไม่เห็นช่วงตอนกลางคืนอย่างนี้ครับผม
4: แม้ว่าจะมีสัญญาณไฟตรงนี้ก็
3: ใช่ครับถ้าเกิดตรงนี้ถ้ามันมีคนคอยดูหรืออะไรเงี้ยผมว่าน่าจะโอเคกว่าถ้ามีเจ้าหน้าที่คอยดูหรืออะไรเงี้ยครับเพราะว่ากลางค่ำกลางคืนเนี่ยคือเด็กบางทีเขาสัญจรทางนี้ก็มองไม่เห็นครับผมไรเดอร์ก็เกิดอุบัติเหตุตรงนี้หลายคนแล้วครับ
0: ส่วนความคืบหน้าทางคดีพนักงานสอบสวนสน.ลาดกระบังเตรียมประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยส่งข้อมูลตรวจสอบตารางกำหนดเวลาเดินรถไฟขบวนดังกล่าวครับว่าแล่นผ่านตามปกติหรือไม่และอยู่ระหว่างสอบสวนพนักงานขับรถไฟและพยานแวดล้อมว่าขณะขบวนรถวิ่งผ่านมีการส่งสัญญาณเตือนหรือไม่ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมพิจารณาปิดจุดลักผ่านเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยครับเจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์ยังคงไม่ทราบสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้แหล่งที่อยู่อาศัยในกรุงมะนิลาเมื่อวานนี้อย่างแน่ชัดครับจนถึงขณะนี้ยังคงไม่มีรายงานความเสียหายออกมาเช่นกันภาพมุมสูงเผยให้เห็นกลุ่มควันสีดำขนาดใหญ่พวยพุ่ง

ึ้นสู่ท้องฟ้าไม่ขาดสายท่ามกลางเปลวเพลิงที่ยังคงโหมกระหน่ำอยู่ด้านล่างอย่างต่อเนื่องครับเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้เกิดขึ้นที่บริเวณย่านที่อยู่อาศัยในกรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์เมื่อเวลาประมาณ 15:03 วันนี้ตามเวลาท้องถิ่นก่อนที่ไฟจะลุกลามอย่างรวดเร็วเบื้องต้นยังไม่มีรายงานที่แน่ชัดว่ามีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้หรือไม่รวมทั้งยังไม่มีรายงานความเสียหายจากเพลิงไหม้ครั้งนี้อย่างแน่ชัดหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้ปลอดภัยแต่สาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้ยังคงไม่ทราบแน่ชัดเช่นกันครับหมดเวลาทันข่าว 14:00 นครับอีกสักครู่ติดตามชมการแข่งขันวอลเลย์บอลสาวเหล็กNOEL Cup ไทย PBS 2026สนามที่1รอบชิงแชมป์ภาคอีสานถ่ายทอดสดจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับสวัสดีครับ

0: TBS โอ้โหนี่เป็นไงงานทีมกองเชียร์ผมบอกแล้วมาเต็มวันนี้มีทั้งกองมีทั้งเครื่องเป่ามีทั้งเครื่องเขย่าเครื่องเคาะเครื่องแคะมีหมดครบถ้วนครับปีที่7แล้วครับของสาวเหล็ก Noel Cup Thai PBS นะครับเราเปิดพื้นที่ให้กับน้องๆ Gender Diversity ครับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศได้แสดงศักยภาพของตัวเองได้แสดงความเป็นตัวของตัวเองมาได้แบบเต็มที่ไม่มีข้อจำกัดเลยครับแล้ววันนี้สนามแรกครับเรายังอยู่กันที่ KKU Nexus Arenaจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นครับนี่คือสนามเปิดประเดิมครับเราเริ่มแข่งกันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับในรอบคัดเลือก12ทีมทั้งภาคอีสานครับเพื่อที่หา4ทีมที่ดีที่สุดเข้ามาทำการแข่งขันกันในรอบรองชนะเลิศเมื่อเช้าที่ผ่านมาครับแข่งกันไปเรียบร้อยและวันนี้เราได้คู่ชิงอันดับที่3และชิงชนะเลิศในรอบบ่ายนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ออนไลน์นะครับรวมถึงหน้าจอไทย PBS ด้วยเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะครับหน้าจอเนี่ยก็ผ่าน LINE Official ของไทย PBS เลยที่ @thaipbs นะครับรวมถึงช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางนะครับ Facebook Live Thai PBS YouTube Live Thai PBS TikTok Live Thai PBS Sport ครับรวมถึงวิภา Application ด้วยนะครับชมแล้วเชียร์แล้วอย่าลืมร่วมกันแชร์ด้วยนะครับผมเอาละครับวันนี้เนี่ยรอบชิงชนะเลิศเนี่ยเป็นคู่ที่2ครับเป็นคู่ A ของวันนี้อย่างแน่นอนแต่คู่แรกครับก็เดือดไม่แพ้กันครับเพราะว่าเป็นรอบชิงอันดับที่3ระหว่าง1ทีมเจ้าภาพจากจังหวัดขอนแก่นครับและอีก1ทีมจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับทั้งคู่พร้อมอยู่แล้วตอนนี้ครับและนี่คือโฉมหน้าของนักกีฬาทีมแรกจากขอนแก่น University วู้ผู้เล่นหมายเลข2น้องกาฟิลลาลิตภัทรทัพทีมทองผู้เล่นหมายเลข8ฟิโรเน่นิติพลหานอาสาผู้เล่นหมายเลข14ชักการีวิชยุทธ์แท่นทองผู้เล่นหมายเลข11วัวน้อยพัสธรคำจันทร์ผู้เล่นหมายเลข5โอเกียโอยสุรเชษฐ์พลวีอันนี้มันส่วนตัวเลยนะจับมาหอมเนี่ยผู้เล่นหมายเลข3 2แสงกระสือสรายุทธเมินกระโทกผู้เล่นหมายเลข4โรตีอัธชัยเทพสุวรรณผู้เล่นหมายเลข6มังกี้ดีลูฟี่ธรรมนูญมหาวงศ์ไม่น่าใช่ลูฟี่น่าจะเป็นนามิผู้เล่นหมายเลข13ครับน้องเรอีกันตะวัฒน์โชหานวงศ์ผู้เล่นหมายเลข9ปังคุงรัตภูมิชุมพลผู้เล่นหมายเลข10กิมกิมสุภโชคปัดสาคำผู้เล่นหมายเลข1กีต้าปฏิพลกุลดาและโค้ชของเราครับเสกสรรพลตรีป้าอ้วนผัดไทยหมอขอนแก่นมาในเสื้อสีน้ำเงินนะครับและคู่แข่งของพวกเธอพร้อมอยู่แล้วครับในชุดเสื้อสีชมพูแฟรี่วินเทจจากจังหวัดบุรีรัมย์ผู้เล่นหมายเลข4น้องเวเนสุริยาสิมาวันผู้เล่นหมายเลข2น้องเบสฤทธิเบสประทังวาผู้เล่นหมายเลข1จัมโบ้เทพประธานเทียนทองผู้เล่นหมายเลข11ลูกกอล์ฟสุปกรณ์การรำผู้เล่นหมายเลข15โทมัสศักดาสีสันผู้เล่นหมายเลข9น้องแม็กกฤษณาภูมิผู้เล่นหมายเลข6โมเน่โมเน่ชิตนุพงษ์วงใหญ่ผู้เล่นหมายเลข 12กุ้งนางวรวิทย์พันธการผู้เล่นหมายเลข10ผักบุ้งอำนาจสายเสนผักบุ้งกุ้งนางเลยผู้เล่นหมายเลข5ต้นต่อสรายุทธวิเทศผู้เล่นหมายเลข13น้องต่อณัฐพัฒน์ศรีเตชะผู้เล่นหมายเลข8เอเจ 5G กฤษดามาลาสายและโค้ชคนสวยครับโค้ชนาบีอาจารย์มาริกาบุโนอันดับ3ของภาคอีสานจะเป็นใครครับไปรับชมพร้อมๆกันเลย
1: ชมนะครับเข้าสู่การแข่งขันนะครับสาวเหล็กโนเอลครับบายไทยพีบีเอสครับปี2026นะครับวันนี้อยู่ผมนะครับป๊อปปิชรงเด็กไก่สัตว์ครับ
2: ปิงปองสุขัญญาภาโพธิราค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันสนามที่1รอบชิงอันดับ3และชิงชนะเลิศสนุกแน่นอนเพราะแค่เปิดตัวมาเนี่ยเรียกว่าสร้างเสียงฮือฮาพอสมควรเลย
1: เรียกว่ามาแรงกว่าตอนเช้านะครับแล้วก็ในปีนี้ครับเรามีกิจกรรมให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันนะครับ Queen of Quiz นะครับมาร่วมตอบคำถามประจำสัปดาห์กันนะครับผ่านทาง LINE @นะครับใครที่เป็นเพื่อน LINE @ไทย PS อยู่แล้วเข้าไปได้เลยนะครับหรือว่าใครที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันก็สแกน QR โค้ดทางหน้าจอได้เลยครับเข้าไปเนี่ยด้านล่างจะมีเมนูด้านล่างเนี่ยให้ตอบคำถามคลิกเข้าไปวันนี้3คำถาม
2: 3คำถามง่ายๆถ้าฟังเราจนจบตอบได้แน่นอนซึ่งจะบอกว่าสแกน QR โค้ดเข้าไปแล้วคลิกแท็กแบนเนอร์ตอบคำถามร่วมทำกิจกรรม Queen of Quiz นะคะถึงจะได้ตอบคำถามแล้วก็จะมีให้ใส่ชื่อเบอร์โทรสำหรับท่านใดที่ได้รับรางวัลเนี่ยจะมีทีมงานติดต่อกลับไปค่ะ
1: ได้รับเสื้อนะสัปดาห์ละ10รางวัลเลยนะครับมาคู่นี้นะครับคู่นี้เป็นคู่ชิงอันดับที่3นะครับแฟรี่วินเทจนะครับมาจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเจอกับเจ้าภาพนะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับ
2: ซึ่งเมื่อเช้านี้ค่ะต้องบอกว่าทางแฟรี่วินเทจนะคะแพ้แบบสูสีจริงๆค่ะให้กับทางด้านเวโรให้กับทางด้านเวโรซิตี้ค่ะซึ่งโอ้โหแพ้แบบสูสีจริงๆรอบแรกเนี่ยก็มีการแบบดิวกันไปด้วยนะคะซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเองค่ะวันนี้อาจารย์ผู้ฝึกสอนค่ะนำทีมมาโดยอาจารย์เสกสรรคนตรีผู้ควบคุมทีมอาจารย์วิรัชชัยค่ะ
1: มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็รอบรองแพ้แชมป์เก่ามานะครับประเสริฐกรคุณหอมประสุนเซตนะครับนี่คือผู้ตัดสินในเกมนี้ครับอาจารย์วีรพงษ์สุรินทรานนท์ครับผู้ช่วยผู้ตัดสินนะครับอาจารย์เดชาสังกาครับในช่วงบ่ายรับชมได้หลากหลายช่องทางนะครับช่องไทยเวช่องหมายเลข3นะครับ Facebook ของไทย PBSไทย PBS Live Sport นะครับแล้วก็ YouTube ไทย PBS นะครับก็ทักทายคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ
2: ค่ะแล้วก็เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมสามารถส่งกำลังใจมาให้ทีมนักกีฬาที่คุณผู้ชมชื่นชอบได้นะคะผ่านช่องทาง LINE @ของไทย PBS ค่ะ @thaipbs ได้เลยนะคะเอาละตอนนี้เกมการแข่งของเราเริ่มขึ้นแล้วค่ะเสิร์ฟโดย Fairy Tale เป็น Fairy Vintage นะคะเสิร์ฟนำมาก่อนค่ะ
1: ยังงัดขึ้นมาได้ครับช็อกโกแลตแล้วดูครับกินๆยัดใส่บล็อกไปเลยครับ
2: ถ้าเมื่อกี้คือเอามีมแหละนะเอามีมไปก่อน
1: เกินต้านเกินต้านลูกนี้ไม่ไหวครับ
2: ขอนำมาก่อน 1-0 ค่ะ
1: มาดูทางด้านขอนแก่นครับเสิร์ฟมาโอ้โหลงท้ายสนามเลยครับเช็คแล้วแหละนึกว่าจะออกแต่สุดท้ายลูกมันฮุกลงไปครับเนี่ยดูครับฮุกเห็นๆครับนี่ตำแหน่งดีมากครับ
2: คือกะแล้วว่าอาจจะออกนะคะเสิร์ฟต่อค่ะสำหรับทางด้านมอขอค่ะ
1: นี่เลือกเซตมาบอลสั้นให้เล่นบอลเร็วเลยครับผักบุ้งครับตกลงไปครับ
2: ผักบุ้งเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อเช้านี้เป็นดาวเด่นที่ทำแต้มให้กับทีมหลายลูกมากๆนะคะเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมาก
1: มีเลือกเซตไหลหลังมาหยอดไปครับยังมาสอนรับไม่ได้อยู่ครับตกมาทัชบล็อกสปริงเก็บไปได้ไหลหลังอีกทีนึงลูกนี้ยังรับไปได้อยู่ครับอันเดอร์มาให้กับนี่นะครับต้องให้คนนี้เลยครับ
2: เรียบร้อยเลยค่ะกุ้งนางของเรานะคะหมายเลข12วรวิทย์อำนาจค่ะรอบนี้เขาก็เดือดสูงขึ้นหรือเปล่าคะพี่ป๊อป
1: ไปต่อกระดูกมาหรอ
2: เขาไปทำอะไรมานะช่วงพักนะ
1: บังคุงเซตมาให้กับกิมย้อนโอ้โหพื้นที่ว่างๆนะครับมีใครสไล ไปได้ครับ
2: เล่นแบบนี้อีกแล้วเราอาจจะได้เห็นการดิวหรือเซตที่3เกิดขึ้นนะคะตอนนี้3ต่อ2ค่ะมอขอนำอยู่นะคะ
1: มีเลือกเซตไหลหลังมายัดไปยังติดอยู่ครับอีกครั้งหนึ่งที่หัวเสายัดโดนบล็อกงัดขึ้นมาได้กลับมาที่หัวเสาโอกาสครั้งที่3ขอข้ามไปชักลีนปังทุ่งกลับมาลูกนี้ยังไม่ทำลงไปเลยครับมักที่ดีลูกเบีย
2: ไม่ยอมกันจริงๆค่ะเนี่ยยัดใส่บล็อกลงไปแล้วท่าโพสนี่คือโซจึ้งเมื่อเช้าไม่ได้เห็นนะคะจะได้เห็นช่วงบ่ายแค่นั้นเองเพราะตื่นแล้ว
1: ตื่นแล้ว
2: นะฮะ
1: กินข้าวอิ่มด้วยเจอเสียเองครับนี่เป็นสนามที่1เท่านั้นนะครับค้นหาตัวแทนนะครับภาคอีสานนะครับมาดูลูกเสิร์ฟครับแฟรี่โอ้โหหลุดออกไปเองครับ
2: ลูกเสิร์ฟของทางพุ่งนะฮะอันนี้ก็เป็นพี่น้องกันนะฝาแฝดใช่ๆๆพี่น้องกันมาค่ะลูกเสิร์ฟของ2แสงกระสืออันนี้ใครชี้ฉายาให้เขาคะ
1: น่าจะเพื่อน
2: แล้ว2แสงกระสืออ่ะมารอบบ่ายนี้ดูอเลิร์ตมากๆนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกัน
1: รับใบลูกนี้เอเจเซตมายัดใส่บล็อกโอ้ยคัดมาโอ้เอาหัวเซฟไม่ได้มาดูโอกาสของทางด้านมอขอยังโอ้โหนึกว่าจะยังงัดขึ้นมาได้ครับ
2: แล้วเมื่อกี้เซฟด้วยหัวแบบงงๆเลยนะ
1: มีงงอยู
2: ่
1: เนี่ยต่อครับเมื่อสักครู่ลิบอนโลครับ
2: งงๆอยู่นะฮะ
1: 2แสงกระสือเสิร์ฟต่อ6ต่อ3ครับมีเอเจเซตมาเคาะไปเบาๆครับพื้นที่ว่างครับ
2: กรรมการเป่าให้ลงพื้นเรียบร้อยเป็นคะแนนของทางแฟรี่วินเทจค่ะ
1: ข้ามไปนะครับพอครับคุณเนี่ยหลุดยัง
2: เนี่ย
1: ที่คาดผมหลุดยัง
2: หลุดแล้วหลุดแล้วได้เห็นแล้วเสิร์ฟด้วยกุ้งนางอ่ะแฟรี่วินเทจ
1: ปักคุณบอลสั้นมาแต่สั้นเกินไปครับทำให้การทูเรนเล่นยากมากครับ
2: แล้วติดบล็อกด้วยนะคะทำให้ตอนนี้แฟรี่วินเทจค่ะคะแนนตีตื้นขึ้นมาเรื่อยๆแล้วค่ะหน้าแบบอารมณ์เสียเลยเสิร์ฟต่อกุ้งนางแฟรี่วินเทจครับ5ต่อ6
1: ปังคุณมาหนีหลอกแล้วก็ยังเต็มบล็อกนะครับ
2: แล้วก็เป็น

0: ตามมาเสิร์ฟ7ต่อ5ครับบอล2 AJ เลือกมาไหลมายังเป็นโอกาสอีกครั้งของแฟรี่วินเทจยัดเต็มบล็อกครับโอ้ต่อนี่รับได้ดีมากครับเคาะข้ามมาก่อนฝังคุมเลือกมา3เมตรเป็นแต้มของทางด้านแฟรี่วินเทจครับ
1: ตอนนี้น่าจะมีชาเลนจ์เกิดขึ้นหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรารอมาดูภาพช้ากันสักนิดนึงว่าคะแนนนี้สรุปแล้วใครจะได้หลับไป
0: ปีนี้ครับสามเหล็กแล้วครับไปไทย PBS ทั้งหมด5สนามนะครับ4สนามเนี่ยเป็นการค้นหาตัวแทนแต่ละภาคนะครับเราจะให้ตัวแทนแต่ละภาคเนี่ยอันดับ1และอันดับ2เข้าไปเจอกันรอบชิงแชมป์ประเทศไทยในวันที่12กรกฎาคมนะครับ
1: ค่ะซึ่งวันที่12กรกฎาคมใครว่างไปเจอกันได้ที่ราชภัฏสวนสุนันทานะคะเราจะมีการแข่งขันกันแบบทุกเดือนแน่นอนในการชิงแชมป์ประเทศไทยแล้วก็ต้องมาดูด้วยนะว่าวันนี้แชมป์ประเทศไทยอยู่ที่ภาคอีสานเนี่ยแหละค่ะประเสริฐนิกรกุลที่จะแข่งชิงชนะเลิศเขาจะสามารถรักษาตำแหน่งแชมป์ประเทศไทยได้หรือเปล่า
0: ครับ
1: มาค่ะมาเสิร์ฟกันต่อด้านนี้นะคะกับทางด้านโชมัส
0: ดูครับเนี่ยขอข้ามไปดูตรงนี้ปังคุงเลือกมา3เมตรยังรับไว้อยู่ครับต่อเซตมาเกือบจะล้นเนี่ยครับ

0: 8-6 ครับขอนแก่นขึ้นนำครับ
1: นำอยู่2แต้มนะคะเสิร์ฟด้วยหมายเลข6ค่ะน้องลูฟี่มังกี้ดีลูฟี่นะ
0: เนี่ยจัมโบยัดไปเลยครับก็เหมือนทั้ง2ทีมเนี่ยเปลี่ยนผู้เล่นจากรอบรองชนะเลิศเมื่อเช้านี้ครับจัมโบเสิร์ฟมาสกรีนรับไว้ได้ปังคุมอสเซ็ตย้อนไปนิดนึงแต่ว่ายังถือว่าแก้ไขได้ดีอยู่นะสำหรับคุณกิม
1: ดูเหมือนมอขอวันนี้ขอนแก่นเขามั่นใจมากขึ้นไหมนะช่องบ่าย
0: จำบ่ายตัวเองได้ดีคือเมื่อเช้าเองรอบรองเนี่ยก็ดันไปเจอแชมป์เก่าด้วยแหละถือว่าเป็นงานใหญ่ใช่ครับ
1: เหมือนที่พี่ป๊อปบอกว่าไปเจอกระดูกชิ้นโตค่ะมาค่ะกาฟิลเสิร์ฟนะคะ
0: เอเจอันเดอร์มายัดไปเลยครับ
1: แรงของทางด้านแฟรี่วินเทจค่ะขึ้นตามมาแล้วนะคะ8-9ค่ะ
0: เสิร์ฟมาแฟรี่วินเทจครับปังคุณไหลมา3เมตรหวังจะไกลลดแล้วก็โดนซ้ำหลังสองครับสองครับล้นมา2อยู่ตรงนั้นพอดีกดลงไปเลยครับ
1: ใช่แหละนี่คิดแล้วแหละว่าน้อง2เนี่ยต้องไปทำอะไรมาแน่นอน
0: แข่งเพิ่มนะมาดูโอ้โหลูกนี้ลอยตกมาได้ดีมากครับคุณนาง
1: ตอนบ่ายนี่สดใสทั้ง2ทีมนะคะช่วงบ่ายนะดูเล่นกันได้แบบเต็มที่ค่ะเต็มไม้เต็มมือเสิร์ฟด้วยแฟรี่วินเทจ
0: ปังคุงเลือกเป็ดไหลหลังมาต้องต่อยังรับแล้วล้นมาครับช็อตลีนันเดอร์มาลูกนี้รับไปอยู่เอเจมาจะล้นอู่ช่วงชิงจังหวะนั่นในกันและกินกินยักษ์โอ้โหโดนเต็มบล็อกเลยครับแบบนี้ครับ
1: ทั้งโดนนะกุ้งนางบล็อกไว้ค่ะแล้วก็ผักบุ้งกุ้งนางเซตนี้แหละค่ะใช่ผักบุ้งกุ้งนางขึ้นคู่เลยทันเรื่องนี้ก็ไม่เด็กแล้วนะคะ
0: เสิร์ฟของต้นต่อปังคุงเลือกมาเดินบล็อกยังอยู่ครับต้นต่อเซตให้กับกุ้ง

0: อกอยู่แล้วว่าเขามีพลังมากขึ้นช่วงบ่าย
1: ตื่นแล้วไง
0: ตื่นแล้วถึงช่วงบ่ายเวลาของเขานี่เสิร์ฟต่อจากมอขอค
1: ่
0: ะ
1: ไปช็อตบอลมาครับได้ผลด้วยครับ
0: ผักบุ้งค่ะ11แล้วนะคะ
1: เกิดมาตรงนี้ฝังคุ้งไหลหลังมาก็ตกแขนตรงนี้สวยมากเลยคร
0: ับโดดสูงมาก
1: แย่เลยไม่สวยครับ
0: เป็นแต้มของทางมอขอค่ะ2แสงก็ซื้อเสิร์ฟต่อค่ะมอข
1: อไม้นี้เอเจมาอยู่นะใส่บอลให้เลยครับนี่นะก็ยังคมอยู่ครับ
0: เรียบร้อยค่ะเป็นแต้มของทางแฟรี่วินเทจนะคะกุ้งนางเนี่ยต้องบอกว่าเป็นผู้เล่นคนสำคัญเลยนะในการทำแต้มของแฟรี่วินเทจค่ะ
1: ตกข้ามารับไว้3เมตรแก้ไขไปก่อนครับปังคุงเลือกมากดลงไปโอ้ยล้นนะครับเป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งไหลหลังมาลูกสวยมากเลยครับ
0: จนมุมจนแบบไม่สามารถรับขึ้นมาได้อะค่ะเนี่ยค่ะจังหวะนี
1: ้ต้านะตกยัดใส่บล็อกเลยครับ
0: เอา
1: เอเจเลือกเซตมาโอ้บินมาแต่ไกลนะครับมันย้อนไปครับกุ้งนางครับ
0: ถ้าจะเล่นกันแต้มต่อแต้มขนาดนี้สงสัยจะได้เห็นดิว29คะแนนแล้วล่ะค่ะพี่บ๊อบ
1: ชาลีแฟลิ่งเทนี่ดิวไปถึงแต้มที่29มาแล้วครับโอ้เซตออกไปเองครับ
0: เซตออกไปเองนะคะมอขอสิบสี่สิบสามค่ะเป็นทางด้านตอนนี้โทมัสมาเสิร์ฟต่อค
1: ่
0: ะ
1: ถูกตัวเล่นบอลไวครับให้แบบกาฟิลครับบล็อกไม่ทันได้ขึ้นนะแบบนี
0: ้กาฟิลไวมากนะคะพูดถึงเนี่ยโอ้โหบล็อกกำลังจะกระโดดเลยค่ะ
1: เซตใส่มือกาฟิลให้เลยครับไปครับเอเจมากินกินครับโล่งๆครับคืนดีหัวเสาครับ
0: 16 13ค่ะแมนตอนนี้ตามกันอยู่3แต้มนี่แล้วคุณดูท่าปบมือนะท่าปบมือนะของเกาหลี
1: อันนี้แฟรี่วินเทจนะครับต้องขอเวลานอกนะครับขาดปีได้แล้วก็โดนขึ้นนำไปครั้ง
0: ต้องหยุดเกมของทางมอขอก่อนนะคะเพราะว่าแต้มไหลแล้วอ่ะจังหวะนี้ก็ฝากพี่เดียวเอากระโปรงน้องกลับมาด้วยนะยืมใส่สนามหน้า
1: แฟรี่วินเทจนี่เข้ามาในฐานะแชมป์สายเอ
0: นี่เฮ้ยทำไมถึงที่นี่เขามีคนเอนเตอร์เทนด้วยอะคะดูสิ
1: เชียร์ไงคะแล้วว่าเป็นทีมเจ้าภาพไง
0: เนี่ยจริงๆเราต้องส่งพี่เดียวไปเต้นด้วยนะ
1: ไม่ทำหรอกท่านจะนั่งอยู่เฉยๆอย่างนี
0: ้สองสาวมาค่ะเสิร์ฟของมอขอ
1: มาที่3เมตรครับกุ้งนาง
0: ลดๆเลยแหละกุ้งนางนะคะ
1: เสร็จมากุ้งนางร้อยตัวมาเลยครับตบลงไปโล่งๆครับ
0: มาค่ะเป็นเสิร์ฟของทางด้านจัมโบ้บ้างนะคะ
1: ปักผูกมองเพื่อนแล้วก็เลือกมาหัวเสาให้ทีมยัดใส่บล็อกออกไปครับ
0: มีทีมนี้เรียกว่าไปเติมพลังมาแล้วเรียบร้อยค่ะช่วงบ่ายนี่ดีจริงๆนะสำหรับมอขอค่ะ
1: กาฟิลเสิร์ฟครับ17ต่อ14โอ้โหหลุดออกไปครับ
0: เ ดูการแข่งขันกันต่อค่ะเป็นทางด้านหมายเลข9ค่ะมาเสิร์ฟกันต่อน้องแม็กนะคะ
1: เป็นเซตเตอร์ของทีมด้วยครับน่าจะเปลี่ยนจังหวะแจกจ่ายนะครับของเซตเตอร์ครับแล้วก็ได้เสิร์ฟด้วย15ต่อ17ครับนี่ปังพุ่งไหลให้กับโอ้โห2ครับ
0: นี่ม้วนไปเลย1ทีก่อนโชว์รู้แหละว่าช่างภาพจับทัน
1: ใช่
0: ม้วนโชว์ไปก่อน1ที
1: เดี๋ยวต้องมีภาพช้าจังหวะนี
0: ้ปึ้งจริงๆไม่มีอะไรนะไม่ได้ล้มด้วยม้วนโชว์เฉย
1: เสิร์ฟของปังพุงครับ18ต่อ15ครับแม็กเลือกช็อตบอลมาเลยแล้วก็ได้ผลด้วยครับให้กับผักบุ้ง
0: แล้วผักบุ้งกุ้งนางนี่เขาก็หน้าคล้ายๆกันนะ
1: ส่งคล้ายกันเลย
0: ส่งคล้ายกันความ
1: สูงทรงผมแม็กเสิร์ฟมานี่ปังพุงช็อตบอลมาโอ้รับไปได้ครับต่อให้กับกุ้งนาง
0: เรียบร้อยรับไม่ไหวค่ะลูกแรงขนาดนี้เป็นแต้มของทางแฟรี่วินเทจค่ะขึ้นไล่ตามมาเป็น17ต่อ18
1: นี่ปังคุงไหลหลังมาแล้วก็ยอดไปโอ้ต่อดิบนโลกอย่างที่จะสไลด์มารับด้วยหลังมือแล้วแต่ว่าไม่ทันจริงๆครับเห็นแล้วนะมันไปไม่ทัน
0: วิ่งไม่ทันน่ะนะฮะ
1: โอ้มาเซอร์ติกไปเองครับตามขึ้นมาเป็น18ต่อ19ครับแฟรี่วินเทจครับ
0: มาค่ะต่อไปเป็นลูกเสิร์ฟของทางแฟรี่วินเทจค่ะหมายเลข10น้องผักบุ้งนะคะ
1: โอ้โหลูกนี้กรรมการว่าออกครับนะเป็นแต้มของน้องขอครับขอชาเลนจ์ว่าทัชนะฮะคือลูกอะมันออกไปแล้วแหละเพียงแต่ว่าคุณนางก็มั่นใจว่าน่าจะมีการทัชเกิดขึ้นครับ
0: รอดูชาเลนจ์นะคะว่าจะมีการทัชเกิดขึ้นไหมแต่ว่าลูกออกไปนะคะฉันชอบกองเชียร์ที่นี่มาก
1: เชียร์สนุกกองเชียร์มอขอเอาละครับไม่ทัชนะครับเป็นแต้มของหมายเลขได้ขอนแก่นครับ
0: ตอน
1: นำ20ต่อ18ครับ
0: นำกันอยู่2แต้มค่ะ2แสงกระสือเสิร์ฟต่อค่ะ
1: วันนี้แม็กเลือกใส่บล็อกไปเลยครับ
0: ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่น่าจับตาแล้วก็โดดเด่นมากๆนะ
1: ก็เซตมาสวยๆกับกุ้งนางไว้ใจได้เลยครับ
0: กุ้งนางเสิร์ฟต่อค่ะ
1: เอาคู่มันเดินมาตบยัดใส่บล็อกแล้วเป็นบล็อกนี่ก็ลงด้วยครับตอนแรกครับ
0: ใช่แล้วก็กลายไปเป็นแต้มของมอขอนะคะนำไป21ต่อ19ค่ะ
1: หมาครับช็อตบอลครับ
0: นี่เล่นที่ฉันอยากรู้ว่ามันแบบมันตีลังกาขนาดนั้นเลยจริงๆหรือเปล่าคะหรือว่าน้องเขาเน้นเอาซีน สนุกสนานนะคะไปค่ะบรรยากาศเริ่มตึงเครียดแล้วแฟรี่วินเทจได้เสิร์ฟก่อน
1: บอลในเส้นลงมาดีด้วยทำให้รับยากนะครับ22ต่อ20ล้นมาครับเอาแล้วครับโอกาสของมอขอกินกินยัดใส่บล็อกไปยังรับไว้อยู่ครับ3เมตรบินลอยมาแตกไกลเลยครับนางครับ
0: คงนางของเราไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆค่ะบอกแล้วว่าคนนี้น่าจับตามองจริงๆเนี่ยค่ะจังหวะกระโดดขึ้นมาตบต่อไปเป็นทางด้านหมายเลข4ของเราน้องเวเน่นะคะได้โอกาสเสิร์ฟค่ะ

0: จะทำแต้มได้มาตีเสมอหรือเปล่าเดี๋ยวรอลุ้นกัน
1: ดูนี่ปะพุ่งเลือกช็อตบอลมาเอาแล้วครับโอกาสตามตีเสมอ3เมตรยับเอาโอ้ยกับทำว่าไงครับอยากจะบอกว่าบล็อกกะแล้วมันลงครับแต่แฟรี่วินเทจก็บอกว่าลูกนี้บล็อกแล้วมันออกครับยืนอยู่นะและตัวเองอ่ะเหมือนเช็คแล้วด้วยนะแล้วก็เลยเลือกที่จะปล่อยครับแต่ว่าตอนนี้มีการชาร์จเกิดขึ้นครับ
0: แต้มสำคัญนะคะคุณผู้ชมสำคัญทุกแต้มจริงๆค่ะต้องมาลองชาร์จกันดูนะคะ
1: ครับนี่ครับจานเดินมานะครับจานว่ายังไงครับเอาแล้วครับออกครับเป็นแต้มของแฟรี่วินเทจครับเนี่ยเดี๋ยวมาดูครับพวกนางเนี่ยพวกนางก็ยืนเช็คอยู่ตรงนั้นเลยนะ
0: แต้มไหลๆแล้วนะคะของแฟรี่วินเทจตอนนี
1: ้แต่ว่าที่นักกีฬาขอเวลานอกคุณผู้ชมก็มาร่วมสนุกตอบคำถามได้นะครับผ่านทางไลน์แอดของไทย PBS นะครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้มีคำถาม3ข้อเลยครับเยอะนะปกติ
0: แ
1: ล้วข้อเดียวที่3ข้อเลย
0: ถูกต้อง
1: แต่ว่าคำตอบง่ายมากๆครับ
0: ถูกต้องถ้าติดตามนะคะรายการนี้โอ้โหสนุกสนานทั้ง3คนนั้นอยากไปเต้นด้วยเลยนี่กล้องโยกตามเลยนะเนี่ยแต่กล้องโยกตามเลยนะ
1: จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับมีผู้ชมบอกว่าตอนแรกหลงเข้ามาตอนนี้ออกไม่ได้เลยเพราะว่าเกมสนุกสูสีนะฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับสาวเด็กนี้เอาครับนะครับสนุกทุกสนามแน่นอนครับ
0: หลงเข้ามาก็ไม่ได้ออกแล้วล่ะค่ะจังหวะนี
1: ้เวเนเสิร์ฟต่อครับสกอร์22เท่าครับอ้าวโหเสียดายครับเสิร์ฟติดไปเองครับ
0: ต้องรอดูการแข่งขันกันต่อนะคะตอนนี้โอ้โหแต้มไล่บทไล่บี้แบบสูสีกันมากจริงๆอ่ะนี่ค่ะเป็นเสิร์ฟของทางมข
1: อ้าวแล้วรับเสียไปเองครับแล้วพอจะไล่ก็เหมือนแบบไม่ให้เสียงกันจะไปแย่งกันก็เลยเล่นไม่ได้ครับแล้วเป็นเซตพอยต์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับ
0: เรียบร้อยเลยค่ะจังหวะนี้เอาใจช่วยนะคะ
1: แฟนนี่มินเทจของเวลานอกเลยครับการไม่ให้ครับเอาแล้วครับมาดูกันต่อครับเอายัดใส่บล็อกลงไปครับยังอยู่ในเกมครับแฟนที่วินเทจครับแต่แต้มต่อไปเขาจะโดนมอขอบุกเนี่ยแหละครับต้องตั้งรับให้ดีครับหรือว่าจะเสิร์ฟเอสเลยก็ได้แต่ว่าวันนี้เรายังไม่เจอลูกเสิร์ฟเอสเลยนะครับ
0: เซตพอยต์ค่ะ
1: ดูมาโอ้โหดูไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แล้วก็โอ้โหดิวครับ
0: ดิวอีกแล้วค่ะใครจะไปรู้อะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะ
1: ผู้จังหวะไม่ดีทำให้เล่นยากครับ
0: ดิวอีกแล้วค่ะ
1: ขอเวลานอกเลยครับทางด้านมอขอครับจริงสองเซตพอยต์เมื่อกี้มีโอกาสติดได้นะแล้วจังหวะสุดท้ายเมื่อกี้ตัวเองได้บุกด้วยแต่ว่ารับบอลหนึ่งไม่ดีทำให้เล่นต่อยากนะครับ
0: เขินเลยแหละแต่ว่าอะไรก็แล้วแต
1: ่ไม่รู้ว่าเต้นบอลไม่สด
0: เลยแหละ
1: นั้นแล้ว
0: เออลดเลยแหละส่งเสื้อไปให้สองคนนี้ก่อนได้ไหมนะลดเลยแหละนะเดี๋ยวส่งเสื้อไปให้สองคนนี้ก่อนสามสี่สาม
1: อันนี้คือซ้อมมา
0: เป๊ะอันนี้เป็นพี่ๆกองเชียร์ของมขน่าจะเป็นผู้นำเชียร
1: ์พี่สัน
0: แต่มขลงยิมเขาไม่ร้อนด้วยไงเต้นได
1: ้ใช่ครับดิวครับชนะห่าง2แต้มครับสุดที่คะแนนที่29ครับปังคุงเลือกมาลูกนี้ไม่พลาดเลยครับ
0: ต้องการอีกแต้มเดียวเท่านั้นค่ะ
1: น้องบัวน้อยครับ
0: เอ็ดนะฮะวัวน้อย
1: ฝั่งคุณเสิร์ฟครับ25ต่อ24เซตพอยต์ครั้งหนึ่งของมขครับลูกนี้อ้าวแล้วครับยังตามตีเสมอได้อยู่ครับ
0: ไ ยอมจริงๆจะได้เห็น29แต้มหรือเปล่าเดี๋ยวรอลุ้นกันค่ะ
1: มีช็อตบอลให้กับผักบุ้งเลยครับต้นต่อเสิร์ฟมาปังคุงเลือกหมายจะตกยันลงไปครับสำหรับน้องบัวน้อยครับ
0: นี่เขาไปเอาแรงมาจากไหนคะเนี่ยสองลูกแล้วที่เราจะเห็นนางวัวน้อยขึ้นนะคะขึ้นตกยักลงไปมุมเนี้ยค่ะ
1: ดูกดลูกไว้ดีมากครับ
0: มาค่ะเสิร์ฟกันต
1: ่อแหมหมอนไม้กับกุ้งนางลูกนี้แล้วตกออกไปครับโอ้โหแล้วเป็นเหมือนอะไรนะเป็นเหมือนตอนเช้าลูกอ่ะ
0: ตกออก
1: กุ้งนางตกออกแล้วก็เสียเซตเลยครับเซตไปหน่อยครับ
0: จะร้องไห้กุ้งนางบอกว่าจะร้องไห้เพราะว่าเหมือนรอบนี้ก็จังหวะเซตพอยต์ก็คือตกออกอีกแล้ว
1: ใช่ครับแล้วก็ในเซตที่1ครับเป็นทางด้านมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเก็บชัยชนะไปก่อนนะครับด้วยสกอร์27-25ครับ
0: พักกันแป๊บเดียวเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราจะได้ดูการแข่งขันกันต่อให้นักกีฬาเราได้ดื่มน้ำกันสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็สลับแดนกันสักเล็กน้อยค่ะระหว่างนี้นี่น้องๆฟังเพลงทำยังไงให้กระโดดสูงกว่าเน็ตได้ขนาดน
1: ี้แรงโดดดีมากว่าจริงอ่ะตอนแรกอ่ะตั้งแต่ช่วงต้นเลยเนี่ยมอขอเริ่มต้นไม่ดีนะครับแล้วแฟรี่วินเทจเนี่ยมาตามตีเสมอได้สำเร็จนะครับแล้วก็ยื้อจนมาถึงตัวเองแบบพาตัวเองมาดิวได้ด้วยนะ
0: ดิวได้หลายลูกด้วยนะแหมแอบเสียดายนะแล้วคือประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอ่ะพี่ป๊อป
1: แฟรี่วินเทจดิวอีกแล้วครับ
0: กุ้งนางตบออกอีกแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเชื่อว่าทำเต็มที่แล้วค่ะในคู่นี้นะคะจะเป็นการแข่งขันชิงอันดับที่3ค่ะเซตแรกผ่านไปแล้วนะคะเป็นทางด้านมขหรือว่าขอนแก่นยูนิเวอร์ซิตี้ของเราค่ะเอาชนะไปได้ก่อนใน1เซตแรกเซตต่อไปมาดูว่าแฟรี่วินเทจจะแก้มือได้หรือเปล่าและคุณผู้ชมที่รับชมผ่านช่องทางออนไลน์นะคะหรือว่าหน้าจอของ Thai PBS อย่าลืมนะคะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บริเวณหน้าจอด้านล่างได้เลยเราจะขึ้นให้เรื่อยๆนะตลอดทั้งรายการค่ะมาร่วมลุ้นรับเสื้อกันตอนนี้รายการเราก็จัดมากี่ปีแล้วนะคะพี่ป๊อป
1: 7ปี
0: 7ปีมาเป็นปีที่7แล้วเน
1: า
0: ะ
1: เรียกว่าเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเนาะเราจะมีทีมที่แบบว่ามีฝีมือมากขึ้นทีมเข้าร่วมแข่งมากขึ้นนะครับอย่างสนามเนี้ยมีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด12ทีมเราแบ่งเป็น4สายสายละ3ทีมนะครับ
0: ถูกต้องนี่ไม่ได้บอกอะไรเลยนะเนี่ย
1: ครับผมสรุปบอกแต่บอกผิด
0: บอกสรุปคุณผู้ชมตอบผิด
1: ครับผมจะเลยคิด
0: พวกเราก็พยายามช่วยคุณผู้ชมอยู่นะคะคุณผู้ชมต้องอย่าลืมเข้าไปเล่นกันเยอะๆไปตอบกันเยอะๆนะช่วยกันเต็มที่
1: เสื้อนะสัปดาห์ละ10
0: แต่เดี๋ยวส่งไปให้4คนนี้ก่อนนะทีมงานคะหน้างาน
1: อะไรเนี่ยแต่นี่ครับก็เป็นสีสันเลยครับของกองเชียร์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับ
0: คุณว่าเพลงอะไรคุณว่าเพลงอะไร
1: เลยช่วงนี้เพลงใหม่ๆเยอะด้วยอะ
0: นี่แต่คาดว่าน้องไม่น่าจะร้องเพลงใหม
1: ่แล้วก็คาดว่าเต้นก็อาจจะไม่ได้ตรงเพลงอะไร
0: ซ้อมมาแล้วซ้อมมาแล้วซ้อมมาแล้วต้องไม่ไปไหนเลยเหรอคะต้องจะอยู่ตรงนี้ยาวเลยนะแซวมาค่ะการแข่งขันในเซตที่2จะปิดจบเลยหรือว่าเราจะได้เห็นแก้มือในเซตที่3เกิดขึ้นรอลุ้นกันนะคะ
1: ครับปังคุงครับเสิร์ฟครับของมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับเซตเตอร์ของทีมครับแม็กเลือกมาโอ้ยังตามมาได้อยู่ครับกินแก้ไขไปก่อนครับนี่แม็กช็อตบอลมาเลยยังรับไว้ได้ครับกลับไปที่หัวสาวยัดใส่บล็อกลูกยังไม่ตายโอ้แล้วดู2ครับคุณจังหวะได้ไวมากครับตีบอลไปก่อนครับปังคุงเลือกไหลมาหยอดเบาๆลูกนี้ยังดักไว้ได้อยู่แล้วก็ตบยัดใส่บล็อกกลับไปตบอีกทีนึงโอ้โห
0: เรียบร้อยเลยค่ะต้องยอมให้นะคะแม็กของเราค่ะน้องแม็กซ์นะคะ

0: ไปเลยครับนี่เป็นคู่ชิงอันดับที่3นะครับ
1: ค่ะเสริมต่อแม็กกับแฟรี่วินเทจค่ะ
0: ขึ้นมาได้อยู่ว่าต้องตีบอลไปก่อนฟังคืนไปหัวเสายัดใส่บล็อกเต็มๆนะเป็นแต้มของทางด้านบอขอครับ
1: ไม่ยอมยกให้นะคะจังหวะนี้เล่นกันแบบนี้อีกแล้วพี่ป๊อปแหมจะได้ลุ้นเซตที่3หรือเปล่าคะเนี่ย
0: ทีมเสิร์ฟครับ19โอ้พลิกเน็ตมารับโลนมาและ
1: รับไว้เลยรับไว้เลย
0: ทำไมไม่ตีรับไว้ทำไม
1: รับไว้เลย
0: พักกูบอกก็โดนยัดใส่มือมาเนี่ยดูเดี๋ยว
1: ปึ้งเลยรับไว้เลยแล้วกัน
0: แล้วลูกมันไม่ไปไหนบอลหนึ่งรับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับกุ้งน้ำเนี่ยทำให้เล่นยากครับ
1: ตกติดเน็ตไปนะคะทำให้ตอนนี้มอขอนำมาเป็น3-1ค่ะเอาที่คาดผมกลับมาให้ด้วยนะเดี๋ยวจะไปใส่ที่เชียงใหม่ของน้องด้วยนะ
0: หมาไหลหลังมาแล้วก็โดนเต็มๆครับไม่ง่ายครับต้นต่อครับจะล็อกด้วยนะ
1: หน้าคือสะใจมากนะหมา
0: เลือกหมาต้นต่ออีกครั้งนึงปังคุ้มใส่ไปที่หัวเสาข้ามครับต้นต่อยก็ถือว่าแก้ไขได้ครับคุณช็อตบอลมาทั้งสองงานขึ้นมาแล้ว2ซ้ำดับ2ครับโอ้ยังช่วยได้ดีอยู่ครับแล้วก็ขอข้ามไปหมาดูลูกนี้บินมาแต่ไกลเลยครับ
1: อัดบล็อกหัวเสาเราทำดีเป็นเสิร์ฟของทางด้าน2แสงกระสือค่ะ
0: โอ้ตบออกไปเสิร์ฟออกไปเองครับ
1: แรงไปหน่อยเปลี่ยนตัวออกมานะคะเอาชักกรีออกมานะคะตอนนี้

0: ิตาเสิร์ฟมาครับไปติดบล็อกฝาวครับพยายามจะเล่นรีบไปหน่อยครับดังของการเล่นของสว่างไปแล้วครับ
1: 6ต่อ4ค่ะตอนนี้ทางมคนำอยู่2แต้มด้วยกันนะคะมาค่ะเสิร์ฟของทางฟาริส
0: สิงโตแล้ว
1: อันนี้ให้รางวัลเบสเอนเตอร์เทนได้ไหมนึกเอา
0: ของเชียร์
1: ของกองเชียร์มีเชิดสิงโตด้วย
0: ไว้อยู่ครับฟังครูเรื่องให้กับกินนี้อยากเต็มเลยคร
1: ับ มขอเองก็เชื่อว่าไม่อยากเล่นเซต3แล้วค่ะพยายามจะปิดจบเกมให้ได้แต่ว่าแฟรี่เราก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันค่ะ
0: ตามมานะครับ5ต่อ8ครับ
1: แฟรี่วินเทจค่ะน้องลูกกอล์ฟนะคะได้เสิร์ฟ
0: ลูกนี้หยอดไปโหโล่งๆเลยครับจริงๆครับมองเห็นนะครับพื้นที่บ้างหลังบล็อกครับ
1: สำหรับคุณผู้ชมที่ถามมาว่ารอบนี้ชิงที่เท่าไหร่นะคะนี่เรากำลังแข่งขันชิงอันดับที่3ในเซตที่2กันอยู่ค่ะเซตแรกเป็นทางด้านมอขอนแก่นเอาชนะไปได้ก่อนนะคะ
0: ย้อนมาลูกนี้เคาะข้ามไปยังมารับมันได้อยู่ครับจาก3เมตรแก้ไขไปก่อนครับแม็กช็อตบอลมาเลยครับช่วยกันได้ดีครับ2นัดข้ามมาแม็กกลับมาที่3เมตรลูกนี้ตกเสียไปเองครับพุ่งนางครับ
1: พุ่งนางบอกว่าตกไม่พานะเริ่มเมื่อยแขนแล้วกระโดดมาทั้งวันแล้ววันนี้นะคะแต่ว่าแรงเขาก็ยังดีอยู่นะแต่มันเหมือนมันฉลับลูกบอลไปนิดนึง
0: ตับไปด้วยนะครับตกเต็มหัวเน็ตเลยนะครับ
1: ฉลับไปหน่อยกดต่ำไปนิดนึงมาค่ะเป็นเสิร์ฟของทางด้านมอขอน้องกาฟิลค่ะ
0: เสร็จมาต่อลูกนี้ใส่บล็อกลงไปก่อนครับตอนนี้ทางด้านแฟนนี่วินเทจนะครับเปลี่ยนเวนนีลงมาเป็นเซตเตอร์แทนน้องแม็กแล้วครับ
1: ตอนนี้ก็พยายามไล่ตามอยู่นะคะเป็น6ต่อ10ค่ะแฟรี่วินเทจได้เสิร์ฟ
0: วันหนึ่งไม่ค่อยไปเท่าไหร่ครับช็อกโกลีนันเดอร์มา3เมตรเคาะข้ามไปก่อนครับเซตมาลูกนี้ล้นสองพยายามจะเล่นเร็วปังพุง3เมตรลมโล่งครับ
1: เข้าแรงมาจากไหนนะคะสำหรับปังกีต้าร์กีต้าร์ขึ้นตบหัวเสาปึ้งเรียบร้อยเลยค่ะ
0: ครับปังปุงเสิร์ฟเวเนมาโอ้ยใส่บล็อกทำเป็นโอกาสอีกครั้งเวเนเลือกไปที่หัวเสายัดโอ้แฉลบบล็อกลงครับ
1: ตอนนี้ไม่รู้จะดูอะไรก่อนเลยค่ะระหว่างเกมการแข่งขันกับกองเชียร์ด้านหลัง
0: เชียร์สนุกครับ
1: ต้องเชียร์ดุ
0: กไหลมาลูกนี้โอ้โหโล่งๆครับ
1: ค่ะ
0: อิต้าครับ
1: เอาพี่ป๊อปดูเกมไปแล้วกันนะคะเดี๋ยวพี่ปองพักกองเชียร์ด้านหลังให้ใช่ข้างสนามวิ่งแห่กันมันมากเลยค่ะ
0: ดูกิมเสิร์ฟครับ12ต่อ7โอ้เสิร์ฟหลุดออกไปไกลเลยครับกิมอ
1: ่
0: ะ
1: แรงเยอะอ่ะกิมก็ต้องเสิร์ฟแรงไปนิดนึงธรรมดานะ
0: ยิ้มเขิน
1: เลยเนี่ยไม่รู้จะดูอะไรเลยเนี่ยจังหวะแบบเนี้ยทำไมไม่วิ่งอะคะ
0: เหนื่อยแล้ว
1: ห่อเหนื่อย
0: อยู่ครับเป็นในมาโทมัสกิมรับไปได้ครับช็อกโกลีนันเดอร์มาเคาะข้ามมาโอ้โหและกลายเป็นดีครับเพราะว่าพยายามใส่บล็อกครับ
1: นี่
0: บอกงานปวดสมอง
1: นี่นี่ฉัน
0: วางสมองเลย
1: ไม่แบบเฮ้ยเธอฉันวางแผนมาแล้ว
0: มังกี้ดีลูฟี่นะครับนี่ใส่เกียร์เริ่มเรียกว่าโหมดเกียร์2หรือยังฮะ
1: ปีหน้าไม่ใช่ชื่อนี้แล้วนะยาวกว่านี้ ยาวเพราะเดี๋ยวลูฟี่จะมารอบภาคต่อไปแล
0: ้
1: ว
0: โอ้โหกรรมการบอกว่าลงครับ
1: นิดเดียวเท่านั้นนะคะ 14-8 ค่ะนำอยู่เยอะแล้วนะคะตอนนี้เพราะฉะนั้นต้องขอเวลานอกแล้วค่ะเซตที่2นี
0: ้มีดีเทจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับต้องขอเวลานอกเลยครับ
1: วางแผนกันหน่อยแล้วค่ะว่าจะเอายังไงนะคะจังหวะนี้น้องที่เชิดสิงโตสามารถได้เลยนะคะเริ่มเลย
0: โชว์ช่วงฮาร์ฟไทม์โชว์ก็ได้นะฮะ
1: ใช่เพราะว่านะน้องวิ่งช่วงเขาแข่งนี่นี่เริ่มเมื่อยแล้วเริ่มนอนเต้นละ
0: เหนื่อยละ
1: นอนเริ่มนอนเต้นแล้วเหนื่อยหรือเป็นท่าของเขาเนี่ยอาจจะเป็นท่าแบบเขาเรียกไงเมอร์เมดนางเงือกมารับชมการแข่งขันกันต่อค่ะการแข่งขันชิงอันดับที่3เซตที่2อ่ะตอนนี้2แสงกระสือค่ะจากมขได้เสิร์ฟนะคะแล้วก็เสิร์ฟออกไปค่ะแฟรี่วินเทจเสิร์ฟติดเหมือนกันเอ้าเจ้าเจ้าคืนกันไป
0: นี่ครับเป็นลูกพลิกเน็ตมาครับ
1: เป็นแต้มได้เสิร์ฟต่อค่ะผักบุ้งเสิร์ฟ
0: เซตมาโอ้โหมีจังหวะหลอกเลยว่าบล็อกยังดักไว้ได้อยู่ครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งที่หัว

0: ่ายัดบล็อกออกเลยครับ
1: ชอปปลีโพสท่าแบบเลิศๆเลยแหละนะฮะ
2: บางทีดีลูฟี่ครับยัดใส่บล็อกเลยฮะเวเนบอลช็อตบอลมาครับอ้าวรับล้นมาครับเวเนอีกครั้งหนึ่งให้กับโทมัสก็โดนบล็อกเลยครับร่างสูงแล้วก็บล็อกได้ดีตั้งแต่รอบรองเมื่อเช้านี้แล้วนะครับ
1: ค่ะตอนนี้ทำให้ทางมขนำอยู่นะ16-10และโอ้โหเสียดายอ่ะเสิร์ฟติดไปนิดนึงค่ะเสิร์ฟติดเน็ตไปหน่อยอ่ะพี่ป๊อปนะ
2: มาค่ะแต่ว่ายังดีว่ายังนำห่างอยู่ครับ
1: เป็นทางด้านเวเนจากแฟรี่วินเทจได้เสิร์ฟต่อค่ะ
2: ตั้งคุมเรื่องมา3เมตรลอยมาแต่ไกลเลยครับโอ้ยังรับอยู่ครับแก้ไขกันไปก่อนครับสปรีนตั้งคุมมาเจอช็อตบอลลูกโอ้ยเหนียวเกินต่อข้างหลังครับแล้วดูว่าจะแย่งกันหรือเปล่าแล้วก็หัวเสายัดใส่บล็อกโอ้โหออกครับสาบล็อกได้แล้วออกนิดเดียวด้วยครับ
1: นิดเดียวเท่านั้นค่ะนะมังกี้ลูฟี่เราเสิร์ฟต่อเลยจากทำแต้มเราก็กลับมาเสิร์ฟต่อนะคะ
2: 17-11ครับแล้วก็เสิร์ฟออกไปเองครับ
1: บางทีเหมือนจะเหนื่อยเริ่มเหนื่อยแล้วก็เริ่มปรับประมาณแรง
2: อาการยากการเสิร์ฟยาก
1: 17-12ค่ะแต้มนี้จะเป็นของใครรอรุ้นกัน
2: ที่หัวเสายัดใส่บล็อกไปก็ต่อยังเก็บไว้ได้ครับเวเนหัวเสาคงชิงกันอยู่เวเนไหลหลังมาโอ้ยยังบังงัดขึ้นมาได้ครับอีกครั้งนึงน่ะยัดไปติดบล็อกออกครับ
1: เป็นทางด้านได้แฟรี่วินเทจค่ะได้แต้มไปนะคะโอ้โหลูกเมื่อกี้ชุลมุนมากเลยนะคะ
2: บล็อกงัดขึ้นมาติดบล็อกงัดขึ้นมาครับ
1: 13-17ค่ะตามกันอยู่4แต้มเท่านั้นค่ะ
2: โทมัสเสิร์ฟมาครับตีรับไว้ปั่นคุมไปที่หัวเสาให้กับกิมกิมไม่เหลือแบบนี้ครับ
1: เรียบร้อยเลยอ่ะโดนกดลงหัวเสาตรงนี้นะคะกิมกิมเป็นจริงๆเนี่ยกิมกิมถือว่าตัวใหญ่ไหมคะพี่บ๊อบก็ไม่ใหญ่มากนะ
2: แต่โดดโดด
1: แต่กระโดดได้สูงมากเนาะเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ดีเป็นอีก
2: เนไหลหลังมายังรับไปอยู่ครับปังคูไปให้กิมกิมอีกครั้งหนึ่งยัดใส่บล็อกลูกนี้โอ้ยังไปตามเก็บกลับมาได้ครับเวเนอันเดอร์มาเคาะข้ามากิมกิมอันเดอร์มา3เมตรเคาะมาครับต่อรับไว้เวเนไหลหลังมาโดนบล็อกยังสอนกันรับกันได้ดีครับและหัวสารุกยอดไปกิมดักไว้ได้ครับแล้ว3เมตรลอยมาถึงไกลโอ้เหนียวเหลือเกินนะต่อครับ3เมตรกลับมาแล้วก็เน็ตเต็ม
1: ๆแหมลูกนี้นี่ลุ้นมากเพราะว่าเหนียวมากรับดีมาก2ของเราถึงกรี๊ดออกมาอ้าฉันได้แต้มนี้แล้ว
2: แต้มนี้เหนียวได้กันทั้งคู่เลยครับ
1: เหนียวจริงๆมาค่ะเสิร์ฟกันต่อนะกาฟิล
2: ช็อตบอลมาแล้วครับต้องเปลี่ยนจังหวะได้เร็วบ้างครับจัมโบ้ครับ
1: ค่ะจัมโบ้ช็อตบอลแล้วเสิร์ฟต่อเลยนะคะจังหวะนี้หดแรง
2: ตาบอกไม่ไหวตบยัดแบบนี
1: ้เช็คกันสักนิดนึงค่ะน่าจะมีความลื่นอยู
2: ่ชี้แกล้งเพื่อนอ่ะดูทรงแล้วเพราะว่าน้องๆบอกขอเหมือนกัน
1: แกล้งเพื่อนแกล้งเพื่อนไปค่ะจัมโบ้เสิร์ฟค่ะให้กับแฟรี่วินเทจ
2: บังคุมไปที่หัวเสาให้กับกิมกิมยัดใส่บล็อกลงไปเลยครับ
1: ร้อยค่ะกิมกิมทำแต้มให้มาขอขึ้นนำเป็น20-14ค่ะ

0: ครับปังคุงเสิร์ฟนี่นี่เนื้อเจ็ดมาโอ้โหลอยมาแบบนี้แล้วก็ได้ด้วยครับ
1: แล้วหน้าเขานิ่งมาก

0: เนี่ยค่ะจังหวะนี
1: ้ลงท้ายเลยนะน้องเป็ด
0: เป็ดเป็ดตัวค่ะ
2: แม็กลงมาต่อแม็กลงมาเสิร์ฟนะครับเซตเตอร์ของทีมครับ

0: ไปเองค่ะจังหวะนี้กลายเป็นแต้มของทางมอขอไปเลยค่ะกุ้งนางตบแรงไปนิดนึงนะคะมาค่ะกิมกิมเสิร์ฟ
1: เสิร์ฟดีด้วยครับเปิดต่อยังรับขึ้นมาได้อยู่ครับตบยัดบล็อกออกไปครับ
0: เป็นแต้มของนางแฟรี่วินเทจค่ะขึ้นมาตามเป็น16ต่อ21ค่ะ
1: ทางกลุ่มเลือกเซตย้อนมาเงียบรับไปอยู่ครับไหลหลังมาโอ้โหเหนียวไปตามกลับมาได้ครับช็อกโกแลตแก้ไขไปก่อนครับนี่แม็กช็อตบอลมาเลยครับแต่ว่าไม่ทันแล้วครับเซตทางด้านผักบุ้งครับ
0: ผักบุ้งนี่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่หาช่องโหว่ได้ไวมากนะคะแล้วทำงานคู่กับกุ้งนางได้ดีมากสมแล้วที่เขาเป็นฝาแฝดกันผักบุ้งกุ้งนางเคยดูไหม
1: ดู
0: ไหม
1: เคยดูเมื่อกี้จิมเองเหมือนส่งสัญญาณทั้งหอบเวลานอกนะครับ
0: เพราะว่าแต้มของแฟรี่วินเทจตอนนี้ไหลๆแล้วอะค่ะจังหวะนี้เชิญน้องๆมาเชิดสิงโตได้เลยนะคะรอดูอยู่มาไปเยอะไปเยอะไปเยอะถ้าไม่ใช่สาวเล็กโนแอลครับนี่เราถ้าจะไม่ค่อยได้ดูแบบนี้เลยนะคะ
1: ไม่ได้ว่าเป็นบรรยากาศในรายการนี้ครับทั้งในสนามเองแล้วก็ข้างสนามครับโอ้พลิกเด็ดมายังรับไว้ได้อยู่ครับปังพุงไปเลาะข้ามมาครับนี่แม็กไหลหลังมาแล้วก็โดนบล็อกเต็มๆครับ
0: ร้อยค่ะขอเวลานอกเป็นผลนะคะหยุดการไหลของสกอร์แฟรี่วินเทจได้นะคะมอขอกลับมานำอีกหนึ่งแต้มค่ะ
1: น้องเวอีอะลงมาเมื่อเช้าชื่อตินตินอยู่เลยครับบ่ายชื่น
0: บ่ายเปลี่ยนแล้วเหรอ
1: เปลี่ยน
0: เปลี่ยนชื่อเลยนะ
1: เล
0: อีตายแล้วแล้วฉันก็เลอีใช่ไหมโอเค
1: โอ้มีอาการบาดเจ็บนะครับ
0: เจ็บแล้วค่ะ
1: จังหวะของผักบุ้งครับ
0: เดี๋ยวดูจังหวะนี้โอ้โหกระโดดและ
1: ตอนลงนั่นแหละครับ
0: ลงโอ้ลงกระแทกแรงอยู่อะค่ะจังหวะนี้จะต้องเปลี่ยนตัวให
1: ้หัก
0: ก่อนนี่ค่ะเปลี่ยน2กลับเข้ามาJ 5G
1: โอ้โหลูกนี้เซตไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับกลับมาโอ้โหแต่ว่าตกเสียไปเยอะครับตกเสียไปเยอะมากเลยนะครับ
0: กุ้งนางนะคะทำให้ตอนนี
1: ้ดูว่าแม็กซ์ยิงหนักขึ้นมาได้ดีแล้วครับในจังหวะสุดท้ายนี่แหละครับ
0: 38ค่ะ
1: หมายเลข11ครับส่งน้องโรตีลงมาเช่นเดียวกันนะโรตีนี่เป็นเซตเตอร์ครับ
0: น้องยืนจับมือกันเหมือนจะเต้นลำนะเมื่อกี้มาค่ะหมายเลข4อ่ะโรตีเสิร์ฟ
1: เลือกมาที่3เมตรเอาไม่อยู่ครับดูครับช็อกกันลีนครับ
0: ตีลังกาเลยอ่ะจังหวะนี้รับไม่ไหวจริงๆแล้วก็เนี่ยค่ะต้องให้เป็นแต้มของทาง Fairy Vintage ค่ะ
1: โอ้โหแล้วดูท่าเลยเขาจะลง
0: กุ้งนางเสิร์ฟนะคะตีตื้นขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะคะจังหวะนี
1: ้13ครับ

0: ค่อยดีเท่าไหร่นี้ตกว่าออกไปเองครับจะมาเป๋ช่วงท้ายไม่ได้นะครับมอขอครับ
1: เรียบร้อยนะคะมอขอตอนนี้โดนตีตึ้งขึ้นมากดดันแล้วค่ะจะดิวอีกหรือเปล่าในเซตนี้เดี๋ยวต้องมารอลุ้นกันค่ะตอนแรกเนี่ยทิ้งห่างเลยนะ 5-6 แต้มปุงนางเสิร์ฟต
0: ่อวันหนึ่งก็ยังไม่ค่อยดีแล้วก็จะล้นช่วงชิงจังหวะกันอยู่ครับมีเนียงสองกลับไปที่หัวเสาโดนบล็อกเอาแล้วครับเหลือ2คะแนนครับ
1: เรียบร้อยแล้วนะคะมอขอต้องแก้เกมแล้วค่ะจังหวะนี้สไลด์เลยวัวน้อยบอกเออฉันนอนเลยก็ได้แต่แค่งงว่าเขาไปฝึกเพอร์ฟอร์แมนซ์กันมายังไงทำไมเวลาสัตว์เออเวลาแบบสไลด์หงายหลังตีลังกาอะไรอย่างเงี้ยสวยมากเลย
0: มอขอต้องขอเวลานอกนะครับโดนสามติดมาครับ
1: ตีตื่นแปมแบบไหลๆเลยค่ะ

0: จะนั่งหรือเต้น
1: พัก
0: เฮ้ยเป็นท่าเต้นเขา
1: อ๋อโอเคมาดูครับกุ้งนางเสิร์ฟครับที่11ต่อ23ครับโรตีเลือกไหลมายัดใส่บล็อกลงไปครับแล้วเป็นแมชพอยต์ครับของทางด้านมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับยี่สิบสี่ยี่สิบเอ็ดนะครับเมื่อกี้ดีลูฟี่เสิร์ฟมาครับแม็กช็อตบอลมาครับโอ้สไลด์มาถูกไม่ขึ้นครับบอลจัมโบ้ครับยังเหลืออีก2แมตช์พอยต์ครับสำหรับแฟรี่วินเทจครับแต่เคยทำมาได้แล้วต้องดูอ่ะ
0: กิมกิมปิดจบค่ะเกมนี้มีหมอพอแล้วเหนื่อยฮะกิมกิมนะขึ้นหัวเสาปิดจบร้องเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ได้เลยครับก็ผลการแข่งขันนะครับผู้ชิงอันดับที่3นะครับเป็นด้านหาดใหญ่ขอนแก่นนะครับด้านแฟรี่มิเทจจากบุรีรัมย์ไปได้นะครับ2ต่อ0เซตนะครับด้วยสกอร์27ต่อ25และ25ต่อ22ครับ
0: จบแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันคู่ชิงอันดับที่3ค่ะและสำหรับการแข่งขันคู่ต่อไปต้องลงมาเตรียมตัวแล้วค่ะการแข่งขันคู่ถัดไปค่ะจะเป็นการแข่งขันชิงอันดับที่1ค่ะเป็นการเจอกันระหว่าง TSNKK นะคะหรือว่าประเสริฐนิกรกุลค่ะมาเจอกับทางด้านอีก1ทีมที่ต้องบอกว่าน้องใหม่นะ Velocity ซึ่งก็ทำมาดีทั้ง2ทีมกุ้งหนังเนี่ยอาจจะแบบแอบนอยอยู่นะ
1: แรงช่วงต้นนะฮะช่วงหลังนี้แผ่วไปครับกุ้งนางครับ
0: ก็แอบเสียดายอ่ะนะฮะแล้วเป็นลูกดิวด้วยอ่ะเนี่ย
1: เป็นไฮไลท์การแข่งขันนะครับในคู่ชิงอันดับที่3นะครับ
0: ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ไปดูการแข่งขันกันต่อนะคะในคู่ชิงอันดับที่1ค่ะว่าใครจะคว้าแชมป์ในรายการนี้ไปนี่เล่นกันแบบลูกหนึ่งนี้เล่นกันนานมากนะ
1: ใช่ครับคือไปยาวอยู่แล้วก็จริงๆก็เหนียวด้วยกันทั้งคู่เหมือนเท่าที่ดูแล้วความผิดพลาดใครน้อยกว่าเนี่ยชนะไปสำหรับคู่นี้นะครับ
0: ผ่านการคัดเลือกมาอย่างหนักหน่วงมากๆแล้วอะค่ะแล้วก็แน่นอนว่าการแข่งขันของเรานี่สนามที่1เท่านั้นค่ะคุณผู้ชมสัปดาห์หน้าค่ะรอรับชมกันได้สนามที่2ของเรากับการแข่งขันสุดมันนะคะเรายังมีกันอีกหลากหลายสนามสัปดาห์หน้าจะถ่ายทอดสดกันจากอ่างทองค่ะภาคกลางนะแล้วก็ถัดไปที่ภาคเหนือค่ะ12มิถุนายนแล้วก็ไปต่อกันที่ภาคใต้และปิดจบวันที่12กรกฎาคมที่ชิงแชมป์ประเทศไทยค่ะกรุงเทพมหานครนะคะ
1: เดี๋ยวสำหรับประเสริฐนิกรกุลนะครับที่เป็นแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวจะลงทำการแข่งขันกันนะครับแต่เดี๋ยวพาคุณผู้ชมนะครับไปดูถึงความพร้อมนะครับของทีมเขาในปีนี้แล้วก็ไปดูว่าเขาเนี่ยกดดันหรือเปล่าที่ลงแข่งในฐานะแชมป์เก่าครับไปดูกันเลยครับ

0: แต่ละทีมก็มีนักกีฬาที่หลากหลายเพิ่มเติมมากขึ้นอาจจะมีนักกีฬาที่หน้าใหม่ที่แบบเราไม่เคยได้เจอในรอบที่ผ่านๆมาก็มีมากขึ้นแล้วก็มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันก็เพิ่มมากขึ้นครับสำหรับรอบคัดเลือกภาคอีสานนะครับก็รู้สึกว่าทีมแต่ละทีมที่ทำการแข่งขันก็มีความมุ่งหวังแล้วก็มีเป้าประสงค์เดียวกันก็คืออยากจะเป็นตัวแทนเข้าไปแข่งขันในรอบต่อไปก็คือรอบประเทศนะครับสำหรับความกดดันในฐานะเป็นแชมป์เก่าก็ย่อมมีความกดดันเป็นธรรมดานะครับเพราะว่าเรามาได้มาคัดใหม่ในรอบภาคอีสานเราก็อยากเป็นตัวแทนภาคอีสานเพื่อไปป้องกันแชมป์ในรอบประเทศให้ได้นะครับก็มีการฝึกซ้อมนักกีฬาต่างๆแล้วก็ในการรอบคัดภาคในรอบนี้ก็คือมีนักกีฬาบางส่วนที่ยังติดภารกิจอยู่ไม่ได้มาคัดด้วยก็ทำให้เรารู้สึกว่ากังวลว่าตัวผู้เล่นในบางจังหวะที่เราจะใช้ในการเปลี่ยนตัวหรือว่าการลงไปเนี่ยก็ยังไม่ครบทั้ง14คนแต่ก็เราก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดเพื่อที่จะได้ไปป้องกันแชมป์แล้วก็รักษาแชมป์ในรอบประเทศให้ได้
1: เป็นทีมเจ้าภาพค่ะทีมมขก็คือเขามีระบบทีมที่ดีเขาซ้อมด้วยกันแล้วก็ที่สำคัญเป็นเจ้าบ้านด้วยค่ะ
0: ก็ขอฝากถึงทีมอื่นๆนะคะที่กำลังทำการแข่งขันอยู่หรือว่าที่กำลังใกล้จะทำการแข่งขันในแต่ละภาคนะคะทีมประเสริฐนิกรกุลของเรานะคะไม่ได้ประมาทนะคะแต่จะทำให้ดีที่สุดนะคะ
2: พีทเกเคไม่หมูนะครับ
1: คิดว่าน่าจะแชมป์ค่ะเพราะพวกเรามาเพื่อป้องกันแชมป์พร้อมทุบค่ะ

0: ับตอนนี้ทีมจากขอนแก่นครับคว้าอันดับที่3เอาชนะไปแล้วในคู่แรกนะครับสำหรับคู่ชิงอันดับที่3ครับมาดูครับคู่นี้รอบชิงชนะเลิศครับทีมจากขอนแก่นอีก1ทีมครับถือเป็นม้ามืดพวกเขาทะลุเข้ามาพบกับแชมป์เก่าอย่างประเสริฐนิกรกุลครับและตอนนี้นักกีฬาทั้ง2ทีมพร้อมอยู่แล้วครับนี่คือโฉมหน้าของนักกีฬาทีมแรกแชมป์ประเทศไทย2สมัยประเสริฐนิกรกุลเริ่มจากผู้เล่นหมายเลข3ทัศจังสุทัศเหมือนไทยสงผู้เล่นหมายเลข9กันนี่จังกิติภูมิรุจิสุขผู้เล่นหมายเลข14มาดี้ปุญญวัฒน์พิลารัตน์ผู้เล่นหมายเลข10ซูมูวีสรานนท์บานคามีผู้เล่นหมายเลข11ไอเสียงเบนยามินชีวาใหม่ผู้เล่นหมายเลข8ลีน่าจังทีคายุทองธานีเปลี่ยนชื่อยกทีมจากเมื่อเช้าผู้เล่นหมายเลข7เซนจูมารุณัชนนท์หาสูงผู้เล่นหมายเลข5เชอรี่จังภูริสาไฟผู้เล่นหมายเลข15โบจังธนากรบุญยสุพรผู้เล่นหมายเลข1เซียนอัดอภิสิทธิ์น้อยตำแยผู้เล่นหมายเลข6หม่อมจังวิเชษฐ์แก้วตาหม่อมจังไม่ไปอาบน้ำและผู้เล่นหมายเลข13เจสซี่จังณัฐพลอินแสงแวงและผู้ฝึกสอนคนสวยคนดีคนเดิมกอบัวชัชสิริเตี้ยงามมาในชุดเสื้อสีเขียวนะครับสำหรับ PS NKK ประเสริฐนิกรกุลคู่ต่อสู้เมื่อเธอพร้อมอยู่แล้วครับมาในชุดสีม่วงเลยครับวันนี้ Velocity Volleyball Club จากจังหวัดขอนแก่นเริ่มจากผู้เล่นหมายเลข13ครับน้องลูกเต๋าวีรพงษ์เหมกองผู้เล่นหมายเลข3ผักปุ้งนิราศบุราชรินผู้เล่นหมายเลข5น้องฟอร์ดอดิเทพก้าวพรมผู้เล่นหมายเลข4โรสเฟียกฤษณพงษ์พิชัยช่วงผู้เล่นหมายเลข2หมูหยองชวนานโอทาตะวงผู้เล่นหมายเลข7น้องวอนยองพุทธพงษ์อุ่นแก้วผู้เล่นหมายเลข15ปีใหม่ณัฐภูมิราชมนตรีผู้เล่นหมายเลข12ลิเวล่าอิทธิพงษ์พงษาภัทรผู้เล่นหมายเลข11น้องปิ่นโตธนกรขันธวุฒิผู้เล่นหมายเลข9บาสุปราโมชชัยโสดาผู้เล่นหมายเลข6น้ำหนาวอัครพงศ์สิริมาศผู้เล่นหมายเลข14น้องเอิร์ธอมรินทร์ชานกล้าและผู้ฝึกสอนครูฟุกบอขอครับอาจารย์นันทวัฒน์นาสำแดงคู่ชิงชนะเลิศของภาคอีสานพร้อมอยู่แล้วครับไปรับชมพร้อมๆกันเลย
1: เป็นไงงานเข้า
2: เป็นไง
1: เปลี่ยนชื่อยกทีมคร
2: ับ เราก็ยังไงอ่ะจะจำยังไงไหวอ่ะคะคุณผู้ชมคือเปลี่ยนนิดเดียวไม่เท่าไหร่เปลี่ยนทั้งทีมเลยเปลี่ยนคน2คนก็ยังพอทน
1: นี่คือผู้ชิงนะครับเวโรซิตี้วอลเลย์บอลคลับนะครับจากขอนแก่นครับเจอกับประเสริฐนิกรกุลนะครับจากจังหวัดบึงกาฬนะครับก็เวโรซิตี้นะครับโดยจากนันทวัฒน์นะครับมาสำแดงครับประเสริฐนิกรกุลนะครับผู้สอนครับชัชสิริเตี้ยงามนะครับหรือว่ากอบัวครับก็เมื่อก่อนเป็นผู้เล่นแหละตอนนี้มาเป็นผู้ฝึกสอนแล้วครับ
2: ใช่ค่ะ ก็ถ้าเห็นใน VTR เปิดคลิปเนี่ยปีก่อนๆก็จะยังเป็นผู้เล่นกันอยู่นะคะส่วนคณะกรรมการผู้ตัดสินของเราวันนี้ค่ะอาจารย์มนตรีฝนค้าค่ะ
1: ชนะทิพย์ชมพูนุชนะครับเป็นผู้ช่วยผู้ตัดสินนะครับก็แน่นอนครับว่า2ทีมนี้ครับเป็นตัวแทนจากภาคอีสานนะครับที่จะไปแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยในวันที่12กรกฎาคมแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องมาหาก่อนว่าใครจะเป็นแชมป์ของภาคนี้ครับ
2: ตอนนี้พร้อมเริ่มเกมแล้วค่ะเริ่มเสิร์ฟโดยประเสริฐนิกรกุลค่ะ
1: คู่นี้จริงๆจังหวะกันนะพอยัดไปเนี่ยแล้วไปโดนผู้เล่นของเวโรซิตี้หลบไม่ทันครับเนี่ยดูครับพยายามจะหลบแล้วลงหลังนี่ฮะน้องรัสเฟียฮะ
2: จังหวะกรีดนี่คือ
1: แอนเยอะไปหน่อยไงจังหวะแอนนิดนึงอ่ะ
2: นี่แล้วทีมนี้วันนี้เขามีผูกโบเป็นสีชมพูนะที่แขนด้วย
1: จาก3เมตรเคาะข้ามมาก่อนครับน้องเซียนยังอยู่ครับปอดไปที่หัวเสาครับยังจะยัดใส่แล้วก็3เมตรเคาะข้ามมาครับนี้เลือกไปให้กับมาตี้ไม่เหลือครับมาตี้คร
2: ับไม่เจอมาตี้ตบอัดเข้าไปค่ะหัวเสาคือด้วยความสูงแล้วด้วยสกิลนะ
1: ครับ
2: เอาอยู่ยากจริงๆคนนี
1: ้ดูเล่นท็อปสกอร์ของไทยลีกมีล่าสุดเลยนะครับมาตี้ครับคุณวัฒน์ลาดลัดนะครับ
2: เซียนมาเสิร์ฟต่อค่ะเมื่อเช้ายังชื่ออันอยู่เลย
1: ก็ต้องจำใหม่นะไปที่หัวเสา
2: เรียบร้อยเลยค่ะ
1: เขาอากาศเต็มๆเลยครับโอ้นี่ครับเต็มๆเลยโดนเสาแล้วครับ
2: แต่หมอครับประเสริฐนิกรกุลค่ะเซียนเสิร์ฟต่อจะไหลๆ4แต้มไหมเดี๋ยวมันรอลุ้นกันค่ะ
1: ฟอร์ดเดือดมา3เมตรลอยมาแต่ไกลแล้วโอ้โหแยกกันตามือนะ
2: มีความพยายามไงเป็นคนมีความพยายามใช่ชอบในความไม่ยอมแพ้มุ่ง

0: แม้ลูกมันจะไปไกลแค่ไหน
1: ลองตามก่อนให้รู้ว่าให้รู้ว่าตั้งใจ
0: 3-1ค่ะ3-1นะคะตอนนี้ภาพมี2แต้ม
1: มองแล้วก็ย้อนกลับมาโอ้แต่ว่าตกไปเองครับ
0: เดลซิตี้ค่ะเจอกระดูกชิ้นโตเช่นเดียวกันนะคะสำหรับประเสริฐนิกรกุลก็แบกความกดดันในฐานะแชมป์เก่าค่ะแล้วไม่ใช่แชมป์สนามด้วยนะแชมป์ระดับประเทศ
1: ของสมัยครับสำหรับประเสริฐนิกรกุลครับต่อเสิร์ฟต่อนี้เสียงอันเดิมมาให้กับมาติเสียงตกมันทะลุมา
0: อยู่ตรงนี้ในสตูยังได้ยินเลยคุณผู้ชมและตอนนี้โดนตีตื้นขึ้นมาเป็น3เท่าแล้วซิตี้กับประเสริฐนิกรกุลค่ะคู่ชิงชนะเลิศอันดับ1นะคะ
1: ต่อเสิร์ฟต่อโอ้ยอะไรวะอะไรเนี่ยยืนอยู่เฉยๆอะไรมาลงหัวก็ไม่รู้โอ้ปอดต้องขอโทษเพื่อนเลยต้องมีนัดเคลียร์ใจกันนิดนึงนะ
0: แล้วมันเจ็บนะ
1: ใช่
0: ที่เคยโดนเหมือนกันเจ็บมากนะลูกวอลเล่เน
1: ี่
0: ย
1: ไม่ทันตั้งตัวด้วย
0: มาค่ะเบอร์9ของเรากันนิจังตอนนี้เปลี่ยนชื่อแล้วเมื่อเช้ายัง
1: ใช้
0: หวังตอนนี้เปลี่ยนละเป็นจัง
1: ตระกูลจังมานะครับโอ้โหยังไปตามมาอีกแล้วแล้วก็เธอข้ามมาก่อนครับโอ้ยเช็คมาตีเช็ค
0: เป็นความไม่ยอมแพ้แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เหมือนก
1: ันก็ถือว่าตามไปสุดจริงๆอ่ะดูสิครับ
0: ต้องให้ต้องให
1: ้ไปไล่ลูกกลับมาแน่น้องหมูหย่องครับนี่จังเสิร์ฟต่อครับ5-3ครับเลือกมาไหลมาโดนเต็มบล็อกเอ้าชนะกันเองแล้วก็จังหวะอีกทีนึงครับยัดลงไปได้ครับ
0: ตามของทางกระเสิร์ฟนี่กล่องคุณค่ะ
1: ผักบุ้งนะครับในช่วงบ่ายเนี่ยทีมเดลซิตี้คูมาลิไม่อยู่โอ้โหถือว่าเป็นผู้เล่นสำคัญเลยนะครับสำหรับคูมาลิครับ
0: เพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยคูมาลิเองก็ทำแต้มไปได้เยอะมากเลยนะคะ
1: วางกลับมาโดนกดลงไปเต็มๆครับ
0: ประเสริฐนิกรกุลค่ะทำแต้มไปได้นำอยู่6-4
1: เมื่อเช้าชื่อเตอร์ตอนนี้ชื่อไอเสียงครับ
0: ไอเสียงเสิร์ฟต่อแต่ละชื่อ
1: ไม่รู้ที่มาดีมาปอดมาเสาติดอยู่ครับไปที่ปาตี้หูนี่ครับต่อให้ตรงตัวรับยากครับด้วยความแรงของลูกครับ
0: แล้วด้วยความสูงแล้วก็โดดไปสูงอีกของมาตี้ค่ะลงแบบเต็มๆเลยค่ะผู้เล่นคนสำคัญสำหรับเกมนี้กับประเสริฐนิกรกุลค่ะเสิร์ฟต่อไอ้เสียง
1: หล่นมาครับไม่รีบเด้งแต่ว่ามันเล่นจังหวะนี้ครับกดไปไม่ดีครับปลอดไหลมายังอยู่ครับเซตไปให้กับมาตี้กรอบแล้วก็โดนเต็มบล็อกเลยครับ
0: ติดบล็อกแล้วกลายเป็นแค่แต้มของเวโรซิตี้ค่ะ
1: โดนมือขวาของโรสเฟียครับ
0: คิดว่าช่วงเบรกไปนี้ก็น่าจะไปวางแผนแก้เกมประเสริฐนิกรกุลมาเหมือนกันนะฮะสำหรับเวโรซิตี
1: ้มายังอยู่ครับมันยอมเขาข้ามมาเสียไปที่หัวเสาครับแล้วก็ไม่เหลือครับซูมบูวี่ครับเมื่อเช้าชื่อ
0: เล็กชัยยา เราไปแซวเขาเนี่ยว่าเหมือนนักมวยเขาเลยแบบเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนก็ได้เป็น
1: ซูมบูวี
0: ่ซูโม่ซูโม่วีจะซูโม่เฉยๆก็ไม่ได้นะต้องซูโม่วีเจนอัลฟาต้องมี3พยางค์เสิร์ฟด้วยมาตี้ค่ะ
1: โอ้โหดูลูกเสิร์ฟลูกนี้ของมาตี้ครับ
0: ใครเขาจะไปรับไหว
1: ฮะเมื่อเช้าเนี่ยเขาพยายามจะเสิร์ฟแบบนี้แหละแต่ยังไม่ได้ผลส่วนใหญ่จะออกหมดเลยครับแต่มาดูลูกนี้ลงเห็นครับ
0: เรารับไม่ไหวด้วย
1: ไม่อยู่ครับเอิร์ดบอกไม่ไหวครับดูโบโลของทีมครับอีกครั้งหนึ่งโอ้โหดูครับแต่ว่ายังรับได้แต่ว่ากลายเป็นว่าต้องแก้ไขไปก่อนครับเสียนมาให้กับซูมูวีครับแล้วไงครับออกครับแต่ว่าเหมือนจะขอชาเลนจ์อยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยซูมูวีคร
0: ับ แต่มันดูออกอยู่นะอ่ะดูชาเลนจ์กันสักนิดนึงค่ะ ูชาเลนจ์กันสักครู่หนึ่งนะคะว่าแต้มนี้จะเป็นของใคร

0: ี่รู้เลยรู้เลยว่ากล้องจับอยู่ทีมนี้เขาแบบว่าเจอกล้องบ่อยนี่โค้ดหน่อยเอ้ยเอ้ย
1: ที่เป็นท่ายืนรอ
0: ยังไง
1: ของน้องมอมจัง
0: เปลี่ยนชื่อแล้วนะเมื่อเช้าชื่อมอแกนตอนนี้เปลี่ยนเป็นมอมจัง

0: ค่ะเลยไม่เป็นผลนะคะเป็นทางด้านลูกเสิร์ฟของเวโรซิตี้ค่ะหมายเลข6น้องน้ำหนาวค่ะยังไม่เห็นปิ่นโตเลยนะคะมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ยังไม่เห็นปิ่นโตเชิบพอบอกว่ายังไม่เห็นปุ๊บขึ้นบล็อกเลยทันทีน้ำหนาวขออภัยค่ะเป็นทางด้านหมูหยองนะเสิร์ฟต่อ
1: เรียกว่าตบออกไปเองครับ
0: หมูหยองเสิร์ฟต่อลูกที่3ติดกันแล้วนะคะจะทำแต้มได้3ลูกหรือเปล่า
1: เสียมาลูกนี้ซูบูวิโอยังรับไปอยู่ครับเหนียวดีจริงๆครับแกไถมาก่อนนะมาดูโอกาสอีกครั้งหนึ่งจาก3เมตรรับอยู่เหมือนกันครับและโอกาส3เมตรกับของหมูหยองหมูได้ตบออกไปเองครับ
0: นะคะออกไปเองค่ะตอนนี้กลายเป็นแต้มของประเสริฐนิกรคุณนำอยู่10ต่อ8สองแต้มเท่านั้นค่ะ
1: สูงวีเซอร์ครับเบื่อเช็คข้าวเมาในสูงมันยังรับอยู่ครับและสูงนี้ตกลงด้วยครับจังครับ
0: ชาวชื่อกันไม่หวังตอนนี้นามสกุลเปลี่ยนหมดแล้วเป็นจัง
1: ขีดหนีบล็อกไปเลยครับฟอร์ดดูกับมาที่3เมตรหยองลูกนี้ตกออกไปเองครับ
0: ออกไปนะคะวันนี้น้องมอมจังก็วิ่งเลยล่ะจ้ะจังหวะนี้มาค่ะเสิร์ฟของนางประเสริฐนิกรกุลทางด้านหมายเลข10ค่ะซูโมวี
1: ชื่อเดิมมันอะไรกัน
0: เออเราก็เหมาะกับเขามากกว่าเออเราไปแซวเขาเยอะหรือว่าเราสองคนแซวเขาเยอะ
1: เปลี่ยนชื่อนี
0: ้เออเปลี่ยนชื่อน
1: ี้คุณลูนี้สไลด์รับมาเนี่ย
0: สไลด์ประเด็นแล้วไม่ลุกด้วยหรือว่าประเสริฐความคุ้มเงินไม่จริงจังดูเขาเล่นๆอยู่เหมือนกัน
1: สุดอยู่เหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้ใส่ฝุดเหมือนกัน
0: เ
1: ราอยู่เวโลก็ไม่ยอมครับเข้าชิงแล้วมีโอกาสคว้าแชมป์ภาคอยู่ครับเสียนมากันนี่จังไว้ครับตัวพดเหนียวครับจริงเวโลซิตี้รอบนี้เหนียวมากครับแก้ไขไปก่อนครับเสียนมาให้กับมาตีโอ้ลูกนี้จะตามมาอีกไหมอ่ะโอ้โห
0: ตามไม่ได้วิ่งมาแล้วแต่ไม่ได้เลยมาอีกแดน
1: รับได้หมดเลยนะครับจริงถือว่าเหนียวมากๆเลยครับเวโลซิตี้ครับ
0: เราเชื่อว่าเวโลซิตี้เนี่ยเขาดูการแข่งขันที่กับปอขอคู่เมื่อกี้แล้วก็ไปวางแผนเกมรับมาอย่างดีต่อมาเป็นเสิร์ฟของทางประเสริฐนิกรกุลค่ะโอ้โหแล้วเปลี่ยนชื่อเซนจูมารุค่ะจากน้องซีมอนเป็นเซนจูมารุคุณอ่านนี้ดีนะ
1: บางทีกว่าจะอ่านจบนี่นู่นนะบอลเล่นไปสองลูกแล้ว
0: ชวนคุณผู้ชมอีกหนึ่งครั้งค่ะอย่าลืมสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ด้านหน้าจอหรือแอดไลน์ของไทย PBS นะคะมาร่วมตอบคำถามรุ้นรับรางวัลกันค่ะเรามีเสื้อประจำรายการของเราแจกอยู่นะคะ
1: ใช่ครับใครที่เป็นเพื่อนกับไทย PBS อยู่แล้วก็เข้าไปในไลน์แอดได้เลยครับด้านล่าง

0: ่วมสนุกกับกิจกรรมกันนะครับถามวันนี้ก็ง่ายๆครับถามพ่อครับ
1: สวัสดีนะคะค
0: ุ
1: ณสมฤทธิ์
0: จี
1: นะทักทายมาทาง Facebook นะคะมาค่ะรับชมเกมการแข่งขันกันต
0: ่อนี่สุดหยดหยอดมาจังหวะ2ของน้องปิ่นโตครับแต่ว่าบล็อกดักไม่ได้ครับ
1: เกมเร็วนะคะประเสริฐนิกรกุล1510ค่ะเสิร์ฟต่อนะคะด้วยหมายเลข7เซนจูมารุ
0: บอลสั้นมาโอ้ปินโตบอก2ครั้งแล้วก็ยังไม่ได้อ่ะ
1: ปินโตปึกเข่ารอบเนี้ย
0: เป็นท้อปินโตบอกรอบนี้จะแก้ไขอ่ะดูครับเซตมาให้แล้ว
1: เปลี่ยนมูหยองออกนะคะให้เบอร์13น้องลูกเต๋าค่ะคนเดียวกับที่ถ่ายรูปอยู
0: ่ทั้งภาพเราก็ชื่อลูกเต๋าเลยนะโอ้ว้าวเริ่มเสียแล้วครับแบบนี้ครับ
1: 1710ค่ะจังหวะนี้ตามอยู่7แต้มแล้วนะคะ
0: จูมารุแข่งเสิร์ฟต่อครับโอ้แล้วเสิร์ฟดีครับลูกมุดลงทำให้เล่นยากมากครับ
1: 1810ค่ะนี่เขาดูดาฟันบอลมาหรือเปล่าชื่อนี
0: ้ผู้ที่แล้วดูวันพีช
1: เซนจูมารุเสิร์ฟต่อค่ะ
0: เสร็จมาลูกเต๋าลูกนี้ยังรับไปได้อยู่ว่าไปที่มาตีจาก3เมตรทัชบล็อกน้องรับไปได้แล้วก็เซตข้ามมาลูกนี
1: ้
0: กรรมการให้ด้วยครับพยายามเช็คกันอยู่ว่าโดนไม่โดนครับคือเหมือนลูกเนี่ยมันจะออกด้วยนะครับแต่ว่าที่เราเห็นแล้วแหละว่านักกีฬาวิ่งที่เขาเช็คกันว่าโดนไม่โดน
1: เขาเช็คกันแล้วว่าไม่โดนก
0: ็
1: เลยต้องขอชาเลนจ์นะคะ
0: ขอชาเลนจ์ไปครับเช็คกันมาเจ็บมือไม่เจ็บมือ
1: แต่จริงๆเขาจะไม่รู้สึกแล้วก็ได้นะ
0: ชาไปแล้วหรอประเสริฐนิกรกุลนะครับ
1: ชาเลนจ์ไม่เป็นผลนะฮะเป็นแต้มของนางประเสริฐนิกรกุลค่ะนำอยู่19-10ค่ะ
0: นี่ลูกเต๋าเซตไหลมาโอ้จังหวะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับน้องปิ่นโตครับฟอร์มปิ่นโตของตอนเช้ายังไม่กลับมานะครับ
1: ตอนเช้าเนี่ยเล่นได้ดีมากนะคะเรียกว่าเป็นท็อปฟอร์มเลยก็ว่าได้อ่ะเสิร์ฟต่อค่ะอันนี้คู่บุญนะฮะเสิร์ฟหลายลูก
0: เลยยาวเลยเซนจูมันรู้ครับลูกเต๋าเซนมาให้กับปิ่นโตรับไปได้ครับแล้วดูมาตี้ครับโอ้กดหนักไปหน่อยครับติดเน็ตครับ
1: กำลังจะชมว่าพอเปลี่ยนชื่อเป็นเซนจูมันรู้ไงห่วงจุ้ยมันได้ชื่อมงคล
0: ตัวเสิร์ฟดีด้วยแต่ดูลูกนี้ครับเน้นเกินไปครับมาตี้ครับ
1: ปิ่นโตเสิร์ฟต่อค่ะให้กับทางด้านเวโรซิตี
0: ้เป็นจังหวะ2เลยครับเสียงมาแล้วก็ตกลงไปไม่เหลือครับกันนี่จังครับ
1: เป็นแต้มของทางประเสริฐนิกรกุลค่ะ
0: ดี11-11ครับลูกเต๋าเซตย้อนกลับมาลูกนี้ก็โดนบล็อกเต็มๆเลยครับ
1: เรียบร้อยค่ะตอนนี้22-11ค่ะห่างกันอยู่เยอะพอสมควรนะคะเป็นงานเหนื่อยของเวโรซิตี้ถ้าจะตามให้ทันนะคะ
0: ซิตี้ครับตามมา12-22ครับ

0: ตามไปไม่ไหวครับอยากจะตามไปนะครับ
1: เกือบจะชน
0: ออกไปครับ
1: เสิร์ฟนิกก่อนกุ่นค่ะถือว่าทำเกมไหลๆโอ้โหทุ่มเทมาก
0: ส่งเซรีจังลงมานะครับ
1: มาเสิร์ฟกันต่อค่ะกันนี่จัง
0: ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับต้องฟรีบอลไปก่อนครับนี่เสียเลือดมาโดนเต็มบล็อกแล้วก็ออกครับ
1: พี่ชันชอบทางด้านหม่อมจังเพราะว่าเราดีใจเขาเหมือนจะรู้มุมกล้องทุกอย่างหมดนะกลับมาเก็บกลับมาเก็บ
0: เป็นเซตพอยต์นะครับของประเสริฐนิกรกุลครับ
1: กันนี่จังค่ะปิดจบไหมฮะ
0: ต้องดูครับงัดขึ้นมาก่อนครับอีกทีหนึ่งแล้วก็
1: เรียบร้อยเลย
0: เลยนะครับในเซตที่หนึ่งนะครับประเสริฐนิกรกุลนะครับเอาชนะเวโรซิตี้ไปนะครับด้วยสกอร์25-12นะครับ
1: เซตที่หนึ่งค่ะเอาชนะไปแล้วนะคะเซตที่2เดี๋ยวต้องมารอลุ้นกันสำหรับรอบชิงค่ะแต่ว่า2ทีมนี้ตีตั๋วเข้าไปแข่งรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ใครจะคว้าแชมป์ประจำภาคไปอันนี้ต้องมารอลุ้นกันในเซตต่อไป
0: ใช่ครับซึ่งก็จะมีผลนะครับในเรื่องของการไปแบ่งสายในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับอันดับ1อันดับ2ของแต่ละภาคเนี่ยนะครับเพราะว่าจะไปไขว้กันนะครับแต่ละภาคจะมาเจอกันครับ
1: เอาใจช่วยทั้งคู่นะคะแล้วก็เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมส่งกำลังใจและที่สำคัญไปเล่นเกมกันนะเราก็จัดกันมาต้อง7ปีแล้วนะคะเนาะ
0: 7ปีต่อเนื่องนี่สนุกนะจริงๆนะครับ
1: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นก็นี่ไม่ได้พูดเฉลยอะไรเลยนะคะเนี่ย
0: ลองเข้าไปดูคำถาม
1: ลองเข้าไปดูคำถามก่อนเนี่ยพูดทั้งวันเลยวันนี้นะอยากช่วยคุณผู้ชมให้ได้รับเสื้อกันเยอะๆนะคะเรามีเสื้อมาแจกกันเยอะมากเลยค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ตอบคำถามถูกนะคะและรอบการแข่งขันของเรานี่กี่ทีมแล้วนะคะพี่ป๊อป
0: 12ทีมครับก็เนี่ยที่ภาคอีสานที่เขาคัดกันเมื่อวานเนี่ยเขาแบ่งกันเป็น4สายสายละ3ทีมแล้วทั้งหมด12ทีมนะครับที่เข้าร่วมการแข่งขันนะเราก็จะเห็นว่าจะมีจำนวนทีมเนี่ยเยอะขึ้นแล้วก็มีการเรียกว่าเติมนักกีฬาเข้ามาทำให้มีความเข้มข้นในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับ
1: ถูกต้องค่ะแล้วก็ปีนี้ความกดดันนะก็ต้องยกให้แชมป์เก่าอย่างประเสริฐนิกรกุลนะคะเพราะว่าเป็นแชมป์ระดับประเทศมาแล้วค่ะก็ค่อนข้างกดดันพอสมควรแต่ฟอร์มทีมมาดี
0: ใช่ครับ
1: นี่ขนาดมาไม่แบบฟูลทีมนะเพราะว่าเขามีทีม
0: มีหนึ่งรายการด้วยเขาก็เลยต้องเหมือนแบ่งตัวนักกีฬาไปนะครับ
1: ตัวเก่าๆที่เราเห็นเนี่ยก็มีไปแข่งอีกหนึ่งรายการที่เป็นลีกใหญ่เช่นเดียวกันตอนนี้มาดูกันค่ะว่าทางโปรแกรมการแข่งขันของเรากันบ้างค่ะ
0: นี่คือสนามที่1นะครับชิงแชมป์ภาคอีสานครับวันที่24พฤษภาคมครับสัปดาห์หน้าชิงแชมป์ภาคกลางนะครับวันที่31ที่จังหวัดอ่างทองครับ14มิถุนายนครับชิงแชมป์ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ21มิถุนายนชิงแชมป์ภาคใต้ที่สงขลานะครับและสนามที่5ชิงแชมป์ประเทศไทยวันที่12กรกฎาคมนะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับก็เจอกันครับช่วงเช้า 10:00 นผ่านช่องทางออนไลน์ช่วงบ่ายนะครับช่องทางออนไลน์เหมือนเดิมและเพิ่มหน้าจอนะครับไทย PBS ช่องหมายเลข3ครับกิจกรรมมีทุกสัปดาห์นะ
1: มาลุ้นกันได้ทุกสัปดาห์แต่คำถามอาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆรอลุ้นกันได้
0: สมฤทธิ์ใหญ่ใจดีครับ
1: ที่จับมือการจัดงานในครั้งนี้ขึ้นมาต่อเนื่องกันเป็นปีที่7แล้วนะคะวอลเลย์บอลสาวเรกโนเอลคัพค่ะ by ไทย PBS นะคะ
0: การเปิดโอกาสนะครับเปิดเรียกว่าเป็นพื้นที่สร้างสรรค์นะครับให้ทุกคนได้แสดงออกกันอย่างเต็มที่แล้วก็โชว์ฝีไม้ลายมือกันเต็มที่ด้วยเป็นการแข่งขันที่สนุกแต่จริงจังนะฮะ
1: ในเซตที่1นะคะทางด้านประเสริฐนิกรกุลเอาชนะไปได้ค่ะ25-12ค่ะมา
0: ดูกันต่อครับเซตที่2ครับเรโดซิตี้ครับเสิร์ฟครับโดยฟอร์ดครับโอ้โหยอมเปิดมาดีครับ
1: เสิร์ฟลูก

0: แรกก็ได้เลยค่ะสำหรับเวโลซิตี้ค่ะ
1: เนี่ยเป็นจุดเกรงใจอะทะลุกลางเนี่ยครับต่างคนต่างมองหน้ากันคิมิโนโตะเลย มองกันเพลินไป
0: เราก็นึกว่าเธอก็นึกว่าเราก็ไม่ได้รับเลยทีนี้มาค่ะฟรอด
1: อยู่ต่อไปครับ
0: เสิร์ฟออกไปนะคะ1เท่า
1: ลูกเสิร์ฟของเซียนครับโอ้พลิกเด็ดมาแต่ว่ายังมารับไปได้อยู่ครับตรงนี้ดูหยอกยัดใส่บล็อกออกไปเลยครับบล็อกทางด้านมาตี้ครับเสียนเลือกไหลมาโอ้ยังรับไว้อยู่ครับเหนียวเหลือเกินเอ้าโหเสียดายครับ
0: ยังไงกันนะคะเมื่อกี้อาจจะพยายาม
1: งัดขึ้นมาแต่ว่ามันดันไปโดนเน็ตนะครับที่อยากจังหวะสองให้เพื่อนได้ตกได้เลย
0: ไม่เป็นไรค่ะมาเป็นเสิร์ฟของทางด้านประเสริฐนิกรกุลค่ะ
1: นี่เลือกเซตมาโดนบล็อกยังอยู่ครับเดินกลับไปอีกทีนึงรับไว้ได้ครับและไหลมาให้กับมาตี้แบบนี้ไม่เหลือครับ
0: เรียบร้อยมาตี้ทำโทษเลยค่ะขึ้นหัวเสาตบลงไปใครจะไปรับไหวลูกหนักขนาดนี้
1: พื้นแทบยุบ
0: นี่ถ้าเป็นแอนิเมะนะพื้นยุบไปละไ
1: อ ทะลุลงไปใต้ดิน
0: ทะลุลงไปใต้ดินเสิร์ฟต่อกันค่ะด้านนี้กันนี่จัง
1: มาโดนน็อกออกไปครับจบของหนาวครับอยู่เพชรบูรณ์ใช่ไหมช่วงนั้น
0: อาจจะเป็นแฟนเขาสามเท่าค่ะ
1: มาลุ้นเล
0: ย
1: ด
0: ู
1: ว
0: ่
1: าต่อทางด้านซูมีครับ
0: หรือว่าเล็ก
1: ชัยยาง
0: เราชอบเราสองคนชอบอันเล็กมากกว่า
1: คำว่าเล็กชัยยางที่จะงัดไป
0: ม
1: ันจะไปพูดเล็กชัยยาง
0: สุโมวีนะฮะไปกันต่อค่ะ
1: โอ้นี่ครับจุดเกรงใจเหมือนกันครับ
0: เอาคืนนะคะเรียกว่าเอาคืนกันนี่จังนะปิ่นโตต้องฮึบแล้วนะจังหวะนี้ดึงเพอร์ฟอร์แมนซ์ในช่วงเช้ากลับมาให้ได้ค่ะไอ้เสียงค่ะ
1: โอ้ยลูกนี้รับไม่ดีกันเท่าไหร่ครับเอาเลยครับเรือมาบอลสั้นไปยังเก็บไว้ได้อยู่ครับกลับมาหัวเสายัดไปติดบล็อกปิ่นโตเล่นจังหวะ2เลยครับสำเร็จแล้วครับ
0: มาแล้วนะคะปิ่นโตของเราค่ะ5ต่อ4ตามกันอยู่แต้มเดียวเท่านั้นค่ะ
1: สวัสดีคุณอัครรัตน์ทาง YouTube ด้วยนะครับรับชมทางทีวีสดไหมนี่เป็นการถ่ายทอดสดนะครับ
0: รับชมทางทีวีช่องหมายเลข3ได้เลยค่ะ
1: ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแล้วก็ออกติดเน็ตไปเองครับทางด้านซูมูวีครับห้าเท่าครับเสียเลือกมาให้กับปาตี้แบบนี้ก็ไม่เหลือแล้วครับเซตมาสวยๆให้เขาได้เลยครับ
0: 6ต่อ5ค่ะนำอยู่1แต้มนะคะ
1: เดี๋ยวปาตี้มาเสิร์ฟต่อครับดูว่าลูกเสิร์ฟเขาจะแผ่นิดหรือเปล่าจังหวะ2มาโดนทำโทษเลยครับล้นมาครับแล้วเวโรซิตี้ขึ้นนำครับ
0: เรียบร้อยเลยค่ะเป็นงานกดดันของประเสริฐนิกรกุลแล้วค่ะเหมือนพักไปแก้เกมกลับมาตอนนี้กลับมานำประเสริฐนิกรกุลแล้วนะคะ
1: เสียงเรือมาให้มาตี้ครั้งนึงโอ้โหลูกนี้การว่าไงฮะกรรมการบอกว่าออก
0: ค่ะทิ้งห่างไป2แต้มแล้วนะคะ

0: โอ้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ลูกนี้ขอแก้ไขมาก่อนครับเตะนกกาชิงหนี3เมตรแต่ว่ายังทำไม่ได้ครับ
1: เป็นแต้มของประเสริฐนิกรคุณค่ะตีตึ้งขึ้นมา7ต่อ8ค่ะ
0: เบโลซิตี้นี่วอนยองยังไม่ค่อยแผ่นฤทธิ์เท่าเมื่อเช้าเลยนะไปครับปิ่นโตมาครับนี่ไงทักหาวอนยองวอนยองมาเลยครับลงเส้นเลยครับ
1: เนี่ยมาแล้วมาแล้ววอนยองบอกเจอเลย
0: สาวกิมจิครับวอนยองครับ
1: วิฉันชอบคำพูดคุณพลังสาวกิมจิปิ่นโตเสิร์ฟค่ะมา
0: โอ้ยล้นครับเรียบร้อยครับเอาแล้วครับประเสริฐนิกรคุณเกิดอะไรขึ้นกับเขาในเซตนี้ครับ
1: โดนนำไป3แต้มแล้วค่ะจังหวะนี้นะคะเราจะได้เห็นเซตที่3เกิดขึ้นหรือเปล่า
0: ไปพลาดอีกเยอะด้วยครับโดยเฉพาะจังหวะบอลหลุดที่ลั่นล้นออกไปหลายๆครั้งเลยคร
1: ับ ต้องขอเวลานอกแล้วนะคะสำหรับประเสริฐนิกรคุณเนี่ยเหมือนมีจังหวะคุยกันไม่รู้เรื่องนะ
0: ใช่ครับ
1: หลายจังหวะมากมากนี่เอาคอนละกันยังไงก่อนเครียดเลยมาตี้เครียดเลย
0: เธอวิจังกันนี่น่าจัง
1: คนเดียวกันใช่ไหมคะ
0: เดียวกัน
1: เราก็คือเปลี่ยนชื่อจากเมื่อเช้าไงเพราะเมื่อเช้าจำได้แล้วปุ๊บ
0: นามสกุลหวังนะ
1: อัน
0: น
1: ี
0: ้เป็นจัง
1: บางคนเปลี่ยนทั้งชื่อทั้งนามสกุล
0: ครับ
1: นะฮะมาเป็นน้องๆจากมขนะคะมาร่วมเชียร์ค่ะเกมต่อค่ะเสิร์ฟของปิ่นโต
0: โอ้โหยังรับบอลหนึ่งไม่ดีเหมือนเดิมเลยครับเอาละครับมาดูลูกนี้ตกมาโดนบล็อกครับโอกาสของเวโรซิตี้ครั้งไหลหลังมา3เมตรบินมาหมองจังรับไว้อยู่ครับบอลบนข้ามมาแล้วเล่นจังหวะ2เลยหมองจังยังมารับไว้เสียนกลับไปที่หัวเสาโดนบล็อกออกครับเรียกแล้วไม่ชื่อหมองจัง
1: ทำไม
0: คุกค
1: ามมอแกนอาจจะไม่เหมาะจะเป็นมอมจังนะคะมาค่ะแต่ว่าถือว่าเป็นตัวเซฟลูกนะเหนียวๆเลยค่ะไว้ให้ทีมได้อย่างดีมากๆมาเป็นเสิร์ฟของทางประเสริฐนิกรกุลนะคะน้องเซนจูมารุ
0: เซตหนึ่งนี้เสิร์ฟแต้มมาหลายแต้มติดเลยนะครับแก้ไขไปก่อนครับนี่เสียเลือกมาหมาตี3เมตรครับลงด้วยครับ
1: มาตีบอกขอแก้มือหน่อยละกันจังหวะนี้ไล่ตีตึ้งขึ้นมาเป็น9ต่อ10ค่ะตามอยู่1แต้มเท่านั้น
0: เซนจูมารุสเสิร์ฟครับวันหนึ่งก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันครับเพราะข้ามไปก่อนนะที่รับไปได้เสียนเลือกให้กับกี่กันนี่จังครับเอาละครับตามตีเสมอได้สำเร็จครับขอเวลานอกนี่เป็นผลเลยครับ
1: เรียบร้อยเลยอ่ะ10เท่าค่ะตอนนี้ตีตื้นขึ้นมาเท่ากันแล้วนะคะแล้วก็เป็นเกมที่เรียกว่าสมศักดิ์ศรีคู่ชิงชนะเลิศประจำภาคอีสานค่ะ
0: ใช่ครับ
1: เสิร์ฟต่อเซนจูมารุค่ะ
0: โอ้โหบอล1รับไม่ดีครับ
1: ตีกลับมาก่อน
0: ไปดูว่าเสียนั้นกันนี่จังอีกครั้งนึงโดนบล็อกไปบอลยังไม่ไปไหนครับกลับมาลูกนี้เต็มเลยครับ
1: นำอยู่หนึ่งแต้มนะคะตอนนี้เวโรซิตี้เป็นหมายเลข5ค่ะน้องฟรอดนะคะเสิร์ฟต่อฟรอดเสิร์ฟออกไปค่ะทำให้ประเสริฐนิกรคุณกลับมาตีเสมอได้นะคะ11-11จะถ่ายรูปหรือว่าน้อง
0: แค่ชูให้แม่บอกแผนอะไรกันเรือฟาบอลสั้นเลยครับเก็บไว้ได้ครับเสียนไหลมาให้กับมาตี้ไปรับไว้ได้อยู่ครับดูที่หมูหยองครับติดเนตไปเองครับ
1: 2-11ค่ะฟริกกลับมานำได้แล้วนะคะประเสริฐนิกรกุลค่ะมาตีนะเริ่มเครียดแล้วเริ่มไม่รีแลกซ์แล้วนะคะจังหวะนี้

0: เสิร์ฟของเซียน
1: ยังไม่ได้ครับเซียนกลับไปกันนี่จังไปขุดกลับมาได้ดีครับฟรีบอลไปก่อนครับลูกนี้เซียนเลือกไปไหนเลือกบอลสั้นมาให้โล่งๆเลยครับทางด้านอ้ายเซียนเซียนให้กับอ้ายเซียน
0: งงไหมสรุปใครตีนะเมื่อกี้เซียนหรืออ้ายเซียน
1: อ้ายเซียนตีแต่ว่าเซียนเซตให
0: ้อ๋อโอเครอบหน้าพี่ขอชื่อที่มันแบบว่าออกเสียงต่างๆกันนิดนึงนะเดี๋ยวรอบชิงระดับประเทศนะ
1: ก็เปลี่ยนชื่ออีกฮะเซียนเผิบมาลูกนี้อดจะล้นเหมือนกันครับ
0: แล้วก็ต้องบอกน้องนิดนึงว่าห้ามเกิน3พยางค์แล้วนะเดี๋ยวเวลาไม่พอ
1: เราจะอ่านพยางค์ยาว
0: ตามมาอยู่1แต้มเท่านั้นนะคะจังหวะ
1: นี้ลงครับ
0: เรียบร้อยเลยอะค่ะตีเสมอได้แล้วนะคะ13 13ค่ะเบโรซิตี้เสิร์ฟต่อค่ะ
1: ยอมเสิร์ฟมาครับนี่เสียนมาบินมา3เมตรโดนบล็อกโอ้โหลงครับพยายามจะตามไปแล้วแต่ว่าไม่ทันครับเสียนครับ
0: ก็ทุ่มสุดตัวค่ะนำผัดกันนำผัดกันตามแบบนี้ในเซตที่2นี
1: ่เซตนี้สูสีครับ
0: สูสีจริงๆค่ะลุ้นเลยค่ะ
1: นี่เสียนมาที่มาตีโอ้ยตามมาอยู่ครับปิ่นโตตีบอลไปก่อนครับเสียนมามีหลอกแล้วก็กดออกไปรับไม่ได้เสาเคาะมาแล้วก็ออกไปเองครับ
0: เป็นลูกของทางประเสริฐนิกรกุลค่ะ14เท่าอะไรกันครับเนี่ย
1: เป็นเซตนี้แบบดีเลยนะ
0: มาค่ะทางด้านหมายเลข9ของเรามาเสิร์ฟต่อน้องกันนิจัง
1: เพลโอ้พลิกเน้นมาด้วยครับเสิร์ฟดีครับกันนิจังครับ
0: เป็นแต้มของทางด้านประเสริฐนิกรกุลค่ะกันนิจังเสิร์ฟต่อ
1: ดูแบบพุ่งลงมันพลิกเน้นเสียจังหวะเลยครับโอ้บอกไม่ไหวจริงกันนิจังเสิร์ฟต่อครับ15ต่อ14ครับนี่ฟอร์ดไหลหลังมาไม่เหลือครับตกของมูหยองครับ
0: มูหยองขอสักลูกเถอะ15 15ค่ะตอนนี้15เท่าแล้วนะคะเวโรซิตี้กับประเสริฐนิคมกุลไม่ยอมนะต้องบอกว่าเวโรซิตี้เนี่ยเหมือนครึ่งหลังมาเซต2นี่แก้เกมได้ดีมาก
1: คุณมาตีลูกนี้โอ้โหโล่งเลย
0: ผัดกันนำผัดกันตามแบบนี้ค่ะไม่มีใครยอมใครจริงๆค่ะเซตนี้ต่อกันที่อ้ายเสียงเสิร์ฟต่อให้กับประเสริฐนิกรกุลค่ะ
1: บอลหนึ่งไม่ดีเท่าไหร่ต้องมาเซฟแต่ว่ายังแก้ไขได้ดีครับหูหยองครับ
0: หูหยองทำแต้มให้กับเบโรซิตี้สองลูกติดแล้วนะคะตอนนี
1: ้เลยครับเปลี่ยนมาที่หัวเสาลูกนี้ก็แฉลบบล็อกลงไปครับ
0: เรียบร้อยค่ะซูโมวีหรือเล็กชัยยาหมาตีเสิร์ฟต่อค่ะ
1: ย้อนกลับมาโอ้โหลูกนี้ปิโตทำดีมากนะครับคือเซตย้อนมานิดนึงด้วยเหมือนจะตบไม่ค่อยถนัดนะครับแต่ว่าดูแก้ไขได้ดีครับตบลงท้ายเลยครับดูเดี๋ยว
0: เต็มไปเลยค่ะลงพอดีเลยจังหวะนี้ค่ะ
1: ดูคร
0: ับลิเวล่าเสิร์ฟมา
1: แล้วดูครับไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยครับโอ้ยโดนล็อกแล้วมันเด้งไปข้างหลังครับ
0: เล่นแบบนี้แล้วก็ดิว29ลูกน่าจะได้เห็นกันแน่นอนเปลี่ยนซูโมวี

0: ออกนะคะ
1: ครับส่งทัดจังลงมาเสิร์ฟด้วยครับเมื่อเช้านี้ก็เป็นหนึ่งคนที่เสิร์ฟได้ดีนะครับสำหรับทัดจังครับสามแปดต่อ17ครับดูเป็นไงเสิร์ฟดีแต่ว่ายังรับดีอยู่ครับแล้วเล่นเร็วเลยครับเอาครับเก็บไว้ได้ครับออกจากมาให้กับมาตี้โอ้โหตกออกไปไกลเลยครับมาตี
0: ้มาตี้นะเข้าใจว่าแรงเยอะมากมากอะนะฮะ
1: จังหวะไปจ้างด้วยแหละเพราะว่าคนที่ให้บอลมาเป็นแบบเป็นลิโกโล่อะตำแหน่งเซตเตอร์โดยตรงครับ
0: เป็นอันนั้นปิ่นโตเสิร์ฟต่อค่ะตอนนี้18เท่าแบบนี้นะคะ
1: ซินจูมารุเสิร์ฟครับบอลไม่ดีเท่าไหร่ครับแก้ไขมาก่อนครับแต่ช็อตนี้ก็เป็นแก้ไขที่ดีครับสำหรับวันยองครับ
0: วันยองนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่อย่างที่เราบอกตั้งแต่เมื่อเช้าคือหาจังหวะดีหาจังหวะช่วงชิงดีมากค่ะเคลียร์มาถึงแชมป์เก่าแล้วค่ะประเสริฐนี่ก่อนกุ่น
1: เจอ19เท่าครับมีเสียเลือกไหลมาให้กับมาตี้แบบนี้ไม่เหลือครับมาตี้ออกเซตมาสวยๆได้เลยครับ
0: 19ค่ะจังหวะนี้ต้องการอีก5แต้มเท่านั้นนะคะสำหรับประเสริฐนี่ก่อนกุ่นแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้อ่ะผัดกันนำผัดกันตามอยู่แบบนี
1: ้เสียงสวยโอ้โหตกลงไปเลยครับวันยอง
0: แล้ว
1: เริ่มเจิดฉายแล้วครับวันยองในเซตที่2ครับ
0: เราเอาวันยองมาแก้เกมนะฮะ
1: เซตหนึ่งนี่ไม่ค่อยเห็นตัวเลยนะครับแล้วเสียไปที่มาตี้โดนบล็อกยังอยู่ครับเสียเลือกกลับมาอีกครั้งหนึ่งขาวเกิดขึ้นครับแล้วก็เป็นแต้มของทางด้านประเสริฐนิกรกุลครับ
0: นี่เท่ากับว่าประเสริฐนิกรกุลนำอยู่นะคะ

0: มนะครับอาจารย์ว่าไงครับ
1: เป็นแต้มครับของทางด้านเมโลซิตี้ครับเนี่ยการที่จังโหปลายนิ้วไปโดนครับโดนหัวเน็ตครับ
2: ทำให้เวโรซิตี้พลิกกลับมานำได้ค่ะจังหวะนี
1: ้เสียนมาแล้วครับเอาแล้วครับยังไม่ยอมครับ
2: 21เท่าค่ะ

0: เสิร์ฟของทางประเสริฐนิกรกุลค่ะกันนิดจัง
1: เสร็จมาโดนบล็อกครับเอายังข้างอยู่ครับหูนั่งเสร็จข้ามาเดี๋ยวมาดูมาตี้โดนนะ
0: ชิงที่วันนี้ชิชาเล่นเยอะมากนะ
1: คะเซตนี้ต่างกับเซตที่แล้วเซตที่แล้วที่ชนะกันมา25-12
0: เซตนี้เล่นกันแบบแต้มต่อแต้มไม่ยอมกันจริงๆค่ะ
1: ตั้งใจมาครับช่วงนี้ก็เล่นกล้องกันไปก่อนครับชันว่าไงครับ
2: โฟบอลจริงๆด้วย

0: ครับตอนนี้เวลาถ่ายทอดสดทางหน้าจอนะครับหมดเวลาแล้วนะครับแต่การแข่งขันยังไม่จบคุณผู้ชมสามารถรับชมกันต่อได้นี่ครับช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางครับ Facebook YouTube ของไทย PBS ครับตอนนี้ผมขอลาหน้าจอก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับติดตามทันข่าว16นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะครับกระทรวงคมนาคมสั่งปิดจุดลักข้ามทางรถไฟบริเวณหลังโรงเรียนวัดสังฆราชาย่านลาดกระบังครับหลังเกิดเหตุรถไฟขนสินค้าชนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตพร้อมสั่งสำรวจจุดลักข้ามทั่วประเทศเพื่อเร่งแก้ปัญหาความปลอดภัยครับนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ารถจักรยานยนต์ขับขึ้นไปอยู่บนรางขณะรถไฟกำลังวิ่งผ่านทำให้ขบวนรถไม่สามารถเบรกได้ทันจนเกิดอุบัติเหตุครับโดยจุดเกิดเหตุเป็นทางลักข้ามที่ชาวบ้านนำแผ่นคอนกรีตมาวางเพื่อใช้เป็นทางผ่านสำหรับรถจักรยานยนต์และจักรยานเท่านั้นแม้จะมีป้ายเตือนรถไฟแต่พื้นที่ดังกล่าวถือว่าเป็นจุดเสี่ยงเนื่องจากผู้ขับขี่มาที่มาจากบางทิศทางจะมองไม่เห็นรถไฟที่กำลังแล่นมาครับหลังเกิดเหตุครั้งนี้จำเป็นต้องปิดจุดดังกล่าวจนกว่าจะมีการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยพร้อมกันนี้ยังสั่งการให้ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยสำรวจจุดลักข้ามในพื้นที่ชุมชนทั่วประเทศเพื่อหาแนวทางจัดการและป้องกันอุบัติเหตุในอนาคตส่วนมาตรการระยะยาวกระทรวงคมนาคมจะเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายมากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุซ้ำในพื้นที่ทางรถไฟทั่วประเทศครับความคืบหน้าการช่วยเหลือชาวลาว7คนติดถ้ำระหว่างเข้าไปสำรวจพื้นที่หาแร่ทองคำนานกว่า5วันครับล่าสุดทีมกู้ภัยจากประเทศไทยเดินทางถึงประเทศลาวแล้วเพื่อร่วมภารกิจช่วยเหลือและค้นหาผู้สูญหายครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยอาสาสมัครจากหลายหน่วยรวมประมาณ26คนจากประเทศไทยครับเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพลาวถึงนครหลวงเวียงจันทน์แล้วหลังได้รับหนังสือประสานอย่างเป็นทางการจากประเทศลาวเพื่อเข้าร่วมภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย7คนที่ขณะนี้ยังคงติดอยู่ในถ้ำนานกว่า5วันแล้วและยังไม่ทราบชะตากรรมทีมกู้ภัยไทยระบุว่าจุดเกิดเหตุเป็นอุโมงค์ขุดแร่ใต้ดินที่มีคนงานติดอยู่7คนหลังเข้าไปทำงานแล้วเกิดฝนตกหนักจนน้ำทะลักเข้าท่วมอุโมงค์และดินสไลด์ปิดทางเข้าลักษณะภายในอุโมงค์ค่อนข้างซับซ้อนครับจากปากทางเข้าไปถึงจุดที่คาดว่าผู้สูญหายติดอยู่มีระยะทางมากกว่า100เมตรและช่วงทางเข้ามีความสูงเพียงประมาณ60เซนติเมตรเท่านั้นต้องคลานเข้าไปขณะที่ด้านในสุดเป็นโถงขนาดใหญ่ซึ่งเชื่อว่าทั้ง7คนติดอยู่ด้านในครับและเหนือโถงมีปล่องลักษณะคล้ายช่องระบายอากาศสูงประมาณ50เมตรอุปสรรคสำคัญขณะนี้คือฝนยังคงตกต่อเนื่องทำให้น้ำท่วมขังถึงปากอุโมงค์แม้ว่าจะมีการใช้เครื่องสูบน้ำเร่งระบายแต่ก็ยังมีน้ำจากด้านนอกไหลเข้ามาเติมตลอดเวลาครับเจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์เร่งกู้ภัยเหตุอาคาร9ชั้นที่มีอยู่ระหว่างการก่อสร้างพังถล่มลงมาในกรุงมะนิลาเบื้องต้นนะครับคาดว่าน่าจะมีผู้ติดที่อยู่ภายใต้ซากความเสียหายกว่า20คนครับผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพซากอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างพังถล่มลงมาในกรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์เมื่อช่วงเวลาประมาณ3นาฬิกาที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นท่ามกลางความแตกตื่นของผู้คนโดยรอบที่เห็นเหตุการณ์ครับเจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะมีคนติดอยู่ใต้ซากอาคารที่พังถล่มลงมา19คนโดยอาคารที่ถล่มลงมามีความสูง9ชั้นนอกจากนี้ยังสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับโรงแรมที่อยู่ติดกันแต่ว่าผู้ที่อยู่ในโรงแรมได้รับการช่วยเหลือออกมาแล้วอย่างปลอดภัยและยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตแต่อย่างใดจนถึงขณะนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับว่าสาเหตุของการพังถล่มคืออะไรแต่วิศวกรกำลังตรวจสอบประวัติการก่อสร้างอยู่พร้อมทั้งประเมินว่าการกู้ภัยอาจทำได้ยากเนื่องจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาทำจากคอนกรีตทำให้ยากต่อการเคลื่อนย้ายเศษซากแต่เจ้าหน้าที่กำลังเดินหน้ากู้ภัยอย่างเต็มที่ครับหมดเวลาทันข่าว16นาฬิกาแล้วนะครับสวัสดีครับ

0: ่านสัญญาณนับหนึ่งใหม่พักภูมิใจไทยคุมกระดานแก้รัฐธรรมนูญเผือกร้อนรัฐบาลถ่ายทอดสดบอลโลก2026จับตาคนไทยได้ดูฟรีหรือไม่ส่องยุทธศาสตร์มหาอำนาจจีนเดินเกมกระชับความสัมพันธ์สหรัฐรัสเซียติดตามได้ใน Newsroom ห้องข่าวไทย PBS ข่าวค่ำวันอาทิตย์นี
1: ้คติธรรมนำชีวิต
2: อย่าละห้อยหาความหลังอย่ามัวแต่หวังอนาคตคือให้เรานั้นอยู่กับปัจจุบันว่าเรากำลังคิดกำลังพูดกำลังทำอะไรโดยมีสติถ้าเราเข้าใจเหตุของการเกิดทุกข์และรู้แนวทางของการดับทุกข์แล้วเราก็จะสามารถดับทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงการดับทุกข์นั้นไม่จำเป็นจะต้องดับที่วัดดับที่บ้านที่ทะเลที่ภูเขาแต่ให้ดับที่ใจของเราก่อนนั่นเอง
1: วันนี้วันพระขึ้น8ค่ำเดือน7ปีมะเมีย

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Bangkok Pitch แผนพลิกบางกอกนะครับรายการที่จะเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่มาพิชชิ่งนะครับนำเสนอนโยบายนะครับในการแก้ไขปัญหาและก็ร่วมพัฒนาให้กทมเนี่ยดีขึ้นในสไตล์ของคนเจนใหม่นะครับซึ่งคุณผู้ชมทางบ้านสามารถร่วมโหวตนะครับให้กับนโยบายของกลุ่มเยาวชนที่ชื่นชอบผ่านการนะครับโหวตนะครับบนช่องทางออนไลน์ไปพร้อมกับเราได้นะครับเราจะมีให้โหวตนะครับผ่านการสแกน QR code นะครับที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอซึ่งสามารถเริ่มโหวตได้ตั้งแต่เริ่มรายการเลยนะครับในปัจจุบันนี้นะครับต้องบอกว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยอยากจะมีพื้นที่ในการแสดงความสามารถนะครับความคิดสร้างสรรค์การร้องการเต้นการเล่นดนตรีนะครับซึ่งทางกทม.เองเนี่ยก็มีการจัดสรรพื้นที่รอบเมืองนะครับให้ทุกคนเนี่ยสามารถออกมาใช้ประโยชน์ได้แต่ก็ยังมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงแล้วก็พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นนะครับโดยคนรุ่นใหม่2ทีมนี้นะครับถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยมีโอกาสได้เป็นผู้ว่าคนต่อไปเนี่ยเขาจะมีนโยบายนะครับในการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้และก็พื้นที่สร้างสรรค์อย่างไรเรามาพบกับทั้ง2ทีมกันเลยนะครับทีมแรกทีมสีน้ำเงินนะครับทีมสยามมูเวอร์และทีมสีแดงครับทีมโฟร์ฟลาเวอร์ครับเชิญด้านนี้เลยครับทีมสีน้ำเงินทีมสีแดงเชิญด้านนี้เลยครับฉึบฉับมากๆสวัสดีครับสวัสดีครับพลังของคนรุ่นใหม่นี่มันสดชื่นสดใสใช่ไฟแรงจริงๆ
1: ถูกต้องครับ
0: เรามาทำความรู้จักกันหน่อยดีกว่านะครับเอาทีมสีน้ำเงินก่อนขอทราบจากชื่อทีมเลยที่ชื่อว่าสยามมูเวอร์เนี่ยมีที่มาที่ไปไหม
2: มีค่ะจริงๆแล้วเราชื่อสยามมูเวอร์ใช่ไหมคะถ้าจัดตัดตัว S ตัวแรกของคำว่าสยามออกจะเหลือเป็นคำว่า I am mover แปลว่าพวกเราคือกลุ่มคนที่จะขับเคลื่อนพื้นที่สร้างสรรค์แบบ drive มันไปให้กว้างไกลสู่อนาคตมากขึ้นค่ะ
0: เก๋มากๆตรงนี
2: ้
0: โอ้มีทีมซ่อนอยู
2: ่
0: มีอินไซต์ซ่อนอยู่แล้ววันนี้ครับทีมสยามมูเวอร์เนี่ยจะมานำเสนอนโยบายเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับ
2: จริงๆสยามมูเวอร์ของเราเป็นพื้นที่สร้างสรรค์อยู่แล้วใช่ไหมคะเราเนี่ยอยากจะขยายแล้วก็ยกระดับพื้นที่สร้างสรรค์ให้กว้างมากขึ้นผ่านประสบการณ์จริงที่เราเคยทำงานมาเพราะฉะนั้นนะคะนโยบายของเราวันนี้เนี่ยจะชื่อว่า Bangkok Creative Sandbox ค่ะแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยรอฟังในพรีเซนต์ได้เลย
0: น่าสนใจมากๆนะครับอดใจรอกันไว้ก่อนแล้วกันทีนี้มาที่ทีมสีแดงกันบ้างนะครับ
1: ครับผม
0: Four Flower มันมาจากไหนครับ
1: Four Flower เปรียบเสมือนดอกไม้ทั้ง4ดอกเนาะซึ่งดอกไม้ทั้ง4ดอกนี้เปรียบเสมือนสิทธิเด็กทั้ง4ด้านครับผม
0: ครับ
1: เพราะเราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนมีพื้นที่ที่สามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้แล้วก็มีสิทธิแล้วก็เสรีภาพเท่าเทียมกับผู้ใหญ่เหมือนกัน
0: โอ้น่าสนใจมากเรียกว่าน่าสนใจทั้ง2นโยบายเลยนะครับ
1: ครับ
0: และสำหรับวันนี้นะครับทีม Four Flower เนี่ยจะมานำเสนอนโยบายเกี่ยวกับอะไรครับ
1: เกี่ยวกับการสร้างพื้นที่การเรียนรู้และก็การขยายพื้นที่การเรียนรู้ไปสู่กรุงเทพมหานครภายนอกให้ทุกคนทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงพื้นที่การเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมกันครับ

0: ท่าที่ฟังดูแล้วนะครับต้องบอกว่าทั้งสองนโยบายเนี่ยน่าสนใจทั้งคู่แต่ว่าเรื่องราวของลงลึกเกี่ยวกับนโยบายจากทั้งสองทีมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องรอติดตามกันนะครับเพราะว่าวันนี้นอกจากน้องๆทั้งสองทีมแล้วนะครับเรายังได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง3ท่านนะครับซึ่งเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับพื้นที่เรียนรู้พื้นที่สร้างสรรค์โดยตรงเลยนะครับท่านแรกนะครับคุณเชษฐามั่นคงจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กครับท่านที่สองนะครับอาจารย์อดิศักดิ์กันทมึงลีนะครับรองผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง UDDC ครับและท่านที่สามนะครับคุณศรัทธาปลื้มสูงเนินจากกลุ่มไม้ขีดไฟนะครับสวัสดีทั้ง3ท่านด้วยนะครับ
1: สวัสดีครับผม
0: โอเคครับตอนนี้ได้เวลาที่เราจะมาเริ่มฟังนโยบายจากทั้ง2ทีมกันแล้วนะครับเราจะเริ่มจากทีมสีน้ำเงินก็คือทีมสยามมูเวอร์นั่นเองโดยทั้ง2ทีมนะครับจะมีเวลาพิตชิ่งกันทีมละ10นาทีนะครับซึ่งหัวข้อที่เราจะมาพิตชิ่งกันก็คือเรื่องของพื้นที่เรียนรู้พื้นที่สร้างสรรค์นั่นเองพร้อมไหมครับ
2: พร้อมค่ะ
0: สองคนนี้ดูพร้อมมากคนนั้นพร้อมไหมครับ
2: พร้อมค
0: ่
2: ะ
0: โอเคโอเคอ่ะถ้าพร้อมแล้วลุยได้เลยครับสีแดงเราไปเก็บตัวก่อนฮะ
1: ครับผม
0: ไปครับ
3: สำหรับนโยบายของกลุ่มสยามมูเวอร์นะคะก็คือ Bangkok Creative Sandbox ค่ะเมืองที่คนรุ่นใหม่จะเริ่มต้นได้จริงแล้วก็ไม่ใช่แค่โครงการที่ทำเฉยๆแต่มันจะเราจะมาสร้างระบบกันค่ะทำไมต้องเป็น Creative Sandbox ใช่ไหมคะที่เราเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าเด็กสายสร้างสรรค์เนี่ยมันมีจำนวนมากค่ะในกรุงเทพแต่ว่ามันไม่ถูกจัดให้มันเป็นระบบเกิดขึ้นค่ะเด็กมัธยมในกรุงเทพมหานครนะคะประมาณ 200,000 คนเนี่ยคาดว่า 5-10% ค่ะหรือว่าพวกเขาเนี่ยก็คือ 10,000 ถึง 20,000 คนเนี่ยสนใจด้านคอมอาร์ตนั่นเองค่ะดังนั้นค่ะเรามีทุกอย่างอยู่แล้วเราก็เลยทำยกตัวอย่างอย่างเครือข่ายของสยามมูเวอร์ที่พวกเรากำลังอยู่กันนั่นเองค่ะเครือข่ายนี้นะคะเราเนี่ยถูกแบ่งออกแล้วก็จัดการค่ะเรามีทั้งมีฐานอยู่ที่สยามที่ทุกคนรู้จักค่ะแล้วก็มีเป็นพื้นที่เรียนรู้ฝึกซ้อมแล้วก็ทำงานได้จริงค่ะเรามีทีมรุ่นพี่นะคะอย่างซีเนียร์ที่จะมาคอยดูแลเราค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยเคยได้ทำนโยบายของกทม.มาแล้วค่ะนั่นก็คือนโยบายที่เรียกว่าเพิ่มพื้นที่แสดงออกสร้างสรรค์นะคะ15นาทีใกล้บ้านค่ะ3เหตุผลหลักๆที่ทำให้อยากพัฒนาแล้วก็จัดเป็นระบบนะคะเพราะว่าสยามมูเวอร์ค่ะเราได้เชื่อมโยงเยาวชนจริงๆแล้วก็ได้สร้างพื้นที่ให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตัวเองจริงๆค่ะบิ๊กไอเดียที่เกิดขึ้นนะคะมันไม่ใช่แค่โครงการใหม่ค่ะแต่มันคือการเชื่อมต่อสิ่งที่มีอยู่แล้วเราเปลี่ยนจากกิจกรรมที่ถูกกระจัดกระจายค่ะเอามารวมเป็นระบบพัฒนาเพื่อให้เยาวชนเนี่ยได้ทำงานแล้วก็มีระบบว่านี่คือจุดที่เราจะสามารถทำงานได้และนี่เป็นพื้นที่ที่เราจะเปิดกว้างให้เราสร้างสรรค์ค่ะเด็กที่หาทางเองนะคะเราก็จะเปลี่ยนเป็นเมืองสนับสนุนพวกเขาเพื่อไปสู่พื้นที่จริงๆค่ะ
4: จากที่เราได้ฟังไปเมื่อกี้นะคะก็จะมองเห็นว่าพวกเราเนี่ยคือกลุ่มคนทำงานจริงมีประสบการณ์จริงเพราะการทำงานจริงทำให้เรามองเห็นปัญหาค่ะซึ่งปัญหาที่เรามองเห็นเราอยากหาวิธีการแก้ปัญหาด้วย4ระบบด้วยกันค่ะระบบที่1 นะคะก็คือเราอยากจัดตั้ง Bangkok Youth Art Council ขึ้นค่ะซึ่งสภาตรงนี้นะคะจะเป็นกลุ่มเยาวชนที่อยากจะเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนพื้นที่สร้างสรรค์ของเราให้กว้างมากขึ้นเข้าถึงง่ายมากขึ้นแล้วก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นค่ะซึ่งเราคาดหวังนะคะเราอยากให้ทางกทม.ช่วยเราในการประสานงานกับโรงเรียนต่างๆในกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อให้นโยบายนี้ของเราได้รับ awareness มากขึ้นและได้รับการเข้าถึงเมื่อเยาวชนมีการเข้าถึงที่มากเพียงพอนโยบายของเราจะใช้งานได้จริงแล้วก็จะเป็นนโยบายที่ effective มากๆ
5: โอเคค่ะมาในส่วนถัดมานะคะก็คือ Creative Sandbox Space ค่ะพูดถึงชื่อว่า Space แล้วนะคะก็พูดถึงพื้นที่นั่นเองค่ะโดย insight สำคัญของเรานะคะเราคิดว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยก็มีพื้นที่ที่สำหรับให้เยาวชนได้ออกมาปล่อยของต่างๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถูกยอมรับมากขนาดนั้นเราจึงมีโครงการนี้นะคะมาเพื่อที่จะเสริมสร้างหาพื้นที่ว่าเฮ้ยกรุงเทพมหานครเนี่ยมีพื้นที่ไหนบ้างนะที่สามารถปล่อยคลองได้แล้วมันก็เชื่อมมาอีกที่หนึ่งที่เรามองเห็นว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยก็มีพื้นที่สำคัญอย่างเว็บไซต์ Public Space ที่เปิดให้เยาวชนหรือว่าประชาชนสามารถจับจองพื้นที่ได้ค่ะต่อมานะคะอันนี้นะคะก็คือCom Art Internship Hub ค่ะเรามองเห็นถึงแนวคิดที่กรุงเทพมหานครมีอยู่แล้วอย่างศูนย์ฝึกอาชีพที่เรามองว่าเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ทำได้จริงแล้วมันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากๆเราก็อยากสร้างระบบในการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ขึ้นมาให้เยาวชนได้เรียนรู้จริงๆโดยเราแบ่งออกเป็นทั้งหมด3เทียร์หลักๆที่เป็นคนที่สามารถเรียนรู้ได้ค่ะ3เทียร์หลักๆนะคะเทียร์แรกก็คือ Explorer ค่ะก็คือเป็นเยาวชนที่อยากรู้อยากลองยังหลงทางอยู่ว่าเขายังไม่รู้ ู้ว่าอยากไปทางไหนค่ะและต่อมานะคะก็คือโฟกัสค่ะคือเด็กที่รู้แล้วว่าเขาอยากไปตรงนี้นะเขาอยากทำตรงนี้นะแต่ว่าก็ยังไม่ชัดเจนอยู่ดีว่าเขาอยากทำจริงๆไหมแล้วก็ต่อมานะคะก็คือครีเอเตอร์ค่ะก็คือเด็กที่รู้แล้วว่าเขาชอบตรงนี้จริงๆนะแล้วเขาอยากทำตรงนี้จริงๆแล้วก็อยากลงมือทำค่ะโดยข้อนี้นะคะก็เป็นที่ให้ทุกคนได้ลองมาทำว่าการทำงานตรงนี้เป็นอย่างนี้จริงๆนะได้ลองคิดได้ลองทำจริงๆแล้วก็อยากจะเชื่อมกับกรุงเทพมหานครค่ะที่ปกติแล้วกรุงเทพมหานครก็จะมีพวกอีเวนต์ต่างๆที่อยากให้เด็กมาโชว์ศักยภาพต่างๆเราก็อยากให้กรุงเทพมหานครใช้พื้นที่ตรงนี้ในการที่เราจะเอาเด็กที่พัฒนาอยู่ตรงนี้เอาไปได้ลองทำจริงๆในอีเวนต์ต่างๆที่กรุงเทพมหานครมีค่ะสุดท้ายนะคะก็คือเมมเบอร์ชิพแล้วก็ certificate ค่ะก็คือตรงนี้นะคะเรามีความคิดว่าเด็กเนี่ยได้ลองทำแล้วแต่ว่าเขาไม่มีเครดิตในการต่อยอดในอนาคตซึ่งเราก็มองว่าการที่เรามีการยอมรับจากกรุงเทพมหานครมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หลายๆที่ยอมรับเด็กคนนั้นได้ทั้งเรื่องการทำงานการปฏิบัติได้จริงค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ให้คนที่มาร่วมงานเฉยๆคือเราก็ยังมีแบ่งเทียร์อยู่ว่าคนที่จะได้รับเกียรติบัตรหรือว่าได้รับใบรับรองจากกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ต้องได้รับการเข้าร่วมโครงการนี้ก่อนได้ทำงานตรงนั้นจริงๆไม่ใช่แค่เข้าร่วมเฉยๆค่ะ
4: โดยพวกเรานะคะคาดหวังว่าบทบาทของกรุงเทพมหานครในการทำงานร่วมกับ Bangkok Youth Art Council นะคะจะมีทั้งหมด4อย่างด้วยกันค่ะ1เลยนะคะเราอยากให้ทางกทม.นะคะเป็นตัวกลางในการเชื่อมโรงเรียนในกรุงเทพกับทางนโยบายของเราเข้าด้วยกันเพื่อการสร้าง awareness แล้วก็ทำให้นโยบายของเราน่าเชื่อถือแล้วก็ส่งผลการทำงานได้จริงค่ะ2นะคะเราต้องการให้กทม.เป็นผู้ประสานงานในการเปิดพื้นที่ public space ใหม่ๆให้เยาวชนในการทำงานสายสร้างสรรค์เนี่ยมีพื้นที่ตอบโจทย์มากขึ้นเป็นพื้นที่ที่เข้าถึงง่ายแล้วก็เป็นพื้นที่จัดแสดงโชว์ได้จริงค่ะและ3นะคะเราอยากให้กทม.เป็นผู้ให้โอกาสโดยเชื่อมเด็กเยาวชนจากนโยบายจากโครงการของเราจากเน็ตเวิร์คของเรานะคะได้มีโอกาสทำงานกับกรุงเทพมหานครจริงๆในการไปจัดแสดงโชว์กับงานเขตประจำกรุงเทพมหานครหรือว่างานวันเด็กหรือว่างานที่กรุงเทพมหานครจะจัดขึ้นในอนาคตค่ะซึ่งเด็กของเรานะคะจะไม่ได้เป็นเด็กแค่สายการแสดงอย่างเดียวเราจะสามารถจัดเอ็กซิบิชันหรือว่างานสร้างสรรค์ทุกประเภทเราจะสามารถกรูมมิ่งเด็กเหล่านั้นเพื่อที่จะให้เขาได้มีประสบการณ์ร่วมกับกรุงเทพมหานครได้โดยตรงเลยค่ะและอย่างที่4นะคะเราอยากให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้รับรองว่าเด็กเหล่านี้นะคะเป็นเด็กที่มีประสบการณ์จริงผ่านการเรียนรู้ผ่านการพัฒนาความสามารถจริงค่ะเพื่อให้พวกเขานะคะได้มีเครดิตในการนำไปต่อยอดในอนาคตนั่นเองค่ะและหลังจากที่นโยบายนี้เกิดขึ้นจริงนะคะพวกเราคาดหวังว่าจะส่งผลกระทบกับทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันค่ะกลุ่มแรกคือกลุ่มเด็กและเยาวชนค่ะเราคาดหวังว่าเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมนโยบายของเรานะคะเขาจะกลายเป็นผู้มีประสบการณ์จริงและเขาจะได้พัฒนาทักษะจริงๆผ่านการลงมือทำผ่านการคิดแล้วก็ผ่านการปรึกษาจากพี่ๆซีเนียร์ในทีมของเรานั่นเองค่ะและหลังจากที่เราพัฒนาที่เด็กนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะพัฒนาต่อไปที่เมืองค่ะเมืองของเรานะคะก็จะกลายเป็นเมืองกรุงเทพมหานครที่ถูกขับเคลื่อนด้วยเด็กรุ่นใหม่เด็กไฟแรงที่เขามีความตั้งใจที่อยากจะมาทำงานจริงๆค่ะทำให้เมืองของเราเนี่ยดูเป็นเมืองที่มีคุณภาพมากขึ้นแล้วก็ยกระดับภาพลักษณ์เมืองให้เป็นเมืองที่ดูเป็นเมืองสร้างสรรค์เมืองครีเอทีฟเป็นเมืองที่ผลักดันแรงสร้างสรรค์ทุกแรงเลยค่ะและสุดท้ายนะคะเมื่อเราพัฒนาที่เด็กไปพัฒนาที่เมืองพัฒนาเด็กก็เหมือนพัฒนาชาติใช่ไหมคะเราจะได้รับเยาวชนที่จะกลายไปเป็นอนาคตของชาติที่ยั่งยืนมากขึ้นเป็นการพัฒนาระบบมนุษย์ที่ทำให้พวกเขามีศักยภาพที่ยั่งยืนแล้วก็ได้ทำงานตรงในสิ่งที่เองรักค่ะเพราะว่าเราเชื่อว่าการลงทุนกับคนรุ่นใหม่นะคะก็เหมือนกับการลงทุนกับอนาคตของเมืองนั่นเองค่ะและไทม์ไลน์ในการจัดตั้งนโยบายของเรานะคะหลังจากที่เราได้พูดว่ากทม.หลังเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะถูกแบ่งไปทั้งหมด3เฟสด้วยกันค่ะเฟสที่1นะคะเราจะมีการเริ่มจัดตั้ง Bangkok Youth Art Council เลยทันทีค่ะเพื่อให้พวกเขาเนี่ยเป็นแกนนำในการนำร่องนโยบายทั้ง4ระบบของเราไปต่อเรื่อยๆค่ะและหลังจากนั้นนะคะเราได้ระบบที่ชัดเจนเรามีการทำงานที่เริ่มเป็นระบบแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มเข้าสู่เฟสที่2ค่ะคือเราจะเริ่มหาสเกลพื้นที่งานสายสร้างสรรค์ให้มากขึ้นเพื่อตอบโจทย์กับคนทำงานสร้างสรรค์จริงๆเดี๋ยวเราจะเริ่มโปรเจกต์แรกในการพัฒนาศักยภาพของคนที่สนใจในนโยบายนี้ค่ะและหลังจากนั้นนะคะเมื่อเรากรูมมิ่งทุกอย่างเข้าหากันเสร็จแล้วเราคาดหวังว่าในท้ายปีของการทำนโยบายเนี่ยเราจะได้เยาวชนในการมาทำนโยบายทั้งหมด 1,000 คนแล้วก็ได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆไปประมาณ 5-10 โปรเจกต์นั่นเองค่ะเพราะว่าพวกเรานะคะเป็นกลุ่มคนที่มีประสบการณ์ทำงานจริงๆและพวกเราเป็นเด็กที่ต้องการพื้นที่ในการสร้างสรรค์ผลงานสร้างสรรค์จริงๆพวกเราเลยมองเห็นว่านโยบายที่ทางกรุงเทพเคยทำอยู่แล้วนะคะเป็นนโยบายที่ดีและมีประสิทธิภาพแต่เนื่องจากเราเป็นคนที่ทำงานในพื้นที่นั้นจริงๆค่ะเราเลยมองเห็นว่านโยบายกรุงเทพยังสามารถพัฒนาต่อได้อีกผ่านเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะถูกจัดตั้ง พื่อประสานงานกับ Bangkok Youth Art Council ค่ะและเราก็จะยกระดับศูนย์ฝึกอาชีพให้กลายเป็นศูนย์ฝึกทักษะเพราะว่าเด็กและเยาวชนไม่ได้ต้องการอาชีพในช่วงเวลานี้แต่ต้องการสถานที่ในการได้ฝึกทักษะจริงๆค่ะทั้งหมดนโยบายของเรา

0: ก็เป็นประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: มาขอเชิญเข้ากลางเลยนะครับฉะฉานเข้าใจง่ายนะครับหายใจทางไหนเนี่ยผิวหนังหรือเปล่า
0: หายใจทุกส่วนที่ออกผมหนูเอาหมดเลยค่ะตรงนี
1: ้โอ้เก่งมากเก่งมากแล้วก็โหรัวมากข้อมูลทุกอย่างครบถ้วนเห็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยจดกันยิ่งๆๆเลยเดี๋ยวคงจะมีคำถามแล้วก็คำแนะนำสำหรับน้องๆนะครับคุณผู้ชมครับถ้าชอบนโยบายนี้ของทีมสีน้ำเงินนะครับกับทีมสยามมูเวอร์เนี่ยสามารถร่วมโหวตได้การสแกน QR code บนหน้าจอได้เลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเชิญทีมสีน้ำเงินไปพักก่อนได้เลยครับ
0: ขอบคุณครับ
1: เชิญทีมสีแดงด้วยครับกดดันไหมครับเห็นทีมแรกเขาได้นำเสนอไปก่อนแล้ว
2: ไม่กดดันครับคิดว่าเรามาพูดเรื่องปัญหาเมืองกันแล้วก็อีกอย่างคือเราคิดว่าเรามีแนวทางเป็นของตัวเองกัน
1: โอเคนะครับดีเลยเราจะได้ฟังเรียกว่า2นโยบายที่มีความน่าสนใจทั้งคู่นะครับพร้อมไหมฮะ
2: พร้อมไหมครับพร้อมแบบว้าวว้าวเลย
1: โอเคโอเคถ้าพร้อมแล้วไม่รอช้าไปพบกับทีมสีแดงได้เลยครับ
3: พวกเราโฟร์พาวเวอร์
4: สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะพวกเราทีมสีแดงหรือว่าทีม
3: Four Flowers
4: นั่นเองค่ะพวกเราเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะที่ได้มาอยู่ใน Bangkok Pitch แผนพลิกบางกอกนะคะซึ่งบอกเลยว่าพวกเราเนี่ยก็มีแผนในการที่จะพัฒนากรุงเทพมหานครนี่คือแผนพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในกรุงเทพมหานครค่ะแต่ว่าก่อนที่หนูเนี่ยจะพาทุกท่านไปดูเจาะลึกนโยบายของพวกเราหนูอยากจะให้ทุกท่านมาดูภาพนี้พร้อมกันค่ะหนูอยากจะให้ทุกท่านลองคิดแล้วก็ลองตั้งคำถามไปพร้อมกับหนูนะคะว่าทุกท่านมองภาพนี้แล้วเห็นอะไรกันบ้างคะบางคนอาจจะเห็นว่าจุดสีแดงคือความเจริญงอกงามของกรุงเทพมหานครมีแหล่งเรียนรู้ที่มากมายหรือบางท่านอาจจะเห็นถึงความหลากหลายของแคตตากรีของกลุ่มการเรียนรู้ฝั่งขวาของภาพนี้นะคะแต่สิ่งที่ Four Flowers ของเราได้เห็นนั่นก็คือการกระจุกตัวของแหล่งการเรียนรู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงกับเมืองหรือว่าเขตที่อยู่ริมของกรุงเทพมหานครได้ค่ะซึ่งนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำพวกเราได้คิดนโยบายที่จะช่วยเหลือเด็กพวกนั้นนั่นเองค่ะพื้นที่กรุงเทพมหานครที่อยู่ใจกลางเมืองสว่างไสวและล้อมรอบไปด้วยแหล่งเรียนรู้มากมายแต่ทำไมการพื้นที่ที่ห่างไกลออกไปเพียงแค่ไม่กี่กิโลเมตรถึงมีแสงสว่างที่ค่อยๆมอดดับลงไปซึ่งนี่ไม่ใช่ปัญหาในเรื่องของจำนวนสถานที่ค่ะแต่มันคือความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูลที่มีการประชาสัมพันธ์ที่ไม่เพียงพอค่ะนโยบายของ Four Flower ในวันนี้นะคะไม่ใช่การที่เราจะให้ทุกท่านเนี่ยมาก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมแต่คือการที่เราอยากจะให้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่แล้วเรารู้ว่ากรุงเทพมหานครมีของดีค่ะแต่เราอยากจะให้ของดีนั้นพัฒนาและเข้าถึงกับคนรุ่นใหม่ได้กับทุกๆรุ่นค่ะกลุ่มเป้าหมายของปัญหาของเรานะคะก็คือเด็กและเยาวชนอายุ 15-25 ปีและตัวแทนในเขตพื้นที่นั้นๆที่จะเอาความรู้ไปต่อยอดในพื้นที่ของตัวเองค่ะจากการที่ Four Flower ได้ลงพื้นที่จริงและสอบถามกับคนในพื้นที่พวกเราพบ4ปัญหาหลักที่เชื่อมโยงกันค่ะอย่างแรกเลยคือพื้นที่การเรียนรู้ที่กระจุกตัวทำไมการกรุงเทพมหานครตรงใจกลางเมืองไม่ว่าจะเป็นพญาไทหรือว่าสีลมเนี่ยถึงมีแหล่งเรียนรู้ที่มากมายและคนต่างที่จะเข้ามาแต่แหล่งเรียนรู้ที่อยู่รอบนอกมีเหมือนกันค่ะแต่ทำไมเราถึงไม่สามารถเข้าถึงมันได้และ2เครือข่ายที่ไม่แข็งแรง3การประชาสัมพันธ์ที่ไม่ทั่วถึงบางเขตพื้นที่อาจจะมีของดีแต่ทำไมเราถึงไม่รับรู้และปัญหาที่4ปัญหาที่สำคัญค่ะก็คือปัญหาทางเศรษฐกิจนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะไปจาะลึกปัญหาและก็ผลกระทบอย่างแรกค่ะก็คือการขาดพื้นที่การเรียนรู้ค่ะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำนะคะในการเข้าถึงการเรียนรู้อย่างเช่นเขตหนองจอกหรือว่าเขตลาดกระบังที่มีของดีแต่ก็ขาดการเข้าถึงค่ะต่อไปหัวข้อที่2นะคะก็คือไม่มีการแลกเปลี่ยนระหว่างชุมชนค่ะการแก้ปัญหาในพื้นที่นั้นๆแหละเลยขาดจุดประสงค์ที่ตรงกับคนในพื้นที่เหล่านั้นค่ะต่อไปปัญหาที่3ค่ะการประชาสัมพันธ์ที่ไม่เพียงพอทำให้คนในพื้นที่ไม่ได้รับรู้ว่าข่าวสารในแหล่งเรียนรู้ของตัวเองเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็ไม่สามารถเข้าถึงกับคนที่มีความท้าทายด้านดิจิทัลได้ค่ะและปัญหาใหญ่ๆเลยค่ะปัญหาที่4ก็คืองบประมาณในการบำรุงการศึกษาไม่เพียงพอค่ะทำให้ความสำคัญในการเรียนรู้ในเขตพื้นที่นั้นๆลดลงเหมือนกันค่ะทำให้เราได้เห็นถึงว่าเมื่องบประมาณไม่เพียงพอความสำคัญลดลงทำให้คนจำนวนหนึ่งเนี่ยถูกผลักออกจากระบบการศึกษาและเข้าสู่ ระบบแรงงานมากยิ่งขึ้นค่ะอ้างอิงจากกสศนะคะระบุไว้ว่าเด็กที่มีความยากจนเนี่ยส่วนมากจะได้รายได้เฉลี่ยเพียงแค่37บาทต่อวันเท่านั้นแต่ขณะที่การเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองกรุงเทพอย่างเช่นสีลมเนี่ยมีค่าใช้จ่ายเดินทางในเที่ยวเดียว60บาทถึง100บาทต่อครั้งและนี่ส่งผลทำให้เด็กไม่มีทางเลือกในอนาคตของตัวเองค่ะเพราะว่าในทุกโอกาสต่างมีราคาและต้นทุนที่เราต้องจ่ายนี่ทำให้จุดประกายให้พวกเราอยากที่จะขยายแหล่ง

0: เรียนรู้ให้เข้าถึงกับทุกเขตพื้นที่ค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะซึ่งจากผลกระทบที่เราได้พบเจอนะคะก็ทำให้เรามีภาพฝันที่เราอยากจะเห็นนะคะก็คือเราอยากจะเห็นเด็กและเยาวชนทุกคนในพื้นที่นะคะเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมแล้วก็อยากให้เด็กในพื้นที่อะค่ะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกับกรุงเทพมหานครแล้วเราอยากจะเห็นศูนย์การเรียนรู้ต่างๆนะคะมีการยกระดับตัวขึ้นแล้วก็ทำให้เด็กในพื้นที่ได้เข้าถึงการเรียนรู้มากขึ้นและสิ่งที่เราอยากจะเห็นมากที่สุดก็คือเราอยากจะเห็นคนในชุมชนและผู้นำชุมชนร่วมกันทำงานเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เข้าถึงการเรียนรู้มากขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งคนที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ก็จะมีเด็กและเยาวชนสำนักวัฒนธรรมการกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครแล้วก็จะมีสภาเด็กและเยาวชนสภาเมืองคนรุ่นใหม่ค่ะซึ่งนโยบายเก่าที่เรามีอยู่แล้วนะคะก็คือ Bangkok Learning City นั่นเองค่ะที่ด้านขวามือนะคะซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่ช่วยลดภาระคุณครูแล้วก็จัดพื้นที่ในโรงเรียนในวันหยุดนะคะที่ช่วยให้สานสัมพันธ์กับเด็กและชุมชนได้มากขึ้นแล้วก็สิ่งที่เราอยากจะให้พัฒนาเพิ่มมากขึ้นนะคะก็คือเราอยากจะพัฒนาหลักสูตรแล้วก็กิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับผู้คนหลายๆช่วงวัยแล้วก็อยากจะเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นให้เด็กๆนะคะเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ได้มากขึ้นด้วยค่ะ
2: การพัฒนาเมืองเปรียบเสมือนการปลูกต้นไม้และที่สำคัญที่สุดต้นไม้นั้นต้องมีรากฐานที่มั่นคงและแข็งแรงครับวันนี้เราจะมาพูดถึงนโยบายเปลี่ยนเมืองนโยบายกรุงเทพมหานครพื้นที่แห่งการเรียนรู้อันดับแรกเลยครับกรุงเทพมีของดีอยู่แล้วครับผมเรามีศูนย์อาหารชุมชนเรามีห้องสมุดชุมชนครับผมแต่เราจะทำยังไงให้ห้องสมุดนั้นกลายเป็น learning center อย่างแท้จริงครับสองครับเราจะแผ่กิ่งก้านสาขาออกไปอย่างไรให้จุดสำคัญตรงนั้นสามารถกระจายตัวไปในยังชุมชนต่างๆได้ผ่านการสร้างแกนนำและการนำพื้นที่การรู้ลงสู่ชุมชนและสุดท้ายครับดอกไม้ไม่ว่าจะสวยงามแค่ไหนหากไม่มีคนซื้อมันก็ไม่มีราคาเราจะทำอย่างไรให้การประชาสัมพันธ์พื้นที่ต่างๆเหล่านั้นเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายครับเราเนี่ยต้องการที่จะ1นะครับผมเราต้องการกระจายพื้นที่การเรียนรู้ครับ2เราต้องการสร้างเครือข่าย3คือเราต้องการพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์และ4คือเราจะต้องการสะท้อนปัญหาให้กทมครับเราอยากพัฒนาพื้นที่เดิมให้กลายเป็น learning center ครับเราใช้พื้นที่ศูนย์นันทนาการเดิมห้องสมุดการเรียนรู้เดิมในการที่จะทำให้กลายเป็นมาตรฐานเดียวกันก่อนนะครับผมในการที่จะมีพื้นที่มากพอให้เด็กสามารถเข้าไปทำกิจกรรมได้มีความหลากหลายในกิจกรรมในพื้นที่และอีกอย่างคือการสร้างจุดเด่นและอัตลักษณ์ของแต่ละศูนย์ในแต่ละเขตพื้นที่นั่นเองนะครับผมกรุงเทพเราแต่ละเขตเรามีศูนย์นันทการศูนย์ชุมชนอยู่แล้วครับผมเราหาจุดเด่นจากศูนย์แต่ละเขตนั้นมาเพื่อที่จะพัฒนาและเรานำแกนนำในชุมชนแกนนำนักเรียนแกนโรงเรียนสามารถจะเข้ามาอบรมในศูนย์นันทการแต่ละเขตได้เพื่อที่จะส่งต่อกลับไปให้เขาเข้าไปสร้างพื้นที่เข้าไปสร้างพื้นที่การเรียนรู้เข้าไปสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชนของตัวเองได้ครับผมต่อไปนะครับผมคือการที่เราเห็นว่าไม่ใช่แค่ศูนย์การเรียนรู้ที่เป็นสีแดงอย่างเดียวแต่โรงเรียนมหาวิทยาลัยหรือพื้นที่ชุมชนต่างๆสามารถเป็นพื้นที่การเรียนรู้ได้ถ้าหากว่าศูนย์การเรียนรู้ตรงกลางเราทำเป็นจุดศูนย์กลางเอาไว้แล้วเรากระจายแกนนำเหล่านั้นไปสร้างพื้นที่การเรียนรู้ในชุมชนแต่ละชุมชนของตัวเองให้มีจุดเด่นและให้ทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงพื้นที่การเรียนรู้ได้เราจะเห็นแม้ว่าในเขตหนองจอกเขตนี้เราจะเห็นว่าพื้นที่การเรียนรู้จะไม่กระจุกตัวและกระจายตัวไปอยู่ในทุกแขวงและทุกพื้นที่ได้นั่นเองนะครับผมและสุดท้ายคือการประชาสัมพันธ์ถ้าหากว่าเรามีพื้นที่การเรียนรู้แต่เราไม่มีการประชาสัมพันธ์ที่ดีพอเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงพื้นที่การเรียนรู้ได้ผมเล็งเห็นความสำคัญเรามีเครือข่ายเยอะแยะมากมายเลยในกรุงเทพมหานครเรามีสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยเรามีสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครเรามี BK Ranger เป็นของตัวเองทำไมเราไม่เอาพวกเขาเข้ามาเป็นเครือข่ายในการสร้างแกนนำและในการประชาสัมพันธ์ให้เรานะครับร่วมกับกรุงเทพมหานครนะครับผมให้เขาเป็นแกนนำในการลงพื้นที่ไปประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ผ่านเพจหรือดึงคนรุ่นใหม่ดึงผู้เข้าร่วมใหม่ๆเข้ามาอยู่ในระบบของเราครับผมนอกจากการประชาสัมพันธ์ผ่านเพจแล้วสำหรับบางพื้นที่เราอาจจะเห็นว่าเขาไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เรามีบอร์ดประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพเรามีบอร์ดประจำชุมชนเรามีพื้นที่กระจายเสียงเราใช้พื้นที่กระจายเสียงพื้นที่นั้นให้เป็นประโยชน์ในการที่จะประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆประชาสัมพันธ์พื้นที่การเรียนรู้ในชุมชนของตัวเองให้ทุกคนสามารถที่จะรับรู้ข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกันครับเราอยากเห็นบทบาทของกรุงเทพมหานครถ้าเกิดว่าหลังจากนี้นะครับเราอยากเห็นบทบาทของสำนักวัดในการติดต่อประสานงานนะครับผมโรงเรียนต่างๆหรือว่าในการที่จะพัฒนาพื้นที่ที่เรามีอยู่นะครับให้กลายเป็น learning center นะครับผมเราอยากเห็นบทบาทขององค์กรเด็กเยาวชนเข้ามาช่วยในการสนับสนุนด้านของการประชาสัมพันธ์เราอยากเห็นบทบาทของสำนักงานเขตในการรวมตัวแทนชุมชนในการเก็บข้อมูลนะครับผมชุมชนแต่ละชุมชนว่าแต่ละชุมชนต้องการพื้นที่การรู้หรือมีของดีอะไรบ้างครับและสุดท้ายเราอยากเห็นบทบาทของกรุงเทพมหานครที่ไม่ใช่แค่รับนโยบายไปแต่ลงมือทำอย่างแท้จริงครับเพราะพวกเรา

0: ไม่อยากทิ้งเด็กคนไหนเอาไว้ข้างหลังไม่อยากทิ้งใครเอาไว้ข้างหลังและเราเชื่อว่าหากเราทำแบบนี้กรุงเทพจะไม่ใช่แค่เมืองหลวงแต่เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนและของคนทุกคนอย่างแท้จริงครับขอบคุณครับ
1: ยอดเยี่ยมมากเลยครับต้องบอกว่ามีการนำเสนอข้อมูลที่เข้าใจง่ายมากๆนะครับมีตกหล่นอะไรไปไหมที่เตรียมมา
2: ไม่มีครับ
1: ครบถ้วนหมดเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับถึงตกหล่นเนี่ยสามารถติดตามเราผ่านเพจได้เลย
1: เพจอะไรครับ
0: เพจ4 Flower ครับผมเลขเสียด้วยสกอร์ FOURFLOWERS ครับผม
1: แหมเปิดให้ช่องทางเขาแหมมาจัดเต็มเลยนะฮะแต่ผมชอบอย่างนึงเมื่อกี้ตอนที่เปิดมามีท่าแนะนำชื่อทีมด้วย
0: ถูก
1: ต้องดูอีกทีได้ไหมฮะ
0: อ่ะ3 2 1พวกเรา4 Flowers
1: ตรงนี้นะครับน่าจะได้ใจคนดูไปด้วยรวมถึงผู้เชี่ยวชาญของเราไปด้วยนะครับถ้าคุณผู้ชมชอบการนำเสนอนโยบายหรือว่านโยบายของทีมนี้สามารถร่วมโหวตเข้ามาได้เลยนะครับผมเมื่อกี้ 4 Flower เขามีท่าแนะนำตัวไปแล้วหนูจะเบาไม่ได้นะคะ
3: หนูเห็นปุ๊บหนูคิดเลยหนูเตรียมเลยอะ
1: ของนี้มันยอมกันไม่ได้
0: ถูกครับ
3: ไม่ได
1: ้ขอดูหน่อยได้ไหมคะ
4: ได้ค่ะ
1: จัดไป
4: มา
3: หนึ่งสองสามใส่อะเตรียมก่อนนะคะ
1: เมื่อกี้ผิดคิวนิดนึงนิดนึงเดี๋ยวพี่สัญญาเอง1 2 3
4: พวกเราสยามมูฟเวอร
1: ์เป็นสีสันเนาะนี่แหละเราได้เห็นพลังของคนรุ่นใหม่นะครับได้เห็นไอเดียแล้วก็วิธีคิดต้องบอกว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขามีไอเดียหรือว่าสิ่งที่เขานำเสนอเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าผู้เชี่ยวชาญทั้ง3ท่านของเรานะครับผมเชื่อว่าคงจะมีคำถามแล้วก็คำแนะนำเกี่ยวกับการนำเสนอนโยบายของทั้ง2ทีมกันบ้างแล้วล่ะนะครับขอเชิญท่านแรกก่อนเลยดีกว่าคุณเชษฐาครับ
5: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
5: สวัสดีทางบ้านด้วยครับคือจริงๆแล้วฟังทั้ง2ทีมทั้งสยามมูเวอร์กับทีม4 Flower เนี่ยคือน่าสนใจทั้ง2ทีมนโยบายที่นำเสนอกับการเลือกตั้งผู้ว่าคนใหม่ที่จะมีถึงในช่วงเดือนไม่แน่ใจว่ามิถุนาหรือกรกฎานะครับทั้งในเรื่องของเขาเรียกว่าเด็กสายสร้างสรรค์กับเรื่องของพื้นที่เรียนรู้หรือว่าเมื่อกี้ที่น้องผู้ชายได้พูดถึงว่าคำสุดท้ายคือเมืองแห่งการเรียนรู้หรือว่า Learning Cityนะครับจริงๆแล้วเราไม่ได้พูดที่ผ่านนะครับแต่เรากำลังผลักดันว่าอยากให้กรุงเทพมหานครแล้วก็ทั้งประเทศไทย77จังหวัดนะครับได้มีพื้นที่เรียนรู้นะครับแล้วก็พื้นที่เรียนรู้ที่ใกล้บ้านใกล้ชุมชนแล้วก็ปลอดภัยทีมแรกผมฟังนิดนึงว่าได้มีการพูดถึงเรื่องของเพิ่มพื้นที่การแสดงออก15นาทีคล้ายๆกับที่เราก็พยายามผลักดันเหมือนกันว่าอยากให้มีพื้นที่เล่น15นาทีสำหรับเด็กนะครับซึ่งการขยายพื้นที่เรียนรู้พื้นที่สร้างสรรค์หรือพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยคือเราอาจจะมองกลุ่มเด็กกทม.มันมีกลุ่มเด็กทั้งกลุ่มเด็กปฐมวัยนะครับกลุ่มเยาวชนนะเพราะฉะนั้นคืออาจจะต้องมีการสร้างพื้นที่ที่เขาเรียกว่าหลากหลายกลุ่มช่วงวัยด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคือการที่ให้เยาวชนเด็กเยาวชนเข้าถึงในเรื่องของพื้นที่เรียนรู้หรือว่า Learning City เนี่ยสามารถเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงแล้วก็ยั่งยืนเนี่ยมันจึงต้องใช้กรอบแนวคิดในเรื่องของระบบนิเวศการเรียนรู้หรือว่า Learning Ecosystem ซึ่งจะต้องมีการเขาเรียกว่าการให้ความสำคัญการบูรณาการในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานด้วยนะครับเราได้เห็นว่ามีทั้งรถไฟฟ้ามีทั้งพื้นที่ที่เป็นพิพิธภัณฑ์มีทั้งอะไรดังนั้นคือมันจะต้องให้มีการบูรณาการทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการเมื่อกี้น้องๆทั้ง2ทีมได้มีการแตะนิดหนึ่งนะครับทั้งในเรื่องของน้องทีมแรกบอกว่ากทม.ไม่ต้องทำใหม่นะครับเพียงแค่ทำแค่4เรื่องแค่นั้นเองก็คือเชื่อมโรงเรียนเปิดพื้นที่เชื่อมงานที่มีอยู่แล้วของกทม.กับรับรองหรือออกใบในเรื่องของใบรับรองให้กับน้องๆที่สามารถทำเป็นเครดิตแบงค์ที่จะไปสู่ภาคของระดับเรียนระดับการศึกษาได้ดังนั้นแต่ปัญหาหลักๆของไอ้เมืองการเรียนรู้หรือว่าพื้นที่สร้างสรรค์พื้นที่ปลอดภัยเนี่ยมีน้องทีมที่2ได้มีการแตะนิดหนึ่งซึ่งคล้ายๆที่เราทำกันก็คือว่าการกระจุกตัวของพื้นที่เรียนรู้ในเมืองเนี่ยมันอยู่ในเมืองชั้นในตอนที่น้องฉายภาพเนี่ยคือเห็นชัดเจนเลยว่ามันมีการกระจุกตัวในเมืองชั้นในเพราะนั้นคือปัญหาคือเรื่องของน้องแตะเรื่องเศรษฐกิจแต่เรามองถึงเรื่องของการเดินทางซึ่งจะต้องมีภาระค่าใช้จ่ายใช่ไหมอยู่น้องจอกอยู่ลาดกระบังหรืออยู่น้องแขมก็จะต้องเข้ามาเพราะนั้นคือมีปัญหาคือยังกลุ่มครอบครัวยากจนมันจะเกิดความเหลื่อมล้ำนะครับเมื่อกี้น้องทั้งสองทีมก็พูดถึงเรื่องความเหลื่อมล้ำมันจะเกิดเรื่องความเหลื่อมล้ำเกิดขึ้นเพราะว่ากลุ่มคนที่หาเช้ากินค่ำนะครับไม่สามารถที่จะพาลูกมาได้หรือว่าแหล่งเรียนรู้ที่บางพื้นที่ก็ต้องมีการจ่ายเงินนะครับอาจจะเด็กเก็บน้อยหน่อยแต่ผู้ปกครองเก็บมากหน่อยซึ่งอันนี้ก็เป็นภาระในเรื่องค่าใช้จ่ายกับอีกส่วนหนึ่งก็คือปัญหาเรื่องของการขาดการรับรู้ของข้อมูลนะครับเมื่อกี้ทั้งสองทีมก็มีการพูดถึงมีทีมที่สองพูดถึง

0: การประชาสัมพันธ์คือการรับรู้ข้อมูลของประชาชนสำคัญมากดังนั้นคือกทม.หรือว่าผู้ว่าคนใหม่อาจจะต้องมาสร้างเขาเรียกว่าแพลตฟอร์มเลิร์นนิ่งนะครับเมื่อกี้น้องกลุ่มที่สองคือทำแผนที่คือให้เห็นว่ามันมีพื้นที่เรียนรู้ในกทม.ใน52เขตเนี่ยมันมีที่ไหนบ้างใกล้บ้านเราแล้วเราสามารถจะกระจายประโยชน์ยังไงบ้างแล้วก็น้องที่ทำในเรื่องของกิจกรรมสร้างสรรค์ในเรื่องของการแสดงการใช้ศิลปะการใช้คอมอาร์ตมันมีจุดไหนบ้างที่ใกล้บ้านอาจจะในเขตตัวเองไม่มีแต่เขตใกล้ๆบ้านเรามีไหมโดยที่เราไม่ต้องมาไกลอะไรเงี้ยแล้วก็มีการรวมกลุ่มเยาวชนในเพราะบางเขตในของตัวเองได้บ้างนะครับกับอันที่4ก็คือเรื่องของคุณภาพของกิจกรรมจะต้องสอดคล้องกับช่วงวัยและทักษะในอนาคตเพราะว่าทักษะในศตวรรษที่21เนี่ยคือเราต้องรู้กิจกรรมจะต้องตอดสอดรับยังไงบ้างเพราะว่าการใช้เรื่อง AI เมื่อกี้กลุ่มแรกเนี่ยจะเน้นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่อง AI เข้ามาดังนั้นคือการใช้เรื่อง AI เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญหรือว่าเทคโนโลยีเข้ามาสำคัญมากนะครับโมเดลไต้หวันก็ใช้ปัจจุบันก็คือใช้เทคโนโลยีเข้ามาในเรื่องของการสร้างการแหล่งเรียนรู้ที่ชุมชนแล้วก็ให้ทันสมัยมากขึ้นแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตนะครับอันที่5ก็คือเรื่องของข้อจำกัดในด้านของการบริหารจัดการภาครัฐที่มีการเชื่อมโยงกันเพราะนั้นคือสิ่งที่เราเสนอทั้ง2ทีมซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากแต่ข้อจำกัดในเรื่องของการบริหารภาครัฐเนี่ยที่น้องทีมที่2บอกว่ามีสำนักวัฒนธรรมสำนักอะไรแล้วแต่นะครับเราต้องมีการบริหารจัดการและการบริการที่สอดคล้องมันจะทำให้เกิดพื้นที่เรียนรู้พื้นที่สร้างสรรค์โดยที่กทม.เองบางทีอาจจะไม่ต้องใช้งบประมาณใหม่เลยแต่ใช้งบประมาณที่สำนักเขตแต่ละเขตที่มีอยู่เนี่ยสามารถที่เข้าบริหารจัดการได้เลยแล้วก็สามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายในพื้นที่ทั้งสภาเด็กในกทม.สภาเด็กก็ประเทศไทยแล้วก็รวมถึงในชุมชนอาจจะมีกลุ่มผู้สูงอายุนะครับซึ่งจะมีการทำกิจกรรมต่างๆอาจจะมีการเรียนรู้ระหว่างเยาวชนกับผู้สูงอายุในชุมชนด้วยเพราะว่าเราต้องยอมรับความจริงว่าต่อไปในสังคมข้างหน้าคือจะเป็นสังคมสูงวัยนะครับเพราะฉะนั้นคือจะต้องมีกิจกรรมที่รองรับทั้งสองวัยเข้าด้วยกันอันสุดท้ายก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมเมืองที่ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้นะครับเช่นชุมชนมีพื้นที่แออัดหรือมีเสียงดังเกินไปบางทีอาจจะไม่สอดรับกันเพราะฉะนั้นคือถ้าเราอยากเห็นพื้นที่เรียนรู้พื้นที่ปลอดภัยเราอาจจะต้องผู้ว่าอาจจะต้องเพิ่มเติมตรงนี้นะครับแต่สิ่งทั้งสองทีมที่นำเสนอเนี่ยก็คือว่าเป็นนโยบายที่ดีแล้วก็น่าสนใจทั้งสองทีมเนี่ยผู้ว่าคนใหม่สามารถเอาไปทำเป็นรูปธรรมได้เลยนะครับเพราะว่าไทม์ไลน์อย่างทั้งสองทีมเนี่ยโอ้โหหนึ่งปีนี้ถือว่าเร็วมากนะครับแต่ตอนที่ผู้ว่าคนเก่าที่เราไปเคลื่อนเรื่องของสวน15นาทีเรื่อง15นาทีให้มีพื้นที่เรียนรู้ในสวนสาธารณะเนี่ยก็ยากนะครับถ้าตราบใดถ้าหน่วยงานของกทม.เองไม่บูรณาการกันมันก็จะไม่เกิดพื้นที่เรียนรู้สำหรับเด็กนะครับก็ประมาณนี้ครับ
1: ครับผมงั้นมาต่อที่อาจารย์อดิศักดิ์เลยนะครับเชิญเลยครับ
2: ครับผมก็ต้องก่อนอื่นต้องชื่นชมนะครับชื่นชมทั้งรายการนะครับที่เจาะประเด็นได้ทันสถานการณ์เรื่องของนโยบายที่สร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองแล้วก็ผมคิดว่าประเด็นที่สำคัญคือว่าเราสามารถเปิดโอกาสให้กับเยาวชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองเพราะว่าเมืองเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เขาได้จะได้เติบโตแล้วความจริงแล้วสิ่งที่เขาได้ออกแบบเนี่ยคือสิ่งที่เขาจะออกแบบอนาคตตัวเองความจริงในธีมวันนี้เรื่องของการเรียนรู้แล้วก็เรื่องของพื้นที่สร้างสรรค์เนี่ยความจริงถ้าสามารถจับมือกันแล้วส่งต่อนโยบายนี้ไปได้ความจริงแล้วมันไปด้วยกันก็คือเป็นเรื่องของการเรียนรู้สร้างสรรค์เนี่ยที่พี่เจษฐาบอกนะครับว่ามันเป็นโจทย์ที่สำคัญแล้วก็ประเด็นที่เราพิกอัพมันเนี่ยพี่คิดว่ามันเป็นประเด็นที่ท้าทายในเมืองสมัยใหม่ไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมหานครแล้วก็ในเมืองทั่วประเทศไทยแล้วความจริงรวมถึงเมืองในต่างประเทศด้วยเพราะว่าอย่างเมื่อกี้พี่เชษฐาพูดถึงเรื่องสังคมสูงวัยนะครับนอกจากสังคมสูงวัยแล้วนะครับเราแบบมีคนแก่เยอะมากนะครับแก่ช้าแก่เร็วนะครับแต่ว่าตายช้าหน่อยนะครับดังนั้นเรามีคนแก่เยอะแต่ว่าหนึ่งสิ่งที่สำคัญคือเด็กเกิดน้อยครับดังนั้นในแต่ละเมืองเนี่ยเขาจะแย่งชิงทรัพยากรเหมือนที่น้องกลุ่มที่2ใช้คำว่าตัวทาเลนต์นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยโจทย์คือทาเลนต์วอลแต่จะทำยังไงให้เมืองสามารถที่จะกักตัวศักยภาพของเมืองนั่นก็คือทีมเยาวชนของเรานะครับในการสร้างหรือพัฒนาทักษะของเรา2ทีมเนี่ยความจริงแล้วตัวนโยบายเนี่ยคิดว่าแบบขายได้เลยนะครับฉีกซองแล้วก็ชงน้ำให้กับทางผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ได้เลยนะครับสองทีมความจริงมีความคล้ายกันสำหรับทีมแรกทีมสยามบุ๊กเบอร์นะครับสิ่งที่สำคัญแล้วก็มองขาดก็คือว่าเราสามารถที่จะเราพยายามจะเชื่อมระบบหรือยกระดับระบบที่มีอยู่แล้วของกรุงเทพมหานครซึ่งคำที่พี่ชอบแล้วก็คิดว่า ทางสำนักพัฒน์เองน่าจะได้เป็นโจทย์ที่ดีก็คือว่านอกจากกรุงเทพมหานครมีศูนย์ฝึกอาชีพนะครับแต่ว่าคำว่าอาชีพตรงนี้อาจจะไม่เหมาะสำหรับเด็กรุ่นใหม่เขาต้องการทักษะซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นโจทย์ใหม่ที่ไม่ว่าใครจะได้มาเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนต่อไปเนี่ยสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้เป็นศูนย์ฝึกทักษะที่สำคัญและทักษะก่อนหน้านี้จะมีเรื่องของการตัดผมดูไหมครับมีเรื่องของการทำอะไรที่เบสิกมากๆแต่โจทย์ที่เรายื่นให้กับกทม.ครั้งนี้เป็นโจทย์ที่ค่อนข้างน่าสนใจไม่ได้ท้าทายมากสำหรับทักษะเหล่านี้ตัวอย่างเช่นเรื่องของตัวคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับพี่คิดว่าปัจจุบันเนี้ยน้องๆในเยาวชนทั่วไปสามารถมีรายได้อยู่ที่บ้านแบบทำ TikTok เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เป็นทุกคนมีความเป็นนักแสดงอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับอย่างพี่โบนี้ต้องแบบโอ้ไปฝึกสอนไปทำนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้การเข้าถึงตรงนี้ง่ายมากๆพี่คิดว่าการเชื่อมระบบเรื่องของตัวศูนย์ฝึกอาชีพค่อนข้างดีนะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราอาจจะต้องมองกว้างกว่าเรื่องของการกลายเป็นพื้นที่ทดลองแล้วก็เรื่องของการสร้างเครือข่ายนะครับ4องค์ประกอบ4เชื่อมของเราพี่คิดว่าสามารถทำได้เลยแล้วก็สามารถผลักดันได้1ก็คือทำตัว Youth Art Council แต่นอกจาก Art แล้วอาจจะต้องบวก Culture นิดนึงนะครับ Art and Culture มันไปด้วยกันนะครับอันนี้อาจจะเป็นตัวเสริมหรือคำแนะนำส่วนที่2ที่บอกว่าเป็น Sandbox Space ตัวเนี้ยเราอาจจะมองเดี๋ยวพี่จะคอมเมนต์ต่อในส่วนของทีมที่2นะครับตัว Sandbox Space เนี่ยเราอาจจะมองมากกว่าตัวที่เป็นเซ็นเตอร์หรือเป็นตัวหับเราอาจจะมองพื้นที่อื่นๆนะครับที่เป็นพื้นที่ศักยภาพในเมืองตัวอย่างเช่นกรุงเทพมหานครขับเคลื่อนที่ผ่านมาทำเรื่องส่วน15นาทีเราสามารถใช้พื้นที่สาธารณะในเมืองทุกพื้นที่เป็นพื้นที่สำหรับการ explore ถ้าเป็นกองหนังหรือกองละครก็คือมันเป็นพื้นที่ถ่ายทำครับแต่ว่าเราจะถ่ายทำรายการแบบที่เป็นคอนเทนต์ที่ดีแล้วกันตัวอย่างเช่นเข้ามาพาชมเข้าไปในสวน15นาทีแห่งใหม่เป็นยังไงบ้างแล้วสะท้อนแนวคิดเหล่านี้กลับไปมันจะไม่ได้จบแค่ว่ามันตอบโจทย์เราเมืองจะได้ประโยชน์จากเราด้วยถ้าเราขายแบบนี้มันจะกลายเป็นวินวินโซลูชันนะครับแล้วก็เป็นวินวินเทรดด้วยก็คือว่ากรุงเทพมหานครก็ได้จากเราในการที่สะท้อนคิดว่านโยบายที่กรุงเทพมหานครทำหรือสิ่งที่กรุงเทพมหานครทำเนี่ยเยาวชนคิดยังไงกับส่วนที่2ก็คือใช้ระบบตรงนี้เป็นเพลย์กราวด์หรือเป็นพื้นที่ทดลองเป็นพื้นที่ฝึกงานในการที่เราทำนะครับส่วนที่3ก็คือตัวinternship นะครับพี่อยากจะมองไม่ใช่แค่ internship แต่อยากให้มองแบบให้กรุงเทพมหานครพยายามผลิตตัวหรือหน่วยที่เป็น incubator ก็คือว่านอกจากเป็นพื้นที่ทดลองที่เป็นพื้นที่ฝึกงานมันต้องมีincubator hub ซึ่งอันนี้เราอาจจะมองมหาวิทยาลัยก็ได้นะครับที่เชื่อมกับทางกรุงเทพมหานครที่เขาสามารถที่จะมี mentor มี expertise อาจารย์ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยสามารถเอาเยาวชนที่ยังไม่เข้าในระบบมหาวิทยาลัยนะครับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้และสุดท้ายก็คือว่าเรื่องของตัว membership กับ certificate อันนี้ถือว่ามองขาดเหมือนกับแบบน้องๆที่เรียนมหาวิทยาลัยแล้วกำลังอยากจะหาที่ฝึกงานแล้วจบฝึกงานเนี่ยเราจะได้ใบรับรองว่าเราผ่านการฝึกงานเหมือนกันอันนี้พี่คิดว่ากรุงเทพมหานครสามารถเหมือนทำเป็นหลักสูตรคล้ายๆกับเป็นถ้าเป็นที่จุฬาก็จะเป็นมุกนะระบบที่เป็นเรียนออนไลน์เหมือนกันครับถ้าเราทำแบบนี้ก็คือว่าเมืองเองเนี่ยสามารถทำเป็นมุกเมืองได้ก็คือว่ามันมีหลักสูตรที่เมืองสามารถออกแบบเอาไว้ใครผ่านก็ได้สเตติเกตแล้วก็สามารถที่จะจบมาสามารถทำงานได้หนึ่งสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ในการพัฒนาต่อยอดถ้าเราได้ไปขายในตลาดนโยบายก็คือว่าเราอาจจะต้องมองเชื่อมมากกว่าแค่สำนักพัฒน์ที่ทำเรื่องของการพัฒนาทักษะเราอาจจะต้องแตะเรื่องของสำนักการศึกษานะครับแตะของสำนักกีฬาและวัฒนธรรมแล้วก็สุดท้ายคือสำนักประชาสัมพันธ์สำหรับทีมที่2ซึ่งความจริงต่อเนื่องกันเรื่องของการเรียนรู้นะครับก่อนหน้านี้ทาง UDC ทางพี่เองทำโครงการกับทาง OKMD คล้ายๆกับเราโจทย์คล้ายๆกับเราเลยชื่อหนังสือออกเป็นหนังสือนะครับชื่อว่าย่านวิทยานะครับเป็นพอยต์เหมือนเราก็คือว่าพื้นที่การเรียนรู้ที่เราคิดถึงเนี่ยนะครับเรื่องห้องสมุดพิพิธภัณฑ์มันอยู่ในเฉพาะพื้นที่ใจกลางเมืองเท่านั้นนะครับที่ที่เต็มแล้วก็เต็มอีกนะครับล้นจนรู้สึกว่าแบบเดินไปแค่ไหนก็เจอแต่พื้นที่ที่ไม่มีคือไม่มีแต่การปรับมุมคิดหรือเปลี่ยนมุมมองตรงนี้ในหนังสือเล่มนั้นคือเรามองว่าทุกสิ่งทุกพื้นที่เราใช้คำว่า urban things นะครับทุกสรรพสิ่งในเมืองคือพื้นที่แล้วก็การเรียนรู้นะครับแล้วสิ่งที่สำคัญที่จะต้องบอกในทางผู้ชมทางบ้านด้วยก็คือว่าการศึกษาไม่เท่ากับการเรียนรู้นะครับการเรียนรู้เนี่ยบียอนกว่าการศึกษาและการศึกษาทั่วไปเรามองว่ามันจะอยู่ในห้องเรียนที่เป็นห้องกระดานดำนักเรียนต้องฟังครูเท่านั้นครูก็หันหน้าเข้ากระดานนักเรียนก็หันหน้าไปในทางเดียวกันทั้งหมดซึ่งในศตวรรษสมัยใหม่เนี่ยไม่ใช่แล้วนะครับซึ่งพี่คิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆสิ่งที่เราจะให้ไปเสริมในทีมที่สองคือว่าเราต้องแตะนอกเหนือจากแค่เรื่องสเปซตอนนี้เราเน้นหนักแค่ว่าโอ้พื้นที่มันขาดแคลนนะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องมองให้ครอบคลุมเชื่อมกันกับทีมที่1ก็คือว่าในองค์ประกอบที่ทาง พี่จะถามพูดเรื่องของระบบนิเวศของการเรียนรู้เนี่ยความจริงใน principle แรกของการส่งเสริมการเรียนรู้มันมี3องค์ประกอบ1ก็คือฝั่งที่เป็น learner นะครับก็คือผู้เรียนเราไม่ใช้คำว่านักเรียนเนาะเพราะว่ามันอยู่ในระบบเราใช้คำว่าผู้เรียนก็คือว่าแล้วแต่ว่าเราอยากจะ explore อะไรเรามีความเชี่ยวชาญอะไรส่วนที่2คือเป็น actor เราเนี่ยถือว่าเป็น actor ในการขับเคลื่อนที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีอันนี้คือองค์ประกอบที่1องค์ประกอบที่2คือ content ครับ content เนี่ยพี่คิดว่าไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าในทุกพื้นที่มี content อยู่แล้วเช่นเรื่องราวประวัติศาสตร์นะครับพื้นที่การเรียนรู้เหล่านั้นเนี่ยมันแฝงอยู่แต่ว่ามันอยู่ใน tacit knowledge ก็คืออยู่ในสมองของใครสักคนนึงอยู่ของคุณป้าคุณน้าคุณอาแต่ไม่ถูกนำมาเพื่อที่จะทำให้มันเป็นองค์ความรู้ส่วนคอนเทนต์เนี่ยเราไปตามหาได้ในชุมชนย่านละแวกบ้านของเรา15นาทีหรือไม่15นาทีก็ได้ส่วนที่3คือส่วนที่เราเรียกว่าเป็น space หรือ environment ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ส่วนนี้ที่เราแตะแต่ว่าพี่อยากให้ถ้าเกิดว่าเราจะขายนโยบายนี้ต้องเชื่อมไปทั้ง2ส่วนก็คือฝั่งที่เป็นตัว learner กับ actor ซึ่งเราจับมือกับเพื่อนทีมสินเงินได้นะในการที่จะสร้าง activity ลงไปในพื้นที่เหล่านั้นเพราะการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์เนี่ยในแนวคิดของทาง MIT Media Lab เขาใช้คำว่า active learning นะครับหรือถ้าแปลเป็นภาษาไทยเขาจะใช้คำว่าเกลียวการเรียนรู้สร้างสรรค์มันมีทั้งหมด5องค์ประกอบก็คือต้องเปิดเมืองต้องเปิดพื้นที่ให้ผู้เรียนสามารถจินตนาการได้ต้องมีพื้นที่ที่เขาสามารถที่จะสร้างองค์ประกอบหรือคอนเทนต์การเรียนรู้ของเขาได้ต้องมีพื้นที่ที่เขาได้เล่นหรือทดลองได้ต้องมีพื้นที่ให้เขาได้แบ่งปันหรือแลกเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็สุดท้ายคือต้องสะท้อนกลับไปที่เมืองได้ถ้ามองในของเราก็คือในเชิงพื้นที่คือว่าอย่ามองเฉพาะตัวหับครับเมื่อกี้เราบอกใช้คำว่าตัว learning hub หรือ learning center อยากให้มองว่าความจริงในองค์ประกอบตรงนี้มันมี3ส่วนถ้ามองตามทฤษฎีก็คือว่ามี hub site และก็ link hub เนี่ยคือตัวศูนย์ใหญ่ที่อาจจะมีครบทุกอย่างและอาจจะอยู่ในระบบและเป็นทางการนะครับที่หน่วยงานของรัฐกรุงเทพมหานครหรือมหาวิทยาลัยสามารถทำได้ส่วนไอ้ตัวไซต์เนี่ยเล็กลงมาหน่อยซึ่งอาจจะอยู่ในชุมชนกระจายไปทั่วนะครับส่วนที่สำคัญตัวที่3คือตัวลิงก์ครับตัวลิงก์นี้เป็นได้ทั้งแบบตัวพาสที่สร้างเส้นทางการเข้าถึงการเชื่อมต่อนะครับที่จะเชื่อมต่อกันกับอีกส่วนนึงก็คือเครือข่ายที่เราจะสร้างสิ่งที่เป็นจุดเด่นของเราเนี่ยพี่คิดว่ามันดีมากๆแต่อยากจะให้เติมขึ้นไปนะครับในส่วนของตัวที่ในเรื่องของการสร้างเครือข่ายพี่มองว่าในโปรเจกต์ของเราเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการสร้างเครือข่ายนักสำรวจเมืองเพื่อการเรียนรู้สร้างสรรค์หมายถึงว่าเราสามารถใช้กระจายลงไปได้บอกว่าเรามีเครือข่ายพลเมืองนะครับหรือว่าน้องๆเยาวชนเนี่ยในที่ต่างๆแล้วไปเฟ้นหาเลยครับไปตามที่พี่ว่าไปตามหาคอนเทนต์ที่ลึกลับในระแวกด้านของเราไปตามหาพื้นที่ที่มันเป็นสเปซที่แบบโอ้ดีมากๆแต่ไม่ถูกหาแล้วเราก็ใช้เครือข่ายเหล่านี้ไปควานหาหรือไปตามหาตัวแอคเตอร์หรือผู้มีองค์ความรู้ทั้ง3ส่วนเสร็จแล้วก็เอามาเสนอกับกรุงเทพมหานครอันไหนที่เรารู้สึกว่าพื้นที่การเรียนรู้มีอยู่แล้วแต่ไม่ฟังก์ชันเลยเช่นห้องสมุดชุมชนบางพื้นที่ร้างมากเข้าไปอาจจะต้องเจอผีไม่งั้นก็ตุ๊กแกนะครับแบบนี้เราต้องพิกอัพแล้วส่งต่อไปให้กรุงเทพมหานครนะครับไม่ว่าจะผ่านระบบไหนก็ตามอันนี้ต้องปรับปรุงเช็คลิสต์อันที่2อู้เราเจอพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ทิ้งร้างมีคนติดยาหรือเป็นพื้นที่ซ่องสุมอันเนี้ยเราเหมือนกับเป็นนักเซอร์เวเยอร์เพื่อสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ถ้าเราปรับอย่างนี้แสดงว่าเราสามารถทำเครือข่ายฝั่งนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนไปหามาแล้วกรุงเทพมหานครปรับปรุงเราสามารถใช้พื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่การเรียนรู้หรือพื้นที่ performance ของเราได้ขอบคุณครับผม
1: ขอบคุณครับอาจารย์อดิศักดิ์ครับมาต่อที่คุณศรัทธาครับผม
3: ก็มีคำถามถามเลยดีกว่าครับผมจริงๆแล้วอิจฉาคนกรุงเทพนะที่มีเวทีแบบเนี้ยเพิ่งอ่านหนังสือเจอเขาบอกว่าคนที่มีอนาคตเนี่ยคือคนที่ต้องคิดถึงอนาคตเนี่ยถ้าเราไม่คิดถึงเรื่องอนาคตเราไม่มีอนาคตนะแล้ววันนี้ก็เป็นเวทีหนึ่งที่มันกำลังพูดเรื่องอนาคตเพื่อจะทำให้เรามีอนาคตผมเติบโตมากับนักกิจกรรมแบบเนี้ยซึ่งมันเป็นวัยรุ่นมันยากนะผมเคยเป็นวัยรุ่นมาก่อนนะเชื่อปะ
4: เชื่อครับอาจารย์
3: มันยากนะตรงที่ว่าเราทํากิจกรรมมากมายก่ายกองเนี่ยเราก็ไม่รู้สึกชอบแต่เราก็ทํามันนะจนวันนึงเราทํามาทั้งหมดเนี่ยเราจะรู้ว่าเราไม่ชอบอันนี้ไม่ชอบอันนี้ไม่ชอบอันนี้ไม่ชอบอันนี้และไม่ชอบอันนั้นแล้วจนรู้ว่าเราชอบอันนี้วัยรุ่นมันยากตรงนี้เนี่ยนักกิจกรรมจะต้องเผชิญปัญหาเนี่ยในการทํางานกับเด็กและเยาวชนเวลาที่เข้ามาทํางานกับเราทําต่อมั้ยไม่ทําไม่ชอบไม่ทําอะไรเงี้ยแต่ท้ายสุดมันจะต้องทําเยอะครับเพื่อจะได้นี่ผมมีคําถามจะถามในหัวอกนักกิจกรรมด้วยกันเวลาที่เราไปประสานงานกับภาครัฐเนี่ยเห็นน้องทั้ง2ทีมเนี่ยสะท้อนออกมาเจอปัญหาอะไรบ้างที่เป็นรูปธรรมช่วยเล่าให้ฟังหน่อย
1: ครับ
3: เวลาประสานงานกับโรงเรียนกับอะไรเงี้ย
1: ลองทีมสีน้ําเงินก่อน
5: อย่างทีมสีน้ำเงินนะคะตอนนี้พวกหนูมาจากค่ายที่ชื่อว่าเด็กคิดเยอะแล้วเราก็มีโอกาสได้จัดกิจกรรมที่จะออกสู่สาธารณชนจริงๆค่ะปัญหาที่เราต้องโคกับรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานองค์กรที่จะมอบพื้นให้กับเราคือการติดต่อล่าช้าแล้วก็ไม่สามารถประสานงานได้แบบคอนสิสเทนต์ 100% นะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าทักไปตอบไหมหรือว่าแบบต้องรอการคอนเฟิร์มค่อนข้างช้ามากซึ่งบางทีเราไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำให้มันช้าคือแบบแผนโครงการเราไม่ชัดเจนหรือว่าเขาต้องการข้อมูลใดเพิ่มเติมเขาไม่แจ้งอะไรใช้คำว่าเดี๋ยวติดต่อประสานงานเพิ่มเติมซึ่งตัวเราเป็นคนทำกิจกรรมเรารอพื้นที่สำหรับการฉายแสงของน้องๆทุกคนจริงๆ
1: ค่ะเนี่ยการติดต่อประสานงานยาก
5: ใช่ยากมากๆ
1: โอเคแล้วทีมสีแดงครับ

0: ส่วนตัวผมเป็นสภาเดียร์ประชาชนแห่งประเทศไทยนะครับก็ติดต่อภาครัฐเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับการติดต่อ1คือรูปแบบของการติดต่อที่มันค่อนข้างล่าช้าเขาตัดสินใจได้อย่างล่าช้าคือบางทีเราอาจจะต้องการการตัดสินใจที่มันรวดเร็วเนาะแต่มันจะต้องส่งไปเป็นขั้นแล้วรูปแบบที่2คือมันต้องมีเอกสารเยอะแยะมากมายในการติดต่อเพื่อที่จะให้เขาลงอะไรบางอย่างหรือลงความเห็นบางอย่างมาให้เราครับผมซึ่งรูปแบบการเอกสารก็เป็นรูปแบบของทางภาครัฐเองด้วยนะครับที่เราจะต้องปรับตัวให้ติดต่อด้วยเหมือนกันประมาณนี
1: ้ปัญหาคล้ายๆกันนะครับคุณ
2: คือนี่คือเป็นพอยต์สำคัญของคนที่จะทำพื้นที่เรียนรู้ก็คือว่าต้องไปเผชิญกับขั้นตอนหน่วยงานต่างๆซึ่งผมคิดว่าถ้าผู้ใหญ่หรือว่านายกคนต่อไปใช่ไหมนายกผู้ว่าคนต่อไปผู้ว่าคนต่อไปเนี่ยฟังเรื่องนี้ต้องไปแก้บั๊กเหล่านั้นให้เด็กนะเช่นการที่จะต้องไปสร้างนโยบายว่าทุกโรงเรียนต้องมีพื้นที่ต้องมีช่วงเวลาของพื้นที่เรียนรู้จำนวนกี่คาบทีนี้มันจะเราจะข้ามขั้นนั้นไปเลยเราจะถูกจับยัดเข้าไปได้เลยไปอยู่ไหนพอประสานปุ๊บเราจะเข้าช่องได้เลยตอนนี้เนี่ยเหมือนกับโรงเรียนไม่ได้คิดว่าเรื่องนี้สำคัญอ่ะมันเลยทำให้งานของพวกเราเนี่ยมันต้องไปติดบั๊กกับการประสานงานนี้ถ้าผู้ใหญ่สั่งว่าโรงเรียนต้องมีกี่ชั่วโมงสำหรับเรื่องนี้เนี่ยโอ้สบายเลยพวกเราโดดเข้าไปเลยเข้าช่องนั้นได้เลยอันนี้ผมคิดว่าเป็นบั๊กใหญ่ที่ผู้ว่าควรจะไปแก้ซึ่งผมคิดว่ากรุงเทพมีอนาคตมากเพราะว่าหลายเรื่องที่เราทำกันมาที่ผ่านมาเรื่องเล่นเรื่องอะไรเนี่ยก็แก้ไปได้หลายอย่างทำให้เป็นยังพาครูจากกรุงเทพไปหาผมที่ปากช่อง คือเขาแก้ไปได้หลายเรื่องผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องแก้ได้สิมันไม่ใช่เรื่องที่เราแก้ไม่ได้นะเพราะระบบเป็นเรื่องที่มนุษย์สร้างขึ้นนะอีกอันนึงที่ผมอยากจะถามให้ขยายความอีกหน่อยผมคิดว่าน้องๆที่ทำเรื่องพื้นที่เรียนรู้เนี่ยคิดว่าคุณสมบัติสำคัญที่คนทำพื้นที่เรียนรู้ต้องมีมันมีอะไรบ้าง
0: คุณสมบัติของคนทำใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: คนทำเนี่ยต้องบอกว่าต้องเป็นคนสู้มือครับผมเพราะเราต้องไปเจอความท้าทายหลายอย่างกว่าเราจะสร้างพื้นที่การเรียนรู้ได้อย่างได้สักพื้นที่หนึ่งครับผมเพราะฉะนั้น1เราต้องสู้มือเพื่อที่จะเก็บประสบการณ์มาทำให้พื้นที่การเรียนรู้ที่เราอยากจะทำอ่ะเกิดขึ้นจริงก่อนอันดับแรกเลยครับ
1: แล้วถ้ากลับมาที่ทีมเสียเงินอีกทีไหมถ้า
2: เป็นคุณสมบัติส่วนตัว
1: คุณสมบัติส่วนตัวจะเป็นด้านไหนดี
3: ส่วนตัวของคนทำพื้นที่ใช่ไหม
1: ค
3: ะส่วนตัวเลยคือ passion อะหมายถึงว่า passion ว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางทีการทำสิ่งหนึ่งทำลงไปแล้วมันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะ เราต้องมีภาพชัดเลยว่าสิ่งนี้เราทำ objective ได้อะไร impact เกิดอะไรขึ้นแล้วเราต้องพยายาม drive กิจกรรมหรือว่า drive นโยบายของเราให้มันตรงกับออบเจคทีฟและตอบโจทย์มากขึ้นเพื่อให้ทุกอย่างที่เราทำอ่ะส่งผลประโยชน์แล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าทุกการขับเคลื่อนเนี้ยมันมาด้วยแพชชั่นในตัวตนของคนทำพื้นที่สร้างสรรค์หมดเลยค่ะ
1: ครับผม
2: ครับพอฟังแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าของเราเนี้ยไม่ได้เกิดขึ้นเองนะมันเกิดขึ้นจากช่วงเวลาแซนบ็อกซ์ที่จะต้องบ่มเพาะน้องๆเพื่อให้เกิดเป็นอย่างเงี้ยน้องๆไม่ได้เกิดมาจากคันมารดาแล้วเป็นอย่างเงี้ยมันต้องเจอปัญหาแล้วก็เจอพี่ๆดีๆเจอคนซัพพอร์ตเจอคนคุยด้วยเพื่อจะทำให้เราเติบโตมาแบบนี้ดังนั้นเพนพอยต์สำคัญของเรื่องนี้ก็คือว่าถ้าผู้ว่าเห็นว่าอันนี้เป็นเรื่องนึงที่เป็นโอกาสในการพัฒนาเด็กกรุงเทพเนี่ยมันควรจะมีงบประมาณในการลงไปที่จะทำให้คนกลุ่มนี้ได้มีโอกาสได้ทำงานได้ลงไปในชุมชนได้ทำกิจกรรมได้ลองผิดลองถูกได้เจ็บปวดได้เรียนรู้เพื่อจะเติบโตเป็นแบบนี้อันนี้เป็นตัวหนึ่งที่เราคิดว่ามันยังขาดนะเรื่องงบประมาณที่จะต้องลงไปพัฒนาคนทำงานเหล่านี้ซึ่งสำคัญมากเพราะว่าพื้นที่เรียนรู้มันไม่ได้ตั้งอยู่อย่างเดียวนะทุกวันนี้เนี่ยเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาเยอะมากดังนั้นพื้นที่เรียนรู้มันคือมนุษย์แบบนี้ด้วยที่จะต้องทำหน้าที่เชิงรุกเข้าไปในชุมชนเพื่อให้เด็กเข้าถึงเราเพื่อจะเอาเด็กเข้ามาเรียนรู้กับเราได้อันนี้เป็นเรื่องนึงแล้วก็อีกเรื่องนึงที่อยากจะเล่าให้คนกรุงเทพฟังหลังจากน้ำท่วมหาดใหญ่เรามีโอกาสได้ลงไปทำกิจกรรมเรื่องเล่นกับเด็กๆที่หาดใหญ่สิ่งหนึ่งที่เราพบก็คือว่าน้ำท่วมอยู่หลายวันเนาะอยู่ในบ้านหลายวันพอเราเปิดพื้นที่ให้เด็กออกมาเล่นครอบครัวมาเต็มไปหมดเลยทุกคนอยากเจอกันทุกคนอยากจะคอนเนคกันพอเราคุยได้ทั้งหมดเนี่ยปรากฏว่าปัญหาของที่นั่นก็คือเรามีพื้นที่น้อยงั้นเราคุยกันไปกันมาก็เลยค้นพบว่ามันมีข้อเสนอหนึ่งนะตอนนี้มันมีเรื่องภาษีที่เก็บที่ดินรกร้างตึกรกร้างที่ไม่ใช้ประโยชน์เนี่ยเป็นไปได้ไหมไปแก้ระเบียบอะไรบางอย่างเพื่อจะบอกว่าถ้าเด็กๆกลุ่มนี้อยากจะทำละครสักเรื่องเนี่ยถ้าใครมีบ้านว่างแล้วไม่ทำอะไรเนี่ยยกให้เด็กๆกลุ่มนี้ทำกิจกรรมหรือว่าเป็นออฟฟิศให้เด็กๆทำกิจกรรมแล้วลดภาษีเขามันจะเกิดพื้นที่เต็มไปหมดเลยนะให้เราทำกิจกรรมมีบ้านว่างหรือว่ามีบริษัทที่มีห้องว่างสามารถที่จะ CSR ให้น้องๆได้แล้วเขาสามารถลดภาษีได้เนี่ยผมมันจะทำให้เราทำกิจกรรมได้เต็มไปหมดเลยนะคุณจะทำอะไรก็ได้ในห้องนี้ให้เกิดรายได้เราเงินไปทำกิจกรรมไม่ต้องโดเนทก็ได้ใช่ไหมไปได้อีกหลายเรื่องเลยผมคิดว่าถ้าผู้ใหญ่เห็นช่องทางเหล่านี้ในเรื่องงบประมาณเรื่องภาษีเนี่ยมันจะทำให้เราขยับต่อไปได้แล้วก็อันที่สามเนี่ยฝากกับน้องๆนะผมคิดว่าทั้งหมดที่เราทำเนี่ยเราก็ต้องไปเจอคนใหม่ๆเข้ามานะสิ่งที่สำคัญไม่ใช่แค่ไม ม่ใช่แค่การมาฟังใครมาคุยเรื่องเนื้อหานู่นนี่นั่นชุมชนเราดีอย่างนู้นอย่างนี้สิ่งที่เราต้องทำกับคนใหม่ๆน้องใหม่ๆก็คือทำให้เขาเจอความจริงความงามแล้วก็ความดีอันนี้มันจะสร้างผู้คนขึ้นมาทันทีที่เขามีคำถามทันทีที่เขาเห็นปรากฏการณ์ทางสังคมเนี่ยการเรียนรู้มันจะเกิดขึ้นในตัวเขามันจะไม่ใช่การไปรับฟังใครแล้วมันจะเป็นการตั้งคำถามมีการพูดคุยก็ไปหาข้อมูลอะไรเหล่านี้นะครับอันนี้น่าจะเสนอประมาณนี้ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากครับขอบคุณคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง3ท่านด้วยนะครับรายการของเรานะครับนอกจากจะเปิดพื้นที่ให้กับน้องๆเนี่ยได้มานำเสนอนโยบายกันแล้วนะครับวันนี้ครับเรายังมีโล่ที่ระลึกนะครับจะมอบให้กับน้องๆทั้ง2ทีมนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมนำเสนอนโยบายพัฒนาและก็ขับเคลื่อนเมืองของเรานะครับในโอกาสนี้นะครับขอเชิญตัวแทนคอมเมนเตอร์ของเราอาจารย์อดิศักดิ์กันทเมืองลีนะครับรองผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง UDDC ขึ้นมาเป็นเกียรติมอบโล่ให้กับน้องๆด้วยครับอยากให้ทั้งสองทีมฝากอะไรไว้หน่อยเผื่อว่ามีโครงการอะไรดีๆที่เราสามารถติดตามกันได้ทีมสีน้ำเงินก่อนครับ
4: โอเคค่ะเรามาในตัวแทนของสยามมูเวอร์เนาะก็สยามมูเวอร์นะคะก็ยังมีโครงการอีกหลายอย่างที่อยู่ภายใต้สยามมูเวอร์ก็ฝากติดตามผ่าน IG ด้วยนะคะ
5: ใครที่แบบว่าต้องการพื้นที่งานสร้างสรรค์ตอนนี้อาจจะยังมีไม่มากแต่ว่าสยามมูเวอร์เราเป็นพื้นที่นั้นให้ได้ค่ะสามารถเข้ามาติดต่อสอบถามกันได้ผ่าน Instagram ของสยามมูเวอร์หรือว่ามาที่ออฟฟิศของเราก็ได้ที่บริเวณอาคารสยามกิจที่ BTS สยามได้เลยค่ะก็เราอยากโปรโมทการให้กับทุกคนที่อยากทำงานสร้างสรรค์ที่นี้คือหลากหลายรูปแบบมากทั้ง Dance Performance Exhibition ละครเวทีการจัดซ้อมหรืออะไรสักอย่างที่ต้องเตรียมตัวเพื่อ Expo ออกไปให้สาธารณชนสามารถมาใช้ที่ของเราได้
1: หายใจด้วย
5: มาด้วยแพชชั่นแรงมันอยากให้ทุกคนแบบอุ๊ย
1: ใจเลย
5: จอยพื้นที่กัน
1: เพราะกิจกรรมเราเยอะด้วย
5: ใช่
1: นะครับเราตามไปดูในนั้นเผื่อว่าสามารถมาร่วมกิจกรรมดีๆกันได้
5: ได้ค่ะ
1: จ๊ะทีมสีแดงครับผม
6: ทีมโฟร
7: ์ฟาว
1: เวอร์ทีแรกไม่มีท่าขา
2: เลยเพิ่มไปเอาเนื้อที่แรงเราก็ต้องลดหน่อย
1: ผมชอบที่อาจารย์อดิศักดิ์เผื่อทำท่าตามไปได้ด้วยเองเชิญเลยครับ
6: โฟร์ฟาวเวอร์ของเรานะครับติดตามได้ที่เพจทาง Instagram นะครับเลข4 underscore FOURFLOWERS ครับจริงๆเราทำงานในด้านของสุขภาพจิตนะครับจริงๆแล้วเนาะแล้วก็เดือนนี้นะครับติดตามในเพจเราได้เลยเรากำลังทำร่วมกับกรมสุขภาพจิตก็คือเดือนมันนั่นเองนะครับผมรวมถึงว่าในอนาคตอันใกล้นะครับเราจะมีการเปิดรับสมัครเด็กๆรุ่นใหม่ที่มีแพชชั่นในการทำงานด้านสุขภาพจิตหรือการทำงานเพื่อเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ต่างๆให้กับสังคมนะครับร่วมกันเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเรานะครับผมติดตามได้ที่เพจ4 Flower เลขเสีย_ FOURFLOWERS ครับผมขอบคุณครับ
2: แต่เดี๋ยวเราจะมีขึ้นตรงนี
1: ้เรามีขึ้นได้เรามีขึ้นได้เพราะนั้นวันนี้นะครับเรียกว่าได้ฟังนโยบายดีๆจากน้องๆนะครับเราได้เห็นเลยว่าพลังคนรุ่นใหม่เนี่ยสำคัญจริงๆนะอาจารย์นะเพราะฉะนั้นวันนี้ครับขอบคุณทั้งผู้เชี่ยวชาญทั้ง3ท่านขอบคุณน้องๆทั้ง2ทีมด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเชื่อได้เลยนะครับว่าคนรุ่นใหม่ทั้ง2ทีเนี่ยมีเป้าหมายเดียวกันนะครับก็คืออยากเห็นความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าเราจะเป็นคนเจนไหนก็ตามก็สามารถร่วมเป็นกระบอกเสียงนะครับในการขับเคลื่อนเมืองของเราเนี่ยให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นและกระทุกนโยบายที่คนรุ่นใหม่ได้นำเสนอกันไปอย่าง2ทีมนี้นะครับจะถูกส่งต่อไปที่งาน Bangkok Active Election 2026นะครับที่สวนลุมพินีในรูปแบบตลาดนัดนโยบายนะครับจะเป็นกิจกรรมที่ให้ผู้กำหนดนโยบายเนี่ยสามารถเลือกช้อปปิ้งนโยบายที่น้องๆนะครับได้ร่วมกันนำเสนอแบบนี้นี่แหละนะครับส่วนการนำไปใช้งานได้จริงติดตามรายละเอียดได้ที่เพจนะครับ The Active Thai PBS นะครับผมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้นะครับที่ thaipbs.or.th/bangkokpitch นั่นเองแล้วกลับมาพลิกเมืองกันได้ใหม่นะครับกับรายการ Bangkok Pitch แผนพลิกบางกอกนะครับสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ

สวัสดีครับติดตามทันข่าว 17 นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับตำรวจจังหวัดตากสกัดจับกลุ่มขบวนการลักลอบนำแรงงานข้ามชาติหลบหนีเข้าเมืองพยายามขับรถหลบหนีจนตำรวจต้องใช้ปืนยิงยางรถจึงสามารถจับกลุ่มได้สำเร็จครับภาพเหตุการณ์ขณะตำรวจสภ.แม่สอดใช้รถกระบะสีดำสกัดจับรถยนต์ต้องสงสัยบนถนนบ้านผาทองอำเภอแม่สอดจังหวัดตากก่อน

รถตำรวจจะขับเข้าไปปิดกั้นทางแต่ผู้ต้องสงสัยไม่ยอมหยุดรถและพยายามถอยรถหลบหนีทำให้ตำรวจต้องขับรถยนต์ตามไปและใช้ยิงล้อรถยนต์ก่อนจะเข้าไปจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้รถยนต์ของสภ.แม่สอดถูกเฉี่ยวชนได้รับความเสียหายเช่นเดียวกับรถยนต์ของผู้กระทำผิด

0: ตำรวจไซเบอร์เร่งตรวจสอบที่มา URL ก่อกรณีการไลฟ์สดลักษณะลามกอนาจารในโซเชียลมีเดียและเตือนผู้ที่กดไลค์กดแชร์ถือว่ามีความผิดด้วยพลตำรวจตรีชัดปันธการคล้ายคลึงรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกล่าวถึงกรณีการไลฟ์สดลักษณะลามกอนาจารในโซเชียลมีเดียเมื่อคืนนี้ว่าขณะนี้สั่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ URL ว่าใครเป็นเจ้าของเพจและใครคือบุคคลที่ปรากฏในคลิปทั้งนี้หากเจ้าของเพจหรือบุคคลในคลิปเป็นคนไทยหรืออยู่ในราชอาณาจักรไทยจะดำเนินคดีตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ในเรื่องการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จและลามกอนาจารสู่ระบบคอมพิวเตอร์ต่อไปซึ่งจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดและถึงที่สุดนอกจากนี้ตำรวจไซเบอร์จะประสานงานกับทาง Facebook ประเทศไทยเพื่อตรวจสอบมาตรฐานชุมชนในโลกออนไลน์ว่าเหตุใดถึงไม่สามารถตรวจจับคลิปลามกอนาจารดังกล่าวได้ซึ่งตามหลักเนื้อหาแล้วซึ่งเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศจะถูกปิดกั้นทันทีครับอย่างไรก็ตามการทำคอนเทนต์ล่อแหลมอนาจารลงสู่โลกออนไลน์มีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14ฐานนำข้อมูลอันเป็นเท็จและข้อมูลลามกมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนบุคคลที่กดไลค์และกดแชร์คลิปอนาจารเหล่านี้ก็จะมีความผิดด้วยเช่นกันเสมือนผู้กระทำความผิดเสียเองดังนั้นหากพบคลิปอนาจารเหล่านี้แนะนำให้กดรายงานและแจ้งเบาะแสมาที่ตำรวจไซเบอร์1441ทันทีครับเจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกาเร่งหาวิธีป้องกันถังบรรจุสารเคมีระเบิดหลังจากความร้อนภายในตัวถังยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับซึ่งทำให้ต้องสั่งอพยพประชาชนไปแล้วหลายหมื่นคนเจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำเข้าไปที่ตัวถังบรรจุสารเคมีในเมืองการ์เดนโกรฟรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อหวังลดอุณหภูมิแต่ว่าจากการเข้าตรวจสอบกลับพบว่าอุณหภูมิที่อยู่ภายในตัวถังยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างเรื่อยๆหัวหน้าหน่วยดับเพลิงในพื้นที่ระบุว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งหาวิธีในการป้องกันไม่ให้ถังดังกล่าวเกิดการระเบิดขึ้นซึ่งพื้นที่บริเวณนี้อยู่ไม่ไกลจากสวนสนุกดิสนีย์แลนด์และย่านชานเมืองของลอสแอนเจลิสส่งผลให้ทางการสหรัฐอเมริกาต้องสั่งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงไปแล้วกว่า 40,000 คนถังสารเคมีที่เกิดเหตุบรรจุเมทิลเมทาคริเลตมากกว่า 22,000 ลิตรซึ่งเป็นสารไวไฟที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกโดยถังดังกล่าวเริ่มทำงานผิดปกติและร้อนขึ้นตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาครับนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังคงกังวลถึงไอพิษที่ระเหยออกมาจากตัวถังด้วยซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนหากได้รับสารพิษดังกล่าวเข้าไปเป็นระยะเวลานานครับหมดเวลาทันข่าว 17:00 นแล้วนะครับอีกสักครู่ติดตามชมรายการไทยสินครับจบแล้วชม Policy Easy ครับสวัสดีครับ
1: ถอยหลังสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6 5,000 ล้านเมกะโปรเจกต์เชื่อมเศรษฐกิจ3ประเทศไทยลาวเวียดนาม14ปีความหวังการรอคอยของคนชายแดนอีสานใต้สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6อุบลราชธานีสารวันจับตารอบทิศ25-29 พฤษภาคมนี้ 12:30 นาที
2: โศกนาฏกรรมแยกอโศกเพชรคนหรือระบบที่เป็นปัญหา
3: ณจุดเนี้ยพอมันมีความเสี่ยงกายภาพเนี่ยมันก็นำมาสู่ human error หรือความผิดพลาดของคนได้เต็มไปหมดเลย
2: ประเทศไทยมีจุดตัดทางรถไฟมากกว่า 2,600 จุดแต่ละปีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเฉลี่ยมากกว่า80ครั้ง
4: ถนนมันเริ่มมีปริมาณการจราจรสูงหรือถ้ารถไฟมีความถี่ในการวิ่งสูงมันอาจจะต้องมีการแบ่งหรือมีการปรับให้มันอยู่คนละระดับ
5: รถไฟกับถนนแยกกันไปเลยทุกจุดเนี่ยมันน่าจะเป็นไปได้
6: อาจจะต้องใช้เวลาอาจจะไปดูเรื่องของระบบนะครับที่มันให้มีความปลอดภัยสูงขึ้น
2: คนไทยยังต้องเจออุบัติเหตุลักษณะนี้ไปถึงเมื่อไหร่มาตรฐานความปลอดภัยของเรามีเพียงพอแล้วหรือยังติดตามได้ใน Policy Easy นโยบายเข้าใจได้วันอาทิตย์นี้เวลา 5:30 เรามีนัดกันค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ธรรมชาติของมนุษย์อ่ะสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราอ่ะเรามักจะมองข้ามเสมอครับแต่พอเรากลับมาทำครับสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดเลยคือสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรานี่แหละครับงานฟินิกีหรือยัดลายนะครับจุดเริ่มต้นเลยคือมาจากอียิปต์ต้องย้อนกลับไป 5,000 ปีก่อนที่จะเป็นคริสตศักราชครับจุดเด่นของมันเลยคือเอาเงินที่เล็กเท่ากับเส้นผมแล้วมาพันเกลียวยัดเข้าไปในโครงเวลาเราสวมใส่ครับมันจะเล่นกับไฟมันสะท้อนแสงมันเลยทำให้งานเนี่ยเหมือนขยับได้มีชีวิตแสงก็จะสะท้อนจากตัวโลหะสู่สายตาของผู้สวมใส่สวัสดีครับผมอังคารอุปนันท์ครับเป็นทายาทรุ่นที่3ของเทคนิคศิลปะยัดลายจากชุมชนบ้านกาดครับผมตั้งแต่เกิดมาเลยนะครับตั้งแต่จำความได้เลยก็อยู่กับเครื่องไม้เครื่องมือการทำเครื่องเงินอยู่แล้วครับผลงานที่สร้างสรรค์มาคือแรกเลยคือเราจะทำตามแบบที่เป็นงานดั้งเดิมครับเราจะไม่ทิ้งงานที่เป็นแอคกราวด์ให้เราที่มาจากภูมิปัญญาของคนรุ่นที่หนึ่งนะครับหลักๆก็จะมีเซตดอกทานตะวันครับทานตะวันมันก็หมายถึงการเริ่มต้นวันใหม่เพราะว่าดอกทานตะวันเวลาทุกเช้าเขาก็ต้องหันหน้าเข้าหาแสงแดดเพื่อรับพลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับแบบต่อไปจะเป็นเม็ดมะยมครับอันนี้จะเป็นแบบที่อิงมาจากสมัยก่อนเม็ดมะยมเนี่ยจะเป็นหมากเก็บครับของในอยู่ในรัชกาลที่4ครับจะไม่ใช่เป็นเครื่องประดับครับจะเป็นของเล่นอันนี้ในรุ่นของเราอ่ะเราปรับเปลี่ยนให้เราคิดว่าการใช้งานที่มันเป็นแค่ของเล่นเปล่าๆมันฟังก์ชันมันน้อยไปครับเราก็เลยเอามาคิดว่าเราจะเอามาทำให้มันอยู่บนของประดับแบบดั้งเดิมชิ้นต่อไปจะเป็นดอกชบาครับเพราะว่ากลีบมันค่อนข้างอ่อนช้อยครับและอีกอย่างนึงมันมีเกสรที่คนสวมใส่เนี่ยสามารถดัดเองได้ตามใจของเขาครับจะให้มันชี้ขึ้นมาแบบบานเต็มที่แล้วหรือว่าจะให้มันหุบลงไปเหมือนว่ากำลังเริ่มจะบานอะไรเงี้ยครับนี่คือสตูดิโอของเราครับเป็นพื้นที่สำหรับทำงานแล้วก็เป็นพื้นที่สำหรับสอนการทำเครื่องประดับยัดลายทำได้แค่2วัสดุคือเงินกับทองคำครับและต้องมีความบริสุทธิ์99% ด้วยครับเงินกับทองคำมันมีความยืดหยุ่นสูงครับมันเป็นแร่ที่เหนียวแล้วก็สามารถทำให้เล็กที่สุดได้เท่าที่มนุษย์ทำมาครับขั้นตอนแรกเลยคือเราต้องเตรียมเป็นเม็ดเงิน 100% เอามาชั่งตวงก่อนคือใช้สัดส่วนที่เรากำหนดขึ้นมาเองได้เลยครับตัวนี้เราจะใช้อยู่ที่ 95% ครับเราจะหลอมในเบ้าที่เป็นกระดาษอันนี้จะเป็นกระดาษที่อัดให้แข็งตัวเพื่อทนความร้อนครับรางในการทำเครื่องประดับก็มีรางที่เป็นรางแท่งเป็นบาร์ยาวๆแบบนี้ครับอันนี้คือเราจะต้องดึงลวดต้องใช้รางนี้ครับส่วนอีกรางนึงจะเป็นแบนอันนี้เป็นการทำเพื่อที่จะใช้อีกรูปแบบนึงในการฉลุทำแผ่นทุกอย่างที่เป็นแผ่นจะใช้รางนี้ครับเม็ดเงินที่เราจะหลอมเนี่ยเราจะใช้อยู่ประมาณ900ถึง 1,000 ครับจะเป็นจุดหลอมละลายของเงินส่วนทองคำจะใช้ความร้อนที่สูงขึ้นจะอยู่ที่ 1,000 ถึง 1,100 องศาครับอุณหภูมิที่หลอมต้องคงที่ครับแล้วก็ดูว่ามันละลายเป็นน้ำหรือยังครับประมาณ3นาทีก็เริ่มละลายแล้วครับ

พอเทเสร็จมันก็จะได้เป็นแท่งมาแบบนี้เลยครับแล้วก็แช่กรดทิ้งไว้ประมาณ1นาทีครับให้กรดทำหน้าที่กัดสิ่งสกปรกออกให้หมดครับแต่แล้วก็ไปตีบนทั่งครับเพื่อเตรียมผิวให้มันเรียบครับเท่าที่ฟังจากคุณพ่อมานะครับชุมชนบ้านกาสมัยก่อนจะเป็นเส้นทางเดินทัพมาจากประเทศจีนแล้วก็ข้ามมาจากทางแม่ฮ่องสอนสุดท้ายแล้วมาจบอยู่ที่บ้านการะหว่างทางที่เส้นทางเดินทัพเนี่ยก็จะมีช่างเนี่ยมาด้วยหนึ่งในนั้นก็จะเป็นช่างทำเทคนิคยัดลายเข้ามาด้วยคุณพ่อเล่าให้ฟังว่ามีคุณลุงอยู่คนนึงอยู่ตรงข้ามบ้านที่คุณพ่ออยู่เลยตอนเด็กคุณพ่อได้ยินทุกเช้าเลยได้ยินเสียงค้อนตีครับตามภาษาเด็กนะครับก็แอบไปดูบ้างไปเล่นไปหยิบจับอุปกรณ์ของคุณลุงนะครับแล้วคุณลุงเขาเป็นช่างที่ไม่มีครอบครัวก็คือไม่มีทายาทสืบต่อเขาเห็นพ่อคุณพ่อเนี่ยไปเล่นไปตีแล้วก็เห็นแววว่าเด็กคนนี้เขาน่าจะเป็นคนที่สืบทอดจากภูมิปัญญาของที่คุณลุงเขาเอามาจากประเทศจีนได้ครับ

ชิ้นงานทั้งหมดนะครับคือเป็นของคุณพ่อครับเขาทำไว้ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตครับเป็นลายดั้งเดิมหมดเลยครับดอกทานตะวันผีเสื้อดอกบ๊วยดอกเก๊กฮวยครับงานของคุณพ่อทั้งหมดถ้าสังเกตดูจะเป็นดอกไม้แล้วก็เป็นสิ่งมีชีวิตก็ทุกอย่างที่เห็นหมดนะครับเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเขาครับประเด็นหลักของการตีเลยครับให้ผิวเรียบไม่ให้มีเสี้ยนครับก่อนที่จะไปรีดต้องตีครบทั้ง4ด้านครับเพราะว่าเวลาด้านใดด้านหนึ่งไม่ถูกตีครับกับทั้งเนี่ยมันเป็นรอยครับมันจะทำให้อีกฝั่งหนึ่งเรียบและอีกฝั่งหนึ่งเป็นรอยครับพอเราตีเรียบเสร็จแล้วก่อนที่จะเอามารีดครับต้องไปเผาไฟเพื่ออบอ่อนครับข้อดีของการอบอ่อนเลยเวลาเรารีดเนี่ยเงินที่มันเผาแล้วมันจะไม่เกิดเสี้ยนครับ

0: ็นขั้นตอนการรีดเตรียมผิวก่อนที่จะเอาไปดึงครับคือขั้นตอนนี้เราจะรีดจากที่เป็นแท่งประมาณ1เซนนะครับให้เล็กที่สุด1ช่องมันจะมีขนาดที่ใหญ่ครับส่วนช่องถัดไปก็จะเล็กลงเล็กหน้าสุดของเครื่องรีดเลยน่าจะได้อยู่ที่20มิลครับแต่วิธีการรีดเนี่ยสำคัญเลยคือการที่เราช่องหนึ่งเราจะต้องรีด2ครั้งครั้งที่1เรารีดเข้าไปแล้วครับงานมันจะฝั่งที่มันถูกกดนะครับมันจะเรียบแต่อีกฝั่งนึงที่ไม่ได้ถูกกดอยู่ด้านข้างน่ะมันจะคมครับรีด2ครั้งคือเพื่อลบคมและไม่ให้เกิดเสี้ยนในรูถัดไปช่องถัดไปครับเส้นนี้ก็คือลงช่องเล็กที่สุดของเครื่องรีดแล้วครับแล้วก็ดูเช็คดูว่ามันมีเสี้ยนไหมครับถ้ามันยังมีเสี้ยนอยู่แล้วก็ใช้กระดาษทรายลูบลบคมออกพอจนถึงโตขึ้นผมก็ไปเรียนตามภาษาผมนี่แหละผมมาเรียนอาชีวะก็เป็นธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมเนาะแล้วก็ไปเรียนเกี่ยวกับกฎหมายโอ้โหมันไม่ใช่ตัวเราเลยสุดท้ายเราไปจบอยู่ที่จิตรกรรมก็คือเกี่ยวกับงานศิลปะครับจบแล้วยังไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรดีก็ไปวาดรูปขายตามถนนคนเดินเนี่ยครับสุดท้ายแล้วมันขายไม่ได้ครับเพราะว่างานศิลปะเหมือนงานเพนติ้งอ่ะมันตายแล้วก็ไปเจอกับคุณหงก็เขาก็แนะนำมาว่าทำไมไม่กลับไปทำในสิ่งที่เราเอื้อมถึงก็คือมือเราเนี่ยจับต้องได้ก็คือสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเราอันเนี้ยมันให้ข้อคิดว่า เราต้องกลับไปทำที่บ้าน
1: ครั้งแรกคือเราเห็นโอกาสในการทำมาหากินแล้วเราก็ว่ามันสวยแล้วทีนี้สามีก็เหมือนกับอยู่ยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งไม่เห็นค่าค่ะแต่ไอเราก็ไกลไงเราก็ดันเห็นเราก็เลยไปบอกเขาว่าก็ของมันอยู่ใกล้ๆอ่ะแล้วทำไมคุณไม่ดูล่ะนี่แล้วเขาก็ทำมันเนี่ยค่ะก็จุดเริ่มต้นมันก็ประมาณนี้เลยแล้วเราก็ทำจนถึงวันนี้ค่ะ
0: ขั้นตอนนี้คือการดึงลวดครับแล้วก็ไล่ไซส์ขนาดลงไปตามแป้นดึงนะครับเริ่มต้นจากแป้นเลยก็ 2.2 มิลครับแล้วก็ค่อยๆไล่ลงไปเรื่อยๆครับเราจะไม่สามารถข้ามรูได้ถ้าเกิดเราข้ามรูเมื่อไหร่เส้นจะขาดเมื่อนั้นครับโดยใช้ผ่านกระบวนการดึงโดยใช้ม้าดึงเราต้องดึงทีเดียวโดยที่ไม่กระตุกเวลาเราหยุดปุ๊บมันจะตีกลับทำให้เส้นที่เข้าไปครับขาดได้ครับเพราะฉะนั้นต้องดึงทีเดียวครั้งเดียวให้สุดพอดึงไปถึงจนถึงเบอร์ 0.62 นะครับตอนนี้เราจะเปลี่ยนกระบวนการจากการที่ใช้ม้าดึงเนี่ยมาเป็นใช้ครีมดึงแล้วก็จากมือเราครับเพราะว่าการที่เราใช้ม้าบางทีแรงของม้าดึงเนี่ยมันแรงเยอะเกินไปเส้นที่เล็กมันก็อาจจะขาดง่ายครับแต่การที่เราใช้ครีมแล้วใช้มือเราดึงอ่ะมันทำให้เราสัมผัสและรู้สึกได้ว่าเส้นตรงเนี้ยมันจะเริ่มติดหรือเริ่มสะดุดเราจะได้หยุดทันครับปกติผมดึงลวดครึ่งกิโลก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ5วันครับแต่ถ้า100กรัมเนี่ยก็ใช้เวลา1วันครับก็รู้แต่ว่า1บาทก็จะได้อยู่ประมาณ6กิโลเมตรครับการดึงลวดก็เป็นหัวใจของงานยัดลายเหมือนกันครับเพราะว่าเส้นที่เรายัดลงไปในโครงทีโครงก็เป็นเส้นยัดลายที่อยู่ข้างในโครงก็คือเส้นที่เล็กลงไปอีกครับบอร์ดนี้ครับทั้งหมดเป็นงานที่เริ่มต้นจากที่พวกเราทำงานครับของที่อยู่บนบอร์ดนะครับอายุก็นานสุดก็18ปีครับก็ใหม่ที่สุดก็เมื่อ5ปีที่แล้วก็จะเป็นงานชิ้นใหญ่เอกลักษณ์ของงานยัดลายครับมันจะเหมือนกับผ้าที่โปร่งแสงครับเราความงามมันไม่ได้อยู่แค่เพียงเฉพาะมิติเดียวคือด้านหน้าครับเวลาอย่างต่างหูเราใส่อยู่เนี่ย ด้านหลังมันก็สวยครับด้านข้างเวลาเราดูมิติของชิ้นงานมันก็ยังมีความงามอยู่ครับส่วนด้านหน้าก็จะเป็นงานที่เด่นที่สุดเพราะฉะนั้นความงามทั้ง3มิติเนี่ยงานยัดลายสามารถทำได้ครับทำให้เห็นความงามทั้งหมดครับขั้นตอนนี้คือการตีเกลียวครับหัวใจหลักของยัดลายเนี่ยคือเส้นเกลียวนะครับที่อยู่ในโครงทีโครงสร้างที่เราสร้างไว้เราจะเอาเส้น2เส้นเนี่ยยัดเข้าไปในโครงขั้นตอนนี้ใช้แค่แผ่นไม้กระดานแล้วกดลงให้แน่นแล้วก็ตีกิ๊กเส้นขึ้นไปเรื่อยๆครับอยู่ที่เราเป็นคนกำหนดว่าเราจะให้ความเกลียวเนี่ยแน่นหรือว่าห่างขนาดไหนครับขึ้นอยู่กับงานอีกทีครับหลังจากที่เรากิ๊กเส้นเสร็จเราต้องไปรีดให้แบนก่อนครับจากเส้นเกลียวกลมจะกลายเป็นแบนมันจะได้ดูมีมิติพอที่จะยัดลาย

0: งเขาจะทำเทคกระบวนการยัดลายทั้งหมดเลยนะครับขึ้นโครงเสร็จยัดลาย
1: ขั้นตอนนี้คือขั้นตอนการทำโครงยัดลายค่ะเส้นโครงก็คือเส้นโครงเราเส้นโครงเพียวๆที่เราไม่ได้พันเกลียวเลยค่ะการทำดอกโบตัสเราจะทำโครงเป็น3ขนาดตามลักษณะดอกไม้จริงค่ะเหมือนดอกไม้มี3ชั้นเราก็ทำงานเราโครงเป็นออกมา3ชั้นยัดลายทีละชั้นจริงๆแล้วโครงสร้างงานยัดลายสามีกับพ่อสามีเป็นคนสอนมาท่านสอนแบบไม่สอนท่านสอนแบบปล่อยให้เราทำงานไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยๆมาบอกเอ้ยมันสวยแล้วนะมันดีแล้วอย่างเงี้ยค่ะนั่นคือสิ่งที่เราเจอมาแล้วก็มันเลยทำให้เราอยากทำมากขึ้นพัฒนาสินค้ามากขึ้น

0: ราติดจุดเชื่อมปุ๊บเราก็เริ่มใส่เส้นไส้ในแล้วค่ะเราก็ยัดลายเป็นกลมๆใส่ลงไปเลยค่ะลวดลายของงานยัดลายจริงๆแล้วมันทำได้หลายแบบนะคะแต่ว่าหลักๆที่เราใช้ก็ประมาณนี้ค่ะขอไข่ฉอชิงครึ่งวงกลมเรียวๆกลมๆสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีหยักๆด้วยงานยัดลายเนี่ยหงเปียกมันเหมือนน้ำเลยค่ะมันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นงานตายตัวมีแพทเทิร์นมันขึ้นอยู่กับผู้ผลิตผู้ทำงานชิ้นนั้นว่าอยากให้ทิศทางงานไปทางด้านไหนแล้วเราก็แค่ทำมันออกมาค่ะเวลาเราดัดโครงแล้วเรายัดลายลงไปแล้วก็คือชิ้นส่วนทุกชิ้นส่วนต้องผนึกติดกันให้มันแข็งแรงที่สุดโดยใช้น้ำยาประสานค่ะเราต้องประสานน้ำยาประสานเพื่อที่จะให้เราสามารถที่จะเห็นลายข้างในให้ชัดเจนด้วยนะคะมันคือเทคนิคของช่างละตอนทำแล้วเราก็เชื่อมน้ำยาประสานค่ะความยากของการประสานก็คือเขาเรียกว่าจุดคลายแม็กแล้วเนาะจุดคลายแม็กของการทำงานยัดลายเราต้องควบคุมอุณหภูมิให้ความร้อนทั้งโครงแล้วก็เส้นไส้ในที่มันมีไซส์ที่ต่างกันเหมือนเพื่อให้เขามีความร้อนที่พอดีกันเราทำงานให้สวยยังไงแต่ถ้าเราคุมไฟเราไฟไม่เสมอกันน้ำยาประสานวิ่งไม่ดีทุกอย่างก็พังค่ะหมายถึงงานชิ้นนั้นก็พังก็ต้องเริ่มต้นใหม่แล้วก็ถ้าดอกไม้เราต้องการความเป็นมิติขึ้นเราก็ทำให้มันให้มันเหมือนดอกไม้กำลังจะบานนะคะจากนั้นเราก็เอางานทั้งหมดของเราเนี่ยค่ะที่เราประกอบมาไปทำเป็นต้มหูสร้อยแขนสร้อยคอจี้ต่างๆอะค่ะปีนปักผมอย่างเงี้ย
1: ชิ้นงานที่สำเร็จเลยต้องเอาไปแช่กรดให้งานสะอาดที่สุดพอเราทำความสะอาดเสร็จแล้วเนี่ยเราถึงจะเอาไปล้างแบบใช้แปรงขัดหรือว่าใส่เครื่องร่อนเงาน้ำยาล้างเงินอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้งานแวววาวและสวยงาม

0: ศิลปะงานยัดไหลนะครับกระบวนการ35ขั้นตอนเนี่ยมันค่อนข้างเยอะแล้ว35ขั้นตอนเราไม่สามารถใช้เครื่องมือสมัยใหม่เข้ามาทดแทนได้ครับทุกอย่างต้องผ่านมือของมนุษย์เลยทำให้เทคนิคนี้สูญหายในประเทศไทยก็เหลือตระกูลสุดท้ายที่ยังทำอยู่แล้วผมมองเห็นว่าจุดนี้เป็นจุดที่ไม่มีใครทำแล้วเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งทำให้ผมเนี่ยอยากจะสานต
1: ่อความรู้สึกที่ลูกมาทำก็ดีใจแทนแกที่แกรับเนี่ยที่แม่ทำเนี่ยแกรับต่อเนาะซึ่งบางทีตอนแรกแม่ยังบ่คิดเลยว่าเขาอะจะรับงานรับเครื่องเงินอะไรต่อจากแม่เนาะแต่ก็รู้สึกว่าดีใจและภูมิใจเนาะมันก็เป็นอาชีพที่มันก็ค่อนข้างจะหายากในการทำเครื่องเงินประเภทนี้อ่ะเจ้า
0: แล้วไม่ใช่แค่สานต่อครับผมอยากจะทำให้มีคนทำต่อนี่ก็มีรุ่นที่4ที่เราวางแผนไว้แต่ว่าเราจะไม่ยัดเยียดองค์ความรู้เนี่ยไปใส่ให้กับเด็กเราจะให้เด็กเข้ามาคุกคลีเหมือนที่พ่อสอนนะครับโดยที่เราไม่ว่าบังคับว่าเขาต้องทำนะอย่างเงี้ยครับให้

0: ชิ้นต่อไปจะเป็นงานที่หลุดออกไปจากงานดั้งเดิมเลยครับสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือเรื่องกระบวนการเทคนิคอย่างเช่นตัวเข็มขัดอันนี้แบบที่ทำครับก็คือจะอิงตามแบบที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ก็คือเพิ่มฟังก์ชันของเทคนิคบานพับเข้าไปเพราะว่าเข็มขัดเนี่ยเวลาสวมใส่เนาะเราจะต้องเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาครับบานพับเนี่ยเหมือนกรอนประตูครับโดยมันเป็นอิสระด้วยตัวมันเองครับคือวิธีการเพิ่มอายุการใช้งานของเข็มขัดแล้วก็การใช้สลักความแน่นของเงินกับเงินเนี่ยมันนิ่มครับเวลาใช้ไปเวลาเราล็อกครับมันก็จะเกิดความหลวมในอนาคตอันนี้เราตัดปัญหาด้วยการใช้สลักกรอนเข้าไปล็อกเลยครับส่วนงานที่เป็นหลุดออกจากความเป็นความหมายแล้วก็ความยากต่อการทำงานครับไอ้ตัวเนี้ยจริงๆแล้วมันคือคอลเลกชันพระอาทิตย์มันจะมีต่างหูจี้กำไลมีทุกอย่างครับแต่ตอนนี้มันเหลือชิ้นเดียวเนาะคอลเลกชันพระอาทิตย์ก็คือแตกยอดมาจากคอลเลกชันดอกทานตะวันความหมายก็คือการเป็นการเริ่มต้นใหม่ตอนเช้าแต่เทคนิคที่สอดแทรกเข้าไปข้างในเนี่ยอันนี้รวมทุกอย่างที่เป็นพื้นฐานของการยัดลายทั้งหมดเลยครับทำในฟอร์มที่มันง่ายที่สุดไม่จำเป็นต้องดูออกว่าเป็นพระอาทิตย์แต่ว่าจะไปเน้นเทคนิคโชว์ของเทคนิคการยัดลายที่มันมากครับชิ้นต่อไปจะเป็นคอลเลกชันที่ใหม่เลยครับเป็นคอลเลกชันโคมครับอันนี้จะเราจะดึงความเป็นวัฒนธรรมของชาวล้านนาเชียงใหม่เนี่ยเพราะว่าทุกคนต้องรู้จักโคมล้านนาอยู่แล้วครับเราแค่ดึงความเป็นวัฒนธรรมเนี่ยออกมาอยู่บนเครื่องประดับยังไงอย่างโคมถ้าเราสังเกตดูดีๆอันนี้จะทำมาจากดอกทานตะวันคือเราใช้ดอกทานตะวันเนี่ยเอามาโอให้มันจากแบนๆเนาะโอให้เป็นลูกแล้วก็มาประกบกันกลายเป็นโคมอย่างบางชิ้นเราจะใช้ดอกโบตันครับมาโออันนี้คือเราจะสอดแทรกความเป็นตัวเทคนิคของความเป็นงานยัดลายเนี่ยเข้ามาอยู่ในชิ้นงานนี้ความภาคภูมิใจเกี่ยวกับงานที่ทำที่ตระกูลทำขึ้นมาครับคุณพ่อเนี่ยเขาต่อให้ยุคสมัยเปลี่ยนไปยังไงก็ตามเทคโนโลยีเข้ามาพ่อเขาก็ยืนหยัดคำเดิมเสมอว่าเขาจะทำงานยัดลายเนี่ยจนกว่าสิ้นลมหายใจเขาเลยทำให้เราเห็นคุณค่าของคำสอนอันนี้และเอามาใช้กับตัวเราได้ครับและมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับพอการเวลาผ่านไปงานยัดลายมันไม่มีใครทำเนาะมันหายไปจริงๆครับถ้าเกิดเราไม่ทำต่อก็ไม่มีคนทำเราก็จะต้องปล่อยให้งานนี้ตายพร้อมไปกับคน
1: เครื่องเงินหรือว่าเครื่องประดับยัดลายนี่มันเป็นยิ่งกว่าชีวิตอีกค่ะมันสร้างทุกอย่างเลยค่ะมันสร้างให้เราเป็นเราวันนี้เจ๋งดิเราได้ทำงานที่คนอื่นเขาไม่ทำอ่ะ
2: แต่ก่อนเนี่ยพ่อกับแม่คิดว่าทำให้มันร่วมสมัยขึ้นมาแล้วเนาะแล้วปัจจุบันนี้ลูกชายของแม่เนี่ยก็ทำยิ่งร่วมสมัยขึ้นมาอีกในระดับหนึ่ง
0: ปัจจุบันเนี่ยเราวางแผนไว้3แผนใหญ่ๆเลยนะครับ1เราจะสร้างให้เป็นที่รู้จักก่อนทุกคนก็จะรู้จักว่ายัดลายคืออะไรแล้วแบบที่2คือเราจะทำสตูดิโอพอคนรู้จักแล้วเนี่ยคนก็ต้องการที่จะเข้ามาเรียนรู้กว่ามันจะได้มาเป็นชิ้นเนี่ยเป็นยังไงสุดท้ายเลยแปลนที่วางไว้ครับเอาจะรวบรวมมาทุกอย่างนะครับเข้าด้วยกันแต่จะลึกกว่านั้นก็คือมาสัมผัสกับวิถีชีวิตของช่างเองของคนที่ทำงานหัตถกรรมเราจะทำเป็นที่พักแล้วก็เป็นแบบลองเทอมไปเลยลองสเตย์ไปเลยครับว่าชีวิตช่างแต่ละวันตื่นมาทำอะไรบ้างอันนี้คุณค่าที่มันทำให้เราตระหนักได้ว่าเราต้องทำมันนะแล้วเราต้องส่งต่อให้คนรุ่นหลังให้ได้ครับเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งครับ

0: ูว่าตอนอยู่โรงเรียนเนี่ยเรียนมาอยู่ใกล้กันเลยดีกว่าวะ
1: กูว่า
2: บางทีเราก็ต้องฝืนทำในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบกันบ้างแต่ถ้าพิจารณาดูแล้วว่ามันเกิดประโยชน์เราก็ต้องอดทนทำไปตามหน้าที่
3: คุณปู่วุ่นวายหลานชายวายวุ่นวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมนี้เวลา 20:30 นทางไทย PBS
4: โศกนาฏกรรมแยกอโศกเพชรคนหรือระบบที่เป็นปัญหาม
5: ันได้เวลาแล้วแหละที่จะปรับ mindset คนประมาทขาดจิตสำนึกเนี่ยกลับมาหันมามองว่าถ้าคนผิดพลาดได้เนี่ยระบบอะไรจะมากำกับหรือลดความผิดพลาดเขา
4: ประเทศไทยมีจุดตัดทางรถไฟมากกว่า 2,600 จุดแต่ละปีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเฉลี่ยมากกว่า80ครั้ง
6: ถนนมันเริ่มมีปริมาณการจราจรสูงหรือถ้ารถไฟมีความถี่ในการวิ่งสูงมันอาจจะต้องมีการแบ่งหรือมีการปรับให้มันอยู่คนละระดับ
4: คนไทยยังต้องเจออุบัติเหตุลักษณะนี้ไปถึงเมื่อไหร่มาตรฐานความปลอดภัยของเรามีเพียงพอแล้วหรือยัง
7: ก็อยู่ที่รัฐบาลว่าจะให้ความสำคัญเรื่องนี้ขนาดไหนนะครับเราก็พยายามผลักดันว่าขอให้มีรถจักรใหม่รถพ่วงใหม่รถโดยสารเข้ามามาให้บริการผู้โดยสารนะ
4: วันนี้นุ่นจะเล่าให้ฟังใน Policy Easy นโยบายเข้าใจได้ค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากเกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมรถไฟชนรถเมล์ที่บริเวณแยกอโศกเพชรกลายเป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมีการตั้งคำถามไปถึงมาตรการความปลอดภัยและสิ่งที่จะช่วยปกป้องชีวิตของประชาชนได้มากกว่านี้หรือเปล่านะคะขอบคุณคลิปจากเพจ Railway Story เรื่องราวหมอนไม้ที่โพสต์ติดตามบริเวณแยกอโศกเพชรตั้งแต่เกิดเหตุเลยนะคะและเขาก็พบว่าหลังจากเกิดเหตุเพียงแค่1วันเรายังคงเห็นภาพซ้ำการจอดคล่อมรางและวินัยที่หย่อนยานบนท้องถนนค่ะทำให้ชาวเน็ตหลายคนพุ่งประเด็นไปที่พฤติกรรมคนขับขี่บนท้องถนนวินัยการจราจรมีข้อเสนอว่าปิดถนนกำแพงเพชร7เลยไหมเพื่อแก้ปัญหาหรือควรจะปรับปรุงเครื่องกั้นรถไฟปรับปรุงระบบสัญญาณไปจนถึงค่ะข้อเสนอเรื่องของเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มความปลอดภัยควรจะมีหลายชั้นมากกว่านี้หรือไม่รวมไปถึงข้อเสนอการแยกระบบรถกับรางไปเลยจะไม่ลอยฟ้าก็ลงดินไปเลยนะคะขณะที่ล่าสุดค่ะจุดเกิดเหตุก็มีการตีเส้นจุดห้ามจอดที่มีความเข้มมากขึ้นมีเจ้าหน้าที่ลงไปจัดระเบียบจนเป็นภาพอย่างที่เห็นเลยนะคะอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีก็จริงค่ะแต่ต้องไม่ลืมนะคะว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นต้องใช้กำลังคนต้องอาศัยความต่อเนื่องเพราะมันหมายถึงชีวิตของประชาชนนั่นเองค่ะ
1: คือบ้านเราเนี่ยเวลาเกิดเหตุเนี่ยหน่วยงานจะรีสปอนส์ค่อนข้างเร็วซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแต่คำถามใหญ่คือว่าแล้วมันต่อเนื่องไหมแทนที่จะเอาคนมายืนเฝ้าอาจจะต้องออกแบบเป็นระบบติดกล้องหรือเปล่าในกล้องก็มีระบบคำนวณแล้วก็มีระบบ alert หรือมีระบบที่จะมาทำให้รู้ว่าตอนนี้มันมีความเสี่ยง
2: เหตุที่เกิดมันมีความพิเศษซึ่งมันควรต้องถือเป็นโอกาสที่จะต้องมีข้อเสนอในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในทุกมิติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรรับไปดำเนินการและมีการเรียกว่าติดตามประเมินผลในการพัฒนาหรือการยกระดับมาตรฐานต่อไปในอนาคตด้วย
0: หลังจากเกิดเหตุนะคะแม่งานอย่างกระทรวงคมนาคมเองก็ออกมาตรการมา3ระยะด้วยกันค่ะระยะเร่งด่วนค่ะสั่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบก่อนเลยนะคะและยกระดับความปลอดภัยใช้กฎเหล็กไม้กั้นไม่ลงมารถไฟไม่เคลื่อนขบวนค่ะยกเลิกการสุ่มตรวจสารเสพติดพนักงานขับรถสาธารณะเปลี่ยนเป็นแบบปูพรมนะคะซิงระบบกับไฟจราจรและขอความร่วมมือประชาชนหยุดหลังเส้นเหลืองรวมถึงการปรับปรุงเชิงกายภาพและทัศนวิสัยบริเวณจุดตัดรถไฟทั่วประเทศโดยเฉพาะจุดตัดที่ไม่มีเครื่องกั้นหรือไม่มีสัญญาณไฟค่ะส่วนระยะกลางค่ะเร่งสั่งศึกษาปรับแผนไม่ให้รถไฟทางไกลชานเมืองเข้ามาในกรุงเทพชั้นในนะคะโดยอาจจะเชื่อมต่อเข้าสู่เมืองด้วยการใช้รถไฟฟ้าสายสีแดง

0: Airport Rail Link หรือรถเมย์ขอสมกซึ่งรัฐบาลก็จะพิจารณามาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้ประชาชนแบกรับภาระเพิ่มนะคะแต่ดูเหมือนขณะนี้จะเสียงแตกนะคะประชาชนบางส่วนก็ไม่เห็นด้วยกับการหยุดรถไฟรอบนอกซึ่งถือว่าเป็นการตัดระบบการขนส่งที่สำคัญของคนชานเมืองด้วยค่ะ
1: แล้วถ้าสมมติวันหนึ่งเขาไม่ให้รถไปถึงข้างในแล้วให้ลงแค่ลาดกระบังยายทำไง
2: ยายจะทำไงยายก็ไม่ขายยายก็กลับบ้าน
1: อ้าวแล้วเขาก็ให้ขึ้นข้างบนก็ได้หรือไปรถ
2: ยายจะขนไหวไหมล่ะทั้งปลาทั้งผักเนี่ยยายจะขนไหวไหมถามแค่นี
1: ้เออ
2: ขนไหวไหมถ้าทำอย่างนั้นนะ
3: ใช้ไม่ได้เอาอะไรมาดี
4: กระทบสิแล้วป้าจะไปยังไงกันล่ะแล้วป้าจะหากินกันยังไงแล้วคนทำงานเขาก็เยอะแยะแล้วเขาจะไปยังไงกันใช่ไหมต้องกระทบมากเลย
5: ถ้ารถไฟไม่วิ่งอ่ะมาเที่ยวไหนถึงจะทันมารถเมล์ทันไหมล่ะรถติดรถอะไรจากกรุงเทพเนี่ยกี่ชั่วโมงมันไม่ได้แก้ที่มันไม่ได้แก้อะไรเลยอ่ะมันอยู่ที่นิสัยคนมากกว่าทำตามกฎต่างคนต่างรักษากฎมันไม่มีปัญหาหรอกนี่คนเราชอบแอบกฎอ่ะแล้วมาให้หยุดแบบนี้เราจะไปทำอะไรได
0: ้ส่วนในระยะยาวค่ะมีการเร่งผลักดันโครงการ Missing Linkช่วงตั้งแต่พญาไทยมราชสถานีกลางให้แล้วเสร็จดันสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เป็นสถานีปลายทางและยกเลิกสถานีหัวลำโพงในอนาคตส่วนทางด้านของการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะกลับมาปัดฝุ่นเร่งปรับปรุงผลการศึกษาโครงการ Missing Link เดิมให้ทันสมัยพร้อมของงบประมาณในช่วงปี 70-71 เพื่อทบทวนรายละเอียดโครงการก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่งในปี 71 และคาดว่าจะเปิดประมูลก่อสร้างได้ในปี 72 แล้วเสร็จประมาณปี 77 ค่ะไม่ใช่แค่แยกอโศกเพชรเท่านั้นที่มีความเสี่ยงนะคะข้อมูลจากการรถไฟแห่งประเทศไทยอัปเดตเมื่อวันที่30เมษายน2569พบว่าจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศมีอยู่ 2,628 จุดนะคะและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เลยค่ะ 85% มาจากลักษณะของผู้ขับขี่ที่มีความประมาทขับตัดหน้ารถไฟอย่างกระชั้นชิดด้วยค่ะจุดตัดรถไฟทั่วประเทศ 2,628 จุดนะคะจะแบ่งเป็น3แบบค่ะประเภทแรกค่ะคือทำทางต่างระดับทางข้ามหรือทางลอดค่ะเพื่อทำให้การสัญจรรถยนต์และรถไฟแยกออกจากกันอย่างสิ้นเชิงแบบนี้นะคะมีอยู่562จุดค่ะถัดมาคือจุดตัดที่ยังอยู่ในระนาบเดียวกันคือไม่แยกระหว่างถนนกับทางรถไฟนะคะประเภทนี้ก็จะมีเครื่องกั้นมีการควบคุมด้วยสัญญาณไฟกระพริบเซ็นเซอร์และมีป้ายจราจรเตือนค่ะมีอยู่ที่ 1,392 จุดค่ะและประเภทที่3สุดท้ายเป็นทางลักผ่านหรือจุดตัดที่เกิดขึ้นจากการทำทางข้ามเองของประชาชนหรืออาจจะเป็นหน่วยงานท้องถิ่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งก็ยังมีอยู่มากกว่า674จุดเลยค่ะองค์ประกอบของการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งเนี่ยก็มีหลายปัจจัยนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่คนมักจะเพ่งโทษเลยก็คือความผิดพลาดของคนหรือที่เราเรียกกันว่า human error นั่นเองค่ะ human error เกิดขึ้นได้เสมอค่ะแต่สิ่งที่เราต้องคิดต่อคือจะทำอย่างไรให้ระบบหรือว่าเทคโนโลยีความปลอดภัยมารองรับความผิดพลาดของมนุษย์อีกทีนึงได้ค่ะอธิบายผ่านสวิตช์ชีสหรือว่าทฤษฎีเนยแข็งภาพนี้นะคะลักษณะของชีสค่ะคุณผู้ชมมันก็จะเป็นช่องว่างนะคะมันหมายถึงรอยรั่วหรือว่าความบกพร่องนั่นเองแบ่งออกเป็น4ชั้นด้วยกันชั้นแรกก็คือคนค่ะจากเหตุการณ์นี้ก็อาจจะหมายถึงคนโบกธงผอ.ขอ.ร.คนขับรถเมย์หรือว่าพฤติกรรมคนขับขี่ได้ทั้งหมดเลยนะคะส่วนชั้นที่2ก็คือสภาพของพื้นที่อย่างเช่นความหนาแน่นของการจราจรจุดแยกจุดตัดที่มีความเสี่ยงส่วนชั้นที่3ก็คือเชิงระบบค่ะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีความปลอดภัยระบบการส่งสัญญาณการสื่อสารระหว่างระบบรางกับระบบถนนส่วนชั้นที่4ค่ะก็คือองค์กรที่เข้ามากำกับดูแลอย่างเหตุการณ์นี้ก็จะมีทั้งรฟท.ขสมก.กทม.กรมรางกระทรวงคมนาคมที่เข้ามากำกับดูแลตั้งแต่คนรถถนนรางเลยค่ะจะเห็นว่าทั้ง4ชั้นนี้ถ้ามีความผิดพลาดแค่บางชั้นก็อาจจะยังไม่เห็นปัญหามากนักนะคะแต่เมื่อไหร่ที่ช่องว่างของชีสทั้ง4ชั้นตรงกันแล้วก็เมื่อนั้นล่ะค่ะจะเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่อย่างที่เกิดขึ้นในโศกนาฏกรรมจุดตัดทางรถไฟครั้งล่าสุดนั่นเองค่ะ
6: ถ้าเป็นทฤษฎีทางด้านเซฟตี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสายการบินหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะใช้เรื่องหลักของสวิตช์ชีสโมเดลก็คือชีสของชาวสวิตช์ที่มันมีรูโวก็คือดูว่ามันเกิดรูโวในแต่ละขั้นตอนยังไงจนนำไปสู่การเกิดเหตุและการสูญเสียหลายประการของเหตุการณ์นี้ผมว่า

0: เป็นเรื่องของความผิดพลาดนะเป็น error จังหวะนั้นเนี่ยด้วยเงื่อนไขเนี่ยมันไม่เอื้อให้ขั้นตอนที่เขาทำอยู่เนี่ยมันสามารถลดความเสี่ยงลงได้นั้นแปลว่าอะไรแปลว่าอาจจะต้องมีการทบทวนหลักเกณฑ์ว่าหลักเกณฑ์ที่ถูกเขียนเอาไว้เนี่ยมันน่าจะไม่เพียงพอแล้วมันต้องมีตัวช่วยอื่นไหมเช่นมีระบบ AI ระบบเทคโนโลยีมาช่วยให้ข้อมูลปริมาณจราจรให้ข้อมูลว่าตอนนี้ท้ายแถวสะสมมายังไงหรือให้ข้อมูลสัญญาณไฟที่กำลังจะต้องมีการเปลี่ยนเฟสยังไงเพื่อให้การกดไม้กั้นเนี่ยมันสัมพันธ์กับมันลดความเสี่ยงเน
1: า
0: ะ
1: หน่วยงานที่กำกับดูแลความปลอดภัยก็จะมีคำถามจากสังคมเยอะนะคะเอาเฉพาะแค่การรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะใบอนุญาตมีไหมทำไมถึงไม่มีระยะเบรกควรจะเป็นแค่ไหนระบบมาตรฐานความปลอดภัยของการรถไฟดีเพียงพอหรือเปล่าวันนี้เราไปหาคำตอบเรื่องนี้กันค่ะ
2: ผู้ชมคะและตอนนี้นะคะนุ่นอยู่ที่โรงรถจากดีเซลบางซื่อนะคะวันนี้นุ่นนัดกันไว้กับพี่เบนซ์นะคะคุณเบนซ์ซึ่งเป็นประธานสหภาพแรงงานรถไฟจะพาเราไปดูระบบความปลอดภัยที่นี่กันนะคะเบนซ์สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับคุณนุ่นครับ
2: พี่เบนซ์คะที่นี่ถ้าดูแล้วหัวจักรมีค่อนข้างหลายหัวพอสมควร
3: ใช่ครับ
2: โดยภาพรวมแล้วที่สามารถใช้งานได้นี่มีทั้งหมดเท่าไหร่คะ
3: ก็ตอนนี้เท่าที่ใช้งานได้มีทั้งหมด171หัวนะครับ
2: การใช้งานเก่าสุดนี่กี่ปีคะ
3: ก็เกือบ60ปีนะครับซึ่งตอนนี้ก็เตรียมจะปลดระวางใช้งานแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือการใช้งานของรถจักรเองเนี่ยส่วนใหญ่ก็อายุไม่เกิน20ปีสูงสุดไม่เกิน30ปีเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนแล้วเพราะว่าถ้ายิ่งนานเนี่ยราคาในการซ่อมบำรุงเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพในการใช้งานเนี่ยมันก็ลดน้อยลงนะครับ
2: แล้วทีนี้เราจะไปดูกันค่ะว่าวิธีการในการที่พนักงานหรือว่าบขร.พอมาถึงแล้วเนี่ยเขาต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างเพื่อทำให้ระบบความปลอดภัยนั้นเพียงพอสำหรับผู้โดยสารด้วยเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะเบนไปกันเลยค่ะ
3: พนักงานทุกคนก็ก่อนที่จะไปทำงานก็ต้องมาเซ็นชื่อรายงานตัวกับผู้บังคับบัญชานะครับแล้วก็ตรวจแอลกอฮอล์นะครับถ้าแอลกอฮอล์ทุกคนต้องแอลกอฮอล์เป็น0นะครับถ้ามีปริมาณแอลกอฮอล์ก็ต้องเปลี่ยนตัวเรื่องของบริการสาธารณะเนี่ยเรื่องคนก็สำคัญเพราะว่าถ้าคนไม่พร้อมหรือสมรรถภาพไม่เพียงพอเนี่ยการให้บริการประชาชนอาจจะเกิดอุบัติเหตุเกิดความไม่ปลอดภัย
4: อย่างกรณีที่เป็นข่าวเนี่ยมีข้อสงสัยทั้งเรื่องของการตรวจแล้วไปเจอสารเสพติดในปัสสาวะด้วยแล้วอีกเรื่องนึงก็คือคนขับเนี่ยไม่มีใบอนุญาตได้ยังไง
3: ก็จริงๆแล้วถ้าเอาประเด็นเรื่องของฉี่ม่วงก่อนเรื่องสารเสพติดเองเนี่ยอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องของความผิดเฉพาะตัวนะครับซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของกระบวนการที่เมื่อตรวจพบแล้วเนี่ยการเป็นการดำเนินการของผู้บัญชาการหรือว่าเรื่องของการที่ทำปฏิบัติหน้าที่แล้วเสพเนี่ยก็เป็นเรื่องของโทษทางวินัยร้ายแรงนะครับซึ่งส่วนนี้เองก็ในการตรวจสอบเนี่ยทางการรถไฟก็มีนโยบายนะครับที่ให้ผู้บังคับบัญชาเนี่ยคัดกรองเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจของพี่น้องประชาชนแล้วก็ในส่วนของใบขับขี่ที่เป็นประเด็นปัจจุบันเองเนี่ยผู้ประจำหน้าที่ซึ่งเป็นพนักงานขับรถขนส่งทางรางพนักงานควบคุมเนี่ยจะต้องมีใบอนุญาตนะครับในส่วนนี้เองเนี่ยก็เป็นกฎหมายใหม่ที่ณตอนนี้เองเนี่ยกฎหมายบังคับใช้แล้วเนี่ยคนที่จะมาทำหน้าที่เป็นพนักงานขับรถเนี่ยจะต้องมีใบอนุญาตแต่ในกฎหมายฉบับนี้บทเฉพาะการมีกำหนดไว้ว่าผู้ที่เป็นผู้ประจำหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของการรถไฟเนี่ยที่ทำงานมาก่อนหน้านี้เองเนี่ยยังคงทำหน้าที่อยู่ได้แต่การที่มีการสื่อสารบอกว่าพนักงานขับรถไฟไม่มีใบอนุญาตอีกเนี่ยอันนั้นเป็นการสื่อสารที่ทำให้สังคมเนี่ยเข้าใจผิดสงสัยว่าพนักงานขับรถของการรถไฟณตอนนี้เองเนี่ยไม่มีอนุญาตเนี่ยไม่สามารถขับรถได้มันทำให้พนักงานเกิดความกังวลว่าอ้าวที่เราไม่มีใบอนุญาตขนาดนี้เราขับรถไม่ได้ใช่ไหมจะสื่อสารในส่วนของสภาพเองว่าการรถไฟเองเนี่ยพนักงานที่มีอยู่ณตอนนี้เองเนี่ยมีอำนาจหน้าที่ในการขับรถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับแต่ว่าการที่มีใบอนุญาตเป็นแค่กระบวนการในการรับรองของกฎหมายฉบับใหม่เท่านั้นเองนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นห้องเก็บเครื่องมือนะครับของรถจักรแต่ละคันนะครับเมื่อเราดูแล้วว่ารถจักรที่เราจะนำไปทำข้อมูลในรถจักรเบอร์อะไรแล้วก็จะมาแจ้งที่หน่วยนี้นะครับเพื่อขอเบิกเครื่องมือนี่ก็จะเป็นเครื่องมือก็จะมาเช็คเครื่องมือว่าเครื่องมือมีอะไรบ้างในกล่องนะครับก็จะมีรายการนะครับเครื่องมือนะครับก็จะเป็นที่เป็นมือขับสำหรับเดินหน้าถอยหลังนะครับแล้วก็เพื่อจะเร่งเราขบวนรถแล้วก็มีเครื่องมืออันนี้ก็เป็นห่วงปลอดภัยอันนี้เวลาที่พอรถไปต่อเสร็จปุ๊บเนี่ยจะต้องใส่ห่วงเนี้ยร้อยที่ขอพ่วงไว้เพื่อป้องกันไม่ให้คนยกขอพ่วงให้รถแยกออกจากกันนะครับอันนี้ก็เป็นรายการเมื่อเช็คเสร็จแล้วเสร็จปุ๊บก็ต้องไปเช็คลิสต์ในส่วนของเอกสารนะครับซึ่งตอนนี้ในส่วนของหน่วยซ่อมเนี่ยเขาก็จะตรวจสอบแล้วว่าอะไรใช้ได้ไหนใช้ไม่ได้
1: นี่ก็ถือว่าเป็นการเช็คความปลอดภัยด้วยนะคะนอกจากคนขับแล้วเนี่ยก็ต้องมาเช็คอุปกรณ์ตรงนี้ด้วยเช็คลิสต์ให้ครบว่ามีความปกติครบถ้วนไหมแล้วสิ่งที่ต้องพกพาไปก็คือเป็นกล่องแดงอุปกรณ์ลักษณะนี้หนักมากค่ะคุณผู้ชม
3: ครับกล่อง
1: รวมถึงสมุดบันทึกแบบนี้ด้วย
3: ครับ
1: ค่ะ

0: เดี๋ยวเราจะไปดูรถจักรขบวนนี้นะคะ5247ซึ่งตัวเลขข้างหน้าเนี่ยก็หมายถึง
1: ยี่ห้อครับรุ่น
0: และรุ่นของรถด้วย
1: ส่วนตัวท้ายนี่ก็จะเป็นคันที่เท่าไหร
0: ่ค่ะอันนี้กี่ปีแล้วคะรุ่นนี
1: ้อันนี้เพิ่งมาประมาณ 4-5 ปี
0: ดีนะโยคะมา
2: เมื่อขึ้นมาบนรถจักรแล้วเนี่ยก่อนที่จะติดเครื่องยนต์นะครับช่างเครื่องก็ต้องตรวจสอบภายในห้องเครื่องยนต์นะครับซึ่งห้องเครื่องยนต์เนี่ยประกอบด้วยส่วนของห้องไฟฟ้าห้องพัดลมระบายความร้อนและฝั่งนู้นก็จะเป็นห้องเครื่องยนต
0: ์นอกจากการตรวจภายนอกแล้วเรื่องความปลอดภัยนะคะตอนนี้เราก็อยู่ในห้องของคนขับรถไฟเลยใช่ไหมคะพี่เบนซ์ความสำคัญของห้องนี้เนี่ยคืออะไร
1: สองส่วนก็คืออันเนี้ยจะเป็นที่นั่งของคนขับนะครับแล้วตรงนั้นฝั่งนั้นก็จะเป็นที่นั่งของช่างเครื่องนะครับซึ่งในฝั่งของคนขับเองเนี่ยก็จะมีระบบควบคุม
0: ห้ามล้อหรือเบรกนี่เรามีกําหนดไว้มั้ยคะว่าจะต้องเบรกตอนไหนที่มันมีข้อถกเถียงกันตอนช่วงที่เกิดอุบัติเหตุ
1: ซึ่งจริงๆนะก็คือว่าอันนี้ต้องเป็นความชํานาญของพนักงานขับรถนะครับว่าเพราะขบวนรถแต่ขบวนในรถจักรคันนึงเนี่ยอาจจะลากขบวนรถสินค้าลากขบวนรถโดยสารซึ่งน้ําหนักต่างกันความเร็วต่างกันนะครับถ้าเป็นขบวนรถโดยสารเนี่ยส่วนความเร็วสูงสุดก็คือ90กม.ต่อชั่วโมงทางไปข้างหน้าเนี่ยก็จะมีสัญญาณแสดงเสาเข้าทั้งผ่านทั้งตัดต่างๆเนี่ยพนักงานขับรถก็ต้องดูว่าทางข้างหน้าเนี่ยถ้าคณะต้องหยุดเองเนี่ยก็ต้องลงข้ามล้อแล้วซึ่งการลงข้ามล้อโดยปกติก็คือค่อยๆใส่ข้ามล้อใส่คลายใส่คลายเพื่อให้ความเร็วค่อยๆลดลงแต่ถ้าเกิดกรณีที่เป็นเหตุฉุกเฉินนะครับก็จะใส่ท่าข้ามล้อฉุกเฉินก็จะทําให้รถเนี่ยเบรกเร็วที่สุดด่วนที่สุดนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ด้านขวาเนี่ยก็จะมีตัวเดดแมนสวิตช์นะครับพกลอต้องเหยียบตลอดนะครับเพื่อในตัวตอบสนองว่าพกลอยังมีสติอยู่เขาก็จะมีตัวทวนสัญญาณนับเวลาไปนะครับประมาณ102-108วินาทีถ้าพอครบกําหนดแล้วเนี่ยเราไม่ขยับอะไรเลยเนี่ยเขาก็จะร้องเตือนมานะครับเราต้องขยับเท้าเปิดวีดหรือว่ากดปุ่มเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นการตอบสนองว่าเรายังมีสติอยู
0: ่แล้วก็จะสังเกตเห็นว่าตรงนี้มี
1: กล้อง
0: CCTV ด้วยอันนี้เฉพาะรุ่นใหม่มั้ยคะ
1: ใช่ครับเฉพาะรุ่นใหม่ครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็จะมีจอสังเกตนะครับซึ่งกล้อง CCTV เนี่ยจะมีทั้งหมด4ตัวนะครับด้านหน้านะครับฝั่งนู้นอีกตัวนึงแล้วก็ตรงด้านขอบพ่วงที่เราให้เห็นเมื่อกี้นะครับก็มีตัวเพื่อสังเกตทางข้างหน้าเผื่อมีอุบัติเหตุเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวนึงที่ช่วยบันทึกเหตุช่วยเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งก็รถจักรรุ่นนี้เนี่ยเป็นรถจักรรุ่นเดียวกันกับคันที่เกิดเหตุนะครับเพราะคันที่เกิดเหตุก็คือ4531รถรุ่นนี้จะมาตั้งแต่เบอร์4523จนถึง4560ก็คือว่าในส่วนรถคันนี้ไม่มีวิทยุประจำรถจักรก็ต้องมีวิทยุมาเองนะครับซึ่งก็พนักงานเนี่ยมีวิทยุอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าวันนั้นที่เกิดเหตุเนี่ยก็คือว่ามีการแจ้งมาแล้วแต่ว่าข้างบนเนี่ยไม่ได้รับสัญญาณไม่ได้ยินสัญญาณวิทยุนะครับ
0: มีกล่องดําอยู่ตรงไหนอะคะ
1: ด้านนี้ครับด้านนี้ก็คือแต่ว่าจริงๆแล้วในที่มีตัวบันทึกเองเนี่ยจะอยู่อีกห้องขับหนึ่งฝั่งโน้นนะครับซึ่งก็จะมีลักษณะเหมือนกันแต่ฝั่งที่แตกต่างก็คือจะมีตัวตั้งเวลานาฬิกานะครับตั้งเข็มนาฬิกาตั้งลานนะครับก็จะอยู่ในห้องขับอีกฝั่งหนึ่งนะครับแต่ลักษณะก็คล้ายๆกันตัวเวลากับความเร็วเนี่ยมันจะไปสัมพันธ์กับตัวกล่องดําที่เป็นตัวเทปเนี่ยอยู่ข้างในนี้ครับก็จะเป็นตัวขีดว่าในเวลานั้นเนี่ยพนักงานขับรถใช้ความเร็วเท่าไหร่นะครับก็จะบันทึกอยู่ในนี้นะครับ
2: โดยสภาพการทํางานนะครับอย่างที่บอกว่านอกจากที่คนขับแล้วเนี่ยสภาพการทํางานแบบเนี้ยพนักงานขับรถเนี่ยเวลาอากาศร้อนอากาศหนาวฝนตกเนี่ยก็ต้องอยู่ในเนี้ยมันก็เกิดสภาพการทํางานที่มันสะสมไปเรื่อยๆนะครับถ้ายิ่งปกติเนี่ยเค้าให้ทํางานอยู่บนขบวนรถเนี่ยวันนึงเนี่ยไม่เกิน6ชั่วโมงเพราะถือว่าเป็นชั่วโมงที่มันสุดแล้วอะถ้าทํามากกว่านี้เนี่ยสภาพร่างกายมันก็ลาขึ้น
0: ตอนนี้จํานวนคนขับรถไฟเนี่ยมีประมาณเท่าไหร่ได้เพียงพอมั้ยคะ
2: ก็คนขับรถไฟตอนนี้นะครับในกรอบที่เราต้องได้รับเองเนี่ยจากขบวนรถที่มีอยู่เนี่ยเราต้องมี 1,258 คนนะครับโดยส่วนพนักงานขับรถแต่ว่าตอนเนี้ยที่เรามีจริงเนี่ยก็951คนนะครับก็ยังขาดอีกเกือบ300กว่าคนนะครับซึ่งอันนี้เองก็พอขาดเสร็จปุ๊บเองเนี่ยไม่มีคนมาเติมก็ต้องหมุนเวียนคนเข้ามา
0: คืออาจจะเป็นคําถามเบสิกหน่อยว่าคนขับรถไฟเนี่ยเค้าต้องเรียนจบอะไรมาแล้วตอนเนี้ยเหมือนกับรับตรงสายอยู่มั้ยคะ
2: ก็ในส่วนของคนขับรถไฟเนี่ยก็จะมี2ส่วนส่วนแรกก็คือผู้ที่จบจากโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟนะครับก็นี่เรียนสายตรงเลยรับเข้ามาจบปวช.เรียนมา2ปีนะครับแล้วฝึกงาน6เดือนก็มาบรรจุเป็นตําแหน่งช่างเครื่องนะครับแล้วก็เป็นช่างเครื่องอย่างน้อย7ปีถึงจะสอบพนักงานขับรถได้อีกส่วนนึงก็ในช่วงที่เราไม่ได้รับอนุมัติอัตรานะครับไม่สามารถเปิดหลักสูตรที่โรงเรียนได้ก็รับจากคนที่จบวุฒิปวช.มานะครับแล้วก็มาอบรมเป็นช่างเครื่องแล้วก็เป็นช่างเครื่อง7ปีแล้วถึงจะสอบพนักงานขับรถได้นะครับถึงจะมาทําหน้าที่ตรงนี้นะครับสภาพเองทางพนักงานเองพยายามเรียกร้องถึงฝ่ายบริหารถึงรัฐบาลนะครับในเรื่องของการที่ให้จัดหารถจักรรุ่นใหม่นะครับที่มี สภาพสมบูรณ์นะครับแล้วก็เรื่องของระบบอำนวยความสะดวกมีเครื่องปรับอากาศอีกเนี่ยอันนี้ส่วนหนึ่งก็จะช่วยให้ทำให้สภาพการทำงานของพนักงานดีขึ้นคือจากที่การรถไฟเนี่ยเสนอต่อบอร์ดของการรถไฟนะครับแล้วเสนอไปที่กระทรวงคมนาคมสุดท้ายก็ที่ขอไปรถจักรใหม่113หัวนะครับแล้วก็รถดีเซลรางที่เป็นดีเซลรางปรับอากาศเนี่ย182คันนะครับแล้วก็รถโดยสารที่เป็นรถชุดเนี่ย184คันก็ถูกตีกลับมาเนื่องจากว่างบประมาณทั้งหมดเนี่ยประมาณ 52,000 ล้านเขาก็บอกว่าทางรัฐบาลนี่ก็มองว่าถ้าอนุมัติให้ซื้อหมดเนี่ยมันจะทำให้หนี้สาธารณะนะครับเกิน 70% ของ GDP เพียงว่าก็อยู่ที่รัฐบาลว่าจะให้ความสำคัญเรื่องนี้ขนาดไหนนะครับเราก็พยายามผลักดันว่าขอให้มีรถจักรใหม่รถพ่วงใหม่รถโดยสารเข้ามาให้บริการผู้โดยสารนะครับระบบรางเนี่ยเป็นระบบขนส่งที่มีต้นทุนต่ำที่สุดนะครับราคาถูกที่สุดแล้วก็ปลอดภัยถ้าเราสามารถมีบริการสาธารณะที่ให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาบอกว่าลดค่าใช้จ่ายลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนด้วย
0: คุณผู้ชมคะหัวใจสำคัญของความพยายามในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยก็คือลดความสูญเสียค่ะและจำเป็นนะคะที่จะต้องไม่สร้างปัญหาใหม่ให้เกิดขึ้นค่ะอยากชวนดูอุโมงค์ที่สร้างใหม่ในจังหวัดนครปฐมนะคะก็จะเห็นตัวอย่างของความพยายามในการแก้ปัญหาเพื่อแยกรถออกจากรถไฟค่ะแต่เสียงสะท้อนคนใช้งานค่ะก็คือมีรถสวนแบบนี้เนี่ยมันอันตรายหรือเปล่ามันเลี้ยวยากนะคะหรือมันควรจะมีสัญญาณไฟที่ชัดเจนกว่านี้ไหมในขณะที่บางคันค่ะลงอุโมงค์ไปก็เกิดความสับสนนะคะหาทางออกไม่เจอสิ่งนี้สะท้อนว่าถ้าหากแก้ปัญหาแล้วออกแบบไม่ดีก็อาจจะสร้างปัญหาใหม่ซ้ำขึ้นมาได้อีกเช่นเดียวกันค่ะ
3: เวลาเราทำทางเนี่ยมันต้องมีความลาดชันและมันใช้พื้นที่เยอะเพราะนั้นยกตัวอย่างเช่นเวลาเราทำสะพานข้ามแยกหรือทำอุโมงค์ลอดแยกมันไม่อยู่ดีมันกระโดดข้ามเหมือนสะพานลอยมันไม่ใช่มันต้องโอ้โหมีแหลมมีทางลาดลงไปปัญหาเกิดหลายพื้นที่ก็คือเขตทางไม่มีพอที่มันน้อยปุ๊บเราก็ทำสโลปไม่ได้ก็ทำสโลปต่ำๆแล้วก็ทำอุโมงค์เล็กๆอุโมงค์แคบๆมันก็ไม่ได้มาตรฐานพอเราออกแบบกึ่งๆว่าปะผุแล้วกันคือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหลักวิศวกรรมอาจจะผิดแล้วเกิดปัญหาตามมา
0: ปัญหาจุดตัดทางรถไฟไม่ได้มีแค่ประเทศไทยเท่านั้นนะคะหลายประเทศทั่วโลกก็มีปัญหาเหมือนกันนะคะและแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็ไม่ได้แยกระบบรถระบบรางกันอย่างชัดเจนแต่มีมาตรการความปลอดภัยรวมถึงมีการยกระดับเทคโนโลยีที่เข้ามาใช้ช่วยเหลือและปกป้องชีวิตของประชาชนได้แตกต่างกันไปค่ะเริ่มต้นกันที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะเป็น Facebook ของพี่บอลพี่ยอดหนังพาไปค่ะได้ออกมาเล่าถึงการข้ามทางรถไฟให้ฟังสิ่งสำคัญก็คือการตีเส้นบนพื้นที่สีแดงบ้านเราก็อาจจะเห็นกากบาทสีเหลืองนะคะเขาก็จะตีเส้นสีแดงเอาไว้ซึ่งรถทุกคันก่อนจะข้ามรางรถไฟก็จะต้องรอให้คันข้างหน้าเนี่ยขับพ้นพื้นที่สีแดงตรงนี้ไปก่อนถึงจะค่อยขับข้ามรางรถไฟไปได้นั่นเองค่ะส่วนที่ไต้หวันนะคะมีคนไทยที่อาศัยอยู่ที่นั่นค่ะใช้ชื่อ Facebook ว่าบ่าวชัยลูกอีสานพลัดถิ่นพาไปดูอุปกรณ์ค่ะที่ระบุเลยว่าเป็นเซ็นเซอร์สำหรับการตรวจจับสิ่งที่เข้ามากีดขวางทางรถไฟซึ่งถ้ามีสิ่งของผ่านเซ็นเซอร์เข้ามารถไฟก็จะชะลอก่อนจะถึงประมาณ 2-3 กิโลเมตรพร้อมกับตั้งคำถามว่ามาตรฐานความปลอดภัยของรถไฟไทยกับไต้หวันแตกต่างกันหรือเปล่านะคะถัดมาคือไอร์แลนด์ค่ะมีการติดกล้องบันทึกภาพของผู้ขับขี่ข้ามผ่านทางรถไฟนะคะถ้าหากขับรถเร็วเกินไปหรือว่าฝ่าไม้กั้นก็จะออกใบสั่งอัตโนมัติ160ยูโรหรือประมาณ 6,000 บาทไทยนะคะรวมถึงมีการตัดแต้มใบขับขี่ด้วย3แต้มขณะเดียวกันนะคะที่นี่ก็พยายามจะลดจุดตัดรถไฟด้วยซึ่งปัจจุบันปิดจุดตัดไปแล้วอย่างน้อย134จุดเลยค่ะจะเห็นว่าหลายประเทศก็จะมีมาตรการที่แตกต่างหลากหลายกันไปนะคะแต่ถ้าตามหลักการทฤษฎีของการยกระดับความปลอดภัยจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้นะคะต้องทำควบคู่กันไปทั้ง3ระบบเลยนะคะมี3 E ด้วยกัน E แรกค่ะ Engineering ก็คือการปรับปรุงในเชิงกายภาพรวมถึงระบบเทคโนโลยีให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นถัดมา Education ค่ะก็คือการให้ความรู้การเพิ่มทักษะให้กับประชาชนพลเมืองด้วยนะคะและสุดท้ายคือ Enforcement ค่ะการบังคับใช้กฎหมายที่มีความเข้มคนค่ะ
4: E ตัวแรกก็คือต้องมีทั้ง engineering ต้องปรับปรุงตัวกายภาพตัว yellow box ตัวไม้กั้นให้มันสามารถมีประสิทธิภาพหรือการใช้ AI มาช่วยอันที่2ก็คือ education ให้ความรู้มารณรงค์สร้างกระแสแล้วก็ตามด้วย enforcement ก็คือตำรวจของบ้านเราเนี่ยพอเขาไป enforce โดยที่ไม่มีกระแสนำเนี่ยเขาจะเจอแรงต้านสูงมากเพราะว่าสังคมไทยเหมารวมหรือตีความเอาว่า การตั้งด่านการบังคับใช้ของเนี่ยของตำรวจเนี่ยเป็นเรื่องการแสวงหาผลประโยชน์ไงสรุปก็คือว่า

0: ต้องไม่ใช่มาตรการเชิงเดี่ยวอ่ะต้องเป็นมาตรการร่วมทั้ง3 E ตรงเนี้ยถึงจะเอาอยู่กับสังคมไทย
1: จริงๆเรามีพรบการขนส่งทางรางมีบทส่วนหนึ่งว่าด้วยการสืบสวนอุบัติเหตุที่เป็นอิสระมาดูสืบสวนเชิงลึกหาข้อบกพร่องของระบบและมีข้อเสนอในการปรับปรุงมาตรฐานด้านความปลอดภัยฟอร์แมตแบบนี้มันอาจจะไม่เพอร์เฟกต์หรือไม่สมบูรณ์เท่ากับของต่างประเทศที่มีหน่วยงานเฉพาะที่ดูแยกต่างหากแต่อย่างน้อยก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะนั้นไอ้ตรงเนี้ยก็เป็นโอกาสที่จะต้องเริ่มใช้คณะกรรมการชุดนี้แต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายที่คณะกรรมการชุดนี้เนื่องด้วยพรบเองเพิ่งเริ่มบังคับใช้คณะกรรมการชุดนี้ยังไม่ได้ถูกแต่งตั้งเพราะนั้นณปัจจุบันยังไม่มี
2: แต่ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่ทลายการดำเนินงานแบบไซโลหรือต่างหน่วยงานต่างคนต่างทำค่ะนักวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนนค่ะได้เสนอทางออกที่สำคัญให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพสวมหมวกเป็นเจ้าภาพหลักในการประสานงานชวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาบูรณาการการทำงานทลายการทำงานแบบแยกส่วนนะคะให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างลื่นไหลนั่นเองและหากกรุงเทพทำได้นี่จะเป็นแซนด์บ็อกซ์ด้านความปลอดภัยที่พื้นที่อื่นๆสามารถทำตามได้ขยายไปสู่นโยบายระดับประเทศได้ค่ะ
0: แกลบสำคัญของบ้านเราเนี่ยมันเป็นไซโลอะเราจะเห็นว่าระบบรางเนี่ยมันอยู่กับการรถไฟมันอยู่กับกรมรางระบบรถเมย์ก็อยู่กับฝั่งของขสมก.อยู่กับกรมการขนส่งทางบกหรือระบบถนนก็อยู่กับทางหลวงชนบทหรือท้องถิ่นแล้วระบบต่างๆเหล่านี้ก็มีอาณาจักรมีกฎหมายของตัวเองเรากำลังจะมีเลือกตั้งกทม.เนาะผู้ว่าถ้าได้มีโอกาสหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็เสริมเข้ามาอีกว่าเรื่องความปลอดภัยเนี่ยกทม.จะเป็นเจ้าภาพในการอินทิเกรตไซโลต่างๆหน่วยงานต่างๆเข้าหากันแล้วก็ปลดล็อกคือปลดล็อกเลยว่าข้อกฎหมายที่มันติดขัดอยู่ตรงไหน
2: ก็อย่างที่คุณหมอบอกเลยนะคะเป็นช่วงเวลาวัดเกินของผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครในช่วงนี้เลยนะคะที่ใกล้จะเข้าสู่ช่วงของการเลือกตั้งแล้วเพราะว่าหัวใจสำคัญของการพัฒนาเมืองอย่างหนึ่งก็คือการทำให้ชีวิตของพลเมืองนั้นมีความปลอดภัยด้วยนะคะและมีความหวังเหมือนกันนะคะว่านโยบายความปลอดภัยนั้นจะเป็นสิ่งที่ถูกยกระดับเป็นวาระของชาติเป็นนโยบายระดับประเทศจริงจังสักทีหนึ่งทั้งหมดนี้คือ Policy Easy นโยบายเข้าใจได้ในวันนี้นุ่นลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

โลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการทำงานจากที่บ้านหรือ Work from Home และการประชุมผ่านออนไลน์ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ช่วยลดการใช้พลังงานและลดโลกร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเพราะช่วยทั้งลดการเดินทางลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและยังช่วยลดปริมาณมลพิษทางอากาศได้เยอะเลยด้วยล่ะครับ

0: คำแขวงไซสมบูรณ์กู้ภัยไทยส่งทีมร่วมค้นหาสั่งปิดทางลักผ่านย่านลาดกระบังหลังเกิดเหตุรถไฟชนจักรยานยนต์เสียชีวิตพบพื้นที่เสี่ยงอุบัติเหตุแม้มีป้ายเตือนเสียงสะท้อนจากนักเรียนมองทบอเปลี่ยนระบบสอบ TCAS แก้ปัญหาไม่ตรงจุดเสี่ยงเข้าถึงการศึกษาไม่เท่าเทียมดีอาร์คองโกยอดผู้เสียชีวิตจากอีโบลาทะลุ200คนควบคุมโรคแอฟริกาประกาศเตือนเสี่ยงระบาดเพิ่มอีก10ประเทศ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษดาที่สละครับ
2: และดิฉันพิมพ์พิมลปัญญานะค่ะ
1: ช่วงนี้มีเหตุเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะจุดตัดทางรถไฟครับท่านผู้ชมครับเราคงต้องทำความเข้าใจร่วมกันนะครับสำหรับจุดตัดทางรถไฟที่เป็นทางการแบบมีไม้กั้นเนี่ยอันนี้เรื่องนึงแม้จะมีสิ่งกีดขวางมีเครื่องป้องกันต่างๆแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทำให้เราเห็นแล้วว่าอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นมันก็ยังมีโอกาสเป็นไปได้นะครับอีกปัญหาหนึ่งและอันนี้เป็นปัญหาอยู่ปัญหาใหญ่ด้วยเพราะในประเทศไทยเนี่ยมีทางลักผ่านจำนวนไม่น้อยทางลักผ่านเนี่ยท่านผู้ชมมันก็มีแบบทางการและไม่ทางการเหมือนกันนะครับบางจุดบางแห่งเนี่ยทางลักผ่านมีการขออนุญาตการรถไฟอย่างเป็นทางการซึ่งเขาก็อาจจะมีการอนุโลมผ่อนปลนมีป้ายเตือนมีสัญญาณเตือนเพราะบางจุดมันใช้มานานกับอีกอันนึงที่เป็นทางลักผ่านที่อาจจะยังไม่เป็นทางการนักแน่นอนครับเมื่อมันมีเหตุการณ์ล่าสุดเกิดขึ้นอย่างเมื่อวานนี้นะครับในอนาคตทางการรถไฟเขาก็ต้องทบทวนใหม่นะครับ
2: ค่ะคือมันเป็นจุดที่อยู่ใกล้กับวัดสังฆราชานะคะอยู่ในพื้นที่ลาดกระบังมีเหตุรถไฟเนี่ยชนกับรถจักรยานยนต์แล้วผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตทีนี้วันนี้ผู้สื่อข่าวไปสำรวจเหมือนกันว่าจุดนั้นความเสี่ยงมันคืออะไรปรากฏว่าเพราะว่าลักษณะทางกายภาพคือมันชันมากแล้วจะต้องข้ามผ่านรางรถไฟเนี่ยไม่ใช่แค่รางเดียว3รางถัดๆกันระยะทางยาวกว่า60เมตรค่ะร่องรอยความเสียหายของรถจักรยานยนต์ยังมีให้เห็นอยู่ในจุดเกิดเหตุนะคะจุดนั้นใกล้กับรางรถไฟที่2คือผู้ขับขี่เป็นหญิงอายุ21ปีเธอเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทีมข่าวไทย PBS ลงพื้นที่ไปพร้อมๆกับชาวชุมชนวัดสังฆราชานะคะปรากฏว่าสิ่งที่พบก็คือจุดเกิดเหตุเป็นทางลักผ่านที่อยู่ระหว่างชุมชนร่วมกล้าวกับชุมชนวัดสังฆราชากับโรงเรียนคือทางลักผ่านเนี่ยระยะทางค่อนข้างยาวประมาณ 50-60 เมตรเพราะว่าต้องผ่านทางรถไฟ3รางด้วยกันแล้วก็มีความสูงชันเล็กน้อยผิวทางจะปูด้วยคอนกรีตกับแผ่นปูนคือเป็นแผ่นปูนที่ชาวบ้านเนี่ยเอามาปูกันเองทำขึ้นมาเพื่อให้สามารถผ่านไปได้โดยสะดวกค่ะชาวชุมชนวัดสังฆราชาบอกว่าทางลักผ่านนี้มีมานานหลายสิบปีแล้วพัฒนาเป็นการติดตั้งป้ายเตือนไฟส่องสว่างเรื่อยมารวมไปถึงการติดตั้งเสาสัญญาณไฟสัญญาณเสียงเตือนรถไฟซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยก็เป็นคนที่เข้ามาดำเนินการตามคำร้องขอของผู้นำชุมชนแต่เวลาที่ใช้ทางเนี่ยยิ่งช่วงกลางคืนก็ต้องระมัดระวังนะคะ
3: ไม่มีส่วนมากจะไม่มีนะเขาจะรู้รถไฟเขาจะเปิดบูดอย่างออกมาจากสถานีรถไฟเขาก็เตือนมาแล้วนะแล้วพอขับมาอีกหน่อยนึงเขาก็บีบบูดอีกอย่างทางนี้ฝั่งนี้ก็วัดลานบุญพอข้ามทางไอ้นั่นมาสัญญาณมันก็จะดังแล้วมันเตือนไกลนะ
4: แต่
3: บ
4: าง
3: มีรู้ว่ามีไงแต่มันก็เนี่ยอย่างเงี้ยเขาก็มองซ้ายมองขวาถ้าไม่มาลางล่างนะไม่มีโอกาสที่จะเสียชีวิตน้อยถ้าเพราะกลางคืนถ้ากลางคืนมันมีรถสินค้าไงห้าทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยมันจะมีรถสินค้าวิ่ง
5: แต่ยืนยันว่าเปิดบูดทุกคัน
3: เปิดบูดยืนยัน
4: แต่ยันไฟก็ไม่ได้ชำรุดอะไร
3: ไม่ได้ชำรุดอะไร
1: ท่านผู้ชมครับทางลักผ่านจุดนี้เนี่ยเป็นทางตัดไปที่วัดโรงเรียนคนใช้กันเยอะครับใช้เวลาไม่กี่นาทีแต่ถ้าดูจากแมปถ้าอ้อมเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งเพราะอาจจะอ้อมไปทางหลักประมาณ1กิโลเมตรประมาณนั้นนะครับพนักงานส่งสินค้าที่เขาใช้ทางนี้สัญจรเป็นประจำเขายอมรับนะครับบอกว่าใช้ทางเส้นนี้เพราะมันประหยัดเวลาแล้วก็ย่นระยะทางได้มากครับแต่ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าต้องขับขึ้นไปถึงบนเนินพอไปอยู่บนเนินเนี่ยถึงจะมองเห็นรถไฟเราถึงจะรู้ครับว่ามีรถไฟ
6: ทางขึ้นเลยครับไม่เห็นเลยครับเวลาเราขับขึ้นอย่างนี้ครับเราจะมองทางไม่เห็นเลยครับว่ารถไฟมาหรือไม่มาครับประมาณนี้ครับแล้วก็พวกกระจกก็มันจะมองไม่เห็นช่วง

0: กลางคืนเงี้ยครับผม
1: แม้ว่าจะมีสัญญาณไฟตรงนี้ก็
0: ใช่ครับใช่ครับถ้าเกิดตรงนี้ถ้ามันมีคนคอยดูหรืออะไรเงี้ยผมว่าน่าจะโอเคกว่าถ้ามีเจ้าหน้าที่คอยดูหรืออะไรเงี้ยครับเพราะว่ากลางค่ำกลางคืนเนี่ยคือเด็กบางทีเขาสัญจรทางนี้ก็มองไม่เห็นครับผมไรเดอร์ก็เกิดอุบัติเหตุตรงนี้หลายคนแล้วครับ
2: ส่วนความคืบหน้าทางคดีครับพนักงานสอบสวนสน.ลาดกระบังเตรียมประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับให้ส่งข้อมูลตรวจสอบตารางกำหนดเวลาเดินรถว่ามันเดินปกติหรือเปล่าแล่นผ่านเป็นไปตามช่วงเวลาที่กำหนดไหมและตอนนี้อยู่ระหว่างสอบสวนพนักงานขับรถไฟและพยานแวดล้อมนะครับว่าขณะขบวนรถไฟวิ่งแล่นผ่านมีการส่งสัญญาณเตือนว่ารถไฟกำลังใกล้เข้ามาหรือไม่ครับ
3: ล่าสุดมีคำสั่งออกมาแล้วนะคะจากนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมที่บอกว่าให้ปิดทางลักผ่านดังกล่าวจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุซ้ำเพราะว่าตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นทางลักข้ามหรือทางลักผ่านที่ถึงแม้จะมีป้ายเตือนรถไฟแต่ก็ถือว่าตรงนั้นเป็นจุดเสี่ยงก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในจุดเดียวกันหลายต่อหลายครั้งค่ะการปิดครั้งนี้ก็ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำค่ะ
4: ของเส้นเนี้ยก็คือว่ามันก็ยังมืดเนาะ1คือยังมืด2คือเท่าที่รับรายงานเนี่ยมันก็เป็นจุดวิกฤตที่ว่ารถจากฝั่งซ้ายเนี่ยเวลารถมอเตอร์ไซค์ไปถึงแล้วเนี่ยจะมองไม่เห็นรถไฟนะครับซึ่งเราก็คงต้องพิจารณาดำเนินการให้ปิดก่อนนะครับปิดไปก่อนจนกว่าจะมีการปรับปรุงนะครับก็ได้สั่งการผู้ว่าการรถไฟไปแล้ว
3: พอมันเกิดเหตุแบบนี้อีกแล้วนะคะก็เลยมีคำสั่งให้ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยสำรวจทางลักข้ามในพื้นที่ชุมชนทั่วประเทศนะคะหาแนวทางจัดการป้องกันอุบัติเหตุในอนาคตรวมถึงเข้มงวดบังคับใช้กฎหมายมากขึ้นควบคู่กับการสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยให้ประชาชนลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุซ้ำในพื้นที่ของทางรถไฟค่ะ
2: เรายังคงติดตามภารกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยติดเหมือง7คนที่ประเทศลาวนะครับล่าสุดทีมกู้ภัยไทยที่ระดมกำลังกันไปเนี่ยถึงหน้างานแล้วครับท่านผู้ชมครับแต่พอไปถึงหน้างานเราดูจากลักษณะทางกายภาพและข้อมูลที่ได้เพิ่มเติมนะครับตอนนี้รายละเอียดมากขึ้นและความซับซ้อนในการช่วยเหลือก็มากขึ้นตามไปด้วยครับนี่เป็นคลิปล่าสุดเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับทีมกู้ภัยเมตตาธรรมนำโดยอาจารย์ติงลี่และนายเก่งกาดบังกาวงครับหัวหน้าทีมกู้ภัยเมตตาธรรมนะครับนำทีมกู้ภัยไทยเข้าช่วยผู้ประสบภัยติดเหมือง7คนที่เหมืองแร่ทองคำเมืองล่องแจ้งแขวงไซสมบูรณ์ประเทศลาวครับทีมกู้ภัยไทยเนี่ยได้รับการประสานอย่างเป็นทางการจากกู้ภัยลาวนะครับเพื่อขอการสนับสนุนร่วมภารกิจค้นหาและช่วยเหลือครับทั้งนี้ทีมกู้ภัยเนี่ยเดินทางจากหนองคายนะครับไปถึงนครหลวงเวียงจันทน์ตั้งแต่ช่วงเช้าครับมีกู้ภัยและอาสาสมัครจากหลายหน่วยประมาณ26คนที่เข้าร่วมภารกิจนี้ครับ
5: ในขณะนี้นะครับทางทีมกู้ภัยจากหลายๆหน่วยของประเทศไทยนะครับก็ได้ถึงที่หน้าด่านแล้วนะครับเตรียมที่จะเดินทางเข้าไปที่พื้นที่เกิดเหตุที่ประชาชนติดถ้ำนะครับทั้ง7ท่านนะครับดังนั้นในยุทธอุปกรณ์ต่างๆที่ทีมกู้ภัยได้บูรณาการกันนะครับเพื่อที่จะนำเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องที่ตกอุบัติเราที่ติดอยู่ในถ้ำนะครับก็มีทั้งส่วนของภารกิจการด้านซิโคบ้านะครับเก็บไดฟ์แล้วก็คอนไฟสเปซนะครับการกู้ภัยในพื้นที่อับอากาศแน่นอนว่าการเตรียมความพร้อมเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วก็และหลายหน่วยนะตอนนี้ก็มารวมตัวกันแล้วก็เอาอุปกรณ์มาตรวจเช็คเพื่อทำบัญชีทรัพยากรสิ่งของนะครับพร้อมกับบัญชีทรัพยากรบุคคลที่จะเดินทางเข้าไปทำภารกิจช่วยเหลือพี่น้องที่ติดอยู่ในถ้ำที่สปป.ลาวนะครับผม
2: เมื่อสักครู่เนี่ยท่านผู้ชมครับเราได้ยินคำว่าสกูบ้านะครับหมายถึงภารกิจการค้นหาและกู้ภัยใต้น้ำครับอาจจะต้องใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจใต้น้ำหรือว่าสกูบ้าอาจารย์ติงลี่เนี่ยอธิบายเพิ่มเติมนะครับบอกว่าภารกิจนี้มีโอกาสใช้สกูบ้าที่หน้างานน้อยครับแต่ส่วนมากจะเป็นภารกิจconfined space หมายถึงภารกิจที่ต้องทำในพื้นที่ที่จำกัดแคบลำบากแล้วก็เสี่ยงสูงที่จะขาดออกซิเจนครับโดยอาจารย์บอกว่าก็จะไม่ตัดวิธีการแบบใดแบบหนึ่งทิ้งนะครับเตรียมพร้อมเอาไว้ก่อนครับ
6: อ
3: นี่เป็นช่วงเวลาที่ทีมกู้ภัยไทยไปถึงนะคะทางการลาวก็มีการอำนวยความสะดวกมีเฮลิคอปเตอร์เข้าไปช่วยปฏิบัติภารกิจหน้างานด้วยนะคะมีคลิปหนึ่งค่ะที่ฉายให้เห็นภาพความลำบากของการเข้าพื้นที่หน้างานปอนจักริดอินฟลูเอนเซอร์และเจ้าหน้าที่กู้ภัยเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่เข้าเสริมภารกิจนี้ตัวเขาเนี่ยโพสต์คลิปเมื่อช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกาที่ผ่านมาเขาเล่าแบบนี้ค่ะหลังจากลงเฮลิคอปเตอร์ต้องเดินเท้าเข้าไปอีกประมาณ 3-4 กิโลเมตรถ้าคุณผู้ชมดูจากคลิปเนี่ยจะเห็นชัดเลยว่าทางค่อนข้างชันแล้วก็ยากลำบากค่ะ
6: ครับก็ขณะนี้นะครับเดินเท้านะครับเราลงจากฮอนะครับลงจากเฮลิคอปเตอร์เสร็จก็ต้องมาเดินขึ้นเขาอีก 3-4 กิโลนะครับเพื่อที่จะไปที่หน้าถ้ำนะครับผมใครบอกว่างานสบายให้สังเกตจากเหงื่อเอานะครับนะครับอีก 3-4 กิโลนะครับถึงหน้างานก็เดี๋ยวจะคอยอัปเดตให้ทราบครับติดให้ดูทราบครับลง
7: มูฟไปดูข้างหล
8: ัง โอ้โห
6: ความลึกนะครับความยากของงานนี้ความโหดนะครับทะเลหินทะเลหดที่สุดนะครับขอบคุณมากครับ
3: จากนั้นไม่นานนะคะเราได้เห็นภาพของผู้คนที่ไปติดตามภารกิจอยู่ด้วยแล้วก็รวมไปถึงอาจารย์ติงลี่ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ที่หน้าถ้ำก่อนนี้แล้วนะคะ
2: ยากไหมล่ะครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้แค่หน้าถ้ำเท่านั้นนะครับแผนที่นี้ท่านผู้ชมครับเป็นแผนผังของอุโมงค์ที่เขาเจาะเข้าไปของเหมืองทองที่กำลังมีผู้ประสบภัยติดอยู่ในนั้นมีผู้ประสบภัยทั้งหมด7คนนะครับใช้เวลาในการช่วยเหลือมาหลายวันแล้วครับทีนี้ภาพนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่ได้จากทีมกู้ภัยเมตตาธรรมครับเดิมทีเนี่ยเราเข้าใจว่ามันไม่ยากเท่าไหร่น่าจะตรงเข้าไปแล้วก็ช่วยได้เลยนะครับแต่พอเจ้าหน้าที่เขาลงพื้นที่ปรากฏว่ามันมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆหลายอย่างที่เป็นอุปสรรคแล้วก็ข้อจำกัดมากพอสมควรครับนี่ครับท่านผู้ชมครับจากปากทางเข้าถ้ำเนี่ยนะฮะไปจนถึงจุดที่มีน้ำไหลออกจากถ้ำครับช่วงนี้มีประมาณแค่10เมตรเท่านั้นแต่เป็น10เมตรที่ยากมากๆครับเพราะความสูงของอุโมงค์ที่เจาะเข้าไปเนี่ยแค่ประมาณ60เซนติเมตรเท่านั้นครับเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องมุดแล้วก็คลานเข้าไปข้างในนะครับเดิมทีที่บอกว่ามีดินมีโคลนปิดอยู่ก็คือบริเวณนี้แหละที่เขาต้องมุดคลานเข้าไปประมาณ10เมตรครับก็จะไปถึงจุดนี้จากจุดนี้ที่เป็นทางน้ำไหลผ่านทั้งแคบลื่นแล้วก็เต็มไปด้วยความยากลำบากนะครับจากตรงนี้ไปจนถึงโถงแรกเนี่ยระยะทางประมาณ250เมตรครับถ้าผ่านไปได้เนี่ยสัญญาณดีแล้วฮะท่านผู้ชมครับเพราะจากโถงแรกห่างออกไปอีกประมาณ80เมตรครับประมาณนี้เราจะไปเจอจุดที่คาดว่าคนทั้ง7คนติดค้างอยู่จุดนี้นี่คือการคาดการณ์นะครับคาดว่าเขาติดอยู่จุดนี้ครับและอุปสรรคหรือข้อจำกัดเนี่ยเหมือนเดิมท่านผู้ชมเพราะว่าอุโมงค์นี้มันมีน้ำไหลผ่านตลอดเห็นไหมฮะการช่วยเหลือไม่ง่ายครับมืดแคบลื่นและมีน้ำไหลผ่านตลอดซึ่งจุดที่คนติดอยู่เนี่ยรวมระยะทางตั้งแต่ปากถ้ำมาถึงจุดนี้ประมาณ340เมตรด้วยกันท่านผู้ชมอาจจะคิดนะฮะว่า300เมตรเนี่ยมันทางสั้นแต่ในความเป็นจริงกว่าจะถึงจุดนี้มันไม่ง่ายจุดที่เราคาดว่าคนติดอยู่มันถึงก่อนจุดที่เป็นจุดร่อนทองที่อยู่ในสุดครับนี่เป็นสิ่งที่เราทราบข้อมูลณเวลานี้นะครับล่าสุดเนี่ยผมติดต่อไปยังทีมกู้ภัยไทยที่อยู่หน้างานครับทีมงานกู้ภัยของไทยกำลังเข้าหน้าถ้ำและพยายามเข้าไปสำรวจภายในนะครับแต่ข้อจำกัดท่านผู้ชมมันมีหลายอย่างด้วยกันครับคือข้อจำกัดเนี่ยนอกจากมันจะแคบมืดแล้วก็ลื่นแล้วมันมีน้ำไหลผ่านตลอดและพื้นที่ข้างในเห็นไหมฮะท่านผู้ชมครับมันแคบครับอากาศมันน้อยออกซิเจนก็น้อยตามไปด้วยทำให้เจ้าหน้าที่ที่เข้าช่วยเหลือเนี่ยเสี่ยงจะหมดสติและที่สำคัญครับตอนนี้ระดับน้ำข้างใน แม้ว่าเมื่อวานนี้รายงานว่าระดับน้ำเนี่ยมันลดลงมาแล้วครับแต่ฝนในพื้นที่ยังเข้าไปเติมเรื่อย

0: นี่คือข้อมูลเบื้องต้นนะครับคุณพิมพ์พิมลที่เราทราบจากกู้ภัยหน้างานเมื่อช่วงเย็นเนี้ยเจ้าหน้าที่เราเพิ่งถึงหน้างานแล้วก็เข้าไปสำรวจภายในเพิ่มเติมคาดว่าจะมีรายละเอียดออกมาเพิ่มเติมเรื่องของอุปสรรคการช่วยเหลือการกู้ภัยหลังจากนี้นะครับ
1: เราไม่ได้ไปที่นั่นนะเราก็เอาใจช่วยกันอยู่ไม่น้อยนะคะให้กำลังใจที่นี่คนชาวลาวเองที่เขาอยู่ที่นั่นเขาก็เต็มที่เหมือนกันคือก็มีทั้งการอำนวยความสะดวกช่วยด้วยเอาใจช่วยด้วยเหมือนกันส่งกำลังใจไปที่นั่นขณะเดียวกันคนที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์เขาก็พยายามจะโพสต์อัปเดตสถานการณ์อยู่ตลอดเวลานะคะอย่างนี้เป็นเหตุการณ์เมื่อวานค่ะเมื่อวานนี้คือนับเป็นวันที่4ของการให้ความช่วยเหลือในช่วงเวลาประมาณ15 นาฬิกาตามคลิปนะคะก็จะเห็นว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยหยุดเดินเครื่องสูบน้ำชั่วคราวหยุดเดินเครื่องเพื่อเข้าไปสำรวจระดับน้ำก็พบว่าในนั้นเนี่ยน้ำลดลงไปมากแต่ก็ต้องกลับมาเดินเครื่องสูบน้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หยุดชั่วคราวเพื่อที่จะสำรวจในช่วงเวลาประมาณ20 นาฬิกาค่ำคืนที่ผ่านมาคืออย่างที่ทางคุณเจษดาบอกน้ำมันมีมาเติมตลอดเวลาสูบเข้าไปก็ต้องสูบออกมาค่ะสูบออกมาแล้วก็ต้องสูบออกมาเรื่อยๆว่าอย่างนั้นนะคะ
2: ใช่นี่บุติมนะครับ
1: คุณผู้ชมนี่เป็นอีกคลิปหนึ่งเป็นของมูลนิธิสายใจลาว1666ที่เขาโพสต์ลง Facebook นะคะคือสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือความแคบความคับแคบของภายในถ้ำอะกายภาพมันเป็นแบบนี้มันทำให้การทำงานของทีมกู้ภัยในพื้นที่ตลอดหลายวันที่ผ่านมาน
2: ะ
1: มันลำบากจริงๆอะนะคะ
0: ท่านผู้ชมครับยังมีคลิปของชาวลาวนะครับที่พยายามค้นหาผู้ประสบภัยครับหลังติดอยู่ภายในตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับคนที่โพสต์ข้อมูลเนี่ยเขาอ้างว่าเหมืองนี้ครับมีบริษัททุนจีนว่าจ้างชาวบ้านประมาณ10คนนะครับให้เข้าไปขุดหาแร่ทองคำแลกกับค่าตอบแทนวันละ150บาทครับแต่ในช่วงที่พวกเขาทำงานอยู่นั้นปรากฏว่าฝนหนักครับทำให้มีน้ำมันไหลทะลักเข้าท่วมภายในอุโมงค์นะครับจนปิดทางเข้าออกมีคนงาน3คนครับหนีออกมาได้ทันส่วนอีก7คนเนี่ยติดอยู่ในถ้ำและตอนนี้ก็ยังไม่สามารถติดต่อได้นะครับยังมีข้อมูลว่าลักษณะพื้นที่มันคล้ายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั่นก็คือเหตุการณ์หมูป่าติดถ้ำหลวงนะครับเพราะภายในอุโมงค์เนี่ยมันจะแคบลงเรื่อยๆนี่เป็นข้อสังเกตจากชาวลาวครับส่วนความเคลื่อนไหวของทีมกู้ภัยในลาวนะครับตอนนี้ระดมกำลังเข้าพื้นที่เหมือนกันครับเช่นสมาคมกู้ภัยอาสานครเวียงจันทน์โพสต์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับบอกว่าออกจากเวียงจันทน์ตั้งแต่ตี3มุ่งหน้าไปยังแขวงไซสมบูรณ์เพื่อสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ติดอยู่ในถ้ำครับเช่นเดียวกับทีมค้นหาใต้น้ำนาคน้อยนะครับออกเดินทางจากเวียงจันทน์ช่วงตี3เหมือนกันแล้วก็โพสต์ว่าปลายทางอยู่ที่เมืองล่องแจ้งแขวงไซสมบูรณ์ครับประเด็นนี้เนี่ยเป็นที่สนใจของผู้คนจำนวนมากนะครับมีคนใช้สื่อสังคมออนไลน์ออกมาตั้งข้อสังเกตครับว่าปฏิบัติการในครั้งนี้มันคล้ายๆกับเหตุการณ์ถ้ำหลวงที่เกิดขึ้นที่เชียงรายครับบางคนบอกว่าตอนถ้ำหลวงเนี่ยลาวก็มาช่วยเราตอนน้ำท่วมใต้ลาวก็มาช่วยเราเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เราเนี่ยไปช่วยลาวเหมือนกันครับบางคนก็บอกว่าส่งคนของเราไปช่วยเพื่อนบ้านของเรานี่คือการแสดงน้ำใจที่ดีต่อเพื่อนบ้านสมควรทำนี่คือตัวอย่างบางส่วนนะครับที่คนแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาแม้จะยังไม่มีสัญญาณการพบตัวทั้ง7คนครับแต่ทุกฝ่ายยังเดินหน้าแข่งกับเวลานะครับด้วยความหวังคนลาวก็หวังคนไทยก็หวังเจ้าหน้าที่หน้างานตอนนี้ก็หวังครับว่าจะสามารถช่วยชีวิตของคนที่ติดอยู่ในอุโมงค์ติดอยู่ในเหมืองออกมาอย่างปลอดภัยครับผมนี่หักนิ้วรอเลยท่านผู้ชมวันพรุ่งนี้เนี่ยการยืนยันสิทธิ์ใช่ไหมแม้เขาจะบอกว่าเว็บมันไม่ล่มแน่นอนแต่รอบนี้30ล้านสิทธิ์นะหักนิ้วรอได้เลยสำหรับคนที่เคยใช้อยู่แล้วก็เข้าไปกดยืนยันนะครับแต่เหนืออื่นใดนอกจากการแย่งสิทธิ์ทำยังไงที่เว็บมันจะไม่ล่มซึ่งเขาบอกไม่ล่มนะ
1: ครั้งปลัดกระทรวงการคลังเขาบอกแค่วอร์มมือไม่ต้องหักนิ้วนะคะเดี๋ยวจะบาดเจ็บไม่ต้องขนาดนั้นส่วนช่องทางลงทะเบียนเนี่ยคุณผู้ชมค่ะ คือมันมีช่องทางเดียวก็คือจะต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เพราะฉะนั้นถ้าใครยังติดปัญหาอยู่ยังไม่สามารถใช้งานได้ยังไม่พร้อมจุดไหนมันต้องเร่งมือกันวันนี้โดยเฉพาะผู้ที่เป็น

0: สูงวัยแล้วเขาไม่เคยร่วมโครงการมาก่อนมันก็จะมีความยุ่งยากกันอยู่บ้างนะคะ
1: เริ่มมาสมัครแต่เพิ่งจะเริ่มเนี่ย
2: เคยใช้สิทธิ์คนละครึ่งมาก่อนไหม
1: ไม่เคยเลยไม่เคยเลย
2: อันนี้เป็นครั้งแรก
1: เป็นครั้งแรกเลย
2: รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้าง
1: ตื่นเต้น รู้สึกตื่นเต้นเพราะเราไม่เคยทำอะไรเพราะเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะสักอย่างเนี่ยนี่แต่เขาไม่ทำให้เราก็ทำไม่ได้เพราะเราไม่เคยเลยไง
0: ค่ะผู้สูงอายุคนนี้ก็บอกว่าตื่นเต้นอีกอย่างนึงเพราะว่าลูกอ่ะซื้อสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่ให้สำหรับใช้สิทธิ์โครงการนี้เป็นการเฉพาะเลยอ่ะเพราะไม่เคยใช้ไงคะคือก่อนหน้านี้ใช้แต่โทรศัพท์รุ่นเก่าแบบปุ่มกดเมื่อกี้มีโชว์ด้วยค่ะ
3: คนละข้อนเนี่ยไม่ธรรมดานะฮะท่านผู้ชมครับเขาหวังจะได้สิทธิ์นี้ถึงขั้นไปซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่เพื่อเข้าร่วมโครงการส่วนอีกคนหนึ่งครับชายคนนี้ก็เป็นมือใหม่เหมือนกันเป็นครั้งแรกนะครับที่มีโอกาสลงทะเบียนรับสิทธิ์ครับแค่มีโอกาสเพราะต้องไปแข่งกับคนอื่นวันพรุ่งนี้นะครับในระหว่างทำขั้นตอนยืนยันตัวตนระบบเนี่ยแจ้งให้ลงทะเบียนด้วยอีเมลครับแต่ตัวเขาเองไม่ทราบว่าอีเมลเนี่ยคืออะไรครับก็เลยมาขอให้เจ้าหน้าที่ที่ธนาคารช่วยทำให้หน่อย
4: รอบที่แล้วก็ไม่ได้เขาใช่ไหมยืนยันตัวตนไม่ผ่าน
5: สแกนหน้า
6: ครับผม
5: แต่มันก็ผ่านแล้วแต่ว่ามันเป็นปัญหาตรงที่ไอ้ยืนยันตัวตนด้วยอีเมลเนี่ย
6: ร
5: เราไม่เข้าใจว่าอีเมลมันคืออะไรเงี้ย
6: เราไม่มีอีเมล
5: เรามีอีเมลเราไม่เข้าใจว่าไอ้ยืนยัน
6: มันคืออะไรใช่ไหมเราไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าอีเมลมันคืออะไร
5: ใช่อ่ะ
6: ติดปัญหาขั้นตอนที่ต้องใส่อีเมลแล้ว
5: ใช่อ
6: ่
5: ะ
6: ไม่รู้จะหาอีเมลจากไหน
5: ใช่
6: ไม่รู้อีเมลคืออะไรใช่ไหม
5: ใช่
6: ครับผมแล้วเฟสหนึ่งเนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยได้เขาไหม
5: ไม่ได
6: ้ไม่ได้รอบนั้นเป็นเพราะอะไรถึงว่าไม่ได
5: ้คนสมัครไม่ทัน
0: มันก็จะปวดหัวกันนิดนึงเพราะว่าอีเมลไม่มีแล้วก็ยังไม่ทราบด้วยว่าการใช้งานมันเป็นแบ บไหนนะคะทีนี้พอต้องรีบจัดการช่วงวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้มันก็จะมีสาขาของธนาคารกรุงไทยเปิดอยู่ไม่กี่แห่งแต่ที่อำเภอหนองฉางอุทัยธานีเนี่ยเขาพยายามเปิดสาขาที่ไม่ใช่สาขาในห้างนะคะข้างนอกแต่ก็ทำได้แค่2สาขาเท่านั้นที่เปิดเป็นกรณีพิเศษอำนวยความสะดวกเพื่องานนี้เลยทีนี้มันมีแค่นั้นก็เลยคิวยาวมากนะคะ
3: ยาวแล้วครับไม่ได้ยาวแค่คิวท่านผู้ชมระยะทางที่มาแบงก์กรุงไทยสาขาเนี่ยบางครอบครัวครับที่เราไปสัมภาษณ์มาจากอำเภอลานสักมาจากลานสักถึงธนาคารแห่งนี้70กิโลครับไม่ใช่7โลนะท่านผู้ชมทีแรกนึกว่าดูตัวเลขผิด70โลฮะต้องห่อข้าวมากินข้าวเที่ยงที่ธนาคารด้วยเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีเพราะอะไรครับคิวมันยาวแน่ๆเปิดไม่กี่สาขานี่ฮะต้องห่อข้าวมากิน
0: พกยาด้วยจริงค่ะ
3: เนี่ยฮะท่านผู้ชมชีวิตของคนไทยกว่าจะได้รับสักสิทธิ์หนึ่ง
7: ค่ะก็ยังไม่ทันทานข้าวกลัวไม่ทันมาไกลมาจากร้านจักรนู่นนะคะนี่ค่ะคุณแม่ก็ห่อข้าวมาพร้อมค่ะ
8: โอ้ห่อข้าวมาด้วยเหรอครับ
7: จ้านี่แม่ก็ซื้อโทรศัพท์เอาเงินจากเก็บไว้ซื้อโทรศัพท์ใหม่เลยค่ะ
9: อ๋อสแกนหน้าหลายครั้งแล้วไม่ผ่านค่ะ
10: ปัญหาใหญ่เลยก็คือทำที่บ้านสแกนหน้าไม่ผ่าน
9: ค่ะแล้วทำหลายครั้งหลายหนแล้วก็มีหลายคนที่เป็นสแกนไม่ผ่านค่ะ
10: วันนี้
0: ก็จำเป็นต้องห่อข้าวมานะอย่างในห้างก็เหมือนกันนะคะดูคิวยาวสิคะคือบางคนมารอเนี่ยคิว 3-4 ชั่วโมงบางคนรอไปรอมาไปซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ดีกว่าเพราะมันใช้ไม่ได้อะค่ะ
3: ครับ
11: เป็นไงอ
12: ่
11: ะ
12: มันพังมันเก่าแล้ว
11: ก็เลยต้องเปลี่ยนใหม
12: ่นานมากครับเยอะอยู
11: ่เยอะอยู่แล้วคิดว่าจะได้ไหม
12: แต่ยังไม่รู้เลยเนี่ยรอคิวเนี่ยน่าจะได้อยู่มั้ง
11: นานไหม
12: แต่นานมากนะ
11: นาน
12: เผื่อรัฐบาลก็น่าจะทำดีกว่าที่ไหนนะได้ง่ายๆนะอันนี้ยากมาตั้ง3ชั่วโมงแล้วเนี่ย
0: ก็จะมีอีกบ้านหนึ่ง
3: ครับบ้านนี้เนี่ยเป็นชาวบ้านมาจากพิษณุโลกครับบ้านบ่อทองตำบลบ่อทองอำเภอบางระกำนะครับพาแม่อายุ85ปีท่านผู้ชมดูภาพสิเนี่ยครับ
0: ค่ะ
3: เขียนมาเลยใช่ไหม
0: คือต้องใช้หน้าสแกนหน้ายืนยันตัวตนก็ต้องมา
3: เจ้าตัวต้องมาด้วยมาสแกนหน้ามายืนยันตัวตนครับเพราะว่าคุณแม่เนี่ยต้องเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม
0: ่
3: สแกนหน้าใหม่ครับวันนี้เสียเงินเติมน้ำมันมา500จากนี้ก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มครับโทรศัพท์มือถือกดเฉยๆไม่ได้ใช่ไหมต้องมีอินเทอร์เน็ตเขาบอกเอาแบบอย่างถูกสุดนะ250บาทครับ
13: เคยใช้แต่ว่าเปลี่ยนเบอร์ใหม่ก็เลยต้องมายืนยันตัวตนค่ะ
14: ต้องมายืนยันตัวตนพากันมาเนาะ
13: ค่ะ
14: มากี่คนนะ
13: 3-4 คนเนี่ยก็เติมน้ำมันมา500ค่ะ

0: มา500แล้ว
1: ค่ะ
0: วันนี้คือยายตากับยาย2คนเลย
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ยายคนเดียวค
0: ่
1: ะ
2: อีกคนหนึ่งครับเป็นแม่ค้าขายแมลงทอดครับชื่อว่าคุณสิริธนาสนส่งนะครับบอกว่าอยากจะเข้าร่วมโครงการนี้ครับหวังว่าเธอจะขายดีขึ้นแล้วก็ไปถามเจ้าหน้าที่ธนาคารนะครับเจ้าหน้าที่ก็แจ้งว่าเดี๋ยวมาสมัคร25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปครับ
3: ไปสำรวจที่ในพื้นที่ก็เหมือนกัน
2: ครับ
3: คุณเจษดาคือถ้าไปดูที่ดอนเจดีสุพรรณบุรีขออภัยค่ะไปนครสวรรค์ก่อนเนาะยังไม่ไปดอนเจดีนครสวรรค์เนี่ยเขาเอาป้ายคนละครึ่งมาติดไว้หน้าร้านล่วงหน้าเลยคือเดาว่าน่าจะเป็นป้ายเดิมเนาะเพราะมันเขียนคนละครึ่งค่ะแต่เป็นร้านขายอาหารสัตว์เพื่อที่จะมารอรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เนี่ยแหละค่ะโครงการจริงๆเนี่ยมันเริ่มใช้วันที่1มิถุนายนนะคะจากเดิมที่ร้านเขาบอกว่าเขาเคยร่วมโครงการนี้มาแล้ว2รอบเพราะฉะนั้นมั่นใจว่ารอบนี้มันต้องช่วยกระตุ้นยอดขายได้อีก
2: ร้านนี้ติดใจนะครับส่วนที่สุพรรณครับตลาดนัดในอำเภอดอนเจดีพ่อค้าแม่ค้าหลายคนนะครับบอกว่าตอนนี้อัปเดตแอปเป๋าตังรอแล้วอัปเดตแอปพลิเคชันต่างๆที่จะรองรับการจ่ายคนละครึ่งคนละค่อนพร้อมเตรียมพร้อมรอยืนยันสิทธิ์ครับหวังว่าโครงการเนี่ยจะทำให้การทำมาค้าขายดีขึ้นเพราะที่ผ่านมาเนี่ยคนซื้อของน้อยลงครับ
3: ค่ะทีนี้วันพรุ่งนี้ค่ะถึงวันที่ลงทะเบียนกันจริงๆแล้วนะคะโครงการไทยช่วยไทยพลัสรัฐสนับสนุน 60% ประชาชน 40% เริ่ม6นาฬิกาไปจนถึง22นาฬิกาถ้าลงทะเบียนสำเร็จก็จะมีข้อความตอบกลับภายใน3วันเริ่มใช้จ่ายจริงเนี่ย1มิถุนายนไปจนถึง30กันยายนหรือว่าในช่วงเวลา4เดือนทีนี้แต่ละเดือนก็จะมีเงื่อนไขคือวงเงินสมทบจะมีให้เดือนละ 1,000 บาทถ้าใช้ไม่หมดวงเงินมันจะไม่ทบในเดือนถัดไปนะคะกระทรวงการคลังบอกว่ามั่นใจว่าแอปพลิเคชันเป๋าตังพร้อมที่จะรองรับการลงทะเบียนถึงแม้ว่าช่วงแรกมีโอกาสที่มันจะหน่วงไปบ้างถ้าเกิดคนแย่งเข้าไปใช้บริการจำนวนมากค่ะแต่ก็เชื่อว่าน่าจะได้รับสิทธิ์กันทั่วหน้าค่ะ
2: ฝั่งของคนขายบ้างครับพ่อค้าแม่ค้าเขาก็ตื่นตัวอย่างที่เราเห็นในภาพเมื่อสักครู่นี้นะครับพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องเตรียมอัปเดตแอปพลิเคชันเหมือนกันโดยเฉพาะแอปหุงเงินหรือบางคนถ้ายังไม่พร้อมติดขัดตรงไหนก็ต้องไปที่แบงก์กรุงไทยครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลนะครับบอกว่ารัฐบาลกำหนดแนวทางและขั้นตอนสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เนี่ยนี่มันไม่ใช่คนละครึ่งแล้วนะมันคนละค่อนแล้วเตรียมพร้อมสำหรับร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยและที่สำคัญครับรวมไปถึงผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะด้วยโดยร้านค้าเนี่ยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมนี้นะครับผ่านจุดที่มีการตั้งบูธของกระทรวงมหาดไทยหรือแบงก์กรุงไทยทุกสาขาครับแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะครับท่านผู้ชมครับกลุ่มแรกก็คือร้านค้าที่ร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปถุงเงินได้ทันทีกลุ่มที่2ครับก็คือร้านค้าและผู้ประกอบการที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งต้องไปลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยนะครับต้องมีบัญชีกรุงไทยแล้วก็สมัครเป็นร้านค้าถุงเงินพร้อมกับดาวน์โหลดแบบฟอร์มครับกลุ่มที่3กลุ่มสุดท้ายครับก็คือผู้ประกอบการขนส่งมวลชนนะครับเช่นรถไฟฟ้ารถโดยสารประจำทางเรือโดยสารสาธารณะรถร่วมบริการครับสมัครผ่านการเปิดใช้งานแอปถุงเงินโดยตรงกับธนาคารกรุงไทยครับสำหรับขั้นตอนการสมัครของร้านค้าใหม่นะครับจะต้องตรวจสอบดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครแล้วก็นำเอกสารไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรองครับก่อนจะนำมายื่นสมัครที่ธนาคารกรุงไทยครับทีนี้พอพิจารณาผ่านแล้วเนี่ยระบบจะส่ง SMS แจ้งผลแล้วก็แบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสมันจะปรากฏขึ้นบนแอปถุงเงินนะครับเช็คง่ายๆเลยพ่อค้าแม่ค้าต้องดูครับว่ามันปรากฏบนแอปถุงเงินของท่านหรือยังแบนเนอร์ไทยช่วยไทยนะครับเพื่อให้ร้านค้ากดยอมรับแล้วก็เริ่มรับชำระเงินจากประชาชนคือตอนนี้เป็นการลงทะเบียนกันก่อนใช้จ่ายจริง1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้ครับก็ใช้ได้นะครับตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึง5ทุ่มครับ
3: หลายคนจับตาการเมืองอยู่หลายส่วนด้วยกันนะคะทั้งการเมืองท้องถิ่นในช่วงเวลานี้ที่ค่อนข้างคึกคักแล้วนะคะรวมไปถึงการเมืองระดับชาติว่ามีข้อสังเกตจะเป็นการสับขาหลอกทางการเมืองหรือไม่จากพรรคภูมิใจไทยที่ถือว่าเป็นพรรคการเมืองแรกที่ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

0: คือคาดการณ์ว่ารัฐสภานั้นจะได้พิจารณาร่างของแต่ละพรรคเนี่ยในช่วงเดือนมิถุนายนค่ะก่อนจะนำไปสู่กระบวนการเลือกส.ส.ร.จัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กันเลยแล้วน่าจะเสร็จสิ้นกลางปี2572นะคะติดตามกับคุณยานีไว้ครูค่ะ
1: หัวเรือใหญ่หรือหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนำลูกเรือส.ส.ค่ายสีน้ำเงินยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสาระสำคัญเกี่ยวกับการเพิ่มหมวด 15/1 กระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยส.ส.ร.นายอนุทินชาญวีรกูลกล่าวย้ำถึงความจริงใจในการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับเป็นประชาธิปไตยท่ามกลางการตั้งข้อสังเกตข้อครหาความไม่จริงใจในการแก้รัฐธรรมนูญแต่ไม่ได้ยืนยันหรือแสดงความมั่นใจว่าจะสำเร็จลุล่วงถึงจุดหมายปลายทางการมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม
2: ่เรายื่นมาให้ประธานรัฐสภาบรรจุวาระแล้วก็ให้สภาเป็นผู้พิจารณาครับเพราะนั้นสภานะครับทั้งสองสภาก็คือผู้ที่จะกำหนดทิศทางว่าผลของการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญนี้จะเป็นอย่างไร
1: ขณะที่พรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านเริ่มขยับขับเคลื่อนโดยพรรคประชาชนและพรรคเพื่อไทยเตรียมจะยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในสัปดาห์นี้ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญออกมาในทิศทางใดเนื่องจากจำนวนส.ส.ของพรรค21เสียงมีไม่เพียงพอต่อการเข้าชื่อเสนอร่างแต่อาจจะดีลกับพรรคการเมืองอื่นในการเสนอร่างก็มีโอกาสเป็นไปได้สำหรับร่างแก้รัฐธรรมนูญการเพิ่มหมวดการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เทียบร่างของ3พรรคการเมืองภูมิใจไทยประชาชนและเพื่อไทยซึ่งร่างแรกได้ยื่นรัฐสภาแล้วของภูมิใจไทยกำหนดส.ส.ร.มีจำนวน100คนส่วนพรรคประชาชนจะยื่น2ร่างโดยร่าง1ส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้ง200คนแบบเขตและบัญชีรายชื่อส่วนอีกร่าง1ส.ส.ร. 150คนแบบเขตและบัญชีรายชื่อผ่านการเลือกตั้ง300คนก่อนให้รัฐสภาคัดเลือกเหลือ150คนเช่นเดียวกับของพรรคเพื่อไทยที่จะกำหนดส.ส.ร. 150คนมาจากการเลือกของรัฐสภาที่มีที่มาจากการเลือกตั้ง100และอีก50มาจากตัวแทนขององค์กรและผู้เชี่ยวชาญหรือที่เรียกกันว่าการเลือกตั้งโดยอ้อมขณะที่กรอบการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่พรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาชนกำหนดเหมือนกัน360วันส่วนพรรคเพื่อไทยกำหนด180วันและเนื้อหาร่างของพรรคภูมิใจไทยและพรรคเพื่อไทยห้ามแก้หมวด1บททั่วไปและหมวด2พระมหากษัตริย์ส่วนพรรคประชาชนกำหนดห้ามเปลี่ยนแปลงรูปแบบรัฐและการปกครองนอกจากนี้พรรคภูมิใจไทยกำหนดขั้นตอนการให้ความเห็นชอบใช้เสียงส.ส.ส.ว.เกินกึ่งหนึ่ง350คนขึ้นไปและในการเห็นชอบฉบับใหม่นั้นให้มีส.ว.1ใน4หรือจำนวน50คนเห็นชอบด้วยจากร่างเดิมก่อนหน้านี้ใช้เสียง1ใน5หรือ40คนสำหรับไทม์ไลน์การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คาดว่ารัฐสภาจะได้พิจารณาวาระแรกในเดือนมิถุนายนนี้ส่วนวาระ2และ3จะเป็นช่วงเดือนตุลาคมก่อนที่จะนำไปทำประชามติครั้งที่2ในช่วงปี2570และคาดว่าช่วงกลางปีหรือว่าเดือนสิงหาคมจะเข้าสู่ขั้นตอนการเลือกส.ส.ร.จากนั้น1ปีหรือว่า360วันจะเป็นช่วงของการยกร่างฉบับใหม่และกระบวนการรับฟังความคิดเห็นคาดว่าในช่วงเดือนกันยายนปี2571ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะจัดทำแล้วเสร็จจากนั้นทำประชามติครั้งที่3จะเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์2572และเป็นไปได้ที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จสิ้นและมีผลบังคับใช้ซึ่งจะเป็นช่วงเดือนเมษายนหรือพฤษภาคม2572ซึ่งเป็นห้วงเวลาใกล้เคียงกับอายุของสภาชุดปัจจุบันหรืออายุเทอมของรัฐบาลในอนุทินชาญวีรกูลหากไม่มีอุบัติเหตุทางการเมืองไปเสียก่อนยานีไว้ครูไทย PBS รายงาน
3: นอกจากการเมืองภาพใหญ่การเมืองภาพย่อยก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับอย่างการเลือกตั้งผู้ว่าที่กำลังจะเกิดขึ้นนั่นก็คือผู้ว่ากทมแต่อีกสนามหนึ่งที่จัดพร้อมกันก็คือนายกเมืองพัทยาครับตอนนี้เท่าที่ทราบเราก็เห็นอย่างน้อยสองท่านแล้วล่
0: ะ
3: ก็คืออดีตนายกเดิมใช่ไหมครับคุณปรเมศวร์ที่ลงอีกสมัยหนึ่งกับอีกคนหนึ่งเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาชนคุณอิทธิวัฒน์ครับว่าที่ผู้สมัคร

0: นายกเมืองพัทยานะครับที่น่าจับตาตอนนี้มี2คนก็คือนายปรเมศงามพิเชษเป็นอดีตนายกเมืองพัทยาจากกลุ่มเรารักพัทยาครับชูนโยบายทำจริงทำแล้วทำต่อส่วนอีกคนก็คือนายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรนะครับจากพรรคประชาชนครับนำเสนอนโยบายถึงเวลาพัทยาเพื่อทุกคนวันนี้ครับของพรรคประชาชนเนี่ยมีเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคพร้อมด้วยนายอิทธิวัฒน์นะครับว่าที่ผู้สมัครนายกเมืองพัทยาครับวันนี้ไปร่วมกันทำกิจกรรมกับสมาชิกนำเสนอนโยบายก่อนการสมัครจริงวันที่28พฤษภาคมนี้ครับนายอิทธิวัฒน์เนี่ยนำเสนอนโยบายนะครับสโลแกนก็คือถึงเวลาพัทยาเพื่อทุกคนเขาบอกว่ามันหมายถึงการออกแบบนโยบายที่ครอบคลุมทุกกลุ่มรวมไปถึงประชากรแฝงในพัทยานะครับผ่าน37นโยบายครับเช่นเรื่องของเศรษฐกิจที่เน้นการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวให้ปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวนะครับรวมไปถึงการแก้ปัญหาราคาน้ำประปาบนเกาะล้านให้เท่าเทียมกับราคาบนฝั่งแล้วก็จัดตั้งศูนย์เด็กเล็กตลอด24ชั่วโมงครับ
1: มาที่เป็นนโยบายเรือธงของเรานะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของการที่ว่าสโลแกนของเรานะครับพัทยาเพื่อทุกคนเพื่อทุกคนที่นี้หมายถึงว่าคนที่เป็นคนท้องถิ่นที่นี่แล้วก็คนทำงานอยู่ที่นี่ผู้ประกอบการอยู่ที่นี่งานบริการที่คนทำงานบริการที่นี่แล้วก็รวมถึงข้าราชการแล้วก็รวมถึงนักลงทุนเพราะฉะนั้นมันก็คือรวมครอบคลุมถึงพัทยาของทุกคนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นบางครั้งในการที่คนทำงานบริการท่ากลางคืนที่พูดง่ายๆว่ากลับมาตีสี่ตีห้าก็ไม่รู้ว่าลูกหลานของเขาจะทำอะไรเราก็จะมีนโยบายของการเปิดศูนย์ดูแลเด็กเล็ก24ชั่วโมงเป็นต้นนะครับซึ่งเราจะมีทั้งหมด3จุดในการดูแลเด็กไม่ว่าทั้งกลางวันหรือกลางคืนคนทำงานก็จะมีความปลอดภัยสบายใจได้ว่าลูกของเขาปลอดภัยครับ
2: ส่วนนายปรเมศงามพิเชษว่าที่ผู้สมัครนายกเมืองพัทยาก็ลงพื้นที่ชุมชนชุมสายพัทยากลางนะคะไปพบปะกับประชาชนไปแนะนำตัวไปแนะนำนโยบาย3เป้าหมาย33นโยบายภายใต้แนวคิดเมืองท่องเที่ยวระดับโลกคุณภาพชีวิตระดับสากลจะนำเทคโนโลยีบริหารจัดการเมืองเพื่อความทันสมัยตรวจสอบได้ผ่านพัทยา Open Dataให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลภาครัฐเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็จะมีการจัดทำแผนพัฒนาเมืองควบคู่กับแผนพัฒนาทางด้านดิจิทัลที่จะตอบโจทย์การเป็นสมาร์ทซิตี้ค่ะ
3: รวมถึงการใช้เทคโนโลยีนะครับในการเป็นสมาร์ทซิตี้อย่างที่เห็นนะฮะเรามีแอปพลิเคชันพัทยาคอนเน็กต์นะครับที่สามารถที่จะจ่ายภาษีออนไลน์ได้ดูกล้องวงจรปิดแบบเรียลไทม์ได้600ตัวทั้งหมดเรามีประมาณ 2,500 ตัวไม่รวมเกาะล้านอีก200ตัวซึ่งอนาคตก็จะทำให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถให้ไปอยู่ในจุดที่ล่อแหลมที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดอาชญากรรมได้นะครับแล้วก็มีการไปเชื่อมโยงกับหน่วยงานของ CIB นะครับที่จะดูแลเรื่องดีเทคของผู้ต้องหาที่โดนหมายจับเพราะงั้นเนี่ยโดยรวมเนี่ยเป็นเมืองที่สร้างอะไรได้จากการท่องเที่ยวแล้วก็ใช้มิติที่ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมให้การท่องเที่ยวนี้มีความยั่งยืนแล้วก็สร้างความมั่นใจให้ประชาชนในพื้นที่แล้วก็นักท่องเที่ยวเรื่องโดยการใช้ความเรื่องของความเป็นสมาร์ทซิตี้นะครับดูแลเรื่องความปลอดภัยไฟสว่างทั้งเมืองกล้องวงจรปิดดูแลให้ครอบคลุมนะครับทั้งเมืองพัทยาอันนี้ก็จะเป็นนโยบายหลักๆนะครับซึ่ง
0: ท่านผู้ชมครับคุณพิมพ์พิมลตอนนี้แต่ละท่านเนี่ยยังเป็นว่าที่ผู้สมัครอยู่นะครับก่อนที่เขาจะเปิดรับสมัครจริง28พฤษภาคมนี้ก็คือพฤหัสหน้ารับสมัครไปจนถึงวันที่1มิถุนายนครับจากนั้นวันเลือกตั้งวันจริงก็คือ28มิถุนายนซึ่งเลือกตั้งผู้ว่ากทมและนายกเมืองพัทยาเนี่ยวันเดียวกันนะครับ28มิถุนายนนี้ครับ
2: ตอนสมัครก็สมัครพร้อมกันนะคะ28พฤษภาคมที่จะถึงนี้เช่นกันส่วนดุสิตโพออกผลสำรวจคนกรุงว่าเทใจให้ใครปรากฏว่าคุณชัดชาตินั้นก็ได้รับคะแนนท่วมท้นบอกว่าจะให้นั่งต่ออีกสมัยหนึ่งแต่ว่าด้านหลังเนี่ยค่ะก็มีผู้ท้าชิงอยู่เยอะเหมือนกันนี่คือที่เปิดตัวออกมาค่อนข้างชัดเจนแล้วเชื่อว่าวันต่อๆไปอ่ะน่าจะต้องเพิ่มคนไปด้านโน้นอีกนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะผู้ที่เปิดตัวออกมาคือหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีนักเคลื่อนไหวด้านพลังงานชูนโยบายกรุงเทพเมืองปลอดภัยระดับโลกค่ะ วันนี้หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีอดีตนักเคลื่อนไหวด้านพลังงานเปิดตัวสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะก็มีการเปิดตัวทีมงานแล้วก็ที่ปรึกษาด้วยนำโดยนายธีรชัยภูวนาถนารานุบาลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายปานเทพพัวพงพันธ์นักวิชาการแพทย์แผนไทยและพลังงานทางหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์ก็ประกาศวิสัยทัศน์กรุงเทพเมืองปลอดภัยของโลกเสนอใช้ AI ยกระดับความปลอดภัยนะคะเชื่อมกล้อง CCTV ทั่วเมืองตรวจจับผู้ต้องหาและภัยคุกคามรับมืออาชญากรรมไซเบอร์มีการประกาศเขตปลอดมาเฟียแก้ปัญหาสวยนี่เป็นส่วนหนึ่งนะคะแม้ว่าตัวคุณชัชชาตินั้นจะยืนนำบนผลโพต่างๆแต่ตัวหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เชื่อมั่นว่าวิสัยทัศน์แนวคิดของตัวเองนั้นสามารถต่อยอดสามารถพัฒนาได้ดีกว่าเดิม
4: ต่าง
0: ๆน้องซีสาม
4: ผมตอบได้อย่างเต็มที่เต็มปากว่าผมไม่มีบทจากพรรคการเมืองว่าผมจะต้องพูดอะไรหรือไม่พูดอะไรดังนั้นสิ่งที่ท่านเห็นบนเวทีเนี่ยมันมาจากใจที่ผมอยากจะแก้ไขปัญหากทม.จริงๆนะครับนั้นเนี่ยอะไรก็ตามเนี่ยผมยินดีรับข้อเสนอและก็ยินดีที่จะเป็นรับเป็นนโยบายได้เลยเพราะว่ามันเป็นตัวผมเอง
0: วันนี้มีอีกหนึ่งโพครับสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะครับเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในกรุงเทพกว่า 1,000 ตัวอย่างครับพบว่าเสียงส่วนใหญ่เนี่ยเทคะแนนให้นายชัชชาติสิทธิพันธ์นั่งเก้าอี้ผู้ว่าต่ออีกสมัยหนึ่งนะครับโดยคุณลักษณะของผู้ว่ากทม.ที่ชาวกรุงเทพต้องการมากที่สุดก็คือมีประสบการณ์พร้อมทำงานทันทีนะครับ 36.39% ครับตามมาด้วยกลุ่มที่ต้องการคนรุ่นใหม่มีวิสัยทัศน์ 21.37% แล้วก็กลุ่มที่มองหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 16.12%เรียงตามลำดับครับ
2: ค่ะส่วนคนที่อยากจะให้เป็นผู้ว่ากทม.คนต่อไปเสียงส่วนใหญ่ยังเทคะแนนให้กับอาจารย์ชัชชาตินะคะร้อยละ 57.68% ขออภัยค่ะร้อยละ 57.68 รองลงมาจะเป็นคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตร 17.90%ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.พรรคประชาชนยังได้รับความนิยมสูงสุดอยู่ที่ 35.20% ค่ะตามมาด้วยกลุ่มผู้สมัครอิสระ 26.55% ยังมีกลุ่มที่ยังไม่ได้ตัดสินใจอีกประมาณ 22.82% ผลสำรวจยังตบท้ายได้ว่าคนกรุงเทพส่วนใหญ่78.03% เชื่อว่าถ้าได้ผู้ว่ากทม.คนใหม่แล้วสถานการณ์ของกรุงเทพจะดีขึ้นนะคะก็จะมีบางส่วน 21.54% ที่มองว่าจะเหมือนเดิมแล้วก็ส่วนน้อยๆค่ะที่บอกว่าจะแย่ลงค่ะ
0: ความขัดแย้งสงครามเกิดขึ้นทุกมุมโลกนะครับตอนนี้ทำให้อาเซียนเนี่ยค่อนข้างเนื้อหอมครับอันนี้จะบอกว่าเป็นเรื่องดีในเรื่องร้ายที่มันเกิดขึ้นกับโลกวันนี้ก็ได้นะครับที่อาเซียนโดยเฉพาะไทยเราเนี่ย4เดือนแรกของปีนี้ปรากฏมีเงินทุนไหลเข้ามากกว่า 120,000 ล้านบาทครับแต่มันก็มีคำถามเอ๊ะตามมาเหมือนกันว่าแสนกว่าล้านเนี่ยเงินขาวไหมเงินเทาหรือเปล่าวันนี้ครับรัฐบาลเขาเน้นย้ำนะครับว่าจะต้องคัดกรองอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจนอมินีที่แฝงเข้ามาลงทุนครับ4เดือนแรกของปี69นะครับมีต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในไทย438รายครับเพิ่มขึ้น75รายนะครับจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วแล้วก็มีเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 129,332 ล้านบาทครับเพิ่มขึ้นร้อยละ124โดยสหรัฐเนี่ยมีจำนวนสูงสุดอยู่ที่77รายครับแต่ในแง่มูลค่าการลงทุนจีนเนี่ยนำมาเป็นอันดับ1นะครับด้วยเม็ดเงินลงทุน25,900 ขออภัยครับ 25,092 ล้านบาทท่ามกลางการไหลเข้าของทุนต่างชาตินะครับอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบอกว่าไทยเนี่ยมีนิติบุคคลประมาณ 990,000 รายมีกลุ่มเสี่ยงเข้าข่ายนอมินีประมาณ 80,000 รายครับอยู่ระหว่างใช้ AI มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกทั้งโครงสร้างผู้ถือหุ้นกรรมการและงบการเงินเพื่อส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นDSI ปปง.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับสำหรับธุรกิจที่พบกลุ่มเสี่ยงมากที่สุดได้แก่อสังหาริมทรัพย์ธุรกิจบริการนำเที่ยวโลจิสติกและร้านอาหารครับนอกจากนี้ยังเตรียมเชื่อมโยงข้อมูลกับสมาคมธนาคารไทยนะครับเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ถือหุ้นแบบเรียลไทม์ป้องกันปัญหาโนมินีครับคาดว่าจะเริ่มบังคับใช้ได้ประมาณเดือนสิงหาคมนี้ครับ
5: เราตรวจ จากการเชื่อมโยงข้อมูลกับทางสมาคมธนาคารหรือกลุ่มธนาคารเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าสรุปว่าผู้ที่มีรายชื่อในการถือหุ้นหรือลงทุนเนี่ยมีการลงทุนเข้ามาจริงไหมอันนี้ถ้าไม่จริงเนี่ยตามกฎหมายเราก็ปฏิเสธได้เลยนะครับซึ่งเราคงต้องออกคำสั่งรองรับให้นายทะเบียนที่เขาอยู่หน้างานเนี่ยทำงานภายใต้กรอบกฎหมายแล้วก็มีความสบายใจนะครับก็จะเป็นไปตามกฎหมายไม่ได้เพิ่มอะไรที่ทำให้ความยากลำบากกับผู้ขอจดทะเบียนเราดูของเรานะครับหลังบ้าน
0: ธนาคาร HSBC นะครับวิเคราะห์ว่าไทยและอาเซียนกำลังได้รับอานิสงส์จากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ครับทำให้บริษัทต่างชาติโดยเฉพาะจีนเร่งกระจายฐานการลงทุนเข้าสู่ภูมิภาคนะครับถ้าไปดูข้อมูลจาก BOI ครับจะพบว่าคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในไตรมาสแรกของปีนี้4เดือนนะครับมีมูลค่ารวมมากกว่า1ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้น 2.4 เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนครับโดยธนาคารเนี่ยเตรียมปล่อยกู้มูลค่า 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเพื่อสนับสนุนบริษัทจากจีนในการขยายธุรกิจไปต่างประเทศครอบคลุมทั้งโครงการพลังงานสะอาดการใช้ไฟฟ้าในภาคขนส่งครับ Data Center โดยประเทศไทยเนี่ยเป็นตลาดเป้าหมายสำคัญนะครับเพราะมีเป้าหมายการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานที่ชัดเจนเป็นหนึ่งในตลาด EV ที่เติบโตเร็วที่สุดในอาเซียนแล้วก็มีโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วครับ
2: เดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้เป็นช่วงของการเปิดระบบสอบ TCAS รอบใหม่นะคะถึงแม้ว่าทปอจะมีการออกมาตรการฟรีค่าสอบแล้วก็ลดราคาแต่ถ้าในมุมของนักเรียนที่เพิ่งจะสอบ TCAS ไปเขาสะท้อนว่าการเปลี่ยนแปลงระบบที่ไม่ตรงจุดมันอาจจะมีผลกระทบมากกว่าแล้วก็ไม่ได้ทำให้การศึกษาเกิดความเท่าเทียมทั้งระบบติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผลงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาชั้นปีที่3คณะสังคมศาสตร์วิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ
6: นักเรียนชั้นม.6 กลุ่มนี้กำลังรีบเปิดดูประกาศผลการสอบรอบ Admission TCAT 69 อย่างจดจ่อเพราะหวังจะเข้าเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยที่ตั้งใจแม้ระบบการสอบ TCAT รอบนี้จะดีขึ้นกว่าทุกครั้งแต่นักเรียนกลุ่มนี้สะท้อนว่าที่ผ่านมายังพบปัญหาในหลายขั้นตอนทั้งปัญหามาตรฐานข้อสอบระบบ TCAT ไม่เสถียรการยืนยันหลายขั้นตอนหรือการต้องชำระเงินขอทบทวนผลคะแนนรวมถึงการเปลี่ยนระบบการสอบบ่อยครั้งทำให้นักเรียนมีต้นทุนการเตรียมตัวสูงขึ้น
7: ปัจจุบันนี้เกณฑ์มันต่างกันไปหมดเลยถึงแม้ว่าบางคณะเป็นคณะเดียวกันต่างมหาลัยอย่างเงี้ยเกณฑ์ก็ต่างกันเหมือนกันเราสามารถยื่นได้เลย2คณะโดยที่ไม่ต้องไปสอบเพิ่มใช่ปัจจุบันนี้มันอาจจะมีบางคณะที่แบบว่ารับคณิต2ซึ่งเราเป็นสายศิลปภาษาเราก็ไม่ได้มีความถนัดในด้านคณิตอยู่แล้วก็เลยคิดว่าถ้าเกณฑ์มันมาแนวเดียวกันอย่างเงี้ยอาจจะมีความสะดวกในการยื่นและมีโอกาสติดมากกว่า
6: ปัญหาของระบบ TCAT ยิ่งทำให้มหาวิทยาลัยเองขาดความเชื่อมั่นต่อเด็กในรอบแอดมิชชั่นนักเรียนกลุ่มนี้ชี้ว่าการเปิดรับเด็กรอบพอร์ตโฟลิโอเพิ่มขึ้นและรับเด็กรอบแอดมิชชั่นลดลงนั้นคือผลที่เห็นได้ชัดแม้จะมีมาตรการของกระทรวงอว.และทป.อ.ที่ขอความร่วมมือทุกมหาวิทยาลัยจำกัดการรับนักเรียนรอบพอร์ตโฟลิโอไว้ที่ร้อยละ30ของจำนวนที่เปิดรับทั้งหมดรวมถึงการลดค่าสมัครร้อยละ25กับนักเรียนกลุ่มเปราะบางแต่ไม่มีใครยืนยันว่าจะสามารถแก้ปัญหาได
8: ้ของหนูสำหรับหนูคิดว่าควรมีค่ะแต่ว่าปรับแบบว่าอัตราส่วนให้ลดลงเพื่อไปเพิ่มตรงแอดมิชชั่นหรือส่วนอื่นๆเพราะว่าหนูรู้สึกว่าบางทีรอบแอดมิชชั่นรอบ3อะค่ะเหมือนเปิดรับน้อยแล้วเด็กก็เหมือนคือโชว์ศักยภาพได้ไม่เพียงพอค่ะเหมือนพอร์ตโฟลิโออาจจะเหมาะกับเด็กที่ยังไงคะพวกแบบว่าแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
7: กิจกรรม
8: เยอะ
7: หรือไม่ก็โชว์ความสามารถแบบวาดรูปอะไรอย่างงี้ก็ควรไปรอบ
8: ใช
7: ่พอร์ตมากกว่ารอบ3อยู่แล้วแล้วก็เด็กๆหลายคนก็คือมารอบ3กันอยู่แล้วก็เลยไม่อยากให้พื้นที่รอบ3ลดลงใช่
6: รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มองว่าแม้นโยบายการช่วยตรึงค่าสมัครสอบจะเกิดประโยชน์กับนักเรียนแต่กลับไม่สามารถแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำได้ทั้งหมดซึ่งการสอบตั้งแต่ Entrance ถึงปัจจุบันระบบการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยมีการทบทวนและปรับเปลี่ยนเชิงเทคนิคอยู่ตลอดเวลาจากปัญหาที่เกิดขึ้น
9: เนาะจริงๆแล้วกระบวนการรับเข้าอ่ะเราคิดว่าส่วนนึงก็สำคัญ พูดไปเนี่ยก็อาจจะดูเหมือนว่าเรากำลังใช้วิธีการที่เราก็เองอาจจะไม่ได้ศรัทธาเนาะคณะนี้นะคะเรารับรอบพอร์ตค่อนข้างเยอะแต่ว่าเราไม่ได้มองว่ารอบพอร์ตมันคือสิ่งที่เราจะดูคุณภาพเตะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราถอยกลับไปที่ระบบรอบTCAS เนี่ยมันมีรอบพอร์ตฟิลิโอรอบโควต้าซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยจัดการเนาะรอบแอดมิชชั่นเนาะรอบพอร์ตฟิลิโอเป็นรอบเดียวที่เรามีโอกาสได้พูดคุยและทำความ

0: จากและคัดเลือกเขาแบบจริงๆผ่านกระบวนการสัมภาษณ์เราเลยต้องใช้โอกาสจากรอบนี้เพื่อมาคุยหรือว่ามาเจอหน้าเด็กที่เลือกคณะเราทำกระบวนการสัมภาษณ์กลุ่มทำกระบวนการกิจกรรมว่าแบบเขาเหมาะกับการเรียนที่ไหนว่าเขาสนใจเรื่องอะไร
1: การพัฒนาระบบการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยที่เหมาะสมกับสังคมไทยในมุมมองของรองศาสตราจารย์ทิติการโจทย์สำคัญคือจะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำให้นักเรียนเข้าถึงระบบการคัดเลือกที่ครอบคลุมความหลากหลายของเด็กได้อย่างไรเพื่อสร้างรากฐานการศึกษาที่เท่าเทียมกันให้แก่เด็กและเยาวชนในสังคมธารารัตน์วิจารานักศึกษาฝึกงานไทย PBS รายงาน
2: ถ้านับเฉพาะเหตุใหญ่ๆรอบนี้น่าจะเป็นครั้งที่3แล้วนะครับที่มีผู้ก่อเหตุใกล้ทำเนียบแล้วก็คาดว่าน่าจะหวังผลก่อเหตุกับทรัมป์นะครับขณะที่ทรัมป์เนี่ยออกมาให้ความเห็นเรื่องนี้รวมไปถึงให้ข้อมูลด้วยบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยมีประวัติใช้ความรุนแรงครับแล้วก็เข้ามาก่อเหตุในลักษณะนี้ได้ยินไหมครับเป็นเสียงปืนรัวนะครับที่ดังขึ้นท่ามกลางความตื่นตกใจของนักข่าวสถานีโทรทัศน์ ABC News ซึ่งกำลังรายงานข่าวออนไลน์อยู่ที่บริเวณทำเนียบขาวนะครับทำให้ต้องรีบก้มหลบเพื่อความปลอดภัยครับก่อนที่หนึ่งในทีมข่าวจะจับไมค์นะครับเพื่อแจ้งการอพยพหนีเหตุปะทะซึ่งความโกลาหลนี้ยังพบเห็นผ่านทางหน้าจอของสื่ออเมริกันเจ้าหน้าที่ด้วยครับรวมไปถึงวิดีโอชิ้นนี้ครับ
3: สถานีโทรทัศน์ News Nation เผยแพร่ภาพบรรยากาศสดระหว่างที่เกิดเหตุนะคะจะได้ยินทั้งเสียงของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ตะโกนให้คนอพยพออกจากพื้นที่แล้วก็ยังมีเสียงไซเรนของรถตำรวจรถกู้ภัยด้วยนะคะเจ้าหน้าที่กระจายกำลังกันตรวจสอบรอบๆทำเนียบขาวช่างภาพของ News Nation ก็ยังได้ถ่ายภาพบูธของแต่ละสำนักข่าวเอาไว้ด้วยยังเปิดไฟเอาไว้เหมือนตอนที่กำลังรายงานข่าวแต่ไม่มีผู้สื่อข่าวยืนอยู่เพราะว่าอพยพออกมาจากจุดนั้นหมดแล้วแล้วก็ไปรวมตัวกันอยู่ในห้องแถลงข่าวความวุ่นวายความโกลาหลครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวานค่ะเป็นช่วงเวลาประมาณ 6:00 นตามเวลาท้องถิ่นหรือว่าเช้าวันนี้ตามเวลาในบ้านเรานะคะทีมอารักขาประธานาธิบดีสหรัฐอเมริการะบุว่าผู้ก่อเหตุชักปืนออกมาจากกระเป๋าแล้วก็เริ่มเปิดฉากยิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่บริเวณใกล้กับทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีก่อนที่เจ้าหน้าที่นั้นจะยิงตอบโต้ตัวผู้ก่อเหตุถูกยิงได้รับบาดเจ็บก่อนเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่ไม่มีใครบาดเจ็บจากเหตุยิงปะทะแต่มีประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บ1คน
2: โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐครับซึ่งตอนนั้นอยู่ในทำเนียบขาวนะครับออกมาขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่รับมือกับเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นมืออาชีพครับเขาบอกว่ามือปืนที่ก่อเหตุเคยมีประวัติใช้ความรุนแรงและอาจจะหมกมุ่นเกี่ยวกับทำเนียบขาวครับสื่ออเมริกันหลายสำนักนะครับบอกว่าผู้ต้องสงสัยก่อเหตุเป็นชายวัย21ปีครับมาจากรัฐแมริแลนด์เคยมีประวัติด้านสุขภาพจิตแล้วก็เคยเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ทีมรักขาประธานาธิบดีมาแล้วหลายครั้งด้วยกันครับแม้ตอนนี้จะยังไม่มีการยืนยันถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุนะครับแต่ผู้นำสหรัฐเคยตกเป็นเป้าการลอบสังหารมาแล้วอย่างน้อย3ครั้งซึ่งรวมถึงเหตุบุกโจมตีงานเลี้ยงผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบเมื่อ25เมษายนที่ผ่านมาครับซึ่ง2เหตุการณ์หลังสุดเนี่ยยังห่างกันไม่ถึงเดือนเลยครับ
3: หน่วยงานควบคุมโรคของแอฟริกาตอนนี้ประกาศเตือนพื้นที่เสี่ยงพบการระบาดของอีโบลาเพิ่มอีก10ประเทศด้วยกันนะคะทางการดีอาคองโกก็ส่งทั้งเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจไปอารักขาเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ลำเลียงศพหลังจากยอดผู้เสียชีวิตทะลุ200คนแล้วค่ะเจ้าหน้าที่เร่งฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อโรคภายในตลาดกลางของจังหวัดอิตูรีศูนย์กลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่าดีอาร์คองโกนะคะหลังจากสถานการณ์ยังคงเลวร้ายลงเรื่อยๆซึ่งล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขของดีอาร์คองโกบอกว่าพบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย204คนใน3จังหวัดทางตะวันออกของประเทศแล้วก็มีผู้ต้องสงสัยว่าติดเชื้ออีโบลาอีกอย่างน้อย867คนส่วนที่ยูกันดาซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านติดกับพื้นที่ที่พบการระบาดในดีอาร์คองโกพบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย5คนค่ะ
2: ทหารและตำรวจดีอาร์คองโกนะครับต้องเข้าอารักขารถพยาบาล

0: และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ครับซึ่งช่วยกันเคลื่อนย้ายร่างของผู้เสียชีวิตจากอีโบลาเพื่อนำไปฝังตามระเบียบของกรมควบคุมโรคนะครับหลังจากชาวบ้านจำนวนหนึ่งครับไม่เชื่อเรื่องการระบาดรวมถึงเคยพยายามเข้าแย่งศพแล้วก็เผาทำลายศูนย์ดูแลผู้ป่วยอีโบลามาแล้วครับมีรายงานครับว่าศูนย์ดูแลที่อยู่ในเมืองที่เจอกับการระบาดรุนแรงที่สุดถูกเผาทำลายไปแล้ว2ใน3แห่งนะครับขณะที่มีผู้ต้องสงสัยว่าป่วยจากการติดเชื้ออีโบลาหลบหนีออกนอกศูนย์ดังกล่าวอย่างน้อย18คนซึ่งองค์การอนามัยโลกยกระดับความเสี่ยงของอีโบลาใน DR คองโกเป็นระดับสูงสุดแล้วครับ
1: ทางศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแอฟริกาได้ประกาศขยายพื้นที่เสี่ยงพบการระบาดของอีโบลาเพิ่มอีก10ประเทศนะคะได้แก่แองโกลาบูรุนดีสาธารณรัฐแอฟริกากลางสาธารณรัฐคองโกเอธิโอเปียเคนยารวันดาเซาท์ซูดานแทนซาเนียและแซมเบียซึ่ง CDC แอฟริการะบุว่าสงครามและการโยกย้ายถิ่นฐานในภูมิภาคถือว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการระบาดของโรคเพิ่มมากขึ้นค่ะ
0: นิวส์รูมห้องข่าวไทย PBS นะครับวันนี้จับตาไปที่การเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญรอบใหม่ครับติดตามกับคุณอุรชัยสอนแก้วครับ
2: อ่านสัญญาณนับหนึ่งใหม่พรรคภูมิใจไทยคุมกระดานแก้รัฐธรรมนูญเผือกร้อนรัฐบาลถ่ายทอดสดบอลโลก2026จับตาคนไทยได้ดูฟรีหรือไม่ส่องยุทธศาสตร์มหาอำนาจจีนเดินเกมกระชับความสัมพันธ์สหรัฐรัสเซีย
3: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ News Room ห้องข่าวไทย PBS นะครับเราชวนคุณผู้ชมเกาะติดประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นตลอดสัปดาห์ผ่านมุมมองของนักสังเกตการทีมข่าวและบรรณาธิการข่าวของไทย PBS ครับ

0: กระบวนการในการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตอนนี้อาจจะเพิ่งเริ่มตั้งไข่นะครับแต่ว่าความเข้มข้นเนี่ยไม่แพ้ครั้งไหนๆครับคุณผู้ชมมีข้อสังเกตเรื่องของการเบียดกันระหว่างร่างรัฐธรรมนูญสองสีของสองค่ายการเมืองร่างฉบับสีน้ำเงินและร่างฉบับสีส้ม
1: หลักการในร่างฉบับใหม่ที่พรรคประชาชนจะยื่นเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาเนี่ยก็เป็นไปตามเนื้อหาที่ทางหัวหน้าพรรคได้แถลงการไว้เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาคือการยึด3หลักการด้วยกัน
2: ทุกอย่างต้องมาจากความเห็นร่วมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนนะครับตรงนี้มันเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรับฟังเสียงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งสะท้อนเสียงของพี่น้องประชาชนออกมาครับ
0: มีเงื่อนไขหลักการที่น่าจะเป็นขั้วตรงข้ามและคงจะต้องถกเถียงกันอย่างมากนะครับทั้งในสังคมและในฝ่ายนิติบัญญัติวันนี้เราจะชวนคุยความเป็นไปได้กับผู้สังเกตการทางการเมืองนะครับดร.สติธรธนานิติโชติครับจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสวัสดีอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับ
0: ตอนนี้พรรคประชาชนจะบอกว่าเขากลัวมากเลยว่ากระบวนการที่พรรคภูมิใจไทยพยายามจะใช้ในการทำรัฐธรรมนูญใหม่ครับอาจารย์มันจะทำให้รัฐธรรมนูญกลายเป็นรัฐธรรมนูญสีน้ำเงิน สถาปนาระบอบสีน้ำเงินนี่เป็นวาทกรรมที่เขาหยิบยกขึ้นมาซึ่งภูมิใจไทยเขาก็ปฏิเสธนะครับแต่ในมุมมองอาจารย์ตอนนี้อาจารย์มองการแข่งขันของสองค่ายนี้ในเรื่องนี้ยังไง
3: คือเอาตรงไปตรงมากระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
0: อ่
3: ะมาตรา256เพื่อเปิดทางไปสู่ว่าเราจะมีกระบวนการอะไรในการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม
0: ่ครับ
3: ยังไงมันก็ต้องเดินตามรัฐธรรมนูญหมวด15รัฐธรรมนูญปัจจุบันแปลว่ามันก็โยงอยู่กับเสียงข้างมากในรัฐสภาถามว่าวันนี้ใครครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร
0: ภูมิใจไทยครับ
3: ใครของเสียงข้างมากในวุฒิสภาอันนี้พูดยากแต่คนก็เห็นว่าเอ๊ะเขาลางมันเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินหรือเปล่าอะไรเงี้ย
0: เหมือนกับจะมองตรงกันบ่อย
3: อย่างเงี้ยแปลว่าอะไรแปลว่าพอมันวัดกันด้วยเสียงข้างมากอ่ะ
0: ครับ
3: แล้วก็ไม่ว่าจะมีเงื่อนไขเสียงข้างน้อยแบบไหนนะมันก็ดูเหมือนว่าใครที่คุม2สภานี้ได้อ่ะได้เปรียบเช่นอ่ะครึ่งนึงของทั้งหมด700เนี่ยเอาสภาผู้แทนบวกกับวุฒิสภาที่คุยกันรู้เรื่อง
0: ครับ
3: ฝั่งพรรคภูมิใจไทยก็ดูเหมือนว่าน่าจะหาเสียงสนับสนุน350ไม่ยากถ้าจะเอาเงื่อนไขเช่น1ใน3สวก็น่าจะคุยกันถูกคอกว่ามั้ยถ้าเทียบกันระหว่างภูมิใจไทยกับพรรคประชาชนใครจะโน้มน้าวฝั่งสวได้1ใน3ได้มากกว่ากันโอกาสก็คือภูมิใจไทย

0: ไอในบรรดาพวกเราที่เหลือกันอยู่เนี่ยที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลเนี่ย
1: ครับ
0: 1ใน5นะที่ไปเห็นชอบ
1: อย่าให้ถึง1ใน5
0: อย่าให้ถึง1ใน5
1: ครับ
0: ประชาธิปัตย์ใช่มั้ยฝ่ายค้านด้วยกันมาเห็นตรงกับเราหน่อย
1: ครับ
0: กล้าทำใช่มั้ยช่วยมาเห็นตรงกับเราหน่อยหรือไม่ต้องเห็นตรงกับเราแต่ว่าอย่าเพิ่งไปรีบเห็นตรงกับร่างของภูมิใจไทยทั้งหมดอย่างเงี้ยอันนี้แหละคือเงื่อนไขเดียวมั้งที่พรรคประชาชนจะพอสู้ไหว
1: ครับ1ใน5นี่100คน
0: 1ใน5ของฝ่ายค้านน่ะสิ
1: อ๋อของฝ่ายค้าน
0: ขนาดนั้นมันไม่เยอะขนาดนั้น
1: มันก็ยิ่งน้อยลงไปอีก
0: ใช่ๆ
1: นะครับจริงๆเงื่อนไขไอ้คำว่าที่เราเรียกฝ่ายค้านเนี่ยจริงๆเค้าจริงๆคือคนที่พรรคการเมืองที่ไม่ได้มีใครไปดำรงตำแหน่ง
0: ใช่ใครที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งพรรคไหนที่ไม่มีสมาชิกดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรรองประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็คณะรัฐมนตรี
1: จริงๆพรรคเล็กๆหลายพรรคที่อยู่กับรัฐบาลก
0: ็เขาฝ่ายค้านหมดนะ
1: ตาม
0: ร
1: ัฐ
0: ม
1: นตรี
0: ใช่เพราะฝ่ายรัฐบาลจริงๆมีแค่2พรรค
1: ภ
0: ูมิใจไทยกับเพื่อไทย
1: ในทางนิตินาย
0: ในทางนี้ในทางที่เขียนในรัฐธรรมนูญเนี่ยตามรายละอักษรเนี่ยมีแค่2พรรค
1: ผมว่ายากแล้วล่ะ
0: เห็นไหมเนี่ยคือความยาก
1: ครับทีนี้ถ้าเรามองในมุมพรรคประชาชนซึ่งที่พูดถึงพรรคประชาชนก่อนเพราะว่าพรรคภูมิใจไทยครองความได้เปรียบนะครับในเชิงคณิตศาสตร
0: ์ครับ
1: พรรคประชาชนจะสู้เหลี่ยมไหนอาจารย
0: ์คือคงต้องสู้ด้วย1หลักการแหละ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ต้องอาศัยพลังจากภายนอกช่วยนะอันดับที่1ก็คือพลังภายในเนี่ยต้องเอาให้แน่นๆอย่างที่บอกก็คือว่าอย่างน้อยๆอ่ะโอเคเสียงข้างมากในรัฐสภาเนี่ยไม่ได้คอยตามกันไปเองได้ง่าย
1: ๆครับ
0: นะครับอย่างน้อยๆเรามีเงื่อนไขอันสำคัญก็คือใช้พลังฝ่ายค้านล็อกเอาไว้ให้ได้ก่อนนะไม่ว่าจะพรรคไหนค้านจริงค้านปลอมอ่ะนะอันที่1พลังภายนอกเนี่ยจะสำคัญมากนะครับเราก็เห็นแหละว่าเฮ้ยพลังภายนอกอ่ะมันดูเหมือนว่าเอ้ยอาจจะไม่ใช่ตัวตัดสินนะ
1: ครับ
0: แต่ก็มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของรัฐบาลเหมือนกันอย่างภูมิใจไทยเราก็เห็นชัดเขาเจอกระแสเข้าไปอ่ะตอนที่คณะรัฐมนตรีบอกว่าเฮ้ยไม่เอาร่างเดิมเสนอต่อนะคนทวงถามจากภายนอก
1: บ
0: อกแล้ว21ล้านเสียงของประชาชนที่ลงประชามติไปอ่ะพรรคภูมิใจไทยรัฐบาลมองไม่เห็นหรอไม่ฟังเสียงประชาชนหรอ
1: ครับ
0: สุดท้ายเป็นยังไง
1: เสนอร่างใหม
0: ่ถูกต้อง
1: ครับ
0: สุดท้ายเขาก็ต้องเดินหน้าไปเสนอท่านนายกไปเสนอด้วยตัวเองด้วยซ้ำ
1: ผมจำได้ว่าตอนแรกที่เขาบอกว่าจะไม่เอาร่างเดิมมาทำต่อเนี่ยเขาพูดถึงความจำเป็นในการแก้ปัญหาปากท้องก่อน
0: ใช่
1: เขาไม่ได้บอกด้วยซ้ำนะว่าจะเสนอร่าง
0: ถูกต้อง
1: อ
0: ตอนแรกๆเนี่ยโหหนักแน่นมากเลย
1: ครับ
0: ปัญหาปากท้องต้องมาก่อนแต่พอโดนกระแสเข้าไปเป็นไงล่ะ
1: มาเลยของใหม่
0: 21ล้านเสียงลงประชามติไปเงิน 9,000 ล้านเอาไงโอ้โหมาทันที
1: ทีนี้เราก็เดาไม่ออกเลยว่า21ล้านเสียงที่ทำประชามติเห็นชอบให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม
0: ่ครับ
1: เขาเป็นฐานเสียงของพรรคไหนเขาชื่นชอบตัวหลักการของร่างฉบับค่ายสีไหนกันแน่ถ้าพรรคประชาชนต้องการให้มีแรงกดดันจากภายนอกเข้าไปช่วยเชียร์ตัวเองเนี่ยเขาขับเคลื่อนในแง่มุมไหนได้บ้างอาจารย์ครับ
0: เขาก็ต้องขับเคลื่อนว่าอย่างน้อยๆต้องเสนอร่างคู่เทียบ
1: ครับ
0: ที่ตรงกับความต้องการของ21ล้านเสียงอย่างน้อยๆหลักการเนี้ยต้องเอาให้ชัดนะครับรูปแบบวิธีการต้องพูดให้ชัด
1: ครับ
0: คือวันนี้อันนึงที่อาจจะต้องกลับไปทบทวนบทเรียนก็ได้ว่าตอนสมัยสภาชุดที่แล้วอ่ะที่ตั้งแต่พรรคก้าวไกลต่อเนื่องพรรคประชาชนน่ะพยายามเสนออยู่เรื่อยๆโดยแล้วก็ภาคประชาชนด้วยอย่างเช่นไอลอว์เงี้ยนะครับเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเนี่ยก็มันก็มีบทเรียนอยู่เหมือนกันว่าบางครั้งประชาชนเขารู้สึกว่าโอ้มาคุยอะไรกันตอนนี้คือยังไม่เห็นความสำคัญวันนี้ก็ต้องทำให้ประชาชนเห็นความสำคัญอย่าให้วาทกรรมแบบว่าเฮ้ยปากท้องต้องมาก่อนแล้วโดนเอาไว้ก่อนได้อะไรเงี้ยมันนำ
1: ครับ
0: อันนี้ประตูบานแรกเลยต้องทำให้คนรู้สึกว่าเออการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่นอกเหนือจากว่าเราไปทำประชามติมามีคน21ล้านเสียงเห็นด้วยมีเสียเงินไปแล้ว 9,000 ล้านเนี่ยมันมีความจำเป็นอะไรอีกที่จะต้องทำพอคนเห็นว่ามันมีความจำเป็นเสร็จเนี่ยคนล่างมันต้องเลยจะมีความสำคัญว่าเนี่ยตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นว่าเราจะหาคนมาเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เรานะ
1: ครับ
0: การได้มาซึ่งบุคคลเหล่านี้มันมีความจำเป็นยังไงที่จะต้องได้มีคุณสมบัติแบบไหน
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยพลังภายนอกถึงจะรู้สึกว่าโอเคถ้าเขารู้สึกว่าร่างของพรรคภูมิใจไทยไม่ตอบโจทย์ได้ดีพอ
1: ครับ
0: เขาอาจจะมามองร่างอื่น
1: ของภูมิใจไทยตอนนี้คือต้องการให้มีสสร100คน
0: ครับ
1: เป็น77บวก23นะครับผมอธิบายคุณผู้ชมไปพร้อมกันเลย77จะมาจากจังหวัดละ1คน
0: ครับ
1: 23คนจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญนะครับรวมเป็น100นี่คือภูมิใจไทยให้แต่ละจังหวัดมีผู้สมัครแล้วให้สมาชิกรัฐสภาเป็นผู้คัดเลือกนะครับเขาก็บอกว่าก็สมาชิกรัฐสภาก็เป็นตัวแทนประชาชน
0: ครับ
1: ก็ถือว่าประชาชนมีส่วนร่วมพรรคประชาชนมองต่าง ไม่พอประชาชนต้องมีส่วนร่วมโดยตรง

0: คนไปกาเลือกสสเขาจะรู้ไหมว่าสสคนนี้จะไปเลือกคนมาทำรัฐธรรมนูญเขาก็ไม่รู้นี่พรรคประชาชนบอกเขาก็เลยจะทำคู่ขนานมีกรรมาธิการร่าง35คนกับที่ปรึกษานะครับอีก100คนคุณผลิตบอกว่าต้องการให้มีคูหาให้ประชาชนไปกานะครับตรงนี้อาจารย์มันจะกลายเป็นตัวล็อกให้พรรคประชาชนไปได้ไม่ไกลอย่างที่คิดหรือเปล่า
1: คืออันนี้มีก็มีประเด็นแล้วก็พรรคประชาชนเองต้องทบทวนบทเรียนให้ดี
0: ครับ
1: คือสิ่งที่พรรคภูมิใจไทยนำเสนอข้อเด่นของเขาก็คือว่าโมเดลเขาไม่ซับซ้อน
0: ไม่ซับซ้อน
1: ใช่ครับและมันเคยใช้แล้วตอนทำรัฐธรรมนูญ40
0: อ๋อแบบนี้ใช่ไหม
1: คล้ายๆแล้วเขาจะเติมอะไรเดี๋ยวสูตรจะมารัฐสภาหยิบยังไงเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันไง
0: ครับ
1: แต่สูตรตอนรัฐธรรมนูญ40คือแบบนี้เลย
0: ครับ
1: มีผู้ใครประสงค์จะเป็นสสรคุณไปสมัครที่จังหวัดของตัวเอง
0: ครับ
1: เสร็จแล้วก็เลือกกันเองในหมู่ผู้สมัครสมัยนู้นเลือกกันมาเองเอาอันดับ1หรืออันดับ10มาที่รัฐสภาเลือกจังหวัดละ1คนถ้าเกิดรอบนี้จะเปลี่ยนตรงรัฐสภาใหม
0: ่ครับ
1: เหมือนครั้งนี้ครั้งก่อนที่มีสูตรอะไร20 21อะไรก็ว่าไปนะแต่ต้นทางคือมาคล้ายกันเลยมันอธิบายไม่ยากก็คือ1จังหวัดมี1คนแน่ๆ
0: ครับ
1: ได้ไปเป็นสสรเสร็จแล้วการร่างรัฐธรรมนูญมันเป็นเรื่องเทคนิคเฉพาะก็เอาผู้เชี่ยวชาญมาเติมให้มันครบเป็น100คนสมัยปี40 99คนต่างตัวเลขนิดหน่อย
0: ครับ
1: แค่นั้นเองนะครับ
0: ผมว่าคนเข็ดขยาดไอ้คำว่าเลือกกันเองนี่แหละฮะ
1: อันนี้คือต้องทำความเข้าใจว่า
0: ครับ
1: ต้องตอนจังหวัดเนี่ยทำยังไงให้คนรู้สึกว่ามันไม่ใช่ระบบหัวนะอย่างเงี้ยให้มันหลุดจากคำว่าหัวไปอ
0: ัน
1: นี้เป็นชนักอันเดียวเลยแต่ว่ามันง่ายตรงที่โอ้ก็ทำคล้ายๆกับตอนรัฐธรรมนูญ40ไง
0: ครับ
1: พอพูดรัฐธรรมนูญ40น่ะคนที่เกิดทันเขาจะรู้สึกว่าเป็นบวก
0: ครับ
1: มันอธิบายกันง่ายแล้วก็เคยทำมาแล้วอะไรคล้ายๆแบบนี้
0: อาจารย์แสดงว่าถ้ามองแบบให้ความเป็นธรรมวิธีการที่พรรคภูมิใจไทยออกแบบไว้จะบอกว่าไม่ยึดโยงต่อประชาชนเลยก็พูดไม่ได้เพราะมีความยึดโยงอยู่
1: ใช่คุณพูดง่ายๆประชาชนที่มีสิทธิ์คือทำให้ตรงประตูเข้ามันง่าย
0: ครับ
1: อย่างงี้มันก็ช่วยลดไอ้ข้อคอรหาเลยได้หลายอย่างเช่นไอ้เรื่องหัวมันหล่อจะบอกว่าเอ้ยตอนสวคุณต้องมีการสมัครเสียเงินค่าสมัคร
0: ครับ
1: แล้วมันก็จะมีคนพูดถึงเรื่องของการจ้างคนไปลงคะแนนอะไรเงี้ยนะครับตรงนี้ก็ตัดไปเลยแล้วก็บอกว่าประชาชนจะเอาแบบผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนก็ได้เข้าไปเข้าได้ทุกคนอะไรแบบนี้ให้มันเปิดกว้าง
0: ครับ
1: แล้วก็ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรแล้วก็ไปเลือกกันด้วยกระบวนการที่มันโปร่งใส
0: ครับ
1: เนี่ยมันก็จะแก้โจทย์ได้ระดับหนึ่งละทีเนี้ยพอมาพักประชาชนเนี่ยความยากก็คือเขาเสนอสิ่งใหม
0: ่ครับ
1: ซึ่งมันต้องอธิบายเยอะแล้วยิ่งมากับโมเดล2สภาเราเห็นสภาพด้วยนะ
0: ม
1: ันไม่ใช่เพิ่งถูกพูดครั้งแรกนะตอนที่พรรคประชาชนเสนอร่างอ่ะตอนที่ยกมือให้คุณอนุทินเป็นรัฐบาลใหม่ๆอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็เสนอมาน่ะร่างแรกของพรรคประชาชนก็มาแบบนี้ผู้ร่างคณะหนึ่งสภาที่ปรึกษาคณะหนึ่งและเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมได้โดยตรงก็คือไอ้สภาที่ปรึกษานี่แหละ
0: ครับ
1: ซึ่งไม่ได้มีอำนาจในการร่างเพราะอันนี้ถ้าเกิดให้ประชาชนเลือกผู้ร่างจะขัดกับสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไว
0: ้ก็ไปเลือกคนให้คำปรึกษาซะ
1: ไปเลือกคนให้คำปรึกษาแทนส่วนผู้ที่มาทำหน้าที่ร่างใช้กลไกรัฐสภาให้เป็นทางอ้อมเลยไป
0: อ๋อก็สูตรเดียวกัน
1: ค
0: ล้ายๆกัน
1: คล้ายๆกัน
0: แต่เพิ่มกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วม
1: มีส่วนร่วมทางตรง
0: ในคณะที่ปรึกษาโอเคอันนี้เข้าใจได้มาดูฝั่งภูมิใจไทยตอนนี้ข้อเท็จจริงคือเขาก็คุมองคาพยพทางการเมืองเยอะนะคร
1: ับ
0: เพราะว่าเขาเป็นพรรคการเมืองที่ประสบความสำเร็จที่สุดในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาอาจารย์มองว่าด้วยความที่เขาควบคุมองคาพยพเหล่านี้นะครับจากความสำเร็จของพรรคเนี่ยมันเป็นจุดแข็งและจุดอ่อนต่อกระบวนการทำรัฐธรรมนูญรอบนี้ยังไงบ้าง
1: คือมันเป็นจุดแข็งตรงที่กระบวนการมันใช้เสียงข้างมากอย่างที่บอก
0: ครับ
1: และถ้าเกิดคุยกับฝ่ายต่างๆที่ครองเสียงในขั้นตอนต่างๆของการผ่านร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยแปลว่าโอกาสที่จะติดขัดในเรื่องกระบวนการเนี่ยน้อยมาก
0: ครับ
1: โอกาสที่จะติดขัดน้อยมากเพียงแต่ว่าในเมื่อโอกาสที่จะติดขัดในเรื่องกระบวนการน้อยมากเนี่ยไอ้ตัวเนื้อหาที่จะผ่านแต่ละขั้นแต่ละตอนเนี่ยมันต้องได้รับการยอมรับด้วยไม่ใช่อะไรก็ได
0: ้ครับ
1: สักแต่ว่ายื่นไปและอาศัยพวกเราเยอะยกมือผ่านยกมือผ่านและอธิบายอะไรสังคมประเทศชาติไม่ได้เลยอย่างเงี้ยแล้วใครเขาตั้งข้อวิจารณ์ว่าเอ้าอย่างนี้มันล่างพรรคคุณก็ได้ประโยชน์อยู่ฝ่ายเดียวสิและอธิบายไม่ได้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเดือดร้อนแน่มันจะกลับมาเป็นอาวุธกลับมาทิ่มแทงตัวเอง
0: มีจุดที่น่ากังวลในเรื่องของหลักการของฉบับพรรคภูมิใจไทยบ้างไหมครับเมื่อสักครู่พูดถึงพรรคประชาชนไปแล้วคือผมขอหยิบยกข้อสังเกตของคุณพฤทธิ์วัชรศิลป
1: ์ครับ
0: ผมถามเขาเรื่องหมวด1หมวด2ว่าคุณก็เขียนไปเลยว่าคุณไม่แตะได้ไ
1: ห
0: มนะครับเพื่อให้อีกฝั่งเขาก็ประนีประนอมกันไปคุณผลิตบอกว่าโดยหลักการสมมุติว่าสสรบอกว่าต่อไปเราจะเป็นสภาเดียวเราจะไม่มีสวแล้วมันมีคำว่าวุฒิสภาหรืออะไรแบบเนี้ย อยู่ในบางมาตราของหมวดที่2ก็ต้องไปแก้ตรงนั้นอยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าไปล็อกหมวดที่2ไว้ก็ไปแตะต้องตรงนั้นไม่ได้เลยแต่หลักการของพรรคภูมิใจไทยเขาล็อกไว้ไม่แตะเลยด้วยเหตุผลทางด้านความมั่นคงและสถาบันนะครับมันจะเป็นจุดเสี่ยงไหมอาจารย์ตรงนี
1: ้อันนี้ผมคิดว่าโอเคในเมื่อตอนนี้มันเป็นร่าง
0: ครับ
1: มันเป็นร่างแล้วเดี๋ยวมันเข้าสู่กระบวนการเนี่ยเราค่อยไปอภิปรายกัน
0: ได้ยังแก้ไขได้อยู
1: ่มันยังได้อยู่สมมติว่าร่างนี้ไม่ใช่ร่างหลักด้วยหรืออาจจะมีร่างอื่นประกบเข้าไปมีร่างหลายๆร่างเข้าไปพร้อมกันในชั้นกรรมาธิการก็อาจจะปรับได
0: ้ครับ
1: ในระดับหนึ่งนะไม่ได้แปลว่าปรับหลักการนะเพราะว่าวาระหนึ่งรับหลักการเนี่ยแปลว่าหลักการกว้างๆใหญ่ๆต้องผ่านแล้วแต่ว่าอะไรที่มันเป็นเชิงหลักการแล้วมันล็อกเกินไปเนี่ยมันอาจจะพิจารณาได้ว่าก่อนจะผ่านรับร่างหลักการเข้าไปเนี่ยอาจจะ
0: ครับ
1: ยกตัวอย่างเช่นแค่เป็นเรื่องคำเงี้ยผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
0: ครับ
1: เพราะว่าเจตนารมณ์ของการเขียนว่าไม่ให้แตะหมวด1หมวด2เนี่ยคงไม่ได้แค่แปลว่าไม่ให้แก้และหรืออะไรพวกนี
0: ้
1: นึกมั้ยนึกออกมั้ยครับแต่ว่ามันต้องหมายถึงว่าหลักการเช่นรูปของรัฐรูปแบบการปกครอง
0: ครับ
1: อำนาจที่แบ่งเป็น3ทางอย่างเงี้ยองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นแค่ชื่อเรียกหรือคำอะไรต่างๆที่มันไม่ได้เปลี่ยน
0: ครับ
1: เจตนาอย่างเงี้ยผมคิดว่าไม่ได้เคร่งครัดกันขนาดนั้นหรอก
0: ก็คือคุยกันได้ว่าอย่าง
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: ทีนี้อาจารย์มองความเป็นไปได้เราเหลือการทำประชามติอีก2ครั้งนะครับ
1: ครับ
0: คำถามก็คือมองความเป็นไปได้ที่มันจะมีสักครั้งไหมที่มันไปสะดุดไม่ผ่านเนี่ยมากน้อยขนาดไหน
1: มันขึ้นอยู่กับว่าไอ้กระบวนการหลังจากเนี้ยสมมตินะ
0: ครับ
1: พอเอามี3ร่างไม่ว่าจะผ่านเข้าไป1ผ่านไป2หรือผ่านเข้าไปทั้งหมดเนี่ย
0: ครับ
1: ในชั้นการทำงานระดับกรรมาธิการเนี่ยก่อนไปสู่วาระ2ที่จะพิจารณารายมาตราเนี่ยไอ้กระบวนการตรงเนี้ยมันเปิดรับการมีส่วนร่วมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมากน้อยแค่ไหนครั้งที่แล้วเนี่ยที่มันไปตกม้าตายเพราะทะเลาะ กันเองเนี่ย
0: ครับ
1: ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าไอ้กระบวนการชั้นกรรมาธิการเนี่ยก็ทำกันเองอยู่แค่ในหมู่พรรคการเมืองนั่นแหละไม่ได้สนเสียงประชาชนสักเท่าไหร
0: ่ครับ
1: แล้วก็พยายามทำกระบวนการให้เร็วเพราะอยากไปเร็ว
0: ครับ
1: ว่าพอยิ่งเร็วยิ่งช้าไอ้กระบวนการพวกนี้ย
0: ิ่
1: งอยากให้เร็วยิ่งสุดท้ายผลลัพธ์คือช้าเพราะว่าสุดท้ายสะดุดไปต่อไม่ได้เริ่มนับหนึ่งกันใหม
0: ่ตอนนี้เรากำลังคุยกันว่าเราจะให้มีคนแบบไหนมาทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เราจะปรับกติกาตรงนี้ยังไงหรือที่นักกฎหมายเขาใช้คำว่าเรากำลังแก้วิธีการแก
1: ้ถูกแก้วิธีการแก้แก้วิธีการแก
0: ้ซึ่งอาจารย์มองว่ามีความเป็นไปได้ที่ประชามติจะไม่ผ่านตั้งแต่ขั้นตอนแก้วิธีการแก้
1: ถ้าคนเขาไม่เข้าใจวิธีการที่คุณคิด
0: ครับ
1: คุณจะเอาช่วงเวลาไหนไปอธิบายจะอาศัยแค่60วันก่อนทำประชามติอธิบาย
0: ทันไหมอาจารย
1: ์พอเหรอแล้วถามว่าใครจะเป็นคนอธิบายก่อน
0: ครับ
1: เวลาพรรคการเมืองจะไปอธิบายกกต.ยังบอกเลยระวังทำผิดกฎหมายพรรคการเมืองนะเหมือนตอนเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
0: ครับ
1: ใครจะเป็นคนทำหน้าที่อธิบายเพราะฉะนั้นโอกาสสำคัญคือตรงไอ้ตอนกรรมาธิการนี่แหละ
0: ครับ
1: จะใช้เวลา1เดือน3เดือนไม่ว่านะแล้วก็อาศัยเปิดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นให้ประชาชนได้เข้าใจ
0: ครับ
1: หลักการเบื้องหลังอ่ะทำไมตัวแทนจังหวัดสมมติเอาร่างภูมิใจไทยเข้า
0: ครับ
1: ทำไมต้องไปสมัครกันเองแล้วเขาหัวกันได้ไหมตอบคำถามประชาชนมีวิธีการอื่นไหมที่จะได้ตัวแทนจากแต่ละจังหวัดมาสัก10คน20คนเพื่อให้รัฐสภาเป็นคนเลือกต่อในขั้นสุดท้ายอะไรแบบนี้มันต้องทำตั้งแต่กระบวนการตรงนี้ไม่ใช่รอออกมาสำเร็จรูปแล้วไปทำประชามติให้ประชาชนเห็นชอบไม่เห็นชอบแล้วค่อยมาอธิบายประชาชนประชาชนฟังไม่รู้เรื่องบอกงั้นโหวตคว่ำแล้วกัน
0: อาจารย์มองว่ามีความเป็นไปได้ขนาดไหนที่พรรคภูมิใจไทยจะในขั้นสุดท้ายกระบวนการทำงานเนี่ยจะอลุ่มอล่วยจะพูดคุยสื่อสารจะมีการประนีประนอมกับพรรคที่มีหลักการตรงกันข้าม อย่างพรรคประชาชน
1: ผมเชื่อนะในสไตล์การเมืองแบบภูมิใจไทยถ้าสถานการณ์โดยเฉพาะพลังจากภายนอกกดดันเยอะ
0: ๆครับ
1: ผมเชื่อว่าเขาจะปรับเปลี่ยน
0: ภายนอกคือภาคประชาชน
1: ใช่เสียงประชาชนเนี่ยสำคัญที่สะท้อนเข้าไป
0: ครับ
1: บอกว่าเฮ้ยแบบนี้ไม่ได้นะออกแบบสสรแบบนี้คุณกินรวบนะมีคำอะไรแบบนี้แย่ๆเข้าไปเนี่ยผมเชื่อว่าเขาจะยอมฟังประชาชนมีส่วนร่วมตรงไหนเนี่ยเขาจะพยายามหา
0: ครับ
1: เขาเป็นพรรคที่พยายามจะสนองตอบต่อเสียงของผู้คนอยู
0: ่ครับนี่คือแง่มุมดีๆที่อย่างน้อยให้ประชาชนให้คุณผู้ชมนะฮะได้คอยติดตามสังเกตการ
1: แต่ถ้าเกิดเขาไม่คิดอย่างนั้นก็ช่วยกระตุกเขาหน่อยแล้วกัน
0: ขอบคุณอาจารย์ครับ

เชื่อว่าคนไทยจำนวนไม่น้อยทีเดียวครับเป็นแฟนกีฬาฟุตบอลนะครับแล้วตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ช่วงของฟุตบอลโลกแต่หลายๆช่วงขวบปีหลังครับเวลาถึงช่วงฟุตบอลโลกหรือว่าอีเวนต์กีฬาใหญ่แบบนี้เรามักจะต้องถกเถียงกันเรื่องลิขสิทธิ์ว่าสุดท้ายแล้วจะมีใครในบ้านเราหรือว่ารัฐบาลจะช่วยในการจัดหาลิขสิทธิ์มาให้คนไทยได้ชื่นชมกับอีเวนต์กีฬาระดับโลกนี้หรือเปล่า

0: ในการถ่ายทอดสดครั้งนี้เนี่ยทำอย่างไรที่จะมีการต่อรองเจรจาค่าลิขสิทธิ์ให้ลดให้มากที่สุด
1: กองทุนของเราเนี่ยนะฮะมันก็ไม่ได้ผิดอะไรที่จะใช้นะ
2: ตัวเลขที่มาเนี่ยมันถือว่ามันค่อนข้างสูงนะคะขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่มีเอกชนเป็นสปอนเซอร์เหมือนรอบที่แล้วนะคะ
3: ครั้งนี้หลายคนออกมาให้ซุ้มเสียงว่าน่าจะแพงเกินไปสงสัยเราจะต้องยกธงหนีแล้วแต่เรายังมีหวังหรือเปล่าวันนี้เราพูดคุยกับบรรณาธิการข่าวกีฬานะครับคุณสุธาสินีสุทธิบงกตนะครับ
4: ค่ะ
3: เรามีลุ้นขนาดไหนครับคุณสุธาสินีคนไทยอยากดูบอลโลก
4: อาจจะต้องรอไปจนถึงใกล้ๆหรือเปล่าวัน2วันก่อนจะเปิดฉากฟุตบอลโลก
3: ครับ
4: อาจจะมีเจ้าสัวรายใดรายหนึ่งออกมาส่งสัญญาณหรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราเคยเป็นแบบนี้มา 2-3 ครั้งแล้วนะคะที่เราไปดิวในวินาทีสุดท้ายก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มขึ้น
3: ครับ
4: แต่วันนี้ค่ะมีซุ้มเสียงจากทางด้านกสทช.บอกว่าจะสามารถใช้เงินจากกองทุนกทปส.ได้เหมือนกันแต่อันนี้ต้องให้กรมประชาสัมพันธ์ไปพิจารณาดีลอีกครั้งหนึ่งว่าราคาไหนที่เหมาะส
3: ม
4: คือเราก็อยากได้ราคาที่ถูกใช่ไหมคะครั้งนี้เขาเสนอมา 1,300 ล้านยังไม่บวกค่าดำเนินการแล้วก็ค่าภาษีต่างๆเข้าไปใช่ไหมคะเบ็ดเสร็จแล้วมันจะอยู่ที่ก้อนกลมๆคือ 1,700 ล้านแต่ว่าตรงนี้ค่ะจะต้องไปดีลยังไงให้ต่ำกว่านั้นแล้วต้องต่ำกว่าเยอะด้วยเพราะว่าประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยเขาซื้อในราคาที่ถูกกว่าเรา
3: อ้าวถูกกว่าเยอะไหมครับ
4: ก็ถ้าเป็นมาเลเซียจะถูกกว่าไม่มากมาเลเซียได้ซื้อไปแล้วเรียบร้อยนะคะ50ล้านเหรียญสหรัฐหรือก็จะประมาณ1,000กว่าล้านบาทเหมือนกันแต่ถ้าเทียบกับเวียดนามเวียดนามซื้อถูกมาตลอดนะคะเวียดนามจะซื้ออยู่ประมาณ500ล้านบาทแล้วก็ครั้งนี้ได้แมตช์เยอะขึ้นด้วยครั้งที่แล้วเขาก็จ่ายประมาณนี้ค่ะได้ดู64แมตช์ใช่ไหมคะแต่ว่าครั้งนี้เขาได้ดู104แมตช์ในราคา500ล้านบาท
3: อ๋อเขาขายเป็นแพ็กเกจ
4: มันก็ต้องเป็นคำถามว่าฟีฟ่าใช้เกณฑ์ประเทศไทยอ้างอิงกับใครถ้าอ้างอิงกับเวียดนามมันก็ดีไปแต่ถ้าไปอ้างอิงกับมาเลเซียขนาดเศรษฐกิจที่พอๆกัน
3: ครับ
4: เราเสียเปรียบเวียดนามค่อนข้างเยอะ
3: นี่เขาวัดจากอะไรครับเพราะว่าแต่ละประเทศเสียค่าลิขสิทธิ์เหล่านี้ไม่เท่ากัน
4: ใช่ค่ะเขาจะมีเกณฑ์ดูเรื่องของขนาดเศรษฐกิจความนิยมของฟุตบอลโลกในประเทศนั้นๆแล้วก็การดีลครั้งที่ผ่านๆมาว่ามันอยู่ในเรทไหนประเทศไทยมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูงในฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมามีหลายเจ้าเหมือนกันพยายามที่จะดีลซื้อลิขสิทธิ์กับฟีฟ่าเพราะฉะนั้นก็แน่นอนว่าถ้ามีลูกค้าสนใจเยอะคนขายก็มีสิทธิ์ที่จะเพิ่มราคาขึ้นไปได้แต่เวียดนามเนี่ยเขามีเจ้าเดียวเจ้าใหญ่ๆเลยก็คือ VTV เขาเป็นเจ้าเดียวที่ดีลกับฟีฟ่ามาตลอด
3: ครับ
4: แต่ถ้าพูดถึงฝั่งมาเลเซียก็มีหลายรายเหมือนกันที่เขาพยายามแข่งขันเพราะฉะนั้นราคาของมาเลเซียก็จะค่อนข้างสูง
3: ครับผมเห็นระยะหลังมีคนเริ่มวิจารณ์ว่าเอ๊ะราคานี้มันไม่สะท้อนสภาพการแข่งขันในตลาดจริงๆหรือเปล่าคือจะมีเอกชนที่ไหนไปลงทุนเป็นพันล้านเพื่ออีเวนต์ประมาณ1เดือน
4: ค่ะครั้งที่แล้วแข่งที่กาตาร
3: ์ครับ
4: ช่วงเวลาในเอเชียเราสามารถดูทุกคู่ได้โดยที่ไม่ดึกมากจนเกินไปถูกไหมคะแต่ครั้งนี้ทำโซนมันเปลี่ยนเป็นทวีปอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกช่วงเวลาการแข่งขันเราจะตื่นไหวไหมคะมาดูประมาณตีสองตีสามแล้วยาวไปจนถึง9โมงเช้า
3: ครับ
4: เพราะฉะนั้นช่วงเวลาดึกเนี่ยค่ะมันทำการโฆษณาค่อนข้างจะลำบากเพราะฉะนั้นเอกชนที่จะมาลงทุนเขามองว่าเขาไม่ได้ประโยชน์อะไรแล้วมีโอกาสที่จะขาดคุณค่อนข้างสูงถ้าเทียบกับโอลิมปิกขนาดโอลิมปิกหลักร้อยล้านเอกชนที่ผ่านมาก็ยังขาดทุนมากทีเดียว
3: ครับตอนนี้มีคนมองว่าเอ๊ะถ้าเกิดเอกชนไม่สู
4: ้
3: มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ภาครัฐควรจะเข้าไปแทรกแซงหรือเปล่าคนไทยไม่ดูบอลโลกได้ไหมแหมผมพูดคำถามนี้คุณผู้ชมที่เป็นคอบอลอาจจะรู้สึกตกใจนะฮะแต่ว่ามันเป็นไปได้ไหมครับ
4: คือคนไทย70ล้านคนไม่ใช่ทุกคนดูบอลโลกอันนี้ต้องเข้าใจว่าคนที่เขาไม่ดูเขาก็มองว่ามันไม่จำเป็นแต่คนที่ดูมันก็ขาดอะไรไปเพราะเราดูมาตลอดตั้งแต่โอ้โหแต่ไหนแต่ไรละฟุตบอลโลกก่อนปี2000ด้วยซ้ำที่เรา
3: ได้ดูมัน4ปีมีครั้งดูไหมฮะ
4: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ถ้าไม่ได้ดูแบบถูกลิขสิทธิ์อันนี้อันตรายนะคะ
3: อ
4: ันตรายสำหรับฟีฟ่าเองเพราะว่าคนเหล่านี้จะไปหาช่องทางดูแบบผิดลิขสิทธิ
3: ์
4: อันนี้เป็นสิ่งที่อาจจะเป็นเงื่อนไขที่เราอาจจะคุยกับเขาได้อีกครั้งหนึ่งก็ได้ว่าถ้าคุณไม่ลดราคาให้เราก็ดูได้อยู่ดีในช่องทางอื่นในช่องทางธรรมชาติอันนี้ฟีฟ่าอาจจะต้องนำไปคิดเป็นข้อมูลสำคัญ

0: ันเหมือนกันสำหรับการดีลอีกครั้งหนึ่ง
1: เพราะปกติเรื่องพวกนี้ก็สามารถนำไปต่อรองได้
0: ก็น่าจะมีเหตุมีผลพอสมควรเพราะว่าถ้าอย่างจีนที่มีการดีลกับฟีฟ่าไปเรียบร้อยแล้วนะคะเขาตกลงกันที่60ล้านเหรียญสหรัฐคือประชากร 1,400 ล้านคนกับราคา60ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยถือว่ามันไม่แพงเลยแล้วก็ถูกกดราคาค่อนข้างมากเหตุผลหนึ่งอันนั้นก็คือฟีฟ่ากลัวเหมือนกันนะคะว่าประชากรที่ดูฟุตบอลเขาจะหาดูเองตามช่องทางธรรมชาติเขาก็อาจจะมองว่างั้นไปดีลราคานี้ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่จีนเขาเหนือกว่าฟีฟ่าเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งคือจีนมีอิทธิพลค่อนข้างสูงในฟีฟ่าม ีอิทธิพลในการที่เป็นสปอนเซอร์ฟุตบอลโลกครั้งนี้นะคะก็คือเม็ดเงินค่อนข้างมหาศาลเหมือนกัน
1: แล้วทีนี้รัฐมนตรีของเราไปพูดว่าถ้าไม่ได้ดูก็คงต้องออนไลน์ล่
0: ะ
1: ซึ่งก็มีเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นะครับถ้าฟีฟ่าได้ยินเข้าไม่รู้คือเราจะได้เปรียบหรือเสียเปรียบเนี่ย
0: ก็ส่งสัญญาณไปถึงเขาก็ไม่แปลกเพราะว่ามันก็เป็นเงื่อนไขหนึ่งที่เราบอกไปทางสื่อแล้วนะว่าคนไทยสามารถดูได้นะ
1: มันเกิดขึ้นได้
0: มันเกิดขึ้นได้
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ทีนี้การสนับสนุนจากภาคเอกชนโอกาสในการหารายได้จากการโฆษณาเมื่อกี้คุณสุทัศินีบอกแล้วว่าช่วงเวลามันไม่เหมาะสมเลยถ้าภาครัฐต้องมาสนับสนุนเนี่ยมันควรจะเป็นเงินจากกองทุนของกสทช.
0: มีเสียงค้านมาก่อนหน้านี้ว่ามันใช่วัตถุประสงค์ไหมสำหรับการใช้เงินกองทุนกทปส.เนี่ยนะคะแต่กสทช.ก็บอกว่ามันก็ตอบแบบแบ่งรับแบ่งสู้ว่ามันก็สามารถพิจารณานำมาใช้ได้ถ้ากรมประชาสัมพันธ์ไปดีลได้เรียบร้อยก่อนอันนี้เป็นขั้นตอนที่สองแต่มันจะต้องนำเข้าบอร์ดของกสทช.ใช่ไหมคะเชื่อว่าหลายคนอาจจะมีเสียงขัดขาน
1: ว่ามันอาจจะไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์นะครับมันมีครั้งไหนในอดีตไหมครับที่อีเวนต์ใหญ่แบบโอลิมปิกบอลยูโรหร
0: ือ
1: ว่าฟุตบอลโลกไม่มีใครสามารถสู้เรื่องลิขสิทธิ์จนสุดท้ายแล้วเราไม่ได้ดูอย่างถูกกฎหมาย
0: ที่ผ่านมายังไม่มีนะคร
1: ั้
0: งนี้อาจจะเป็นโมเดลอีกอย่างนึงทำให้ฟีฟ่าเห็นว่าเราก็ไม่ได้ง้อเหมือนกันท่าทีของเรามันจะต้องชัดเจนนะคะจีนเนี่ยมีท่าทีชัดเจนแล้วทำให้ฟีฟ่าถึงกับบินไปเจรจาเลย
1: ท่าทีของจีนที่ว่าชัดเจนคือ
0: จีนไม่ยอมซื้อในราคาที่ฟีฟ่าเรียกมา300ล้านก็ไม่ซื้อ150ล้านก็ไม่ซื
1: ้
0: อนำไปสู่การเจรจาจนได้มาที่60ล้านเหรียญนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องยืนหยัดชัดเจนว่าเราต้องการแบบไหนราคาไหนที่เราต้องการนั่นจะทำให้การตัดสินใจดีลกันครั้งต่อไปเนี่ยมันจะมีความแข็งแรงมีน้ำหนักเพียงพอสำหรับการที่จะไปคุยกับเขา
1: ประมาณนี้จริงๆรอบนี้มันมีความเป็นไปได้มากขนาดไหนครับที่คงจะไม่เราคงจะไม่สู้ราคาเลย
0: ค่ะถ้าบอกตอนนี้ก็คือมีความเป็นไปได้ที่น้อยมากที่เราจะได้ลิขสิทธิ์ในราคาย่อมเยาที่เราต้องการแต่ขึ้นอยู่กับว่าในทุนกลุ่มอื่นๆในบ้านเราที่เคยสนับสนุนจะมองเห็นว่าคนไทยจะสูญเสียโอกาสอะไรไปหรือเปล่าหรือเขาอาจจะได้อะไรกลับมาจากการเข้ามาสนับสนุนในการซื้อลิขสิทธิ์ครั้งนี้หรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องของธุรกิจที่บอกไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าอย่างครั้งที่แล้วมันก็จวนเจียนจะเปิดแล้วก็เราก็เพิ่งจะได้ลิขสิทธิ์2-3วันก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มขึ้นเหมือนกันทั้งที่คนไทยเกือบจะหมดหวังไปแล้วที่จะได้ดูฟุตบอลโลกนะคะ
1: ครับครั้งนี้เป็นไปได้มากไหมว่าเราจะไม่ได้ดู
0: เป็นไปได้มาก
1: มากทีเดียวใช่ไหม
0: โอกาสที่พูดจริงว่าโอกาสที่เราจะได้ดูฟุตบอลโลกแบบถูกลิขสิทธิ
1: ์ครับ
0: อาจจะมีไม่ถึง 5% ด้วยซ้ำ
1: โอ้มันน้อยขนาดนั้นเลยเหรอคร
0: ับ ให้เป็น 1% เลยดีกว่า 1% มันก็เกิดขึ้นได
1: ้ครับ
0: แต่ส่วนใหญ่ตอนนี้หลายคนอาจจะเริ่มทำใจแล้วสำหรับคอบอล นะคะ
1: นี่มันหนักกว่าครั้งที่แล้วอีกนะคร
0: ับ มันหนักกว่าค่ะมันหนักกว่า
1: คอบอลต้องทำใจแล้ว
0: ค่ะแล้วก็ผู้เจรจาก็สำคัญเหมือนกันคือ คนที่เจรจาจะมีเขาเรียกว่ามีลูกล่อลูกชนหรือว่าเป็นคนที่ฟีฟ่าเขาเคยดีลอยู่แล้วหรือเปล่าประเทศที่เขาดีลต่อเนื่องก็จะเป็นเจ้าเดิม
1: ๆ
0: แต่ครั้งนี้หน้าที่การดีลกับฟีฟ่าคือกรมประชาสัมพันธ์อาจจะเป็นทีมงานใหม่ละก็เริ่มต้นกันใหม่รู้จักกันใหม่ไว้ใจกันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็คือเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกัน
1: ครับหวังว่าเราจะได้ลิขสิทธิ์ในราคาที่เราคิดว่ามันสมเหตุสมผลแล้วก็มีภาคเอกชนที่สู้แล้วก็มีคอบอลที่พร้อมจะสนับสนุนภาค
0: และที่สำคัญคือคนดีลรอบใหม่นี่อาจจะต้องใช้คนที่มีคอนเน็กชันต่อกับฟีฟ่า
1: ครับ
0: ในบ้านเรามีหลายคนนะคะแต่ว่าจะถูกนำมาเลือกใช้จะขอความช่วยเหลือจากเขาหรือเปล่ามันเป็นอีกเรื่องนึง
1: ครับเอาใจช่วยว่าคอบอลก็มีไม่น้อยนะครับนี่บกข่าวกีฬาเชียร์ทีมไหนครับเนี่ย
0: เชียร์อิตาลีได้ไปไหมคะเนี่ย
1: อิตาลี
0: ไม่ได้ไป2ครั้งแล้วก็เซ็งเหมือนกันนะคะฟุตบอลโลกครั้งนี้ที่ไม่มีอิตาลี
1: รอติดตามนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับ

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกครับที่ผู้นำประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาและรัสเซียเดินทางไปเยือนประเทศจีนนะครับแต่ครั้งนี้เป็นอีกครั้งที่มีนัยยะซุกซ่อนอยู่เบื้องหลังมากมายนี่กำลังสะท้อนเกมการเมืองโลกที่น่าสนใจหรือเปล่า

0: Great place. Incredible.
1: เหลี่ยมมุมเหล่านี้ครับวันนี้ Newsroom ชวนหาคำตอบกับบรรณาธิการข่าวไทย PBS World ครับคุณพงษ์ทัศน์สุขพงษ์นะครับสหรัฐอเมริกาเยือนจีนโดนัลด์ทรัมป์นะฮะและวลาดิเมียร์ปูตินจากรัสเซียเยือนจีนก็เป็นผู้นำมหาอำนาจเหมือนกันคุณพงษ์ทัศน์คนอาจจะตั้งคำถามได้ว่าแล้วมันต่างกันตรงไหน
2: มันเป็นการเยือนที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่โลกผันผวนมากนะคุณอุรชัยมีสงครามเกิดขึ้นหลายจุดตอนนี้สงครามรัสเซียยูเครนก็ยังไม่จบถูกไหมครับสงครามอิหร่านเองก็ยังไม่จบเหมือนกันวิกฤตตะวันออกกลางก็ยังขัดแย้งกันอย่างยืดเยื้อยาวนานแบบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นการเดินทางเยือนจีนในระยะเวลาไม่ถึง1สัปดาห์ห่างกันไม่ถึง1สัปดาห์ของผู้นำสหรัฐกับผู้นำรัสเซียเนี่ยก็เลยถูกจับตามองเป็นพิเศษครับว่าการเยือนครั้งนี้มันมีในยะทางการทูตแอบแฝงอยู่หรือไม่แต่ว่าผมอยากชวนให้ย้อนกลับไปเปรียบเทียบกันตั้งแต่การเดินทางมาถึงของผู้นำสหรัฐกับผู้นำรัสเซียเลย
1: ครับ
2: เราจะเห็นพิธีคล้ายๆกันก็เป็นพิธีต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่นะครับมีเด็กนักเรียนมายืนโบกธงส่งเสียงเชียร์แล้วก็การส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงไปรับเนี่ยคือเป็นธรรมเนียมปกติทางการทูตของจีนอยู่แล้วที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะไม่เดินทางไปรับด้วยตัวเองแต่ว่าระดับเจ้าหน้าที่ที่ไปรับเนี่ยมันก็พอจะบอกอะไรในความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐแล้วก็จีนกับรัสเซียได้ด้วยนะครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดนัลด์ทรัมป์เดินทางมาถึงเนี่ยเห็นภาพของหันเจิ้งรองประธานาธิบดีจีนไปรับใช่ไหมครับวลาดิเมียร์ปูตินเดินทางมาถึงก็เห็นภาพของหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนไปรับหลายคนบอกว่าเอฟพอส่งรองประธานาธิบดีจีนไปรับประธานาธิบดีสหรัฐแบบนี้ก็ย่อมมีความหมายว่าจีนให้เกียรติสหรัฐเพราะว่าส่งถึงระดับรองประธานาธิบดีไปก็ไม่ผิดที่จะมองแบบนั้นแต่ว่าถ้าเรามาดูในรายละเอียดนะครับหางเจิ้งเป็นรองประธานาธิบดีก็จริงแต่ว่ามีบทบาทในด้านพิธีการเท่านั้นมันมีนัยยะทางการทูตที่สื่อให้เห็นว่าจีนมองสหรัฐเป็นเหมือนมหาอำนาจคู่แข่งแต่ถ้าเรามาดูรัสเซียล่ะปูตินเดินทางไปถึงหวังอี้ไปรับเนี่ยหวังอี้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศด้วยแล้วก็เป็นสมาชิกของโปลิตบูโรด้วยนะครับในจำนวน24คนในโปลิตบูโรเนี่ยถือว่ามีความสำคัญต่อการกำหนดทิศทางของจีนเป็นอย่างมากแล้วในทางพฤตินัยเขาเรียกหวังอี้ว่าเป็น Foreign Affairs Supremo ก็คือผู้บริหารด้านการต่างประเทศเบอร์2รองจากสีจิ้นผิง
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นการส่งรัฐมนตรีต่างประเทศไปรับแบบนี้มันให้ความภาพที่ดูเป็นกันเองมากกว่าให้ภาพสะท้อนของความเป็นหุ้นส่วนแล้วก็พันธมิตรทางยุทธศาสตร์มากกว่าด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นความแตกต่างตั้งแต่ที่สนามบินละ
1: ครับ
2: คุณอรชัยแล้วก็อันนี้ยังไม่นับรวมประเด็นต่างๆที่สองผู้นำคุยกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงด้วย
1: ครับเราพอจะคาดการได้ไหมครับว่าเจตนาที่เขาส่งตัวแทนไปแตกต่างกันแบบนี้เขาต้องการสื่อสารอะไร
2: เป็นการสื่อสารที่ให้โลกได้เห็นว่าจีนวางบทบาทต่อรัสเซียอย่างไรและวางบทบาทต่อสหรัฐอย่างไรนะครับอย
1: ่
2: างในมุมของการวางบทบาทต่อสหรัฐเนี่ยแน่นอนมองว่าเป็นคู่แข่งในการเมืองระหว่างประเทศนะครับส่วนบทบาทต่อรัสเซียเนี่ยมองว่าเป็นพันธมิตรหรือว่าหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่จะต้องพึ่งพาอาศัยกันด้วยอันนี้ก็เป็นภาพรวมที่พอจะมองได้แล้วก็รวบรวมจากนักวิเคราะห์หลายคนที่เขามองปรากฏการณ์เอาแค่ที่สนามบินก่อนแต่ว่าถ้าเรามาดูวันต่อมาที่พบสีจิ้นผิงเนี่ยก
1: ็
2: ได้เห็นบรรยากาศที่เป็นกันเองมากขึ้นระหว่างสีจิ้นผิงกับวลาดิเมียร์ปูตินจะต่างกับสีจิ้นผิงกับโดนัลด์ทรัมป์ที่ค่อนข้างดูมีความเป็นทางการมากกว่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้เราเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียที่นั่นแฟนมากขึ้นในขณะที่รัสเซียเองก็ถูกคว่ำบาตรจากโลกตะวันตกมาตั้งแต่เคลื่อนกำลังพลบุกยูเครนเมื่อปี2022ตอนนั้นนะครับแล้วทำให้รัสเซียเนี่ยต้องเอ็นเอียงเข้าหาจีนมากขึ้นด้วยในปัจจุบัน
1: ครับผลการเยือนนะครับการหารืออะไรต่างๆนานามันให้ภาพสะท้อนที่ต่างกันขนาดไหนครับระหว่างจีนรัสเซีย และจีนสหรัฐอเมริกา
2: อย่างจีนสหรัฐเนี่ยหลายคนบอกว่าเอ๊ะพอเยือนจบไม่เห็นจะมีอะไรที่มันเป็นรูปธรรมสักเท่าไหร่ถูกไหมครับนอกจากเรื่องของข้อตกลงการที่จีนจะซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐแล้วก็เครื่องบินโบอิงซึ่งก็ไม่เป็นไปตามการคาดการณ์ด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้คิดว่าจีนจะซื้อเครื่องบินจากโบอิง500ลำแต่ว่าท้ายที่สุดก็ซื้อแค่200ลำคือถ้าเราดูในจีนกับสหรัฐเนี่ยจะเห็นว่าจีนเองก็ยังสามารถยืนระยะของการพักรบทางการค้าต่อไปได้นะครับอันนี้เป็นประเด็นแรกแล้วก็เรื่องของการกำหนดกรอบความสัมพันธ์ใหม่เพราะว่าสีจิ้นผิงพูดกับโดนัลด์ทรัมป์อย่างตรงไปตรงมาว่าต่อไปนี้เราอย่ามาเป็นคู่ขัดแย้งดีกว่าแต่ว่าเราควรจะมาเป็นหุ้นส่วนกันหลายครั้งหลายคนที่เราเห็นภาพสองผู้นำสนิทสนมกันมากชื่นมื่นกันมากถูกไหมครับสุนทรพจน์ของสีจิ้นผิงในงานเลี้ยงอาหารค่ำเนี่ยก็มีนัยยะสำคัญพูดว่าการฟื้นฟูจีนสามารถทำควบคู่ไปกับการสร้างอเมริกาให้กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งให้ยิ่งใหญ่อีกครั้งได้ซึ่งมันเป็นปรากฏการณ์ที่เราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยซ้ำที่จีนพยายามผูกโยงกับเรื่องของแนวคิด Make America Great Again แบบนี
1: ้ครับ
2: แต่ว่าหลายคนพูดไปถึงประเด็นไต้หวันคุณอุรชัย
1: ก็จะถามพอดีเลยเพราะว่านี่เป็นไพ่ใบหนึ่งที่สีจิ้นผิงทิ้งลงมาบนโต๊ะ
2: เป็นเส้นแดงเลยนะครับสีจิ้นผิงบอกว่านี่เป็น red line ก็แน่นอนสีจิ้นผิงให้ความสำคัญกับเรื่องไต้หวันมากอย่างที่เราทราบกันดีเพราะว่าจีนก็มองว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนและต้องกลับมาอยู่รวมกันสักวันใดวันหนึ่งในอนาคตประเด็นไต้หวันมันน่าสนใจแบบนี้ครับพอโดนัลด์ทรัมป์เสร็จสิ้นการเยือนให้สัมภาษณ์บน Air Force One สื่อตะวันตกหลายสำนักบอกว่าตอนนี้ที่สหรัฐเปลี่ยนท่าทีต่อไต้หวันไปแล้วแต่คำถามก็คือสหรัฐเปลี่ยนไปจริงหรือเปล่าถ้าเราดูระหว่างบรรทัดประเด็นแรกที่ผมสกัดออกมาเนี่ยก็คือเรื่องของการส่งอาวุธให้ไต้หวันตอนนี้ยังมีอาวุธแพ็กเกจล่าสุดมูลค่า 14,000 ล้านดอลลาร์ที่ยังค้างอยู่นะครับประธานาธิบดีสหรัฐยังไม่ได้เซ็นอนุมัติไปผู้นำสหรัฐบอกว่าต้องรอการพิจารณาก่อนซึ่งก็เป็นเรื่องจริงที่จะต้องรอการพิจารณาประธานาธิบดีไม่สามารถตัดสินใจเองได้เรื่องการส่งอาวุธเนี่ยเพราะว่ามันต้องอาศัยสภาคองเกรสด้วยแต่ว่าในวันที่เราคุยกันอยู่ตอนนี้เนี่ยมีการระงับการส่งอาวุธให้ไต้หวันไปก่อนเพราะว่าจะต้องใช้อาวุธในสงครามกับอิหร่านนะครับสำรองอาวุธเอาไว้ประเด็นที่2ก็คือสหรัฐไม่ต้องการไปทำสงครามไกลซึ่งประเด็นนี้หลายคนบอกว่าสหรัฐกำลังจะไม่ไปสนับสนุนไต้หวันหรือเปล่าทั้งที่มีกฎหมายความสัมพันธ์ไต้หวันเนี่ยจริงๆมันก็เป็นจุดยืนของสหรัฐมาตลอดนะคุณนรชัยที่ไม่ต้องการให้ไต้หวันเดินหน้ามีปัญหากับจีนคือต้องการให้คงสถานะเดิมหรือว่าที่เราได้ยินศัพท์ทางการทูตก็คือ status quo เอาไว้แบบนี้ต่อไปไม่ต้องมีปัญหากันให้มัน เกิดเป็นความขัดแย้งที่ลุกลามบานปลายนะครับต่อเนื่องกันประเด็นที่3เรื่องที่ไต้หวันไม่ควรประกาศเอกราชอันนี้ก็เป็นจุดยืนเดิมของสหรัฐเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในภาพรวมแล้วเราบอกว่าสหรัฐเปลี่ยนแปลงท่าทีต่อไต้หวันหลังจากที่มาพบกับผู้นำจีนในครั้งนี้ก็อาจจะไม่ถูกต้องซะทีเดียวเพราะว่าสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์พูดในการให้สัมภาษณ์เนี่ยมันเป็นจุดยืนเดิมที่สหรัฐมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรครับ
1: ช่วงท้ายครับคุณพงษ์สทัศน์ผมสงสัยว่าเป็นไปได้ขนาดไหนที่สหรัฐรัสเซียจีนจะรวมกันเป็น3ก๊กแบบพันธมิตร
2: ยังเป็นไปได้ยากคร
1: ับ
2: คือตอนนี้มันก็มีการคุยกันตั้งแต่ช่วงโดนัลด์ทรัมป์เยือนจีนว่าจะสร้างกลุ่ม G2 ขึ้นมาจริงๆมันเป็นแนวคิดที่ไม่ได้เป็นแนวคิดใหม่ด้วย Group of Two ก็คือจีนกับสหรัฐขึ้นมาบริหารโลกร่วมกันแต่ทีนี้อย่าลืมว่าจุดยืนของจีนเนี่ยเน้นเรื่องของระเบียบโลกหลายขั้วอำนาจนะครับเพราะฉะนั้นเขาคงไม่มาสนับสนุนเรื่องของการจับกลุ่มเฉพาะสหรัฐกับจีนเท่านั้นแต่ว่าการที่จะร่วมมือกัน3ฝ่ายแบบนี้ก็ยังเป็นเรื่องยากอยู่ดีต้องรอดูเวทีเอเปกในช่วงปลายปีนี้ที่จีนเป็นเจ้าภาพด้วยเพราะว่ามันจะเป็นบททดสอบสำคัญว่าไอ้การรวมกลุ่มแบบไตรภาคีเนี่ยมันจะเป็นไปได้น้อยขนาดไหนแบบทิ้งท้ายแบบนี้คุณอรชัยว่าเมื่อสักครู่เราพูดถึงการเดินทางเยือนจีนของผู้นำสหรัฐใช่ไหมครับการเดินทางเยือนจีนของผู้นำรัสเซียเองเนี่ยผู้นำรัสเซียไปในลักษณะที่มีแต้มต่อน้อยกว่าผู้นำจีนนะครับคือตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าผู้นำจีนเองก็ถือแต้มเหนือกว่าในหลายด้านโดยเฉพาะเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนที่ตอนนี้ก็ทำให้ภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งของปูตินเนี่ยมันก็ได้รับผลกระทบไปไม่น้อยเพราะฉะนั้น อำนาจต่อรองของผู้นำจีนก็ยังมีมากอยู่อันนี้รวมถึงเรื่องที่รัสเซียต้องการที่จะผลักดันเรื่องพลังงานของตัวเองท่อส่งก๊าซ Power of Siberia 2ที่มันยังไปไม่ถึงไหนเนี่ยตอนนี้จีนก็รู้สึกว่ามีแต้มต่อมากกว่าในช่วงเวลาที่รัสเซียต้องการเร่งรีบแบบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นไอ้การที่จะมารวมกันเป็น3กลุ่มเนี่ยยังต้องจับตามองต่อไปไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสเลยแต่ว่ามันก็ยังต้องอาศัยบริบทอื่นๆร่วมกันด้วย
1: ครับเป็นเรื่องของ3ประเทศแต่เสมือนว่าประหนึ่งเป็นความท้าทายของโลกนะครับเดี๋ยวเราติดตามเรื่องนี้กันต่อขอบคุณคุณพงษ์สทัศน์นะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชมครับบทวิเคราะห์เหล่านี้ติดตามได้อย่างต่อเนื่องในทุกช่วงข่าวของไทย PBS นะครับเราทิ้งทวนไปด้วยเรื่องการเมืองต่างประเทศซึ่งสกัดมาให้คุณผู้ชมได้เห็นความหมายที่ซ่อนอยู่ในแต่ละบรรทัดวันนี้ห้องข่าวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ
3: ปัญหาของกติกาในศึกชิงแชมป์โลกที่มาเลเซียก็ทำให้ทีมเซปักตะก้อของไทยนั้นบอกว่าขอยอมแพ้นะคะติดตามเพิ่มเติมในข่าวกีฬากับคุณวิริยะตันุกูลกิจค่ะ
4: สวัสดีครับสมาคมกีฬาตะก้อแห่งประเทศไทยยืนยันนะครับว่าผู้ตัดสินนัดชิงทีมชุดชายชิงแชมป์โลกเนี่ยทำหน้าที่ไร้กติกาและก็เอื้อประโยชน์ต่อเจ้าภาพล่าสุดทีมตะก้อของไทยเนี่ยก็เดินทางกลับถึงบ้านเกิดแล้วนะครับส่วนสหพันธ์ตะก้อนานาชาติก็มีแอคชั่นนะครับออกแถลงการย้ำกรรมการทำหน้าที่ถูกต้องตามกฎครับศึกเซปักตะก้อชิงแชมป์โลกที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียรอบชิงชนะเลิศประเภททีมชายชุดเมื่อวานนี้นะครับระหว่างแชมป์เก่าก็คือไทยครับเจอกับมาเลเซียคือเสมอกันมา1ต่อ1ใน2ทีมแรกต้องมาตัดสินแชมป์ในชุด4โดยช่วงปลายเซตที่2ดราม่าเกิดขึ้นขณะที่เรานะครับนำอยู่14ต่อ13และไทยเนี่ยก็ฟาดทำคะแนนฝังลงไปเรียบร้อยครับซึ่งจะทำให้ไทยชนะในเซตนี้แต่ว่ามูฮัมหมัดราดีผู้ตัดสินชาวสิงคโปร์กับริบแต้มให้กับมาเลเซียโดยจับฟาว่าไทยก้าวเท้าเหยียบเส้นกลางสนามไทยก็ยื่นขอชาเลนจ์ภาพช้าจนผู้ตัดสิน VAR เขาก็บอกว่าไม่ฟาวนะครับที่จะทำให้ไทยชนะไป15ต่อ13และต้องไปแข่งขันต่อในเซตที่3ทว่าโค้ชของมาเลเซียลุมประท้วงครับอ้างว่าเราเนี่ยหมดเวลาชาเลนจ์รวมถึงผู้ตัดสินสิงคโปร์ก็ยืนยันให้แต้มมาเลเซียและก็ยืนยันสกอร์นะครับต้องเสมอกันที่14ต่อ14ทีมไทยจึงตัดสินใจเดินออกจากสนามเพื่อประท้วงและก็โดนปรับแพ้ชั่วแชมป์โลกไปอย่างค้านสายตาครับและนี่คือภาพล่าสุดนะครับทีมเซปักตะก้อทีมชาติไทยก็เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วนำโดยคุณธนาชัยรัตน์สิทธิ์นายกสมาคมและก็นายอวยชัยศรีสุวรรณผู้จัดการทีมท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นครับโดยผลงานครั้งนี้เนี่ยเราคว้ามาได้1แชมป์โลกประเภททีมเดี่ยวและก็รองแชมป์ประเภททีมชุดชายที่มีปัญหานะครับซึ่งนายกสมาคมก็ชื่นชมนักกีฬาที่รวมตัวซ้อมเพียงแค่14วันแต่สามารถมาได้ไกลถึงขนาดนี้ส่วนเหตุการณ์ที่เห็นอยู่นี่นะครับมองว่าทีมไทยไม่ได้รับความยุติธรรมส่วนผู้จัดการทีมก็เผยความจริงว่าช็อตปัญหาเนี่ยส้นเท้าของนักกีฬาไทยไม่ได้ล้ำเส้นและไลน์แมนก็ยืนยันว่าไม่ฟาวล์แต่ผู้ตัดสินไม่ยอมครับย้ำชัดว่าไม่ได้วอล์กเอาท์แต่ขอยอมแพ้เพราะรับไม่ได้กับการเล่นที่ไร้กติกาซึ่งหลังจบเกมแม้แต่แฟนตะก้อมาเลเซียยังเข้ามาขอโทษทีมชาติไทยครับ
5: การก็เลยเดินถือมาแล้วก็ยกโอเวอร์เอ้ย not over not over ทีมผมก็เปลี่ยนข้างแต่กรรมการผู้ตัดสินข้างบนนะครับก็คือบอกว่าไม่เขาจะให้แต้มมาเลเซียก็ยืนยันว่าจะให้แต้มมาเลเซียแม้ว่าจะไม่มีอะไรรองรับเลยเขาบอกเขาเห็นแบบนี้เขาจะให้แบบนี้ซึ่งเราก็รับไม่ได้เหมือนกันกรรมการมันก็ต้องมีกติกาถูกไหมครับตามกติกาแล้วเราไม่ได้ผิดอะไรแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเล่นแบบไม่มีกติกาเราก็ไม่รู้จะเล่นยังไงเรายอมแพ้เราไม่รู้จะสู้ยังไงเรายอมแพ้เราไม่ได้วอล์กเอาท์นะครับเรายอมแพ้ถ้าขนาดนี้เล่นแบบไม่มีกติกาก็ได้เลยจริงๆต้องเรียนอย่างนี้นะครับแฟนมาเลเซียเนี่ยไม่มีใครเห็นด้วยกับวิธีการนะครับตัวนักกีฬาเองก็ไม่มีใครเห็นด้วยกับกติกาเพราะเขาอยากได้แชมป์ที่มันสมศักดิ์ศรีนักกีฬาทุกคนเราจะเห็นเลยเดินเข้ามากอดกันหมดเลยแล้วก็แฟนมาเลเซียเนี่ย

0: ข้ามาจับมือขอโทษไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้แม้กระทั่งของคุณรัตเดชเองเนี่ยโค้ชก็โทรมาขอโทษว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเลยเขาอยากแบบอยากแข่งกับไทยอยากชนะไทยแบบแฟร์เกมอ่ะแบบเป็นแฟร์เกมอ่ะไม่ใช่แบบนี
1: ้ขณะที่ความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับของสหพันธ์ตะก้ออนานาชาติมีการร่อนแถลงการด่วนถึงประเด็นนี้ครับยืนยันว่าการตัดสินจังหวะเหยียบเส้นกลางสนามของผู้เล่นไทยเป็นการพิจารณาที่ถูกต้องตามกฎระเบียบแล้วและจังหวัดดังกล่าวไม่ได้อยู่ในขอบเขตที่จะใช้ระบบชาเลนจ์ได้ตามกติกาปัจจุบันเมื่อทีมไทยปฏิเสธที่จะลงสนามแข่งขันต่อภายในระยะเวลาที่กำหนดครับฝ่ายจัดจึงต้องตัดสินให้มาเลเซียชนะไปตามกฎระเบียบพร้อมทิ้งท้ายว่าเข้าใจถึงอารมณ์ร่วมในเกมรอบชนะเลิศแต่ทุกอย่างก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบวินัยของกีฬาอาชีพครับคราวนี้มาต่อกันที่ข่าวดีกันบ้างนะครับเมื่อเมรัชนกอินทนนท์ล้างอาถรรพ์ครับเอาชนะเฉินยู่เฟยคู่ปรับเก่าจากจีนขนแรกในรอบ4ปีเลยนะครับคว้าแชมป์มาเลเซียมาสเตอร์มาครองเป็นสมัยที่3ครับแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์รายการเวอร์ทัวร์500รอบชิงชนะเลิศมีนักกีฬาไทยลงแข่งขันถึง3ประเภทไฮไลท์อยู่ที่หญิงเดี่ยวครับน้องเมย์รัชนกอินทนนท์มือ7ของโลกจากไทยอดีตแชมป์รายการนี้2สมัยเจอกับเฉินยู่เฟยคู่ปรับเก่าจากจีนนะครับดีกรีมือ4ของโลกและเป็นมือ1ของรายการด้วยโดยสถิติการเจอกันของเราเนี่ยเป็นรองชัดเจนครับคือชนะ3ครั้งจากการเจอกันทั้งหมดนะครับ22ครั้งครับแต่การเจอกันครั้งนี้เป็นทางฝั่งของน้องเมย์เนี่ยที่โชว์ฟอร์มเหนือชั้นเก็บชนะไปได้2เกมรวดสกอร์นะครับ21-17แล้วก็21-15คว้าแชมป์มาเลเซียมาสเตอร์ไปครองเป็นสมัยที่3และนี่เป็นการเอาชนะเฉินยู่เฟยหนแรกในรอบ4ปีต่อจากคนสุดท้ายในเกมรอบชิงชนะเลิศก็คือศึกมาเลเซียโอเพ่นเดือนกรกฎาคมในปี2022ครับคราวนี้เรามาดูผลงานนักแบดไทยในรอบชิงอีก2รายการ EQ พานิชพลนะครับลงแข่งขันในประเภทชายเดี่ยวแพ้ให้กับหลีชิเฟิงแชมป์เก่าจากจีนไป0-2เกมแล้วก็ฝาแฝดของอีคิวนะครับก็คือโอโม่พักพลธีระรัศกุลนะครับที่จับคู่กับปอป้อซับซีรีลงแข่งขันรอบชิงประเภทคู่ผสมก็แพ้ให้กับกัวเจียซวนและก็เหวยหยาซินคู่แข่งจากจีนไป1-2เกมครับและเราไปต่อกันที่เทควันโดชิงแชมป์เอเชียที่มองโกเลียวันสุดท้ายซึ่งทีมจอมเตะของไทยทำผลงานได้ไม่ตามเป้าครับโดยเฉพาะเจ้าอยู่บัลลังก์ทัพทิมแดงแชมป์โลกในรุ่น68กิโลกรัมชายที่พลาดท่าแพ้นักกีฬาจากจีนไป1-2ยกตกรอบก่อนรองชนะเลิศโดยเจ้าอยู่ยอมรับว่าวันนี้พลาดในจังหวะสำคัญสำคัญนะครับส่วน1จุดเปลี่ยนก็อยู่ที่ยกที่2ที่เสียคะแนนเยอะนะครับคือหลังจากนี้จะกลับไปแก้ไขข้อบกพร่องและกลับมาลุยกันต่อครับด้านโค้ชเชหัวหน้าผู้สอนยอมรับผลงานไม่ดีแต่โชคดีครับที่ได้โควต้าไปเอเชียนเกม4คนหลังจากนี้ก็จะต้องวางแผนสำหรับเอเชียนเกมที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นครับ
2: 4คนครับผู้ชาย3คนผู้หญิง1คนก็จริงๆไม่พอใจจริงๆครับเราก็เสียได้หลายคนครับแต่ว่าก็จบครับต้องยอมรับแล้วก็หลังจากนี้เราก็ต้องถึงเอเชียนเกมครับเราก็ต้องทำไมตั้งใจสมเราก็ต้องเข้มข้นกว่าเดิมครับเป็นกีฬาแข่งขันก็เป็นทั่วไปกับชนะบ้างแพ้บ้างแล้วก็จริงๆก็ผมคิดว่าอยู่ก็จริงๆน่าจะกดดันครับเพราะว่าผ่านมาก็เกือบทุกแมตช์ก็ได้เลี้ยงทงกลับมาครับซึ่งก็ไม่เป็นไรครับผมดูว่าก็ไม่ใช่เลนไม่ดีครับก็เสียใจจริงๆครับแต่ว่าเขาก็เล่นเต็มที่ครับแล้วก็จริงๆเมื่อกี้ผมก็บอกอยู่ว่าจริงๆยังกังวลยังเล่นเหมือนเดิมครับ
3: ก็เสียดายครับที่ยังไม่ได้เข้าไปถึงรอบที่ตัวเองแบบหวังไว้ครับซึ่งมันก็ผ่านมาแล้วยังไงก็ต้องแบบสู้ต่อแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปครับเพราะว่าคู่ต่อสู้ก็เก่งขึ้นเราก็ต้องไม่ยอมแพ้ครับก็รอบแรกก็วอร์มปกติครับส่วนรอบ2ก็คิดว่าไอ้พลาดช่วงยก2ยก3ก็มาได้ช่วงท้ายเหมือนกันแต่ก็โดนไปตอนแบบวีสุดท้ายจริงๆอ่ะแบบเสี้ยววีก็เลยพลาดใช้คำว่าพลาดด้วยครับยังไงก็ต้องกลับไปพัฒนาตัวเองทั้งเรื่องเทคนิคแล้วก็เรื่องสมาธิครับ
1: สำหรับโควต้าไปเอเชียนเกมทีมไทยตอนนี้ได้4รุ่นนะครับ58 68และมากกว่า80กิโลกรัมชายกับรุ่น49กิโลกรัมหญิงซึ่งทีมเทควันโดของไทยจะเดินทางกลับ วันพรุ่งนี้แล้วก็จะมีภารกิจลงแข่งขันต่อนะครับในศึกเวิลด์กลางปีที่โรมประเทศอิตาลีระหว่างวันที่5ถึง7

0: ุนายนโดยจะส่งตัวแทนไปแข่งขัน4คนนะครับก็คือบัลลังก์ สัติการ พัชรกันต์ และก็ชุติการครับส่วนค่ำคืนนี้นะครับจะเป็นเกมสุดท้ายของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้โฟกัสกันที่โซนตกชั้นนะครับว่าวันนี้จะเป็นสเปอร์หรือว่าเวสต์แฮมครับที่ต้องหล่นไปเล่นในลีกแชมเปี้ยนชิพวันนี้เตะพร้อมกัน10คู่นะครับ4ทุ่มเป็นต้นไปครับคุณพิพิมลคุณเจษดาครับ
1: ขอบคุณคุณวิริยะค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับเรื่องของขยะทะเลไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเราคุยเรื่องนี้กันมานานครับแต่ในมุมมองของคนที่ปัตตานีเขามีมุมมองต่อขยะทะเลอีกแบบนึงติดตามในนักข่าวพลเมืองวันนี้ครับ

0: เศษอวนที่เหลือใช้เป็นหนึ่งในปัญหาขยะที่มาจากเครื่องมือการทำประมงโดยทางชุมชนบางตะวาอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีที่นี่มีการเปิดรับซื้ออวนเก่าที่ไม่ใช้แล้วจากชาวประมงพื้นบ้านในชุมชนเพื่อป้องกันการทำลายที่ไม่ถูกต้องซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเนื่องจากเศษอวนเหล่านั้นไม่สามารถย่อยสลายเองได้แม้ว่าจะใช้เวลา 10-20 ปีก็ตาม
1: ผมกลัวว่าเศษอวนที่ชาวบ้านที่ไม่ใช้กลัวไปทิ้งทะเลมั่งแต่มันก็จะมีผลกระทบกับระบบนิเวศบางทีเขาเดินเรือเดินอะไรไปแล้วก็จะโดนใบพัดของเรือก็ทำให้เกิดความเสียหายคือคล้ายๆกับว่ามันมีการจัดการที่ถูกระบบไงไปเผาอะไรมั่งก็ขัดกับระบบนิเวศถึงสิ่งแวดล้อมอากาศไม่ดี
0: จากข้อมูลของมูลนิธิความยุติธรรมเชิงสิ่งแวดล้อมหรือ EJF รายงานล่าสุดว่าในปี2569สามารถรวบรวมเศษอวนและเครื่องมือประมงเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้มากกว่า260ตันซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลและยังช่วยเปลี่ยนขยะให้เป็นทุนสร้างรายได้เสริมให้แก่ชุมชนประมงไปแล้วกว่า3ล้านบาทผ่านการดำเนินงานของศูนย์จัดเก็บกว่า20แห่งที่เน้นการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
2: ในทะเลกลัวติดเตา
3: ก็เลยเอามาขายใช่ไหมแล้วการขายอวนให้กับกลุ่มนี้ค่ะมันสร้างรายได้เสริมไหมคะ
2: ได้เสริมได้เสริมเป็นนอกชุมชน
4: ก็มีก็มีส่วนมากเป็นสมาชิกแล้วก็นอกชุมชนก็มี
1: เป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องดูแลต้องให้ความสำคัญตรงนี้ให้ได้เพราะว่าถ้าทุกคนแบบปล่อยปละละเลยไม่จัดการตรงนี้มันก็จะมีผลกระทบกับเราต่อไปและลูกหลานของเราต่อไปในอนาคตผมก็คิดว่ามันก็ต้องรณรงค์ให้ทุกคนเข้าใจให้ตระหนักในตรงนี้ด้วยทุกหน่วยงานนั่นแหละที่อยู่ในพื้นที่ก็อยากให้มีส่วนร่วมตรงนี
0: ้นี่เป็นส่วนหนึ่งของการลุกขึ้นมาจัดการขยะทะเลของชุมชนที่นี่โดยเริ่มจากการสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายในพื้นที่สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นพร้อมทั้งเปลี่ยนเศษขยะเหลือใช้ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอีกด้วยมานัสวีมคโชเยาวชนจากโครงการทะเลปลอดเศษอวนรายงาน

0: คืนนี้ทุกภาคของไทยนั้นมีแนวโน้มฝนลดลงนะคะส่วนภาคใต้เสี่ยงฝนตกหนักน้ำหลากใน3จังหวัดที่ติดกับฝั่งอันดามันนะคะติดตามกับคุณนิตยากีรติเสริมสินค่ะ
1: สวัสดีค่ะในช่วงคืนนี้ไปจนถึงวันที่27พฤษภาคมนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแล้วนะคะแต่บางพื้นที่ยังเสี่ยงฝนตกหนักหลายพื้นที่คาดการณ์ว่ากลางสัปดาห์นี้ฝนจะเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะมาดูแนวโน้มของฝนคืนนี้กันหน่อยค่ะบริเวณประเทศไทยตอนบนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทางด้านของภาคเหนือนะคะและพื้นที่ทางฝั่งของภาคตะวันออกระยะนี้นะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะยังคงมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยจึงทำให้มีฝนตกหนักเกิดขึ้นในระยะนี้ได้อยู่นะคะสำหรับพื้นที่นะคะที่จะได้รับผลกระทบนะคะที่หลายพื้นที่นั้นโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะคะโดยเฉพาะแถวๆจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและก็จังหวัดเพชรบูรณ์ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องส่วนอุณหภูมิสูงสุดนะคะจะอยู่ราวๆ37องศาเซลเซียสค่ะส่วนพื้นที่ทางภาคอีสานนะคะคืนนี้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่มีฝนตกนะคะแถวๆจังหวัดเลยนครพนมขอนแก่นนครราชสีมาและจังหวัดอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุดนะคะราวๆ 35-37 องศาเซลเซียสค่ะส่วนพื้นที่ทางด้านของภาคกลางค่ะวันนี้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นะคะส่วนใหญ่อยู่แถวๆนครสวรรค์ลพบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและกรุงเทพมหานครอุณหภูมิสูงสุดนะคะอยู่ราวๆ 36-37 องศาเซลเซียสค่ะส่วนพื้นที่ทางภาคตะวันออกนะคะคืนนี้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ถือว่าตกเป็นส่วนใหญ่นะคะจะอยู่แถวๆปราจีนบุรีสักแก้วชลบุรีระยองอุณหภูมิสูงสุดนะคะจะอยู่ราวๆ 33-37 องศาเซลเซียสค่ะส่วนพื้นที่ทางด้านของภาคใต้นะคะแนวโน้มภาคใต้ช่วงนี้ยังต้องระมัดระวังนะคะเรื่องของฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักเกิดขึ้นได้อยู่นะคะฝนจะยังตกในภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งนะคะและหนักมากบางแห่งเท่านั้นเองอย่างเช่นที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พังงาอุณหภูมิสูงสุดของภาคใต้ราวๆ 36 องศาเซลเซียสส่วนอ่าวไทยอันดามันในระยะนี้ยังคงมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ 1-2 เมตรเท่านั้นเองค่ะและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเพียงฝนฟ้าคะนองนะคะที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสแต่สำหรับฝนตกหนักทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกได้แก่จังหวัดระนองพังงาและจังหวัดภูเก็ตค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: PBS Verify วันนี้นะครับชวนตรวจสอบคลิปที่อ้างว่าเป็น UFO ครับ

0: สายมูสายอวกาศแชร์กันสนั่นเลยครับหลังมีคลิปที่อ้างว่าเป็นภาพของทหารอเมริกันพบจานบินขนาดใหญ่อยู่บนพื้นแต่คลิปที่เห็นนี้จะเป็นคลิปจริงที่ถูกเผยแพร่จากรัฐบาลสหรัฐจริงหรือไม่ Thai PBS Verify มีคำตอบครับเรานำคลิปวิดีโอที่อ้างว่าทหารเจอจานบินไปเข้าเครื่องมือตรวจจับเนื้อหาที่สร้างโดย AI ผลปรากฏว่าคลิปนี้มีแนวโน้มถูกสร้างด้วย AI สูงถึง 91.5% แถมพอเอาภาพในคลิปไปแยกคีย์เฟรมและค้นหาผ่าน Google Lens ก็ไม่พบแหล่งที่มาหรือรายงานจากสำนักข่าวใดๆสรุปว่าคลิปนี้เป็นของปลอมจาก AI ครับแล้วที่บอกว่ารัฐบาลสหรัฐปลดล็อกเอกสารลับ160กว่าฉบับอันนี้เรื่องจริงครับโดยสำนักข่าวรอยเตอร์และ BBC รายงานว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนได้เปิดตัวเว็บไซต์เพื่อรวบรวมไฟล์ข้อมูลปรากฏการ UAP หรือ UFO จำนวน161ไฟล์ให้ประชาชนเข้าดูได้อย่างโปร่งใสแต่ข้อมูลจริงๆที่เขาปล่อยออกมามีแค่ภาพนิ่งจุดปริศนาที่ชัดบ้างหรือเบลอบ้างเท่านั้นครับจากการไล่ตรวจสอบไฟล์ทั้ง161ไฟล์เราไม่พบไฟล์ที่ใกล้เคียงกับคลิปที่มีการเปิดเผยนี้แต่อย่างใดครับร่วมตรวจสอบข่าวปลอมคัดกรองข่าวจริงไปพร้อมกันกับไทย PBS Verify
1: มีผู้ออกมาเรียกร้องการปรับปรุงบ่อน้ำผุดเขาใหญ่ของโยธาธิการและผังเมืองนะคะเพื่อที่จะให้เปิดรับฟังความคิดเห็นเพราะเชื่อว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะกลุ่มอนุรักษ์เขาใหญ่และชาวอำเภอปากช่องรวมตัวกันบริเวณบ่อน้ำผุดเขาใหญ่ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ให้มีการตรวจสอบโครงการปรับปรุงบ่อน้ำผุดเขาใหญ่ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองจะดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงน้ำผุดธรรมชาติบ้านท่าช้างเหนือตำบลหมูสีงบประมาณกว่า40ล้านบาทกังวลว่าจะไปกระทบกับสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของพื้นที่มรดกโลกนายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่บอกว่าเห็นด้วยกับโครงการพัฒนาปรับปรุงบ่อน้ำผุดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่ก็มีข้อกังวลถึงแนวทางก่อสร้างและปรับปรุงอาจจะมีการตัดต้นไม้หรือพืชท้องถิ่นโดยเฉพาะตัวตะกองซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองคล้ายๆกับกิ้งก่านะคะมีอาศัยอยู่ในลำตะคองซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบด้วยอยากจะให้มีการเปิดเวทีรับฟังความเห็นจากกลุ่มอนุรักษ์และประชาชนค่ะ
2: เราอยากให้มีการเปิดเผยข้อมูลนะคะแล้วก็ทบทวนดูว่าเรามีแผนที่จะดูแลนะคะสัตว์โดยเฉพาะตัวตะกองนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศนะคะ

0: เป็นสัตว์หายากด้วยนะคะแล้วก็อยากให้ดูว่าเรามีแผนในการทำงานกันอย่างไรเพื่อให้ประชาชนและกลุ่มอนุรักษ์แล้วก็คนที่เกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ยสบายใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบนะคะ
1: นายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ยังระบุด้วยว่าอยากให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนำแผนงานการก่อสร้างมาร่วมเสวนาและชี้แจงกับชาวบ้านผลดีผลเสียเพื่อสร้างการรับรู้ร่วมกันนะคะขณะนี้กลุ่มอนุรักษ์ในพื้นที่เปิดให้ประชาชนร่วมลงรายชื่อคัดค้านโครงการผ่านช่องทางออนไลน์และจะมีการเปิดตั้งโต๊ะลงรายชื่อบริเวณน้ำผุดธรรมชาติและพรุ่งนี้ค่ะจะรวมตัวกันไปยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาให้ทบทวนโครงการนี้ด้วยค่ะ
2: ช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณชินนัยมีชัยครับ

0: วัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567
1: เวลา 18:19 นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตอาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตในการพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเข้ารับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2567จำนวน230นายประจำปีการศึกษา2566จำนวน3นายประจำปีการศึกษา2565จำนวน1นายและจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567จำนวน9นายผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเรือเข้ารับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2567จำนวน85นายประจำปีการศึกษา2566จำนวน2นายและจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567จำนวน2นายและมีผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชเข้ารับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2567จำนวน87นายประจำปีการศึกษา2566จำนวน1นายและจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567จำนวน6นายส่วนวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้ามีนายทหารสัญญาบัตรชายเข้ารับพระราชทานกระบี่ประจำปีการศึกษา2567จำนวน37นาย
0: สมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมนวลศรีสวัสดิวัฒนอยุธยา
1: วันนี้เวลา 17:37 สมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุวัดมกุฎกษัตริยารามเขตพระนครในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมนวลศรีสวัสดิวัฒนอยุธยาพระชายาพลเรือเอกนายแพทย์หม่อมเจ้าปู่สารสวัสดิวัฒน์พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิวัฒน์วิสิตจึงเสียชีวิตจากภาวะปอดติดเชื้อเมื่อวันที่4มกราคม2569สิริอายุ94ปีหม่อมนวลศรีสวัสดิวัฒนอยุธยาเกิดเมื่อวันที่19ธันวาคม2474

ตลอดจนวิชาที่จะทำให้ผู้เรียนมีความเป็นคุณสตรีที่สมบูรณ์แบบอาทิมารยาทการเข้าสังคมศิลปะดนตรีและการทำอาหารจัดเลี้ยงเนื่องในโอกาสต่างๆเพื่อสร้างคุณสตรีที่มีคุณธรรมแต่รับผิดชอบต่อสังคมเมื่อปี2495ได้เดินทางไปศึกษาต่อที่เมโทรโพลิแทนบิสซิเนสคอลเลจเมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเมื่อกลับมาได้เข้าทำงานในสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยในตำแหน่งเลขานุการทูตพาณิชย์มีหน้าที่ส่งเสริมสินค้าจากประเทศออสเตรเลียให้เป็นที่รู้จักในประเทศไทยเป็นเวลากว่า25ปีด้านงานช่วยเหลือสังคมหม่อมนวลศรีเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิชีวิตพัฒนาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์ประดิษฐราชเชษฐภคินีที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานสาธารณประโยชน์ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับผู้สูงอายุจัดการอบรมธรรมานามัยเผยแพร่ความรู้เพื่อให้ผู้สูงวัยสามารถพึ่งพาตนเองได้อีกทางได้ทำนุบำรุงสร้างศาสนสถานเมื่อเดือนสิงหาคม2568โดยได้เป็นประธานในพิธีก่อสร้างโบสถ์วัดเขาพนมเกาอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรด้านครอบครัวหม่อมนวลศรีสมรสกับพลเรือเอกนายแพทย์หม่อมเจ้าปู่สารสวัสดิวัฒน์มีบุตรธิดารวม2คนคือหม่อมราชวงศ์วลัยวัฒนาสวัสดิ์ชูโตและหม่อมราชวงศ์สวัสดิวุฒิสวัสดิวัฒน์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวังควัตวรคัตติยราชนารีทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในจังหวัดหนองคายวันนี้เวลา 9:07 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวังควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์27อำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายในการนี้รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ลีลาอุดมลิปิรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เฝ้ากราบทูลผลการปฏิบัติงานออกหน่วยแพทย์พระราชทานระหว่างวันที่20ถึง24พฤษภาคม2569ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนได้แก่จังหวัดนครพนมจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคายเพื่อขับเคลื่อนการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเชิงรุกให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั่วประเทศควบคู่กับการสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งซึ่งเป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรงและเป็นอันตรายต่อคนโดยมุ่งเน้นการทำงานแบบบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนทั้งในส่วนกลางและระดับภูมิภาคตามแนวทางสุขภาพหนึ่งเดียว One Health สำหรับการออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ในวันนี้มีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคายและโรงพยาบาลพลพิสัยร่วมให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปพร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ประชาชนชาวจังหวัดหนองคายและจังหวัดข้างเคียงโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายมีประชาชนเข้ารับบริการจำนวน102คนโดยปัญหาสุขภาพที่พบส่วนใหญ่ได้แก่โรคระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อระบบประสาทระบบทางเดินอาหารระบบทางเดินหายใจรวมถึงโรคหัวใจและหลอดเลือดนอกจากนี้มีผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาลพลพิสัยจำนวน7คนโอกาสนี้พระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคายจำนวน500โดสเพื่อนำไปสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สัตว์ในพื้นที่ในการนี้ทรงงานด้านสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อผ่าตัดทำหมันสัตว์เลี้ยงของประชาชนและสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งเพื่อควบคุมจำนวนประชากรสัตว์ไม่ให้เกินศักยภาพในการดูแลสุนัขทุกตัวที่เข้ารับการผ่าตัดทำหมันได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดตั้งแต่การให้ยานำสลบการเฝ้าระวังสัญญาณชีพตลอดจนการใช้เครื่องมือทางสัตวแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อประเมินความปลอดภัยตลอดกระบวนการผ่าตัดสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวังควัตวรคัตติยราชนารีทรงเป็นวิสัญญีสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางยาสลบสัตว์ทรงมีพระวินิจฉัยเลือกวิธีการใช้ยาสลบให้เหมาะสมกับสัตว์ในแต่ละตัวตั้งแต่เริ่มจนถึงเสร็จสิ้นการผ่าตัดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดวันนี้มีสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคายร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเ

0: ทั้ง9อำเภอและคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกให้บริการทำหมันแก่สุนัขและแมวรวมจำนวน145ตัวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมจำนวน189ตัวทั้งนี้การให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนในชุมชนถือเป็นอีกกลไกสำคัญในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นโรคร้ายแรงที่ติดต่อผ่านทางน้ำลายการกัดหรือการข่วนจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นสุนัขแมวหนูกระรอกและกระต่ายก่อนเสด็จกลับพระราชทานพระวโรกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคายพร้อมคณะเฝ้าถวายหลวงพ่อพระไสยจำลองและของที่ระลึกในโอกาสเสด็จมาทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ด้วยมีพระปณิธานมุ่งมั่นอย่างจริงจังในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมควบคู่กับการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานระยะที่3พุทธศักราช2569ถึง2573ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพประชาชนทุกชีวิตองคมนตรีเชิญสัญบัติพระจุลและพระไตรไปถวายแด่พระโสพลวชิราธาดาซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญบัติตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ นวัดสาลีจังหวัดสุพรรณบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญบัติพระจุลและพระไตรไปถวายแด่พระโสพลวชิราธาดาณวัดสาลีอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะพระครูโสพลคุณาทานวัดสาลีจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระโสพลวชิราธาดาตั้งแต่วันที่9พฤษภาคม2569พระโสพลวชิราธาดานามเดิมสิงโตอายุ72ปีพรรษา49เจ้าอาวาสวัดสาลีรองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นพระนักปฏิบัติที่เคร่งครัดในวัดปฏิบัติเคยออกธุดงค์ตามป่าเขาในพื้นที่ภาคอีสานและภาคเหนือตอนบนดำรงตำแหน่งประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของจังหวัดสุพรรณบุรีมีบทบาทเด่นชัดในการช่วยเหลือชุมชนเช่นการแจกถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนร่วมกับทางจังหวัดหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นคณะศิษย์พระธรรมมุนีหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสมณัตวิหารวัดปฐพิธพิมุกกรุงเทพมหานครวัดบ้านอ่างจังหวัดจันทบุรีวัดศรีเบญจคาลัยจังหวัดพิจิตรวัดช่องแสมสารวัดราชสามัคคีจังหวัดชลบุรีวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีวัดสวนแก้วอุทยานจังหวัดสมุทรสงครามและวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีจังหวัดเพชรบูรณ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายปาฏิหาริย์เพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น. The Little Gym Thailand บริษัทคอนเกตปาล์มโอลิฟประเทศไทยจำกัดนายสิริมงคลบุญงามและคณะและศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยลานทองจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดศรีจันทร์วัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่นและวัดต่างๆจากจังหวัดร้อยเอ็ดประกอบด้วยวัดบ้านเหล่างิ้ววัดสาทองวัดหนองคูคำวัดโคกสมบูรณ์วัดป่าอาสามารถวัดประตูชัยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทไทย Quality Vacation and Holiday จำกัดสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพครอบครัวสุคนธมานครอบ

0: วกรกัลยาบริษัทท็อปบิสเนสคอนซัลแทนต์แอนด์แมเนจเมนต์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์สิบรูปสวดมาติกาสดับปกรณ์จากวัดกัลยาณมิตรวัดสมณัตวิหารวัดเทพลีลาวัดมลีโลกยารามวัดสังเวชวิสยารามกรุงเทพมหานครวัดหนองต้นไทรจังหวัดพิจิตรวัดบางพระจังหวัดชลบุรีและวัดโคกพรหมจังหวัดนครราชสีมาเวลา 19:00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุนอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิชมรมผู้สูงอายุบ้านโนนกลุ่มใต้จังหวัดนครราชสีมาและสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครสำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวังช่วงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาในวันที่30และ31พฤษภาคม2569โดยประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ในระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.เข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวังได้ระหว่างเวลา 8:30 น. 30 นาทีถึง 12:00 น.โดยงดการเข้าชมพระอุโบสถภายในวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันจบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะครับผมเชิญนายมีชัยสวัสดีครับ
1: ขอบคุณคุณชินนายครับ
2: ทั้งหมดคือข่าวค่ำในวันนี้นะคะช่วงนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะเจอกับเค้กอีกครั้งค่ะกฤทธาดีมีปฏิรบนะคะเรากำลังไลฟ์สดทางเพจไทยบันเทิงไทย PBS อยู่ด้วยค่ะจากนักฟุตบอลหน้าหล่อที่สาวๆกรี๊ดค่ะสู่การเข้ามาในวงการบันเทิงเต็มตัวแล้วปีนี้เลยจะเป็นปีที่เห็นชัดนะคะเพราะว่าตีบุญเกียรติค่ะมือกาวสุดหล่อจากสโมสรฟุตบอลอุทัยธานีจะมีผลงานให้พิสูจน์ฝีมือนะคะทั้งงานภาพยนตร์ซีรีส์ที่กระแสค่อนข้างแรงเลยทีเดียวค่ะ
1: ใส่ร้อยกว่าปีที่ปีรอให้ตัวปิ๊กมาเกิดเพื่อที่จะให้เฮาสองคนได้ฮักกันแฮมเตือมันต้องลึกซึ้งขนาดไหน
0: บทที่รับน่ารักมากค่ะเพราะว่าตีบุญเกียรติมือประตูหน้าหล่อจากสโมสรฟุตบอลอุทัยธานีได้รับมาคือบทหมาเด็กค่ะที่แปลว่าหนุ่มหล่อวัยละอ่อนนี่แหละค่ะซึ่งเหมาะสมกับเจ้าตัวมากๆที่จะถูกผีสาวอย่างฟางคำซึ่งรับบทโดยน้ำตาลพิจักขณามาพิชิตหัวใจในหนังเรื่องสาบเมืองค่ะแถมที่เหมาะสุดๆเลยก็คือนี่คือหนังอูกำเมืองทั้งเรื่องนะคะและมีฉากหลังอยู่ที่จังหวัดลำพูนบ้านเกิดของเจ้าตัวด้วยค่ะการที่ได้เล่นหนังอู้กำเมืองแถมยังมีผู้กำกับเป็นเพื่อนวัยเดียวกันคือคอบอนุวัฒน์นะคะเลยทำให้ความท้าทายในงานแสดงเรื่องแรกของตีบุญเกียรติเบาใจลงไปได้เยอะค่ะแม้เจ้าตัวจะบอกว่าต้องอาศัยการเรียนรู้จากรุ่นพี่อย่างพี่น้ำตาลพี่จักขณาแล้วก็แอบนัดผู้กำกับฝึกซ้อมเองเป็น10รอบก็ตามค่ะ
1: ร้อยกว่าปีตีปีร้อง
2: เอาจูแวนเอ้ยมากรุงเทพ
1: จูแวน
3: เป็นคนกรุงเทพ
4: หัวกรุงเทพอีกเหร
3: อ
5: ฮะมีผัวกรุงเทพกับเจ้า
0: เดิมทีค่ะตีบุญเกียรติเคยถูกเรียกแคสในหนังส้มปล่อยเมื่อ4ปีก่อนค่ะที่เป็นของผู้กำกับคนเดียวกันกับสาบเมืองมาแล้วนะคะแต่ด้วยจังหวะเวลาที่ไม่ลงตัวนักในฐานะนักฟุตบอลเลยต้องปล่อยโอกาสไปก่อนค่ะหากเมื่อมีความพร้อมมากขึ้นก็เลยเลือกที่จะไม่ตัดโอกาสตัวเองขออนุญาตสโมสรต้นสังกัดลุยงานบันเทิงซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนเต็มที่ค่ะ
6: ปีนี้ก็อาจจะมาทางนี้เยอะกว่าฟุตบอลแต่ก็ยังอยู่กับฟุตบอลเหมือนเดิมก็ขอสโมสรว่าขอมาทำทางนี้สโมสรก็อนุญาตอะไรเงี้ยครับก็ผมก็โชคดีที่สโมสรใจดีให้มาลองทำดูอะไรเงี้ยครับไปคุยกับเขาขอเขาเพราะว่าผมก็อยู่อุทัยมาประมาณ6ปีอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนให้โอกาสว่ามาลองทำทางนี้ดูก็ซัพพอร์ตผมเหมือนกันผมก็รู้สึกว่าต้องขอบคุณสโมสรที่ให้ผมได้มาลองทำในเวนี้ดูอะไรเงี้ยครับประจำผมจะชอบนั่งดูตอนแบบไม่มีซีนเราผมก็จะนั่งดูพี่น้ำตาลเล่นเขาเป็นแบบไหนคนอื่นเล่นเป็นแบบไหนเงี้ยแล้วก็ไปแอบถามพี่น้ำตาลบ้างว่าแบบพี่ถ้าแบบเนี้ยมันเป็นเราต้องทำยังไงอะไรเงี้ยใช่ก็เขาก็จะสอนแล้วเขาก็จะให้กำลังใจผมดีมากว่าแบบไม่ต้องเกรงเต็มที่เราลุยกันในซีนนี้อะไรเงี้ยไม่ได้ทำให้ผมรีแลกซ์ขึ้น
0: จริงๆชื่อของตีบุญเกียรติในฐานะนักแสดงค่ะอาจจะคุ้นกับบทพระเอกในซีรีส์วายที่กำลังถ่ายทำและเป็นกระแสมาตั้งแต่ปล่อยไพลอตออกมานั่นคือเรื่องอยากขอพี่เจนที่ปล่อยตัวอย่างมา2เดือนค่ะยอดวิวมากกว่า2ล้านเข้าไปแล้วโดยเรื่องนี้ค่ะเจ้าตัวประกอบคู่กับเฮงทัตพงศ์นะคะซึ่งถ้านับเป็นเรื่องการแสดงก็ถือว่าอยากขอพี่เจนเป็นเรื่องที่2ค่ะเพราะสาบเมืองถ่ายทำมาก่อนแล้วตั้งแต่ปี2567และเพิ่งประกาศฉายหลังปล่อยตัวอย่างซีรีส์ดังนั้นค่ะพอมาเล่นซีรีส์เลยอาจไม่ได้เริ่มจากศูนย์นะคะกระแสที่เกิดขึ้นเจ้าตัวบอกไม่ได้คาดหวังค่ะแต่ก็ตั้งตารอรับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะ
6: ยังไม่ได้รับมือขนาดนั้นก็ยังลุ้นอยู่ว่ากระแสตัวจริงมันจะออกมาดีไหมก็คงไปดูเอาข้างหน้าว่าถ้าสมมติกระแสออกมาดีปุ๊บอ่ะเดี๋ยวค่อยมารับมือคิดวิธีรับมือตอนนี้ยังไม่ได้คิดเพราะว่าก็เอาจริงก็กลัวว่าจะไม่แมนเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติมันแมนจริงก็คงมีวิธีการรับมือแต่ตอนนี้ยังไม่ได้คิดเพราะว่าตอนนี้โฟกัสในเรื่องการถ่ายก่อนยิ่งคนคาดหวังเยอะมันกดดันพวกผมเยอะมากๆแล้วแต่ละซีนอยากทำให้มันดีที่สุดอะไรเงี้ยครับใช่
0: ตอนนี้ถ้านับคิวงาน7วันใน1สัปดาห์ค่ะตีแบ่งชัดเลยครึ่งแรกนะคะสำหรับการฝึกซ้อมฟุตบอลโดยเฉพาะครึ่งหลังค่ะคือเวลาสำหรับงานวงการบันเทิงซึ่งถ้าถามว่าวันพักผ่อนอะไรอยู่ตรงไหนก็คือวันที่อาจจะไม่ได้มีคิวถ่ายทำนะคะอันนั้นจะได้พักไปค่ะโดยนี้เป็นช่วงเวลาที่เจ้าตัวอยากเก็บเกี่ยวกับเส้นทางสายการแสดงให้ได้มากที่สุดค่ะเ เพราะไม่อยากเป็นเพียงผู้ผลิตในวงการแฟชั่นนะคะทำให้จีนค่ะเดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมนี้อย่างเต็มรูปแบบด้วยการสร้าง e-fashion town หรือว่าเมืองแฟชั่นดิจิทัลในนครหางโจวค่ะนำเอาเทคโนโลยีสุดล้ำมาใช้ในการผลิตและออกแบบหวังให้เป็นโมเดลใหม่ของอุตสาหกรรมแฟชั่นนะคะในแดนมังกรค่ะติดตามในแลนด์โลกเห็นเรากับคุณพัชชนค่ะ

0: ื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าคอลเลกชันใหม่จากแบรนด์จีนจำนวนมากถูกรังสรรค์ขึ้นภายใน e-fashion town หรือเมืองแฟชั่นดิจิทัลในนครหางโจวมณฑลเจ้อเจียงพื้นที่แห่งนี้ถูกพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแฟชั่นครบวงจรโดยมีเป้าหมายสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจแฟชั่นยุคใหม่ปัจจุบันอุตสาหกรรมแฟชั่นและเครื่องแต่งกายของจีนมีมูลค่าค้าปลีกมากกว่า 1.5 ล้านล้านหยวนต่อปีทำให้รัฐบาลจีนเดินหน้าส่งเสริมอุตสาหกรรมนี้อย่างจริงจังเพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายใหญ่ในการเปลี่ยนจากประเทศที่เป็นเพียงฐานการผลิตของโลกหรือ Made in China สู่การเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมและแบรนด์ของตนเองในแบบ Created in China
1: แฟชั่นอย่างเงี้ยจีนเขาจะเน้นที่เสื้อผ้าเพราะก่อนหน้านี้จีนเขาก็มีผลิตจีนเขาสามารถผลิตเสื้อผ้าได้แทบจะเป็นอันดับหนึ่งของโลกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นโรงงานผลิตเสื้ออุตสาหกรรมเสื้อผ้าของจีนถือว่าโด่งดังมากแต่ถามว่าในปัจจุบันอย่างเงี้ยจากการที่เขาเก็บ Data สถิติมากว่า10ปีเงี้ยเขาจะรู้อยู่แล้วว่าสินค้าอันไหนจะผลิตออกได้แล้วขายได้เพราะว่าสมัยก่อนการผลิตสินค้าเราเนี่ยคือแบบคือดีไซเนอร์คิดทดลองแล้วก็แบบดีไซน์แต่ณปัจจุบันคือเอาสิ่งที่ Data คือของคนที่ชอบเก็บสถิติแล้วว่าคนแบบนี้ชอบอะไรแล้วก็เอามาผลิต

0: แล้วหน้าที่ดูแลลูกจะตกเป็นของพ่อ
1: สัจจันไดโนเสาร์เจ้าปัตตภี Walking with Dinosaur ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: เองคบกับเพื่อนผู้ชายเฮ้ยกูตอนเขาจุงมือล่ะใจเต้นไหม
1: มันไม่ได้ใจเต้นนะดิปู่มันช็อตอะ
0: แบบนี้กูเขียนไม่ได้

0: เอาออกมาเมื่อเขือเทศจะมีประโยชน์ต่อเมื่อมันอยู่ในปากไม่ได้อยู่ในกระเป๋าเสื้อ เธอจะกระพริบตาทำตาแป๋วๆยังไงฉันก็ไม่ใจอ่อนกินเข้าไปกิน บอกกี่หนแล้วว่าเวลากินน้ำน่ะให้กินช้าๆเออเฮ้ยไอ้ยื้อหนีแล้วเอาตา
1: เนี่ยหมดเลยหมดวิ่งนี่ฉันเป็นนักวิ่งเข่าเลยจะบอกให้กลับไปนั่งกินให้เรียบร้อย
2: ดื้อดื้อเราไม่ต้องดื้อสมชื่อก็ได้นะไปกลับไปกินมะเขือเทศ
3: ไปผมไม่กินมะเขือเทศ
0: เอาถ้ายังไม่ยอมกินพวกเราจะเฝ้าเธออยู่อย่างเงี้ย
3: ก็ผมไม่ชอบกินมะเขือเทศจริงๆเนี่ยครับมันเหม็นแถมยังน่าเกลียดเหมือนสัตว์ประหลาดคนอื่นกินลงก็ไม่ได้ยังไง
4: แต่ดื้อไม่เคยลองกินไม่ใช่เหรอลูกถ้าลองอาจจะชอบก็ได้นะ
3: ยังไงผมก็ไม่ชอบแค่คิดก็แย
5: ่นี่เอาอย่าแย่อาหารนะมันไม่สุภาพรู้ไหม
0: เอาเอาเอาไม่กินก็ไม่กินนะงั้นวันนี้อดเตะบอลกับเพื่อน
3: ไม่เอาคุณโต
0: งั้นก็กินเ
3: ลยผมไม่กิน
0: งั้นเอาตามนั้น
5: งั้นเดี๋ยวป้าเก็บไว้ให้ดื้อกินเมื่อไหร่ก็ได้เล่นกับเพื่อนเมื่อนั้นโอเค
3: ใจร้ายคุณปู่น้ำมาดป้าอุ๋ยก็ต้องมีเรื่องที่ไม่ชอบทำอยู่กันแล้วถ้าทุกคนโดนบังคับมั่งจะรู้สึกยังไง

คุณปู่น้ำมาศป้าอุ๋ยก็ต้องมีเรื่องที่ไม่ชอบทำอยู่เหมือนกันแล้วถ้าทุกคนโดนบังคับมั่งจะรู้สึกยังไง

0: ครับไปบนลิ้นฝีปากบางอย่างแผ่วเบาคุณภูริ
1: ผมไปสำรวจตลาดมาแล้วนะผมว่ามันไม่น่าจะยากเย็นจากว่าผมจะเขียนนิยายวาย
2: จะเขียนจริงๆเหรอครับคุณลุงงั้นผมคิดว่าคุณลุงเนี่ยมาถูกทางแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: ทีนี้ก็อยากจะขอคำแนะนำสักหน่อยคุณภูริว่าผมควรจะเขียนแนวไหน
2: จริงๆมันก็ได้ทุกแนวนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวมาเฟียแนวย้อนอดีตหรือว่าแนวกับชาติมาเกิดนะครับแต่ว่าพอยต์จริงๆของมันอยู่ตรงนี้ครับ
1: ตรงไหนครับ
2: คือที่สำนักพิมพ์ผมเนี่ยถ้าเรื่องไหนมีฉาก NC เนี่ยจะขายดีเป็นพิเศษ
1: มันแปลว่าอะไรครับ NC
2: NC มันก็คือ No Children เนื้อหาที่ไม่เหมาะสำหรับเด็กถ้าเอาง่ายๆนะครับมันก็คือฉาก18+ครับคุณลุง
1: 18+

0: เอาวะถ้าต้องเขียนฉาก NC แล้วมันจะตายกูก็ยอมตายมาเซฟไอ้เซฟถามนายหน่อยว่ารู้ไหมว่าผู้ชายกับผู้ชายเนี่ยเขามีอะไรกันยังไง
1: โอ้เก่งใจทวดบ้าง
0: ไม่ได้ยินหรอกกำลังสวดมนต์อยู่ในใจตอบมาปู่จะรีบเอาขึ้นไปเขียน
1: อย่างแป๊บนึงโอ้ยทวดฟังเพลงนะทวด
2: เซฟไม่รู้เซฟก็ไม่เคยป่ะหรือแค่ตัวข้อแรก
0: ไม่ต้องแต่ปู่เขียนไม่ออกจริงๆติดอยู่ในนี้ตั้งแต่เมื่อคืน
2: งั้นมา
3: เซฟโหลดคลิปไว้ในเครื่องปู่หมดแล้วไอ้พวกฉาก18บวกในซีรีส์วายอ่ะปู่ลองดูแล้วกันหูฟังจะได้ไม่เขิน
0: ขอบใจมาก
3: ให้ดูเป็นเพื่อนปะ
0: ไม่ต้อง
3: มีอะไรก็บอกนะพุก
4: พี่กาย
5: พี่กายพี่กายกลับมานี่ค่ะ
4: วันนี้จะไลฟ์ขายจิ้นแบบไหนอีกคะ
6: พี่ไม่ได้มาขายจิ้นวันนี้พี่มาขายขนม
4: แหมขายขนมด้วยขายจิ้นด้วยก็พี่สองคนเป็นอะไรอ่ะ
3: เป็นแฟนกันจะให้ตอบแบบนี้ใช่ป่ะพอใจยังไอ้มึง
7: ขนมเสน่ห์จันทร์อร่อยอร่อยกดกันได้เลยนะครับแม่
3: กดได้เลยนะครับหมดกดนะครับ
7: หมดแล้วหมดเลยนะครับ
8: พี่เป็นแฟนกันเหรอคะ
3: ขนมนะครับสามารถอยู่ข้างนอกได้2วันนะครับผมอยู่ข้างในตู้เย็นได้5วันเลยนะครับใครกินไม่หมดนะครับสามารถแช่ตู้เย็นได้นะครับ
9: พี่กายยิ้มอะไรคะ
3: ยิ้มอะไรครับคุณกาย
7: เปล่าผมแค่เมื่อยปากอ่ะมันพูดนานอยากบริหารปากเฉยซื้อ5กล่องแถม1กล่องนะครับหมดแล้วหมดเลยนะซื้อเป็นของฝากหรือจะซื้อเป็นของฝันก็ได้นะครับ
3: แม
10: ่ทำไมไม่เรียกอ่ะ
11: โอ๊ยไม่ต้องไปไลฟ์ต่อไป
10: หรือหลังต่อไปทำไงเนี่ย
8: กีดลูกฉันเป็นคนดีพี่เซฟน่ารักอ่ะช่วยคุณแม่ด้วยวาสนาพี่กายจริงๆ

0: มือเอื้อมไปปลดกระดุมกางเกงแล้วรูดซิปลงค่อยๆถอดกางเกงออก
1: ไปฮัทคุณภูริขอถามหน่อยสิไอ้ฉาก NC เนี่ยมันจำเป็นต้องมีจริงๆเหรอ
2: ทำไมครับเขียนไม่ได้เหรอครับ
1: เปล่าๆๆโดเหมือนจะยากอะไรเลยแต่อยากรู้ว่าพวกนักอ่านนะเขาชอบมันจริงๆใช่ไหม
3: มันก็ไม่ทุกคนหรอกครับบางคนก็ชอบเน้นอ่านแต่เส้นเรื่องก็มี
2: แต่มันก็มีคนอีกจำนวนมหาศาลเลยนะครับที่เขาชอบอะถ้าเกิดคุณลุงอยากให้นิยายขายดีเนี่ยผมก็แนะนำทางรัฐให
0: ้แล้วต้องมีเยอะไหม
3: มีทุกตอนเลยก็ดีครับ
1: ทุกตอน
0: มันเยอะไปเหรอ
3: ทุกตอนมันไม่พอหรอกครับ
2: ทุกซีนนี่มันต้องดุเดือดถึงใจเลยครับคุณลุง
4: ไปเร็วไปเว้ยไ
5: อ้เออกินมะเขือเทศหรือยังจ๊ะ
4: เขาดีเขาดี
6: ไ

0: ไอ้ป้ายไอ้ป้ายเล่นด้วยดิ
1: มาเลยพี่เซฟ
0: ให้เพื่อนไปเล่นด้วยนะเขาเป็นนักกีฬาน
1: ักกีฬาเลยเหรอแล้วน้องขอดวลกันหน่อยเปล่าม
2: าเลยน้อง
0: ป่ะเตะบอลกันโอ้ยดื้อไปกินมะเขือเทศเร็วจะได้ไปเล่นด้วยกันโอ้ยป้าวเฮ้ยมันลุกเฮ้ยๆส่ง
3: พี่กายค่ะทุกคนพร้อมไหม
4: พร้อม
3: สามสี่พี่กายโซโซพี่กายโซโซพี่กายโซโซพี่กายโซโซพี่กายโซโซพี่กายโซโซพี่กายโซโซพี่กายโซโซพี่กายโซโซพี่กายโซโซพี่กายโซโซพี่กายโซโซพี่กายโซโซพี่กายโซโซพี่กายโซโซ
1: โอ้ย
2: เฮ้ย
0: เฉยไหนเฉยไหนเป็นไรปะเนี่ยโอ้มา

0: ไปช่วย
1: โอ้พี่เซฟน้ำแส
2: แสบไปสิดีเป็นคนน้ำเกลือมันกำลังฆ่าเชื้อโรคไงนี่ไง
3: ดูนะน้ำแสง
0: ปิ้วปิ้วปิ้ว
1: โอ้ยน้ำแสบโอ้ยพี่เซฟอย่ามาหลอกเด็กมันแสบผมเคยโดนมาแล้ว
3: โอ้ยแป๊บเดียวนะเดี๋ยวไฟทำเก็บป่ะ
2: แล้วเนี่ย
3: แล้ว

0: ตกใจอะไรเบอร์นั้นวะนอนไม่เฮ้อ
1: ก็นึกว่ามึงเป็นพวกห่วงของอ่ะ
2: จะห่วงทำไม
1: ก็แค่เตียงเอง
2: อ่ะน้ำ
1: นี่กูคนแรกว่าที่กูได้นอนเตียงมึงอ่ะ
2: อ้าวไอ้กูไงคนแรก
0: เตียงกูปะ
1: เออไอ้เซฟกูขอยืมคอมหน่อยดิเดี๋ยวกูต้องรีบส่งงานให้จังอ่ะ
0: เอาดิยืมบนโต๊ะ

0: มึงเหนื่อยปะวะ
1: ทำไมอ่ะ
2: มึงจะชวนกูทำอะไรเหรอ
3: มึงเหนื่อยปะล่ะ
2: ไม่อ่ะก็พอมีแรงอยู่

0: ว่าชวนขึ้นไลน์เป็นรอบอ่ะ
1: ได้ดิงั้นเดี๋ยวกูขอส่งงานให้จังก่อนแล้วกัน
2: อันนี
0: ้ลูก
3: ร่างทั้งคู่แนบชิดติดกันประสานกันเป็นหนึ่งเดียวมา
1: เป็นไงบ้างปู
3: เส้นเลือดในสมองจะแตกตาย
1: ยังตายไม่ได้นะยังเขียนไม่เสร็จเลยอ่ะมีอะไรให้ช่วยอีกปะล่ะ
3: มันมีเทคนิคหรือเคล็ดลับอะไรพิเศษที่จะช่วยเขียนในฉากเอ็นซีนี่บ้างไหมวะ
1: นี่นี่เทคนิคการสอนแต่งเอ็นซีไงให้ถึงอารมณ์เขียนเอ็นซียังไงให้คนหยุดอ่านไม่ได้แต่คราวนี้สับ NC จุก
3: ๆมีหมดเลยหรือวะ
1: ทุกนี่เดี๋ยวเซฟเนี่ยนะจะเซฟไว้ให
3: ้
1: ปู่จะได้หาง่าย
3: ๆ
1: นี
3: ่อย่างนี้ก็พอเขียนต่อได้หรอก
4: เป็นไงอ่ะพ่อเห็นเซฟบอกว่าช่วงนี้เขียนไม่ค่อยออกเลยไม่ใช่เหร
3: อข้านั่นเหรอเขียนได้หลายเรื่องเดียวเว้ย
4: งั้นเชียร
3: ์
4: โอ้โหแผ่นนอกใช่ไหมเนี่ย

0: จะเหมาะที่ส
1: ุ
0: ด
1: มาไหมวะ
2: อ๋อสันเข้ามาเยี่ยมค่ะ
3: ร้อยวันพันปีไม่เคยมาน
0: ี่ก็บ้านฉันเหมือนกันทำไมจะมาไม่ได้อ่ะ
3: เอาเฮ้ย
1: เฮ้ยสันมันก็พูดมันถูกนะ
3: เอาพ่อ
2: แหมนี่ก็ขึ้นง่ายจังสันเขาเห็นเราไลฟ์ขายขนมน่ะเขาก็เลยมาแนะนำว่าให้เอาไปฝากขายที่คาเฟ่ของเพื่อนเขา
0: ร้านนี้ครับพ่ออยู่ไม่ไกลจากบ้านเราด้วยผมคุยกับเพื่อนเบื้องต้นให้แล้วนะที่เหลือก็ต้องไปคุยในรายละเอียดเอง
1: ก็ดีแล้วนะจะได้มีเงินรายได้เข้ามาอีกทาง
2: ใช่ค่ะคุณพ่อขอบคุณมากนะสัน
0: พี่มากส่วนตรงเนี้ยเนี่ยเป็นร้านคาเฟ่แถวๆบ้านเราที่เขาเล่าฝากขายอยู่เดี๋ยวผมหามาประมาณ10ล้านส่งให้พี่มากนะพี่มากไปเรียกเราเอง
2: ได้เลยขอบคุณจริงๆเลยนะเนี่ยงานก็เยอะแล้วยังต้องเสียเวลามาช่วยพี่อีก
0: เล็กน้อยนะครับพี่มาก
3: เล็กน้อยครับพี่มาก
1: พ่อน้องมันอุตส่าห์ช่วย
2: มินิพี่สอนวันนี้พี่เข้าไปติดต่อเขาเลยนะ
3: อ้าวทำไมเป็นพี่ล่ะ
2: เอ้าก็ฉันก็ต้องดูทำขนมละสิตั้งแต่เซฟกับกายมาไลเนี่ยทำแทบไม่ทันเลยเนี่ย
3: ก็รอให้ทำขนมเสร็จแล้วก็ไปด้วยกันก็ได
0: ้นี่ถ้าเกิดว่าพี่ไม่รีบเข้าไปแล้วเขาเจ้าอื่นไปขายก่อนเนี่ยฉันไม่รู้ด้วยนะ
2: เออพี่สอนพี่นั่นแหละไปจะอะไรนักหนาล่ะมันก็แค่เอาของไปฝากเขาขายเนี่ยหรือพี่จะมาทำขนมแทนฉันทำได้ไหมล่ะ
1: ก็เอ้าไม่ต้องอึ้งหักเลยเองน่ะทำตัวให้เป็นประโยชน์บ้าง
4: สวัสดีครับเครื่องดูดฝุ่นของเรานะครับเสียงเงียบกริบเลยครับคุณพี่เปิดก็เหมือนไม่เปิดเลยนะครับสนใจไหมครับนี่ครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับผม
5: ไม่เอาละค่ะ
4: ครับผม
5: เดี๋ยวเอ้ยทำไรอ่ะ
4: นี่ครับผมเสียบปลั๊กเดียวครับผมแล้วก็กดเปิดตรงนี้ได้เลยนี่เลี้ยงหมาแบบนี้มันดูดฝุ่นหมาได้ดีมากๆเลยนะครับเนี่ยถ้าเป็นเบอร์หนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ
5: โอ๊ยขอโทษครับ
4: ปิดแล้วปิดแล้วครับ
5: รีบไปเดี๋ยวนี้เลยนะฉันไม่ซื้อ
4: ขอโทษนะครับเครื่องกรองน้ำของเรานะครับเป็นระบบ RO ครับผมเป็นระบบการกรองที่มีคุณภาพรายละเอียดสูงมากๆเลยครับผม
6: ไปเดี๋ยว
4: น้ำที่ได้จากเครื่องกรองของเรานะครับดื่มแล้วสุขภาพดีมากๆเลยครับผมยิ่งอายุเยอะๆอย่างคุณลุงเนี่ยนะครับผมยิ่งดื่มยิ่งดีเลยครับจะได้อยู่กับลูกหลานเป็นนานๆไงครับสนใจขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะครับรับเป็นรุ่นไหนดีครับผมเรามีมากมายหลายรุ่นเลือกสรรเลยครับ
6: ได้รอแป๊บก็บอกว่าไม่เอาไงอาทิตย์นี้มันต้องรอบที่สามเลยนะเว้ยอย่าให้เห็นหน้าอีกนะไปไม่ไป
4: ขอพอนะครับเชื่อครับสวัสดีครับ
7: อ้าวนี่เองไปทำอะไรมาเนี่ยตัวเปียกมาลอกมาแลกแบบเนี้ย
4: ผมร้อนอ่ะพ่อก็เลยเอาน้ำลูบหน้านิดหน่อย
7: แล้ววันนี้เป็นยังไงขายได้ยอดเท่าไหร
4: ่ศูนย์ครับพ่อผมว่าผมคงไปไม่รุ่งกับอาชีพนี้แล้วอ
7: ่
4: ะ
7: อะไรวะอาชีพขายของเนี่ยเป็นอาชีพที่ง่ายที่สุดแล้วถ้าแค่นี้ยังทำไม่ได้ต่อไปเองจะทำมาหากินยังไงวะ
8: ง่ายตรงไหนวะ

0: ทริคเขียน NC แบบง่ายๆสำหรับมือใหม่นะคะสิ่งที่สำคัญมากๆเลยคือการบรรยายให้เห็นภาพให้ได้มากที่สุดสีหน้าท่าทางการสัมผัสความรู้สึกเพื่อให้คนอ่านจินตนาการภาพตามไปได้ด้วย
1: ใบหน้าคล้ายกำลังเคลิ้มฝันริมฝีปากที่โดนบทขยี้แดงกระเรื่อผิวเนื้อชุ่มเหงื่อเสียดสีกันจนเกิดความร้อนวาบในช่องท้องน่าจะยังไม่ดุเดือดพอใบหน้าเย้เกด้วยความทรมานสุดจะทนริมฝีปากที่ถูกบดขยี้จนแตกด้วยแรงโทสะรถของเลือดที่ไหลสัมผัสที่ปลายลิ้นให้ความกำหนัดวูบวาบแผ่ซ่านไปทั้งสรรพางรุนแรงไปไหมวะ
2: คืนนี้เราไม่ไหวแล้วอะ
3: ใจเย็นๆดิมีอะไรค่อยๆเล่ามาเราพร้อมฟังละ
2: เขาน่ารักกับทั้งแม่และเด็กเลยอะคิดดูดิคือแบบน่ารักจนเราปล่อย

0: ไหนไม่ได้อ่ะเราต้องเป็นแฟนเขาให้ได้วันนี้พรุ่งนี้เลยอ่ะเข้าใจปะ
1: เข้าใจแล้วจะรออะไรล่ะ
0: ใช่ปะเราไปเจอด้วยว่าเขาแอบดูคลิป NC อ่ะไอ้เซฟมันอาจจะอยากขยับความสัมพันธ์ก็ได้ใช่ปะ
1: เราเห็นด้วยนะจากที่นายบรรยายมาคนที่นายชอบดูเสน่ห์แรงน่าจะมีคนชอบเขาอยู่หลายคนนายรีบไปขอเขาเป็นแฟนเถอะก่อนจะโดนใครแย่งไปก่อน
2: ยังไงครับไหนบอกไม่มีอะไรยังไงครับ
3: ไม่มีอะไรแล้ววะ
4: ก็ดูดิดูมึงไลฟ์สดกันตะมุตะมิลุกนี้อะไรเบอร์นี
3: ้มีอะไรก็บอกไปวะเป็นเพื่อนกันมั้ยเนี่ยมึงดูปากกูนะกูทำเพื่อเงิน
5: กูไอ้กายไม่ได้มีอะไรจริงๆคนมันจิ้งกันไปเองอ่ะ
6: แล้วเขิน
7: ไม่อ่ะ
4: แก้มแดงแดงหมดแล้ว
5: ไม่ได้เขินเว้ยคู่จิ้งไหนไม่แฟนกันจริงบ้างวะ
4: เอา
5: ไอ้เซฟ
3: มึงกูว่าตอนอยู่โรงเรียนอะเรียนมาอยู่ใกล้กันเลยดีกว่าวะ
5: ทำไมวะ
3: ไอพี่ไม่แจ้งไอ้โลนอะมันชอบล้อกูอะรำคาญ
5: มันล้อว่าอะไร
3: ล้อกูเป็นแฟนมึงอะดิ
8: เราสามารถเพิ่มอารมณ์ร่วมด้วยการใช้ไดอะล็อกช่วยได้นะคะผู้อ่านบางคนอาจจะชอบเสียงประกอบเช่น
9: มัดกูใส่ได้ทุกคำเลยมันใช้ได้เลยกูเนี่ย

โอ้ยจืดโอ้ยเป็นเรื่องอ๋อ

0: แต่คนแอบฟัง
1: เร็วเร็วจอดเลยค
2: ่
1: ะ
2: แล้ว
3: ตอบได้เต
0: ็มยังไม่ถึงไม่ตอบไม่ตอบยังไม่ถึงพวกเลยอ่ะ
3: จริงหรอ
0: เออ
4: ว้า
3: วแ
4: กเนี่ยจะบอกพระเอกเรื่องนั้นอ่ะดีมากเทคแคร์สุดอ่ะกินแฟกอ
1: ่
4: ะ
1: ไหนวะ
0: เรื่องอะไรอ่ะบอกหน่อยสิ
4: ลืมชื่อแต่ว่าเซฟไว้อยู่นะแป๊บนึง
1: โอเค
3: เร็วๆเลยจ้า
1: เร็วๆเนาะแฟกกันหนิจ้า
3: อะไรหรอแกเ
1: ดี๋ยวจ้า
3: อะไรจ้าม
1: ีฝนตกมา
4: โอ๊ยนี
3: ่ลูกสาวอยู่โรงเรียนเหรอ
4: เขาสนิทเดียวนะจะบอกว่าแม่เจออยู่บนรถปะ
0: เธอมาไหมบนรถอ่ะ
4: ขอบใจนะดื้อ

0: นี่ไง
1: โอ้ย
0: นี่เรา
1: แ
0: พ้
1: ฉันยังไม่
0: เคยอ่านเลยจริง
1: ๆ
0: ต้องไปอ่านสนุกมาก
1: จริงเหรอ
0: ไปอ่านเดี๋ยวได้ไปงานไปทำเวกัน
1: จะได้ไปแอบอ่าน
0: ดีๆอยากอ่านกัน
2: หน้าแดงเหมือนกับเพศอีกเป็นไรลูกร้อนเหรอ
0: เปล่าครับร้อนกินหรือยัง
2: อ่ะ
0: นี่

ยังไงบ้างพี่สอนเขารับฝากไหมไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปร้านอื่นมันต้องมีสักร้านแหละที่รับ

0: ไม่รู้จักคำว่า paperless หรอทำไมไม่เขียนลงคอมอ่ะ
1: มันไม่ถนัดด้วย
0: เฮ้ยปูเขียนให้เต็มแผ่นเลยปู
1: โอ้ยทำไมมันยากอย่างนี้วะ

0: ปู่ทางได้นะลองคิดว่าเป็นชายหญิงดูดิ
1: ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เรื่องเพศแต่มันอยู่ที่ NC เลยนั่นน่ะเขียนไปแล้วมันยัดเยียดก็กำลังจะหาวิธีที่แนบเนียนไม่ให้มันโจงครึ่มอยู่ก็หาไม่ได้ทุกที
0: ก็ตลาดเขาต้องการแบบนั้นคนอ่านเขาอาจจะไม่รู้สึกยัดเยียดก็ได
1: ้มันไม่มีศิลปะว่ะ
0: ปู่ก็ทำให้มีศิลปะสิปู่ทำได้อยู่แล้วเซฟว่านะปู่ยังไม่เปิดใจมากกว่าถ้าปู่เปิดใจเนี่ยยังไงปู่ก็เขียนได้รอหน่อยนะปู่เงินรออยู่ตรงหน้านะสู้ๆ

0: ทำไมทำหน้าอย่างนั้นล่ะ
1: คุณปู่คุณปู่มาได้อย่างไรครับ
0: ก็เองอยากเจอปู่ไม่ใช่เหรอ
1: ผมอยากจะขอโทษคุณปู่ที่ไม่สามารถดูแลบ้านแสงการุณได้ดีพอ
0: โทษตัวเองเลยทุกอย่างมันมีเหตุและปัจจัย

0: แล้วนี่เขียนนิยายวายเป็นยังไงบ้างล่ะห
1: ึไม่ค่อยราบรื่นหรอก
0: จะยอมแพ้แล้วเหรอ
1: ตัวเอาก่อนนะ
0: เจ้าสัตว์บางทีเราก็ต้องฝืนทำในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบกันบ้างแต่ถ้าพิจารณาดูแล้วว่ามันเกิดประโยชน์เราก็ต้องอดทนทำไปตามหน้าที
1: ่เรื่องนั้นผมรู้ขอรับแต่คุณปู่ลองดูนี่สิครับว่าถ้าหากคุณปู่เป็นคนเขียนใจคุณปู่จะยอมรับมันไหม
0: ได้สิก็เรื่องปกติ
1: คุณปู
0: ่เรื่องแบบนี้มันมีกันมาตั้งนานแล้วมองให้เป็นความรักระหว่างคนสองคนสิสักเอ้ย

บางทีเราก็ต้องฝืนทำในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบกันบ้างแต่ถ้าพิจารณาดูแล้วว่ามันเกิดประโยชน์เราก็ต้องอดทนทำไปตามหน้าที่

0: สวัสดีค่ะรับอะไรดีคะคุณลูกค้า
1: อเมริกาโน่ครับ
0: ได้ค่ะ

0: สวัสดีค่ะรับอะไรเพิ่มไหมคะ
1: ครับเหมือนเดิมมีแก้วครับ
2: มันไม่มีร้านไหนรับเลย
1: ครับพ่อ
2: ทำไมล่ะก็ฝีมือใหม่ๆก็ออกจะอร่อย
3: นี่พี่ได้เปิดช่องที่เราขายออนไลน์ให้เขาดูหรือเปล่าว่าเราขายดีมากนะ
1: เปิดแล้วแต่เขาไม่สนอะ
3: โอเคไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวไว้พรุ่งนี้เราค่อยไปถามร้านอื่นดูเนาะโอเค
2: พี่เฮ้ยบอกเมียเองเนี่ยพักๆบ้างรู้สภาพ
1: ไหวไหมเนี่ย
3: พอได้พี่ช่วงเด็กๆไปเรียนเนี่ยป้าอุ๋ยเขาก็มาช่วยได
1: ้นั่งพักก่อนไหม
3: อุ๊ยไม่ได้หรอกจะไม่ทันแล้วเนี่ย
2: ว่าแล้วดู
3: อุ๊ยพาไปหาหมอเถอะเป็นแบบเนี้ย2ทีแล้วนะวันเนี้ย
2: เอาไปสอนก็พาเมียไปดิ
1: ครับครับ
4: ป้าอุ๋ยฝากต่อด้วยนะ
3: จ้าจ้า
4: ค่อยเดิน
5: นี่เจ็บไหมครับ
4: เจ็บค่ะคุณหมอ
5: เป็นไข้นอนหงายได้เลยครับ

0: มีอาการชาหรือกั้นปัสสาวะไม่ได้ร่วมด้วยไหมครับ
1: ไม่มีค่ะ
0: คนไข้เป็นกล้ามเนื้อหลังอักเสบนะครับส่วนกระดูกกับเส้นประสาทก็ปกติดีครับ
1: แล้วอย่างนี้ฉันยังจะทำขนมต่อได้ไหมคะ
0: หมอแนะนำว่าควรพักไว้ก่อนดีกว่าเพราะถ้าต้องยกของหนักหรือใช้บริเวณกล้ามเนื้อนั้นอีกยิ่งจะทำให้อักเสบ

0: มากขึ้นครับ
1: แต่ว่า
2: ฟังหมอเขานะมาม
1: ันจะหยุดได้ยังไงล่ะพี่สอนคนกดสั่งออเดอร์เงินก็ตัดแล้วอ่ะจะให้เราเบี้ยวลูกค้าเหรอ
2: ก็หมอบอกให้หยุดก็ต้องหยุดสิแล้วต้องรักษาไงล่ะครับ
0: หมอจะให้ยาไปทานกับยาทาเพื่อลดอาการอักเสบร่วมกับการหยุดพักใช้งานกล้ามเนื้อนั่นด้วยนะครับ

0: ช้าช้าไหมช้าน
1: ี่ไหมนี่นี่มาเนี่ยช้านะขยับมาทางซ้ายขยับมาทางซ้ายค่อยนะเดี๋ยวจะอุ้มนะ
2: โอ้อะไรพี่จะทำอะไรไม่ต้องอุ้มฉันเดินเองได
1: ้
2: โอ้
1: ไง
2: เออข้างหลังเหลืองดอกไปละ
1: เอาไ
2: ง
1: เอานะจับไว้จะช้าได้เดี๋ยวต้องรีบ

0: มากนะเหนื่อยมามากแล้วนะพักก่อนเถอะนะ
1: เป็นบ้าอะไรนะคะมาทำซึ้งทำไมเนี่ย
0: นะไม่ต้องห่วงอะไรเลยนะเรื่องขนมมาพี่จัดการเอง
1: แม
2: ่เสบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่ายกของหน้าค่ะ
1: ไม่เอาไม่ดูคนป่วย
3: แม่แม่ปวดตรงไหนไหมเดี๋ยวสโนนวดให
0: ้เซฟขอบใจมากนะที่ไปรับเด็กๆให
2: ้แล้วพ่อไหวปะเนี่ยไม่ได้ป่วยตามแม่ไปคนนะ
0: พ่อไหวดูแลแม่ด้วยนะ

0: ขอโทษครับโทษครับโทษโทษครับ
1: มีอะไรหรือเปล่าคะ
0: คืองี้ครับคือผมอยากจะเอาขนมมาฝากขายที่ร้านนะครับไม่ทราบว่าต้องคุยกับใคร
2: อดทนอดทนไว้

0: พี่เซฟคะเพื่อนหนูอยากรู้ว่าพี่โสดหรือเปล่า
1: เพื่อนหนูหรือหนูเหรอครับ
2: เพื่อนค่ะเพื่อนหนูชื่อเพื่อน
1: โสดครับ
0: นี่ค่ะกินห้าอร่อยนะครับ
1: ขอบคุณครับ

0: มันต้องเรียนแบบนี้นะ
1: เนี่ยหมายหมอให้เราพักไม่ใช่เหร
2: อคุยพี่สอนเป็นไงบ้างมีร้านไหนรับฝากไหมพี
1: ่อีกแล้ว
2: ไม่เป็นไรพี่เราไลฟ์ขายกันก่อนก็ได้
3: มีร้านรับขนมเราตั้ง3ร้าน
2: ฮะพี่พูดจริงป่ะเนี่ย
3: จริงสิ
2: เฮ้ย
1: ไอ้สอนเอาดีๆอย่ามาทำตลก
3: ผมไม่ได้ตลกนะพ่อเขารับขนมเราจริง
1: ๆเบาๆๆๆเอานั่งก่อนนั่งก่อนเนี่ยโอ้ยเ
2: ออทำไมเลือกเขาอ่ะ
3: แล้วเดี๋ยวพี่จะช่วยทำออเดอร์ที่ไปวางขายที่ร้านเองนะ
4: ทำได้แล้วนะ
1: ทำได้
4: เ
2: ฮ้ยตาปะ
1: ถึงตาเราบ้างแล้ว
5: อร่อยนะเหงาปะมึงเป็นไรเนี่ยหน้าเป็นตูดเลย
6: น้องเขามาจีบมึงเหรอ
5: คงงั้นมั้ง
6: แล้วมึงคิดไง
5: คิดไงอะไร
6: มึงชอบน้องเขาปะ
5: อย่าบอกนะว่ามึงหึงกูอะ
6: ถ้าใช่แล้วมึงจะทำไง
5: อะไรของมึงเนี่ยจะถึงทำไม
6: กูมีสิทธิ์ปะ
5: โอ้ขำๆหน้าไปกลับบ้าน

0: ไอ้เจฟเป็นแฟนกับกูป่ะ
1: ฮะ
2: มึงขอบใจมากนะเว้ยที่มึงอยากเป็นแฟนกูอะแต่กูยังไม่พร้อมว่ะ
0: กูก็คิดไว้บ้างแล้วแหละกูก็เตรียมใจไว้บ้างละ
2: แต่มึงก็ยังจะมาขอเนี่ยนะ
0: มันก็ดีกว่าไม่ขอป่ะนี่มึงไม่โกรธกูใช่ป่ะ
2: จะโกรธทำไม
0: โหก็มึงดึงซะกูแค่อยากลองขอมึงดูอ่ะ
2: จะเป็นไงล่ะ
0: ก็เงยไปดิ
2: ถ้าวันไหนมันใช่อ่ะเดี๋ยวกูบอกนะเว้ย
0: โอเคงั้นเดี๋ยวกูจะขอมึงเรื่อยๆแล้วกัน
2: ไม่เข็ดหรอกงั้นก็มาเลยครับถ้ามึงไหวก็เชิญ
0: ไอ้เซฟ

0: เห็นไหมมันกินได้ไม่ตายเว้ย
1: ใช่อร่อยมากดื้อสดชื่นไม่ต้องมาโกหกเลยไม่เชื่อหรอกอะไรถ้ามึงไม่กินมึงก็ไม่ต้องเตะบอลกับพวกกูพวกกูต้องการกำลังเสริมเว้ยเพื่อนเราจะไปให้พิการไม่ได้เลยเสียศักดิ์ศรีเด็กแสงหมด

0: เออไม่กินก็ไม่ต้องกินงั้นมึงก็ไม่ต้องเตะบอลไปตลอดชีวิตเลยละกันไอ้เด้อ
1: เออก็ยอมไม่เล่นด้วย
0: กูจะจำไว้มึงยิงเบื่อไอ้เด้อมึงไม่ใช่เพื่อนกูไอ้ไปวันนี้ขอเตะบอลด้วยดิ
1: ฮะ
0: เอาจริงดิเออเมื่อวานน่ะครูเล่าเรื่องนักบอลหญิงให้ฟังเลยอยากลองดูบ้างอ่ะ

0: ดิบนบนไอ้บอลบอลบอลสมองเล่นด้วยดิมึงกินมะเขือเทศแล้วเหรอวะเออกินแล้วเยี่ยม
1: อย่าทำนี
0: ้ชนะไปเลย
2: รถมะเขือเทศเป็นยังไงบ้างล่ะ
0: รถแย่มากเลยครับปู่แต
2: ่อะไรวะ
0: แต่ก็ไม่ได้แย่หรือไม่คิดครับพอกินได้

0: มีร้านรับขนมเราตั้ง3ร้าน
1: ฮะพี่พูดจริงปะเนี่ย
0: จริงสิผมทำได้แล้วนะ
2: เราแย่มากเลยครับปู่แต
3: ่แต่อะไรวะ
2: แต่ก็ไม่ได้แย่หรอกที่คิดนะครับพอกินได้
4: ถ้าเรื่องไหนมีฉาก MC เนี่ยจะขายดีเป็นพิเศษ
5: ถ้าปู่เปิดใจเนี่ยยังไงปู่ก็เขียนได้เงินรออยู่ตรงหน้านะ
6: เงินต้นรวมดอกเบี้ยทั้งหมด 12,508,649 บาท 75 สตางค์ค่ะ
0: บางทีเราก็ต้องฝืนทำในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบกันบ้าง
6: เพราะถ้าคุณสมศักดิ์ผิดชำระเกินกว่า180วันทางธนาคารจำเป็นต้องส่งฟ้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
7: ไม่กลัว
4: ทุกซีนี่มันต้องดุเดือดถึงใจเลยครับคุณลุง
7: มือชั้นไหนว้าว

0: ไม่เขียนแล้วโอ้ย
1: จริงๆวัยนี้นะไม่ต้องทำอะไรแล้วแหละอยู่บ้านเฉยๆก็พอ
2: นั่นน่ะสิแค่เดินเนี่ยก็ยังไม่ค่อยจะไหวเลยนะพี
3: ่ปู่สัญญาคุณเทพไว้ไม่ใช่หรอไม่รู้สึกผิดคุณเทพบ้างหรอ
0: ข้าบอกแล้วว่าไม่ทำแล้วเลิกทำแล้ว
3: มึงกลับไปได้แล้วการทะเลาะคบกันจบแค่นี้

0: ครย้อนหลังครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้เมื่อความทรงจำในครัวไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารแต่คือชีวิตความรักและศักดิ์ศรีอีกครั้งกับการกลับมาพร้อมคุณค่าภูมิปัญญาบรรพชนสยามปลายจวักละครไทยรสเลิศส่งต่อเรื่องราวประวัติศาสตร์ผ่านมุมมองอาหารจากครัวชาวบ้านสู่ห้องเครื่องในรั้ววัง
2: เมื่อก้าวเข้าไปในนี้แล้วจะทำกิริยามารยาทเอะอะเอตโรซุกซนเป็นลิงข้างอีกต่อไปไม่ได้แล้ว
1: ละครปลายจวักเข้มข้นทุกฉากละเมียดทุกอารมณ์เสน่ห์ปลายจวักเอกลักษณ์ตำรับไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3และทาง www.wipa.me และ Wipa Application
3: มันไม่ใช่เหมือนนิยายหนาวมากหนาวฝนตกอ่ะเราก็ทนเก็บ
4: เหยื่อแรงงานกลไกการคุ้มครองภาครัฐที่ล้มเหลว
5: เงินก็บ่ได
6: ้ที่เพิ่นควรสิมารับผิดชอบ
4: สารคดี Blood Berries หมากไม้เร็วๆนี้ทาง Thai PBS และ www.wipa.me
0: Question Time ได้เวลาหาคำตอบกับภาพยนตร์จากวิภารู้หรือไม่พระเจ้าช้างเผือกเป็นภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นเพื่อสื่อสารให้โลกรู้ถึงแนวคิดของสันติภาพภาพยนตร์ไทยอายุกว่า85ปีที่สร้างโดยปรีดีพนมยงออกฉายครั้งแรกในเดือนเมษายนปี2484พร้อมกันทั้งไทยอเมริกาและสิงคโปร์ในช่วงเวลาที่โลกกำลังก้าวเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่2โดยมีการใช้ภาษาอังกฤษทั้งเรื่องเพื่อส่งสาระสำคัญไปยังนานาชาตินั่นคือสันติภาพเนื้อเรื่องเล่าถึงกษัตริย์ผู้ไม่ต้องการให้ผู้คนต้องสูญเสียจากสงครามจึงเลือกใช้ยุทธหัตถีชนช้างตัวต่อตัวเพื่อยุติความขัดแย้งโดยไม่ให้ทหารจำนวนมากต้องล้มตายและวันนี้พระเจ้าช้างเผือกได้กลายเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติพร้อมได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกโดยยูเนสโกอีกด้วยรู้ทุกเรื่องกับ Question Time และติดตามภาพยนตร์ได้ทางวิภาทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: ไทย PBS ตอกย้ำคุณภาพคอนเทนต์ระดับประเทศด้วย5รางวัลใหญ่จากเวทีนาฏราชครั้งที่17รายการข่าวยอดเยี่ยมทันโลกกับไทย PBSรายการ Hard Talk ยอดเยี่ยมคุยให้คิดสารคดียอดเยี่ยม Why Survival ละครยอดเยี่ยมและบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมเกิดแก่เจ็บโตติดตามคอนเทนต์คุณภาพข่าวสารคดีละครที่ไทย PBS

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

and the dense foliage provides perfect cover for an ambush.

This time, Sobek is in no mood to give up his kill.

0: กะโหลกและคอของแกสตูเนียปรับสภาพให้เป็นเหมือนตัวดูดซับแรงกระแทกแต่นี่ไม่ใช่การต่อสู้นี่คือวิธีที่แกสโตเนียสร้างมิตรภาพ
1: อัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพี Walking with Dinosaur ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 นเปิดโลกเปิดมุมมองที่คุณไม่ควรพลาดท่องโลกกว้าง 25-27 พฤษภาคมการผจญภัยของสัตว์ตัวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกทั้งใบได้น่าทึ่งก้าวเล็กๆสู่โลกกว้าง 28 พฤษภาคมพลิกทุกข้อจำกัดจากสิ่งของธรรมดาสู่งานสร้างสรรค์ล้ำค่าทันสมัยเซียนพลิกโฉมสิ่งประดิษฐ์29 พฤษภาคมเดินทางด้วยรถไฟสายโรเชบนเส้นทางที่สวยที่สุดซึ่งธรรมชาติออกแบบเองทางรถไฟแสนสวยแห่งสวิสแอลเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
2: ภาพปนเนาะจำนวนมากในพื้นที่ชายแดนใต้นำมาสู่การตั้งคำถาม
3: ที่นี่เขาสอนอะไรบ้าง
4: หลักๆ ก็สอนด้านศาสนาการใช้ชีวิตดูการใช้ชีวิตในปนเนาะก่อนดีกว่ารู้แค่ในข่าวครับ
2: ว่าปนเนาะคือสถานที่ซ่องสุมก่อความไม่สงบตามที่หลายฝ่ายให้ข้อมูลจริงหรือไม่
5: อย่าใส่รายปอนเนาะเพราะว่าปอนเนาะเป็นในธรรมพ่อของผมก็เป็นคนปอนเนาะเหมือนกัน
2: ปอนเนาะคืออะไรบิ๊กสตอรี่เรื่องใหญ่ไทยพีบีเอสวันจันทร์ที่25 พฤษภาคมนี้เวลา 21:30 น.

0: here.
1: Life is sometimes it's bad.
2: ยินดีต้อนรับสู่ Bad Bad World
3: ทุกวันอังคารเวลา 21:30 นทางไทย PBS
4: อนุสาวรีย์ทรงแปลกตาธงชาติปลิวสะบัดพัดสวัยผู้คนคึกคักเดินจับจ่ายใช้สอยข้าวของราวกับเป็นเมืองหลวงในประเทศทั่วไปของโลกที่นี่คือกรุงฮาเกซาของโซมาลีแลนด์ดินแดนเล็กๆปลายจะงอยแอฟริกาที่พยายามประกาศตัวเป็นเอกราชมาตั้งแต่ปี1991ท่ามกลางการคัดค้านจากดินแดนเดิมอย่างโซมาเลียมีรัฐบาลกองทัพและเงินตราเป็นของตนเองแต่ที่นี่ยังไม่ได้รับการรับรองจากประชาคมโลกแม้จะยังไม่มีสถานะเป็นรัฐแต่สถานที่ตั้งของโซมาลีแลนด์กลับกลายเป็นพื้นที่ดึงดูดมหาอำนาจมาตั้งแต่ในอดีตและในวันที่โลกขับเคี่ยวกันด้วยการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ที่นี่กำลังดึงดูดมหาอำนาจให้เข้ามาอย่างไม่ขาดสายติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกพุธที่27พฤษภาคมนี้เวลา 21:30 นทางไทย PBS
5: Cross Talk คิดต่างคุยกัน
6: ทุกวันพุธเวลา 4 ทุ่มทางไทย PBS ค่ะ
7: ทุกเช้ายังมีเสียงของธรรมชาติแต่เป็นเสียงที่เราไม่ได้ยินและหลงลืมมองเห็นความงดงามเล็กๆใกล้ตัวที่บอกเล่าเรื่องราวยิ่งใหญ่ของธรรมชาติและการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันปี2012ไทย PBS จัดโครงการ Save the Bird ขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นหัวใจอนุรักษ์ธรรมชาติของผู้ที่สนใจส่งผลงานภาพและคลิปวิดีโอเข้าประกวดเป็นจำนวนมากผลงานของผู้เข้าประกวดถูกเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆบอกเล่าเรื่องราวของนกไทยและมอบความมหัศจรรย์ของธรรมชาติสู่สาธารณชนปี2026ไทย PBS ร่วมกับสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยการกลับมาอีกครั้งของการประกวดภาพนกเพื่อส่งเสริมการตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมความหลากหลายทางชีวภาพและความหมายของการใช้ชีวิตรวมถึงส่งเสริมทักษะการถ่ายภาพให้กับทุกคนที่มีใจรักเล่าเรื่องราวผ่านเลนส์มองโลกผ่านปีกเล็กๆของนกไทย PBS ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสต์2026เพื่อให้ทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทอดเรื่องราวของธรรมชาติไทย PBS จึงได้เปิดรับผลงานจากทุกคนทั้งมือใหม่มือเก่าทั้งกล้องใหญ่หรือกล้องมือถือภาพนิ่งคลิปสั้นภาพนิ่งจากโทรศัพท์มือถือนกบ้านฉันผลงานทุกชิ้นจะได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญด้านภาพถ่ายธรรมชาติและการอนุรักษ์นกรวม5ท่านเพื่อคัดเลือกผลงานที่สะท้อนทั้งความงดงามผ่านเรื่องเล่าและคุณค่าของธรรมชาติผู้ชนะการประกวดจะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาทพร้อมโอกาสในการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569มองโลกผ่านปีกเล็กๆของนกแล้วการเห็นนกสักตัวของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไทย PBS ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสต์เพราะทุกภาพช่วยให้ธรรมชาติบินต่อไป

0: องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยลดขยะและประหยัดทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเช่นการใช้ถุงผ้าแก้วน้ำกล่องอาหารหรือขวดน้ำแบบพกพาแทนการใช้ของแบบใช้ครั้งเดียวนอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะแล้วยังช่วยลดการใช้วัตถุดิบในการผลิตสินค้าใหม่อีกด้วยนะครับ
1: You said you've got a T-Rex?
2: Uh-huh. Say again. We have a T-Rex.
3: My dear Dr. Sattler, welcome to Jurassic Park.
4: จะอารมณ์เหมือนเดินไปในป่าแล้วเจอชูแบ็คก้าอย่างนั้น
5: อ่ะแต่สตาร์วอล์ก
4: เสียงบ้ง
5: โอ้ยพี่ทำเสียงเหมือนด้วยนะ
4: อันนี้ไม่เหมือนเท่าไหร่หรอกวันนี้แบบเสลดยังไม่เยอะคือผมกับอาจารย์ไดโนป้องอาจารย์สุรเวชสุทธิธารอยากสิ่งที่อยากเจอมากคือลึงไดโนเสาร
5: ์อวัยวะเพศของน้องเขา
4: อีกอันนึงที่ทีเล็กเนี่ยในหนังโม้ก็คือว่าถ้าคุณอยู่นิ่งๆทีเล็กจะมองไม่เห็นคุณในของจริงเนี่ยทีเล็กคือหนึ่งในผู้ล่าที่สายตาดีที่สุดในโลกสวัสดีครับผมดร.แทนไทยประเสริฐกุลครับเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์สายชีววิทยานะครับจัดรายการพอดแคสต์ชื่อว่าวิดแคสต์ครับ
6: และนี่คือรายการ Science Tech Movie
5: คุณผู้ชมครับภาพยนตร์เรื่อง Jurassic World ภาคล่าสุดก็เข้ามาได้สักพักแล้วแหละท่านก็น่าจะไปชมกันมาแล้วล่ะครับมากมายหลายอย่างครับแต่ก็มีหลายอย่างที่เรายังไม่รู้วันนี้ก็จะมาคุยกับพี่แทนไทยประเสริฐคนสวัสดีครับพี่แทนไทย
4: สวัสดีครับผมครับ
5: ก่อนไปคุยเรื่องไดโนเสาร์ผมขอย้อนไปที่เรายังไม่เกิดสักหรอกพี
4: ่
5: 66ล้านปีที่แล้วอุกกาบาตมันพุ่งลงมาชนโลกหลายๆคนทราบเป็นต้นเหตุทําให้ไดโนเสาร์นั้นสูญพันธ
4: ุ์
5: ใช่ม
4: ั้ย
5: ครับอยากให้พี่เล่าในหลักการวิทยาศาสตร์ที่มีการศึกษามาว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับพี
4: ่ก่อนจะอะไรใดๆเนี่ยผมขอออกตัวเล็กน้อยได้มั้ย
5: ได้เลยครับพ
4: ี่ว่าวันนี้ผมแบบกลับมาคุยสบายๆนะเราไม่ได้แบบวิชาการมากเนาะ
5: ครับ
4: ฮะแล้วก็ผมเองก็ไม่ใช่นักไดโนเสาร์วิทยาหรือว่าที่เขาเรียกนักบรรพชีวินวิทยา
5: ครับ
4: โดยตรงอะไรอย่างเงี้ยแค่เป็นเนิร์ดที่ชอบดูหนังคนหนึ่งแล้วก็ชอบวิทยาศาสตร์มากๆคนหนึ่ง
5: ครับ
4: แล้วก็เดี๋ยวขายของให้บรรดาผองเพื่อนนิดนึง
5: ได้เลยครับ
4: คือถ้าเกิดจะ
5: เลือกได้เลยครับ3กล้องนี
4: ้ผมเอาทีละกล้องเลยกันคือถ้าเกิดสนใจ
5: ลำบากสร้างภาพแพนิคพี่
4: ความรู้เชิงลึกไดโนเสาร์จริงๆอ่ะมีเดี๋ยวนี้มีคนทำสื่อลงโซเชียลเนี่ยเยอะไปหมดนะฮะอย่างอ่ะคนที่สนิทหน่อยก็ยังมีดร.ไดโนป้องสุรเวชสุธีธรเนี่ยเขาก็ศึกษาไดโนเสาร์คอยาวอยู
5: ่
4: นะอีกคนนึงดร.อดุลนี่ก็ทำไดโนเสาร์กินเนื้อเขาก็ทำเพจชื่อไก่คือไดโนเสาร
5: ์ไก่คือไดโนเสาร์
4: ใช่
5: ครับ
4: หรืออย่างรุ่นน้องๆหน่อยก็จะมีแบบเพจชื่อไดโนเสาร์เล่าแบบไทย
5: ๆ
4: อันนี้ก็ลงความรู้แบบแอคทีฟมากนะมีเพจไคจูคิงดอมนี่จัดอันนี้มีจัดพอดแคสต์เล่าเชิงลึกความรู้ไดโนเสาร์ด้วย
5: ครับ
4: เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ใครฟังรายการนี้แล้วยังรู้สึกแบบไม่อิ่มเอมอ่ะอยากได้ลึกกว่านี้อย่างเงี้ยก็มีอีกมากมายให้ไปต่อได้จนผมวันนี้เอาแบบแค่แบบระดับสามัญชนอะไรเงี้ยกัน
5: ได้เลย
4: นะ
5: คำถามที่ผมถามไปเมื่อกี้ก็คือว่าวันนั้น66ล้านปีก่อนมันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับพี่
4: เบสิกเลยก็คือว่ามันมีอุกกาบาตลูกประมาณ10กิโลเมตรนะฮะ
5: 10กิโลเมตร
4: แล้วเคลื่อนที่แบบเป็นผมจำความเร็วชัวร์ไม่ได้แล้วแต่ก็คือวินาทีนึงเนี่ยเป็นหลักหลายกิโลเมตรอ่ะอย่างเงี้ย
5: เร็วมาก
4: ใหญ่มากเร็วมากแล้วก็อัดเปี้ยงเข้ามาระเบิดปุ้มเป็นหลุมอุกกาบาตไซส์ประมาณสักเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยเกือบ200กิโลอะไรเงี้ยลงตรงประมาณแบบแถวอ่าวเม็กซิโกคร
5: ับ
4: ถ้าใครอยู่ใกล้หน่อยก็คงยังไม่ทันรู้สึกอะไรอ่ะตายเร็วมากคือแค่มันอัดเปี้ยงเข้ามาขึ้นช็อคเวฟที่มันแบบอัดปุ้งสลายร่างกายไปพร้อมกับแรงระเบิดอย่างเงี้ยฮีทเวฟ

0: ไอ้พวกที่โดนคลื่นซัดก็ไม่รอดอีก
1: ครับ
0: แล้วก็หลังจากนั้นถ้าใครยังรอดอยู่ก็ยังไม่จบเพราะว่าไอ้ฝนอุกกาบาตที่เป็นเศษเล็กเศษน้อยของผิวโลกที่มันกระเด็นขึ้นไปอะ
1: อ๋อเหมือนมันก็มีแบบเศษกระเด็นแบบเด้งขึ้นไปอย่างนี้เหรอ
0: มากมายแล้วก็ตกมาเป็นลูกไฟนะตกมาเป็นลูกไฟแล้วก็พวกป่าไม้อะไรต่างๆเนี่ยทั้งโดนคลื่นความร้อนทั้งโดนลูกไฟก็เป็นไฟไหม้แบบเป็นผืนใหญ่มากอ่ะเป็นไฟป่าที่มหากาพย
1: ์ครับ
0: นะแล้วก็ฝนตกมาเป็นกรดอีกแล้วก็ถ้ายังไม่ตายอีกสมมติยัง
1: ถึงอยู
0: ่จริงๆตายไปตั้งแต่แรกอาจจะดีสุดนะผมว่านะ
1: ไม่ต้องทรมานไม่ต้องมาหลบอะไร
0: ถ้ายังไม่ตายอีกก็โอเคคุณก็ต้องอยู่ทนไปว่าไม่มีอะไรกินทำยังไงฟ้านี่มืดดำพืชสังเคราะห์แสงไม่ได้ต้นไม้ตายทำยังไงสัตว์กินเนื้อนี่ก็ลำบากเพราะสัตว์กินพืชก็ตายตัวเองก็ไม่รู้จะไปล่าใครอาจจะต้องกินแทะแขนตัวเองกินอย่างเง
1: ี
0: ้ยเรียกได้ว่าพอผ่านไปเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยก็ผู้อยู่รอดเนี่ยก็เหลือน้อยมากไดโนเสาร์เกือบทั้งหมดก็สูญพันธุ์ไปจากโลกเราในช็อตนั้นถามว่ารู้ได้ไงว่าอุกกาบาตลูกนี้มาจริงก็คือทุกวันนี้ถ้าเราไปขุดชั้นหินดูจากทั่วโลกเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าตรงช่วงอายุ66ล้านปีเนี่ยมันจะมีแถบดำๆอยู่แล้วเป็นแถบดำๆบางๆที่แบบว่ามันโรยปกคลุมทั่วโลกด้วยแร่ธาตุที่มาจากไอ้กาบาตลูกนั้นน่ะแล้วมันเป็นแร่ธาตุแร่อิริเดียมหรืออะไรประมาณนั้นนะฮะที่ว่ายังไงมันก็ต้องตีความเป็นอย่างเงี้ยแหละก็คือมีวัตถุจากนอกโลกมาชนแล้วเกิดแตกกระจายเสร็จแล้วกระจายแล้วพอตกกลับลงมามันกลายเป็นชั้นปกคลุมทั่วโลกแล้วหลังจากนั้นมันก็เป็นชั้นอื่นทับถมไปเรื่อยใช่ไหมก็นับเวลาได้66ล้านปีตั้งแต่นั้นแล้วก็ไอตัวหลุมมันเองเนี่ยทุกวันนี้มันถ้าคุณไปยืนอยู่ตรงนั้นน่ะตรงจุดที่มันตกอ่ะคุณจะไม่เห็นเป็นอะไรเป็นหลุมละแต่ว่านักต่างๆอ่ะ
1: ครับ
0: นักธรณีวิทยานักบรรพชีวินเขาสามารถไปขุดดูร่องรอยมันได้โอ้นี่มันเริ่มจากตรงนี้ถึงตรงนี
1: ้
0: แล้วก็ภาพถ่ายดาวเทียมอะไรก็สามารถเห็นได้ไงอย่างไดโนเสาร์จริงๆไม่มี DNA ให้ศึกษานะ
1: อ๋อไม่มี DNA
0: ไม่มีคือจูราสสิกพาร์คเนี่ยโจทย์หนังของเราในวันนี้เนี่ย
1: ครับ
0: ทำจริงไม่ได
1: ้สรุปความจริงไม่ได้
0: ทำจริงไม่ได้จบเลย
1: จบรายการ
0: จบรายการเลย เพราะอะไรเพราะว่า DNA เนี่ยย้อนกลับไปไกลสุดก่อนที่มันจะเสื่อมสลายหายไปตามกาลเวลามันได้ประมาณสักล้านปีนี่คือถือว่าเก่งมาก
1: อ๋อ DNA มีช่วงอายุของมันด้วยมันไม่ได้อยู่คงตลอดไป
0: ไม่คงกระพันคือนึกภาพหนังสือเล่มนึงอ
1: ่
0: ะ
1: ครับ
0: แล้วไอ้ DNA โบราณมันจะได้มาเป็นแบบหน้าขาดๆหายๆอ่ะหายไป3บรรทัดหายไปหน้านึงหายไป10หน้าอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่ถ้าเราขูดแก้มเราออกมาตอนนี้เลยแล้วไปอ่านรหัส DNA มันจะได้เป็นต่อเนื่องสวยงามไม่มีตัวอักษรตัวไหนหายไปเลยเป็นแบบระดับเป็นหลายล้านตัวอักษรเรียงสวยงาม DNA โบราณค่อยๆผุพังไปเรื่อยๆกลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยไปเรื่อยจนแม็กซิมัมอายุสูงสุดเท่าที่เคยเจอสกัดออกมาได้ก็คือน่าจะสักล้านปีนี่แหละผมว่
1: า
0: ซึ่งถ้าจะเอาไดโนเสาร์มันต้องย้อนกลับไปเพิ่มล้านปีเนี่ยต้องบวกไปอีกตั้ง65ล้านปีนะ
1: ครับ
0: กว่าจะย้อนไปถึงยุคไดโนเสาร์ก็เลยในแง่ของ DNA เนี่ยก็จะไม่มีแล้วแต่ความรู้ไดโนเสาร์ส่วนใหญ่ก็คือเราเอาดูจากกระดูกนี่แหละกระดูกนี่คือหลักเลยฟอสซิลนี่แหละฮะ
1: ครับ
0: คือเราจะมีองค์ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ปัจจุบันอยู่ว่าถ้ากระดูกแบบนี้ฟันแบบนี
1: ้
0: ลักษณะขาลักษณะแขนหางอะไรเป็นอย่างนี้มันดำเนินชีวิตอย่างไรเราก็เอาไปเทียบเคียงว่าอ๋อถ้าเป็นไดโนเสาร์เห็นเขี้ยวนี่คือกินเนื้อแหละ
1: เขี้ยวแหลมๆอะไรอย่างเงี้ยกินเนื้อแน่นอน
0: อะไรทำนองนั้นมันก็จะมีวิธีให้เปรียบเทียบได
1: ้
0: ตัวไหนแบบกระดูกตันๆหนักๆตัวนี้ไม่น่าบินได
1: ้
0: ไอตัวบินได้เฮ้ยกระดูกมันเป็นกวงๆข้างในเป็นอากาศเยอะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตัวไหนกินปลาตัวไหนกินกินหากินใกล้น้ำไกลน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็จะดูได้จากการวิเคราะห์ลึกเข้าไปเช่นว่าไหนลองเอาเขี้ยวมันมาวิเคราะห์ทางเคมีสิองค์ประกอบในฟันในเขี้ยวมันเนี่ยสื่อว่าตอนมันมีชีวิตอยู่มันกินอาหารประเภทไหนอย่างเงี้ยได้ฟอสซิลขี้ไดโนเสาร
1: ์
0: เขาเรียกคอร์โพไลท์คือฟอสซิลอุนจิเนี่ยพอเราเจอปุ๊บเป็นขุมทองของวิชาบรรพชีวิต
1: แล้วว่ามันจะเป็นอุนจิ
0: คือถ้ายังไม่เป็นฟอสซิลเนี่ยเราจะไม่อยากไปยุ่งอะไรแต่พอมันเป็นฟอสซิลโอ้โหมันบอกข้อมูลได้มากมายมื้อก่อนตายของมันมันกินอะไร
1: ใช่ๆ
0: อะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็จะรู้อ่ะพฤติกรรมอย่างขาแข้งปีกปากอะไรอย่างเงี้ยก็เอามาเข้าคอมเอามาสร้างโมเดลแบบจำลองทดสอบดูได้ว่ามันน่าจะขยับประมาณไหน
1: โอ้ขนาดมีแค่กระดูกเรามองได้ถึงขนาดนี้นะ
0: ใช่แต่มันก็เขาเรียกว่า เราก็จะรู้คือไม่ใช่เราไม่รู้อะไรเลยเรารู้ประมาณนึงแต่ไอ้ส่วนที่ไม่รู้เนี่ยก็เยอะเป็นปริศนาน่าสนใจพอกัน
1: ครับพี่คิดว่า

0: ในอนาคตเราจะเจออะไรที่มากกว่ากระดูกที่เราจะทําการศึกษาไดโนเสาร์ได้บ้างครับ
1: คือผมกับอาจารย์ไดโนป้องอาจารย์สุรเวชสุทธิธารเนี่ยอยากสิ่งที่อยากเจอมากคือลึงไดโนเสาร
0: ์อวัยวะเพศของน้องเขา
1: เครื่องเพศอุปกรณ์ผลิตลูกของไดโนเสาร์ไม่เคยมีใครเจอได้แต่คาดเดากันไปว่าเป็นอย่างไร
0: มันไม่มีกระดูก
1: ไม่มี
0: ก็เลยมันเป็นฟอสซิลไม่ได้เปล่า
1: ใช่มันเป็นส่วนอ่อนนุ่มนั่นแหละ
0: แต่เราอันนี้แบบเอาวิชาการนะคุณผู้ชมเราก็ไม่รู้ว่าฟอสซิลที่เราเจอโครงกระดูกข้างหลังอะไรแล้วก็ไม่รู้เพศ
1: อ๋อดูเพศ
0: อ๋อเราดูได้เหรอ
1: คือผมมาดูไม่เป็นเพราะผมไม่ใช่นักไดโนเสาร์เนาะแต่คนที่เป็นนักไดโนเสาร์อะดูเป็นบอกได้
0: ตัวลีละอะไรอย่างงี้ก
1: ็ตัวนี้เด็กตัวนี้ผู้ใหญ่ตัวนี้บางคนบอกถึงอายุได้เลยทีเล็กตัวนี้อายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพศไหนเงี้ยบอกได้บอกได้แต่ว่าแค่ไม่เห็นอวัยวะอ่อนนุ่มของมันเห็นแต่โครงสร้างแข็งคือเรื่องลึงเนี่ย
0: ผมขยับตัวเลยเรื่องเนี้ย
1: คือเราสันนิษฐานว่าไดโนเสาร์น่าจะมีลึงเราอาจจะรู้สึกว่ามันก็ต้องมีอยู่แล้วสิมันจะแปลกอะไร
0: ใช่ใช่ใช
1: ่จริงๆคือมันแปลกตรงที่ว่าลูกหลานไดโนเสาร์ทุกวันเนี้ยคือนกนกถ้าใครนึกไม่ออกเป็นลูกหลานไดโนเสาร์ยังไงเนี่ยให้กินตีนไก่แล้วคุณจะเห็นว่าเออนี่แหละ
0: มันคล้ายๆกัน
1: ใช่แน่นอนของแท้
0: ครับ
1: แล้วก็อีกมากมายหลายอย่างที่คือนกมันเป็นไดโนเสาร์กลุ่มหนึ่งที่มันเหลือรอดมาจากยุคไออุกาบาตชนนั้นแล้วมันก็ค่อยมาแตกสายกลายเป็นนกใหญ่นกเล็กนกน้ำนกบกอะไรต่างนกสารพัดนกอ
0: ่
1: ะนะฮะแล้วทีนี้เนี่ยในนก 97% โดยประมาณเนี่ยไม่มีลึงคือนกเนี่ยมันมีรูเพศรูเดียว
0: ครับ
1: เอาไว้ทั้งรูสารพัดประโยชน์มันน่ะเรียกรูโครเอก้า
0: ครับ
1: ฉี่ก็ออกทางนี
0: ้ครับ
1: วางไข่ก็ออกทางนี
0: ้
1: ส่งน้ําเชื้อก็ส่งทางนี
0: ้ครับ
1: แต่มันไม่ได้เป็นอะไรยื่นออกมามันเป็นแค่รูเฉยๆ
0: ครับ
1: นะนึกภาพตูดไก่อ่ะสมมุติอ่ะไก่ผสมพันธุ์มันก็จะเอารูเนี้ยมารูจุ๊บกับรูแล้วก็ส่งถ่ายอะไรก็ว่ากันไป
0: ครับ
1: คือเอาเป็นว่าท่านเนี้ยพูดไปมันยาวแต่เอาเป็นว่ามีทฤษฎี1แล้วกันว่ากันว่านกดั้งเดิมบรรพบุรุษนกอ่ะเป็นพวกที่มีลึงแต่พอมาถึงยุคปัจจุบันนกเกือบทั้งหมดไม่เหลือลึงแล้วทีนี้เนี่ยมันก็จะเหลือนกอยู่บางชนิดเช่นนกกระจอกเทศเงี้ยยังมีลึงอยู
0: ่
1: ดูมีความไดโนเสาร์หน่อยไหม
0: มีตัวใหญ่ๆสูงๆนะ
1: พวกเป็ดอะไรเงี้ยยังมีลึงอยู
0: ่
1: แต่เป็ดเรายกไปไว้ที่อื่นก่อนเราดูนกกระจอกเทศก็ได
0: ้
1: ผมจินตนาการว่านกกระจอกเทศเนี่ยมันไซส์ใหญ่ด้วยเนาะมันยิ่งนึกภาพง่ายว่าของไดโนเสาร์ก็น่าจะประมาณคล้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยปริศนาว่าลึงไดโนเสาร์เนี่ยมีหรือไม
0: ่ครับ
1: น่าจะมีและจะคล้ายคลึงกับอะไรก็ให้จินตนาการนกกระจอกเทศใครนั่งอยู่หน้าคอมเหมือนเดิมมีมือถือลองเสิร์ชดูนะ Ostrich Penis ลองเสิร์ชดู
0: ต้องขึ้นตัวหนังสือให้คุณผู้ชมด้วย
1: ว่าถ้าจินตนาการครั้งต่อไปจินตนาการแบบพวกทีเล็กพวกคอยงคอยาวอะไรพวกเนี้ยอยากรู้ว่าตรงแถวตรงหว่างขามเป็นยังไงลองนึกภาพตามนกกระจอกเทศแต่มันไม่ได้ห้อยตรงเตงเหมือนอย่างมนุษย์เรานะ
0: ครับ
1: มันจะมีแบบค่อยเอาออกมาตอนจะใช้งานนั่นนะเราให้เวลากับเรื่องนี้ไปเยอะเนาะแต่ก็ผมว่าหลายคนอาจจะอยากรู
0: ้
1: นะถ้าไม่อยากรู้ก็กดข้ามไปได
0: ้ได้ได้เรื่องกลับมาเรื่องนกนิดนึง
1: ครับ
0: วิวัฒนาการจากไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปแล้ววิวัฒนาการมันเรื่อยๆมันเป็นยังไงครับจนมาถึงนกในปัจจุบันอย่างเงี้ยคร
1: ับ จริงๆก็คือนกก็เป็นไดโนเสาร์กลุ่มหนึ่งนั่นแหละคือเมื่อก่อนไดโนเสาร์มีมากมายหลายสารพัดรูปแบบใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่มันจะมีอยู่แก๊งหนึ่งอ่ะที่เป็นแก๊งขึ้นต้นไม้เวลาจะไปจากต้นไม้ต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่งอ่ะก็ล่อนไป
0: อ๋อ
1: ฮะ
0: ล่อนไปไม่ได้แบบกระพือปีกบินเหมือนนก
1: ไม่ก็คือล่อนไปเพราะฉะนั้นแก๊งเนี้ยมันจะมีแรงคัดเลือกคือหมายถึงว่ามียิ่งตัวไหนล่อนเก่งอ่ะมันก็จะเอื้อต่อการดำรงชีพของมันนะเพราะฉะนั้นในรุ่นถัดๆไปเรื่อยๆเนี่ยไออวัยวะร่อนของมันก็คือการกางแขนแล้วมีขนออกมาเพื่อบังคับอากาศเนี่ยมันก็จะค่อยๆคล้ายๆว่าใช้งานได้ดีขึ้นเรื่อยๆถ้าเราไปดูยุคนั้นเนี่ยมันจะมีช็อตก้ำกึ่งระหว่างฟอสซิลที่ก้ำกึ่งระหว่างไดโนเสาร์กำลังจะกลายเป็นนกอ่ะก็คือพวกอาร์คิออปเทริก
0: ครับ
1: อาร์คิออปเทริกก็คือว่าคุณก็จะเห็นลักษณะโบราณเช่นปากยังมีฟันอยู่เลยนะตรง ตรงข้อปีกมันอ่ะยังมีนิ้วอยู่เลยถ้าเป็นนกปัจจุบันคือมันไม่ได้เป็นนิ้วงอกออกมากันแล้ว
0: ครับมีแค่ปีกอย่างเดียว
1: ใช่และอีกหลายๆอย่างที่มันเป็นก้ำกึ่งอันนั้นคือเป็นสแนปช็อตอันนึงว่าเออมันมีอยู่ยุคนึงอ่ะที่มีไอตัวล่อนๆพวกเนี้ยแล้วมันต้องมีสักพันนึงแหละที่ก็ต่อยอดไปอีกเป็นจากแค่ล่อนก็คือบินเลย
0: ครับ
1: คือขนไดโนเสาร์เนี่ยถามว่าเรารู้ได้ไงว่ามันมีก็คือมันไม่ต้องเดาเลยเพราะมันเห็นว่ามันมีจริงๆมันมีฟอสซิลหลายๆอันที่ว่านอกจากกระดูกแล้วอ่ะมันมีขนประทับอยู่ในฟอสซิลด้วยแล้วมันก็ชัดเจนเลยว่าเป็นขนแบบขนนก
0: อ๋อเป็นขนนกเหมือนนกเลย
1: เป็นขนแบบขนนกเลยแต่ว่าอาจจะเป็นขนนกรุ่นแรกๆคล้ายๆว่ายังไม่ได้ปรับจูนรายละเอียดจนกระทั่งเอามาใช้บินได้ดีอะไรขนาดนั้นคืนนี้ผมจะแนะนำคอนเซปต์ที่เรียกว่า pre-adaptation
0: คร
1: ับ คือหมายความว่าบางทีโครงสร้างหนึ่งเอาไว้ว่าอย่างหนึ่งอ่ะมันก็ถือกำเนิดขึ้นมาเอาไว้ทำหน้าที่ดั้งเดิมแบบอื่นก่อนที่เราจะมาเห็นมันทำหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งในยุคปัจจุบันก็คือในไดโนเสาร์ยุคแรกๆเนี่ยขนเนี่ยมันก็คือเป็นขนที่ไว้ปกคลุมร่างอ่ะยังไม่ได้เอาไว้บินอะไรเลยคือเปรียบได้กับถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราก็นึกภาพลิงหรืออย่างนี้ได
0: ้
1: ขนก็คืออวัยวะปกคลุมร่างกาย
0: เฉยๆอ่ะไม่ได้ขนแบบเอาไว้บิน
1: คือเอาไว้ปกคลุมร่างกายเพื่อให้มันมีเก็บอุณหภูมิอะไรเงี้ยป้องกันUV ป้องกันแมลงเชื้อโรคอะไรทั้งหลายอย่างเงี้ยไดโนเสาร์ก็น่าจะคล้ายคลึงกันคือในหลายๆกลุ่มเนี่ยก็จะมีขนที่เป็นบรรพบุรุษของขนนกอ่ะ
0: ครับ
1: เอาไว้ใช้ทำหน้าที่อย่างอื่นก่อนแล้วพอถึงยุคเป็นนกเนี่ยมันถึงเอามันตั้งเขาเรียกไงนะมันมีสารตั้งต้นมาให้แล้วอ่ะมันประยุกต์ไปทำอย่างอื่นต่อได้ซึ่งไอ้พวกร่อนทั้งหลายเนี่ยก็เอาตรงนี้มาใช้ในเรื่องของการพยุงตัวให้ลอยในอากาศได้
0: ครับ
1: แล้วก็พอพวกที่มาเป็นนกจริงจังแล้วเนี่ยมันก็จะหนึ่งก็คือว่าน้ำเรื่องน้ำหนักเน
0: า
1: ะกระดูกอะไรมันจะเบาขึ้นเยอะกระดูกจะเป็นพุนร่างกายนี่อาจจะต้องใช้พลังงานสูงในการขยับปีกดินนะเพราะนั้นจะมีปอดมันจะมีถุงลมแทรกๆออกมาให้เอาออกซิเจนไปส่งให้ทั่วถึงอะไรเงี้ยเคี้ยวอะไรต่างๆที่มันเป็นน้ำหนักอ่ะ
0: ครับ
1: มันก็จะลดรูปไปเหลือเป็นจะงอยปากเบาๆอย่างเงี้ยทุกอย่างปรับตัวไปสู่การบินนั่นนะก็ข้อแตกต่างระหว่างนกกับไดโนเสาร์จริงๆไดโนเสาร์บินได้ก็คือนกนี่แหละแต่ว่าไอ้ที่เราบอกเทอร์านอดอนเทอร์แดกทิลเทอร์ซอร์อะไรขึ้นต้นด้วยเทอร์โลทั้งหลายแก๊งเนี้ยคือสัตว์เลื้อยคานบินได้ที่แยกออกจากกลุ่มไดโนเสาร์ไปตั้งแต่ก่อนที่จะมีนกมันเคยครองท้องฟ้าตอนที่ในยุคที่ไม่มีนกเลยอ
0: ่
1: ะมีบรรพบุรุษร่วมกันมาแล้วสายนึงแยกไปเป็นตัวบินได้สายนึงแยกมาเป็นไดโนเสาร์แต่ก็อยู่ร่วมยุคกันมาแต่ไม่นับว่าเป็นไดโนเสาร์
0: ครับ
1: ฮะ
0: พูดถึงทีเล็กก็เป็นหนึ่งในสัตว์ในไดโนเสาร์ที่ตอนนี้โด่งดัง
1: เป็นตัวโปรดของหลายคน
0: อันนึงก็แรปเตอร์มันจะมีการเปรียบเทียบกันในหนังว่าเหมือนแรปเตอร์ตัวเล็กกว่านะแต่ทำไมดูฉลาดกว่าจังเลยอย่างเง
1: ี้
0: ยอ๋อ
1: จริงๆจูราสสิกพาร์คเนี่ยมันเป็นจุดตัดที่น่าสนใจของวิทยาศาสตร์กับจินตนาการนะ
0: ครับ
1: ทั้งทีเล็กทั้งแรปเตอร์เนี่ยที่อยู่ในหนังอ
0: ่
1: ะมันมีใส่ไอ้ส่วนที่เป็นโม้อ่ะเข้าไปเยอะเพื่อให้มันสนุกขึ้น
0: ครับ
1: ฮะอยากรู้ไหมว่าอันไหนโม้อันไหนตรงตามวิทยาศาสตร์
0: เอาตรงก่อนดีกว่าเอาตรงก่อน
1: คือเอาทีเล็กก่อนนะ
0: ครับ
1: ทีเล็กเนี่ยในหนังเราจะเห็นว่ามันน่ากลัวมาก
0: ใช
1: ่แล้วทรงมันอ่ะจะแบบกล้ามล่ำๆเกล็ดเลื่อมๆแบบประมาณว่าไอเป็นหนังที่เป็นหมายถึงผิวหนังมันอ่ะจะฟิตเปรี้ยไปกับกล้ามเนื้อมันเลยขยับขาที่เห็นแบบเป็นลูกกล้ามเนื้อเป็นมัดๆอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่ายุคหลังๆมาเขาบอกว่าคนสมัยก่อนน่ะวาดภาพไดโนเสาร์สมัยก่อนน่ะออกแบบมันผอมไปคือเหมือนคนมาเจอโครงกระดูกพวกเราอย่างเง
0: ี
1: ้ยแล้วไปวาดออกมามีซิกแพคมีแบบ
0: บางทีเห็นโครงกระดูกแล้วก็ไม่รู้เนื้อหนังมังสาเขาหรอกอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: คางแบบเป็นเหลี่ยมเหมือนซูเปอร์แมนอย่างเงี้ยไม่ใช่ไง
0: ครับ
1: คือเขาบอกว่าในความเป็นจริงอ่ะมันน่าจะมีส่วนที่เป็นอ้วนพลุยของทีเล็กมากกว่านั้นเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดให้ทำทีเล็กแบบสมจริงตามหลักวิทยาศาสตร์มันจะออกมาเป็นเหมือนไก่อ้วนๆมากกว่าที่เห็นในหนังนะมีความเจ้าเนื้อมากกว่า
0: ดูไม่น่าเกรงขาม
1: กลมๆคางป่องๆพุงป่องๆกว่าอะไรเงี้ยนะอันนั้นอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคือในหนังเนี่ยทีเล็กมันหุบปากเนี่ยเคี้ยวแบบ เขี้ยวหยินเต็มแบบโผล่แผ่นออกมานอกปากเขาออกแบบตามพวกเหมือนจระเข้อะไรอย่างเงี้ยแต่งานวิจัยรุ่นหลังๆเนี่ยก็จะบอกว่าจริงๆทีเล็กอ่ะมันมีริมฝีปากมันแบบมีมันปิดปากเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ได้มีเขี้ยวอะไรโผล่แผ่นออกมา
0: แนบสนิท
1: ใช่มีส่วนที่เป็นเขาเรียกเป็นลิปก็คือเป็นริมฝีปาก
0: ครับ
1: ก็นึกภาพพวกกิ้งก่าทุกวันเนี้ยเวลามันหุบปากมันไม่ได้มีเขี้ยวอะไรโผล่
0: ใช่ใช
1: ่แต่ในหนังมันไม่ได้ไงเพราะว่าเดี๋ยวความน่ากลัวมันไม่
0: จะไม่น่ากลัว
1: เดี๋ยวมันไม่น่ากลัวต้องให้เขี้ยวแบบโผล่มันทั้งหน่อยยิ่งกว่านั้นอีกก็คือว่าเราดูหัวกะโหลกทีเล็กอ่ะ
0: ครับ
1: เขี้ยวมันแบบแบบแต่ละซี่นี่คืออย่างมีดเป็นอะไรแบบเป็นแท่งขึ้นมาแบบยาวคมแหลมมากเงี้ยเขาบอกว่าในความเป็นจริงอ่ะเขี้ยวมันอาจจะไม่ได้โผล่มาเยอะขนาดนั้นมันอาจจะฝังอยู่ในเหงือกซะแบบเกินครึ่งอะไรเงี้ยเขาบอกว่าให้ไปดูตัวอย่างน้องวรนุชในยุคปัจจุบันเนี่ยนะคุณนายเรียกอะไร
0: เขาก็เรียกเฮียได้นะ
1: หรือ
0: นี่ไง
1: เนี่ยเสื้อผมคือลุมพินีพาร์คเนี่ยเป็นจูราสสิกพาร์คของที่มีจริงไปดูได้นะเอาอย่างที่มหิดลที่ศาลายาเขาเรียกน้องพวกนี้ว่าน้องบุ๋ย
0: น้องบุ๋ย
1: มันจะเป็นชื่อเฉพาะถิ่นเราเรียกน้องบุ๋ยก็ได
0: ้น้องบุ๋ยน้องบุ๋ย
1: คือถ้าเกิดดูเฉพาะหัวกะโหลกน้องบุ๋ยเนี่ยใครมีอุปกรณ์อะไรหารูปได้ลองหาดูนะหัวกะโหลกน้องบุ๋ยเนี่ยจะเห็นว่าเขี้ยวยาวอย่างกับทีเล็กเลยเขี้ยวแบบเขี้ยวคือเขี้ยวอ่ะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าไปดูรูปตอนมันมีชีวิตแล้วมันอ้าปากแทบจะไม่เห็นเขี้ยวเลยเป็นเนื้อเหงือกสีชมพูแบบดูอ่อนนุ่มอ่อนโยนเขี้ยวโผล่มาแค่นิดเดียวก็เลยแบบบางทีเราไม่สามารถฟันธงได้เนาะว่าไอ้กะโหลกที่เห็นเขี้ยวยาวๆเวลาในชีวิตจริงอ่ะไอ้เขี้ยวนั้นมันโผล่พ้นเหงือกขึ้นมาแค่ไหนคือเหงือกมันไม่ได้เป็นกลายเป็นฟอสซิลไงเราก็ไม่รู้ทีเล็กของจริงเนี่ยอ้าปากมาจะเห็นเป็นเหงือกชมพูก็ได
0: ้อาจจะทีเล็กฟันคุด อะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้คือมันอาจจะไม่ได้แบบหน้าเกรงขามเท่ากับที่ทำออกมาในหนังก็ได้เหมือนยังมีคนเขาจำลองบอกว่าเอาไหนลองเอาโครงกระดูกแมวอ่ะถ้าเราใช้หลักการเดียวกับการวาดไดโนเสาร์เนี่ยแล้วดูโครงกระดูกแมวแล้ววาดออกมาเป็นแมวในจินตนาการด้วยปรัชญาเดียวกับการวาดไดโนเสาร
0: ์
1: มันออกมาน่ากลัวมากเลยนะคือมันจะแบบแก้มตอบคือทุกอย่างรัดกระดูกรัดกล้ามไปหมดอะเขี้ยวแบบโง้งออกมาเล็บอะไรก็แบบโอ้โหมันเหมือนแบบแมวแห้งแบบที่เป็นแมวมัมมี่อะอย่างเงี้ยนะแต่ในชีวิตจริงเราก็รู้นี่แมวมันแบบ
0: น่ารัก
1: มันมีความกลมกลมนุ่มนิ่มอะไรอย่างเงี้ยทีเล็กอาจจะต้องเสริมสิ่งเหล่านี้เข้าไปเรื่องของขนเนี่ยทีเล็กอาจจะไม่ได้ปกคลุมด้วยขนแบบขนนกทั้งหมดอาจจะมีเป็นแบบบางส่วนของลำตัวจะแบบตรงหลังตรงอะไรเงี้ยบางจุดบางจุดนะแต่เพราะว่ามันมีพวกฟอสซิลที่เป็นประทับรอยผิวหนังของทีเล็กอ่ะเราก็จะเห็นเลยว่าอ๋อจริงๆมันเป็นเกล็ดละเอียดอ่ะมันหนังแบบหนังกิ้งก่าแบบละเอียดอย่างนั้น
0: ครับ
1: แต่ก็จะอาจจะมีขนตรงบางจุดแต่ถ้าเป็นญาติทีเล็กตัวนึงที่ชื่อยูไทลานัสเนี่ย
0: ยูไทลานัส
1: อันเนี้ยจะเป็นทีเล็กเวอร์ชั่นเขตหนาวคราวเนี้ยขนอุยเลย
0: อุยขนอุย
1: ขนอุย
0: เยอะ
1: ขนอุยเลย
0: อุย
1: นะฮะก
0: ็
1: อันนั้นน่าจะเจอผมไม่แน่ใจเจอที่จีนหรือเปล่าคือเวลาเจอฟอสซิลใหม่ๆยุคหลังๆจากหนังจูราสสิกพาร์คภาคแรกมา
0: ครับ
1: มันก็จะมีการปรับเปลี่ยนลุคของไดโนเสาร์เรื่อยๆตามความรู้ใหม่เงี้ยอีกอันนึงที่ทีเล็กเนี่ยโมในหนังโมก็คือว่าในหนังเนี่ยถ้าคุณอยู่นิ่งๆทีเล็กจะมองไม่เห็นคุณแล้วมันจะแบบต้อง
0: เดอะดา
1: สายตาไม่ดีอ่ะในหนังแบบสายตาไม่ดีในของจริงเนี่ยทีเล็กคือหนึ่งในผู้ล่าที่สายตาดีที่สุดในโลก
0: ลึกเดียวเห็นเลย
1: คือลูกตามันเนี่ยจ้องตรงไปข้างหน้าอย่างเงี้ยนะแล้วก็มันบะลมประมาณแบบพวกเสือคือลูกตามันจะจ้องตรงข้างหน้าแล้วลูกตาลูกหนึ่งของทีเล็กลูกเท่าส้มโออ่ะเขาบอกว่าน
0: ะ
1: เขาบอกว่าจริงๆเนี่ยมันน่าจะเห็นภาพชัดพอๆกับพวกนกเหยี่ยวอะไรพวกนั้นนะเพราะนั้นใครจะแบบไปยืนนิ่งๆแต่ก็ยืนนิ่งๆอาจจะยังดีกว่าวิ่งแบบวิ่งไปวิ่งมาอาจจะอันนั้นอาจจะยิ่งยั่วให้มันเห็นง่ายเลย
0: ครับ
1: แต่อย่าไปคิดว่าทีเล็กจะมองไม่เห็นคุณในระยะใกล้เลยหูก็ดีตาก็ดีจมูกก็ดีอันนี้ถามว่า
0: เป็นนักล่าเลย
1: ใช่คือรู้ได้ไงคือรู้จากการวิเคราะห์ไอ้ช่องต่างๆในกะโหลกมันน่ะเค้าก็จะรู้อ๋อสมองมันไซส์นี้สมองส่วนดมกลิ่นไซส์ประมาณนี้สมองส่วนมองเห็นไซส์ประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะอนุมานต่อได้
0: ครับ
1: ถ้าแรปเตอร์เนี่ยถ้าเป็นพันธุ์ในหนังเลยเค้าเรียกเวโลซิแรปเตอร์อันนี้หนังภาคแรกเนาะ
0: ครับ
1: ซึ่งไอ้เวโลซิแรปเตอร์ตัวในเวอร์ชั่นหนังเนี่ยตัวใหญ่กว่าคน แต่ในเวอร์ชั่นจริงอ่ะตัวเท่าหมานึกภาพหมาไทยอะไรอย่างงี้ก็ได้

0: อารมณ์นั้นนะฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าเอาเวอร์ชันนั้นมาใส่ในหนังอะ
1: โอ้หนังมันวิ่งหมดไม่วิ่งหนีให้เหนื่อยเตะกิ้งไปแล้วนะครับ
0: เออคือมันพล็อตมันไม่ได้ไง
1: ครับ
0: รวมทั้งไอการล่าเป็นฝูงเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้มีหลักฐานว่ามันทำแบบนั้นแต่ว่าเพื่อความให้มัน
1: อรรถรสของหนัง
0: เพื่ออรรถรสของหนังว่ามันแยกกันนะระหว่างไอตัวใหญ่พฤติกรรมแบบนึงกับไอตัวเล็กพฤติกรรมอีกแบบนึงมันจะได้ไม่มาซ้ำกันอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีแรปเตอร์อีกชนิดนึงที่ไซส์ใกล้เคียงกันในหนัง
1: ครับ
0: เขาเรียกอูท่าแรปเตอร์ยูท่าแรปเตอร
1: ์ท่า
0: ไอตัวนั้นอะไซส์ใกล้เคียงกันในหนัง
1: ครับ
0: แต่ว่าในหนังมันเป็นเวโรซิแรปเตอร์ซึ่งของจริงมันตัวเล็กแล้วก็ไอพวกนี้พวกแรปเตอร์ไซส์เล็กๆนี่จะมีขนแบบขนนกเต็มตัวหมดเลยแต่ไม่บินนะแค่เป็นขนนกเฉย
1: เหมือนกัน
0: ล
1: ่าเหยื่อกินสัตว
0: ์ใช่ๆพวกนี้กินเนื้อพวกเดินสองขากินเนื้อเนี่ยมันจะเป็นทรงคล้ายๆกันหมด
1: วิ่งเรื่องวิ่งเร็วเหรอครับมันวิ่งเร็วแบบในหนังหรือเปล่า
0: ในอันนี้ไม่แน่ใจอันนี้ไม่ได้เช็คข้อมูลมาแต่ว่าน่าจะเร็วพอสมควรแต่ว่าในหนังอาจจะเร็วกว่าของจริงแต่คือทำให้มันแบบดูดัน
1: มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
0: ทำนองนั้น
1: พูดถึงจูราสสิกปาร์คตั้งแต่ภาคแรกตั้งแต่จูราสสิกปาร์คมาถึงจูราสสิกเวิลด์รีเบิร์ธล่าสุด
0: ครับ
1: พี่แทนไทยรู้สึกยังไงบ้างครับ
0: คือ
1: ดีขึ้นหรือว่าแย่ลง
0: ความเห็นผมก็คงไปทิศทางเดียวทุกคนนะฮะว่ามันไม่มีอะไรสู้ภาคแรกได้แล้วไงภาคแรกมันคือสุดยอดของความ
1: แล้ว
0: แล้วยิ่งภาคแรกเนี่ยมันออกมาตอนที่ผมกำลังเป็นวัยที่ทั้งฮอร์โมนทั้งจินตนาการกำลังพุ่งพล่านคือถ้าเป็นเด็กไปเลยแล้วดูอ่ะมันก็จะแค่คิดการไดโนเสาร์แล้วก็
1: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่แต่ว่าตอนที่ผมแบบอยู่มอต้นแล้วดูจูราสสิกปาร์คเนี่ยโอ้โหมันเป็นแบบเหมือนปลุกแบบมันมีเมจิกสำหรับผมทั้งในเรื่องวิทยาศาสตร์และเรื่องภาพยนตร์เลยคือเป็นหนังยุคแรกๆที่เริ่มมีตัวละคร CG ที่มันเป็นซิงสมจริงมากๆอ่ะเออคือก่อนหน้านั้นก็มีอะไรนะมี Terminator มีนั่นแหละเป็นช่วงวัยที่ผมรู้สึกเหมือนกับว่าหลงรักโลกของภาพยนตร์นะคือตั้งแต่ Jurassic Park มานี่ก็คือว่าคล้ายๆเป็นคอหนังไปเลยอย
1: ่
0: างนี้แล้วกันดูทุกเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังไซไฟอะไรเงี้ยแล้วไดโนเสาร์อ่ะมันแบบจำได้ว่าแบบไอฉากบาคิโอซอแบบว่ากินต้นไม้อ่ะ
1: ครับ
0: แล้วตื้อดื้อดื้อดื้อดื้อรถอยู่ในโรงมันตาตึงจริงนะโดยเฉพาะคือเราได้เห็นไดโนเสาร์แบบสมจริงครั้งแรก
1: ครับ
0: คือจูราสสิกพาร์คเนี่ยเป็นหนังที่แม่ผมเป็นคนแปลซับไตเติ้ลไทย
1: ว้าว
0: แปลบทภาษาไทยคือตอนเด็กๆอ่ะแม่ปลูกฝังให้รักโลกภาพยนตร์เนี่ยด้วยการไปรับลูกตอนพักเที่ยงอ่ะพาไปดูจูราสสิกพาร์ครอบที่เขาฉายเฉพาะให้คนแปลดูอ
1: ่
0: ะ
1: โอ้แบบตอนแบบก่อนเข้าโรงเลยนะ
0: ถ้าเป็นปัจจุบันนี้น่าจะเรียกรอบสื่ออะไรอย่างงี้ป่าวไม่แน่ใจแต่รอบนั้นมันยิ่งกว่ารอบสื่ออีกอ่ะคือมันเอ็กซ์คลูซีฟมาก
1: ครับ
0: แล้วถ้าผมจำไม่ผิดบางทีความทรงจำคนเรามันเพี้ยนนะคือเหมือนแม่จะแบบไปทำกฎหมายไปขอฝ่ายปกครองอ่ะบอกต้องพาลูกไปธุระแล้วรับผมไปออกจากโรงเรียนไปตอนเที่ยงโรงเรียนยังไม่เลิกอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วพาเพื่อนนั่งรถกันไปด้วยเป็นขยงเพื่อไปดูจูราสสิกพาร์คกันพอดูเสร็จมันตื่นตาตื่นใจมากกลับเข้ามาในโรงเรียนนี่คือคุยกันเรื่องแต่จูราสสิกพาร์คเนี่ยเป็นเดือนๆน่ะหลังจากที่หนังฉาย
1: มีความประทับใจ
0: ประทับใจคือซึมลึกเข้าไปอยู่ในจิตใจมากแล้วภาคหลังๆที่ผ่านมาไม่มีอันไหนเทียบแตะได้กับความประทับใจในตอนได้ดูในโรงของภาคหนึ่งมันไปปลุกเปิดโลกจินตนาการอะไรเยอะไปหมดเลยทั้งในส่วนที่เป็นเรื่องแต่งแล้วก็ในส่วนที่ว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่าโลกดึกดำบรรพ์นี่มันเจ๋งมากว่ะมีตัวอะไรประหลาดๆเยอะไปหมดที่เราอยากรู้เพิ่มนี่คือข้อดีของการตอนดูตอนเป็นเด็กโตแล
1: ้
0: วมันจะอยากรู้เพิ่มแล้วก็รู้สึกว่าตอนนั้นรู้สึกว่าอาชีพนักวิทยาศาสตร์เป็นอะไรที่เท่มากด็อกเตอร์แกรนท์อย่างเงี้ย
1: ใช่ใช่ใช
0: ่คุณมัลคอมอย่างเงี้ยที่เป็นนักคณิตศาสตร์แล้วแบบอธิบายทฤษฎีเควอสคือแบบตอนนั้นนี่คือดูเสร็จโตขึ้นอยากเป็นนักวิทย์เลยทุกวันนี้ก็ได้มาเป็นนักวิทย์จริง
1: ครับ
0: แต่ว่าไม่เห็นจะได้ทำไดโนเสาร์อะไรเคยมีสกัด DNA ปลาหมึกอยู่ประมาณปี2ปีแล้วสุดท้ายแลบมันไม่เวิร์กก็ท้อใจไปมาเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ดีกว่า
1: วันนี้ขอบคุณพี่แทนไทยมากครับ
0: ครับแล้วเราจบกันห้วนอย่างเงี้ยเหรอ
1: จบห้วนครับรายการที่จบห้วนนี้แหละครับ
2: ทุกวันนี้มุกหลอกลวงของแก๊งสแกมเมอร์กำลังเล่นงานเด็กและเยาวชนถึงเวลาอัพสกิลเติม

0: ทักษะรอบด้านสู่การเป็นแฟคเช็คเกอร์รุ่นใหม่ไทย PBS ชวนน้องๆม.ปลายภาคเหนืออีสานกลางและใต้สมัครร่วมกิจกรรมไทย PBS Verify Youth Camp 2026ปั้นนักคิดพิชิตข้อมูลเท็จต้านภัยสแกมเมอร์ค่ายฟรี5วัน4คืนจัดเต็มความรู้ฝึกทักษะรู้ทันสแกมเมอร์และเวิร์กช็อปลงมือทำจริงผลิตผลงานชิงทุนการศึกษาร่วมกว่า 48,000 บาทสมัครด่วนรับจำนวนจำกัดวันนี้ถึง30พฤษภาคม2569ทาง www.thaipbs.or.th/verifyyouthcamp2026
1: วิภาส่งมอบทุกเรื่องราวให้คุณรู้ลึกกว่าที่เคยเห็นเป็นมากกว่าความบันเทิงเป่าวุ้นจิ้นมือปราบคอร์รัปชันอำนาจทองคำกับความยุติธรรมที่ต้องแลกด้วยชีวิตคอนเสิร์ตท่วงทำนองแห่งอัศวินภาพยนตร์บทเพลงประกอบภาพยนตร์ในอดีตอันทรงคุณค่าสู่ออร์เคสตราที่ไพเราะจับใจ Nexo He เรื่องราวของหญิงสาวซึ่งตกเป็นเหยื่อความโหดร้ายที่โลกต้องฟังแดนกินดองเปลี่ยนวัตถุดิบธรรมดาให้เป็นอาหารเลิศรสด้วยภูมิปัญญาการหมักดองละครเด็กนานาชาติ Wish ขอพรให้โลกน่าอยู่ความฝันและความหวังในการสร้างโลกที่งดงามผ่านสายตาเด็กๆ Man-made มนุษย์นักสร้างดูวิธีคิดซึ่งเนรมิตผลงานเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ยิ่งใหญ่คอนเสิร์ตเพลงรักชาติดนตรีแห่งความจงรักภักดีเพื่อแผ่นดินBack to Basic ย้อนอดีตวิเคราะห์ประวัติศาสตร์เพื่อหาคำตอบโลกปัจจุบันคนจนเมืองซีซั่น6บีบให้จนคนต้องสู้ภายใต้ความเหลื่อมล้ำของสังคมที่โนเวเตอร์วัยรุ่นกู้โลกเวทีคนรุ่นใหม่ผนึกกำลังสร้างสรรค์นวัตกรรมกู้โลกครบครันกับรายการคุณภาพอีกมากมายทางwww.wipa.me และวิภาแอปพลิเคชันทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาวิภา Vision and Passion
2: วิภาเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่วิภา Family ยิ่งดูยิ่งได้พิเศษสำหรับคุณเท่านั้นเปลี่ยนทุกการรับชมให้เป็นการสะสมพอยต์เริ่มต้นจอยกับ Daily Login เข้าใช้งานทุกวันก็รับพอยต์ได้ทุกวันไม่ว่าจะเป็นการดูสารคดีชั้นนำระดับโลกซีรีส์คุณภาพหรือวาไรตี้สร้างสรรค์ที่คุณชื่นชอบเพียงรับชมเนื้อหาต่อเนื่องทุกๆ10นาทีก็รับพอยต์สะสมไปเลยทันทีจะสายอ่านสายแชร์สายรีวิวก็สนุกกับการสะสมพอยต์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณเช็คคะแนนความสุขของคุณได้ง่ายๆพร้อมแลกรับรางวัลสุดพรีเมียมที่คัดสรรมาเพื่อคุณโดยเฉพาะจอย Family พื้นที่ที่พร้อมจะจอยไปกับคุณในทุกไลฟ์สไตล์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัววิภา Family ได้แล้ววันนี้ที่ www.vipha.me หรือวิภา Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาวิภา Vision and Passion ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

สวัสดีครับรับชมข่าวดึกไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมนิติเทพกิ่งชาครับคุณผู้ชมครับในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับที่โครงการไทยช่วยไทย Plus จะเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์แต่สำหรับประชาชนและก็ผู้ค้าบางส่วนกังวล นะครับว่าเมื่อถึงเวลา 6:00 นจะไม่สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้วันนี้จึงมีบรรยากาศของการไปที่หน้าสาขาธนาคารเพื่อขอความช่วยเหลือนะครับบางคนถึงขั้นซื้อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเครื่องใหม่เพื่อมาใช้ในการลงทะเบียนครับพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดสิริวัฒนาในอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับต่างพาการตรวจสอบความพร้อมการใช้งานแอปพลิเคชันถุงเงินในโทรศัพท์มือถือเพื่อรอร่วมลงทะเบียนร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทย Plus ที่กำลังจะเปิดระบบให้ลงทะเบียนอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกส่วนใหญ่เคยลงทะเบียนร่วมโครงการคนละครึ่ง Plus มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับทำให้รอบนี้ไม่ได้กังวลและพร้อมที่จะกดรับสิทธิ์ทันทีเมื่อระบบนั้นเปิดให้ลงทะเบียนเนื่องจากที่ผ่านมาบรรยากาศการจับจ่ายค่อนข้างซบเซาการมีเม็ดเงินจากโครงการนี้เข้ามาจะช่วยให้ประชาชนกล้าออกมาใช้สอย

0: ตัดสินใจซื้อของได้ง่ายขึ้นครับ
1: ทุกครั้งมันก็ช่วยได้อยู่ค่ะมันก็ได้เนี่ยก็ได้มาอีกหน่อยนึงค่ะ
2: นะคือมันหมายถึงว่าคนซื้อเนี่ยเขาซื้อ
1: คนซื้อเขาก็มาซื้ออยู่ค่ะที่เขาจะใช้อ่ะของเขาเนาะคนละครึ่งเนี่ย
2: ครับหมายถึงว่ากำลังมันช่วยกระตุ้นใช่ไหมกระตุ้น
1: ช่วยกระตุ้นหน่อยนะให้คนมาจับจ่ายซื้อแบบของเราเป็นตลาดนะคะ
2: ก็ดีนะ
1: ก็ดีก็ใช้ได้อยู่
0: ส่วนที่จังหวัดชัยนาทครับบางคนเป็นครั้งแรกที่จะมีโอกาสลงทะเบียนรับสิทธิ์นะครับอย่างเช่นชายคนนี้นะครับในระหว่างการทำขั้นตอนยืนยันตัวตนระบบแจ้งให้ลงทะเบียนด้วยอีเมลแต่เขาเองไม่ทราบนะครับว่าอีเมลนั้นคืออะไรจึงต้องขอให้เจ้าหน้าที่ธนาคารช่วยดำเนินการให้ครับ
3: มาเขาให้มาสแกนหน้า
4: ครับผม
3: แต่มันก็ผ่านแล้วแต่ว่ามันเป็นปัญหาตรงที่ไอ้ยืนยันตัวตนด้วยอีเมลเนี่ย
4: ครับผม
3: เราไม่เข้าใจว่าอีเมลมันคืออะไรเงี้ย
4: เราไม่มีอีเมล
3: เรามีอีเมลเราไม่เข้าใจว่าไอ
4: ้มันคืออะไรใช่ไหมเราไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าอีเมลมันคืออะไร
3: ใช่อ่ะ
4: ติดปัญหาขั้นตอนที่ต้องใส่อีเมลแล้ว
3: ใช่อ่ะ
4: ไม่รู้จะหาอีเมลจากไหน
3: ใช
4: ่ไม่รู้อีเมลคืออะไรใช่ไหมครับผมแล้วเฟสหนึ่งเนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยได้กับเขาไหม
3: ไม่ได้
4: ไม่ได้รอบนั้นเป็นเพราะอะไรถึงไม่ได
3: ้คนสมัครไม่ทัน
0: ไม่ต่างจากบรรยากาศในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับมีประชาชนและผู้สูงอายุจำนวนมากเดินทางมาติดต่อขอความช่วยเหลือในการยืนยันตัวตนที่หน้าสาขาของธนาคารทำให้ต้องรอคิวนาน 3-4 ชั่วโมงนะครับบางคนถึงขั้นต้องซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ครับ
5: มันพังมันเก่าแล้ว
6: ก็เลยต้องเปลี่ยนใหม
5: ่นานมากครับ
6: พี่เห็นเขาซื้อตั้งแต่เดือนไ
5: หมเยอะอยู
6: ่เยอะอยู่แล้วคิดว่าจะได้ไหม
5: ก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยรอคิวเนี่ยน่าจะได้อยู่มั้ง
6: นานไหม
5: แต่นานมากนะ
6: นาน
5: เผื่อรัฐบาลก็น่าจะทำดีกว่าที่ไหนนะได้ง่ายๆนะไอ้ยากมาตั้ง3 ชั่วโมงแล้วเนี่ย
0: ส่วนประชาชนและผู้ค้าในพื้นที่ตามแนวชายแดนที่ช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ได้มีการเตรียมพร้อมรอลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสผู้ค้าริมทางที่ตลาดการค้าชายแดนช่องจอมหวังนะครับว่าเม็ดเงินจากโครงการนี้จะทำให้บรรยากาศการค้าขายกลับมาคึกคักหลังเงียบเหงามาตั้งแต่เกิดความไม่สงบตามพื้นที่แนวชายแดนครับสำหรับการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสระหว่างวันที่25พฤษภาคมถึง29พฤษภาคมนี้นะครับจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาหรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็มจำนวนไม่เกิน30ล้านสิทธิ์โดยการใช้จ่ายรัฐจะอุดหนุนแบบ60-40นะครับวงเงินสนับสนุนรวมสูงสุด 4,000 บาทส่วนร้านค้าสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมนะครับผ่านจุดตั้งบูธของกระทรวงมหาดไทยหรือว่าธนาคารกรุงไทยทุกสาขาโดยร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนในโครงการคนละครึ่งพลัสนะครับจะต้องลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยโดยต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทยและสมัครเป็นร้านค้าถุงเงินพร้อมดาวน์โหลดแบบฟอร์มส่วนร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสมาก่อนหน้านี้นะครับสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีครับตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าปอสบุกจับกลุ่มกลุ่มที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบในย่านมีนบุรีนะครับโดยคิดดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละ 3,000 บาทต่อปีและยังมีพฤติกรรมข่มขู่และคุกคามลูกหนี้ตำรวจยังพบนะครับว่ามีการแบ่งหน้าที่กันทำแล้วก็มีการฝึกเด็กใหม่ให้มีทักษะในการโปรยแจกนำบัตรขณะที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ไปตามชุมชนต่างๆอีกด้วยครับ
7: 23เดือน12ขนองเต็มตะลิก

0: นี่เป็นคลิปวิดีโอการฝึกซ้อมโปรยนำบัตรเงินกู้นอกระบบนะครับที่ถูกบันทึกโดยกลุ่มพนักงานเพื่อส่งให้กับนายทุนดูนะครับว่าได้มีการฝึกและออกไปแจกจ่ายนำบัตรตามพื้นที่ที่กำหนดตำรวจสืบสวนพบนะครับว่ากลุ่มนี้อยู่ในพื้นที่มีนบุรีร่มเกล้านอกจากการแจกนำบัตรด้วยวิธีการส่งตรงถึงหน้าบ้านแล้วนะครับยังมีการโฆษณาผ่าน Facebook ด้วยซึ่งลูกค้าที่สนใจกู้ยืมจะได้รับ ID Line เพื่อติดต่อตกลงวงเงินในการกู้ยืมซึ่งจะเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่ากฎหมายกำหนดและมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามผู้กู้และบุคคลใกล้ชิดเป็นเหตุให้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายนะครับส่วนกลุ่มเป้าหมายก็คือกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยที่ขาดสภาพคล่องทางการเงินและไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนถูกกฎหมายได้ซึ่งจะมีการปล่อยกู้โดยไม่ต้องยืนยันตัวตนนะครับและไม่ต้องใช้คนค้ำประกันส่วนดอกเบี้ยจะเริ่มต้นที่อัตราร้อยละ20ต่อ24วันและภายหลังจะคิดเพิ่มเป็นร้อยละ 3,000 ต่อปีนะครับเมื่อผู้กู้ยืมไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยต่อไปได้ก็จะมีการทวงถามหนี้ด้วยการเขียนข้อความทวงหนี้ไว้ที่กระดาษและก็แปะไว้ที่หน้าบ้านหรือที่ทำงานของผู้เสียหายนะครับบางครั้งก็จะมีการตะโกนเรียกชื่อเดินวนเวียนที่หน้าบ้านของผู้กู้ทำให้เกิดความหวาดกลัวตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าปอส.สืบสวนพบเบาะแสจนพบแหล่งที่พักในย่านมีนบุรีนะครับและก็เข้าตรวจค้นจับกลุ่มพนักงานได้4คนยึดของกลางได้หลายรายการนะครับทั้งโทรศัพท์มือถือ12เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน1เครื่องแท็บเล็ต1เครื่องโน้ตบุ๊ก1เครื่องและก็นำบัตรจำนวน71ใบพร้อมด้วยเอกสารการปล่อยกู้จำนวน17ชุดสมุดจดบันทึกอีก2เล่มโดยทั้ง4คนถูกดำเนินคดีในคดีร่วมกันประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับและร่วมกันเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพนะครับว่าได้ปล่อยกู้และเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดจริงจากการสืบสวนเส้นทางการเงินก็พบนะครับว่ามีลูกหนี้ประมาณ 50-60 คนมีเงินหมุนเวียนในระบบถึง10ล้านบาทและอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลถึงนายทุนใหญ่เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายครับวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งปิดทางลักผ่านบริเวณหลังวัดสังฆราชานะครับหลังเกิดเหตุผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ถูกรถไฟขนสินค้าขบวนที่4403ชนจนเสียชีวิตกลางดึกที่ผ่านมาครับร่องรอยความเสียหายของรถจักรยานยนต์ยังคงมีให้เห็นในจุดเกิดเหตุนะครับซึ่งอยู่ใกล้กับรางรถไฟที่2ผู้ขับขี่เป็นหญิงอายุ21ปีและเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทีมข่าวไทย PBS ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่โดยรอบพร้อมกับชาวบ้านชุมชนสังฆราชานะครับพบว่าจุดเกิดเหตุเป็นทางลักผ่านระหว่างชุมชนร่วมเกล้ากับชุมชนวัดสังฆราชาและโรงเรียนทางลักผ่านนั้นมีระยะทางยาวประมาณ 50-60 เมตรเนื่องจากต้องข้ามผ่าน3รางรถไฟและก็มีความสูงชันเล็กน้อยนะครับส่วนผิวทางนั้นปูด้วยคอนกรีตและก็มีแผ่นปูนที่วางรองไว้ซึ่งชาวชุมชนในพื้นที่จัดทำขึ้นมาเองเพื่อความสะดวกในการใช้งานความคืบหน้าทางคดีพนักงานสอบสวนสน.ลาดกระบังเตรียมประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยส่งข้อมูลตรวจสอบตารางกำหนดเวลาเดินรถไฟขบวนดังกล่าวนะครับว่าแล่นผ่านตามปกติหรือไม่และอยู่ระหว่างการสอบสวนพนักงานขับรถไฟและพยานแวดล้อมว่าขณะขบวนรถไฟวิ่งผ่านมีการส่งสัญญาณเตือนว่ารถไฟกำลังใกล้เข้ามาหรือไม่ล่าสุดครับนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมระบุนะครับว่าได้สั่งการให้ปิดทางลักผ่านดังกล่าวแล้วเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำเพราะว่าจุดเกิดเหตุเป็นทางลักข้ามหรือว่าทางลักผ่านที่แม้จะมีป้ายเตือนรถไฟนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นจุดเสี่ยงซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยเกิดอุบัติเหตุขึ้นในบริเวณเดียวกันมาแล้วและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำได้มีการสั่งปิดทางลักข้ามแล้วครับ
1: ของเส้นเนี้ยก็คือว่ามันก็ยังมียังมืดเนาะ1คือยังมืด2คือเท่าที่รับรายงานเนี่ยมันก็เป็นจุดวิกฤตที่ว่ารถจากฝั่งซ้ายเนี่ยเวลารถมอเตอร์ไซค์ไปถึงแล้วเนี่ยจะมองไม่เห็นรถไฟนะครับซึ่งเราก็คงต้องพิจารณาดำเนินการให้ปิดก่อน นะครับปิดไปก่อนจนกว่าจะมีการปรับปรุงนะครับก็ได้สั่งการผู้ว่าการรถไฟไปแล้ว
0: นอกจากนี้ยังมีคำสั่งให้ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยสำรวจทางลักข้ามในพื้นที่ชุมชนทั่วประเทศนะครับเพื่อหาแนวทางจัดการและป้องกันอุบัติเหตุในอนาค

0: คตรวมถึงจะมีการเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายมากขึ้นควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุซ้ำในพื้นที่ทางรถไฟทั่วประเทศครับเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาเดินหน้าในการรื้อร้านค้าและก็สิ่งปลูกสร้างที่ลุกล้ำพื้นที่โบราณสถานนะครับหลังปล่อยปัญหาให้ยืดเยื้อมากว่า20ปีจนส่งผลกระทบให้พื้นที่สกปรกและไม่เป็นระเบียบกระทบต่อภาพลักษณ์เมืองมรดกโลกครับเจ้าหน้าที่เทศบาลกองช่างและเทศกิจกว่า100นายนะครับนำรถแบ็คโฮเข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างพื้นที่ที่ลุกล้ำพื้นที่สาธารณะหลังมีการแจ้งเตือนล่วงหน้ากว่า3เดือนเพื่อจัดระเบียบและปรับปรุงภูมิทัศน์และแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดด้านพันจ่าอากาศเอกสุวัฒน์สัพพโกศลกุลรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาระบุนะครับว่าเทศบาลจะเดินหน้าจัดระเบียบพื้นที่ที่ลุกล้ำทั่วเขตเทศบาลเพื่อยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามและน่าเที่ยวมากขึ้นครับ
1: เบื้องต้นเนี่ยก็ประมาณ80รายนะแต่ว่าทุกคนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยเฉพาะคืนพื้นที่ในส่วนที่เป็นฟุตบาททางเท้าแล้วก็ในประการที่2ก็คือในพื้นที่ที่เป็นตัวคลองเพื่อเราจะมีงบประมาณมาในเรื่องของการดาดคลองเพิ่มความสวยงามและเพิ่มในการระบายน้ำไม่ให้ก่อเกิดความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนในวงกว้างต่อไปครับ
0: จากการรื้อถอนพบนะครับว่าพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือและไม่มีเหตุวุ่นวายหลายรายยอมรับนะครับว่าการจัดระเบียบจะช่วยให้แหล่งท่องเที่ยวนั้นสะอาดและดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากขึ้นในอนาคตครับเกิดเหตุบั้งไฟแสนที่จังหวัดยโสธรระเบิดนะครับขณะที่ช่างกำลังล้างรูบั้งไฟในงานบุญประจำปีทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนและก็รถเสียหายหลายคันครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 13:30 นนะครับศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน1669โรงพยาบาลยโสธรรับแจ้งเหตุบั้งไฟระเบิดภายในงานประเพณีบุญบั้งไฟวัดพระธาตุเก่าบ้านดอนกลางตำบลขอเหนืออำเภอเมืองจังหวัดยโสธรจุดเกิดเหตุนั้นเป็นบริเวณรวมบั้งไฟแสนที่เตรียมนำขึ้นฐานจุดนะครับพบซากบั้งไฟแสนท่อขนาด5นิ้วสภาพส่วนหัวระเบิดแตกกระจายใกล้กันก็พบรถกระบะถูกไฟไหม้เสียหายบางส่วน3คันและรถจักรยานยนต์นั้นถูกไฟไหม้เสียหายทั้งคันอีก1คันส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับเป็นทีมช่างบั้งไฟจำนวน3คนถูกไฟลวกตามร่างกายเจ้าหน้าที่นั้นนำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลยโสธรจากการสอบถามช่างบั้งไฟที่อยู่ในเหตุการณ์ระบุนะครับว่าขณะที่ทีมงานกำลังล้างรูบั้งไฟตามปกติบั้งไฟของค่ายช่อมะขามหวานเกิดปะทุติดไฟขึ้นเองก่อนจะพุ่งไปด้านหน้าแล้วก็ระเบิดเสียงดังทำให้ช่างที่อยู่บริเวณใกล้เคียงต่างต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอดครับ
1: มีผู้บาดเจ็บบ่
2: มี3คนครับ
3: ทีมงานของใครเขา
1: ทีมงานไปทีมงานอย่างครับ
3: น้ำหวาน
1: ก็มาทำหวานบ่
3: แน่
1: เป็นบังไฟแสนมันบ
3: ่ครับเป็นไฟแสนบังไฟทอง
1: โอ้เขาล่างแล้ววันต่อ
3: ครับล่างแล้ว
4: ร่วมล่างยังไง
3: ครับใกล้สิพ่อล่ะสิเอาแล้ว
1: ครับ
3: ล้อถาลุ่งนุ่มมันแบบดึงออกมามันมาติด
1: ครับ
3: ก็เลยถึงโชคแล้วก็ติดไฟ
0: โดยหลังเกิดเหตุนะครับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองยโสธรได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมกับเก็บหลักฐานและก็สอบปากคำพยานนะครับเพื่อที่จะหาสาเหตุของการระเบิดในครั้งนี้ต่อไปครับเกิดไฟไหม้ในพื้นที่บ่อขยะแพร่กระสาใหม่นะครับมีกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเบื้องต้นคาดว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนั้นเป็นต้นเหตุนะครับเจ้าหน้าที่นั้นสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วและก็ไม่มีผู้บาดเจ็บครับเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับภายในบ่อขยะแพร่กระสาใหม่ซอยขจรวิทย์ตำบลแพร่กระสาใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการโดยเพลิงนั้นได้ลุกไหม้บริเวณแผ่นผ้าใบ HDPE ที่ใช้ปิดคลุมบ่อขยะส่งผลให้เกิดควันดำพวยพุ่งมองเห็นได้ในระยะไกลเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของบ่อขยะและเทศบาลเมืองแพร่กระสาใหม่เร่งเข้าควบคุมสถานการณ์นะครับใช้เวลาประมาณ10นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้เบื้องต้นพบว่าเสียหายประมาณ100ตารางเมตร และ

0: มีผู้ได้รับบาดเจ็บบริษัทผู้ดูแลพื้นที่ชี้แจงนะครับว่าสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่อยู่ใต้แผ่นผ้าใบเกิดความร้อนสะสมก่อนจะลุกลามเมื่อสัมผัสกับน้ำระหว่างการดับเพลิงนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงพร้อมยืนยันนะครับว่าจะเข้มงวดมาตรการความปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำขึ้นอีกครับมีรายงานการพบปลาคล้ายกับปลาหมอคางดำในคลองชะอวดที่อำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นครั้งแรกนะครับพื้นที่ดังกล่าวเชื่อมต่อกับระบบนิเวศลุ่มน้ำคลองชะอวดพรุควนเคร่งขณะที่ชาวบ้านริมแม่น้ำปากพนังพบว่าการทอดแหแต่ละครั้งพบปลาคล้ายกับปลาหมอคางดำเกือบทุกครั้งครับมีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าอาจพบปลาหมอคางดำบริเวณตอนล่างของประตูระบายน้ำอุทกวิพาทประสิทธิ์โครงการลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริในอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโดยชาวบ้านที่หาปลาบริเวณนี้ยืนยันว่าการทอดแหแต่ละครั้งสามารถจับปลาลักษณะคล้ายกับปลาหมอคางดำขึ้นมาได้บ่อยครั้งโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนจะพบปลาชนิดนี้ทั้งที่ตอนล่างของประตูระบายน้ำซึ่งเป็นน้ำเค็มทั้งหมดนะครับเป็นเส้นทางที่เชื่อมกับอ่าวปากพนังนายพงศกรสุวรรณฤทธิ์ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำปากพนังตอนล่างของประตูระบายน้ำอุทกวิพาทประสิทธิ์บอกนะครับว่าการทอดแหจะพบปลาคล้ายกับปลาหมอคางดำเกือบทุกครั้งแม้ว่าปริมาณความหนาแน่นจะยังไม่มากครับ
1: ตั้งแต่ประตูระบายน้ำเปิดมาเมื่อตอนปลายปีที่แล้วจากนั้นก็พบมาปลาปลายตลอดตอนแรกก็ไม่รู้ว่าปลาหมอคางดำเพราะมันไม่เคยเจอนะครับแต่ว่าช่วงนี้ถือว่ามากไหมมันก็ไม่ได้มากแต่มันเจอนะเพราะปกติแล้วมันจะไม่มีในแม่น้ำนะครับปกติแล้วจะไม่มีทอดแหก็ได้อยู่แต่ว่าเป็นห่วงว่าอนาคตต่อไปถ้าเรายังไม่กำจัดมันหรือไม่มีมาตรการใดๆมาในอ่าวหมดแน่นะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันกินได้ทุกอย่าง
0: มีผู้ใช้ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าชุติมันจงไกรจักรนะครับได้เผยแพร่ข้อความระบุว่าขอถามผู้รู้ตัวนี้ติดอวนมาเมื่อเช้านี้นะครับตัวแรกของปี69ช่วยยืนยันให้ทีว่านี่คือปลาหมอคางดำหรือไม่พร้อมระบุนะครับว่าภาพปลาที่จับมาได้จากการวางอวนในคลองชะอวดบริเวณพิกัดบ้านพระหักตำบลการะเกดอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับเกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะครับทำให้บ้านเรือนเสียหายกว่า20หลังคาเรือนและก็มีอู่ซ่อมรถนั้นเสียหายหนักขณะที่ทางอำเภอนั้นเตรียมลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนครับช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับเกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มพื้นที่ตำบลโบดอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาส่งผลให้บ้านเรือนของประชาชนรวมถึงยุ้งข้าวตลาดนัดและก็ต้นไม้ได้รับความเสียหายอย่างหนักโดยเฉพาะในพื้นที่บ้านหนองจิกหมู่ที่6หมู่ที่9หมู่ที่10และหมู่ที่12นะครับมีบ้านเรือนเสียหายกว่า20หลังส่วนใหญ่หลังคาถูกลมพัดปลิวและมีต้นไม้หักโค่นทับบ้านเรือนนอกจากนี้ยังมียุ้งข้าวหลายแห่งได้รับความเสียหายนะครับข้าวเปลือกที่เตรียมไว้สำหรับการหว่าน2ตันเปียกน้ำเสียหายทั้งหมดขณะที่บ้านของนายนิรันดร์ปุ่มพิมายอายุ49ปีเจ้าของอู่ซ่อมรถยนต์กสหกิจถูกพายุพัดจนตัวอาคาร3คูหานั้นพังเสียหายหลังคาและคานนั้นปลิวไปทั้งแถบนะครับผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองจิกหมู่ที่10ตำบลโบดเปิดเผยนะครับว่าขณะกำลังลำเลียงทุเรียนลงจากรถเพื่อนำมาจำหน่ายภายในเต็นท์ได้เกิดพายุลมแรงและก็ฝนตกหนักอย่างกระทันหันทำให้เต็นท์ถูกลมพัดปลิวทุเรียนตกกระจัดกระจายจนได้รับความเสียหายครับ
2: พายุเป็นพายุหมุนนะครับ
3: พายุหมุนนานไหมครับตอนนั้น
2: ประมาณ10นาทีครับเกิดประมาณสัก10นาทีแล้วก็ทั้งถนนสีปลิวกระจายมาเต็มถนนหมด
3: ครับมีบ้านเรือน
2: บ้านเรือนเสียหายหลายสิบหลังเลยครับ
3: หลายสิบหลังเลย
2: มีหลังคาทางยุ้งข้าวฝนเปียกนะครับทำเกิดความเสียหายมากมายครับ
0: ขณะเดียวกันยังมีบ้านเรือนของประชาชนอีกหลายหลังที่ได้รับผลกระทบนะครับซึ่งผู้นำชุมชนได้รายงานสถานการณ์เบื้องต้นให้นายศิวเสกสินโทรำในอำเภอพิมายรับทราบแล้วและเตรียมลงพื้นที่

0: ที่สำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการต่อไปครับปปช.สงขลาเดินหน้าเร่งขับเคลื่อนแนวทางในการรื้อถอนสิ่งที่ลุกล้ำลำน้ำนะครับโดยเฉพาะโฮมสเตย์ในพื้นที่ตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาที่คดีนั้นสิ้นสุดแล้วจำนวน15หลังแต่ขณะนี้กลับพบว่าโฮมสเตย์และก็ขนำตกปลารวมถึงมีการถมที่รุกล้ำทะเลสาบสงขลาเพิ่มมากขึ้นครับแม่สารจะมีคำสั่งให้รื้อถอนโฮมสเตย์ในตำบลเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลาจำนวน15หลังที่รุกล้ำลำน้ำมานานหลายปีนะครับรวมถึงปีที่ผ่านมากรมเจ้าท่าได้มีการจัดสรรงบประมาณ17ล้านบาทเพื่อทำการรื้อถอนโฮมสเตย์15หลังแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่สามารถดำเนินการได้นะครับทำให้ทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.จังหวัดสงขลาได้เร่งขับเคลื่อนแนวทางการรื้อถอนสิ่งล่วงล้ำลำน้ำโดยโฮมสเตย์ถือเป็นหนึ่งในสิ่งล่วงล้ำลำน้ำซึ่งขณะนี้แยกเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่คดีสิ้นสุดรอการรื้อถอนกลุ่มที่2คือกลุ่มที่มีอยู่เดิมนะครับและกลุ่มที่3ที่เกิดขึ้นใหม่ซึ่งทางปปช.เห็นว่าสิ่งที่จะต้องเร่งรัดดำเนินการคือกลุ่มที่คดีสิ้นสุดและกลุ่มที่เกิดขึ้นใหม่ที่ไม่ควรเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับซึ่งจะต้องบังคับใช้กฎหมายส่วนในเรื่องของการป้องปรามเป็นหน้าที่ของหน่วยงานจะต้องดำเนินการต่อไป
1: รู้สึกว่าเงินก้อนนี้มันถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นเงินทางด้านอื่นแล้วสรุปว่าไม่มีเงินในเรื่องของการที่ให้หน่วยงานเจ้าท่าดำเนินการในเรื่องของการรื้อถอนเองดังนั้นเข้าใจว่าในเรื่องของกระบวนการรื้อถอนเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยกลไกให้ผู้ที่ลุกล้ำลำน้ำตามคำพิพากษา15หลังเนี่ยจะต้องดำเนินการรื้อถอนเองโดยทางนายเจ้าท่าต้องเป็นคนบังคับใช้กฎหมายให้เขาดำเนินการรื้อถอนเองเพราะกลไกในส่วนของการใช้ประมาณของทางราชการเนี่ยมันน่าจะพักไปแล้วเพราะว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายไปทางด้านอื่นไปแล้วเท่าที่ผมทราบข้อมูลล่าสุดในส่วนนี
0: ้นอกจากโฮมสเตย์ในตำบลเกาะยอแล้วนะครับในทะเลสาบสงขลายังพบสิ่งล่วงล้ำลำน้ำอีกหลายอย่างนะครับทั้งโฮมสเตย์สำหรับตกปลารวมถึงการลักลอบถมที่ดินล่วงล้ำลำน้ำอีกจำนวนมากในขณะที่การดำเนินการตามกฎหมายเป็นไปอย่างล่าช้าทำให้ปัญหานั้นมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นครับเจ้าหน้าที่ปากีสถานเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหลายสิบคนนะครับหลังเกิดเหตุระเบิดโจมตีขบวนรถไฟที่ทหารปากีสถานโดยสารมาด้วยในบาลูจิสถานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย20คนครับนี่เป็นคลิปวิดีโอจากสื่อสังคมออนไลน์นะครับที่แสดงให้เห็นไฟที่โหมลุกไหม้รถไฟส่งผลให้มีกลุ่มควันสีดำลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าโดยเจ้าหน้าที่ปากีสถานระบุว่ารถไฟขบวนนี้ซึ่งมีเจ้าหน้าที่กองทัพปากีสถานและครอบครัวโดยสารมาด้วยตกเป็นเป้าการโจมตีขณะกำลังเดินทางที่เมืองเกวตตามุ่งหน้าสู่เปชวาทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศนะครับแรงระเบิดส่งผลให้รถไฟรถยนต์ที่จอดอยู่ริมรางรถไฟและอาคารในบริเวณใกล้เคียงได้รับความเสียหายหนักขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งค้นหาและช่วยเหลือผู้ที่อาจจะติดอยู่ในซากของรถไฟท่ามกลางความตกตื่นใจของประชาชนเชบาสชารีฟนายกรัฐมนตรีปากีสถานออกมาประณามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับว่าเป็นการก่อการร้ายที่ขี้ขลาดเบื้องต้นตำรวจเชื่อว่าเหตุระเบิดเกิดจากรถยนต์ซึ่งติดตั้งระเบิดแสวงเครื่องน้ำหนักประมาณ35กิโลกรัมถูกจุดชนวนขึ้นระหว่างที่รถไฟนั้นเคลื่อนผ่านเหตุการณ์นี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย24คนนะครับและได้รับบาดเจ็บอีกประมาณ70คนขณะที่กลุ่มติดอาวุธ BLA ซึ่งเป็นกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่อยู่ในบาลูจิสถานทางตอนใต้ของปากีสถานออกมาอ้างนะครับว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีในครั้งนี้บาลูจิสถานเป็นพื้นที่ที่ยากจนที่สุดในปากีสถานนะครับซึ่งกลุ่มแบ่งแยกดินแดนระบุว่ารัฐบาลปากีสถานตักตวงผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในบาลูจิสถานแต่กลับไม่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ขณะที่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับกลุ่ม BLA ยกระดับการโจมตีชาวปากีสถานที่เดินทางมาจากภูมิภาคอื่นและผู้ที่ทำงานกับบริษัทต่างชาติครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยฟิลิปปินส์นะครับเดินทางไปค้นหาและก็ช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในซากอาคารที่พังถล่มลงมาระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งพบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนและยังมีผู้สูญหายอีกกว่า20คนครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้ค้อนค่อยๆทุบแผ่นปูนของอาคารที่พังถล่มลงมาในทางเมืองตอนใต้เหนือกรุงมะนิลานะครับเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือคนงานที่ติดอยู่ด้านในซึ่งภารกิจการค้นหาและช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบากรัฐมนตรีกระทรวงกิจการสาธารณะและทางหลวงของฟิลิปปินส์ระบุนะครับว่าความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดก็คือตัวอาคารที่ยังไม่มั่นคงอย่างมากเนื่องจากอยู่ในระหว่างการก่อสร้างทำให้มีนั่งร้านและก็โครงเหล็กกีดขวางการปฏิบัติหน้าที่และเพิ่มความเสี่ยงให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยตอนนี้เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยออกมาได้อย่างน้อย24คนนะครับแต่ยังคงมีผู้สูญหายอีก21คนซึ่งเชื่อว่าน่าจะอยู่ใต้ซากปรักหักพังของอาคารขณะที่เจ้าหน้าที่พบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนเป็นชาวมาเลเซียอายุ65ปีนะครับซึ่งอยู่ในโรงแรมติดกับอาคารที่เกิดเหตุและได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางการฟิลิปปินส์เปิดการสอบสวนหาสาเหตุของอาคารถล่มในครั้งนี้แล้วนะครับซึ่งจากข้อมูลพบว่าอาคารแห่งนี้สูง9ชั้นและได้รับการอนุญาตก่อสร้างแต่ระหว่างการเกิดเหตุกลับพบว่าอยู่ระหว่างการก่อสร้างชั้นที่10ซึ่งเป็นสระว่ายน้ำครับการท่าเรือ FC เฉือนชนะ BG ปทุมนะครับคว้าแชมป์ฟุตบอลถ้วยเมืองไทยคัพมาครองเป็นสมัยที่2ติดตามพร้อมข่าวกีฬาที่น่าสนใจรอบวันครับ
2: ให้กับโนบุรุมาจิกาก้าเมเด
3: ฟุตบอลถ้วยเมืองไทยคัพรอบชิงชนะเลิศแข่งที่สนามมอธรรมศาสตร์รังสิตเป็นการพบกันระหว่าง BG ปทุมยูไนเต็ดที่เขี่ยบุรีรัมย์แชมป์เก่าตกรอบตัดเชือกพบกับการท่าเรือที่เอาชนะชลบุรีมาในรอบที่แล้วด้วยผลการแข่งขันปรากฏว่าการท่าเรือเป็นฝ่ายเฉือนชนะไปด้วยสกอร์1ต่อ0โดยได้ประตูชัยจากการยิงของลูคัสโตคันตินตั้งแต่นาที29ช่วยให้การท่าเรือคว้าแชมป์รายการนี้มาครองเป็นสมัยที่2ต่อจากปี2010แบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์รายการเวิลด์ทัวร์500มีนักแบดไทยลงแข่งรอบชิง3ประเภทโดยไฮไลท์อยู่ในประเภทหญิงเดี่ยวรัชนกอินทนนท์มือ7ของโลกจากไทยอดีตแชมป์รายการนี้2สมัยพบกับเฉินยู่เฟยผู้ปรับเก่าจากจีนมือวางอันดับ1ของรายการซึ่งเมย์รัชนกงัดฟอร์มเก่งเอาชนะเฉินยู่เฟย2เกมรวดคะแนน21ต่อ17และ21ต่อ15คว้าแชมป์รายการนี้มาครองเป็นสมัยที่3และเป็นการเอาชนะเฉินยู่เฟยครั้งแรกในรอบ4ปีขณะที่อิคคิวพานิชพลธีรรัตน์สกุลในประเภทชายเดี่ยวและโอโมพักพลธีรรัตน์สกุลกับปอป้อซัตสิรีแต่รัตนชัยในประเภทคู่ผสมแพ้คู่แข่งคว้ารองแชมป์นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายนฤทธิ์ชัยสูตรนายกสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทยตั้งโต๊ะแถลงข่าวก่อนส่งทีมแข้งสาวไทยไปแข่งขันฟุตบอลสเปเชียลโอลิมปิกยูนิฟายชิงแชมป์โลกระหว่างวันที่6ถึง11กรกฎาคมนี้ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสสำหรับฟุตบอลยูนิฟายคือการที่นักกีฬาผู้พิการทางสติปัญญาและนักกีฬาที่ไม่มีความพิการลงเล่นร่วมกันได้ในทีมเดียวกันโดยสาวไทยมีชื่ออยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับฝรั่งเศสเจ้าภาพไอวอรี่โคสต์และคอสตาริกาต่อที่นายวุฒิไกรช่างเหล็กนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายพร้อมด้วยนายรัชานนท์ยุบลเมฆประธานจัดการแข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์จูเนียร์แถลงข่าวเตรียมจัดศึกฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน10ปีและ12ปีรายการไทยแลนด์จูเนียร์เฟสติวัลอินหนองคายที่สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึงวันที่1มิถุนายนนี้โดยรายการนี้จะเป็นเวทีสำคัญในการพัฒนาแข้งเยาวชนช้างเผือกในต่างจังหวัดเพื่อโอกาสในการต่อยอดทั้งเรื่องของการเล่นฟุตบอลและการศึกษาสโมสรลิเวอร์พูลทีมฟุตบอลชั้นนำในศึกพรีเมียร์ลีกจัดงานลิเวอร์พูล FC Legend Meet and Greet ขึ้นในไทยด้วยการส่งเดิร์กเคาอดีตดาวยิงชื่อดังเดินทางมาพบปะกับเหล่าสาวกเดอะคอปชาวไทยอย่างใกล้ชิดซึ่งนอกจากการพูดคุยแบบเจาะลึกถึงประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสโมสรแล้วยังได้มีการเปิดตัวโปรเจกต์ The Cop Run งานวิ่งอย่างเป็นทางการของสโมสรลิเวอร์พูลงานแรกในไทยซึ่งจะจัดขึ้นวันที่13กันยายนนี้ที่ลานพลาซ่าการกีฬาแห่งประเทศไทยปิดท้ายที่โบว์ลิ่งการประปานครหลวง Thailand Bowling Tour สนามที่2โดยมีณภัทรปุษปานิกรกุลสุภกฤตวันทาสุวิลินกรเกล็ดแก้วและณภัทรนัยชูแสงนักกีฬาชุด3เหรียญเงิน4เกมลงชิงชัย พร้อมด้วยแอนดริววีรพัฒน์แอนดริววองแชมป์เยาวชนชายรุ่นอายุไม่เกิน21

0: ปีจากศึก Thailand International Open ซึ่งรายการนี้ยังใช้เป็นเวทีคัดเลือกนักกีฬาเยาวชนลงแข่งโบว์ลิ่งเยาวชนชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน21ปีซึ่งจะแข่งกันวันที่27มิถุนายนถึงวันที่7กรกฎาคมนี้ที่ประเทศมาเลเซีย
1: ทั้งหมดคือข่าวดึกในคืนนี้นะครับผมนิติเทพกิ่ง

0: ดูสารคดีสุดเอ็กซ์คลูซีฟดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ wipa application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้คือกูกอดกันห้องไห้เลยอ่ะคือกูไม่ไหวแล้ว
2: สารคดีบลัดแบร์รี่สหมากไม้เร็วๆนี้ทางไทย PBS และ www.wipa.me
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
4: คืน15ค่ำจากมีสตรีว่าศักรวาสู้กับเหล่ามหาบุรุษแห่งยุคสมัยบอกพวกมันให้คอยดูให้จงดี

0: ทองสุกเดี๋ยวจัดเครื่องให้ด้วยนะแล้วค่อยออกมาแต่งหน้าให้ค่ะ
1: ครับ
2: แม่เต็มใครลั่นดานอ่ะ
3: เออมาแล้วมาแล้ว
4: เอ้ย
2: ผักที่นี่ก็มีต้องให้ฉันข้ามน้ำไปซื้อถึงหน้าวัดแจ้งชัวร์หรือ
3: พูดมาก
2: แล้วคุณเฉกล่ะเจ้าคะ
3: คุณเฉกก็คงจะไปเที่ยวเล่นอยู่แถวนี้กระมังเอ็งจะถามทำไม
2: โถว่าจากชวนไปจับจองที่ชมบุญท่านเล่นสักกวาแล้วนี่คุณไปหานางละครมาจากไหนเจ้าคะงาม
0: นางเชิญพระแสงรุ่นใหม่ๆน่ะจะให้มานั่งประดับเรือค่ะมีสาวๆมานั่งเป็นแม่ย่านางจะได้ช่วยพิชิตใจนักสักกวาชายทั้งหลาย
2: แค่คุณพุ่มคนเดียวทุกคนก็แพ้ราบแล้วเจ้าค่ะเดี๋ยวฉันเอาผักไปล้างก่อนนะเจ้าค่ะ

0: ลำจวนสายหยุดแป้งแตกร่อนหมดแล้วอย่าหัวเราะมาก
1: นางทองใบหาจำได้ไหมนะเจ้าคะ
2: แล้วภาคโน้นเขาจะจำฉันได้หรือไม่จ๊ะ
0: ดูไกลๆข้าว่าหน้าเจ้าดูแปลกไปดูเหมือนหน้าใครก็ไม่ทราบหวังว่าจะไม่มีผู้ใดคิดประวัติไปถึงนางลำจวนที่ตายไปหลายเดือนแล้วดอกที่สำคัญอยู่ที่การพูดจาเจ้าต้องใช้เสียงหวานๆอ้อยส้อยให้ต่างจากตัวจริงให้มากนี่แหละนางบุษบาที่จักทำให้ทุกคนประจักษ์ว่าหญิงก็ว่ากลอนได้หากได้เล่าเรียนเขียนอ่านแต่ข้าก็ยังเก่งกาจสามารถพอที่จะสร้างลูกศิษย์หญิงมาเป็นทายาทได
1: ้เช่นนี้หากองค์อีเหนาหรือผู้ใดเกิดมีใจปฏิพัทธ
0: ์ก็ปล่อยให้เพ้อคลั่งไปพอเมื่อแสดงจบนางงามนี่ก็จะหายวับไปกับตาดุจดอกสายหยุดที่หยุดกลิ่นฟุ้งยามสายไม่หลงเหลือกลิ่นอายใดๆเอาไว้
3: ใช่ไหม

สักกวาลาแล้วไม่ลารับลาแล้วก็จะกลับมาเล่นใหม่เจ้าช่อขจรขอกลับไปนอนก่อนนะเอ่ยกลับไปรับคารมให้คมไว้กลับมากรีดหัวใจในอีกครั้งเจ้าช่อราตรี

0: คืนนี้ขอลาไปก่อนเอ่ยที่เคยช่วงชิงทิ้งให้หมดที่เคยคดขุ่นเคืองแค้นข้างเจ้าช่อจำปาวันพระหน้าจะมาพบเอ่ยทุกสิ่งปล่อยวางไว้ข้างหลังหากศักราวาอย่างประชันเอ่ยเจ้าช่อจำปีวันพระไม่มีหนเดียวเอ่ย
1: ท่านครูเพลงอะไรดี
2: เด็กคนนี้เก่งบังคับให้ดนตรีเล่นไปตามที่ตัวเองว่ากลอนได
3: ้นั่นสิมีว่าดอกด้วย
2: แล้วเองคิดว่าจะเป็นเพลงอะไรวะ
3: ข้าว่าถ้าใจเพราะต้องเพลงพม่าเห
4: พม่าเห
1: เอาเชิญ

0: คุณพุ่มขอรับผู้หญิงผู้นี้คือผู้ที่จะมาขอพบคุณพุ่ม
1: พุ่มเจ้าขาบุษบาหน้าขาวผู้นั้นไปไหนแล้วเจ้าคะ
2: กลับไปแล้วจ้ะ
1: กลับไปแล้วกลับไปไหนเจ้าคะ
2: บอกไม่ได้หรอกจ้ะ
1: เธอชื่อเสียงเรียงนามใดคะ
2: บุษบาไงจ๊ะ
3: ฉันคือมะเดวี
2: หล่อนผู้นั้นก็คือบุษบา
0: ถึงเวลาเข้าเฝ้าแล้วขอรับคุณพุ่ม
1: ท่านเจ้าคะบุษบาหน้าขาวผู้นั้นเป็นใครเหรอเจ้าคะ
0: บุษบาก็บุษบานั่นแหละจ้ะเชิญขอรับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะมาเก็บที่แล้ว
1: ลาเจ้าค่ะ

0: น้าหมายพาพ่อเชกไปส่งที่เรือนเล็กหรือยัง
1: เรียบร้อยแล้วขอรับแล้วคุณแย้มน้องของคุณก็ไปงานลอยกระทงที่อยุธยาเรียบร้อยแล้วด้วยขอรับ
0: ฉันฝากน้าหมายดูแลด้วยนะฉันต้องไปเข้าเฝ้าแล้ว
1: ขอรับ

0: นะหมาย
1: เดี๋ยวผมเอากลับไปให้เองขอรับคุณหนูก็จะอยู่เที่ยวงานลอยกระทงก่อนก็ได้

0: คุณหนู
1: ลำจวน
0: น้ำใหม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร
2: ่ก็ตั้งแต่คุณมาอยู่แรกๆนะแหละ
3: นี่พ่อเชกหลานฉันที่กรุงเก่าอย่างไรเล่าในหมายจำพ่อเชกไม่ได้หรื
4: ออ๋อพ่อเชกนี่เองจำเกือบไม่ได้นะขอรับ
5: อย่าให้นางลำจวนกลับมาจะนำภัยใหญ่หลวงมาสู่เจ้าเชก
0: น้ำหมายแอบฟัง
2: ไม่ได้แอบฟังได้ยินเองหลังจากนั้นก็ตอนที่เราไปดูศพด้วยกันที่ลอยน้ำมา
4: ขอโทษ
2: ไหนไหนไหนไหนไหนไหน

0: แล้วมีผู้ใดรู้อีกไหม
1: มีนางเต็มอีกคนขอรับ
2: ในหุ้นในหุ้นพ่อเชกอยู่นี่

0: คุณเชกเหตุใดจึงไม่ไปดูสักกวา
1: ดูสิทำไมจักไม่ไปดูฉันไปดูกับน้าหมาอย่างไรเล่า
0: ที่ใด
1: คุณดูอยู่ฝั่งใดเล่าฉันคงดูอยู่อีกฝั่งกระมัง
2: ใช่ก็บอกแล้วถ้าไม่เจอให้มารอแถวท่าเตียนตอนดึกๆเสร็จงานหลวงแล้วค่อยเที่ยวฉันไปก่อนคุณพุ่มคงเข้าเฝ้าเสร็จแล้วเจ้าทั้งสองก็เที่ยวกันให้สบายใจเถิด

0: ชาวบ้านชาวเมืองเขาก็มารอยประทีปกันในคลองเหมือนกันนะ
1: พวกเจ้านายผู้ดีผู้ดีเขาก็ลอยกระทงใหญ่ๆกันในแม่น้ำส่วนพวกบ่าวไพร่เจ๊กจีนอยากจะลอยกับเขาบ้างก็ออกมาลอยไกลๆแถวนี้หรือแม้ก็ลอยในอ่างที่มีน้ำขัง
0: นายฮุนอยากลอยบ้างไหม
1: ไม่

0: นายคุณโกรธผู้ใดโกรธฉันหรือ
1: คุณเชกคุณล้างแป้งออกไม่หมดเนี่ยติดอยู่ที่กกหูเป็นปื้นเลย
0: นี่หาใช้แป้งหาแต่เป็นดินสอพองหูฉันเป็นสีหนอง

0: เลยพ่อไว้เพื่อรักษา
1: คุณเชกก็ผมไม่ใช่คนโง่ดินสอพองหรือแป้งจีนที่พวกนิ้วไว้ทาหน้ายายจักแยกไม่ออกเห็นกระผมเป็นอย่างไรเป็นคนโฉดเขลาต่ำช้าบ้าใบ้หรืออย่างไรกับกระผมคุณโป้ปลดมดเท็ดตัดเส้นทางทุกทางสร้างผนังทองแดงกำแพงเหล็กสวมชุดเกราะราวกับจะออกรบแต่กับพวกเจ้าคนนายคนเหล่านั้นคุณกลับถอดชุดเกราะออกเปลือยเปลือกให้เขาเห็นถึงเนื้อในว่าสักกวาเจ้ยเจ้าหวังจะให้เขามาประมูลเอาตัวคุณไปใช่หรือไม่ใช่สิกระผมมันไม่ได้มีอำนาจใดที่จะปกป้องคุ้มครองคุณได้แต่ท่านเท้าเธอเหล่านั้นล้วนแล้วแต่ใหญ่โตคงจะช่วยคุณพ้นจากเงื้อมือท่านเจ้าคุณอินทาผู้นั้นได้เช่นนั้นหรือคุณรัดนมมัดแน่นด้วยผ้าแบบนี้ไม่กลัวมันจะผิดรูปหรือเน่าเปื่อยหรืออย่างใดคุณลำจวน

0: ฝากกราบทูลฝ่าพระบาทด้วยเพื่อทรงเป็นพระเมตตาอย่างยิ่งต่อน้องสาวอีฉันแต่มันกลับกรุงเก่าไปเมื่อคืนที่ผ่านมาและมันมีลูกมีผัวมีครอบครัวที่ต้องดูแลคงไม่อาจเข้าไปถวายตัวในคณะละครของพระองค์ท่านได้หรอกค่ะ
1: เช่นนั้นก็คงต้องไปกราบทูลตามนี้และขอรับเสียดายกำลังทรงละครที่ใช้สตรีเล่นเรื่องแก้วหน้าม้าเมื่อคืนทรงเห็นนางบุษบาเล่นจึงเกิดความคิดใหม่หากได้นางมาร่วมแสดงคงน่าสนุกพิลึก

0: นายน้อยเรียบเรียงถามท่านเจ้าคุณบิดาคุณเรื่องแม่สายหยุดแล้วแต่ท่านเจ้าคุณบิดาคุณบอกว่าให้มาถามคุณเองเพราะคุณคือผู้ปกครองไม่ใช่ท่าน
1: แหมเจ้าคุณพ่อของดิฉันนี่ก็ดีกับอะไรแต่ฉันจะตอบอย่างไรดี
0: แล้วหากนายน้อยจะมาสู่ขอ
1: แม่สายหยุดแกมีลูกมีผัวแล้วและตอนนี้ก็ท้องอ่อนๆ อยู
0: ่ไม่น่าเป็นไปได้เลยดูไม่ออกจริง
1: ๆแหมพวกผู้ชายนี่ช่างมั่นใจในตนเหลือเกินว่าดูออกหมดว่าหญิงใดมีผัวแล้วหรือไม่เคยมี
2: กลับกรุงเก่าไปแล้วหรือ
1: ค่ะทั้งเจ้าเชกและนางสายหยุดน้องสาวอีฉัน
2: เจ้าเชกก็ไปด้วยหรือ
1: ค่ะเขาไปส่งกันและคงยังไม่กลับลงมาเร็วๆนี้หรอก
2: คุณพุ่มเชื่อผมฝากเจ้าเชกให้ถวายตัวเป็นอารักษ์กรมขุนอิสระเสียเถิดจากเหมาะสมยิ่ง
1: เช่น

0: หรือจะเอาบุหรี
1: ่บุหรี่เหล้ายาใดก็ไม่เอาเฮ้ยได้ความว่าอย่างไรบ้างพี่แดง
2: ไม่ได้ความใดๆไม่มีผู้ใดรู้จักหรือพบเห็นนางคนนี้มาก่อนเลย
0: นางคนไหนนางคนไหน
1: ไม่มีอันใด
0: ยายจักไม่มีนางบุษบาลในคืนรอพระประทีปนั่นอีกละสิโอ้ยไม่รู้ติดอกติดใจอะไรกันหนักหนาฉันไม่เห็นว่าจะละไม้คล้ายคลึงกับแม่ลำจวนตรงไหนผู้หญิงพอทาหน้าขาวทาปากแดงใส่ชดามันก็เหมือนกันหมดเอาแม่จำปามาฟังด้วยกันเลยหรือว่าในสุนจะไปมีเมียมีลูกซุกไว้บ้านไหนเมืองไหนกันอีกคนเรา
1: ฉันไม่ได้หมายความว่าหล่อนคนนั้นคือนางลำจวนสักหน่อยเพียงแต่อยากรู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนซุ่มเสียงไพเราะเจรจาฉาดฉานแต่งกรได้ขนาดนั้นจักมีสักกี่คนในพระนครเหตุใดจึงไม่มีใครรู้จักพบเห็น
0: ลูกสาวผู้ลากมากดีก็มีถมเถไปอาจจะมาจากเมืองใดคนธรรมดาคนใดจะไปอยู่ในเรือของคุณพุ่มบุษบาท่าเรือจ้างแสดงศักวาในคณะของเจ้าใหญ่ในโตปานนั้น

0: นางลำจวนมันอยากเป็นเช่นคุณพุ่มอยากเขียนเพลงยาวแต่งสกวาตั้งแต่ครั้งยังไม่โกนจุก
1: นายสุนหยุดพูดถึงลูกเสียทีเถิดลูกก็ตายไปนานนักหนาแล้วศพก็เผาแล้วลูกไปไม่กลับกับสายน้ำแล้วไม่มีใครมาเหมือนลูกดอก
0: ศพที่พบก็เละจนจำกันไม่ได้อาจจะไม่ใช่ศพของลำจวนก็
1: ลูกตายไปแล้วไปเกิดแล้วหยุดปล้ำผีลุกปลุกผีนั่งเสียทีฉันไม่อยากได้ยินแล้วพอกันสักทีเถิดฉันขอร้อง

0: ขอรับ
1: ยังไม่อาบน้ำอีกจะได้กินข้าว
0: รถให้คุณอินทรามาขอรับ

0: ดิฉันเป็นคนของท่านเจ้าคุณอินทราเจ้าค่ะ
1: มีอันใดหรือ
0: ต้องขออภัยคุณพุ่มด้วยที่มาในเวลานี้เห็นว่าตลอดทั้งวันคุณมีแขกไปใครมาไม่ขาดหัวกระไดแพไม่แห้งเลยทีเดียวจึงต้องมายามที่คนซาแล้ว
1: มีกิจอันใดจึงมาเอาใกล้ค่ำ
2: เหล่านี้คือหนังสือลิลิตโครงกรและบทละครหลายเล่มที่นางลำจวนน้องสาวของผมโปรดปรานอยากจะอ่านเป็นอย่างยิ่ง
1: น้องสาวของคุณเกี่ยวอันใดกับฉัน
2: ผมต้องขอขอบคุณคุณพุ่มเป็นอย่างมากที่ได้อุปการะนางลำจวนได้สอนหนังสือหนังหาให้อ่านออกเขียนได้จนได้เข้าทำงานในกรมพระคลัง
1: พวกคุณเข้าใจผิดแล้วกระมังเรื่องที่คุณพูดฉันไม่รู้เรื่องเลย
0: ไม่เป็นไรเจ้าค่ะคุณพุ่มท่านเจ้าคุณก็แค่อยากจะให้ได้อ่านหนังสือกัน
2: เราจักไม่ทำการใดที่เป็นการรบกวนหรือทำให้คุณขุ่นเคืองใจดอกเพียงแต่เมื่อใดที่นางลำจวนอยากจะกลับไปทำหน้าที่ภรรยาที่ดีของสามีท่านเจ้าคุณก็จะมารับด้วยตัวท่านเอง
1: เอาของของท่านเจ้าคุณไปคืนท่านเจ้าคุณของคุณเถิดฉันไม่รับนี่พูดถึงลำจวนอะไรใครกันฉันงุนงงมากแพนี้ก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านบิดาฉันอย่าให้ต้องลำบากถึงท่านอีกทั้งพระบรมมหาราชวังก็อยู่เพียงนี้อย่าทำอะไรที่เป็นการต้องระคายใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเลยเชิญกลับไปได้แล้ว

0: ข้าผิดเองที่คะนองจนลืมตนคิดแต่ทางสนุกคิดตื้นจนเกินไป
1: ดิฉันเองก็อยากแสดงในฐานะของหญิงให้คนเขาได้รู้ว่าสตรีก็ทำสิ่งนี้ได
2: ้เอาเถอะเอาเถอะแม่ลำจวนตัดสินใจเสียว่าจะถวายตัวกับใครวังไหนหรือว่าจะเลือกพึ่งพาทางหลวงศิษย์ในเวรเล่า

0: สุดท้ายอีฉันก็ต้องเป็นหม่อมห้ามหรือเมียน้อยของท่านผู้ใดสักคนหรือ
1: ชีวิตมันก็เช่นนี้แหละแม่ลำจวน

0: ข้ารู้แล้วข้าจะพาเจ้าเข้าวังหลวง
1: คุณพ่อ
0: พาเจ้าถวายตัวเป็นข้าหลวงพระองค์เจ้าวิราชอย่างไรเต็มน่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดท่านพระทัยดีและงดงามเรากับนางฟ้าเช่นนี้เจ้าก็ไม่ต้องปลอมเป็นชายอีกแล้วได้อยู่ในวังหลวงอย่างปลอดภัยและยังอาจได้ถวายงานหนังสืออีกด้วย
2: แต่ว่าเมื่อให้ฉันปลอดภัยแล้วทั้งนั้นยังจะมาระรานคุณอาอีกหรือไม
0: ่ก็ต้องลองดูสักตั้ง

0: เราไปขึ้นท่าเตียนแล้วไปเข้าประตูท้ายสนมอย่าไปแผ่วผ่านท่าขุนนางเกลือกจะพบปะคนของเจ้าคุณอินทราเข้าแล้วเมื่อเข้าประตูวังไปแล้วจึงถอดเสื้อผู้ชายนี้ออก
1: คุณพุ่มขอรับกระผมคือเนตรบุตรคนโตของนายโรงสุนขอรับ
2: กระผมชื่อนบพ่อของกระผมนายโรงสุนได้ไปดูศักวาแล้วเห็นแม่ลำจวนพ่อจึงเป็นลมปัจจุบัน
1: หากเจ้ายังมีสำนึกอยู่ลำจวนพี่ขอร้องเถอะให้เจ้ากลับไปดูใจพ่อสักหน่อยผู้ใดจักรู้หากพ่อเห็นหน้าเจ้าลมที่กำเริบกำลังจะสิ้นใจพ่ออาจจะพอมีบุญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาดลบันดาลให้ฟื้นกลับมาเหมือนเดิมก็เป็นได
0: ้จริงหรือ
2: เรื่องความเป็นความตายของพ่อใครจะเอามากล่าวเล่นได้เล่า
0: ลำจวนต้องเข้าวังเช้านี้อาการของนายโรงสุนฉันจะรีบไปดูเองเมื่อกลับออกมาแล้วดีร้ายหนักหนามากน้อยอย่างใดก็ให้คนไปตาม
1: ถ้าเช่นนั้นคงไม่ทันเวลาบิดากับผมคงถึงแก่กรรมซะก่อนลำจวนเจ้าใจจืดใจดำเพียงนี้เทียวรือไปดูพ่อก่อนสิถ้าพ่อไม่เป็นไรค่อยเข้าวังก็คงทันกระมังไปลำจวนไป

0: องอุ้งตลอด
1: เอาหุ้ง
2: เป็นจริงหนังว่า
1: พวกนบแน่จับตัวลำจวงไปเมื่อกี้เนี่ย
0: แล้วไปที่ไหนอ่ะไปบางเจ้าคงหรือคลองบางกอกน้อย
3: ไปบางยี่ขันเมื่อคืนคนของท่านเจ้าคุณพ่อคุณพุ่มแอบได้ยินพวกมันคุยกันว่ามันเอาตัวคุณลำจวนไปบ้านเจ้าคุณนครบาล
2: ถ้าเช่นนั้นพวกเรารีบไปกันเถิดเดี๋ยวจะไม่ทัน
3: เหลือแหล่ขอรับพวกเรารีบวิ่งกันออกมาพวกมันเพิ่งพายเรือเมื่อกี้เราผ่านหน้าวัดตองปู่พวกมันยังมาไม่ถึงเลยขอรับ
1: เฮ้ยจิวตกลงขอแรงหน่อย
4: ได้

0: ข้ามีมากขออยู
1: ่ไปไปกู
2: สร้าง
3: น้ำหมายขอบใจมาก
4: ไม่เป็นไรรีบไปเถอะครับ

0: ฉันนะเพราะนั้นพี่แน่พี่นบไปกันเถอะ
1: แถวนี้ไม่มีใครพายเรือผ่านมาแล้ว
2: ฉันว่าเอาตัวมันขึ้นได้แล้วกระมัง
1: ลุกเงียบ
0: พายมาตั้งนานแล้วทำไมยังไม่ถึงเสียที

0: ่ไหนนี่พี่ไม่ใช่คลองบางกอกน้อยนี
1: ่จำไม่ได้หรือลำจวนที่นี่คือคลองบางยี่ขันที่ท่านทุกคุณเจอเจ้าแล้วลงทุนไปหาของมั่นมาตั้งมากมายแล้วก็มาขอเจ้าจากพ่อท่านเอง
0: ไปบ้านท่านเจ้าคุณนครบาลหรือฉันไม่ไปพี่แน่พี่นพปล่อยฉันไปเถอะนะ
2: เอ็งทำพ่อล้มป่วยแทบประดาตาย
1: ท่านเจ้าคุณก็ล้มตาตกเพราะหลงรักเจ้าเจ้าต้องกลับไปที่บ้านท่านเจ้าคุณเพื่อไปรับโทษให้สาสม
0: ปล่อยฉันไปเถอะนะพี่แน่พี่นพฉันไม่ไปฉันกลัวแล้ว
1: เงียบ
0: กลับเอากลับบ้านกันเถอะนะจ๊ะพี่กลับไปหาพ่อเถอะนะ
1: พ่อไปอยู่ที่บ้านท่านทุกคนรอเจ้าอยู่แล้วไปหาพ่อที่นั่น
0: พี่แน่พี่น้อง
2: เฮ้ย
0: จะไม่ไป
2: เอาไว้เอาไว้เงียบอย่าสิครับไปไหนจ๊ะ
3: ไอ้ท่านไปเร็วๆไปเร็ว

Thank you.

บ่อย

0: ไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไป
1: ไปไปไปไป
2: ไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ

0: พี่นพพี่นพกลับไปก่อนอย่าเพิ่งเข้าไปอ
1: ะไรของมึงไอ้นวล
0: มีคนมารายงานท่านเจ้าคุณแล้ว
1: เรื่องอะไร
0: หนีไปก่อนพี่นพอย่าเพิ่งเข้าไป
2: เฮ้ย
3: ปล่อยกู
2: เฮ้ย
3: บอกให้ปล่อยไอ้โว้ย
2: เฮ้ย
4: ไอ้นบ
2: ทำอะไรนักกับมึง
0: ท่านทุกคน
1: คุณพุ่มกำลังจะเอาตัวมันเข้าวังกับผมมันต้องไปรีบชิงตัวมันมาก่อนกับผมไม่มีทางอื่นพอถ้ามันเข้าไปเป็นคุณในวังแล้วมันจะหลุดลอยไปตลอดการ
2: แล้วนี่มันไม่หลุดลอยไปจากกูแล้วหรือไอ้เขาหากน้องของมึงเข้าไปเป็นคนในวังกูก็ยังมีคนของกูข้างในที่จะคอยตะล่อมให้มันกราบบังคมทูลลาออกมาได้แต่นี่มึงไอ้นบมึงเสือกโง่แต่ขยันทำในเรื่องที่กูไม่ได้สั่ง
0: ท่านเจ้าคุณอีฉันขอเจ้าค่ะอีฉันขอแล้วเจ้าค่ะอีฉันขอเจ้าค่ะอีฉันขอเจ้าค่ะขอนะเจ้าค่ะ
2: รีบหลบไปกูกำลังหาทางหาผู้หลักผู้ใหญ่เข้าไปเจรจากับท่านเจ้าคุณบิดาของคุณพุ่มอย่างละมุนละม่อมแต่นี่ไอ้ดบมึงทำทุกอย่างชิบหายหมด

0: มึงไปเลยนะอีนวลมึงกับพี่ชายมึงออกไปให้พ้นบ้านกูเลยนะ
1: อีฉันทำผิดอันใดเจ้าคะอีฉันทำผิดอันใด
0: ก็เวลากูเห็นหน้ามึงเนี่ยกูย่อมนึกถึงนาง

0: จากลำจวนไงและความอัปยศอับสูญที่มันทำกับกูครั้งแล้วครั้งเล่าอีปุ๊กเอาหนูนิดมานี
1: ่หนูนิดหนูนิด
2: ไม่ต้องร้องนะหนูนิด
1: เอาลูกฉันคืนมา
0: พี่นักดิ้นลูกกูมึงกับพี่มึงเนี่ยกลับบ้านพ่อไปเลยนะไม่ต้องมาให้กูเห็นหน้าอีกมิเช่นนั้นก่อนที่กูจะรู้แก่โทษซะกระทำการแล้วกับพวกมึงไป
1: นอนเ
2: น
1: ตนอนเนตลูกแม
2: ่
1: นอนเนตที่จะหมดจ้ะท่านทุกคนเจ้าค่ะนุ่นเห็น
3: อีกยาวไกล
1: พี่น้อง
3: กว่าดอกไม้จะบาน
1: พี่น้อง
3: พอรู้ท
1: าง นุ่นเ
4: ห็นแต่แล้วไอ้จีนหุ่นหาเกรงหน้าอินหน้าพรหมไม่ก้นเอาตัวน้องพี่ไปย่ำยี
5: แล้วอ้วนจะไปตามหาลือได้ที่ไหน
6: ถ้าวุ่นของเรือ
7: ที่ไม่ได้ไปเขียนลูกไปชุดผู้หญิง
8: เจ้าพาลูกสาวเจ้าขุนมูลนายท่านหนีมาหรืออย่างไรบอกมา

ย้อนหลังครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมนะมยังสุทัตระภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะคารังโรมะเส

ย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะมยังสุทัตระภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะคารังโรมะเส

0: ไม่เล็กเลยฮะสิ่งที่ไทย PBS มียิ่งใหญ่ด้วยซ้ำปัจจุบันเนื่องจากเมืองพัฒนาทุกๆหย่อมของสีเขียวเนี่ยมันจะเป็นเหมือนก้อนอิฐที่มันต่อกันเราเรียกกันว่า stepping stone นกเนี่ยสามารถจะอพยพสมมติจากสวนสาธารณะใกล้สถานีเนี่ยมาที่เราเสร็จแล้วไปต่อตามสวนต่างๆการที่เรามีระบบนิเวศแบบนี้ในเมืองจะทำให้กรุงเทพเขียวขึ้นสิ่งที่ผมชอบที่สุดก็คือเปิดโอกาสให้คนที่ไม่มีเครื่องมืออะไรมีแค่มือถือครับเป็นประชาชนทั่วไปที่อาจจะเคยเห็นนกสามารถที่มีส่วนร่วมได้ก็ทุกที่เป็นที่ดูนกได้ทุกเวลาเป็นที่ดูนกได้นกใกล้บ้านของท่านนะครับยกมือถือยกกล้องขึ้นมาถ่ายแล้วส่งมาที่เราครับ
1: เกาะติดสถานการณ์ตะวันออกกลางกับไทย PBS ไล่เลียงไทม์ไลน์เหตุการณ์สำคัญรวบรวมข่าวอัปเดตล่าสุดรายงานเชิงลึกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเช็คข่าวปลอมทันท่วงทีกับไทย PBS Verify รวมคลิปและแกลเลอรี่ภาพข่าวประวัติศาสตร์ฟังบทวิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและราคาพลังงานติดตามได้ตลอดในทุกช่วงข่าวและทาง www.thaipbs.or.th/middle-east-crisis
2: ไทย PBS ตอกย้ำคุณภาพคอนเทนต์ระดับประเทศด้วย5รางวัลใหญ่จากเวทีนาฏราษฎร์ครั้งที่17รายการข่าวยอดเยี่ยมทันโลกกับไทย PBS รายการฮาร์ททอล์กยอดเยี่ยมคุยให้คิดสารคดียอดเยี่ยม Why Survival ละครยอดเยี่ยมและบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมเกิดแก่เจ็บโตติดตามคอนเทนต์คุณภาพข่าวสารคดีละครที่ไทย PBS
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วแห่งปวงข้าสะเทือนดินสะท้านดาวหนาวน้ำตาทุกหย่อมหญ้าโศกาลัยใจร้าวรานกราบแทบพระบาทพระพันปีหลวงใจทุกดวงทุกหม่นเศร้ามหาศาลตุลาคมแผ่วลมหนาวอีกยาวนานร้าวดวงมารสุดอาลัยแม่แผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ดีครับ
1: วันใหม่ไทย PBS มาแล้วครับเช้านี้พบกัน25พฤษภาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังครับ
2: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
3: ผมวัทรชัยปราดอุดมครับ
2: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางนะคะคุณผู้ชมพร้อมหรือยังสำหรับไทยช่วยไทยพลัสในเช้าวันนี้นะคะ6นาฬิกาก็จะเปิดให้ประชาชนได้ลงทะเบียนกันนะคะคุณผู้ชมภาพเดิมมันวนกลับมาอีกแล้วนะคะเพราะว่าถ้าจะไปสำรวจดูตามธนาคารเนี่ยค่ะโดยเฉพาะธนาคารกรุงไทยโอ้โหสาขาไหนที่เปิดเสาร์อาทิตย์คุณผู้ชมแน่นแล้วก็เต็มไปด้วยผู้คนที่ต้องการจะไปยืนยันตัวตนเพื่อเตรียมพร้อมกันที่จะลงทะเบียนกันในวันนี้นะคะคือไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมเตรียมความพร้อมกันหรือยังทั้งสองท่านน่าจะพร้อมแล้วใช่ไหมคะ
4: แน่นอน
2: โอ้โหดูฟิตมากนะคะพร้อมทำงาน
1: พร้อมลงทะเบียน
3: คือเปิดแอปตลอดคุณผู้ชมคือคอยรีเช็คว่าเอ๊ะแอปมันจะเปิดให้อัปเดตแอปพลิเคชันหรือเปล่ากล
2: ั
3: วเดี๋ยวมาเปิดพร้อมเพื่อนๆช่วงเช้าคุณผู้ชมจะตามเขาไม่ทันแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนก็น่าจะเป็นแบบนั้นอย่างที่คุณศิริมาบอกว่าคือบางคนเนี่ยคุณผู้ชมคือไม่เคยเข้าร่วมโครงการบางคนก็เป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีสมาร์ทโฟนลูกเพิ่งซื้อให
2: ้
3: ทำยังไงอ่ะเดินทางไปธนาคารสิ
1: ค
3: ุณผู้ชมทีนี้ธนาคารในห้างเนี่ยปกติก็เปิดกันตามปกติแต่ธนาคารนอกห้างปรากฏว่าช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาบางที่ต้องเปิดเพิ่มด้วยเพราะเพื่อเป็นการรองรับประชาชนที่อยากจะเข้าร่วมโครงการนะครับขณะเดียวกันคุณผู้ชมถามว่าระบบจะล่มหรือเปล่าปลัดกระทรวงการคลังยืนยันเลยบอกว่าระบบจะไม่ล่มแต่ถ้าเกิดเข้าพร้อมกันอาจจะหน่วงๆนิดๆจะหน่วงแค่ไหนอีก1ชั่วโมงมาลุ้นพร้อมกันนะครับ
1: ครับตอนนี้ก็เตรียมตัวนะครับคุณผู้ชมโทรศัพท์มือถืออัปเดตเรียบร้อยแล้วหรือยังสำหรับแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับแอปพลิเคชันเป๋าตังเวอร์ชั่นล่าสุดคือ 16.14.0 เปิดให้อัปเดตครั้งล่าสุดคือ5วันที่แล้วหมายความว่าถ้าคุณผู้ชมเคยอัปเดตแอปนี้สักประมาณ1สัปดาห์ที่แล้ว
3: ครับ
1: ไม่ใช่เวอร์ชั่นล่าสุดนะครับแต่ถ้าเกิดอัปเดตเมื่อวานนี้เมื่อวันก่อนอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดมีวิธีนึงที่เช็คเวอร์ชั่นของแอปเป๋าตังว่าเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดหรือเปล่าเข้าแอปไปครับคุณผู้ชมแล้วก็กดหน้าโปรไฟล์เลื่อนมาล่างสุดมันจะเขียนว่าเป็นเวอร์ชั่น 16.14.0 หรือเปล่า นั่นคือล่าสุด
2: แม่นมากๆนะ
1: ต้องไปอัปเดต
2: นี่ข้อมูลแม่นมากนะ
1: นี่ไงขั้น
2: แบบว
1: ่าตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว
2: รู้เลยว่าเวอร์ชั่นไหนในเวลานี้นะคุณผู้ชม
1: ไปดูนะคะก็แน่นอนนะครับว่านับถอยหลัง1ชั่วโมงก็จะเริ่มให้ลงทะเบียนกันได้แล้วสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับรัฐบาลช่วยจ่าย60ประชาชนจ่าย40นะครับผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังอย่างที่บอกไปครับเป็นช่องทางเดียวที่จะสามารถลงทะเบียนได้แต่อย่างที่บอกไปครับคุณผู้ชมภาพที่มันเกิดขึ้นมันวนกลับมาเป็นลูปอีกครั้งนึงแล้วสำหรับใครที่อาจจะ

0: แต่ยังยืนยันตัวตนไม่ได้ไม่แน่ใจว่าแอปพลิเคชันต้องใช้งานอย่างไรอัปเดตแล้วหรือไม่เมื่อวานนี้บรรยากาศตามธนาคารโดยเฉพาะที่ธนาคารกรุงไทยนะครับโอ้โหคนไปรอกันเพียบเลยครับคุณผู้ชมลองดูแถวสิครับนี่คือแถวเข้าธนาคารไม่ได้เป็นแถวมาช้อปปิ้งอะไรนะครับต่อคิวกันเข้าธนาคารกรุงไทยแบบนี้มันเป็นภาพที่มันเห็นเกือบทุกครั้งเวลามีโครงการในลักษณะแบบนี้แล้วคนจะต้องไปต่อคิวเพื่อที่จะยืนยันตัวตนหรือบางทีมีปัญหาเรื่องของการใช้งานแอปพลิเคชันก็จะเป็นภาพแบบนี้ปรากฏขึ้นประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกครับเดินทางไปที่ธนาคารกรุงไทยสาขาโลตัสพิษณุโลกเพื่อทำธุรกรรมแอปพลิเคชันเป๋าตังเตรียมความพร้อมรับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาเรื่องของหมายเลขโทรศัพท์ที่มันไม่ตรงกับฐานข้อมูลของทางธนาคารบางคนยังไม่เคยติดตั้งแอปมาก่อนปัญหาที่พบมากที่สุดคุณผู้ชมลองทายสิครับลืมรหัสผ่านปัญหาไม่ได้ใช้มานานไง
1: ใช่ไ
0: หมล็อกอินแล้วรหัสผ่านเดี๋ยวนี้นะระบบเนี่ยชอบให้ตั้งแบบยากลืมรหัสผ่าน
1: มีตัวเล็กด้วยอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับก็ต้องไปยืนยันตัวตนแล้วก็อาจจะตั้งรหัสกันใหม่นะครับอย่างเช่นชาวบ้านบ่อทองตำบลบ่อทองอำเภอบางระกำคนนี้ครับพาคุณแม่วัย85ปีมายืนยันตัวตนเพราะว่าเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่การเดินทางมาก็ต้องเติมน้ำมันรถมา500บาทส่วนค่าใช้จ่ายต่อเดือนหลังจากนี้ก็มีค่าใช้จ่ายต้องไปเติมอินเทอร์เน็ตอีกครับเดือนละ250บาท
2: เคยใช้แต่ว่าเปลี่ยนเบอร์ใหม่ก็เลยต้องมายืนยันตัวตนค่ะ
3: ต้องมายืนยันตัวตนค่ะพากันมาเนาะ
2: ค่ะ
3: โอ้มากี่คน
2: สามสี่คนเนี่ยก็เติมน้ำมันมา500ค่ะ
3: โอ้เติมมา500แล้ว
2: ค่ะ
3: วันนี้คือตากับยาย2คนเลยเหรอ
2: ไม่ใช่ยายคนเดียวค่ะ
3: ยายคนเดียวนะ
0: ผู้สูงอายุอีกคนนึงบอกว่าตื่นเต้นมากที่จะได้เข้าร่วมโครงการเป็นครั้งแรกครับเพราะว่าก่อนหน้านี้โทรศัพท์มันเป็นรุ่นเก่าแบบอนาล็อกเป็นปุ่มกด
1: ก็เมื่อกี้เขาโชว์
0: ซึ่งถ้าไม่ใช่เป็นระบบเขาเรียกโทรศัพท์รุ่นใหม่เนาะเป็นแบบยังเป็น 2G อยู่อย่างเงี้ยไม่ได้ครับคุณผู้ชมก็เป็นโทรศัพท์ปุ่มกดแต่ว่าครั้งนี้ลูกซื้อโทรศัพท์ให้ใหม่แล้วก็ทำให้มีโทรศัพท์มาใช้สมัครรับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสครับ
4: พอจะเริ่มมาสมัครแต่พอจะเริ่มเนี่ย
3: เคยใช้สิทธิ์คนละครึ่งมาก่อนไหม
4: ไม่เคยเลยไม่เคยเลย
3: อันนี้เป็นครั้งแรก
4: เป็นครั้งแรกเลย
3: รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้าง
4: ตื่นเต้นรู้สึกตื่นเต้นเพราะเราไม่เคยทำอะไรเพราะเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะสักอย่างเนี่ยนี่แต่เขาไม่ทำให้เราก็ทำกับเราก็ทำไม่ได้เพราะเราไม่เคยเลยไง
0: ส่วนชายคนนี้ครับก็เป็นมือใหม่เหมือนกันก็เป็นครั้งแรกที่จะมีโอกาสได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์นะครับคือต้องบอกว่ามีโอกาสแต่จะได้หรือเปล่าก็ต้องมาแข่งกันนะครับผมก็เป็นคู่แข่งของพี่อีกคนนึงเหมือนกันเนาะก็มาแข่งกัน6โมงเช้าวันนี้นะครับคือในระหว่างขั้นตอนการยืนยันตัวตนระบบก็แจ้งให้ลงทะเบียนด้วยอีเมลครับแต่ตัวเขาเองไม่เข้าใจว่าอีเมลคืออะไรคุณผู้ชมอันนี้ต้องทำความเข้าใจว่าก็จะมีหลายๆคนที่บางทีเราอาจจะไม่ได้ใช้อีเมลบ่อยๆ
5: ครับ
0: เขาไม่เข้าใจว่าเอ๊ะอีเมลที่ว่าจะส่งมายืนยันตัวตนเนี่ยมันคืออะไรก็เลยมาขอให้ทางเจ้าหน้าที่ธนาคารช่วยดูให้หน่อยว่าอีเมลที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็ดำเนินการให้หน่อยครับ
6: มาขอให้มาสแกนหน้า
7: ครับผม
6: แต่มันก็ผ่านแล้วแต่ว่ามันเกิดปัญหาตรงที่ไอ้ยืนยันตัวตนด้วยอีเมลเนี่ย
7: ครับผม
6: เราไม่เข้าใจว่าอีเมลมันคืออะไรเงี้ย
7: เราไม่มีอีเมล
6: เรามีอีเมลเราไม่เข้าใจว่าไอ
7: ้มันคืออะไรใช่ไหมเราไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าอีเมลมันคืออะไร
6: ใช่อะ
7: ติดปัญหาขั้นตอนที่ต้องใส่อีเมลแล้ว
6: ใช่อ
7: ่
6: ะ
7: ไม่รู้จะหาอีเมลจากไหน
6: ใช่
7: ไม่รู้อีเมลคืออะไรใช่ไหมครับผมแล้วเฟสหนึ่งเนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยได้กับเขาไหม
6: ไม่ได้
7: ไม่ได้รอบนั้นเป็นเพราะอะไรถึงไม่ได
6: ้คนสมัครไม่ทัน
7: ไม
6: ่
0: แต่ขณะที่หลายคนก็พร้อมแล้วนะครับบอกว่าถ้าระบบเปิดปุ๊บลงทะเบียนทันทีแน่นอนเพื่อรักษาสิทธิ์ให้ได้อยู่ในกลุ่มแรกครับ
7: เอาตั้งแต่ระบบเปิดเลย
8: เอาตั้งแต่ระบบเปิดเลย6โมงไปลงได้เลยทะเบียน
7: ครับผม
8: ไปลงชื่อไว้ก่อน
7: ครับผมแล้วที่บ้านมีกี่คนเลย
8: ที่บ้านตอนนี้ได้2คน
7: ครับ
8: เพราะลูกชายไปเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์แล้วไม่รู้ว่าจะลงได้หร
7: ือเปล่าก็คือต้องไปธนาคารแล้วแหละอย่างนั้นครับแต่คือพรุ่งนี้ลงแต่เช้าเลย
8: ลงแต่เช้าเลย
7: ครับถ้าลงในระบบไม่ผ่าน ต้องไปที่ธนาคารไหม
8: ต้องไปที่ธนาคาร
7: เอาให้ชัวร์เลยใช่ไหม
8: เอาให้ชัวร์

0: ครับ
1: ตั้งใจตั้งใจ
0: ครับผมแล้วถ้าสแกนหน้าหรือยืนยันตัวตนอะไรไม่ผ่านที่แอปเนี่ยเราต้องทำไงพรุ่งนี
1: ้พรุ่งนี้ถ้าไม่ผ่านก็ต้องธนาคาร
0: ต้องไปที่ธนาคารตื่นเต้นไหม
1: ต
0: ื่
1: นเต้น
0: ครับผม
1: กล
0: ั
1: วไม่ได้
0: นะกลัวไม่ได้ครับผม
2: ฟังจากเสียงชาวบ้านคุณผู้ชมความหวังของชาวบ้านทุกคนปลายทางก็คือธนาคารทำอะไรไม่ได้ก็ต้องไปธนาคารอย่างเดียวทีนี้ไปดูความพร้อมของธนาคารกันหน่อยมีภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับจุดนี้คือธนาคารกรุงไทยสาขาหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีครับจากการสำรวจของนักข่าวเมื่อวานนี้เนี่ยพบว่ามีประชาชนมารอคิวถามว่ามาทำอะไรกันเขาบอกว่ามารอคิวเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยลงทะเบียนให้หน่อยแม้ว่าเมื่อวานนี้วันอาทิตย์จะเป็นวันหยุดนะแต่ปรากฏว่าสัปดาห์นี้ธนาคารครับได้มีการแจ้งเปิดให้บริการเป็นกรณีพิเศษปกติธนาคารเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ใช่ในห้างในเสาร์อาทิตย์จะหยุดแต่ปรากฏว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเปิดให้บริการเป็นกรณีพิเศษครับพอเปิดให้บริการปรากฏว่ามีชาวบ้านในอำเภอลานสักคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเขาเดินทางมาไกลมากเขาบอกว่าระยะทางเนี่ยเดินทางมาที่ธนาคารเนี่ย70 กิโลเมตรคือไกลมากอะ70 กิโลเมตรนะครับแล้วไม่ได้มาแค่ตัวคุณผู้ชมคือพอรู้ว่าระยะทางเดินทางมาก็ไกลและคิวก็น่าจะรอเยอะด้วยถามว่าทำยังไงห่อข้าวมาด้วยครับห่อข้าวห่อปลามากินเป็นมื้อกลางวันเลยเพื่อระหว่างรอก็จะได้รับประทานอาหารกันด้วยและที่สำคัญคือชาวบ้านเขาบอกเลยเขาบอกไม่ต้องการให้พลาดสิทธิ์ก็เลยตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่เพื่อให้ง่ายต่อการลงทะเบียนด้วยครับ
3: ค่ะก็ยังไม่ทันทานข้าวกลัวไม่ทันมาไกลมาจากร้านจักรนะคะนี่ค่ะคุณแม่ก็ห่อข้าวมาพร้อมค่ะ
4: โอ้โหห่อข้าวมาด้วยเหรอครับ
3: จ้านี่แม่ก็ซื้อโทรศัพท์เอาเงินจากเก็บไว้ซื้อโทรศัพท์ใหม่เลยค่ะ
5: อ๋อสแกนหน้าหลายครั้งแล้วไม่ผ่านค่ะ
6: ปัญหาใหญ่เลยก็คือทำที่บ้านสแกนหน้าไม่ผ่าน
5: ค่ะแล้วทำหลายครั้งหลายหนแล้วก็มีหลายคนที่เป็นสแกนไม่ผ่านค่ะ
6: วันนี้
2: พร้อมมากนะคือ4,000ยังไม่เข้าไม่เป็นไรควักเงินตัวเองซื้อกระเป๋าซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ก่อน
7: ครับ
2: ซื้อโทรศัพท์ใหม่ก่อนเพื่อความพร้อมในการลงทะเบียนนะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่คืออุทัยธานีเหนือตอนล่างกลางตอนบนขยับลงไปดูที่พื้นที่ภาคใต้กันบ้างนี่เป็นบรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยสาขาห้างโรบินสันตรังอำเภอเมืองตรังนะครับเมื่อวานนี้เปิดทำการวันอาทิตย์เหมือนกันมีประชาชนจำนวนมากครับไปใช้บริการเตรียมพร้อมโทรศัพท์มือถือทั้งเรื่องของการติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังผูกกับแอปธนาคารและก็ยืนยันตัวตนให้แล้วเสร็จล่วงหน้าบางคนเนี่ยให้สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกว่าเดินทางมาแล้ว2 วันนักข่าวก็เลยถามว่าเอาทำไมมา2 วันเขาบอกว่าวันเสาร์เนี่ยมาแล้วแต่ปรากฏว่าคนเยอะก็เลยมาใหม่เมื่อวานนี้อีกครั้งหนึ่งบางคนเขาบอกว่ามารอ3-5 ชั่วโมงแต่ก็ยืนยันที่จะรอครับ
8: แล้วทำไมต้องมาทำใหม่อะคะ
9: เปลี่ยนโทรศัพท์อ๋อ
8: เปลี่ยนโทรศัพท์บอกเปลี่ยนโทรศัพท์เปลี่ยนเบอร์ด้วยไหมคะ
9: เบอร์ด
8: ้
9: วย
8: อ๋อเปลี่ยนโทรศัพท์เปลี่ยนเบอร์แล้วก็เลยต้องมาทำใหม่เลยนะ
9: ใช่
8: มาจากไหนอะคะ
9: จังหวัดครับ
8: อุ้ยรออยู่กี่ชั่วโมงแล้วเนี่ย
9: 30 ชั่วโมง
8: แล้วได้คิวที่เท่าไหร่คะ
9: 90 กว่าร
2: อหลายชั่วโมงมากนักข่าวก็เลยถามว่าได้คิวเท่าไหร่90 กว่า
10: ค่ะบางคน200 กว่า
7: โอ้โห200เลยเหรอ
10: ใช่284ดิฉันดูจากภาพเมื่อวานเนี้ยคุณผู้ชมคือเยอะมากๆนะคะคนที่มารอคิวเนี่ยค่ะ
2: ปกติเราไปธนาคารเนี่ยรอ10 20คิวแล้วเราคิดแล้วคิดอีกนะ
10: ครับ
2: เดี๋ยวกลับมาใหม่ไห
10: ม
2: อันนี้200คิวประกอบไม่เป็นไร 3-5 ชั่วโมงอะไรก็รอได้หมดเนี่ยคุณผู้ชมนักข่าวเนี่ยก็เลยไปสอบถามบางคนบางคนเนี่ยคุณผู้ชมเขาบอกว่าเขาไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเอาไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ลงทะเบียนได้สิแต่บางคนบอกว่าไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ยืนยันว่าอาจจะยังไม่เข้าร่วมโครงการคุณผู้ชมเขาบอกเขาไม่กล้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสรอบนี้ทีนี้ถามเขาต่อว่าเอ้าทำไมล่ะเขาบอกว่ากลัวว่าหากรัฐบาลเนี่ยเปิดให้ลงทะเบียนทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ในช่วงนี้ก็อาจจะทำให้พวกเขาเนี่ยเสียสิทธิ์เพราะมองว่าหากได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะเป็นการช่วยเหลือจากรัฐทุกเดือนคือถ้าเปรียบเทียบเนี่ยคือได้จากรัฐทุกเดือนบางคนบอกดีกว่าได้ไทยช่วยไทยพลัส 4,000 บาทคือจบไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ได้ทุกเดือนแล้วก็ได้ตลอดไปเนี่ยนะครับขนาดเดียวกันจากการที่ทีมข่าวเนี่ยเราลองไปสำรวจก็พบว่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าหลายจุดพร้อมมากพร้อมขนาดไหนคุณผู้ชมลองดูจากภาพเมื่อสักครู่ติดป้ายแล้วนะครับคนละครึ่งมาแล้ว คือสแตนบายไว้ก่อนเลยว่าเริ่มใช้1มิถุนายนไม่เป็นไรแต่ให้รู้ไว้ก่อนว่าร้านฉันเนี่ยเข้าร่วมโครงการด้วยนะคุณผู้ชมติดป้ายคนละครึ่งติดป้ายไว้หน้าร้านล่วงหน้าแบบนี้บางคนอาจจะเป็นป้ายเดิม
10: นี่ไงคนละครึ่ง plus
2: ครับ
10: แต่ว่าเข้าใจแหละพอติดปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโครงการอะไรแต่ว่าเปิดแอปมาแล้วก็สแกนได
7: ้
10: รัฐช่วยจ่าย
7: คนเข้าใจตรงกันเพราะว่าอย่างคนละครึ่งพาสก็เฟสที่แล้วไงใช่ไหมจะได้ไม่ต้องไปเสียตังค์ไปทำป้ายใหม
10: ่
7: คนก็เข้าใจเหมือนกันก็ไทยช่วยไทยพลัสด้วยนี่แหละนะครับคุณผู้ชมในไลฟ์วันนี้มากันเยอะมากเลยตื่นเช้าวันพิเศษเลยนะครับคุณผู้ชม อุ่นหนาฝาข้างทีเดียวนะครับเช้าวันนี้อบอุ่นทีเดียวในไลฟ์ของเราคุยกันมาได้นะครับคุณผู้ชมเตรียมความพร้อมในการลงทะเบียนกันอย่างไรมาดูรายละเอียดที่ทางรัฐบาลเขาจะมีโครงการนี้กันนะครับไทยช่วยไทยพลัสรัฐสนับสนุน 60% ประชาชน 40% ครับเปิดลงทะเบียนวันนี้วันแรกช่วงตั้งแต่6นาฬิกาจนถึง22นาฬิกา6โมงเช้าถึง4ทุ่มครับลงทะเบียนสำเร็จจะได้รับข้อความตอบกลับภายใน3วันและเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่1มิถุนายนนี้จนถึง30กันยายนก็จะเป็นช่วงเวลา4เดือนแต่ละเดือนจะมีวงเงินสมทบเดือนละ 1,000 บาทใช้ไม่หมดวงเงินจะไม่ทบเดือนถัดไปนี่หลายคนคิดหนักเลย เดือนละ 1,000 ใช้ยังไงให้หมดดี นะฮะใช้ไม่หมดไม่ทบนะครับกระทรวงการคลังมั่นใจครับว่าแอปเป๋าตังมีความพร้อมในการรองรับการลงทะเบียนแม้ช่วงแรกระบบจะหน่วงไปบ้างเพราะจำนวนคนลงทะเบียนจะมากครับแต่ก็เชื่อว่าประชาชนจะได้รับสิทธิ์ทุกคนส่วนร้านค้าก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมเป็นต้นไปเหมือนกันจนถึง31กรกฎาคมนี้ผ่านจุดตั้งบูธของกระทรวงมหาดไทยหรือว่าธนาคารกรุงไทยทุกสาขาซึ่งจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกคือร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้เลยครับส่วนกลุ่มที่2ก็คือร้านค้าและผู้ประกอบการที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus จะต้องลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยโดยจะต้องมีบัญชีกรุงไทยและสมัครเป็นร้านค้าถุงเงินพร้อมกับดาวน์โหลดแบบฟอร์มด้วยครับส่วนกลุ่มที่3คือผู้ประกอบการขนส่งมวลชนสาธารณะเช่นรถไฟฟ้ารถโดยสารประจำทางเรือโดยสารสาธารณะและรถร่วมบริการสมัครผ่านการเปิดใช้งานแอปพลิเคชันถุงเงินโดยตรงกับธนาคารกรุงไทยได้ส่วนร้านค้าใหม่จะต้องตรวจสอบดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครแล้วก็นำเอกสารไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรองก่อนจะนำไปยื่นสมัครที่ธนาคารกรุงไทยนะครับพอผ่านการพิจารณาระบบก็จะส่งข้อความแจ้งผลและแบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสก็จะปรากฏอยู่บนแอปถุงเงินเพื่อให้ร้านค้ากดยอมรับและเริ่มรับชำระเงินจากประชาชนได้ตั้งแต่1มิถุนายนเป็นต้นไปถึง30กันยายนเวลา6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มครับส่วนร้านค้าที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ร้านอาหารได้เลยนะครับร้านธงฟ้าร้านค้าชุมชนเป็นต้นรวมถึงนิติบุคคลขนาดเล็กที่มีรายได้ไม่เกิน1ล้าน8แสนบาทต่อปีส่วนประเภทสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการได้ก็มีทั้งสินค้าทั่วไปบริการขนส่งสาธารณะยกเว้นสลากกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบบัตรกำนันบัตรเงินสดและบริการที่เป็นการจ่ายเงินล่วงหน้าพรีเพดจะไม่ได้นะครับส่วนการรับชำระเงินภาครัฐจะโอนเงินในส่วนที่รัฐร่วมจ่ายเข้าบัญชีของร้านค้าผ่านระบบแอปถุงเงินตามระยะเวลาที่กำหนดและกรณีที่โอนเงินไม่สำเร็จจะมีการโอนซ้ำทุกวันศุกร์จนไปถึงวันที่30ตุลาคม2569นะครับ
10: ค่ะใครที่ติดตามเราเนี่ยคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นคนที่ต้องการใช้สิทธิ์ต้องการลงทะเบียนก็ทราบข้อมูลเลยนะคะหรือว่าคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่กำลังตัดสินใจอยู่เนี่ยก็สามารถตัดสินใจแล้วก็ลงทะเบียนได้เริ่มต้นวันที่25พฤษภาคมเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยว 6:00 นเช้าเรากลับมาอัปเดตกันต่อนะคะคุณผู้ชมว่าข้อมูลนั้นเป็นยังไงสำหรับคนที่จะลงทะเบียนแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทีมงานของเราเนี่ยเปิดไปดูนะตอนนี้ระบบเขาพร้อมหรือยังคุณผู้ชมปรากฏว่าระบบเนี่ยพร้อมอยู่แล้วนี่ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนไหนดูสิทธิ์ซิว่าคงเหลือเท่าไหร่30ล้านสิทธิ์ยังอยู
2: ่ครับ
10: เดี๋ยว6โมงเช้ามาดูกันอีกทีนะคะคุณผู้ชมว่าจำนวนสิทธิ์เนี่ยมันจะลดลงแบบรวดเร็วขนาดไหนและเราจะเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่านี่ต้องลุ้นกันขนาดนี้นะคะ
7: ใน30ล้านนะ
10: คุณผู้ชมมาดูเรื่องที่ฮิวใจเช้านี้กันหน่อยนะคะชาวบ้านปากาเกยอ4หมู่บ้านในจังหวัดลำพูนค่ะเขาตั้งกลุ่มที่ใช้ชื่อว่าครึ่งชีวิตเพื่อสังคมมีการระดมเงินค่ะ 5,000 บาท 5,000 บาทนี่นำไปซื้อรถตู้เก่านะคะสำหรับรับส่งคนป่วยแล้วก็ช่วยเหลือสังคมเขาบอกว่าเขาทำมานานกว่า6ปีแล้วค่ะการเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยที่เกิดอาการแน่นหน้าอกหายใจลำบากนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยสภาพรถตู้ที่เขาบอกว่ามันเก่าอะค่ะคุณผู้ชมถือว่าเป็นหนึ่งในภารกิจของกลุ่มจิตอาสาครึ่งชีวิตเพื่อสังคมที่ชาวปากาเกยอ4หมู่บ้านรวมกว่า600ครอบครัวอยู่ในตำบลป่าพลูอำเภอบ้านโฮ่งประกอบด้วยหมู่บ้านห้วยละหมู่ที่3หมู่บ้านห้วยโทกหมู่ที่11หมู่บ้านใหม่พัฒนาหมู่ที่13และบ้านใหม่ศรีบุญเรืองหมู่ที่14ได้มีการก่อตั้งขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยเหลือสังคมมากว่า6ปีรถตู้ของกลุ่มเนี่ยคุณผู้ชมเขาไปดูรอบๆคันนะกันชนหน้าเนี่ยมันพร้อมจะหลุดจากตัวรถอยู่ตลอดเวลาถ้าวิ่งบนถนนที่มันไม่ดีอะค่ะคุณผู้ชมถนนขรุขระเนี่ยคือกระเทือนไปเรื่อยๆมันจะตกลงมาอย่างนี้นะคะขณะที่กันชนท้ายใช้เชือกผูกมัดติดกับตัวรถเอาไว้ไม่ให้หลุดค่ะรอบรถเนี่ยเขาคาดสติ๊กเกอร์สีขาวสีเหลืองแล้วก็สีส้มกระจกด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังติดสติ๊กเกอร์ข้อความครึ่งชีวิตเพื่อสังคมอาสาช่วยเหลือชุมชนนายบันตาโลกผู้ใหญ่บ้านห้วยละหนึ่งในแกนนำครึ่งชีวิตเพื่อสังคมบอกว่ากลุ่มครึ่งชีวิตเพื่อสังคมเนี่ยก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2563เพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านเรื่องต่างๆนำส่งโรงพยาบาลหรือว่าถ้ามีต้นไม้ล้มกีดขวางถนนก็ช่วยกันเคลียร์ออกค่ะรวมทั้งจัดกิจกรรมวันเด็กให้ลูกหลานชาวบ้านเนี่ยค่ะรวมไปถึงช่วยเหลือสังคมในหลายๆเรื่องค่ะสาเหตุที่ต้องตั้งกลุ่มเพราะว่า4หมู่บ้านเนี่ยเป็นชุมชนใหญ่แต่ว่าอบต.ป่าพูเนี่ยมีรถใช้งานด้านนี้เพียง 1-2 คันเท่านั้นแต่ว่าต้องรับผิดชอบ14หมู่บ้านไม่เพียงพอต่อการใช้งานบางทีเนี่ยคุณผู้ชมมีเรื่องต้องใช้รถซ้อนกันก็เลยคิดว่าถ้า4หมู่บ้านสามารถพึ่งพาตัวเองได้ชาวบ้านจะสะดวกสบายจึงตั้งกลุ่มขึ้นมามีสมาชิก60คนนะคะแล้วก็ระดมทุนจากชาวบ้านได้เงินมา 5,000 บาทนำไปซื้อรถตู้คันนี้คุณผู้ชมคันละ 4,000 บาทเจ้าของขาย 4,000 บาทนะคะเจ้าของเนี่ยยอมขายให้เพราะว่ารู้ว่าจะเอาไปทำอะไรเจ้าของรถเนี่ยขายให้ถูกไม่พอนะใจดีช่วยจ่ายค่าซ่อมรถเพื่อเอาไปให้ใช้งานได้เนี่ย 24,000 บาทตกลงแล้วขายเท่าไหร
7: ่ขาดทุนด้วย
10: แต่
7: จริงๆทางใจไม่ขาดทุนได
10: ้
7: กำไรทาง
10: เหมือนกับว่าให้รถคันนี้มาใช้ฟรีๆเลยก็ว่าได้แต่ว่าคืออย่างน้อยก็ช่วยค่าซ่อม 4,000 บาทนะจากนั้นกลุ่มก็ระดมทุนอีกรอบค่ะเพื่อซื้ออุปกรณ์สำหรับช่วยลำเลียงผู้ป่วยแล้วก็ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆจากพระสงฆ์ที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่สภาพรถที่มีสภาพเก่าเนี่ยคุณผู้ชมเขาบอกว่าซ่อมไปใช้ไปบางทีแอร์ไม่เย็นแอร์เสียช่วงหน้าร้อนเนี่ยค่ะก็ร้อนทั้งคนขับร้อนทั้งคนป่วยเครื่องยนต์ก็เก่าหม้อน้ำก็เช่นเดียวกันต้องซ่อมเรื่อยๆบางครั้งหม้อน้ำรั่วไหลค่ะเขาบอกว่านองลงพื้นที่โรงพยาบาลแล้วก็รถก็เสียระหว่างนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลก็มีนะคะพอรถเสียเนี่ยบางทีก็ต้องแจ้งให้อบต.นำรถกู้ชีพมารับช่วงเพื่อส่งต่อคนป่วยไปโรงพยาบาลต่อไปค่ะ
11: ก็ชาวบ้านก็ดีครับรู้สึกดีเพราะว่ามีการช่วยเหลือในเพราะว่ากู้ชีพกู้ภัยเนาะถ้าเราไปเรือมันก็จะช่วยเขาได้เยอะครับบางคนก็ไม่มีรถเนาะดึกๆค่ำคืนก็ช่วยเขาก็ผู้สูงอายุบางทีไปโรงพยาบาลแกไม่มีรถแล้วก็ช่วยซัพพอร์ตนะครับ
10: ส่วนที่มาของการตั้งชื่อว่ากลุ่มครึ่งชีวิตเพื่อสังคมเนี่ยค่ะก็มีการอธิบายแบบนี้คุณผู้ชมแนวคิดของกลุ่มก็คือครึ่งชีวิตเนี่ยทำเพื่อสังคมอีกครึ่งนึงเอาไว้ดูแลครอบครัวเอาไว้ดูแลบ้านแล้วก็เหมือนเป็นวลีที่บอกว่าเราพร้อมช่วยสังคมแต่เราก็ไม่ลืมครอบครัวนะนี่คุณผู้ชมนี่ถือว่าเป็น
12: เรื่องที่หิวใจในเช้านี้ได้นะคะ
2: ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆถ้าเกิดว่าชุมชนอื่นๆเนี่ยคุณผู้ชมจะเอาไปเป็นแบบอย่างก็ได้นะเพราะว่าบางทีเนี่ยคุณผู้ชมหมู่บ้านอยู่ในพื้นที่ไกลๆกายภาพของถนนในการเดินทางเข้าไปบางทีมันก็ไม่เอื้อสักเท่าไหร
12: ่
2: นั่นหมายความว่าคนในชุมชนอาจจะเข้าใจกายภาพของพื้นที่เป็นอย่างดีอย่างเช่นผู้ใหญ่บ้านนี่จิตอาสาคนในชุมชนก็ช่วยกันถ้าเกิดว่าป่วยพร้อมๆกันลำเลียงนำมาส่งก่อนคุณผู้ชมหรือว่าถ้ามันวิกฤตจริงๆก็เรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้เข้ามาช่วยเสริมอย่างน้อยมันก็เป็นการช่วยเรื่องของการร่นระยะเวลาแล้วก็ช่วยผู้ป่วยได้ทันเวลาได้ด้วยเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมดูอีกเรื่องที่เชื่อว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนน่าจะอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแก้ไขปัญหาก็คือกรณีของการที่ขับรถไปจอดบริเวณทางรถไฟคุณผู้ชม

แน่นอนว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเราได้เห็นภาพที่เกิดขึ้นสถิติที่เกิดขึ้นก็เพิ่มมากขึ้นทุกปีทีนี้แนวทางในการแก้ไขจะต้องทำอย่างไรนอกจากเรื่องของกฎหมายจราจรแล้วอีกหนึ่งไอเดียล่าสุดที่รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เขาเกิดไอเดียแล้วก็ล่าสุดมีการเปิดตัวเพลงเรียบร้อยแล้วก็คือเพลงที่เขาแต่งขึ้นมาเองคุณผู้ชมใช้ชื่อเพลงว่าชะลอเห็นหยุดเขาบอกว่าจำง่ายๆเลยที่สำคัญใช้ AI ในการช่วยสร้างทำนองด้วยจะเพราะแค่ไหนให้คุณผู้ชมไปฟังพร้อมๆกันครับ

0: ใครได้ฟังแล้วบ้าง ใครฟังแล้วไม่โยกตามบ้าง เพราะว่าตอนฟังอ่ะแรกๆอ่ะคุณผู้ชม มันจำง่ายนะ
1: ครับ
2: ฉันรอเห็นหยุด
3: เพียงเตือนต้องหยุดไปกันต้องหยุดคือทุกอย่างหยุดหมดยกเว้นเรา
1: ครับ
0: คือหลายๆคนเนี่ยคุณผู้ชมในโลกออนไลน์ก็มีการแชร์เพลงนี้กันนะคุณผู้ชมแล้วก็เข้าไปวิพากษ์วิจารณ์ถึงเพลงนี้นะที่มีการแต่งขึ้นมาหลายคนก็บอกว่าโอ๊ยมันจำง่ายเหลือเกินหลายๆคนชอบนะครับที่เราเปิดให้คุณผู้ชมฟังในช่วงต้นเนี่ยคุณผู้ชมเป็นท่อนฮุกนะครับของเพลงที่ใช้ชื่อว่าชะลอเห็นหยุดเพื่อเป็นการรณรงค์ไม่ให้ผู้ขับขี่ขับรถคล่อมรางรถไฟโดยเพลงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้ AI ในการสร้างทำนองขึ้นมาแล้วก็มีการเรียบเรียงเสียงประสานและก็ดนตรีใหม่มีข้อมูลจากพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปครับรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ในฐานะที่ท่านเนี่ยเป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์และก็แต่งเนื้อร้องด้วยตนเองท่านออกมาให้ข้อมูลแบบนี้บอกว่าการออกเพลงนี้เนี่ยเพื่อมุ่งสร้างภาพจำแล้วก็เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ของประชาชนอย่างยั่งยืนเพราะว่าทุกวันนี้หลายๆคนก็ฟังเพลงกันอยู่แล้วแน่นอนว่าแต่งเพลงขึ้นมามีการสร้างเพลงขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะทำให้ประชาชนเนี่ยมีความตื่นตระหนักมีความตระหนักกันมากขึ้นในการเรื่องของการขับรถนะครับเพราะว่าจากข้อมูลสถิติจราจรเนี่ยพบว่าอุบัติเหตุรุนแรงบริเวณทางตัดรถไฟเนี่ยมักจะเกิดจากการเร่งความเร็วเพื่อข้ามทางรถไฟในระยะกระชั้นชิดและที่สำคัญก็คือพฤติกรรมการจอดรถหยุดรอสัญญาณไฟในลักษณะคล่อมรางรถไฟทีนี้ท่านก็เลยบอกว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีล่ะให้คนมีจิตสำนึกเพิ่มมากขึ้นก็เลยนำ3คำง่ายๆก็คือชะลอเห็นหยุด3คำนี้แหละท่านเลยบอกว่ามาเรียบเรียงเป็นเนื้อเพลงครับเพื่อเตือนสติให้ผู้ขับขี่เนี่ยชะลอความเร็วก่อนถึงทางรถไฟเมื่อเห็นสัญญาณเตือนแล้วก็ต้องพร้อมที่จะหยุดรถหลังเส้นหยุดทันทีนี่พอหลายๆคนได้ฟังเพลงนี้จำขึ้นใจแล้วพอเห็นทางรถไฟปุ๊บเห็นรางรถไฟปุ๊บจะได้หยุดก่อนถึงเส้นที่มีการขีดเอาไว้เนี่ยนะครับพร้อมกับระบุด้วยบอกว่าเพลงนี้เนี่ยมีได้ความร่วมมือนะแบบไฮบริดระหว่างมนุษย์กับปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ในการสร้างสรรค์ลายเสียงร้องแล้วก็ทำนองท่านบอกว่าทำนองเนี่ยเป็นแนวป๊อปร็อกรวมถึงผสมผสานเสียงสัญญาณเตือนภัยจริงๆของรถไฟใส่เข้าไปด้วยให้คุณผู้ชมลองไปฟังท่อนฮุกอีกช่วงหนึ่งที่ใส่เสียงเตือนของรถไฟเข้าไปในเพลงด้วยครับ

0: คือนอกจากเนื้อร้องแล้วนอกจากทำนองแล้วคือต้องมีการมิกด้วยนอกต้องมีการมิกเพลงด้วยคุณผู้ชมก็ใส่เสียงเตือนของรถไฟเข้าไปด้วย
1: ครับ
0: มันจะได้ทำให้คนฟังเขารู้สึกอินมากขึ้น
2: ได้ยินเสียงประมาณนี้แหละต้องหยุดอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็คือเป็นเสียงที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินกันอยู่แล้วเนี่ยนะครับหลังซิงเกิลนี้เปิดตัวไปเมื่อวานนี้คุณผู้ชมปรากฏว่ามีเพจต่างๆแชร์กันเยอะมากนะครับแล้วก็มีความเห็นจากผู้คนในโลกออนไลน์ที่ค่อนข้างหลากหลายลองไปดูกันบ้างว่าส่วนใหญ่คิดเห็นกันอย่างไรนะครับบางคนก็มองบอกว่าบางจุดปัญหาคือไม้กั้นทางรถไฟมีแค่2ตัวไม่ได้มีครบ4ตัวเหมือนในคลิปนะขณะที่บางส่วนก็มองบอกว่าควรเปิดเพลงนี้ใส่ในจอทางแยกรถไฟไปเลยพอหลายคนขับรถมาถึงทางแยกรถไฟพอได้ยินเพลงนี้ปุ๊บชะลอเห็นหยุด
1: เนี่ยๆๆคุณเป็นทำนองแล้วเนี่ย เห็นไหมติดหูแล้วสิ
0: จำง่ายไงพอได้ยินเพลงนี้บริเวณทางแยกรถไฟปุ๊บหยุดทันทีนะครับเปิดตรงนั้นเลยได้ก็ดีเหมือนกันบางคนก็บอกว่าต้องเอาเพลงนี้ไปเปิด

0: ให้ดังๆทุกจุดตัดเลยเตือนสติคนไทยหน่อยขณะที่บางส่วนก็เข้าไปคอมเมนต์ตั้งคำถามถึงการออกเพลงนี้ว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาได้จริงหรือไม่ซึ่งก็มีหลายความเห็นที่เราอ่านออกอากาศไม่ได้นะคุณผู้ชมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็อินกับเรื่องนี้ไงก็อาจจะเป็นการแสดงความคิดเห็นที่อาจจะไปในทิศทางที่หลายๆอย่างนะคุณผู้ชมบางอย่างก็อ่านออกอากาศไม่ได้นะครับแต่ก็ได้แคปมาให้คุณผู้ชมได้เห็นเป็นบางส่วนก็ให้คุณผู้ชมได้ดูกันว่าหลายๆคนก็แสดงความคิดเห็นค่อนข้างหลากหลายแหละเพราะเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะได้ฟังเพลงนี้กันแล้วนะครับ
1: ครับก็ขอไปคุณผู้ชมนะครับความเห็นมันสลับกัน
0: อ
1: ันนี้เป็นความเห็นในมุมที่คนค่อนข้างแบบว่าโอเคนะครับรู้สึกว่าเป็นแนวคิดที่ดีแล้วก็อยากจะให้ไปเปิดตามแยกต่างๆจุดตัดทางรถไฟแล้วก็อีกความเห็นหนึ่งที่บอกว่าออกอากาศไม่ได้เห็นไปแล้วเมื่อกี้ขึ้นให้ดูไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเช่นเดียวกับคุณผู้ชมที่พูดคุยกันมาในไลน์ของเราก็มีความเห็นที่แตกต่างกันไปนะครับมีบางท่านก็บอกว่าดีจะได้เป็นการสร้างวินัยแต่บางท่านก็บอกว่าอยากให้เอางบประมาณเนี่ยไปลงกับเรื่องของไม้กั้นจะดีกว่านะครับก็หลากหลายความเห็นกันนะครับทีนี้พอพูดถึงอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นบริเวณทางรถไฟมันเกิดขึ้นต่อเนื่องจริงๆนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจากหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่ที่แยกอโศกแล้วนะครับมันมีหลายจุดที่เป็นความเสี่ยงแล้วก็เกิดอุบัติเหตุอย่างกรณีล่าสุดย่านลาดกระบังจุดนั้นเป็นทางลักผ่านด้วยนะครับแล้วก็ถูกตั้งคำถามว่ามันปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนแน่นอนว่ามันไม่มีความปลอดภัยถ้าเกิดว่าไม่มีที่กั้นนะครับล่าสุดทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็สั่งปิดทางลักผ่านจุดดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีมข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจจุดนั้นนะครับพบว่าลักษณะทางกายภาพมันค่อนข้างมีความเสี่ยงมากๆเลยครับไปดูร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับของรถจักรยานยนต์ที่ถูกรถไฟขนส่งสินค้าชนเมื่อกลางดึกวันที่13พฤษภาคมบริเวณหลังวัดสังฆราชาเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเหตุการณ์ล่าสุดนี้ก็เป็นเหตุให้หญิงอายุ21ปีเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทีมข่าวไทย PBS ลงพื้นที่ไปตรวจสอบพร้อมกับชาวชุมชนวัดสังฆราชาพบว่าจุดเกิดเหตุเป็นทางลักผ่านครับระหว่างชุมชนร่มเกล้ากับชุมชนวัดสังฆราชาและโรงเรียนทางลักผ่านมีระยะทางยาวประมาณ 50-60 เมตรเนื่องจากจะต้องข้ามผ่านถึง3รางรถไฟและมีความสูงชันเล็กน้อยส่วนผิวทางปูด้วยคอนกรีตและแผ่นปูนซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ทำขึ้นมาเองเพื่อความสะดวกในการเดินทางชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าทางลักผ่านแบบนี้ก็มีมาหลายสิบปีแล้วและพัฒนามีการติดตั้งป้ายเตือนไฟส่องสว่างเรื่อยมารวมถึงการติดตั้งเสาสัญญาณไฟและสัญญาณเสียงเตือนรถไฟที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเข้ามาดำเนินการให้ตามคำร้องของผู้นำชุมชนแต่การใช้ทางก็ยังต้องระมัดระวังครับ
2: ส่วนมากจะไม่มีนะเขาจะรู้รถไฟเขาจะเปิดบูดอย่างออกมาจากสถานีรถไฟเขาก็เตือนมาแล้วนะแล้วพอขับมาอีกหน่อยนึงเขาก็บีบบูดอีกอย่างทางนี้ฝั่งนี้ก็วัดลานบุญนะพอข้ามทางไอ้นั่นมาสัญญาณมันก็จะดังแล้วมันเตือนไกลนะ
3: แต่บาง
2: มีรู้ว่ามีไงแต่มันก็เนี่ยอย่างเงี้ยเขาก็มองซ้ายมองขวาถ้าไม่มารางล่างนะไม่มีโอกาสที่จะเสียชีวิตน้อยถ้าเพราะกลางคืนนะถ้ากลางคืนมันมีรถสินค้าไงห้าทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยมันจะมีรถสินค้าวิ่ง
4: แต่ยืนยันว่าเปิดบูดทุกคัน
2: เปิดบูดยืนยัน
3: แต่ยันไฟก็ไม่ได้ชำรุดอะไร
2: ไม่ได้ชำรุดอะไร
1: ขณะที่พนักงานส่งสินค้าที่ใช้เส้นทางนี้สัญจรเป็นประจำยอมรับเลยครับว่าใช้เส้นทางนี้เพราะว่าประหยัดเวลาและมันร่นระยะทางได้ค่อนข้างมากแต่ก็เป็นเส้นทางที่ต้องระมัดระวังสูงเพราะว่าต้องขับขึ้นเนินครับแล้วซึ่งผู้ขับขี่เนี่ยก็จะสามารถมองเห็นรถไฟก็ต่อเมื่อขับขึ้นไปบนเนินแล้วก็ถึงรางรถไฟแบบนี้แล้วครับ
5: ทางขึ้นเลยครับไม่เห็นเลยครับเวลาเราขับขึ้นเนี่ยครับเราจะมองทางไม่เห็นเลยครับว่ารถไฟมาหรือไม่มาครับประมาณนี้ครับแล้วก็พวกกระจกก็มันจะมองไม่เห็นช่วงตอนกลางคืนอย่างเงี้ยครับผม
3: แม้ว่าจะมีสัญญาณไฟตรงนี้ก็
5: ใช่ครับถ้าเกิดตรงนี้ถ้ามันมีคนคอยดูหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะโอเคกว่าถ้ามีเจ้าหน้าที่คอยดูหรืออะไรเงี้ยครับเพราะว่ากลางค่ำกลางคืนเนี่ยคือเด็กบางทีเขาสัญจรทางนี้ก็มองไม่เห็นครับผมไรเดอร์ก็เกิดอุบัติเหตุตรงนี้หลายคนแล้วครับ
1: ส่วนความคืบหน้าทางคดีพนักงานสอบสวนสน.ลาดกระบังเตรียมประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยส่งข้อมูลตรวจสอบตารางกำหนดเวลาเดินรถไฟขบวนดังกล่าวว่าแล่นผ่านตามปกติหรือไม่และอยู่ระหว่างการสอบสวนพนักงานขับรถไฟและพยานแวดล้อม ว่าขณะขบวนรถไฟวิ่งผ่านมีการส่งสัญญาณเตือนว่ารถไฟกำลังใกล้เข้ามาหรือไม่นะครับล่าสุดนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านบอกว่าได้สั่งปิดทางลักผ่านดังกล่าวแล้วเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำเพราะจุดเกิดเหตุเป็นทางลักข้ามหรือทางลักผ่านที่แม้จะมีป้ายเตือนรถไฟ

0: ปถึงแล้วเนี่ยจะมองไม่เห็นรถไฟนะครับซึ่งเราก็คงต้องพิจารณาดําเนินการให้ปิดก่อนนะครับปิดไปก่อนจนกว่าจะมีการปรับปรุงนะครับก็ได้สั่งการผู้ว่าการรถไฟไปแล้ว
1: นอกจากนี้ยังมีคำสั่งให้ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยไปสำรวจทางลักข้ามในพื้นที่ชุมชนทั่วประเทศเพื่อหาแนวทางจัดการและป้องกันอุบัติเหตุในอนาคตนะครับรวมถึงจะเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายมากขึ้นควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุซ้ำในพื้นที่รถไฟทั่วประเทศด้วยนะคร
2: ับ ค่ะแต่ว่าเรื่องของจุดตัดรางรถไฟเนี่ยค่ะคุณผู้ชมไม่จบเพียงแค่นี้นะคะแล้วก็คุณสิริพงษ์เนี่ยต้องฟังข่าวต่อไปนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมันไปเกิดเหตุการณ์อีกแล้วค่ะคุณผู้ชมเป็นรถพ่วงบรรทุกปูน40ตันไปติดคารางรถไฟในพื้นที่รอยต่อจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็นครนายกนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเร่งหยุดขบวนรถไฟค่ะเพราะว่ากังวลว่าจะเกิดเหตุซ้ำค่ะคุณผู้ชมลองไปดูภาพที่เกิดขึ้นค่ะคือติดอยู่แบบนี้เลยอะค่ะนี่ค้างอยู่แบบนี
3: ้โอ
2: ้ชาวบ้านในพื้นที่ต้องแบบรีบมาช่วยกันนะคุณผู้ชมนี่เป็นรถพ่วงบรรทุกปูนซีเมนต์หนักกว่า40ตันติดค้างอยู่บนรางรถไฟบริเวณทางข้ามรถไฟอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกขณะที่รถไฟขบวนกรุงเทพกบิลบุรีกำลังจะวิ่งเข้ามานะคุณผู้ชมดูสิคะนี่ต้องไปหยุดรถไฟเอาไว้บนรางแบบนี้ก่อนคือชาวบ้านแล้วก็กู้ภัยเนี่ยรีบมาโบกสัญญาณจนรถไฟหยุดได้ทันก่อนที่จะใช้รถแบ็คโฮเนี่ยค่ะลากรถพ่วงออกจากรางได้สำเร็จเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่23พฤษภาคมค่ะคนขับบอกว่าเขาใช้เส้นทางนี้ครั้งแรกส่วนการรถไฟเนี่ยระบุนะคะว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยเพิ่งก่อสร้างเสร็จและยังไม่ได้เข้าตรวจรับอย่างเป็นทางการทีมข่าวไทย PBS ลงพื้นที่ไปสำรวจนะคะพบว่าจุดตัดถนนกับทางรถไฟมีลักษณะเป็นเนินสูงค่ะถนนต่ำกว่ารางทั้งสองฝั่งมีเพียงป้ายเตือนให้ระวังรถไฟแต่ว่าไม่มีป้ายห้ามรถบรรทุกหนักผ่านชาวบ้านในพื้นที่อยากให้หน่วยงานไปติดตั้งป้ายเตือนเพิ่มเติมนะคะเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอยชาวบ้านบอกอีกนะคะว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยพยายามช่วยกันนำหินมารองแล้วก็ใช้รถไถลากรถพ่วงออกจากรางแต่ว่าไม่สำเร็จค่ะเพราะว่ารถเนี่ยมันหนักมากสุดท้ายเนี่ยต้องใช้รถแบ็คโฮเข้าช่วยขณะที่รถไฟเนี่ยมาถึงพอดีชาวบ้านก็เลยต้องช่วยกันโบกให้รถไฟหยุดรอก่อนค่ะ
4: มันมาทีไรมันจะเป็นปัญหาไงทีนี้ก็คนก็จะช่วยมันก็ช่วยไม่ได
3: ้
4: หนักขนาดนี้ใครจะไปช่วยได้ขนาดรถไถมันดึงเหนื่อยโซ่ขาดเบิกเลย
3: ชนกันแน
4: ่ไม่ชนแล้วค่ะเนี่ยรถไฟมาจอดรอเนี่ย
3: เขาไม่บอกไว
4: ้ไม่บอกก็แล้วล่ะฉันไม่รู้จะหาทางไหนให้เพื่อนไปโทรโทรหานายทางนี้สิให้ได้ทางนี้บอกนายทางโน้น
2: ก็เลยทำหน้าที่เป็นพนักงานกั้นรถไฟชั่วคราวไปก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมส่วนความคืบหน้าทางคดีค่ะนายธงชัยบัวน้อยนายสถานีรถไฟบ้านปากพีเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองปราจีนบุรีนะคะเพื่อดำเนินคดีกับนายวินยูที่เป็นคนขับรถบรรทุกปูนซีเมนต์คนขับเนี่ยเขาบอกแบบนี้บอกว่าเขาขับตาม GPS มาแล้วเขาก็ไม่เคยมาก่อนนะคะแล้วก็ที่ไปแจ้งความเนี่ยเป็นเพราะทำให้รถไฟเนี่ยล่าช้าชั่วโมงหนึ่งต้องจอดรอแบบนี้คุณผู้ชมตำรวจสั่งดำเนินคดี3ข้อหาค่ะประกอบไปด้วยพรบจัดวางการรถไฟพ.ศ. 2464ข้อหาทำขบวนรถไฟล่าช้ามีโทษปรับนาทีละ500บาทรวมเป็นเงิน 31,500 บาทคิดเป็นนาทีนะ
5: ครับเพิ่งทราบเหมือนกันว่ามีค่าปรับแบบนี้ด้วยจากข่าวนี้แหละ
3: รายนาที
2: คุณผู้ชมเป็นรายนาทีนะคะพรบจราจรทางบกค่ะข้อหาขับรถประมาทหวาดเสียวและขับรถก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินผู้อื่นนอกจากนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยยังเตรียมเรียกค่าเสียหายทางแพ่งเพิ่มเติมด้วยนะคะทั้งค่าซ่อมแซมระบบเครื่องกั้นอัตโนมัติที่พังเสียหายแล้วก็ค่าเสียโอกาสในการเดินรถต่อไปด้วยค่ะนี่คือจุดเกิดเหตุคุณผู้ชมในรางรถไฟเพิ่งเสร็จ
5: ครับ
2: คือเขาบอกว่าในพื้นที่เนี่ยค่ะรถเล็กๆเนี่ยสามารถข้ามผ่านไปได้แต่ว่ารถใหญ่เนี่ยไม่สามารถข้ามไปได้คนในพื้นที่เนี่ยเขาทราบกันเองนะคะแต่ว่าคนขับรถบรรทุกปูนซีเมนต์เนี่ยเขาบอกว่าเขามาตาม GPS คือมันเหมือนแบบ GPS มันบอกว่าให้ไปทางนี้เป็นทางลัดอะไรแบบนี้นะคะก็เลยไปแล้วปรากฏว่า

0: มันไปติดอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยอะค่ะคุณผู้ชม
1: น้ำหนักทั้ง40ตันน่ะ
0: ค่ะ
1: รถค่อนข้างใหญ่แล้วก็หนักค่อนข้างหนักด้วยนะคุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมบอกว่าข่าวรถติดทางรถไฟนี่มีทุกวันก็ต้องเอามาย้ำทุกวัน
2: ครับ
1: เพราะว่าเกิดขึ้นหลายจุดจริงๆ
0: เนี่ยคุณผู้ชม
1: แ
0: ล้วก็คือดูสิคะตอนที่เขาโบกเพื่อให้รถไฟเนี่ยหยุดก่อนที่จะถึงจุดตัดเนี่ยค่ะ
2: รถไฟก็ต้องใช้ระยะทางในการที่จะเบรกด้วยนะคร
0: ับ แล้วเป็นขบวนรถไฟโดยสารคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยก็ทำให้คนที่อยู่บนรถเนี่ยต้องรอประมาณชั่วโมงนึง
1: ครับชาวบ้านก็ลุ้นไปด้วยรถไฟก็ล่าช้าไปด้วยแต่สุดท้ายก็เสียค่าปรับรายนาทีเลยนะครับคุณผู้ชมจากเรื่องรถไฟมาดูเรื่องของชีวิตของชาวลาว7คนกันหน่อยที่ไปติดอยู่ในถ้ำนะครับไทย PBS ยังคงเกาะติดภารกิจที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยติดเหมือง7คนที่ประเทศลาวซึ่งติดอยู่ภายในถ้ำตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดทีมกู้ภัยไทยเดินทางถึงหน้างานแล้วท่ามกลางสภาพพื้นที่ที่เต็มไปด้วยอุปสรรคโดยเฉพาะเรื่องของฝนตกหนักก็เลยทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานในถ้ำได้ต่อเนื่องเช้าวันนี้แหละครับจะมีการประเมินสถานการณ์อีกครั้งนี่เป็นคลิปเหตุการณ์ล่าสุดนะครับจากทีมกู้ภัยเมตตาธรรมนำโดยอาจารย์ติงลี่ครับหัวหน้าทีมกู้ภัยเมตตาธรรมที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย7คนภายในเหมืองทองคำเมืองล่องแจ้งแขวงไซสมบูรณ์ประเทศลาวโดยมีการโพสต์ผ่าน Facebook ครับระบุแบบนี้บอกว่าเหลือระยะอีกเพียง30เมตรจะถึงจุดเนินสูงในถ้ำซึ่งคาดว่าจะเป็นจุดที่ผู้ประสบภัยอาจจะขึ้นไปรอความช่วยเหลือแต่ติดปัญหาเรื่องของเชือกไม่เพียงพอนอกจากนี้ยังระบุรายละเอียดเพิ่มเติมบอกว่าผลสำรวจเส้นทางภายในถ้ำเนี่ยมีความสูงนะครับแล้วก็เช้าวันนี้เนี่ยจะมีการเดินหน้าปฏิบัติการเต็มระบบอีกครั้งหนึ่งด้วยครับ
3: สวัสดีครับก็ภารกิจนี้ความยากลำบากมันขึ้นอยู่กับฝนครับตอนนี้ฝนได้ตกลงมาเพิ่มนะครับพอฝนตกลงมาเพิ่มระดับน้ำในถ้ำก็เพิ่มขึ้นนะครับตอนที่เราลงไปนะพี่จ้านะก็ที่ต้องถอยออกมาเพราะว่าระดับน้ำขึ้นนะครับภายในถ้ำขึ้นเราเลยต้องขอถอนตัวออกมาก
1: ู้ภัยไทยเนี่ยเดินทางร่วมกันหลายคนนะครับไปช่วยปฏิบัติภารกิจครั้งนี้หนึ่งในนั้นก็คือจักริดนะครับจักริดแต่งตั้งหรือว่าปอนจักริดครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ร่วมภารกิจในครั้งนี้ด้วยเหมือนกันพอเมื่อวานนี้เนี่ยลงพื้นที่ไปก็อัดคลิปนะครับเปิดเผยรายละเอียดด้านในบอกว่าอุปสรรคสำคัญก็คือฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องก็เลยทำให้ระดับน้ำในถ้ำสูงขึ้นตลอดเวลาเจ้าหน้าที่เนี่ยทุกคนต้องพักค้างที่จุดปฏิบัติงานเนื่องจากว่าจากการเข้าไปสำรวจเส้นทางขึ้นแล้วก็ลงเขาระยะทางเนี่ยประมาณ4กิโลเมตรใช้เวลาในการเดินทาง 1-2 ชั่วโมงใช้เวลาค่อนข้างมากนะครับซึ่งภารกิจครั้งนี้เนี่ยทีมกู้ภัยไทยได้รับการประสานอย่างเป็นทางการจากกู้ภัยลาวเพื่อให้ร่วมสนับสนุนการค้นหาและก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยทีมกู้ภัยเดินทางจากจังหวัดหนองคายไปยังนครหลวงเวียงจันทน์ตั้งแต่ช่วงเช้าของเมื่อวานนี้พร้อมกับกำลังกู้ภัยและก็อาสาสมัครจากหลายหน่วยงานรวมทั้งหมดเนี่ยประมาณ26คนสำหรับทีมกู้ภัยไทยที่เดินทางไปร่วมปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ครับและนี่ครับเมื่อทีมกู้ภัยไทยเดินทางไปถึงเนี่ยทางการลาวก็ได้อำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่ไทยอย่างเต็มที่นะครับนำเฮลิคอปเตอร์เนี่ยเดินทางมาเพื่อมารับคนไทยไปปฏิบัติภารกิจหน้างานนี่เป็นแผนผังข้อมูลจากทางด้านของหน่วยกู้ภัยเมตตาธรรมครับมีการออกมาเปิดเผยนะครับแล้วก็มีการจำลองสภาพภายในถ้ำเมืองล่องแจ้งแขวงไซสมบูรณ์สปป.ลาวโดยจากการสำรวจเนี่ยคุณผู้ชมพบข้อมูลว่าปากถ้ำไปจนถึงจุดที่คาดว่าผู้ประสบภัยอยู่เนี่ยมีระยะทางราวๆ340เมตรนะครับช่วงแรกจากการสำรวจเนี่ยคือพบว่าช่วงแรกทางจะค่อนข้างแคบครับสูงเพียงประมาณ60เซนติเมตรกู้ภัยเนี่ยพอเข้าไปถึงปรากฏว่ากู้ภัยเขาต้องคลานเข้าไปท่ามกลางความมืดภายในถ้ำและที่สำคัญคือพื้นเนี่ยมันลื่นด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีน้ำที่ไหลผ่านตลอดทางครับข ขณะที่ภายในก็ยังมีความเสี่ยง

0: ื่องของอากาศค่อนข้างอับออกซิเจนต่ำแล้วก็ระดับน้ำที่เปลี่ยนตามสภาพฝนด้วยก็เลยทำให้การช่วยเหลือตอนนี้เป็นไปด้วยความยากลำบากเลยนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมถ้าย้อนไปดูจากคลิปนี้นะคะจะเห็นว่าชาวลาวเนี่ยเขาพยายามค้นหาผู้ประสบภัยหลังจากที่ไปติดอยู่เนี่ยค่ะตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมแล้วก็อ้างว่าเหมืองนี้มีบริษัททุนจีนไปว่าจ้างชาวบ้านสักประมาณ10คนเข้าไปขุดหาแร่ทองแลกกับค่าตอบแทนวันละ150บาทแต่ระหว่างทำงานมีฝนตกหนักน้ำเนี่ยมันไหลทะลักเข้าท่วมภายในอุโมงค์อะค่ะจนปิดทางเข้าทางออกมีคนงาน3คนออกมาได้ทันส่วนอีก7คนติดอยู่ภายในถ้ำและไม่สามารถติดต่อได้แล้วก็ยังมีข้อมูลด้วยนะคะว่าลักษณะพื้นที่เนี่ยค่ะคุณผู้ชมน่าจะจำได้คล้ายกับเหตุการณ์หมูป่าติดถ้ำหลวงเพราะในอุโมงค์เนี่ยมันจะแคบลงเรื่อยๆอะค่ะส่วนความเคลื่อนไหวของทีมกู้ภัยในลาวตอนนี้ก็เร่งระดมกำลังเข้าพื้นที่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นสมาคมกู้ภัยอาสานครหลวงเวียงจันทน์ก็มีการโพสต์โดยบอกว่าออกเดินทางจากเวียงจันทน์ตั้งแต่3นาฬิกาก็คือตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมมุ่งหน้าสู่แขวงไซสมบูรณ์เพื่อสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ภายในถ้ำเช่นเดียวกับอีกทีมค่ะเป็นทีมค้นหาใต้น้ำนักน้อยออกเดินทางจากเวียงจันทร์ประมาณ3นาฬิกาของวันที่24พฤษภาคมเช่นกันแล้วก็ระบุใต้โพสต์นะคะว่าปลายทางเมืองล่องแจ้งแขวงไซสมบูรณ์ประเด็นนี้เนี่ยเป็นที่สนใจของผู้คนจำนวนมากนะคะมีคนใช้สื่อสังคมออนไลน์ออกมาตั้งข้อสังเกตถึงปฏิบัติการครั้งนี้โดยบอกว่ามันคล้ายๆกับเหตุการณ์ถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายเลยอะค่ะบางคนยังระบุด้วยนะคะว่าตอนถ้ำหลวงเนี่ยทางประเทศลาวก็มาช่วยเราตอนน้ำท่วมใต้ก็มาช่วยเราเพราะฉะนั้นอยากให้ช่วยทางประเทศลาวบางก็ระบุนะคะว่าส่งคนของเราไปช่วยเพื่อนบ้านของเรานี่คือการแสดงน้ำใจที่ดีต่อเพื่อนบ้านสมควรทำเป็นต้นนะคะซึ่งเช้าวันนี้ค่ะนายเก่งกาจบ้งกาวงหัวหน้าทีมกู้ภัยเมตตาธรรมจะนำทีมกู้ภัยเข้าพื้นที่หน้าถ้ำอีกครั้งนึงนะคะเพื่อพิจารณาสถานการณ์หน้างานทั้งฝนตกและที่บอกก่อนหน้านี้ก็คือความยาวเชือกอะค่ะมีไม่เพียงพอมันเหลือ30เมตรจึงจะถึงจุดเนินถ้ำใกล้ๆจุดที่ทั้ง7คนติดอยู่ซึ่งก็จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ
2: ครับคุณผู้ชมที่ติดตามไลฟ์ของเราอยู่นี่บางท่านก็บอกว่าเห็นข่าวนี้นึกถึงทีมหมูป่าเลย
1: ใช่
2: คือปฏิบัติการเนี่ยมันคล้ายๆกันแล้วมันน่าจะมีความท้าทายที่ค่อนข้างยากลำบากสำหรับทีมกู้ภัยนะครับล่าสุดคืนที่ผ่านมาปอนจักริตมีการเปิดเผยเป็นคลิปจากภายในถ้ำหลังจากที่ลงไปสำรวจนะครับเมื่อกี้นี้เราเห็นเป็นกราฟิกที่มีการบรรยายว่าถ้ำเนี่ยมันค่อนข้างแค่บางจุดแค่60เซนติเมตรมีน้ำท่วมขังบรรยากาศในถ้ำของจริงหลายคนพอได้เห็นคลิปแล้วคอมเมนต์บอกว่ามันโหดกว่าที่คิดลองไปดูบางช่วงบางตอนครับ
3: ประมาณ30เมตรสิมันลุกมีไปหรอกประมาณ30เมตรนี่ก็พอถูกไ
4: งเสียงมากเลย
2: คลิปนี้คนดู2ล้านกว่าแล้ว
0: ครับ
2: แล้วหลายคนที่มาคอมเมนต์ในเพจของคุณปอนจักริต
1: ค่ะ
2: บอกว่าคือแค่ดูก็รู้สึกหายใจไม่ออกแล้ว
1: ใช่
0: แคบมาก
2: ๆแคบมากนะคุณผู้ชมถ้ำที่เรานึกภาพเนี่ยมันอาจจะแบบพอเดินได้แต่อันนี้เนี่ยบางคนบอกว่าโหเรียกรูเถอะมันแคบขนาดนี้ครับแล้วไปได้ทีละคนอย่าว่าแต่เดินเลยครับคุณผู้ชมคลานยังไม่ได้เลยต้องค่อยๆใช้ตัวเนี่ยดันเข้าไป
1: แล้วมันลื่นด้วยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นโคลน
2: โหโคลนเต็ม
1: ๆค่ะ
2: มันเปียกน้ำไปหมดนะครับคุณผู้ชมแล้วมันแคบแบบนี้ต้องลงไปทีละคนภายในมืดมากครับคือถ้าไม่มีแสงจากไฟฉายที่กู้ภัยลงไปเนี่ยมืดตื้อมองไม่เห็นอะไรเลย
1: เสียงจากในคลิปก็บอกว่าเสี่ยงมากๆนะคุณผู้ชม
2: ครับมันมีความเสี่ยงสูงมากในปฏิบัติการครั้งนี้นะครับและที่บอกไปครับว่าในถ้ำมันมีบางช่วงที่บอกว่า340เมตรเนี่ยบางจุดมันมีน้ำท่วมด้วยนะครับบรรยากาศจุดที่มันมีน้ำท่วมเนี่ยเป็นยังไงลองไปดูกันฮะ
5: มุดมุดไปเลย
6: จะเก็บไม่รอเลยรอ

0: มันเป็นถุงใหญ่นี้แล้วไปไหนต่อ
1: โห
2: โหคุณผู้ชมต้องมุดบางจุดนะคะ
1: ครับสลับกับเส้นทางแบบนี
3: ้ครับ
1: แคบๆแบบนี้แล้วก็ไปเจอน้ำแล้วก็แคบๆแบบนี้อีก340เมตรครับเข้าไปด้านในฮะณเวลานี้ที่เรารายงานข่าวอยู่ยังไม่ทราบชะตากรรมของทั้ง7ชีวิตนะครับว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรแต่ก็หวังว่าจะยังปลอดภัยเพราะว่าจุดที่คาดว่าน่าจะติดอยู่มันน่าจะเป็นโถงแล้วน่าจะพอมีจุดที่จะสามารถรอได้น้ำท่วมไม่ถึงนะคุณผู้ชมแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็คือยังไม่ได้มีการระบุว่าไปพบตัวแต่อย่างใดพอจักริดเนี่ยโพสต์แล้วก็เขียนแคปชั่นบอกว่าหน้างานประมาณนี้ครับกดดันด้านพื้นที่ขยับตัวแทบไม่มีช่องแคบมากนะครับก็จะเห็นว่าในถ้ำมันค่อนข้างท้าทายความสามารถอยู่พอสมควรของเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับก็มีทีมจากประเทศไทยที่ไปแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดก็มีการอัปเดตมานะครับทางประเทศลาวมีการประสานขอนักดำน้ำจากประเทศไทย2คนแล้วก็จากฟินแลนด์อีก1คนที่เตรียมจะเดินทางข้ามไปช่วยเหลือในปฏิบัติการครั้งนี้ด้วยนะครับ
2: ค่ะก็เอาใจช่วยนะคะภารกิจครั้งนี้ขอให้ช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ให้สำเร็จนะอีก7คนนะคุณผู้ชม
3: ดูเรื่องของการปราบปรามเงินกู้กันหน่อยนะคุณผู้ชมมีภารกิจของตำรวจปอส.ครับไปจับแก๊งปล่อยเงินกู้ย่านมีนบุรีร่มเกล้าครับจากการตรวจสอบคือมีการเก็บดอกเบี้ยโหดร้อยละ 3,000 ต่อปีแก๊งนี้เนี่ยมีการโฆษณาผ่านออนไลน์ด้วยนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยตำรวจสามารถไปตามจับกุมตัวได้แล้วครับ

0: เป็นการโฆษณาแบบใหม่คือนอกจากทางโลกออนไลน์นอกจากช่องทางออนไลน์แล้วไปโปรยนามบัตรแบบนี้โปรยนามบัตรแบบนี้คุณผู้ชมคือขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็โปรยนำบัตรไปพร้อมๆกับโปรยนำบัตรปล่อยเงินกู้นะครับตามบ้านแล้วก็ย่านชุมชนและนอกจากนี้ก็ยังมีการโฆษณาผ่านออนไลน์ด้วยเนี่ยแหละเป็นช่องทางของแก๊งปล่อยเงินกู้นอกระบบทำกันแบบนี้เลยปกติบางที่เนี่ยเราจะเห็นว่าไปติดป้ายตามเสาใช่ไหมติดป้ายตามเสาเป็นการโฆษณาแต่คราวนี้ก็คือไปโปรยนำบัตรแบบนี้เลยครับแก๊งนี้เนี่ยตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าปอส.เข้าไปควบคุมตัวได้เมื่อวานนี้แล้วนะครับที่ทาวน์เฮาส์3ชั้นแห่ง1ย่านมีนบุรีหลังจากสืบสวนเนี่ยพบว่าเป็นบ้านพักของกลุ่มผู้ปล่อยเงินกู้ยืมเงินนอกระบบผ่านช่องทางไลน์ครับโดยใช้ชื่อว่าบิ๊กแจ็ค777เรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราสูงกว่าที่กฎหมายกำหนดและมีพฤติการข่มขู่คุกคามผู้กู้แล้วก็บุคคลใกล้ชิดเป็นเหตุให้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายนะครับผลจากการตรวจค้นจับกุมผู้ก่อเหตุนะคือไปจับกุมได้4คนด้วยกันยึดของกลางเป็นโทรศัพท์มือถือจำนวน12เครื่องมีคอมพิวเตอร์จำนวน1เครื่องแท็บเล็ต1เครื่องโน้ตบุ๊กจำนวน1เครื่องนามบัตรจำนวน71ใบมีเอกสารเกี่ยวกับการปล่อยเงินกู้จำนวน17ชุดสมุดจดบันทึกจำนวน2เล่มด้วยกันทั้ง4คนเนี่ยถูกดำเนินคดีก็คือร่วมการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับโดยไม่ได้รับอนุญาตและก็ร่วมการเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดเบื้องต้นทั้ง4คนก็ให้การรับสารภาพนะครับว่ามีการปล่อยเงินกู้และก็เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดจริงดูกลุ่มเป้าหมายกันหน่อยกลุ่มเป้าหมายเนี่ยแก๊งนี้เขาบอกว่าจะเน้นไปที่กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยที่ขาดสภาพคล่องทางการเงินและก็ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนถูกกฎหมายได้นะครับทีนี้เมื่อสินเชื่อไม่อนุมัติแน่นอนว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเขาก็จะนำเงินสดไปส่งให้ผู้เสียหายเนี่ยถึงที่บ้านเลยแต่แลกมากับอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมแลกมากับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างโหดครับร้อยละ20ต่อ24วันหรือร้อยละ626ต่อปีภายหลังเนี่ยคิดเพิ่มอีกเป็นร้อยละ 3,000 ต่อปี
1: ร้อยละ 3,000 ต่อปี
2: คือตามกฎหมายเนี่ยคุณผู้ชมถ้าหากว่าเป็นการกู้ยืมระหว่างบุคคลทั่วไปเนี่ยบุคคลธรรมดาสมมุติว่าดิฉันจะไปยืมคุณเชอร์สาเนี่ยคุณต้องคิดดอกเบี้ยเนี่ยค่ะ

0: ไม่เกินนะ 15% ต่อปีหรือว่าต่อเดือนเนี่ยคิดที่ 1.25%
1: ครับ
0: แต่ว่าเจ้านี้เนี่ย 3,000% ต่อปี
2: เกินไปไม่รู้กี่เท่าเลยนะ
0: ค่ะคุณผู้ชมเกินไปมากนะคะ
1: ครับจ่ายกันไม่หวาดไม่ไหวคุณผู้ชมแล้วคำถามต่อมาคืออ้าวแล้วถ้าเกิดคนกู้ยืมเนี่ยเขาไม่สามารถจ่ายได้ทำยังไงถ้าผู้กู้ยืมไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยต่อไปได้ครับกลุ่มชายชะกันจะขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกกันน็อกปิดบังใบหน้าขี่เข้าไปทวงหนี้ถึงบ้านเลยนอกจากนี้ยังมีการเขียนข้อความทวงหนี้ใส่กระดาษแล้วก็แปะไว้ที่หน้าบ้านด้วยบางคนหนักหน่อยคุณผู้ชมนอกจากบ้านแล้วไปที่ทำงานของผู้เสียหายด้วยครับบางครั้งไปตะโกนเรียกชื่อแล้วก็เดินวนไปวนมาที่หน้าบ้านทำให้ผู้กู้เนี่ยเกิดความหวาดกลัวอยู่บ้านมีคนมาตะโกนเรียกปิดประตูล็อกก็แล้วแต่ปรากฏว่าไม่ยอมไปเดินวนเวียนอยู่อย่างนั้นตะโกนเรียกหน้าบ้านด้วยนะครับและจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่ามีกลุ่มลูกหนี้ประมาณ 50-60 คนมีเงินหมุนเวียนในระบบถึง10ล้านบาทด้วยกันตอนนี้ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลถึงนายทุนใหญ่เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะครับ
0: ส่วนคลิปนี้เนี่ยคุณผู้ชมเข้าใจว่าเป็นคลิปที่ตำรวจไปเจอในโทรศัพท์มือถือนะคะเป็นเหมือนกับว่าตอนที่เขาเนี่ยถ่ายซ้อม
1: โยนน้ำบา
0: ดโยนน้ำบาด
1: อ๋อ
0: ซ้อมอยู่ในห้อง
3: ผมก็มองอยู่นานเอ๊ะจะทำอะไร
0: ซ้อมน้ำบาดแล้วก็อีกคลิปนึงคุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาไปซ้อนมอเตอร์ไซค์แล้วก็เนี่ย
1: โรยน้ำบัตร
0: โรยน้ำบัตรไปตามถนนหนทางต่างๆน
1: ี่ครับ
0: เนี่ยอันนี้ของจริงเมื่อสักครู่นี่คือซ้อม
3: อ๋อแล้ว
0: เนี่ยเมื่อสักครู่นี่คือซ้อมอยู่ในห้อง
3: ครับ
0: แต่อันนี้คือของจริงนี่ไปตามจุดตามร้านค้าตามตลาดทั่วไปคุณผู้ชมเห็นไหมคะเนี่ยค่ะถ้ามีร้านค้าแผงลอยอยู่ริมถนนเนี่ยเขาก็จะโยน
3: ครับ
0: ก็เป็นตลาด
1: ร้านเลย
3: แล้วถ้าแบบนี้พรบความสะอาด
0: ใช่ต้องเข้าแล้วพรบนี้ต้องเข้า
3: ใช่ไหมก็ไปโปรยแบบนี้ได้ยังไง
1: ขยายพื้นที่สาธารณะ
3: พื้นที่สาธารณะนะฮะคุณผู้ชมทำแบบนี้ได้ยังไงนะครับคุณผู้ชมครับไทยช่วยไทยพลัสนับถอยหลัง15วินาทีก่อนถึง6โมงเช้าคุณผู้ชมเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังกันได้หรือยัง
0: คร
3: ับนะครับลองเข้าดูแล้วลองกดดูว่ามันหน่วงหรือเปล่าผมเนี่ยลองเข้าไปในแอปพลิเคชันปรากฏว่าเข้าได
0: ้
3: ยังไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการเข้าหน้าแอปพลิเคชัน
1: ครับ
0: สัญญาณยังดี
3: ครับ
0: Wi-Fi ยังดีคุณผู้ชมตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์มือถือแล้วก็เปิดแอปพลิเคชันรอไว้นะคะเพราะว่าอีกประมาณ45วินาทีเราจะสามารถลงทะเบียนกันได้แล้ว
3: ตอนนี้โทรศัพท์เราเวลาไม่ตรงกันนะคุณผู้ชมของผมเนี่ย 6:00 นแล้ว
1: ของผมยัง59อยู
3: ่นั่นเนี่ยตอนที่ผมลองกดในแอปเนี่ยมันขึ้นว่ายังไม่ถึงกำหนดลงทะเบียน 6:00 นนะครับก็คุณผู้ชมดูจากหน้าจอของเรา59อันนี้จะ 6:00 นแล้ว
0: ครับ
3: เดี๋ยว 6:00 นเช้าเนี่ยก็จะเริ่มลงทะเบียนพร้อมกันอ
0: ีก15วินาทีนะคุณผู้ชมนาฬิกาของดิฉันเนี่ยมันบอกอีก10วินาทีเราจะมาลงทะเบียนไปพร้อมๆกันไม่แน่ใจว่าทั้ง3คนเนี่ยใครจะลงทะเบียนเสร็จก่อนนะคุณผู้ชม
3: ครับ
0: เนี่ยสามารถที่จะให้คุณผู้ชมดูแล้วก็ตรวจสอบสิทธิ์ผ่านทางหน้าจอไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะ
3: ค
0: ุณผู้ชมพร้อม
3: มาแล้วระบบมาแล้ว เอ้าได้แล้วครับคุณผู้ชมคุณได้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพาสเรียบร้อยแล้วลงทะเบียนเสร็จแล้วครับกดเดียวเลย
0: แปลว่าไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ก็คือกดปุ่มรับสิทธิ์ใช่ไหมคุณผู้ชม
3: กล้อง3ตัดมาที่ผมก่อนก็ได้นะ
1: ครับ
3: นี่ดูตรงนี้ไปพร้อมกันนี่ครับอันนี้คือเข้าไปแล้วก็กดครั้งเดียวเลยลงทะเบียนมันก็เด้งขึ้นมาหน้าจอแบบนี้เลยครับ
1: คือพอคุณผู้ชมกดคำว่าลงทะเบียนมันจะมีไอคอนให้ขึ้นว่ายืนยันสิทธิ
3: ์ครับ
1: เนี่ยคุณเชิดสารกดคำว่ายืนยันสิทธิ์ปรากฏว่ามันขึ้นแบบนี้เลยว่าได้รับสิทธิ์แล้ว
3: ไม่เกิน5วินาที
0: และระหว่างที่คุณกดลงกดรับสิทธิ์ได้เนี่ยดิฉ
3: ัน
0: ก็พูดคุยกับคุณผู้ชมใช่ไหมปรากฏว่ามันหน่วงคุณผู้ชมของดิฉันหน่วงช่วยด้วยนี่ของดิฉันเป็นแบบนี้
1: ของคุณสิริมาหน่วงส่วนของผมพอกดยืนยันสิทธิ์ปุ๊บมันขึ้นแบบนี้คุณผู้ชม
3: ว่ายังไง
1: น
3: ี่
1: ครับ ดูของผมหน่อยทีมงานครับขึ้นแบบนี
3: ้ขึ้นว่าอะไรอ่ะคุณพีท
1: เห็นไหมฮะไม่สามารถทำรายการได้กรุณาทำอีกครั้งหนึ่ง
0: ของดิฉันยังหน่วงอยู่เลยคุณผู้ชมเนี่ยค่ะจำนวนสิทธิ์คงเหลือตอนนี้อยู่19ล้านสิทธิ์นะคะ3แสน
3: 29
1: 29ล้านสิทธิ์
3: 29ล้านสิทธิ์
0: ค่ะ29ล้านสิทธิ์

0: 344,550 เดี๋ยวทีมงานจะรีเฟรชเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมว่าจำนวนสิทธิ์เนี่ยมันจะลดลงอย่างรวดเร็วขนาดไหนนะคะ
1: ครับตอนนี้ผมลอยตัวแล้ว
2: ครับ
1: คุณมองพวกผม
2: คุณมองข่าวทำไมแล้วคุณผู้ชม
1: ตอนนี้ผมลอยตัวแล้วผมลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะกดได้ก็มีทางได้และไม่ได้
2: ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเข้าไปมันจะขึ้นแบบนี้ทีมงานขออีกหนึ่งทีได้ไหมฮะคือเข้าไปมันจะให้คุณผู้ชมเลือกแบบนี้พอกดเข้าไปปุ๊บมันจะมีไอคอนเนี่ยครับไอคอนที่ขึ้นว่าไว้ภายหลังกับลงทะเบียนสีน้ำเงินนี่นะครับพอคุณผู้ชมกดคำว่าลงทะเบียนปุ๊บจะขึ้นแบบคุณเชิญศาลเลยคุณได้รับสิทธิ
1: ์ครับ
2: จะมีให้เลือก2ไอคอนแบบนี้หน้าจอแบบนี้คุณผู้ชมง่ายมาก
0: ค
2: ่ะใครกดได้แล้วรีวิวกันเข้ามาหน่อยเพราะตอนนี้คุณผู้ชมดูเราผ่านไลฟ์ใน YouTube เนี่ย 7,000 กว่าคน
0: ครับ
2: TikTok เนี่ย 5,000 กว่าคนใครเป็นคนไทยคนแรกหรือว่าที่เท่าไหร่กันบ้างรายงานกันเข้ามาหน่อยนะครับ
0: ค่ะแต่ว่าใน3คนเราเนี่ยคือคุณเชิญศาลเนี่ยเป็นคนแรกที่สามารถกดรับสิทธิ์ได้นะคะ
2: ได้แล้วคุณผู้ชม
1: ได้ไหม
2: ได้แล้วครับ
1: โอ้
0: งั้นข่าวต่อไปดิฉันไม่อ่านแล้วค่ะไม่อ่านแล้วคุณผู้ชม
1: นี่
0: ดิฉันยังหน่วงอยู่เลย
1: ทีมงานเมื่อกี้นี้ตัดภาพอะตอนที่คุณพัทรชัยลงทะเบียนอะ
2: ครับ
1: แล้วก็ตัดภาพไปที่สิทธิ์คงเหลือคุณผู้ชมแสดงความเห็นบอกว่าตกใจนึกว่ายอดเงินในบัญชีคุณพัทรชัยคือ29ล้าน
2: โอ้ยคุณผู้ชม
0: คุณผู้ชมข่าวต่อไปดิฉันไม่อ่านแล้วค่ะของดิฉันยังอยู่หน้านี้อยู่เลยนะคะ
2: ยังหมุนอยู่นะครับ
0: ยังหมุนอยู่เลยนะคะแต่ว่าพักเอาไว้ก่อนคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมไปลงทะเบียนกันนะคะไปดูพายุฤดูร้อนก่อนนะคะ
2: สิทธิ์คงเหลือ
1: เห็นไหม
2: 26แล้วคุณผู้ชม
1: นี่คุณสิริมาจะไปพายุฤดูร้อนนะแต่ว่าตอนนี้กำลังอู้หูกับสิทธิ์คงเหลืออยู่
2: เมื่อ1นาทีที่แล้วคุณสิริมายังบอกว่าเหลือ29ล้านสิทธิ์อ่ะตอนนี้ไป26แล้วคุณผู้ชม
1: ไปแล้วกี่ล้านอ่ะ3
2: เกือบ3
1: ล้าน
0: ค่ะ
1: 3ล้านกว่านะ
0: เดี๋ยวพักเอาไว้ก่อนคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูพายุฤดูร้อนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะกลับมานะคะคุณผู้ชมว่าสถานการณ์การลงทะเบียนเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะ
2: ครับ
1: ดูพายุฤดูร้อนนะครับตอนนี้พัดถล่มหลายพื้นที่ในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะครับที่โคราชครับมีรายงานบ้านเรือนได้รับความเสียหายมีต้นไม้ล้มจำนวนมากทางด้านของในอำเภอพิมายก็เตรียมลงพื้นที่เร่งสำรวจและให้ความช่วยเหลือครับพายุฤดูร้อนนะครับพัดถล่มในพื้นที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาครับจากภาพจะเห็นว่าลมพัดแรงจนเข้าของภายในบ้านกระจัดกระจายได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังส่งผลให้เกิดฝนตกหนักจนแทบมองไม่เห็นเส้นทางนะครับและมีรายงานความเสียหายที่เกิดขึ้นต้นไม้หักโค่นจำนวนมากล้มระเนระนาดเลยครับส่วนที่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาก็เกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มเช่นกันผู้ใช้ Facebook ที่ใช้ชื่อว่านักล่ากระจอกได้โพสต์คลิปฝนตกหนักพร้อมกับลมแรงฝนฟ้าคะนองซึ่งจากคลิปก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าอากาศค่อนข้างโอ้มีฝนตกหนักแล้วก็ลมแรงผู้ถ่ายคลิปต้องรีบหยุดถ่ายเพราะว่าเกรงว่าจะเกิดฟ้าผ่านะครับกลัวแล้วก็หยุดถ่ายเลยนะครับส่วนอีกจุดนึงครับทีนี้หลังจากที่เกิดพายุฤดูร้อนในพื้นที่ตำบลโบดอำเภอพิมายที่นครราชสีมาก็ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนยุ้งข้าวตลาดนัดต้นไม้ได้รับความเสียหายหนักโดยเฉพาะที่บ้านหนองจิกหลายหมู่บ้านนะครับมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายรวมกว่า20หลังคาเรือนส่วนใหญ่หลังคาถูกลมพัดปลิวมีต้นไม้หักโค่นทับบ้านเรือนนอกจากนี้ยุ้งข้าวหลายแห่งก็ได้รับความเสียหายข้าวเปลือกสำหรับเตรียมหว่าน2ตันเปียกน้ำขณะที่บ้านของนายนิรันดร์ปุ่มพิมายวัย49ปีเจ้าของอู่ซ่อมรถถูกพายุพัดจนอาคาร3คูหาพังเสียหายหลังคาหายไปทั้งแถบครับทางผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองจิกบอกว่าขณะกำลังลำเลียงทุเรียนลงจากรถเพื่อเตรียมนำไปขายในเต็นท์ก็เกิดพายุลมพัดแรงฝนตกหนักทำให้เต็นท์ถูกลมพัดปลิวทุเรียนตกกระจัดกระจายได้รับความเสียหายหมดเลยครับ
3: พายุเป็นพายุหมุนนะครับ
4: พายุหมุนนานไหมครับตอนนั้น
3: ประมาณ10นาทีครับเกิดประมาณสัก10นาทีแล้วก็ทั้งถนนสีปลิวกระจายมาเต็มถนนหมด
4: ครับมีบ้านเรือน
3: บ้านเรือนเสียหายหลายสิบหลังเลยครับ
4: หลายสิบหลังเลย
3: มีหลังคาทางยุ้งข้าวฝนเปียกนะครับทำเกิดความเสียหายมากมายครับ
1: ขณะเดียวกันครับก็ยังมีรายงานบ้านเรือนประชาชนอีกหลายหลังที่ได้รับผลกระทบซึ่งผู้นำชุมชนได้รายงานสถานการณ์เบื้องต้นให้นายสิวะเสกสินโทรำในอำเภอพิมายรับทราบแล้วนะครับและเตรียมลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของ

0: างราชการต่อไปครับ
1: ครับเมื่อวานนี้ทั้งเหนือทั้งอีสานถือว่าหนักนะครับมาตรวจสอบสภาพอากาศวันนี้กันต่อเลยวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยายังคงมีการประกาศแจ้งเตือนให้ทุกภาคเฝ้าระวังเรื่องของฝนฟ้าคะนองครับปัจจัยมันมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังพัดปกคลุมเข้ามาอยู่นอกเหนือจากนี้ก็ต้องมีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังพื้นที่ที่เสี่ยงภัยน้ำหลากด้วยนะครับเริ่มกันที่พื้นที่ภาคเหนือกันก่อนพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยวันนี้จะเจอฝนตกหนัก160ของพื้นที่ตกหนักมากที่สุดทั่วทุกภาคเลยนะครับพื้นที่ภาคเหนือตอนบนจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและถ้าขยับมาดูพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือเพชรบูรณ์พิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรวันนี้เจอฝนตกหนัก160ของพื้นที่นะครับส่วนเรื่องของอุณหภูมิครับช่วงเช้าเนี่ยพื้นที่ภาคเหนือวันนี้อุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสขณะเดียวกันช่วงสายอากาศยังร้อนอยู่บางพื้นที่ร้อนที่สุดเนี่ยวัดได้อยู่ที่37องศาเซลเซียสเช่นเดียวกับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับถ้าไปดูพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักคือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาและจังหวัดอุบลราชธานี6จังหวัดนี้จะเสี่ยงฝนตกหนักนะครับขณะเดียวกันอีกหลายพื้นที่ก็อาจจะมีฝนฟ้าคะนองได้ร้อยละ30ของพื้นที่ช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้38องศาเซลเซียสขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคกลางกันต่อนะครับพื้นที่ภาคกลางวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่จังหวัดที่มีการประกาศให้เฝ้าระวัง5พื้นที่ก็คือสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนช่วงที่จะมีฝนตกหนักมากที่สุดก็คือระหว่างช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำนะครับมีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักด้วยส่วนเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยวันนี้อุณหภูมิต่ำสุด26องศาเซลเซียสส่วนในพื้นที่ภาคกลางอุณหภูมิสูงสุดวัดได้37องศาเซลเซียสครับไปต่อกันที่พื้นที่ภาคตะวันออกพื้นที่ภาคตะวันออกวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่4จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดช่วงเช้าอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 24-28 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายร้อนที่สุด37องศาเซลเซียสครับปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้นะครับพื้นที่ภาคใต้วันนี้จะมีฝนตกหนักร้อยละ70ของพื้นที่จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังถ้าไปดูฝั่งตะวันตกก็คือระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็กระบี่ส่วนพื้นที่ฝั่งตะวันออกครับจังหวัดที่จะเจอฝนมากที่สุด4จังหวัดก็คือพัทลุงสงขลายะลาแล้วก็นราธิวาสอุณหภูมิช่วงเช้า 23-26 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายร้อนที่สุดวัดได้37องศาเซลเซียสส่วนเรื่องของคลื่นลมเนี่ยบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังปานกลางนะครับโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรด้วยกันส่วนฝั่งอ่าวไทยก็มีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังคลื่นสูง1เมตรครับ
2: ติดตามข่าวต่างประเทศกันนะครับเกิดเหตุระทึกขึ้นอีกครั้งหนึ่งกับตัวผู้นำสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ครับคราวนี้เป็นเหตุยิงปะทะใกล้กับทำเนียบขาวจุดนี้ก็ได้ด้วยว่าเป็นสถานที่สำคัญด้านการปกครองของสหรัฐนะครับคุณจารุพรที่สำคัญคือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเพิ่งจะ1เดือนหลังจากที่เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะมีการใช้อาวุธปืนในงานเลี้ยงผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวนะครับ
3: ค่ะก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความตื่นตกใจให้กับใครหลายๆคนอีกครั้งหนึ่งอีกแล้วนะคะโดยเฉพาะกับสื่อมวลชนที่ก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณนั้นนะคะต้องหาที่กำบังกันวุ่นวายไปหมดเลยค่ะขณะที่ผู้ต้องสงสัยที่ตอนนี้เสียชีวิตแล้วทราบว่าเคยเผชิญหน้ากับทีมอารักขาผู้นำสหรัฐมาแล้วหลายครั้งด้วยค่ะ
4: Close only for the two sides to remain far apart No.
3: เสียงปืนรัวดังขึ้นท่ามกลางความตื่นตกใจของนักข่าวสถานีโทรทัศน์ ABC News ซึ่งกำลังรายงานข่าวออนไลน์อยู่บริเวณทำเนียบขาวทำให้ต้องรีบก้มหลบลงมาเพื่อความปลอดภัยก่อนที่หนึ่งในทีมงานในทีมข่าวจะจับไมค์เพื่อแจ้งการอพยพหนีเหตุยิงปะทะซึ่งความโกลาหลนี้ยังพบเห็นได้ผ่านทางหน้าจอของสื่ออเมริกันเจ้าอื่นด้วยรวมไปถึงวิดีโอชิ้นนี้ค่ะสถานีโทรทัศน์ News Nation เผยแพร่ภาพบรรยากาศสดระหว่างที่เกิดเหตุค่ะซึ่งจะได้ยินทั้งเสียงของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ตะโกนให้คนอพยพออกจากพื้นที่รวมไปถึงเสียงไซเรนของรถตำรวจแล้วก็รถกู้ภัยขณะที่เจ้าหน้าที่กระจายกำลังการตรวจสอบ

0: รอบๆทำเนียบขาวโดยช่างภาพของ News Nation ยังได้ถ่ายภาพบูธของแต่ละสำนักข่าวเอาไว้ด้วยค่ะซึ่งก็จะเห็นว่ายังคงมีการเปิดไฟเอาไว้เหมือนกับที่ตอนกำลังรายงานข่าวแต่กับไม่มีผู้สื่อข่าวยืนอยู่เนื่องจากทุกๆคนก็ต่างอพยพออกจากจุดนั้นกันหมดแล้วแล้วก็ไปรวมตัวกันอยู่ในห้องแถลงข่าวกัน
1: Support on Capitol Hill is weakening
0: เช่นเดียวกับวิดีโอชิ้นนี้ที่บันทึกภาพวินาทีที่ผู้สื่อข่าวของสำนักข่าว CBS ได้ยินเสียงคล้ายปืนดังขึ้นใกล้กับสนามหญ้าด้านเหนือของทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีค่ะจนต้องหยุดการรายงานข่าวแล้วก็รีบออกจากจุดเกิดเหตุก่อนที่ผู้คนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวจะพากันวิ่งหนีด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังมีภาพที่บันทึกได้จากผู้สื่อข่าวในห้องแถลงข่าวของทำเนียบขาวก็แสดงให้เห็นความวุ่นวายภายในห้องดังกล่าวค่ะหลังจากที่มีเสียงปืนดังขึ้นจากภายนอกความวุ่นวายโกลาหลในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงเวลาประมาณ6โมงเย็นตามเวลาท้องถิ่นหรือว่าเช้าวานนี้ตามเวลาบ้านเราค่ะซึ่งทีมอารักขาประธานาธิบดีสหรัฐก็ระบุว่าผู้ก่อเหตุชักปืนออกมาจากกระเป๋าและเริ่มเปิดฉากยิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่ ขออภัยค่ะบริเวณใกล้กับทำเนียบขาวก่อนที่เจ้าหน้าที่จะยิงตอบโต้โดยตัวผู้ก่อเหตุถูกยิงได้รับบาดเจ็บก่อนจะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลขณะที่เจ้าหน้าที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุยิงปะทะนี้แต่ก็มีประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บ1คนด้านโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งอยู่ภายในทำเนียบขาวขณะเกิดเหตุด้วยได้ออกมาขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่รับมือกับเหตุการณ์นี้ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นมืออาชีพพร้อมทั้งเปิดเผยว่ามือปืนที่ก่อเหตุเคยมีประวัติใช้ความรุนแรงและอาจจะหมกมุ่นเกี่ยวกับทำเนียบขาวสื่ออเมริกันหลายสำนักระบุว่าผู้ต้องสงสัยก่อเหตุเป็นชายวัย21ปีจากรัฐแมริแลนด์ค่ะเคยมีประวัติด้านสุขภาพจิตและเคยเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ทีมอารักขาประธานาธิบดีก่อนหน้านี้มาแล้วหลายครั้งรวมถึงเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2025ขณะที่ผู้ก่อเหตุพยายามเข้าไปในทำเนียบขาวก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัวเอาไว้โดยแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีการยืนยันถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุแต่ผู้นำสหรัฐเคยตกเป็นเป้าการลอบสังหารมาแล้วอย่างน้อย3ครั้งซึ่งรวมไปถึงเหตุบุกโจมตีงานเลี้ยงผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาวเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาหรือว่าไม่ถึง1เดือนก่อนหน้านี้ด้วยค่ะตอนนี้ก็สื่อท้องถิ่นของสหรัฐบางเจ้าก็มีการเปิดเผยชื่อของผู้ต้องสงสัยออกมาแล้วนะคะแต่ทางการรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้มีการระบุตัวผู้ต้องสงสัยอย่างแน่ชัดออกมาตัวของอาวุธทราบแค่ว่าเป็นปืนแต่ก็ยังไม่ทราบชนิดที่แน่ชัดรวมไปถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้ด้วยก็ต้องรอเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนต่อไปด้วยนะคะ
2: ประเด็นที่ถูกตั้งคำถามมากๆก็คือโลเคชั่นของจุดที่เกิดเหตุนะครับย่านนั้นดาวน์ทาวน์แอนด์เนชั่นแนลมอลล์เป็นจุดที่มีการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดมากที่สุดจุดหนึ่งของสหรัฐเลยนะครับแล้วย้อนกลับไปเดือนที่แล้วโรงแรมที่จัดงานเลี้ยงก็อยู่ในย่านนี้เหมือนกันเป็นย่านที่มีความปลอดภัยสูงสุดแต่ก็ยังเกิดเหตุนี้ขึ้นมาได้แล้วนี่2ครั้งในช่วงเวลาแค่เดือนเดียวด้วย
0: ใช่แต่คือหลังเกิดเหตุถามว่านักท่องเที่ยวยังอยู่บริเวณนั้นกันไหมหลายคนยังไปเที่ยวอยู่บอกว่าก็รู้สึกปลอดภัยดีไม่มีอะไรบางคนถึงขั้นไปถ่ายรูปจุดที่มีรอยกระสุนปืนอยู่ด้วยนะคะบอกว่าก็ยังปลอดภัยดีกลายเป็นว่าเหมือนเป็นแลนด์มาร์คใหม่ไปแล้ว
3: คุณผู้ชมคะช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโลกเหมือนจะกลับมามีความหวังมากขึ้นอีกครั้งนะคะที่จะได้เห็นสงครามอิหร่านยุติลงค่ะหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายต่างส่งสัญญาณนะคะว่าการเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงมีความคืบหน้าไปอย่างมากนะคะ
0: ก็เป็นสิ่งที่ทั้งโลกต่างเฝ้ารอคอยตลอดช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานี้นะคะพอเห็นแบบนี้ก็อาจจะสบายใจขึ้นมาได้บ้างค่ะแต่ทรัมป์เองก็ออกมาย้ำเช่นเดียวกันนะคะว่าอย่าเพิ่งรีบร้อนตกลงกับอิหร่านเร็วเกินไปค่ะอาจจะต้องใช้เวลาปรับปรุงให้เหมาะสมเสียก่อนขณะที่อิหร่านเองก็เตือนนะคะว่าระวังสงครามจะขยายวงกว้างไปอีกค่ะเริ่มต้นข่าวด้วยภาพการแสดงดนตรีสดหลากหลายรูปแบบของชาวอิหร่านที่เกิดขึ้นตามหลายจุดของกรุงเตหะรานตลอดช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะไม่ว่าจะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยหรือว่าพื้นที่กลางแจ้งท่ามกลางประชาชนที่ก็มารอชมรอฟังเพลงกันเป็นจำนวนมากบางจุดจะเห็นนักร้องที่เป็นผู้หญิงด้วยซึ่งเป็นภาพที่พบเห็นได้ไม่บ่อยนักในช่วงก่อนหน้านี้เนื่องด้วยกฎระเบียบที่ค่อนข้างเข้มงวดของอิหร่านเกี่ยวกับการแสดงออกในกิจกรรมต่างๆของสตรีในที่สาธารณะค่ะการแสดงดนตรีสดเช่นนี้ของชาวอิหร่านเริ่มพบเห็นได้น้อยลงนับตั้งแต่ช่วงการประท้วงครั้งใหญ่เพื่อต่อต้านรัฐบาลอิหร่านเมื่อปลายปีที่แล้วซึ่งมีรายงานว่าประชาชนรวมไปถึงนักดนตรี

0: จำนวนไม่น้อยถูกปรับปรามอย่างหนักขณะที่สงครามอิหร่านที่ปะทุขึ้นก็ยิ่งสร้างความลำบากในการประกอบอาชีพให้กับบรรดานักดนตรีชาวอิหร่านอย่างต่อเนื่องการกลับมาของการแสดงดนตรีสดในกรุงเตหะรานและก็เมืองต่างๆของอิหร่านก็อาจแสดงให้เห็นถึงความพยายามของชาวอิหร่านเองที่จะฟื้นฟูวิถีชีวิตให้กลับมาปกติอีกครั้งแม้ว่าจะยังคงต้องอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนค่ะส่วนอีกด้านหนึ่งในกรุงเตหะรานเช่นเดียวกันค่ะทางการอิหร่านจัดพิธีรำลึกถึงวีรชนที่พลีชีพในสงครามโดยมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านบางคนเข้าร่วมด้วยรวมไปถึงพลเอกโมเซนเรซาอีที่ปรึกษาอาวุโสของผู้นำสูงสุดอิหร่านซึ่งก็ได้ใช้โอกาสนี้ออกมาเตือนว่าสงครามอิหร่านอาจขยายวงกว้างไปยังทะเลแดงช่องแคบบับอัลมันดับและมหาสมุทรอินเดียด้วยและฝ่ายศัตรูก็ต้องเป็นฝ่ายเพ่นหนีไปก่อนค่ะนอกจากนี้ยังย้ำด้วยนะคะว่าอิหร่านมีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะจัดการช่องแคบฮอร์มุซเพื่อความมั่นคงของชาติพร้อมทั้งขู่ได้ว่าอิหร่านอาจตัดสินใจถอนตัวออกจากสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์หรือว่า NPT หากว่าช่องแคบฮอร์มุซถูกโจมตีและอ่าวเปอร์เซียถูกรุกรำค่ะแม้ว่าจะมีความเคลื่อนไหวเช่นนี้ออกมาจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านแต่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งอิหร่านและก็สหรัฐต่างออกมาส่งสัญญาณว่าการเจรจาเพื่อยุติสงครามมีความคืบหน้าอย่างมากรวมถึงมีรายงานจากสำนักหนังสือพิมพ์ Financial Times ด้วยนะคะว่าทั้งสองประเทศใกล้จะตกลงขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก60วันและกำหนดกรอบเจรจาเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านด้วยโดยที่อิหร่านจอมพลอาซิมมูนีผู้บัญชาการทหารบกของปากีสถานได้เข้าพบกับมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานาธิบดีสภาอิหร่านแล้วก็อับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะซึ่งแสดงให้เห็นถึงบทบาทของปากีสถานในฐานะตัวกลางอีกครั้งขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านระบุว่ากระบวนการเจรจาที่ปากีสถานเป็นผู้ไกล่เกลี่ยช่วยลดประเด็นความขัดแย้งไปไม่น้อยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและกำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการร่างกรอบข้อตกลงกับสหรัฐซึ่งอิหร่านได้รวมประเด็นที่ทั้งสหรัฐต้องการยุติการปิดล้อมทางทะเลและข้อตกลงเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซไว้ในกรอบร่างข้อตกลงดังกล่าวด้วยแต่ยอมรับว่าก็ยังมีบางประเด็นที่ต้องหารือกันต่อไปแต่เสริมเช่นเดียวกันนะคะว่าไม่ได้รวมประเด็นนิวเคลียร์ไว้เป็นส่วนหนึ่งในกรอบข้อตกลงนี้ด้านของมาซูดเปเซคีมประธานาธิบดีอิหร่านก็ระบุนะคะว่าการเจรจาต่างๆจะไม่กระทบต่อศักดิ์ศรีของประเทศอย่างแน่นอนและอิหร่านได้ยืนยันต่อทั้งโลกแล้วว่าไม่ได้มุ่งแสวงหาอาวุธนิวเคลียร์ค่ะส่วนทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐก็ระบุผ่านทวิตโซเชียลเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วนะคะเน้นย้ำกับคณะผู้เจรจาของสหรัฐว่าอย่าเพิ่งเร่งรีบทำข้อตกลงในขณะที่เวลายังอยู่ข้างสหรัฐและทั้งสองฝ่ายอาจต้องใช้เวลาทำข้อตกลงให้เหมาะสมไม่มีข้อผิดพลาดเหมือนข้อตกลงที่เคยทำกับอิหร่านก่อนหน้านี้ซึ่งจะทำให้ความสัมพันธ์ของสหรัฐและอิหร่านเป็นไปอย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพมากขึ้นผู้นำสหรัฐยังคงย้ำจุดยืนเดิมว่าอิหร่านไม่สามารถครอบครองและพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ได้พร้อมทั้งระบุได้ว่าสหรัฐจะยังคงบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่อไปจนกว่าบรรลุรับรองแล้วก็ลงนามข้อตกลงนี้ก่อนหน้านี้ผู้นำสหรัฐก็ระบุเช่นเดียวกันนะคะว่าการเจรจาเกี่ยวกับกรอบบันทึกความเข้าใจของข้อตกลงยุติสงครามกับอิหร่านได้ข้อสรุปไปแล้วเป็นส่วนใหญ่ค่ะและใกล้จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซแล้วซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่ทรัมป์ต่อสายหารือผู้นำประเทศในตอนออกกลางหลายประเทศรวมไปถึงเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลสอดคล้องกับที่มาโกโรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่ก็ระบุว่าการเจรจากับอิหร่านมีความคืบหน้าอย่างมีนัยยะสำคัญในช่วงหลายชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งด้านผู้นำอิสราเอลก็ระบุนะคะว่าตนเองและทรัมป์เห็นพ้องตรงกันว่าข้อตกลงขั้นสุดท้ายกับอิหร่านจะต้องขจัดภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านออกไปด้วยขณะที่ผู้นำกลุ่มเฮสบอลลาห์ก็ออกมาแสดงความหวังว่าข้อตกลงระหว่างสหรัฐและอิหร่านจะรวมประเด็นในเลบานอนไปด้วยค่ะก็ต้องมารอดูกันว่าสุดท้ายแล้วหน้าตาของข้อตกลงการเจรจายุติสงครามจะออกมายังไงเพราะว่าประเด็นหนึ่งที่ก็ติดแล้วติดอีกติดกันมาตลอดก็คือเรื่องของนิวเคลียร์ทรัมป์เองก็ยืนยันว่ายังไงอิหร่านก็มีนิวเคลียร์ครอบครองไม่ได้แต่อิหร่านเองก็ดูเหมือนจะแสดงท่าทีประนีประนอมมากขึ้นหรือเปล่าต้องมารอดูกันต่อไปค่ะ
1: แต่สัญญาณนี้ที่ออกมามันก็ดูจะมีท่าทีในเชิงบวกต่อนักลงทุนนะครับรวมทั้งผู้ค้าน้ำมันด้วยนะครับราคาน้ำมันตลาดโลกปรากฏว่าคืนที่ผ่านมาปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงนะครับทั้งเบรนท์เนี่ยลงไป 4.4% เวสเท็กซัสลงไป 4.5% ก็รอลุ้นว่า เร็วๆนี้บ้านเราจะปรับลดลงหรือเปล่า

0: ครับเดี๋ยวรอติดตามกันไอ้ที่บอกว่าใกล้แล้วใกล้จะบรรลุแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงด้วยนะครับสำหรับทิศทางที่เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมพอพูดถึงสหรัฐก็มีหลายประเด็นที่ต้องตามกันต่อหนึ่งในนั้นก็คือประเด็นที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรัฐแคลิฟอร์เนียกำลังทำทุกวิถีทางครับแล้วก็เร่งหาวิธีป้องกันถังบรรจุสารเคมีระเบิดหลังจากการไปตรวจสอบไปพบความร้อนภายในตัวถังยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงเลยนะครับ
1: ประเด็นคือถังนี้เนี่ยบรรจุสารเคมีที่ใช้สำหรับการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกเอาไว้มากกว่า 20,000 ลิตรด้วยกันนะคะทำให้เจ้าหน้าที่เองก็ต้องสั่งอพยพประชาชนไปแล้วหลายหมื่นคนเพื่อความปลอดภัยด้วยค่ะล่าสุดพบรอยแตกร้าวในตัวถังซึ่งเจ้าหน้าที่ชี้ว่านี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าน่าจะช่วยลดความเสี่ยงของการระเบิดได้ค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมฉีดน้ำเข้าไปที่ตัวถังบรรจุสารเคมีในเมืองการ์เดนโกรฟรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อลดอุณหภูมิภายในตัวถังสารเคมีนี้เนื่องจากถังสารเคมีนี้บรรจุเมทิลเมทาคริเลตมากกว่า 22,000 ลิตรถึง 26,000 ลิตรเอาไว้ค่ะซึ่งเป็นสารไวไฟที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกและชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมการบินโดยถังดังกล่าวเริ่มทำงานผิดปกติแล้วก็ร้อนขึ้นตั้งแต่เมื่อวานพฤหัสบดีที่ผ่านมาหัวหน้าหน่วยดับเพลิงในพื้นที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่กำลังเร่งหาวิธีในการป้องกันไม่ให้ถังดังกล่าวเกิดการระเบิดขึ้นโดยล่าสุดพบรอยแตกร้าวภายในตัวถังซึ่งอาจจะช่วยลดแรงดันภายในถังสารเคมีดังกล่าวหรืออาจจะช่วยลดความเสี่ยงของการระเบิดได้แต่ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็ระบุว่าข้อมูลดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็ยืนยันอีกครั้งนึงค่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก็ระบุว่าแม้ว่าสารเคมีในถังอาจจะไม่ได้รั่วไหลออกมาแต่ยังคงมีความเสี่ยงที่จะเกิดการระเบิดอยู่ทำให้เจ้าหน้าที่ก็ยังคงทำทุกวิถีทางเพื่อป้องกันความเสี่ยงเหล่านี้ไม่ให้ก่ออันตรายขึ้นไปอีกค่ะจุดที่ตั้งถังสารเคมีนี้ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แล้วก็ย่านชานเมืองของลอสแอนเจลิสด้วยนะคะส่งผลให้ทางการสหรัฐเองก็ต้องสั่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงไปแล้วกว่า 50,000 คนขณะที่ประชาชนจำนวนมากก็ต้องทยอยอพยพไปยังศูนย์พักพิงที่ทางการจัดไว้ให้จนบางแห่งมีรายงานว่าเต็มแล้วค่ะแล้วก็รองรับผู้ประสบภัยเพิ่มเติมไม่ได้แล้วท่ามกลางความกังวลของหลายฝ่ายเนื่องจากไม่เคยเผชิญกับสถานการณ์เช่นนี้มาก่อนนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังกังวลไปถึงเรื่องของไอพิษที่ระเหยออกมาจากตัวถังด้วยนะคะซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนได้หากว่าได้รับสารพิษดังกล่าวเข้าไปเป็นระยะเวลานานค่ะขณะเดียวกันก็ยังไม่ได้มีรายงานผู้ที่มีอาการป่วยจากเหตุการณ์นี้โดยจากการตรวจสอบคุณภาพอากาศจนถึงขณะนี้พบว่ามลพิษทางอากาศรอบๆเขตอพยพอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะแล้วก็ได้มีการนำอุปกรณ์พิเศษมาใช้เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีแก๊สรั่วไหลออกมาจากถังที่เสียหายเนื่องจากว่าถ้าหากว่าสัมผัสกับสารพิษนี้เข้าไปอาจทำให้เกิดระบบปัญหาทางเดินหายใจอย่างรุนแรงและถึงขั้นทำให้หมดสติได้รวมถึงอาจจะทำให้เกิดปัญหาของระบบประสาทแล้วก็ระคายเคืองผิวหนังดวงตาแล้วก็ลำคอได้ด้วยค่ะซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญบอกเหมือนกันนะคะว่าหลายๆคนอาจจะได้ยินคำว่ารอยแตกในตัวถังฟังแล้วดูน่าหวาดเสียวเหลือเกินแต่จริงๆผู้เชี่ยวชาญบอกว่าการที่เราไปเจอรอยแตกที่ตัวถังเนี้ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าแรงดันภายในถังเนี่ยกำลังถูกระบายออกมาค่ะซึ่งก็จะช่วยลดโอกาสที่ถังจะเกิดการระเบิดได้แต่ในขณะเดียวกันตัวรอยแตกก็บ่งชี้ว่าการระเบิดนี้ก็ยังคงเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันเพียงแต่อาจจะไม่ได้รุนแรงอย่างที่หลายๆฝ่ายกังวลในตอนแรกไปเท่านั้นเอง
2: ครับผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียก่อนหน้านี้ก็มีการประกาศเป็นเขตสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ดังกล่าวด้วยใน Orange County นะครับมาดูสถานการณ์ตะวันออกกลางที่เราเล่ามาเมื่อสักครู่นี้ก็จะเห็นว่ายังเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับราคาเชื้อเพลิงในหลายประเทศมันก็ยังสูงอย่างต่อเนื่องในระยะหลังมานี้หลายคนเขาก็เลยมีวิธีในการปรับตัวในการเดินทางที่แตกต่างกันไปนะคุณจารุพร
1: บางคนอาจจะหันไปใช้รถโดยสารสาธารณะกันมากขึ้นหรือว่าบางคนก็ work from home ทำงานจากที่บ้านแทนนะคะแต่เดี๋ยวจะพาไปดูวิธีประหยัดค่าเชื้อเพลิงของชาวอเมริกันคนนี้ค่ะรับรองว่าใครหลายคนเห็นแล้วเข็มขัดสั้นคาดไม่ถึงอย่างแน่นอนค่ะบอกไว้ก่อนว่าคุณผู้ชมไม่ได้ตาฝาดแต่อย่างใดนะคะถ้าเกิดว่าเห็นรถคันจิ๋วเหมือนรถเด็กเล่นมาจอดเติมน้ำมันแบบนี้เพราะนี่คือวิธีที่คุณมารีไฮทาวเวอร์ค่ะชาวเมืองเอลเลนบูดรัฐจอร์เจียวัย30คนนี้เลือกใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปกับน้ำมันท่ามกลางปัญหาราคาเชื้อเพลิงที่ก็ยังคงพุ่งสูงอยู่จากความขัดแย้งในตะวันออกกลางค่ะหลายคนพอได้เห็นแล้วคงจะนึกถึงรถของตุ๊กตาบาร์บี้ที่เราเคยเล่นหรือว่าเคยดูกันเมื่อตอนยังเด็กๆใช่ไหมคะซึ่งคุณผู้ชมคิดไม่ผิดค่ะเพราะว่าคุณไฮทาวเวอร์เขาเอารถของเล่น Power Wheels Barbie Dream Camper ที่เอาไว้ให้เด็กตัวน้อยๆเล่นนี่แหละมาดัดแปลงค่ะโดยติดตั้งเครื่องยนต์ลูกสูบเดียว

0: ขนาด2แกลอนที่ได้มาจากเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเก่าเวลาติดเครื่องอย่างที่เห็นกันไปก็ต้องดึงเชือกแบบเดียวกับเครื่องตัดหญ้าเลยแค่นี้ก็ขับไปค่ะแถวใกล้ๆบ้านได้แล้วเหมือนกันคุณไฮทาวเวอร์ก็เล่าด้วยนะคะว่าชีวิตลำบากมากขึ้นอย่างชัดเจนในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเลยลองซื้อของที่หาง่ายๆตามร้านค้าทั่วไปมาดัดแปลงรถคันนี้ขึ้นมาค่ะหวังว่าจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายซึ่งก็ถือว่าได้ผลดีทีเดียวเพราะว่ารถบาร์บี้เติมน้ำมันทีนึงเนี่ยแค่3ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเทียบกับรถตู้ที่เขามีเนี่ยต้องใช้เงินเติมน้ำมันมากถึงครั้งละ60ดอลลาร์สหรัฐแถมเป็นความภาคภูมิใจส่วนตัวด้วยนะคะได้สร้างสรรค์สิ่งของขึ้นมาด้วยตัวเองหมดช่วงวิกฤตแล้วก็คิดว่าน่าจะยังคงเก็บไว้ใช้ต่อไปหลายคนเห็นแล้วอาจจะมองเรื่องถึงความปลอดภัยอย่างน้อยก็ยังมีเข็มขัดนิรภัยที่สวมเมื่อกี้อยู่นะคะแต่โครงสร้างรถก็ต้องยอมรับว่ายังเป็นพลาสติกอยู่ขี่ไปไหนก็ต้องระมัดระวังรวมไปถึงใส่ใจเพื่อนร่วมทางกันด้วยนะคะบ้านเราถ้าเกิดว่าใครเห็นแล้วอยากจะทำตามก็อาจจะต้องคิดหน้าคิดหลังกันสักนิดนึงเพราะว่ารถบ้านเราเยอะเหลือเกิน
1: ครับอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของความปลอดภัยแต่สิ่งที่ต้องระวังอาจจะเป็นเรื่องของข้อกฎหมายจราจรด้วยเพราะว่าบ้านเราเนี่ยรถไฟฟ้าถ้าเกิดว่าเป็นรถที่ไม่ได้มีทะเบียนก็จะขับได้เฉพาะในหมู่บ้านขับออกไปในพื้นที่สาธารณะอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกัน ถ้าเกิดว่าดูแล้วเกิดไอเดียบอกโอ้รถที่แบบว่ารถลูกบางคนซื้อรถแบบนี้ให้ลูกขี่เล่นกันในบ้านขับเล่นกันในบ้านเดี๋ยวเอามาดัดแปลงก็ต้องระวังกันด้วยนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีในช่วงของการประหยัดพลังงานในช่วงนี้นะครับ
0: ค่ะ
2: ครับก็ทั่วโลกนะครับที่เผชิญสถานการณ์นี้นะครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณจารุพร
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
3: คุณผู้ชมคะช่วงนี้มาดูสิทธิ์ของไทยช่วยไทยพลัสกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมตอนนี้6:28 ผ่านไป28 นาทีสิทธิ์เหลือ19,104,700สิทธิ์คุณผู้ชม
1: หายไปเกือบ11ล้าน
3: ลงเร็วมากๆนะคะ
2: ครับ
3: อู้18
2: แล้ว8แล้ว
1: เสี้ยววินาทีจริงๆ
3: คือตอนนี้เริ่มเป็นห่วงทีมงานเพราะว่าทีมงานบางท่านบอกว่าก็ทำงานอยู่อ่ะไม่รู้ว่าจะกดรับสิทธิ์ได้ทันหรือเปล่านี่นะคะ
2: กดก่อนเลยครับพี่กดก่อนเลย
1: ครับ
2: ไม่ต้องรอจบรายการถ้าจบรายการไม่แน่ใจว่าจะเหลืออยู่หรือเปล่า
3: ค่ะ
2: ครับ
3: แล้วสำหรับคนที่ได้รับสิทธิ์กดรับสิทธิ์ไปแล้วนะคะคุณผู้ชมแนะนำแบบนี้อย่าเพิ่งเข้าไปดูตอนนี้นะคะว่าของตัวเองเนี่ยกดได้หรือยังเพราะว่าอาจจะเป็นการแย่งการใช้สัญญาณกับคนอื่นๆที่ต้องการเข้าไปกดรับสิทธิ
1: ์เดี๋ยวมันจะหน่วงกันไปใหญ่
3: เดี๋ยวมันจะหน่วงกันไปใหญ่
2: ครับเดี๋ยวแอปพลิเคชันมันจะแจ้งเตือนมาเองว่าคุณได้รับสิทธิ์ถ้าเกิดว่าเรากดยืนยันสิทธิ์แล้วอะครับ
3: เดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคะไปกันที่จังหวัดชลบุรีค่ะมีพลเมืองดีช่วยกันจับชาวต่างชาติที่พยายามจะขโมยของในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งอยู่ที่อำเภอบางละมุงนะคะจนเกิดเหตุชลมุนสุดท้ายชาวต่างชาติทิ้งรถจักรยานยนต์แล้วก็วิ่งไปค่ะคลิปนี้ถูกโพสต์ในโลกออนไลน์นะคะระบุว่าเป็นเหตุการณ์หน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งค่ะย่านหาดจอมเทียนอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังจากที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชายคนหนึ่งถูกพนักงานร้านแล้วก็พลเมืองดีไล่ติดตามเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าแอบลักขโมยสินค้าจนเกิดเหตุชุลมุนถ้าย้อนไปต้นคลิปจะพบนะคะว่านักท่องเที่ยวชายชาวต่างชาติไม่ทราบสัญชาติค่ะเขามากับแฟนสาวชาวต่างชาติลักษณะคล้ายกับโต้เถียงกับพนักงานก่อนที่ทั้งคู่เนี่ยจะเดินออกจากร้านไปยังลานจอดรถด้านหน้าโดยมีผู้ชายสวมเสื้อสีดำแล้วก็พนักงานร้านเนี่ยเดินตามออกไปพูดคุยนะคะต่อมานักท่องเที่ยวผู้ชายก็พยายามจะขี่รถจักรยานยนต์หนีออกจากจุดเกิดเหตุแต่ว่าถูกชายเสื้อดำดึงตัวเอาไว้ก่อนที่จะเกิดเหตุชุลมุนขึ้นภายหลังนักท่องเที่ยวชายและแฟนสาวก็อาศัยจังหวะชุลมุนนะคะคุณผู้ชมวิ่งหลบหนีไปทิ้งรถจักรยานยนต์แล้วก็รองเท้าเอาไว้บริเวณหน้าร้านผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบยังร้านสะดวกซื้อดังกล่าวนะคะแต่ว่าพนักงานร้านเนี่ยไม่อนุญาตให้สัมภาษณ์หรือว่าบันทึกภาพแต่เปิดเผยนะคะว่านักท่องเที่ยวทั้ง2คนเนี่ยถูกกล่าวหาว่าขโมยเครื่องดื่มชูกำลัง2ขวดซึ่งพนักงานจับได้ก่อนจะออกจากร้านจึงพยายามเรียกมาพูดคุยนะคะแจ้งให้ชำระเงินแต่ว่าฝ่ายนักท่องเที่ยวเนี่ยไม่ยินยอมมีการโวยวายแล้วก็พยายามเดินหนีออกจากร้านค่ะทำให้พลเมืองดีที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ย

0: เข้ามาช่วยจับตัวเอาไว้เบื้องต้นผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่ายังไม่พบชาวต่างชาติที่ปรากฏในคลิปเข้าแจ้งความแต่อย่างใดซึ่งทางตำรวจเตรียมตรวจสอบหาข้อเท็จจริงของเหตุการณ์นี้เพิ่มเติมด้วยค่ะ
1: พูดถึงเหตุลักขโมยไม่ได้มีแค่ในพื้นที่ที่คุณศิริมาเล่าไปนะคุณผู้ชมยังเกิดขึ้นหลายจังหวัดแต่ว่าวิธีการก็แตกต่างกันออกไปอย่างจังหวัดที่เรารวบรวมมาให้ปรากฏว่าลักษณะของผู้ก่อเหตุเนี่ยไปตะเวนถอดน็อตสะพานแขวนก็มีลักตัดสายไฟส่องสว่างบ้างก็มีเกิดขึ้นหลายพื้นที่ไล่เลียงกันไปในแต่ละพื้นที่นะครับอย่างจุดแรกเนี่ยกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพได้เป็นพฤติกรรมชายอายุประมาณ50ปีสวมเสื้อสีแดงกางเกงขาสั้นถือถุงขนาดใหญ่เดินขึ้นไปบนสะพานแขวนแลนด์มาร์คคลองท่าแดงจังหวัดอ่างทองคือลักษณะของเขาเนี่ยคือพยายามไปถอดน็อตขนาดใหญ่น็อตขนาดใหญ่เจ้าหน้าที่เขาเอาไว้ใช้ยึดสลิงสะพานครับแต่ลักษณะก็คือพยายามที่จะดึงน็อตออกแต่ว่าไม่สามารถนำออกไปได้เนื่องจากเจ้าหน้าที่เนี่ยเชื่อมติดเอาไว้ค่อนข้างแน่นเลยนะครับทีนี้พอทำไม่ได้ทำยังไงคือมีคนไปสังเกตว่าเขาเนี่ยพยายามเดินสำรวจบริเวณโดยรอบทั้งราวสแตนเลสจุดยึดโครงสร้างต่างๆซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตแบบนี้ว่าลักษณะเนี่ยดูเหมือนจะเข้ามาลักทรัพย์นะครับแล้วก็พอเขาเนี่ยหันมาเห็นว่ามีคนเนี่ยถ่ายคลิปเอาไว้ได้ปรากฏว่าออกไปจากจุดเกิดเหตุเลยครับแต่ก็มีคนสังเกตเห็นว่ามันมีรถคันหนึ่งที่จอดอยู่ใกล้ๆกับสะพานแขวนซึ่งเป็นรถลักษณะเหมือนกับรถรับซื้อของเก่าก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตแบบนี้ว่าเอ๊ะจะเป็นรถของเขาด้วยหรือไม่นะครับเรื่องนี้ยังคงต้องตรวจสอบอยู่เพราะว่าตัวคนที่อยู่ในคลิปเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าเข้ามาทำอะไรจุดประสงค์เพื่ออะไรแต่ว่าลักษณะเนี่ยคือมีคนตั้งข้อสังเกตแบบนั้นขณะเดียวกันก็มีข้อมูลครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทรัพย์สินภายในแลนด์มาร์คแห่งนี้สูญหายหลายต่อหลายครั้งโดยเฉพาะช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาปรากฏว่ามีผู้ก่อเหตุเนี่ยเข้าไปถอดน็อตยึดสลิงสะพานไปจำนวนมากบางครั้งเนี่ยมีถึงขั้นไปขโมยแบตเตอรี่ไฟส่องสว่างโซลาร์เซลล์กว่า70ลูกครับแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมเกิดขึ้นกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตอนนี้เดือน5แล้วพฤษภาคมปรากฏว่ายังไม่สามารถจับกุมผู้ก่อเหตุได้เลยนะครับนอกจากอ่างทองแล้วปทุมธานีมีเหมือนกันครับตำรวจสืบสวนสภ.คลองหลวงร่วมกันไปจับกุมผู้ก่อเหตุ4 คน 4 คนนี้จับกุมได้บริเวณใต้ต่างทางต่างระดับบางขันตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีหลังได้รับแจ้งจากพลเมืองดีบอกว่ามีกลุ่มบุคคลต้องสงสัยเนี่ยเข้ามาลักตัดสายไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณร่องกลางถนนช่วงกิโลเมตรที่40ถึง100จากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สายตรวจได้มีการจับกุมหญิงต้องสงสัยที่ร่วมกันลักตัดสายไฟได้แล้ว1คนขณะที่ผู้ร่วมก่อเหตุอีก2คนหลบหนีไปได้ครับแล้วก็ต่อมาก็มาพบกลุ่มผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยแหละครับ4คนล่าสุดที่พลเมืองดีเข้าไปเจอแล้วก็แจ้งไว้ได้นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังไปพบกองฉนวนสายไฟจำนวนมากถูกปลอกเอาทองแดงออกไปแล้วก็อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุด้วยครับ
2: ยังไม่พบคนต้องใส่ก็เลยตรวจสอบดูบริเวณใต้สะพานที่เป็นชุมชนมีคนอาศัยอยู่ก็มาเจอกลุ่มคนต้องใส่นี้ก็จากการสอบถามและจากการตรวจสอบและมีการจับกลุ่มเมื่อวานเนี้ย1คนนะครับก็ทราบว่าคนกลุ่มคนที่อยู่ใต้สะพานตรงนี้ยังไงนะคือคนที่2คนที่หลบหนีไปนะคนนึงก็เป็นสามีคนนึงก็คือเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มชุมชนใต้สะพานตรงนี
3: ้
2: แล้วก็ตรวจสอบเจออีก2คนที่มีหมายจับนะก็เลยดําเนินการให้กองหลวงมาร่วมวสีตรวจสอบแล้วก็จับกลุ่มครับ
1: มีการไปสอบถาม1ใน4คนที่ไปจับกุมตัวได้ด้วยนะครับซึ่งตัวเขาเองยังคงปฏิเสธคุณผู้ชมแล้วก็ถามว่าค้อนปอนที่ติดตัวมาด้วยเนี่ยเอามาทำอะไรเขาอ้างแบบนี้เขาบอกว่าเนื่องจากเขาเนี่ยประกอบอาชีพเก็บของเก่าก็เลยต้องพกติดตัวเอาไว้ด้วยฟังเสียงผู้ก่อเหตุครับ
4: นะ
5: ครับ
4: ไม่ได้รัก
5: ไม่ได้รัก
4: แต่มีอุปกรณ์การขุดเลย
5: ไม่ได้รักเลยมีแต่เสียงของผมกับค้อนปอนลูกเลย
4: ค้อนปอน
5: ครับผมเรื่องของผมทำมากินทุเรศอยู่แล้วพ
4: ี่แล้วทำไมต้องเอาไปตรงก่อ
5: บางทีผมก็เดินข้ามผ่านไปพ
4: ี่อะไรนะ
5: บางทีผมก็เดินผ่านไปบางทีก็ไปหาเหล็กอยู่ตามเบี่ยงนั่นเหมือนกัน
1: ที่ชลบุรีมีเหมือนกันครับกล้องวงจรปิดจับภาพผู้ก่อเหตุ2คนขี่รถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนขี่เข้ามาจอดบริเวณหน้าหอพักสมฤดีวินเลจที่พื้นที่บ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีก่อนที่กล้องวงจรปิดจะจับภาพคนซ้อนท้ายเนี่ย

ขาลงมาถอดมิเตอร์น้ำแล้วหลังจากนั้นก็พากันขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปเลยก่อเหตุไวมากครับนักข่าวก็เลยไปสอบถามผู้ดูแลหอพักเนี่ยเขาเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงเช้ามืดแต่เพิ่งมาทราบเรื่องในช่วงสาย

0: นี้บอกว่าเตรียมเข้าไปแจ้งความกับตำรวจสภ.บ่อวินเพื่อให้ร่วมติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีพร้อมกับระบุด้วยบอกว่าตอนนี้มีประชาชนในพื้นที่บ่อวินหลายจุดเลยถูกก่อเหตุในลักษณะเดียวกันแล้วก็มีการคาดการแบบนี้ว่าผู้ก่อเหตุก็อาจจะเป็นกลุ่มเดียวกันด้วยน่าจะตระเวนก่อเหตุอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ก็มีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังสำหรับใครที่มีมิเตอร์อยู่บริเวณหน้าบ้านหรือว่าหน้าพื้นที่หอพักด้วยนะครับ
1: ปัญหาคนกับช้างเกิดขึ้นหลายจังหวัดนะครับล่าสุดที่จังหวัดระยองช้างป่าอย่างน้อย2ตัวบุกเข้าไปทำลายต้นทุเรียนที่กำลังออกผลครับเสียหายหนักเลยฮะคุณผู้ชมลองดูสภาพของต้นทุเรียนนะครับชาวบ้านพาทีมข่าวไปสำรวจก็จะเห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับจุดนี้คือบ้านศรีระมันหมู่ที่4ตำบลห้วยทับมอนอำเภอเขาชะเมาที่ระยองหลังจากที่มีช้างป่าบุกเข้าทำลายสวนทุเรียนจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบร่องรอยภายในสวนที่คาดว่ามีช้างป่าบุกเข้ามาไม่น้อยกว่า2ตัวโค่นล้มต้นทุเรียนไป20ต้นส่งผลให้ผลทุเรียนร่วงหล่นเสียหายน้ำหนักรวมกว่า 1,000 กิโลกรัมนายสุภากิจจันสุขเจ้าของสวนบอกว่าตนเองมานอนเฝ้าสวนตั้งแต่ช่วงหัวค่ำจนกระทั่งตีสามครึ่งตัดสินใจเดินกลับเข้าบ้านพักหลังจากนั้นช้างป่าก็บุกเข้ามาทำลายสวนรุ่งเช้าพอมาเห็นความเสียหายก็ยอมรับว่ารู้สึกตกใจเสียใจมากเพราะไม่ใช่แค่ผลทุเรียนที่กำลังจะตัดส่งขายแต่ครั้งนี้ช้างป่าโค่นต้นทุเรียนเสียหายหมดเลยกว่าจะปลูกก็ต้องใช้เวลาอีกหลายปีทำให้ได้รับความเสียหายอย่างหนักครับขณะเดียวกันชาวบ้านในพื้นที่ที่มีสวนทุเรียนก็หวาดกลัวครับหากออกมานอนเฝ้าสวนในช่วงกลางคืนถ้ามีช้างป่าเข้ามาในพื้นที่นอกจากผลผลิตจะเสียหายแล้วชาวบ้านกังวลว่าจะได้รับอันตรายจากช้างป่าเบื้องต้นทางอาสาสมัครชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วกลุ่มกรินคีรีได้เร่งประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบความเสียหายและให้ความช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนต่อไปแล้วนะครับนี่เสียหายหนักเลยครับ
2: ส่วนนี้ติดตามข่าวกีฬากับคุณไพฑูรย์นะคะเริ่มต้นกันที่ดราม่าตะก้อนะคะเมื่อวานนี้หลายคนก็ติดตามอยู่เหมือนกันนะคะ
3: ผมก็ต้องบอกว่าแฟนๆกีฬาชาวไทยเฝ้าใส่ใจนะว่าสุดท้ายเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นไม่บ่อยนะครับกับการวอล์กเอาท์จากการแข่งขันแล้วอันนี้มันเป็นรายการชิงแชมป์โลกด้วยนะครับก็ต้องมาดูกันว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับสมาคมกีฬาตะก้อแห่งประเทศไทยครับยืนยันสาเหตุที่วอล์กเอาท์เพราะว่าผู้ตัดสินทำหน้าที่ไร้กติกาแถมมีการเอื้อผลประโยชน์ให้กับเจ้าภาพขณะที่สหพันธ์ตะก้อนานาชาติออกแถลงการย้ำครับว่ากรรมการทำหน้าที่ถูกต้องตามกฎกติกาแล้วครับกลายเป็นประเด็นดราม่าของวงการกีฬาไทยที่ถูกพูดถึงอย่างมากครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมากับการที่ทีมไทยเลือกวอล์กเอาท์ประท้วงคำตัดสินในศึกเซปักตะก้อชิงแชมป์โลกที่มาเลเซียโดยเหตุวุ่นวายเกิดขึ้นระหว่างการแข่งประเภททีมชุดชายรอบชิงชนะเลิศที่ไทยกับมาเลเซียครับต้องตัดสินแชมป์กันในทีมชุด4โดยช่วงปลายเซต2ระหว่างที่ไทยนำอยู่14-13นักกีฬาไทยขึ้นฟาดทำแต้มลงไปที่เรียบร้อยและกำลังจะเป็นผู้ชนะในเซตนี้แต่ผู้ตัดสินครับโมฮาเหม็ดราดี้ผู้ตัดสินชาวสิงคโปร์กลับริบแต้มให้ทางฝั่งมาเลเซียโดยจับฝ่าว่าทีมไทยก้าวเท้าเหยียบเส้นกลางสนามซึ่งไทยเนี่ยยื่นขอชาเลนจ์ภาพช้าครับจนผู้ตัดสิน VAR บอกว่าทีมไทยไม่ฟาวซึ่งไทยเนี่ยจริงๆก็ต้องทะเป็นฝ่ายชนะไป15-13แต่สตาฟโค้ชมาเลเซียประท้วงต่อครับอ้างว่าไทยหมดเวลาชาเลนจ์แล้วรวมไปถึงผู้ตัดสินสิงคโปร์คนนี้ยืนยันให้เป็นแต้มกับทางฝั่งมาเลเซียทำให้เกมเสมอกันที่14-14ทีมไทยจึงตัดสินใจเดินออกจากสนามเพื่อเป็นการประท้วงครับและถูกปรับแพ้ชวดการคว้าแชมป์โลกไปอย่างค้านสายตาโดยเมื่อวานนี้ครับทัพเซปักตะก้อทีมชาติไทยเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิแม้ว่าจะได้มา1แชมป์จากประเภททีมเดี่ยวแต่ธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะก้อแห่งประเทศไทยพอใจกับผลงานที่ออกมาครับเพราะว่านักกีฬาเพิ่งจะรวมตัวซ้อมกันได้เพียง14วันก่อนแข่งเท่านั้นส่วนประเด็นดราม่าเรื่องการวอล์กเอาท์ครับเป็นคุณอวยชัยศรีสุวรรณผู้จัดการทีมออกมาเปิดเผยว่าในช็อตปัญหาเนี่ยส้นเท้าของนักกีฬาไทยไม่ได้ล้ำเส้นไปแต่อย่างใดครับขณะที่ไลแมนก็ยืนยันว่าไม่เป็นการฟาวแต่ผู้ตัดสินคนนี้ไม่ยอมครับย้ำชัดว่าทีมไทยไม่ได้ตัดสินใจวอล์กเอาท์แต่เลือกที่จะขอยอมแพ้ไม่แข่งต่อเพราะว่ารับไม่ได้กับการเล่นที่ไร้กติกาซึ่งหลังจบเกมเองครับแม้แต่แฟนตะก้อของมาเลเซียก็ยังเดินทางเข้ามาขอโทษนักกีฬาไทยครับ
4: เถียงเสร็จกรรมการก็เลยเดินถือมาแล้วก็ยกโอเวอร์เอ้ย not over not over ทีมผมก็เปลี่ยนข้างแต่กรรมการผู้ตัดสินข้างบนนะครับก็คือบอกว่าไม่เขาจะให้แต้มมาเลเซียก็ ็ยืนยันว่าจะให้แต้มมาเล

0: เซียแม้ว่าจะไม่มีอะไรรองรับเลยเขาบอกเขาเห็นแบบนี้เขาจะให้แบบนี้ซึ่งเราก็รับไม่ได้เหมือนกันกรรมการก็ต้องมีกติกาถูกไหมครับตามกติกาแล้วเราไม่ได้ผิดอะไรเพราะนั้นถ้าเล่นแบบไม่มีกติกาเราก็ไม่รู้จะเล่นยังไงเรายอมแพ้เราไม่รู้จะสู้ยังไงเรายอมแพ้เราไม่ได้วอล์กเอาท์นะครับเรายอมแพ้ถ้าขนาดนี้เล่นแบบไม่มีกติกาก็ได้เลยจริงๆต้องเรียนอย่างนี้นะครับแฟนมาเลเซียเนี่ยไม่มีใครเห็นด้วยกับวิธีการนะครับตัวนักกีฬาเองก็ไม่มีใครเห็นด้วยกับกติกาเพราะเขาอยากได้แชมป์ที่มันสมศักดิ์ศรีนักกีฬาทุกคนเราจะเห็นเลยเดินเข้ามากอดกันหมดเลยแล้วก็แฟนๆมาเลเซียเนี่ยเข้ามาจับมือขอโทษไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้แม้กระทั่งของคุณรัตเดชเองเนี่ยโค้ชก็โทรมาขอโทษว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเลยเขาอยากแบบอยากแข่งกับไทยอยากชนะไทยแบบแฟร์เกมอ่ะแบบเป็นแฟร์เกมอ่ะไม่ใช่แบบนี้
1: ขณะที่ความเคลื่อนไหวล่าสุดครับทางสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติได้ร่อนแถลงการด่วนถึงประเด็นนี้โดยยืนยันว่าการตัดสินในจังหวะเหยียบเส้นกลางสนามของผู้เล่นไทยเป็นการพิจารณาที่ถูกต้องตามกฎระเบียบแล้วและจังหวะดังกล่าวครับไม่อยู่ในขอบเขตที่จะใช้ระบบชาเลนจ์ได้ตามกติกาปัจจุบันเมื่อทีมไทยปฏิเสธที่จะลงแข่งต่อนะครับภายในระยะเวลาที่กำหนดฝ่ายจัดจึงต้องตัดสินให้มาเลเซียเป็นฝ่ายชนะไปตามกฎระเบียบพร้อมทิ้งท้ายว่าเข้าใจถึงอารมณ์ร่วมในเกมนัดชิงชนะเลิศแต่ทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กรอบวินัยของกีฬาอาชีพด้วยนะครับ
2: เรื่องนี้ก็เป็นดราม่าใหญ่เนาะในวงการตะกร้อด้วยแล้วก็จริงๆชาวเน็ตเนี่ยผมเห็นเขาไปขุดด้วยนะย้อนไปซีเกม2017อ่ะถึงขั้นบอกว่าตอนนั้นตะกร้อหญิงของอินโดนีเซียก็เคยวอล์กเอาท์จากกรรมการคนนี้มาแล้วเหมือนกัน
1: คนที่คนเดิมนะครับ
3: แ
1: ล้วเขาบอกว่าคุณธนาชัยประสิทธิ์นายกเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆมันเริ่มจะมีจังหวะแปลกๆตั้งแต่ก่อนการแข่งขันแล้วเพราะว่ามีการเปลี่ยนผู้ตัดสินเนี่ยให้คนนี้มาตัดสินแล้วมันแข่ง3ชุดใช่ไหมครับผู้ตัดสินคนนี้ตัดสินในทีมชุด A กับชุด C ซึ่งชุด A ที่เขาตัดสินเราเนี่ย
2: เราแพ้พอชุด B เราชนะ
1: พอชุด B เขาไม่ได้ตัดสินเราชนะขาดเลยนะครับมันก็เลยเอ๊ะมันมีอาการแบบว่าเอื้ออะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับแล้วกฎที่เขาอธิบายมาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าผู้ตัดสินเนี่ยตัดสินว่าเหยียบเส้นไปแล้วชาเลนจ์ไม่ได้อันนี้มันก็กลายเป็นแบบเอ้ยแล้วนักกีฬาจะไปแก้ตัวยังไงล่ะใช่ไหมเพราะว่าเป็นอาวุธลับของกรรมการอ่ะพอเขาตัดสินแบบนี้เถียงอะไรไม่ได้แล้วไปศึกษาดูตามกฎกติกาเนี่ยเขาบอกเมื่อก่อนนะครับมันมีกฎไว้ว่าถ้านักกีฬาเหยียบเส้นในจังหวะที่จะพยายามจะขึ้นเล่นขึ้นบล็อกเนี่ยไม่เป็นการฟาวล์แต่ไอ้จังหวะแบบนี้มันก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการแต่ละคนว่าเอ๊ะจะให้ไม่ให้นะครับเขาก็เลยตัดสินใจว่าตัดไอ้เรื่องของคำว่าเหยียบเส้นเนี่ยออกไปตั้งแต่ปี2555หรือว่าปี2012 14ปีที่แล้วเหลือแค่ว่าถ้าเท้าคุณเนี่ยล้ำไปฝั่งตรงข้ามเนี่ยทั้งเท้าเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นการผิดกติกาหรือถ้าล้ำไปไม่เยอะแต่ไปขัดขวางการเล่นของทีมคู่แข่งเนี่ยก็เป็นการผิดกติกาแต่ของเราเนี่ยมันไม่เข้าข่ายทั้งสองอย่างนี้เลยมันก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องที่ต้องมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่ง
2: ครับ
1: ก็เรื่องของตะกร้อจบไปอีกหนึ่งเรื่องอันนี้เกิดขึ้นที่มาเลเซียเหมือนกันแต่เป็นเรื่องดีนะเพราะว่านักกีฬาแบดมินตันไทยเนี่ยไปแข่งขันที่นู่นแล้วก็คว้าแชมป์มาได้ด้วยนะครับเมรัชนกอินทนนท์ร้างอาถรรพ์ครับเอาชนะเฉินยู่เฟยคู่ปรับเก่าจากจีนหนแรกในรอบ4ปีผงาดคว้าแชมป์มาเลเซียมาสเตอร์มาครองเป็นสมัยที่3ครับแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์ครับรายการเวิลด์ทัวร์500รอบชิงชนะเลิศมีนักกีฬาไทยผ่านเข้าถึงรอบชิง3ประเภทด้วยกันซึ่งไฮไลท์ครับอยู่ที่เกมหญิงเดี่ยวรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกจากไทยอดีตแชมป์รายการนี้2สมัยพบกับเฉินยู่เฟยคู่ปรับเก่าจากจีนครับดีกรีมืออันดับ4ของโลกและเป็นมือ1ของรายการซึ่งสถิติการเจอกันก่อนหน้านี้น้องเมย์เป็นรองชัดเจนครับชนะได้แค่3ครั้งจากการเจอกันทั้งหมด22หนแต่ว่าการเจอกันครั้งนี้ครับเป็นทางฝั่งน้องเมรัชนกที่โชว์ฟอร์มเหนือชั้นเก็บชนะไป2เกมรวดด้วยคะแนน21-17และ21-15คว้าแชมป์มาเลเซียมาสเตอร์มาครองเป็นสมัยที่3และเป็นการเอาชนะเฉินยู่เฟยครั้งแรกในรอบ4ปีครับต่อจากผลสุดท้ายที่ทำได้ในเกมนัดชิงมาเลเซียโอเพ่นเมื่อปี2022ครับส่วนประเภทชายเดียวอิคคิวพานิชพลธีรรัตน์สกุลมือ28ของโลกลงสนามพบกับบีชีเฟิงมืออันดับ5ของโลกจากจีนและเป็นแชมป์เก่ารายการนี้เมื่อปีที่แล้วแม้ว่าพยายามอย่างเต็มที่ครับแต่ด้วยประสบการณ์ที่เป็นรองทำให้อิคคิวต้านทานคู่แข่งไม่ไหวแพ้ไป2เกมรวดครับคะแนน16-21และ17-21ทำให้อิคคิวพานิชพลครับยังต้องรอการคว้าแชมป์แรกในปีนี้ต่อไปหลังพบแต่ความผิดหวังแพ้มาตลอดในการเข้าชิง3ครั้งในปีนี้ครับทั้งอินโดนีเซียมาสเตอร์ไทยแลนด์มาสเตอร์และมาเลเซียมาสเตอร์ครับต่อที่ประเภทคู่ผสมโอโมภคพลธีรรัตน์สกุลที่เล่นร่วมกับรุ่นพี่อย่างปอป้อสัตศิรีแต้รัตนชัยพบกับกัวเจียซวนกับเว่ยหยาซินครับคู่มือ8ของรายการจากจีน
3: ซึ่งคู่นี้ครับโอโม่กับปอป้อสู้กับคู่แข่งได้อย่างสนุกจะต้องตัดสินกันในเกมที่3ก่อนที่คู่นักกีฬาไทยจะเป็นฝ่ายแพ้ไป1ต่อ2เกมครับคะแนน13ต่อ21 21ต่อ15และ11ต่อ21ยังต้องรอการคว้าแชมป์ร่วมกันใบแรกต่อไปครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบบอย่างที่ดีนะสำหรับน้องเมย์คือคนอื่นๆเนี่ยอาจจะรอการคว้าแชมป์แรกของปีนู่นนี่นั่นแต่ว่าน้องเมย์เนี่ยกับคู่แข่งคนนี้แพ้มา4ปีคราวนี้ชนะแล้วนะครับแล้วเขามีสถิติที่น่าสนใจก็คือมาเลเซียเนี่ยนะครับน้องเมย์เนี่ยเข้าชิงรายการที่มาเลเซีย5ครั้งชนะรวดทั้ง5ครั้งรอบหน้าว่าจะเปลี่ยนชื่อและเป็นรายการเมเดเซียโอเพ่นแล้วถูกโฉลกเหลือเกินนะครับไปดูอันนี้ก็คือการแข่งขันเรื่องของฟุตบอลบ้างนะครับเมื่อวานนี้ฟุตบอลในบ้านเราก็มีการแข่งขันนัดชิงอีก1ถ้วยนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วก็จบลงด้วยการคว้าแชมป์ของการท่าเรือ FC นะครับการท่าเรือ FC คว้าแชมป์ฟุตบอลถ้วยเมืองไทยครับมาครองเป็นครั้งแรกในรอบ16ปีครับหลังเฉือนชนะ BG ปทุมไป1ต่อ0คว้าสิทธิ์ไปลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนฤดูกาลหน้าครับฟุตบอลถ้วยเมืองไทยครับที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเป็นการแข่งรอบชิงชนะเลิศครับระหว่างการท่าเรือ FC พบกับ BG ปทุมโดยที่ผ่านมาทั้ง2ทีมเคยคว้าแชมป์รายการนี้มาแล้วทีมละ1สมัยนัดนี้เริ่มมาได้เพียง29นาทีเท่านั้นครับการท่าเรือออกนำก่อน1ต่อ0จากการยิงนอกกรอบเขตโทษของลูคัสโตคันตินจังหวะนี้ครับหลุดมาฝั่งขวาแล้วก็ยิงมุมแคบเข้าไปครับซึ่งในช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มครับจบเกมการท่าเรือเฉือนชนะ BG ปทุมไป1ต่อ0คว้าแชมป์ฟุตบอลถ้วยเมืองไทยครับมาครองพร้อมคว้าเงินรางวัล5ล้านบาทและสิทธิ์ในการเล่นฟุตบอลสโมสรถ้วยอาเซียนฤดูกาลหน้าหลังจบการแข่งขันครับพิรดลฉ่ำรัศมีกัปตันทีมการท่าเรือยอมรับว่าสุดภูมิใจที่สามารถพาทีมคว้าแชมป์มาครองได้ซึ่งสิ่งสำคัญครับต้องขอบคุณทุกคนในทีมที่ช่วยกันสู้จนประสบความสำเร็จในที่สุดครับ
4: ก็กดดันครับตัวผมเองผมกดดันครับเพราะว่าผมอยากได้แชมป์มันเป็นความฝันของผมตั้งแต่เด็กแล้วครับก็ขอบคุณสโมสรครับที่ได้ให้เกียรติผมเป็นกัปตันทีมก็รู้สึกขอบคุณสโมสรเพราะว่าผมก็มีความสุขอยู่แล้วครับที่ผมตัดสินใจมาอยู่ท่าเรือไม่ใช่เพราะว่าพ่อผมบอกเพราะผมมาด้วยตัวผมเองผมว่าปีนี้เราเตรียมตัวมาดีครับทั้งผู้เล่นคนไทยและผู้เล่นต่างชาติและสตาฟโค้ชเราเตรียมตัวมาดีตั้งแต่ต้นฤดูกาลเพราะว่าหลายปีเราอาจจะล้มเหลวแต่ปีนี้เราพยายามผลักทุกคนขึ้นมาเพื่อเป้าหมายคือเป็นแชมป์หรือไม่ก็ได้แชมป์ไทยลีกแต่ก็เราจบที่2ก็ไม่เป็นไรครับแต่ในถ้วยครับเราก็สามารถทําได้ทําตามเป้าหมายครับ
5: ก็ผมบอกแล้วว่าไม่ได้กดดันอะไรแต่ว่ามาตรงเนี้ยมาทํางานเพื่อยกระดับเพื่อช่วยกันนะครับเพราะถ้าเหลือก็4ครั้งแล้วนะครับเข้ามาครับคิดว่าตรงเนี้ยทุกคนมีเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วครับขอน้องๆผลงานอย่างนี้ให้น้องทั้งหมดครับผมมาที่ท่าเรือนะครับตั้งแต่เด็กเรามาที่นี่เรามาเพื่ออะไรเรามาเพื่อสร้างนะครับท่าเรือคืออะไรนะครับมันคือบ้านของผมอีกหลังนึงที่ผมเคยบอกไปแล้วครับครับ
6: ฝากขอบคุณแฟนบอลแล้วก็นักบอลหน่อยถูกวันนี้สุดยอดมาก
5: ขอบคุณนักฟุตบอลก่อนนะครับที่ร่วมมือร่วมใจกันนะครับเก็บชัยชนะได้แล้วก็ขอบคุณแฟนบอลนะครับของท่าเรือที่วันนี้มาเชียร์เรากันหนาแน่นนะครับแล้วก็ทางบ้านด้วยขอบคุณครับ
6: ยินดีด้วยครับพ
3: ี่ไปต่อที่การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คนครับรายการ GLO Cup 2026รอบคัดเลือกโซนภาคกลางและตะวันตกที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยรุ่นอายุไม่เกิน13ปีครับตำแหน่งแชมป์ตกเป็นของใจฟ้าอะคาเดมี่รองแชมป์เป็นของปราณบุรีฟุตบอลอะคาเดมี่นอกจากนี้ครับยังมีทีมสุพรรณอะคาเดมี่และบ้านเก่าวิทยาที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทยขณะที่รุ่นอายุไม่เกิน15ปีครับแชมป์เป็นของสโมสรเมเปิ้ลบางนาฟุตบอลคลับรองแชมป์เป็นของโรงเรียนสามพรานวิทยาโดยมีสุพรรณอะคาเดมี่และสวนกุหลาบปทุม FC ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไปสำหรับรายการนี้ครับนอกจากจะมีการหาทีมแชมป์แล้วยังมีการเฟ้นหา GLO Star ครับเพื่อไปฝึกซ้อมฟุตบอลกับสโมสรอวิสปาฟุกุโอกะในเจลีกญี่ปุ่นเป็นเวลา6เดือนซึ่งเกมรอบคัดเลือกสนามถัดไปครับจะแข่งกันที่จังหวัดขอนแก่นระหว่างวันที่2ถึง7มิถุนายนนี้ครับ
2: ไปเล่นที่ญี่ปุ่นนี่ก็เป็นความฝันของน้องๆหลายๆคนเดี๋ยวต้องรอดูรอบการคัดเลือกช่วงต้นมิถุนายนนี้ด้วย
3: นะครับปัจจุบันนี้นักเตะไทยหลายคนนะก็โดนญี่ปุ่นดึงตัวไปตั้งแต่เด็กนะครับก็เชื่อว่าน่าจะกลับมาเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมชาติได้ต่อไปนะครับไปดูเรื่องราวของวอลเลย์บอลกันบ้างนะครับอีกไม่กี่วันแล้วการแข่งขัน VNL ก็จะเริ่มขึ้นแต่ว่าล่าสุดมีการยืนยันแล้วนะครับว่าสนามแรกเนี่ยจะไม่มี3ดาวดังไปร่วมทีมนะครับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจัดงานวันครอบครัววอลเลย์บอลไทยมอบเงินอัดฉีดความสำเร็จกว่า10ล้านบาท ด้านนายกสมาคมอัปเดตความพร้อมก่อนลุยศึก VNL สนามแรกที่จีนยืนยันพัก3ผู้เล่นแกนหลักเพื่อเซฟร่างกายครับนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยครับเป็นประธานในวันครบรอบครอบครัววอลเลย์บอลไทยภายใต้คอนเซปต์ร่วมใจก้าวไปกันต่อเพื่อขอบคุณเหล่าบรรดานักกีฬาและผู้ฝึกสอนครับซึ่งไฮไลท์สำคัญก็คือมีการมอบเงินรางวัลจากสมาคมและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติรวมเป็นเงินกว่า10ล้านบาทครับจากผลงานของนักกีฬาในปีที่ผ่านมาโดยทีมสาวไทยนะครับคว้าเหรียญทอง4เกมแชมป์ซีบีลีกและรั้งอันดับ3ของอันดับโลกนะครับส่วนทีมชายก็คว้าแชมป์4เกมมาครองได้เช่นกันส่วนความพร้อมครับก่อนลุยศึกใหญ่อย่างวอลเลย์บอลเนชั่นลีกสนามแรกที่ประเทศจีนนายกสมาคมเผยว่าตอนนี้ครับในแคมป์ทีมชาติมีนักกีฬารวมตัวฝึกซ้อมอยู่22คนจากรายชื่อทั้งหมด30คนโดยจะมีการตัดตัวผู้เล่นให้เหลือ 15-16 คนเพื่อออกเดินทางเร็วๆนี้ขณะที่ประเด็นอาการบาดเจ็บของ3แกนหลักนำโดยบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีเตยหัทยาบำรุงสุขและ2วิภาวีสีทองนายกยืนยันชัดเจนว่าทั้ง3คนนี้ครับจะยังไม่มีชื่อในสนามแรกเพื่อต้องการเซฟสภาพร่างกายให้สมบูรณ์ที่สุดแต่แง้มข่าวดีว่าทุกคนตอนนี้อายุยังน้อยครับร่างกายฟื้นฟูได้เร็วอาจจะมีลุ้นกลับมาช่วยทีมได้ในสัปดาห์ที่2หรือสัปดาห์ที่3นะครับ
7: อันนี้ก็เราก็พยายามนะครับที่จะช่วยสนับสนุนรุ่นใหม่ๆได้เข้ามาแทนรุ่นพี่ๆกันครับในขณะนี้ก็ที่เราจะต้องดูแลกันอีกส่วนหนึ่งก็คือนักกีฬาที่บาดเจ็บมานะครับโดยเฉพาะตัวหลักนะครับนักกีฬาหลักที่บาดเจ็บแล้วก็ในช่วงของ VNL สัปดาห์แรกไม่สามารถจะเล่นได้แน่นอนก็คือทางบุ๋มบิ๋มนะครับทางหัตถยาทางเตยนะครับแล้วก็ทางในส่วนของ2นะครับวิภาวีนะครับซึ่งอันนี้ก็คงเราขอให้พักเพื่อจะได้ให้ทางทีมแพทย์วิทยาการกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมทั้งทีมที่จะมาดูแลให้เขาได้บำรุงร่างกายให้กลับมาฟื้นก่อนนะครับสำหรับความพร้อมก็คิดว่าอาจจะต้องสักระยะหนึ่งแต่ก็อยู่ที่แต่ความเจ็บป่วยของแต่ละคนนะครับสภาพของแต่ละคนก็คิดว่าในช่วงของสัปดาห์ที่3หรือที่2ก็อาจจะกลับมาได้บ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่น่าจะเต็มที่นักก็ไม่เป็นไรครับเราก็ดูแลกันเมื่อนักกีฬาเจ็บเราก็ดูแลนะสมาคมก็พร้อมที่จะดูแลให้กลับคืนมาเป็นปกติให้มากที่สุดก็นักกีฬาเราก็จะเป็นอย่างนี้อยู่เยอะนะครับอย่างกับเตยก็เคยเจ็บมาแล้ว2ครั้งอย่างกับแนนนะครับเมื่อก่อนก็เคยเจ็บหนักๆมาถึง2ครั้งแต่ด้วยความรับผิดชอบด้วยการที่เราช่วยกันดูแลก็กลับมา
3: ก็ติดตามกันได้ว่าเนชั่นลีกนะฮะจะเริ่มแล้วสนามแรกนัดแรกก็คือวันที่3มิถุนายนนี้นะครับ
8: ครับขอบคุณมากครับคุณไพฑูรย์ครับ
9: ครับ
8: ผ่านมามากกว่า1สัปดาห์แล้วนะครับสำหรับเหตุการณ์รถไฟชนกับรถเมย์ที่บริเวณแยกอโศกดินแดงจนทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะครับวันนี้ทีมข่าวของเรากลับไปสำรวจบรรยากาศยามเช้าอีกครั้งหนึ่งนะครับไปดูว่าชีวิตของผู้คนที่ต้องพึ่งพารถไฟในการนั่งรถไฟเข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานครเป็นอย่างไรรวมทั้งมาตรการในการดูแลความปลอดภัยบริเวณดังกล่าวด้วยติดตามจากคุณคำคุณยมนาครายงานสดมาจากแยกอโศกดินแดงนะครับเชิญครับ
10: ถึงแม้เหตุการณ์จะผ่านไปนานกว่า1สัปดาห์แล้วนะครับแต่ทุกเช้าเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานจะลงพื้นที่มาดูแลและเฝ้าระวังเรื่องความปลอดภัยให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาทุกเช้านะครับซึ่งเป็นมาตรการที่ไม่ป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เกิดซ้ำรอยขึ้นอีกในขณะที่ประชาชนยังใช้บริการรถไฟโดยสารเข้าออกตัวเมืองเป็นประจำทุกวันครับนี่เป็นภาพผู้โดยสารที่มากับรถขบวนแรกของวันจากสถานีรถไฟหัวลำโพงมาลงที่สถานีอโศกแห่งนี้สะท้อนให้เห็นว่ายังมีประชาชนใช้บริการโดยสารรถไฟในชีวิตประจำวันหนึ่งในแม่ค้าที่ขายของอยู่ในบริเวณพื้นที่สถานีรถไฟอโศกระบุว่าขบวนแรกของวันที่มาลงสถานีรถไฟแห่งนี้ไม่ใช่จำนวนผู้โดยสารที่เยอะที่สุดโดยขบวนที่มีผู้โดยสารที่เยอะที่สุดมักจะเป็นขบวนที่มาจากชานเมืองมุ่งหน้าเข้าสู่สถานีรถไฟหัวลำโพงมาลงที่สถานีรถไฟอโศกแห่งนี้จะมีประชาชนโดยสารมาทางรถไฟเป็นจำนวนมากหลายร้อยคนต่อวันสะท้อนให้เห็นว่ารถไฟยังคงประจำเป็นต่อประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มคนชานเมืองและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการเดินทางเพราะค่าใช้จ่ายไม่สูงและสามารถเดินทางออกจากพื้นที่รอบนอกเข้าตัวเมืองกรุงเทพมหานครได้โดยตรงขณะที่ประชาชนบางส่วนเลือกใช้บริการรถไฟแอร์พอร์ตเรียวลิงก์แทนเพราะสะดวกและรวดเร็วกว่าแม้ต้องแลกกับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น
11: เยอะมากคนใช้รถไฟธรรมดาเนี่ยรถไฟรางช่วงเช้าเยอะมากตั้งแต่6โมงยัน8โมงเนี่ย ลงเป็นร้อยเพื่อจะเข้าไปทำงานในตัวเมือง

0: ่านอโศกลดต้นทุนเขาวันหนึ่งอาจจะใช้ค่ารถเนี่ยไม่ถึง50บาทแต่ทางบนมาจากลาดกระบังก็30กว่าบาทแล้วไหนจะมาต่อรถอีกเป็น100จริงมั้ย
1: แล้วเรามองว่าคนจะจำเป็นอยู่ไหมกับรถไฟ
0: จำเป็นจำเป็นมากบางคนต้นทุนไม่สูงอ่ะเขาเข้ามาทำงานในเมืองอ่ะเช้าไปเย็นกลับมันทุ่นนะ
2: การจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกดินแดงช่วงเช้าวันนี้รถเริ่มมีปริมาณสะสมเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ดีโดยมีเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยขสมก.และตำรวจจราจรลงพื้นที่อำนวยความสะดวกและเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนจากการสังเกตของทีมข่าวนะครับก็พบว่ายังมีผู้ฝ่าฝืนป้ายบังคับการจราจรห้ามเลี้ยวขวาและห้ามกลับรถทั้งที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกดินแดงแห่งนี้มีป้ายบังคับการจราจรห้ามเอาไว้นะครับโดยมีการจอดค่อมรางรถไฟขณะรอเลี้ยวยังถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ยังพบเห็นได้อยู่ในปัจจุบันแม้อุบัติเหตุจะผ่านมากว่า1สัปดาห์แล้วนะครับแต่ตำรวจก็ยังคงพบผู้ฝ่าฝืนกฎหมายจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟอย่างต่อเนื่องโดยมีข้อมูลผลการปฏิบัติการของกองบัญชาการตำรวจนครบาลตลอดกว่า1สัปดาห์ที่ผ่านมาในจำนวนกว่า50จุดที่เป็นจุดทางรถไฟตัดผ่านถนนนะครับพบมีผู้กระทำความผิดฝ่าฝืนกฎจราจรยอดสะสมตั้งแต่วันที่18พฤษภาคมจนถึงวันที่23พฤษภาคมจำนวน271คนเฉพาะวันที่24พฤษภาคมบริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกและจุดตัดทางรถไฟถนนราชปรารภพบมีผู้กระทำความผิด7คนครับส่วนใหญ่เป็นพฤติกรรมหยุดรถล้ำเส้นและฝ่าฝืนสัญญาณเตือนไฟขณะเข้าสู่พื้นที่ในขณะที่รถไฟกำลังจะวิ่งตัดผ่านครับผมครับท่านผู้ชมครับในขณะเดียวกันนะครับทางสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันก็ยังเป็นวอลลุ่มที่ทำให้พนักงานสอบสวนทำคดีนี้ยังคงประชุมความคืบหน้าต่อเนื่องทุกวันนะครับโดยมีความคืบหน้าล่าสุดครับว่าวันนี้นะครับทางพนักงานสอบสวนจะเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำเพิ่มอีก3คนส่วนอีกเรื่องนึงนะครับก็คือเรื่องของการพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตคนที่8นะครับซึ่งขณะนี้ตำรวจสามารถติดตามตัวญาติมาเพื่อเก็บ DNA มาเปรียบเทียบพันธุกรรมได้แล้วนะครับแต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าผู้เสียชีวิตรายที่8นั้นตรงกับญาติที่ระบุหรือไม่ซึ่งวันนี้จะมีคำตอบในช่วงบ่ายครับ
3: ขอบคุณมากครับคุณคำคุณครับ
4: ขอบคุณครับ
3: หมดเวลาของวันใหม่ไทย PBS แล้วนะครับอัปเดตสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 14,900,000 นะครับณตอนนี้ครับก็รีบลงทะเบียนกันนะครับต้องรีเฟรชอีกทีนึงนะทีมงานตอนนี้เหลือ14ล้านแล้ว
5: นี่ค่ะ
3: เลยครึ่งทางไปแล้วนะครับนี่ไทยช่วยไทยพลัสนะครับส่วนใครตื่นสายก็อาจจะบอกว่าก็ช่วยไม่ได้พลัสแล้วนะฮะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าสิทธิ์หมดนะฮะ1ชั่วโมงนี้หมดไปครึ่งทางนะครับ
4: ครับ
3: ก็เดี๋ยวไปคุยข่าวออนไลน์กันต่อกับรายการไม่ตกข่าว 8:00 น.นะครับช่วงนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ

0: ภาพปอนอจำนวนมากในพื้นที่ชายแดนใต้นำมาสู่การตั้งคำถาม
1: ที่นี่เขาสอนอะไรบ้าง
2: หลักๆ ก็สอนด้านศาสนาการใช้ชีวิตดูการใช้ชีวิตในปอนอก่อนดีกว่ารู้แค่ในข่าวครับ
0: ว่าปอนอคือสถานที่ซ่องสุมก่อความไม่สงบตามที่หลายฝ่ายให้ข้อมูลจริงหรือไม่
3: อาศัยรายปอนอเพราะว่าปอนอเป็นได้ทำพ่อของผมก็เป็นคนปอนอเหมือนกัน
0: ปอนอคืออะไรบิ๊กสตอรี่เรื่องใหญ่ไทยพีบีเอสวันจันทร์ที่25พฤษภาคมนี้เวลา 21:30 น.
4: Here life is sometimes it's bad
5: ยินดีต้อนรับสู่ Bad Bad World
6: ทุกวันอังคารเวลา 21:30 น.ทางไทย PBS